0: ะรสชาติดีชุ่มคอ
1: นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุม IMF World Bank 2026ที่ไทยเป็นเจ้าภาพว่าจะมีผู้นำและบุคคลสำคัญทั่วโลกเกือบ400คนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารซึ่งแน่นอนว่าเวทีนี้จะส่งผลดีต่อประเทศไทยเพราะการจัดประชุมเช่นนี้จะสร้างความมั่นใจและมีหลายเวทีที่จะพูดถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยส่วนจะทำให้ประเทศไทยกลับมาอยู่บนจอเรดาร์ของโลกหรือไม่นั้นนายเสียศักดิ์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ไม่ใช่การประชุมแค่ครั้งเดียวแต่จะมีการทำมาเรื่อยๆนอกจากนี้เวทีสหประชาชาติก็สำคัญเพราะที่ได้มีการแสดงท่าทีต่อสถานการณ์โลกและทิศทางของประเทศไทยว่าเดินไปในด้านใดจึงถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ประเทศไทยจะได้ไปเวทีระดับนานาชาติส่วนประเทศไทยประสบปัญหาน้ำท่วมและปัญหาการบริหารจัดการของสนามบินจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยหรือไม่นั้นนายเสียศักดิ์กล่าวว่าเรื่องนี้ต้องมีการเตรียมความพร้อมส่วนจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในด้านการลงทุนหรือไม่เป็นเรื่องที่ต้องบริหารจัดการแต่เขาก็ต้องมองระยะยาวด้วยขณะที่พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันถึงความพร้อมการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้นำที่จะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ว่าไม่มีเหตุอะไรที่น่ากังวลเพราะมีการทำงานด้านการข่าวอยู่ตลอดและนายเสียศักดิ์กล่าวอีกว่าในวันที่7ตุลาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์ซึ่งจะมีการพูดคุยกับนักธุรกิจในเวที Forbes Global CEO ซึ่งจะมี CEO มาจากทั่วโลกและมาติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
2: แมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมมหัศจรรย์แห่งเกาะอังกฤษกำลังเผชิญแรงกดดันครั้งสำคัญต่อแนวทางการต่อสู้คดีละเมิดกฎการเงินของพรีเมียร์ลีกหลังคำตัดสินของคณะกรรมการอิสระพบความผิดของสโมสรจำนวน114จากทั้งหมด115ข้อกล่าวหาแม้ว่าทางเรือใบสีฟ้าจะยื่นอุทธรณ์ต่อคำตัดสินจะไปทางการแต่ทว่าแนวทางที่สำคัญของแมนเชสเตอร์ซิตี้เตรียมใช้ในการต่อสู้ทางกฎหมายกำลังถูกตั้งคำถามอย่างหนักหลังมีเอกสารจากรัฐบาลสหรัฐเมื่อปี2015ซึ่งเกี่ยวข้องกับ Etihad Airways ปรากฏขึ้นโดยเอกสารดังกล่าวที่ถูกเปิดเผยกับมีเนื้อหาขัดแย้งกับข้อโต้แย้งอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจาก Etihad Airways เคยยืนยันว่ารัฐบาลอาบูดาบีไม่ได้เป็นผู้จ่ายเงินสำหรับสัญญาสปอนเซอร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งส่วนทางกลับคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นให้กับคณะกรรมการอิสระเมื่อวันศุกร์ที่2ตุลาคมที่ผ่านมาผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีก2026รอบแบ่งกลุ่มลีก A กลุ่ม1ฝรั่งเศสชนะเบลเยียม4-1อิตาลีชนะทูเคีย3-1ลีก A กลุ่ม4บอสเนียชนะโปแลนด์1-0โรมาเนียแพ้สวีเดน0-1ลีก B กลุ่ม2ยูเครนแพ้ฮังการี1-2ขณะที่ผลการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศที่ประเทศอินโดนีเซียเจ้าภาพชนะดวลเตะจุดโทษทีมช้างศึกไทยที่เหลือ10คน4-2หลังเสมอในช่วงต่อเวลาพิเศษ120นาที2-2พร้อมกับคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จต่อหน้ากองเชียร์ของตนเองสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนชีวิตคิดบวกสร้างพลังบวกสนับสนุนคนไทยมองโลกสดใสในทุกวันด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 7:11 นะคะของเช้าวันอังคารที่6ตุลาคมนะคะที่หลังจากฝนตกลงมานะคะในหลายๆพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะตั้งแต่ช่วงประมาณ3ค่ะแล้วก็มาหยุดกันเนี่ยสัก5ครึ่งได้นะคะทำให้มีน้ำท่วมขังไม่สูงมากค่ะนะคะแต่ว่ามันก็ประมาณสักระดับทางเท้ากันในหลายๆเส้นทางนะคะในช่องทาง S ของ JSR Radio นะคะก็มีรายงานนะคะที่ทางคุณเปาค่ะนะคะใช้ถนนลาดกระบังนะคะตรงหน้าคลังสินค้า ICD ลาดกระบังบอกว่าเมื่อเช้ามีฝนตกแต่ว่าน้ำลดลงแล้วนะคะซึ่งรถยังสามารถผ่านได้นะคะรถยังสามารถผ่านได้ก็ต้องวิ่งในช่องขวากันนะคะที่ช่วงของหน้าคลัง ICD ที่ลาดกระบังนะคะก็แจ้งมาในทางช่องทาง S ของ JSR Radio นะคะส่วนตรงหน้าโรงพยาบาลลาดกระบังทั้งสองฝั่งค่ะมีน้ำท่วมผิวการจราจรทุกช่องทางนะคะระดับประมาณสักทางเท้าได้นะคะซึ่งรถเล็กก็ต้องวิ่งขวาวิ่งกลางวิ่งขวากันค่ะนะคะก็ค่อยๆ คลานกันไปนะคะการจราจรนั้นค่อนข้างจะไปได้ช้านะคะในช่วงของสัปดาห์นี้เรียกว่าเรายังต้องผจญกับเรื่องของน้ำท่วมผิวการจราจรในเส้นทางต่างๆนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะที่จสร.ตรวจสอบนะคะเรื่องของการจราจรค่ะทางด้านของพหลโยธินในฝั่งทั้งขาเข้าขาออกเลยนะคะตรงช่วงอนุสรณ์สถานนะคะก็รับแจ้งว่ามีน้ำท่วมนะคะมีน้ำท่วมในช่องทางด้านซ้ายนะคะที่ติดกับแนวรั้วของอนุสรณ์สถานแห่งชาตินะคะระยะทางเนี่ยคือยาวไปจนถึงจุดกลับรถใต้สะพานต่างระดับที่จะมุ่งหน้าไปทางฟิวเจอร์นะคะแล้วก็ในช่องที่จะเลี้ยวซ้ายออกในฝั่งขาเข้าของวิภาวดีรังสิตนะคะระดับน้ำสูงขึ้นค่ะอยู่ที่ประมาณ30ถึง35เซนติเมตรนะคะก็รถเล็กคงจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะรถเล็กคงต้องหลีกเลี่ยงกันแล้วล่ะนะคะซึ่งในจุดตรงนี้ค่ะนะคะรถเล็กรถรถเตี้ยรถมอเตอร์ไซค์นะคะขอให้หลีกเลี่ยงใช้เส้นทางจุดกลับรถค่ะนะคะก็บริเวณแล้วเส้นทางที่ใช้กันได้นะคะคือบริเวณสะพานต่างระดับหน้าอนุสรณ์สถานที่จะมุ่งหน้าไปทางฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนั้นรถสามารถใช้ได้2ช่องทางค่ะยกเว้นว่าเชิงทางขึ้นสะพานที่มีระดับน้ำสูงขึ้นนะคะถ้าเป็นรถเล็กรถเก๋งรถมอเตอร์ไซค์ให้วิ่งขวานะคะโดยเฉพาะตรงเชิงสะพานนี้ขอระวังเป็นพิเศษนะคะส่วนรถสูงที่เป็นรถกระบะรถยกสูงต่างๆก็วิ่งซ้ายไปเพราะว่ารถสูงเนี่ยพอจะลุยน้ำได้นะคะตรงเชิงทางขึ้นสะพานต่างระดับอนุสรณ์สถานแห่งชาติที่ฝั่งมุ่งหน้าไปทางฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะคะส่วนตรงประตูทางเข้าอนุสรณ์สถานแห่งชาติทางด้านถนนวิภาวดีรังสิตตรงป้ายรถเมย์มีน้ำท่วมขังรอการระบายนะคะรถเล็กรถมอเตอร์ไซค์สามารถผ่านได้ค่ะแต่ขอให้ขับขี่กันด้วยความระมัดระวังนะคะเนื่องจากว่าบางจุดนั้นยังมีน้ำท่วมขังแล้วก็รวมทั้งถนนเปียกลื่นจากน้ำท่วมก่อนหน้านี้ด้วยนะคะแล้วก็ป้ายรถเมล์นี้ต้องระวังกันด้วยนะคะว่าท่านที่ใช้เส้นทางนะคะว่าจุดตรงไหนที่มันมีพวกหลอดไฟหรือว่าเป็นสายไฟอะไรนะคะก็ระวังว่าอาจจะมีไฟฟ้ารั่วหรือว่าอะไรได้ก็อย่าไปสัมผัสหรือว่าเดินกันด้วยเท้าเปล่านะคะเดี๋ยวจะเกิดเรื่องของโดนไฟดูดเข้านะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่นำมาฝากนำมาแจ้งเตือนกันนะคะทางด้านถนนหลวงแพ่งในฝั่งขาเข้าค่ะตรงหน้าโลตัสลาดกระบังนะคะรับแจ้งว่ายังคงมีน้ำท่วมขังผิวการจราจรในระดับสูงประมาณทางเท้าค่ะรถเล็กยังพอจะวิ่งช่องขวาได้นะคะถนนหลวงแพ่งค่ะนะคะหน้าโลตัสลาดกระบังเป็นฝั่งขาเข้ากรุงเทพน้ำท่วมขังระดับทางเท้าแล้วก็สูงกว่าด้วยนะคะในช่องซ้ายในค่อนข้างสูงทีเดียวถ้าเป็นรถเล็กก็ขอให้วิ่งช่องทางขวาสุดนะคะในขณะนี้การจราจรนั้นค่อนข้างจะชะลอตัวค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณวันชัยค่ะใช้ถนนสุขุมวิทสายเก่าแล้วแจ้งว่ามีอุบัติเหตุด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดี
0: ค่ะเป็นช่วงไหนอะคะ
2: พอดีผมออกมาจากวัดอโศกแล้วก็ขับมุ่งหน้าจะไปตัวเมืองสมุทรปราการแล้วยังไม่ถึงสามแยกตรงโค้งโพธิ์อะไร
0: ค่ะ
2: ก็ตรงสถานีรถไฟฟ้าเคหะ
0: ค่ะ
2: มันจะมีรถจักรยานยนต์อะเขาเกิดอุบัติเหตุเขาชนผมไม่แน่ใจว่าเขามันมีรถสองแถวจอดอยู่คันหนึ่งแล้วก็แต่ตัวรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ชนไปตรงใต้สถานีรถไฟฟ้าตรงคล้ายๆเป็นแบรีเออร์ปูนอะไรอะฮะ
0: ค่ะค่ะ
2: แล้วเขาก็อยู่บนรถเขาก็ยังตั้งอยู่แต่ว่าตะแคงหน่อยแต่ตัวคนขี่อ่ะนอนคอพับอยู่บนมอเตอร์ไซค์อ่ะ
0: เป็น
2: ไม่ทราบว่าเสียชีวิตหรือเปล่า
0: เป็นผู้หญิงผู้ชายคะคุณบัญช
2: าครับ
0: เป็นผู้ชายแต่ว่าไม่ใช่เป็นมอเตอร์ไซค์วินนะคะ
2: ฮะ
0: ไม่ใช่เป็นวินมอเตอร์ไซค์
2: ไม่ใช่ฮะไม่ใช่
0: เป็นคนทำงานเนี่ยแหละ
2: คนไม่แน่ใจว่าเขาเป็นชาวบ้านธรรมดามั้ง
0: ค่ะ
2: รู้สึกแค่นุ่งขาสั้น
0: ค่ะโอ้ตายละ
2: แล้วก็ขับอยู่บนมอเตอร์ไซค์แต่ว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่ยังไม่มีมูลนิธิเข้าไปมีคนยืนดูอยู่แต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเกิดอุบัติเหตุหรือเขาอะไร
0: ค่ะอันนั้นเป็นช่วงต่อหม้อเสาไฟฟ้าที่อยู่ตรงกลางไหมคะ
2: ไม่ตรงกลางครับ
0: อยู่ซ้าย
2: สุด
0: อยู่ซ้ายสุดอ๋อค่ะงั้นเดี๋ยวเราสอบถามเพิ่มเติมให้นะคะว่าคนเจ็บอาการเป็นยังไงบ้าง
2: เขาเมาหรือว่าเขาเกิดอุบัติเหตุหรือยังไง
0: ได้เลยได้
2: พอพับ
0: ค่ะ
2: เหมือนจะคนเสียชีวิตแล้วงั้น
0: ค่ะนะคะเดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนนะคะว่าอาการล่าสุดเป็นยังไงนะคะจุดนั้นเป็นถนนสุวิทย์ในฝั่งขาเข้านะคะตรงสถานีรถไฟฟ้าเคหะ
2: อยู่ใกล้ๆนะฮะรู้สึกจะก่อนหรือเลยสถานีรถไฟฟ้าเคหะ
0: ค่ะเลยมาไกลไหมคะ
2: ไม่ไกลครับไม่ไกล
0: เลยมานะคะเลยไปเลยมุ่งหน้ามาโค้งโพนิดนึงมาทางโค้งโพ
2: ยังไม่ถึงโค้งโพครับ
0: ค่ะแต่ว่าเลยสถานีเคหะมานะคะ
2: อยู่ใกล้ๆสถานีนั่นนะฮะอยู่ถ้าเห็นป้ายสถานีก็จะเห็นแม
0: ่ได้ค่ะนะคะเดี๋ยวประสานเจ้าหน้าที่ไปนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณวันชัย
2: ครับ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอุบัติเหตุถนนสุขุมวิทสายเก่าในฝั่งขาเข้านะคะที่แถวๆสถานีรถไฟฟ้า BTS เคหะนะคะที่เกิดอุบัติเหตุเป็นจักรยานยนต์แล้วก็มีรถสองแถวด้วยนะคะไม่รู้ว่าเป็นเหตุอะไรยังไงแต่ว่ามีคนได้รับบาดเจ็บนะคะส่วนคุณโก้ค่ะคุณโก้เนี่ยแจ้งอุบัติเหตุถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของสวนเลียบมุ่งหน้ามาที่รัชดาท่าพระจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ก่อนถึงแยกตากสิน700เมตรค่ะชนกัน3คันนะคะเก๋ง1กระบะ1แล้วก็ SUV อีก1คันอยู่ในช่องขวาของช่องทางด่วนค่ะไม่มีคนเจ็บนะคะจุดนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะในฝั่งกลับกันการจราจรไปได้แล้วก็คุณพ่อน้องซีเกมนะคะแจ้งอุบัติเหตุถนนเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาเข้าช่วงนั้นเลยแม่กลับบางนามาประมาณ400เมตรค่ะมีชนกันไม่รู้ว่าเป็นรถอะไรบ้างนะคะคือชนกันแล้วก็ขวางอยู่ในช่องทางขวาของช่องทางด่วนค่ะจุดนี้การจราจรก็ชะลอตัวนะคะจุดนี้ไม่มีคนเจ็บการจราจรชะลอตัวค่ะคุณเล็กมหาชัยอยู่ถนนพระราม2สวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะ
3: เบื้องต้นเดี๋ยวย้อนกลับไปก่อนทีแรกใช้เป็นขาออกนะครับจากตรงห้ามดูโฮมนะครับตรงแยกบ้านแถวอะครับ
0: ค่ะค่ะ
3: ใช้เส้นทางมาเนี่ยถนนค่อนจะมีน้ำท่วมขังประมาณ 1-2 เลนนะครับ
0: ค่ะ
3: ก็ค่อนข้างเป็นระยะทางยาวเลยครับในฝั่งขาออกนะครับ
0: ค่ะ
3: ยังไม่พบปัญหาการจราจรตอนนี้ผมมาใช้ขาเข้าละตั้งแต่โค้งลงเหล็กมาเนี่ยขั้นสะพานข้ามทางรถไฟมาเนี่ยน้ำค่อนข้างจะท่วมสูงเป็นระยะทางยาวบางช่วงก็ทุกช่องทางเลยครับ
0: ค่ะ
3: ก็ทำให้รถค่อนข้างยังมีปัญหาละเพราะต้องเบี่ยงมาใช้ขวากันทั้งหมดรถใหญ่อะไรส่วนมากก็จะมาใช้ขวากันหมดเลยครับ
0: ค่ะได้เลยค่ะ
3: คู่ขนานก็ท่วมมีปัญหาเหมือนกันครับ
0: ข
3: าเข้าครับ
0: ฝนหยุดหรือยังคะคุณเล็ก
3: ตอนนี้ใช้แต่หน้าฝนเบอร์หนึ่งครับ
0: อ๋อยังปล่อยอยู่ซาลงแล้ว
3: ครับผม
0: ค่ะ
3: ฝนก็น่าจะทั้งวันดูแล้วเพราะฟ้ามันในนี่ไปหมดเลยครับ
0: อืมค่ะ
3: พี่ผมก็กำลังจะถึงหน้าดูโฮมแล้วไม่ทราบว่าหน้าดูโฮมจะท่วมด้วยหรือเปล่าตอนนี้ผมจะต้องวิ่งขวามาตลอดเลยนะฮะ
0: อ๋อค่ะคือจุดที่เรารับแจ้งว่ามีน้ำท่วมไม่รู้ผ่านมาหรือยังคือตรงข้ามวัดเกตตุ่ม
3: ผ่านมาแล้วครับตรงนั้นแหละครับหนักเลยครับอ๋อ
0: ใช่
3: ต้องทางเลยฮะ
0: ใช่ๆค่ะ
3: ตรงหน้าปั๊มปตท.ครับตรงนั้นจะหนักเลยครับ
0: ค่ะ
3: พอผ่านพ้นมานี่ก็จะมี 1-2 เลนที่น้ำท่วมอ่ะนะครับรถก็พอไปได้ครับ
0: ค่ะนะคะน่าจะไม่มีละนะคะน่าจะมีจุดนั้นที่หนักตรง
3: เดี๋ยวต้องรอหน้าดูอีกแป๊บนึงเนี่ยผมกำลังจะถึงหน้าดูแล้วเดี๋ยวผมจะดูว่าท่วมไหม
0: ได้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวรายงานเพิ่มเติมนะคะ
3: ขอบคุณนะครับ
0: ค่ะ
3: วินาทีครับแป๊บนึงคร
0: ับ ค่ะก็เป็นถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของทางบ้านแผ่วเข้ามานะคะที่มีน้ำท่วมขังจุดหนักๆ ก็จะเป็นตรงข้ามกับวัดเกตุมนะคะที่ทางช่องทางหลักช่องทางโค้งหนาเนี่ยท่วมหมดเลยนะคะรถเล็กก็อาจจะผ่านค่อนข้างลำบากหน่อยนะคะก็จะทำให้ชะลอๆกันไปนะคะส่วนเลยมาแล้วนะคะที่คุณเล็กหาชายอยู่ตรงช่วงของดูโฮมนะคะเป็นไงคะคุณเล็กถึงแล้วยังนะคะ
3: ครับนะคะเดี๋ยวผมข้ามสะพานก็จะเห็นแล้วครับ
0: ค่ะ
3: รถเยอะข
0: ับ
3: เร็วไม่ได้คร
0: ับ ก็ในขณะนี้นะคะที่เป็นฝนตกมานะคะคือเป็นเซลล์เดียวกันเมื่อคืนเนี้ยค่ะตีสามประมาณเนี้ยนะคะที่ฝนตกลงมาไม่หนักมากแต่ว่าตกแช่คือตกมาตลอดนะคะก็ทำให้ทั้งในพื้นที่ของทางตะวันออกของกรุงเทพนะคะทางด้านถนนเส้นสายต่างๆนั้นก็จะมีระดับน้ำที่ท่วมขังประมาณสักทางเท้านะคะ
3: ตอนนี้ถึงหน้าดูโฮมแล้วครับ
0: ค่ะ
3: จะมีแค่ช่องซ้ายสุดนิดหน่อยไม่เยอะครับ
0: ค่ะ
3: ก็ใช้การได้ตามปกติเลยครับตรงหน้าดูโอไม่มีปริมาณน้ำขึ้นมาครับ
0: ค่ะใช้การได้นะคะ
3: ครับผม
0: โอ้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณเล็กมหาชัย
3: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ทางร้อยตำรวจโทสุพจน์เชื้อในข่าวนะคะรองสารวัตรจราจรสน.หัวหมากค่ะนะคะก็ได้ส่งคลิปนะคะให้ดูการสภาพการจราจรล่าสุดเลยนะคะบนถนนรามคำแหงค่ะนะคะก็ผ่านช่องทาง S ของ JS Radio นะคะว่าถนนรามคำแหงนะคะในฝั่งขาเข้าค่ะตรงช่วงหน้ามอรามนะคะในขณะนี้เนี่ยมีน้ำท่วมผิวการจราจรระดับประมาณทางเท้าค่ะในช่องทางซ้ายเนี่ยก็จะสูงสักหน่อยนะคะแล้วก็ไล่กันไปช่องกลางก็ค่อยชั่วช่องขวานั่นก็จะไม่ค่อยท่วมมากเท่าไหร่นะคะตรงรามคำแหงในฝั่งขาเข้าหน้ามอรามนะคะรถเล็กก็ต้องวิ่งขวามอเตอร์ไซค์ขวาค่ะพี่กระบะก็วิ่งกลางนะคะพี่กระบะยกสูงพวกกระบะพวก SUV ก็วิ่งกลางไปนะคะส่วนช่องขวาเนี่ยเอาไว้ให้รถเก๋งรถเล็กรถมอเตอร์ไซค์นะคะซึ่งการจราจรนี่ยังคงเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะอาจจะช้าแบบช้าสักนิดหนึ่งไม่สามารถทำความเร็วกันได้ค่ะนะคะนี่เป็นคลิปที่ทางด้านรถตำรวจโทสุพจน์เชื้อในเขารองสารวัตรจราจรสน.หัวหมากได้เพิ่มเติมนะคะในช่องทาง S ของ JS Pro Radio นะคะส่วนทางด้านออกไปรังสิตนครนายกนะคะทางหลวงหมายเลข305รังสิตนครนายกค่ะนะคะจุดที่ติดตามกันนะคะก็คือเป็นช่วงของหน้ามสว.องครักษ์นะคะฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะที่ก็มีน้ำท่วมขาออกก็เหมือนกันนะคะมีปัญหาน้ำท่วมนะคะซึ่งทางด้านแขวงทางหลวงนครนายกค่ะกรมทางหลวงนั้นได้เปิดใช้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะบนถนนเป็นทางเบี่ยงที่เรียบกับมสว.องครักษ์คือเป็นเส้นทางที่มันขนานกับรังสิตนครนายกนะคะก็ถนนรังสิตนครนายกแล้วก็จะมีคลองแล้วก็จะเป็นถนนที่โลคอลโลที่เรียบคู่ขนานกันไปนะคะตรงหน้ามสว.องครักษ์ค่ะนะคะอันนี้เนี่ยเป็นทางที่ให้เบี่ยงใช้นะคะเพื่อหลีกเลี่ยงน้ำที่ท่วมบนรังสิตนครนายกนะคะตรงช่วงของมสว.นะคะอันนี้ให้ผ่านเฉพาะมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์รถเก๋งแล้วก็รถปิกอัพค่ะผ่านได้6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะคะแล้วก็พอหลัง5ทุ่มปุ๊บเนี่ยก็จะปิดเพราะว่าทางมสว.บอกเดี๋ยวขอสูบน้ำก่อนนะคะแล้วพอเช้าก็เปิดให้ใช้ค่ะส่วนถ้าหากว่าเป็นพี่รถใหญ่นะคะให้วิ่งในช่องทางบนรังสิตนครนายกตามปกติได้เลยนะคะที่เป็นแบบนี้เพราะว่า ทางเบี่ยงที่เป็นเรียบคลองเนี่ยมันแคบไป1มา1นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แจ้งมาให้ทราบกันนะคะติดตามดูข้อมูลกันได้จะมีเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงค่ะคือเจ้าหน้าที่เราจะใส่แบบเป็นชุดลำลองคือนุ่งแกงขาสั้นเลยนะคะเพราะมันมีน้ำท่วมค่ะเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงนั้นจะคอยเบี่ยงการจราจรให้ด้วยรวมทั้งมีป้ายบอกนะคะตรงช่วงของรังสิตนครนายกตรงช่วงหน้ามสวองครักษ์ทั้งฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกนะคะคุณอบเชยอยู่ที่รามคำแหงค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
4: มีน้ำท่วมขังเป็นบางจุดนะครับพอดีผมมาจากแยกวัดเทพแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาทางฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยก
0: ็
4: จะเจอน้ำท่วมขังบริเวณหน้าฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยครับประมาณเลนครึ่งเกือบ2เลน
0: ค่ะ
4: อันนี้ผมย้อนหลังไปประมาณ20นาทีนะครับพอผมวิ่งเลยทางประมาณเกือบถึงทาง FPT ครับก็น้ำก็ไม่มีแล้ว
0: มันก็
4: แล้วผมใช่ครับน่าจะฝนตกวันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ได้อยู่แถวนี้พอดีผมเลี้ยวขวามาเข้าซอยโอสถมาส่งลูกไปโรงเรียนก็ทางฝั่งหลังรามซอยโอสถก็ไม่มีน้ำท่วมอะไรครับอ๋อรู้สึกว่าทางหน้าโรงเรียนต้นข้าวครับจะมีน้ำท่วมขังตรงบริเวณหลังรามนะครับแล้วก็ผมวิ่งต่อมาทะลุทางโรงพยาบาลรามย้อนกลับมาทางหน้าฝั่งมหาวิทยาลัยนะครับจากโรงพยาบาลรามมุ่งหน้าถึงมหาวิทยาลัยก็จะไม่มีน้ำท่วมขังอาจจะมีถนนเปียกอยู่บ้างจนกระทั่งเริ่มมาทางหน้าประตูมหาวิทยาลัยรามแหงก็จะเริ่มมีน้ำขังและอันนี้รถเล็กก็จะวิ่งยากนิดนึงแต่ก็คือไม่ท่วมฟุตบาทนะครับผมเห็นแล้วไม่ท่วมฟุตบาทแต่ก็อาจจะสัญจรลำบากนิดนึงนะครับออกมาเลยทางเข้าทางออกมหาวิทยาลัยก็จะไม่มีน้ำท่วมขังแล้วครับ
0: ก็จะแบบช่วงนิดน
4: ึงจะช่วงหน้ามหาวิทยาลัย
0: ครับ
4: เอง
0: รถเล็กก็วิ่งขวากันไปถ้ากระบะก็วิ่งกลาง
4: ใช่ครับใช่ครับก็วิ่งขวาสองเลนขวาได้จะอาจจะชะลอตัวนิดนึงผมเข้าใจว่าพอสายตัวนี้น่าจะรถเริ่มชะลอตัวแหละแต่ยังไม่ลง
0: ค่ะค่ะก็ฝากไว้ขอบพระคุณมากค่ะคุณอบเชยสวัสดีค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ก็แจ้งข้อมูลกันเพิ่มเติมได้เลยนะคะว่าเส้นทางไหนมีน้ำท่วมมีน้ำขังนะคะผ่านได้รถเล็กผ่านได้ช่องทางไหนบ้างคะเพื่อจะได้เป็นข้อมูลสำหรับท่านอื่นๆนะคะแล้วก็ใน S ของ JS Radio นะคะก็มีแจ้งอุบัติเหตุบนมอเตอร์เวย์หมายเลข7ในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของต่างระดับทับช้างมุ่งหน้ามาทางต่างระดับถนนศรีนครินทร์จุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงต่างระดับศรีนครินทร์นะคะในช่องขวาค่ะแจ้งว่ามีอุบัติเหตุชนกัน3คันนะคะทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะเป็นมอเตอร์เวย์หมายเลข7ในฝั่งขาเข้านะคะที่แจ้งข้อมูลอุบัติเหตุการชะลอตัวพอเลยจุดนี้มานะคะรถก็ยังเยอะแต่ยังสามารถเคลื่อนตัวต่างกันได้นะคะขึ้นทางด่วนไปกันได้ทางด่วนศรีรัตน์ค่ะนะคะส่วนทางถนนเทพรัตน์นะคะถนนบางนาตราดในฝั่งขาออกนะคะช่วงกม23นะคะก็ยังมีปัญหาที่รถติดขัดกันนะคะในช่องคู่ขนานเพราะว่ารถที่เข้าไปทางวัดเสาธงกลางนะคะทำให้รถติดออกมาต่อเนื่องบนช่องทางคู่ขนานนะคะก็แนะนำให้วิ่งในช่องทางหลักหรือว่าช่องทางด่วนหรือว่าไปใช้บนบูรพาวิถีทดแทนนะคะสำหรับคนที่จะออกไปทางบางปะกงไปทางชลบุรีนะคะวิ่งบุรพาวิถีนั้นสะดวกกว่านะคะเป็นข้อมูลล่าสุดที่จะรอตรวจสอบกันให้นะคะส่วนคุณอัญชิสานะคะใช้ถนนเพชรบุรีนะคะบอกว่าในซอยเพชรบุรี 38/1 ค่ะที่จะมาออกทางสุขุมวิทนะคะบอกว่าในซอยในน้ำท่วมนะคะรถติดทีเดียวค่ะน้ำท่วมสูงด้วยนะคะเกือบ20เซนทีเดียวซอยเพชรบุรี 38/1 นะคะมีน้ำท่วมสูงประมาณ20เซนค่ะนะคะทำให้รถในซอยก็ต้องค่อยๆแบบคลานตามกันไป20เซนเนี่ยรถเก๋งพอลุยได้นะคะแต่ว่าต้องไปกันแบบช้าๆกันหน่อยนะคะอันนี้ก็คงจะเป็นผลมาจากเมื่อเช้าก่อนเช้าเมื่อเช่นเดียวกันที่ฝนตกลงมาในพื้นที่กรุงเทพชั้นในทางด้านธนบุรีแล้วก็บางส่วนของทางประเวททางสวนหลวงนะคะแล้วก็สมุทรปราการด้วยค่ะที่มีฝนตกมาไม่หนักแต่ว่ามันตกนานก็เหมือนกับเป็นเรนบอมนะคะตกแช่ซะอย่างนั้นนะคะทำให้มีน้ำท่วมขังค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเรามาติดตามกันค่ะกับความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณบุษบงบุษปับนิดค่ะ
5: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
6: ้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
6: ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้นะคะวันอังคารที่6ตุลาคม2569ขอเริ่มต้นด้วยสถานการณ์ในต่างประเทศดูเหมือนว่าการประทะกันระหว่างฮูตีกับซาอุดิอาระเบียทำให้ต้องออกคำเตือนเลยว่าตอนนี้ใครจะบินเข้าน่านฟ้าซาอุดิอาระเบียแนะนำให้เลี่ยงนะคะโดยกลุ่มกบฏฮูตีได้ออกแถลงการนะคะผ่านศูนย์ประสานงานปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมเตือนว่าสายการบินทุกแห่งที่ปฏิบัติการในน่านฟ้าซาอุดิอาระเบียจะต้องแนะนำให้เลี่ยงนะคะเนื่องจากเพื่อความปลอดภัยของพลเรือนและผู้โดยสารค่ะโดยหลังจากที่เครื่องบินทหารของซาอุดิอาระเบียได้ระดมกำลังโจมตีพื้นที่ในเยเมนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของฮูตีดังนั้นน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียจึงไม่ปลอดภัยสำหรับเที่ยวบินพลเรือนค่ะโดยปฏิบัติการที่อาจเกิดขึ้นของฮูตีจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไม่มีใครสามารถระบุได้นะคะแต่คำเตือนนี้มีขึ้นขณะที่การสู้รบในเยเมนถึงความรุนแรงขึ้นมากโดยกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียได้เปิดปฏิบัติการทางอากาศครั้งใหญ่ขณะที่กองกำลังรัฐบาลเยเมนประกาศรุกเชิงยุทธศาสตร์ของต่อกรุงซานาซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของฮูตีนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฮูตีได้เพิ่มการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนต่อพื้นที่ในเยเมนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลเยเมนรวมถึงเป้าหมายในซาอุดิอาระเบียเรือพาณิชย์ที่เชื่อมโยงกับซาอุดิอาระเบียนะคะจึงเป็นการเริ่มต้นมาตั้งแต่ความขัดแย้งย้อนไปเกือบ10ปีนะกว่า10ปีแล้วล่ะเพราะว่าตั้งแต่ปี57นะคะเมื่อฮูตีสามารถยึดเมืองหลวงของเยเมนได้และทำให้กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียต้องเข้ามาแทรกแซงกิจการทหารเพื่อสนับสนุนรัฐบาลของเยเมนที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติมากกว่าจนในที่สุดสหประชาชาติสามารถเข้ามาไกล่เกลี่ยบรรลุข้อตกลงพักรบได้ตั้งแต่เดือนเมษายนปี65แล้วก็สิ้นสุดลงมาอีก6เดือนต่อมาแต่ก็ไม่มีการต่ออายุการหยุดยิงนะคะซึ่งการหยุดยิงโดยผู้ที่นายที่เปราะบางยังคงเดินหน้าต่อไปอีกหลายปีก่อนที่สถานการณ์กลับมาทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นหลังจากที่สหรัฐอิสราเอลกระเด็นโจมตีอิหร่านซึ่งกลุ่มฮูตีนั้นประกาศชัดเจนว่าเป็นผู้สนับสนุนอิหร่านค่ะ
0: ค
6: ่
0: ะ
6: มันเป็นห่วงโซ่เชื่อมโยงกันไปหมดนะคะน่าจะมันไม่รู้จะจบยังไงด้วยนะคะพอหมดก๊กน้ำก็มาก๊กนี้ต่อนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ตอนนี้ต้องเฝ้าระวังแล้วก็กลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเมื่อนักวิจัยในไซบีเรียของรัสเซียเนี่ยเสียชีวิตจากการติดเขาบอกว่าน่าจะเป็นโรคกาฬโรคหรือเปล่านะคะแต่ว่ารัสเซียเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะปิดข่าวนะคะแต่แล้วก็มีรายงานบอกว่าเป็นหน่วยงานของรัสเซียที่ดูแลโรคติดต่อนะคะก็คือเขาใช้ชื่อภาษารัสเซียว่าโรสโตเตมานาโซนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานของรัสเซียที่ดูแลโรคติดต่อสั่งกักตัวแล้วก็เฝ้าระวังอาการเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยเกือบ200คนค่ะหลังจากที่นางสาวดาย่าชิบิโรว่าชาวรัสเซียอายุ28ปีเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิคห้องปฏิบัติการเสียชีวิตจากโรคปอดบวมโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะแต่รายงานของสื่อไซบีเรียบอกว่าชิเปโรว่านั้นเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยป้องกันการระลอกแห่งไซบีเรียและตะวันออกไกลซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเชเลคอฟในภูมิภาคอีคุสนะก่อนที่เธอเสียชีวิตเธอแจ้งกับแพทย์ว่าทำหลอดทดลองที่บรรจุเชื้อแบคทีเรียที่มีชีวิตแตกในระหว่างเก็บตัวอย่างนะคะโดยทำให้หลังจากนั้นไม่นานเธอก็ป่วยแล้วก็เสียชีวิตจากโรคปอดบวมที่ไม่ทราบสาเหตุแล้วก็ไม่พบเชื้อจุลชีพที่เกี่ยวข้องกับการทำงานรวมถึงไม่มีเจ้าหน้าที่สถาบันใดอื่นแสดงอาการป่วยคือจึงย้ำว่าสถานการณ์ทางการระบาดในภูมิภาคนี้ยังมีเสถียรภาพอยู่นะคะทางด้านโฆษกเคมรินค่ะดิมิทรีเปสคอฟก็ขอให้ประชาชนเชื่อถือแถลงการอย่างเป็นทางการจากรัสเซียมากกว่าฟังข่าวลือและการคาดเดาต่างๆด้วยนะคะขณะที่องค์การอนามัยโลกก็กล่าวถึงความเสี่ยงของสุขภาพประชาชนที่อยู่ในระดับต่ำแต่กำลังมีการประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขของรัสเซียเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่มาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็บอกว่าสหรัฐกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเชื่อว่ามันยังไม่เป็นเรื่องที่น่าตื่นตระหนกแต่เป็นเรื่องที่ควรให้ความสนใจและคอยติดตามค่ะ
0: ค่ะ
6: เดี๋ยววันที่12ตุลาคมนี้เป็นต้นไปประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารโลกนะคะแต่ว่าล่าสุดทางด้านของสภาผู้ว่าการ กองทุนการเงินระหว่างประเทศก็ออกมาประกาศแล้วว่าในปี2029นะคะก็จะมีการประชุม IMF ที่กลุ่มอาบูดาบีเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE นะคะซึ่งเป็นการเป็นมติของที่ประชุมออกมาครั้งล่าสุดเลยค่ะก็ต้องบอกว่าเขาก็ IMF กับ World Bank เนี่ยจะประชุมที่สำนักงานใหญ่ของสองสถาบันที่คือวอชิงตันเป็นเวลา2ปีติดต่อกันและทุกๆ3ปีก็จะจัดขึ้นในประเทศสมาชิกของสถาบันซึ่งหมายความว่า IMF World Bank จะจัดการประชุมที่คือวอชิงตันในปี2027และ2028ก่อนจะไปประชุมที่กรุงอาบูดาบีขณะที่ตั้งแต่วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ IMF มาประชุมที่ประเทศไทยที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะซึ่งทั่วโลกจับตามองการประชุมครั้งนี้เนื่องจาก IMF ใช้ไทยเป็นเวทีเปิดเผยรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกฉบับล่าสุดซึ่งจะเป็นการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจโลกประจำปี2026และ2027คาดว่าจะมีการหารือกันในประเด็นต่างๆทั้งเศรษฐกิจโลกเงินเฟ้อราคาพลังงานนิสสาธารณะเสถียรภาพทางการเงินสงครามและกลุ่มวิทยาศาสตร์และผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ที่กระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF นะคะเราเคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และ World Bank มาแล้วครั้งหนึ่งในปี1991นะคะนับย้อนถอยหลังไปเยอะเลยนะคะแล้วก็ยังถือว่าไทยเป็นประเทศที่3นอกสหรัฐนะที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมมากกว่า1ครั้งนะคะซึ่ง IMF ก็แสดงความเชื่อมั่นต่อการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในการประชุมประจำปีครั้งนี้นะคะเขาบอกว่าสะท้อนให้เห็นว่าไทยมีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลางจัดการประชุมและประสานความร่วมมือในระดับภูมิภาคและในระดับโลกตลอดจนสะท้อนถึงความยืดหยุ่นความสามารถในการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจความก้าวหน้าด้านสถาบันและการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องกับประเทศพันธมิตรในระดับนานาชาติตลอดช่วง3ทศวรรษที่ผ่านมาก็คือ30ปีนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าเราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเมื่อปี1991และนั่นเป็นประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเพิ่งจะเปิดใหม่ๆเองนะคะโดยการประชุมครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศค่ะซึ่งก็มีตั้งแต่ผู้ว่าการธนาคารกลางรัฐมนตรีการคลังรัฐมนตรีด้านการพัฒนานักวิชาการผู้บริหารเอกชนและตัวแทนภาคประชาสังคมค่ะ
0: ค่ะรวมทั้งสื่อมวลชนด้วยนะมาจากทั่วโลกเลยใช
6: ่สื่อมวลชนประมาณพันได้พันนับนะคะแล้วก็จัดเป็นคิวด้วยนะถ้าเราจะลงคิวไหนไปแต่ละประเทศเขาก็จะประสานสื่อของเขาเองด้วยนะคะว่าเข้าไปติดตามในการประชุมระดับทวีปภาคีของแต่ละประเทศแต่ละประเทศกับ IMF เองด้วยแล้วก็ยังเป็นเวทีในการพบปะเจรจาการค้ากันไปในโดยปริยายไปด้วยนะคะ
0: ค่ะ
6: แต่ใครยังไงก็มาทางนี้ได้นี่แหละนะคะส่วนราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปิดตลาดเมื่อคืนนี้นะคะปรับตัวลดลงค่ะเบรนท์เท็กซัสลดลงมา1.68 เหรียญต่อบาร์เรลอยู่ที่89.43 เหรียญต่อบาร์เรลเบนท์ทะเลเหนือส่งมอบเดือนธันวาคมลดลง1.93 เหรียญปิดที่ระดับ100.32 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะเนื่องจากการส่งออกจากตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นนะสู่ระดับมากก่อนเกิดสงครามนะคะโดยเฉพาะ4จาก7วันในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนแม้ว่าจะมีการโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซก็ตามนะคะขณะเดียวกันกลุ่มประเทศ G7 ก็เห็นตรงกันที่จะระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบประมาณ100ล้านบาร์เรลจากคลังสำรองฉุกเฉินและก็จะละเว้นไว้ซึ่งการกำหนดข้อจำกัดการส่งออกพลังงานเนื่องจากประธานาธิบดีสหรัฐเขาใช้ประเด็นการลดราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยเป็นประเด็นหาเสียงการเทิร์นของเขาเองด้วยนะคะส่วนตลาดหุ้นสหรัฐปิดตลาดค่ะก็ต้องบอกว่านาสแดกนั้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการโดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นของ Nvidia และ Microsoft นะคะแล้วก็ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงนั่นเองทำให้นาสแดกนั้นเพิ่มขึ้น 286.745 จุดติดที่ระดับ 27,477.31 จุดนะคะดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 90.94 จุดค่ะอยู่ที่ 51,267.90 จุดแล้วก็ S&P 500ก็เพิ่มขึ้น 51.23 จุดติดที่ระดับ 7,773.95 จุดนะคะส่วนราคาทองคำในตลาดโลกค่ะก็ถูกกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐทำให้ราคาทองคำ Gold Future ส่งมอบเดือนธันวาคมลดลงไปร้อยละ 0.1 นะคะติดที่ระดับ 4,156.80 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะสุดท้ายที่สถานการณ์น้ำในบ้านเราเมื่อช่วงเย็นวันนี้นะคะเวลา 18:00 น.กรมชลประทานก็มีการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะโดยมีการวางแผนการระบายน้ำนะคะที่จะไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ใช้น้ำ แล้วก็มีการเตรียมพื้นที่รองรับน้ำไว้ให้เพียงพอถ้ามีฝนตกเพิ่มและมีน้ำไหลเข้าอ่างมากก็กำชับเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์แบบวันต่อวันนะคะแล้วก็สถานการณ์ตื่นก็ต้องปรับแผนการระบายน้ำได้ทันทีนะคะนอกจากนั้นเรื่องเจ้าพระยาเมื่อวานนี้ระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะซึ่งสอดคล้องกับเมื่อช่วงเช้าวันนี้เช่นเดียวกันนะคะก็ยังคงระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเนื่องจากปริมาณน้ำเหนือเขื่อนอยู่ในเกณฑ์มากแล้วก็ระดับน้ำเหนือเขื่อนจะลดลงมาอยู่ประมาณ16เมตรที่50เซนติเมตรต่อระดับน้ำทะเลปานกลางนะคะโดยกลุ่มลุ่มน้ำป่าสักยังคงต้องระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีมีน้ำเก็บกักประมาณ957ล้านลูกบาศก์เมตรที่เป็นร้อยละ109ของความจุเก็บกักปกติขณะนี้ระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนพระราม6เมื่อเวลา 18:00 น.ของเมื่อวานนี้มีน้ำไหลผ่าน696ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่การคาดการณ์ฝนยังมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปด้วยนะคะด้านคลองรังสิตประยูนศักดิ์ค่ะจะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมบริเวณสถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์รวมไปถึงประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตเพื่อเพิ่มการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาลดปริมาณน้ำสะสมในคลองและก็พื้นที่โดยรอบนะคะซึ่งล่าสุดเมื่อเวลา 6:00 น.วันนี้ค่ะสถานี42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,951 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแนวโน้มลดลงส่วนสถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อน16เมตร88เซนติเมตรต่อระดับน้ำทะเลปานกลางปริมาณน้ำเหนือเขื่อนมีแนวโน้มลดลงนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่8ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ต้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รุ่มต่ำพื้นที่เสี่ยงจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยายังคงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำที่เกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักในระยะนี้นะคะส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีสถานการณ์ยังวิกฤตต่อเนื่องเลยนะคะน้ำเป็นพื้นที่ฉะเชิงเซาปราจีนบุรีวิกฤตนะคะน้ำเป็นพื้นที่แต่สิ่งหนึ่งที่ปราจีนบุรีเจอก็คือไปเจอเหมือนคราบน้ำมันมันเคลือบอยู
0: ่
6: บนน้ำในตำบลหัวว่าอำเภอเมืองอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงแนวยาวประมาณ1กิโลเมตรซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศนะคะทำให้ทางด้านของศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีออกคำเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำงดลงเล่นน้ำหรือว่าสัมผัสน้ำในบริเวณที่มีผลกระทบนะคะแล้วก็ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันเช่นถุงมือยางรองเท้าบู๊ตกันน้ำงดใช้น้ำจากแหล่งน้ำดังกล่าวเพื่อการอุปโภคและบริโภคหลีกเลี่ยงการจัดสรรน้ำและเก็บพืชในบริเวณดังกล่าวมารับประทานบริเวณที่มีคราบหนาแน่นเพื่อป้องกันการสูดดมไอระเหยที่อาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจคลื่นไส้เวียนศีรษะอาจอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรสวมหน้ากากอนามัยตามคำแนะนำถ้าสัมผัสบริเวณผิวหนังให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดและสบู่ทันทีนะคะถ้าเข้าตาต้องรีบล้างด้วยน้ำสะอาดหากมีอาการผิดปกติเช่นผื่นคันแสบตาคลื่นไส้เวียนศีรษะให้รีบไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลใกล้เคียงอย่างทันทีเลยอันนี้ถือว่าเป็นวิกฤตที่ตามมากับน้ำท่วมหนักในส่วนของจังหวัดปราจีนบุรีเลยนะคะก็เมื่อวานก็ไปเก็บตัวอย่างน้ำแล้วเดี๋ยวคงต้องรอว่าวันนี้จะมีความคืบหน้าว่าน้ำที่ไหลมาแล้วเหมือนจะเป็นคราบน้ำมันมาด้วยเนี่ยมาจากจุดไหนเพิ่มเติมนะ
0: คะ
6: ก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
6: เพิ่มเติมค่ะ
7: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: ค่ะเราพักกันครู่หนึ่งค่ะ
8: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
9: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
10: เก่งที่ขับรถดึกๆ
9: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยCar Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียว พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car Forecast พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car Forecast พร้อมใช้โทร 027407400
11: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรก

0: ่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงาน

0: สาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: เหนื่อยไหมขับรถไปโคราชทีไรต้องเจอกับรถติดจนล้าเปลี่ยนการเดินทางสู่ภาคอีสานของคุณให้สะดวกและเร็วกว่าที่เคยกับมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาเชื่อมต่อภาคอีสานย่นระยะทางประหยัดทั้งเวลาและน้ำมันแถมมีวิวสวยๆให้เพลิดเพลินตลอดทางเดินทางสู่ภาคอีสานครั้งต่อไปมั่นใจเลือกใช้มอเตอร์เวย์ M6 หรือทดลองวิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกเที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และช่วงปากช่องนครราชสีมาวิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด6
2: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสไปร์ใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตWhoa!

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะมีข้อมูลเฉพาะการจราจรนะคะที่คุณเพียงพิษค่ะแจ้งว่าถนนบรรทัดทองนะคะช่วงของสะพานเหลืองมุ่งหน้ามาทางเพชรพระรามนะคะในขณะนี้เนี่ยการจราจรช่วงเจริญผลมาที่เพชรพระรามนั้นติดขัดหยุดนิ่งนานบอกว่าติดมาเกือบ30นาทีแล้วนะคะในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ร้อยตำรวจโทสุพจน์เชื้อในเขารองสารจราจรสน.หัวหมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีทางเจ้าครับคุณวีนาและสมาชิกเจ้าสร้อยที่รักทุกท่านครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะรองสารวัตรคะ
1: ครับตั้งแต่ไม่คืนนะครับช่วงตีหนึ่งตีสองฝนก็กำลังมาโซนหน้ารามน
0: ะครับ
1: ช่วงเช้าก็เลยทำให้ถนนเปียกลื่นและประกอบกับน้ำในคลองแสนแสบนะครับก็ได้หนุนขึ้นมาท่วมผิวการจราจรช่วงหน้ามร
0: ค่ะ
1: นะครับทั้งขาเข้าขาออกนะครับขาเข้าจากโรงพิมพ์นะครับถึงประตูทางออกมรนะครับขาออกจากสระแหง43นะครับถึงซอยรามคำแหง53/2
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับน้ำท่วมเสมอระดับฟุตบาททั้งสองฝั่งยาวประมาณ150เมตรนะครับ
0: ค่ะ
1: นะครับและอีกจุดหนึ่งรางแหงด้านขาออกจากซอยรามคำแหง79นะครับถึง79/2นั่นก็เสมอระดับฟุตบาทเหมือนกันนะครับระยะทางประมาณเดียวกันนะครับ150เมตรและในส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือแยกบ้านแม่นะครับถนนศรีบูรพา
0: ค่ะ
1: ทั้งเข้าและออกนะครับทั้งขาขึ้นไปนิด้าแล้วขาจากนิด้ามาแยกบ้านแม
0: ่ค่ะ
1: นะครับก็น้ำค่อนข้างท่วมสูงอยู่นะครับช่วงนี้ก็ปิดการจราจรในจุดดังกล่าวนะครับรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได
0: ้
1: นะครับผมก็เลยทำให้มีปัญหาการจราจรในจุดตรงนั้นนิดนึง
0: ค่ะ
1: นะครับช่วงนี้รอบก็เห็นด้านขาเข้านะครับจากแยกบ้านแม่มุ่งหน้าเทคโนโลยีสวนสนนะครับรถมีปริมาณนะครับรถไม่กล้าใช้ความเร็วนะครับว่าถนนยังเปียกลื่นอยู่นะครั

0: ึ้นยกระดับรามกำแหงมาก็ได้ดีได้ยากโดยตลอดนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีท้ายแถวสะสมนะครับคนยกระดับรามกำแหงมุ่งหน้าคลองกันขวาพระรามเก้าช่วงนี้ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับสะพานข้ามแยกพระรามเก้ามีปริมาณนะครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ท้ายสะสมอยู่ประมาณตลาดเสรีมาร์เก็ตนะครับในส่วนสีนครินทร์ร่มเก้าช่วงนี้ยังไม่มีปัญหานะครับใช้การได้ดีถนนหัวหมากนะครับก็ยังใช้การได้ดีนะครับไม่มีน้ำท่วมขังนะครับคุณวินาครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสาวสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: แล้วก็เพิ่มเติมต่อเนื่องนะคะคุณพินิจเนี่ยก็อยู่ตรงรังคำแหง53นะคะเป็นช่วงของตัดกับลาดพร้าว112มุ่งหน้ามาทางตัดรังคำแหงค่ะก็บอกว่าเลยทางถนนสะพานข้ามคลองแสนแสบมาเล็กน้อยนะคะมีน้ำท่วมขังทุกช่องทางระดับน้ำเนี่ยประมาณครึ่งล้อรถเก่งนะคะก็ยาวประมาณ50เมตรค่ะรถใหญ่เนี่ยวิ่งได้นะคะส่วนถ้าเป็นรถเล็กคุณพินิจนะคะแนะนำว่าหลีกเลี่ยงดีกว่านะคะว่ามันสูงประมาณครึ่งล้อรถเก่งนะคะก็เป็นข้อมูลที่แจ้งเพิ่มเติมเข้ามาค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: คุณธวัชค่ะแจ้งประเทศที่มอเตอร์เวย์หมายเลข9นะคะกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันออกเป็นฝั่งบางปะอินมุ่งหน้ามาทางบางพลีค่ะจุดเกิดเหตุเป็นช่วงหน้าด่านเก็บเงินทับช้างนะคะเป็นเก๋ง Honda City สีดำกับรถกระบะค่ะชนกันกีดขวางในช่องทางด้านซ้ายไม่มีคนเจ็บนะคะจุดนี้ก็เคลื่อนตัวได้ช้าค่ะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรเคลื่อนตัวได้คุณอาแจ้งประเทศที่มอเตอร์เวย์สวัสดีค่ะ
3: ครับแจ้งอุบัติเหตุมอเตอร์เวย์ครับ
1: อันนี้เป็นฝั่งขาเข้านะคะขาเข้ากรุงเทพ
3: ใช่ครับขาเข้า
1: ค่ะ
3: ใช่ครับขาเข้าที่จะเข้าพระรามเก้าครับ
1: ค่ะแล้วก็มีรถอะไรกันบ้างคะที่ชนกัน
3: มันมี4คันนะครับมีทั้งรถเก๋งทั้งรถกระบะครับ4 คันนะครับ
1: อ๋อจุดนั้นอยู่ตรงเชิงทางขึ้นต่างระดับศรีนครินทร์นะคะ
3: ทางขึ้นต่างระดับศรีรัชนะครับ
1: อ๋อค่ะ
3: ศรีรัชน์ที่จะมุ่งหน้าเข้าพระรามเก้าครับ
1: ค่ะแล้วมันขวางช่องไหนบ้างอะคะ
3: ขวาสุดเลยครับ
1: ขวาสุดครับอืมค่ะตอนนี้น่าจะมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วนะคะ
3: มีแล้วครับมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยไป2-3 คันและของเจ้าหน้าที่ของการทางด้วยครับ
1: อ๋อ ค่ะก็อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายพอเลยจุดกระเทมาแล้วดีขึ้นไหมคะคุณอา
3: ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่ามันติดมาตั้งแต่พระราม9เลยติดมาตั้งแต่ด่านเข้าด่านเลยครับ
1: เข้าทางด่วนศรีรัตน์รถเยอะมาก
3: ใช่ครับใช่
1: ค่ะก็ยังไงเดี๋ยวเราเพิ่มเติมให้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณอานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ได้ครับ
1: ก็เป็นอุบัติเหตุนะคะตรงมอเตอร์เวย์หมายเลข7ในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของจะขึ้นต่างระดับศรีนครินทร์ที่จะเข้าทางด่วนศรีรัตน์นะคะชนกันช่องขวาตอนนี้ทั้งกู้ภัยทั้งของมอเตอร์เวย์ทั้งกู้ภัยของทางด่วนก็กำลังดำเนินการเคลื่อนย้ายนะคะทำให้ในจุดนี้ชะลอตัวพอเลยมาแล้วก็จะเจอรถเยอะเช่นเดียวกันนะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรไม่มีปัญหาอะไรนะคะฝั่งกลับกันนั้นสามารถที่จะเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องนะคะก็เป็นบัตรเหตุที่แจ้งเข้ามาค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: จุดที่มีน้ำท่วมขังนะคะก็จะมีแยกศรีเทพาถนนเทพรักษ์ตัดศรีนครินทร์นะคะแยกศรีเทพาซึ่งรถเก๋งก็วิ่งขวากันละกันนะคะคือน้ำท่วมเนี่ยประมาณสักทางเท้าในช่องทางด้านซ้ายรถเก๋งวิ่งขวาได้นะคะส่วนถนนรังคำแหงค่ะช่วงของหน้ามอรามนะคะก็มีน้ำท่วมผิวการจราจรนะคะในช่องซ้ายก็จะสูงสักหน่อยหนึ่งนะคะรถเก๋งก็วิ่งขวากระบะก็วิ่งกลางนะคะยังพอที่จะเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะส่วนทางด้านของตรงอนุสรณ์สถานนะคะอนุสรณ์สถานที่ในเช้านี้ค่ะนะคะในช่องทางด้านซ้ายก็จะมีน้ำท่วมค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่ารถยังผ่านได้นะคะรถเก๋ง ก็วิ่งกลางรถเก่งในวิ่งขวากระบะขอให้วิ่งช่องทางกลางนะพวกกระบะยกสูงพวกกระบะทั่วๆไปก็วิ่งช่องทางกลางนะคะยังสามารถผ่านกันได้นะคะส่วนช่องซ้ายก็อย่าเพิ่งผ่านเลยดีกว่านะคะช่วงของอนุสรณ์สถานทางด้านของผลโยธินทั้ง2ฝั่งรวมทั้งที่จะเลี้ยวซ้ายออกทางวิภาวดีรังสิตด้วยนะคะเป็นข้อมูลที่ทางด้านของอนุสรณ์สถานนั้นแจ้งมาให้ทราบกันสำหรับคนที่จะใช้เส้นทางนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมเทียบเวลาเคารพธงชาติกันในช่วงของ8 นาฬิกาค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับข่าวเด่นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจและเขื่อนศรีนครินทร์แจ้งปรับแผนการระบายน้ำช่วง6-11ตุลาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนาน

0: เร่งรีบตอนนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
1: แก้ลม
0: บำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสุก
1: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
0: อมแล้วชื่นใจ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเกล็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: เช้านี้นายกเป็นประธานการประชุมการป้องกันการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์น้ำและการเยียวยาประชาชนส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรียังอ่วมน้ำท่วมสูงเป็นบริเวณกว้างและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
7: เช้านี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากนั้นจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลและเวลา 9:30 น.มีการแถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนาลีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่เขตและกระบังเคหะร่มเกล้าน้ำลดแล้วกรุงเทพมหานครเร่งจัดการขยะชิ้นใหญ่และฟื้นฟูหลังน้ำท่วมและช่วงเวลาประมาณ 11:00 น.ทางนางสาวทวิดากมลเวชและนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงข่าวประเด็นการฟื้นฟูและการเยียวยาหลังน้ำท่วมส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและอีกหลายพื้นที่ยังหนักน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างด้านอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศเปิดแหล่งท่องเที่ยวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลังพ้นวิกฤตฝนถล่มส่วนหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมรับฝนตกหนักเร่งขุดคลองแจกกระสอบทรายชาวบ้านแห่รับกระสอบทรายป้องกันล่วงหน้า 13:30 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเป็นประธานประชุมมอบนโยบายในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
6: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนศรีนครินทร์แจ้งปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณฝนและสภาพน้ำในพื้นที่รวมถึงการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำเนื่องจากปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ยังอยู่ในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่องจึงมีความจำเป็นต้องทยอยเพิ่มการระบายน้ำเพื่อบริหารจัดการพื้นที่รองรับน้ำในอ่างให้สามารถรองรับสถานการณ์ฝนในระยะต่อไปได้อย่างเหมาะสมสำหรับแผนการระบายน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ตั้งแต่วันที่6ถึง11ตุลาคม2569โดยในวันที่6ตุลาคมระบายน้ำวันละ8ล้านลูกบาศก์เมตรจากนั้นวันที่7ถึง11ตุลาคมระบายน้ำวันละ10ล้านลูกบาศก์เมตรจึงขอความร่วมมือประชาชนไทยน้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
8: ทิ้งความเศร้าให้หมดไปแล้วเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตย์นิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แม่น้ำสงครามในวันนี้ดูช่างแตกต่างกับเมื่อ40ปีที่แล้วโดยสิ้นเชิงย้อนกลับไปในพุทธศักราช2513เกิดอุทกภัยใหญ่น้ำหลากล้นสองฝั่งแม่น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนไร่นาของราษฎรหลายอำเภอของจังหวัดนครพนมต่างประสบความเดือดร้อนแสนสาหัสเหตุการณ์ครั้งนั้นนำมาซึ่งจุดเริ่มต้นของการค้นพบหนทางเลี้ยงชีวิตด้วยหัตถกรรมพื้นบ้านดังเรื่องราวที่ชาวบ้านนาว่าถ่ายทอดกันมาก
1: ลุ่มเพิ่นเห็นไหมก็โอ้ยป่าเอาไปให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นเห็นบัดเพิ่นเห็นเพิ่นโซบบ้านนี้เพิ่นมาเริ่มบ่ให้มีให้เพิ่นได้ใส่ได้เฮ็ดแล้วได้แต่เฮ็ดต่อมาเพราะว่าเฮ็ดได้เงินบ้านนี้ได้เงินเพิ่นก็ส่งมาว่าซอยให้ได้มีกินมีใช้ในครอบครัว
0: ด้วยพระเมตตาประกอบกับพระราชฤทัยรักงานศิลปะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงทรงเลือกงานทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงชีวิตราษฎรอีสานจากปฐมบทศิลปาชีพที่บ้านนาว่าจังหวัดนครพนมนับจากนั้นเส้นทางของงานทอไหมก็ได้โยงใยขยายไปตามหมู่บ้านยากจนต่างๆพร้อมกับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับฟังทุกสุขทรงตรวจงานพวกเขาด้วยพระองค์เอง
2: สามสี่วันนี่ก็สวยนี่เรียกลายอันก่อนใช่ขอเป็นตัวอย่างเพื่อเก็บเอาไว้เถอะขอเอาเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้ขอบใจมาก
0: เส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคอีสานด้วยพระราชฤทัยละเอียดอ่อนส่งมุ่งเน้นให้ชาวบ้านเลือกทำหัตถกรรมที่คุ้นเคยและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นดังเช่นการทอแพรวาของชาวผู้ไทยอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์การทอผ้าขิดหัตถกรรมโดดเด่นของจังหวัดอุดรธานีและที่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนี้มีพระราชดำริว่าอยู่ใกล้แหล่งอารยธรรมโบราณบ้านเชียงจึงทรงส่งเสริมให้ชาวกุดนาขามสืบทอดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของศิลปาชีพเลี้ยงชีวิตพร้อมไปกับหัตถศิลป์พื้นบ้านลักษณะอื่นๆที่สำคัญทรงวางแนวทางส่งเสริมเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพมาโดยตลอดทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนโปรดให้จัดงานประกวดผ้าไหมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลานคำหอมภูผานราชนิเวศเพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทอยิ่งกว่านั้นทรงเชิญชาวต่างประเทศผู้มีชื่อเสียงต่างๆโดยเฉพาะด้านแฟชั่นระดับโลกให้มาเห็นความสวยงามและคุณค่าของไหมไทย
3: And I have great admire of the your queen your majesty because what she promote what she does for this country is something that makes me feel really very emotional I was quite surprised is the coloring they are really sensationaland the texture and the design
0: ทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงความสำฤทธิ์ผลของการทรงงานหนักมาอย่างต่อเนื่องของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถส่งมุ่งเน้นให้ชาวอีสานได้ชื่นชมในคุณค่าของตนเองส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านได้รวมตัวสามัคคีเป็นหมู่บ้านศิลปาชีพที่มีเอกลักษณ์อันน่าภาคภูมิใจประหนึ่งเป็นบทเตือนใจให้ชาวอีสานได้รู้ว่ายามใดที่มืดมนขัดสนงานศิลปาชีพที่ทรงร่วมสร้างกับพวกเขามาอย่างยาวนาน ก็จะเป็นดั่งแสงอรุณเบิกฟ้านำความชื่นบานและชีวิตที่ดีกลับคืนมาสู่พวกเขาได้เสมอ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะในช่วงนี้ค่ะกลับมาดูการจราจรนะคะในเช้าวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคมนะคะที่มีทั้งน้ำจากฟ้าแล้วก็น้ำบนถนนนะคะที่ยังมีท่วมขังในบางจุดนะคะจากฝนที่ตกลงมาเมื่อช่วงก่อนเช้ามืดนะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะเรามาที่ข้อมูลอันนี้ค่ะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะก็แจ้งเรื่องของปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวบริเวณด่านช่างน้ำหนักดาวคะนองขาเข้ากรุงเทพนะคะเป็นการทำงานเพื่อติดตั้งคานขวางของโครงการพระราม3สัญญาที่3ค่ะโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพสังกัดกระทรวงคมนาคมนะคะก็ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า ITD VCB ซึ่งประกอบด้วยบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนและบริษัทวิจิตรพันธ์ก่อสร้างจำกัดค่ะเป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกสัญญาที่3ก็แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวบนทางพิเศษเฉลิมหานครบริเวณด่านดาวคะนองฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะเพื่อดำเนินการติดตั้งคานขวางของโครงการดังนี้นะคะจุดแรกค่ะปิดและเบี่ยงการจราจรด้านซ้ายทางจำนวน1ช่องทางก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะคะกำหนดแล้วเสร็จถึง30พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะก็เป็นปิดเบี่ยงจราจรตลอด24ชั่วโมงนะคะจุดที่2ค่ะปิดแล้วก็เบี่ยงการจราจรช่องเก็บค่าผ่านทางที่4และช่องที่5จำนวน2ช่องทางนะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึง1มกราคม2570ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันค่ะทั้งนี้ทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ค่ะแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางโปรดสังเกตป้ายเตือนและปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดค่ะเพื่อความปลอดภัยของทุกๆท่านนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ Exact Call Center โทร1543ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Exact Portal ไว้บนโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ฟังก์ชัน SOS เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะในการแจ้งเหตุการขอความช่วยเหลือบนทางพิเศษค่ะซึ่งแอปพลิเคชันนะคะ Exact Portal นั้นดาวน์โหลดฟรีนะคะทั้งผ่านทาง App Store แล้วก็ทาง Google Play ด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเรามาติดตามกันเลยค่ะสภาพการจราจรนะคะจากศูนย์บริหารการจราจรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับคุณพรพิพัฒน์ทองสามค่ะ
2: เช็คก่อนใช้สภาพการจราจรบนทางพิเศษ
1: คุณพรพิพัฒน์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีตอนเช้าครับคุณวีนาแล้วก็ท่านผู้ฟังทางสายข่าว
1: ค่ะเป็นไงบ้างครับวันนี้สายทางหลัง8โมงค่ะเชิญเลยค่ะ
3: ครับผมเริ่มจากสายเฉลิมมหานครนะครับจากดินแดงครับมุ่งหน้าไปทางปากอ่าวท่าเรือครับระหว่างดินแดงตอนนี้รถน้อยครับจะผ่านจุดนี้ไปแล้วเริ่มสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณเชื่อมเข้าด่วนครั้งที่2มาเลยครับแล้วก็หนาแน่นสะสมมาจากช่วงบริเวณทางออกตรงพิทักษ์นะครับที่มีปริมาณรถมากนะครับผมแนะนำให้ใช้ช่องทางขวาแล้วก็ช่องทางกลางนะครับจะขึ้นไปได้ดีนะครับแล้วก็จะมีมาชะลอตัวอีกครั้งช่วงบริเวณทางลงพระราม4นะครับชะลอตัวตามรอบไฟแดงส่วนมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับท่าเรือยังถือว่าคล่องตัวครับส่วนในทางกลับกันขาออกเมืองครับตอนนี้ก็จะชะลอตัวมาตั้งแต่ช่วงต่างระดับท่าเรือไปจนถึงช่วงบริเวณขึ้นเนินเพลินจิตครับผ่านตรงนี้ไปแล้วเชื่อมเข้าด่วนขั้นที่2ตอนนี้คล่องตัวแล้วครับผมแล้วก็มุ่งหน้าออกไปทางดินแดงก็คล่องตัวครับในส่วนตรงนี้ก็มีฝนตกอยู่นะครับผมเล็กน้อยนะครับแล้วก็จากบางนาครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือครับตั้งแต่บางนาสะสมประมาณสัก700เมตรแล้วครับผมแล้วก็ผ่านด่านแล้วต่อเนื่องตู้นะครับผมแล้วก็จะต่อเนื่องยาวสะสมมาจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือเลยครับทำให้มีรถมากครับผมแล้วก็คนที่ฝั่งกับการขาออกเมืองตอนนี้คล่องตัวแล้วครับบริเวณนี้ก็จะมีถนนเปียกอยู่ช่วงบริเวณต่างระดับท่าเรือจนถึงช่วงบริเวณอ่างลงนะครับแล้วก็ในส่วนดาวคะนองครับผมมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับด้านด่านดาวคะนองเวลานี้สะสมออกไปจนถึงพระราม2นะครับผมท้ายสะสมประมาณสัก3กิโลเมตรนะครับแล้วก็ผ่านด่านแล้วก็เคลื่อนตัวได้ครับผมจะมีมาชะลอตัวอีกครั้งช่วงบริเวณเชิงทางลงสะพานนะครับที่จะเชื่อมเข้าด่วนขั้นที่2นะครับผมแล้วก็ส่วนมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับท่าเรือจะชะลอตัวก่อนเข้าต่างระดับท่าเรือประมาณสัก500เมตรนะครับส่วนทางกลับกันขาออกเมืองตอนนี้คล่องตัวแล้วครับในส่วนสายสีรัตนะครับแจ้งว่าให้ร่างงานบางวันมุ่งหน้าเข้าไปทางด่านประชาชื่นขั้นสุดท้ายจะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลงงานบางวันเลยครับปริมาณรถมากมาจากช่วงบริเวณเข้าด่านประชาชื่นที่จะมุ่งหน้าไปทาง ถนนรัชดานะครับที่สะสมมาจากพื้นราบนะครับแล้วก็ส่วนมุ่งหน้าไปทางต่างระดับเพื่อไทยนะครับจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือถนนรัชดาแล้วก็จะต่อเนื่องหนาแน่นยาวไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับเพื่อไทยครับส่วนที่ฝั่งกลับกันขาออกเมืองตอนนี้ก็คล่องตัวครับในส่วนสีนครินทร์มอเตอร์เวย์ครับที่มุ่งหน้าเข้ามาทางด่านอโศก4เวลานี้จะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณเข้าด่านสีนครินทร์มาเลยครับแล้วก็สะสมไปจนถึงช่วงบริเวณทางลงพระราม9นะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วก็เคลื่อนตัวได้ครับผมจะมีมาสะสมอีกครั้งช่วงบริเวณก่อนเข้าด่านอโศก4เล็กน้อยนะครับผมแล้วก็มุ่งหน้าไปทางต่างระดับเพื่อไทยก็ปริมาณลดมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับแล้วก็ส่วนที่ฝั่งกลับกันขาออกเมืองตอนนี้ก็คล่องตัวแล้วครับในส่วนต่างระดับบางโคนะครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับเพื่อไทยนะครับเวลานี้ก็ยังถือว่าลดมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ครับผมแล้วก็ส่วนที่ฝั่งกลับกันนะครับก็จะชะลอตัวช่วงบริเวณทางลงมาด้านเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็จะมีชะลอตัวอีกครั้งก็ช่วงบริเวณทางลงหัวลำโพงนะครับแล้วก็ผ่านจุดนี้แล้วมุ่งหน้าเข้าต่างระดับบางโคยังถือว่าคล่องตัวครับในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับจากจตุโชตมุ่งหน้ามาทางพระราม9นะครับหน้าด่านจตุโชตนะครับผมสะสมยาวไปจนถึงช่วงบริเวณเหนือมอเตอร์เวย์นะครับผมแล้วก็ผ่านด่านแล้วนะครับก็เคลื่อนตัวได้ครับจะมีมาสะสมอีกครั้งช่วงบริเวณก่อนถึงทางขึ้นเกษตรนวมินทร์นะครับแล้วก็จะลดมากต่อเนื่องยาวก็จะไปถึงช่วงบริเวณทางลงพระราม9เลยครับผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางอ่านลงยังถือว่าคล่องตัวครับแล้วก็ในฝั่งกลับกันขาออกเมืองก็คล่องตัวครับในส่วนสายบุรพาวิถีนะครับผมจากชลบุรีมุ่งหน้ามาทางบางนานะครับเวลานี้รถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายฟังกับการขาออกเมืองนะครับจะมีช่วงบริเวณทางลงด่านสุวรรณภูมินะครับที่มีชะลอตัวจากพื้นที่ด้านล่างนะครับผมแล้วก็ผ่านตรงนี้ไปแล้วมุ่งหน้าออกไปทางชลบุรีก็ยังถือว่าคล่องตัวครับในส่วนสายกาญจนาภิเษกนะครับผมจากบางแก้วมุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียนตอนนี้ก็ลดมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ครับแล้วก็ฝนที่ฟังกลับกันนะครับจะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นบางคุมาแล้วก็จะหนาแน่นไปจนถึงช่วงบริเวณทางร่มปู่เจ้านะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางเทพารักษ์นะครับบางเมืองบางแก้วก็ยังถือว่าคล่องตัวชะลอตัวหน้าด่านเล็กน้อยครับแล้วก็ในส่วนสายปัตติมรัฐยานะครับผมจากตลิ่งชันมุ่งหน้ามาทางบางซื่อเวลานี้รถมากแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ครับแล้วก็ฝนได้ฟังกับการขาออกเมืองไปยังถือว่าคล่องตัวในส่วนสายอุดรรัฐยานะครับตอนนี้ก็ยังถือว่าคล่องตัวทั้งสองฝั่งครับการทางพิเศษนะครับฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับผู้เชี่ยวชาญที่พบเหตุรถเสียสิ่งของตกหล่นสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางหรือเหตุเพลิงไหม้นะครับสามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์ของการทางพิเศษนะครับได้ที่เบอร์1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณคุณวินาในเบรกนี้นะครับ
1: ขอบคุณมากค่ะคุณพิพัฒน์สวัสดีค่ะ
2: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: ค่ะทีนี้มาที่ทางด้านถนนพระราม2กันนะคะคือตั้งแต่เช้าแล้วนะคะที่หลายๆท่านนั้นผ่านเส้นทางเข้ามานะคะบนถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้าค่ะบริเวณตรงกันข้ามกับวัดเกตุมดีนะคะที่มีน้ำท่วมขังทุกช่องทางนะคะทั้งในช่องทางหลักแล้วก็ในช่องทางคู่ขนานค่ะซึ่งรถเล็กก็อาจจะผ่านลำบากสักหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้มีภาพที่เป็นเก๋งแบบอีโคคาร์คันหนึ่งคือมันสูงหน้าแบบกระจังรถเลยนะคะอันนั้นเนี่ยรถก็จะผ่านกันค่อนข้างลำบากนะสำหรับท่านที่เป็นรถเล็กๆนะคะยังไงก็ดูคันหน้ากันละกันนะคะหรือว่าถ้าสามารถที่จะเลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าทั้งช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานที่มีน้ำท่วมขังในทุกช่องทางช่องขวาจะสูงถนนสูงสักหน่อยนึงนะคะถ้าเป็นรถเล็กคือเกาะช่องทางขวาไปนะคะก็พอที่จะตามกันได้อยู่นะคะทางด้านของถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้าค่ะแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะมาที่สภาพการจราจรที่คุณเก่งได้แจ้งเข้ามานะคะคุณเก่งนั้นแจ้งว่าใช้ในซอยวัดหนำแดงค่ะในซอยวัดหนำแดงที่เข้ามาจากทางถนนกิ่งแก้วมุ่งหน้ามาทางใต้ด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะการจราจรในซอยวัดหนำแดงเนี่ยคือช้ามากเพราะว่าผิวถนนเนี่ยมันชำรุดเสียหายนะคะคือโดยเฉพาะจุดที่เลยถนนกิ่งแก้วเข้ามาประมาณ200เมตรค่ะมันเป็นหลุมประมาณกว้างประมาณครึ่งฟุตนะคะอยู่กลางถนนด้วยรถก็จะหลบลำบากมากนะคะแล้วก็เลยมาอีกนิดนึงก็จะติดมากๆเพราะว่ารถที่จะรอเลี้ยวซ้ายออก ข้าซอยบุญธรรมอนุสรณ์ที่จะไปออกถนนเทพารักษ์นะคะก็เลยทำให้ในขณะนี้เนี่ยการจราจรในซอยวัดหนำแดงนั้นเคลื่อนตัวได้ช้ามากจากผิวถนนที่ชำรุดแล้วก็รถติดนะคะก่อนหน้านี้ที่คุณวันชัยนะคะแจ้งบัตรเหตุถนนสุขุมวิทสายเก่านะคะในฝั่งขาเข้าตรง BTS ไฟฟ้าBTS เคหะนะคะที่เป็นจักรยานยนต์ไปชนกับแบรีเออร์นะคะเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกับทางพันตำรวจโทพิทยาสุรินทร์ตาท่านรองกับจราจรสพเมืองสุพรรณบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับผม
1: ค่ะจุดอุบัติเหตุในจุดนี้ตกลงว่ามันเป็นจักรยานยนต์ที่ไปชนแล้วมีคนบาดเจ็บอาการเขาเป็นยังไงบ้างคะท่านรองพอจะมีข้อมูลตรงนี้หรือยังคะ
4: เป็นรถจักรยานยนต์นะครับชนกับรถสองแถวซึ่งสองแถวก็รับส่งผู้โดยสารนะครับ
1: ค่ะ
4: รถจักรยานยนต์ก็น่าจะขับมาในระยะกระชั้นชิดนะครับแล้วก็เบรกไม่ทันนะครับผมครับทำให้เฉียวชนกับรถสองแถวที่จอดรับส่งผู้โดยสารอยู่ครับก็คนขับรถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บครับผมครับตอนนี้ก็การจราจรสู่ภาวะปกติครับไม่มีขีดขวางแต่อย่างใดครับผมสำหรับเช้านี้นะครับในถนนของในพื้นที่ของสพเมืองสมุทรปราการก็การจราจรท่องตัวครับตอนแรกก็เกรงว่าฝนตกตั้งแต่ทีสามแล้วก็ตกนานด้วยจะมีน้ำท่วมขังบริเวณแพร่กระสาเลยสินครินบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ระบายได้ทันครับผมเช้านี้ก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดครับผมครับ
1: ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังเลยนะคะในพื้นที่สพเมือง
4: ใช่ครับผมครับ
1: ค่ะ
4: ประกอบกับช่วงนี้โรงเรียนปิดเทอมเกือบหมดแล้วครับก็เลยทำให้การจราจรไม่ค่อยมีปัญหาครับผมครับ
1: อ๋อค่ะค่ะใช้การได้ดีเลยนะคะดีจัง
4: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณท่านรองผู้กำกับมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
4: ขอด้วยความยินดีครับสวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: แล้วก็กรณีอุบัติเหตุตรงสุวิสัยเก่าที่คุณบัญชัยแจ้งนะคะตรงใต้ BTS เคหะเนี่ยนะคะที่เป็นจักรยานยนต์ชนกับรถสองแถวแล้วก็คงจะกระเด็นไปชนแบรีเออร์ข้างทางด้วยนะคะทราบว่าคนขับที่เป็นคนเจ็บในอาการค่อนข้างสาหัสนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือนำส่งมาที่โรงพยาบาลเมืองสูตรปากน้ำแล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนย้ายอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเรียบร้อยกันแล้วนะคะมาที่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมนะคะสพเมืองนครปฐมนะคะกับทางร้อยตำรวจเอกณรงค์ศักดิ์พิมพารองสารวัตรจราจรสพเมืองนครปฐมค่ะสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับมาเลยคร
1: ับ ค่ะในพื้นที่ของรองสารวัตรก็มีน้ำท่วมเพชรเกษมเป็นจุดไหนยังไงบ้างอะคะ
5: ช่วงเพชรเกษมที่เคยเป็นปัญหามาบ่อยๆนะครับ
1: ค่ะ
5: เส้นใต้สะพานหนองดินแดงที่ว่าจะท่วมใต้สะพานจุดกลับรถนะครับว
1: ัน
5: นี้ไม่มีปัญหาครับและตรงจุดปั๊มพีทีลำพญานะครับเข
1: ้
5: ากทมไหลทางวันนี้ไม่มีปัญหาครับจะมีปัญหาตรงจุดเดิมนิดนึงครับคือตรงช่วงหน้าห้างโลตัสขาเข้ากทมครับผมตรงช่วงคู่ขนานนะครับแต่ว่ารถคู่ขนานวันนี้ไม่หนักมากไม่สูงมากก
1: ็
5: จะวิ่งได้อยู่ครับผมวิ่งได้รถเล็กผ่านได้ครับมอไซค์ไปได้ครับ
1: ค่ะ
5: ครับผม
1: แล้วแบบนี้มันจะระบายลงท่อเองใช่ไหมคะตรงหน้าโลตัส
5: ผมตรวจสอบแล้วมีเครื่องสูบน้ำครับอยู่ตรงหน้า JR คาราโอเกะนะครับ
1: ค่ะค่ะ
5: แล้วก็ตรงตีน้อยอยู่2เครื่องครับที่จะสูบน้ำในช่วงบริเวณหน้าโลตัสที่เป็นปัญหาอยู่นะครับผม
1: อ๋อค่ะเดี๋ยวช่วงสายๆน่าจะดีขึ้นนะคะ
5: ครับ
1: ค่ะ
5: ครับ
1: ก็ไม่ได้มีปัญหาจราจรแบบรถติดอะไรในพื้นที่จากน้ำท่วม
5: ก็คือเป็นปกติครับคือรถมีปริมาณแต่ไปได้เรื่อยๆครับก็เนื่องจากยังไม่ปิดเทอมสมบูรณ์แบบดีครับประชาชนสัญจรเดี๋ยวพอช่วงหลังจาก9โมงก็เข้าสู่สภาวะปกติครับ
1: อ๋อค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
5: เรื่องน้ำยังไม่เป็นอุปสรรคสูงครับ
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
5: ครับ
1: ค่ะก็เพราะว่าฝนตกไม่หนักมากนะคะก็ทำให้ตอนนี้มีน้ำท่วมขังนะคะเฉพาะในคู่ขนานซึ่งคือถ้ารถเล็กผ่านได้เนี่ยก็จะไม่ค่อยกระทบอะไรมากเท่าไหร่นะคะทีนี้เรากลับมาในพื้นที่ของสน.มีนบุรีนะคะที่มีรายงานสภาพการจราจรค่ะบนถนนสุวินทวงศ์ค่ะบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานหน้าโลตัสสุวินทวงศ์นะคะมีน้ำท่วมขังบริเวณจุดกลับรถค่ะนะคะซึ่งน้ำสูงค่ะรถทุกชนิดไม่สามารถกลับได้นะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งเป็นฝั่งขาเข้าสุวินทวงศ์ถนนสุวินทวงศ์ในฝั่งขาเข้าบริเวณหน้าตู้ยักษ์พันนิดค่ะ ก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกมิมรีผิวจราจรมีน้ำท่วมขังในช่องทางซ้ายระดับประมาณทางเท้า2ช่องแต่ว่ารถทุกชนิดสามารถผ่านได้ค่ะส่วนในฝั่งขาออกสุนทรวงศ์ตรงแยกพาณิชย์ก็สูงประมาณสักทางเท้าซึ่งทั้งรถเล็กรถใหญ่ก็ยังสามารถผ่านเข้าออกได้ตามปกติค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: คุณเดชาค่ะแจ้งว่ามีประเทศที่ผลโยธินสวัสดีค่ะ
6: ครับคุณวินาไอ้ตรงไอ้นั่นอะเกือกม้าไอ้ตรงก่อนตรงปั๊มอะ
1: มันอยู่ช่วงไหนคุณเดชา
6: เออนวนครที่จะอยู่เทิร์นอะ
1: นวนครอันนี้กลับจากฝั่งไหนไปฝั่งไหนอะคะ
6: เออขาเข้ากลับไปฝั่งขาออก
1: เข้ามาออกนะคะตรงจุดกลับรถเลย
6: มันก่อนที่จะขึ้นสะพานนะก่อนถึงปั๊มนิดนึง
1: ค่ะค่ะรถอะไรอะคะ
6: รถกระบะกับรถพ่วง
1: โอ้โหค่ะ
6: ไอ้รถกระบะเนี่ยน่าจะไปตัดหน้ารถพ่วงนะเพราะรถพ่วงเขาวิ่งขวามาเขาจะดูเทินอ่ะ
1: ค่ะค่ะ
6: คงกระบะคงจะไปตัดหน้าเขาว่า
1: อ๋อแล้วมีใครเจ็บมีใครเป็นอะไรไหมคะ
6: ไม่น่าจะมีนะเพราะว่ามันไม่น่าจะมีเจ็บแต่มันชนข้างขวานะ
1: ค่ะขวางในช่อง
6: เหมือนจะชนข้างขวาข้างคนขับอ่ะ
1: ขวางช่องทางไหนอะคะ
6: ขวาตุ่นกลางเลนกลาง
1: ของด่วนหรือว่าคู่ขนาน
6: คู่ขนาน
1: ขวากับกลางของคู่ขนานนะคะช่องซ้ายยังไปได้อยู
6: ่ช่องซ้ายได้ครับช่องซ้ายได้เพราะออกมันจะมีทางออกใช่ป่ะตรงนั้นอ่ะ
1: ค่ะ
6: มันจะมีทางออกคู่ขนานน่ะ
1: เ
6: ลยหน่อยเดียวเองเลยจะออกคู่ขนานไปหน่อยเดียว
1: อ๋อเลยไป
6: จะรอตัวหน่อยนึงตรงนั้นอ่ะ
1: ค่ะค่ะก็ไอ้แบบนี้ในช่องด่วนก็ติดด้วยสิคะเพราะว่ากำลังจะเบี่ยงออกเข้าขนาน
6: ไม่น่าจะติดนะเพราะว่ามันสายแล้วอ่ะ
1: อ๋อ
6: ไม่น
1: าค่ะ
6: โอ้ฝนเข้าวันนี้รถน้อยด้วย
1: อ๋อข้างชั่วหน่อยมีฝนตกถนนลื่นอะไรไหมคะคุณเดชา
6: ตกกระคืมมาเมฆดำมาหมดเลยไม่มีแดด
1: ค่ะค่ะ
6: แถวนี้ยังไม่ตก
1: ค่ะแล้วตรงนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงหรือยังคะ
6: ยังตอนผมผ่านมายังเลยตอนนี้ผมถึงบางขันแล
1: ้วได้เลยเดี๋ยวเจ้าสไลด์ประสานให้ค่ะ
6: คร
1: ับ ขอบคุณนะคะคุณเดชา
6: ครับสวัสดีคร
1: ับ ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณเดชานี่ก็คือจะคอยตรวจสอบให้เพราะว่าใช้เส้นทางผลโยธินทางออกไปนะคะนครนครทางเนี้ยค่ะถ้ามีอะไรก็แจ้งเข้ามาขอบคุณมากเลยนะคะก็รวมทั้งท่านอื่นๆด้วยนะคะถ้าหากว่าไปเจอรถติดเจออบัติเหตุนะคะก็แจ้งได้นะคะผ่านทางหมายเลขดอกจัน1808หมายเลขนี้โทรฟรีนะคะของทางจสร้อยนะคะเราจะได้รีบประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้นะคะสำหรับท่านที่ผ่านไปจุดไหนที่มีอุบัติเหตุนะคะคุณโอลิเวอร์ไมค์นะคะโพสต์มาใน SJS Radio ว่าถนนสุวิทสายเก่าในฝั่งขออภัยถนนทางรถไฟสายเก่าในฝั่งขาเข้ามุ่งหน้ามาทางกล้วยน้ำไทยการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะท้ายแถวนั้นสะสมอยู่ตรงด่วนสุขุมวิท62เลยค่ะส่วนคุณหนูนิดค่ะก็โพสต์มาใน S ของ JS ล้อ Radio นะคะว่ารถติดหนักมากทางตรงออกถนนสุขสวัสดิ์ตั้งแต่แยกนาหลวงค่ะรถติดไม่เคลื่อนรถสะสมหนาแน่นนะคะส่วนคุณสไปเดอร์เล็กซ์ค่ะก็โพสต์มาใน S JS ล้อ Radio ว่าพัฒนาการ25แล้วก็ตรงถนนกำแพงเพชร7มีน้ำท่วมขังเล็กน้อยค่ะผู้ใช้รถใช้ถนนขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วจากในภาพที่โพสต์มาก็น้ำเนี่ยประมาณสัก10เซนได้นะคะรถเล็กยังคงสามารถผ่านได้นะคะตรงพัฒนาการ25แล้วก็ตรงถนนกำแพงเพชร7ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ส่วนในช่วงนี้สภาพอากาศนะคะฟ้าก็แบบเริ่มมีแดดมาแล้วนะคะมีแดดมาแล้วไม่เหมือนตอนช่วงตอนเช้าๆตอน6โมง7โมงที่แบบยังดูแบบอึมครึมอยู่นะคะตอนนี้เริ่มมีแดดนะคะก็จะเห็นว่ามีกลุ่มฝนนะคะออกไปจากกรุงเทพแล้วนะคะยังเหลือแบบเล็กๆน้อยๆในพื้นที่ของพระประแดงสุทธิปราการนะคะแต่ว่ากลุ่มฝนเซลล์ใหญ่ที่เป็นฝนเล็กน้อยเนี่ยอยู่ทางด้านนครชัยศรีนครปฐมสามพรานบ้านโป่งราชบุรีนะคะสมุทรสงครามนะคะ แล้วก็เคลื่อนตัวลงทิศใต้คือลงอ่าวไทยนะคะที่กลุ่มฝนในขณะนี้ค่ะนะคะทีนี้ฝนในช่วงเช้านี่คะมันก็เลยทำให้ที่ตกมานะคะทำให้หลายๆพื้นที่ในพื้นที่ของกรุงเทพที่มีน้ำขังแต่ว่าไม่สูงมากนะคะทางด้านของสำนักงานเขตบางกะปินะคะก็ได้แจ้งว่าค่ะในช่วงของเช้านี้ตรงแยกบางกะปิ4แยกบางกะปิก็จะมีน้ำท่วมขังน้ำท่วมขังสูงประมาณ5เซนถึง10เซนติเมตรค่ะเพราะว่าจากฝนตกที่ตกมาเมื่อคืนนี้นะคะรวมทั้งทำให้ระดับน้ำในคลองแสนแสบนั้นมีระดับสูงขึ้นค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยแจ้งเตือนมาว่าท่านที่อยู่ในพื้นที่ของเขตบางกะปินะคะเนื่องจากฝนตกหนักมาเมื่อคืนนี้ค่ะทำให้น้ำในคลองแสนแสบอยู่ในระดับวิกฤตส่งผลให้ในพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะคือตามซอยที่ค่อนข้างจะต่ำหน่อยนะคะก็จะมีน้ำท่วมเนี่ยประมาณสัก 5-10 เซนนะคะแต่รถเก๋งสามารถผ่านได้นะคะดังนั้นเนี่ยขอให้ท่านที่สัญจรไปมาในพื้นที่ก็ระวังกันเพิ่มขึ้นส่วนทางกรุงเทพมหานครกำลังเร่งระบายน้ำแล้วก็รวมทั้งช่วยกันเพื่อลดระดับน้ำในคลองแสนแสบนะคะที่ทางเขตบางกะปินั้นได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะคะสำหรับเรื่องของทั้งการจราจรแล้วก็ระดับน้ำในพื้นที่นะคะรวมทั้งบนถนนสายหลักด้วยนะคะกรณีอุบัติเหตุที่คุณเดชาแจ้งไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะผลโยธินในฝั่งขาเข้าช่วงของนิคมนวมนครมุ่งหน้ามาที่ตลาดไทยจุดเกิดเหตุคือก่อนถึงจุดกลับรถวันครูนิดนึงนะคะเป็นกระบะกับรถพ่วงค่ะชนกันขวางอยู่ในช่องกลางกับขวาของคู่ขนานนะคะจุดนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะซึ่งจสร้อยก็ได้แจ้งประสานงานไปที่ทางพันตำรวจโทสิงหาเฟื่องแก้วสารจราจรสภ.คลองหลวงนะคะในขณะนี้ในการจราจรยังคงชะลอตัวอยู่เพราะว่าจุดนี้คือเลยจุดที่เบี่ยงจากช่องทางด่วนออกช่องทางคู่ขนานนะคะคือเลยมานิดนึงค่ะนะคะรถที่เบี่ยงมาอาจจะต้องแบบเบี่ยงหลบกันนะคะส่วนในช่องทางคู่ขนานนั้นช่องทางซ้ายรถยังผ่านได้นะคะเพราะว่าประเทศนั้นขวางอยู่ในช่องทางกลางกับช่องทางขวานะคะที่คุณเดชาได้แจ้งเอาไว้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในเส้นทางท่านที่ใช้เส้นทางกันอยู่นะคะสามารถตรวจสอบเส้นทางกันได้นะคะกับจสร้อยนะคะที่หมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยค่ะอ๋อแล้วก็บนผลโยธินช่วงในฝั่งขาเข้าตรงหน้าราบ11นะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางบางบัวนะคะนะคะวงเวียนบางเขนมุ่งหน้ามาบางบัวตรงราบ11ก็จะมีน้ำท่วมผิวการจราจรในช่องซ้ายคือระดับนี่ค่อนข้างสูงนะคะเรียกว่าสูงกว่าทางเท้าค่ะนะคะคือมองไม่เห็นทางเท้าเลยนะคะรถก็วิ่งกลางกับขวาก็แล้วกันนะคะสำหรับคนที่กำลังจะผ่านตรงช่วงของหน้าราบ11พหลโยธินในฝั่งขาเข้านะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะมาดูสภาพการจราจรนะคะบนเส้นทางของเส้นทางรังสิตนครนายกตรงช่วงขององครักษ์กันนะคะมาดูการจราจรกันในตอนนี้ว่าระดับน้ำเนี่ยมันยังทรงตัวแล้วก็การจราจรนั้นผ่านได้ตรงไหนยังไงกันบ้างกับทางคุณสราวุฒิเทพสิริท่านผู้ในการแขวงทางหลวงนครนายกค่ะสวัสดีค่ะ
7: ครับสวัสดีครับคุณวินาครับ
1: ค่ะตอนนี้ตรงหน้ามสว.องครักษ์นี่นะคะที่ตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่ทำทางเบี่ยงให้รถวิ่งผ่านกันไปนะคะณตอนนี้การจราจรเป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ในการคะ
7: ตอนนี้การจราจรนะครับหน้าถนนบริเวณหน้ามสว.องครักษ์นะครับตอนนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงนะครับถนนรังสิตนครนายกก็ยังมีน้ำขังอยู่ทั้งสองฝั่งนะครับเราปล่อยให้น้ำระบายลงคลองรังสิตนะครับตอนนี้นะครับซึ่งมีน้ำท่วมอยู่ประมาณ30เซนนะครับ
1: ค่ะ
7: ครับสำหรับการจราจรนะครับเราก็ก่อนถึงหน้ามสว.ครับเราจัดทำเลนสวนนะครับเพื่อจะใช้ทางเบี่ยงหน้ามสว.อกคลักครับระยะทางยาวประมาณ1กิโลเมตรนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถใช้เป็นทางเลี่ยงได้นะครับแล้วก็น้ำไม่ท่วมตรงทางเบี่ยงทางเลี่ยงนี้ครับ
1: อ๋อค่ะแล้วตอนนี้ระดับน้ำในคลองที่มันขนานไปกับรังสิตนครนายกตรงช่วงนั้นระดับน้ำในคลองเนี่ยมันสูงถึงตะหลิ่งไหมคะ
7: ตอนนี้ยังต่ำกว่าตะหลิ่งครับ
1: อ
7: ตอนนี้สองฝั่งระดับน้ำต่างกันประมาณ20-30เซนนะครับ
1: ค่ะค่ะ
7: น้ำยังสามารถระบายได้อยู่ครับตอนนี้เราพยายามอ่า ระบายน้ำให้อีกฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งครับให้ชาวบ้านได้ดีขึ้นนะครับ
1: ค่ะซึ่งคลองที่ขนานกับรังสิตนครนายกก็คือคลองที่จะไปเชื่อมต่อกับคลองรังสิตประยุรศักดิ์ใช่ไหมคะอันนี้
7: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะแล้วก็ถนนที่เรียบตรงหน้ามสว.องครักษ์ตอนนี้รถใช้เส้นทางเยอะไหมคะมีปัญหาติดขัดอะไรไหมคะ
7: ไม่มีครับก็ไปได้เรื่อยๆนะครับไปได้ช้าๆนะครับเพราะตรงนั้นถนนมันแคบนะครับเป็นโลคอลโรดนะครับ
1: ค่ะค
7: ่
1: ะ
7: ก็ยังไปได้ดีไม่มีติดขัดครับ
1: ค่ะแล้วยังจำกัดช่วงเวลาไหมคะท่านผู้ในการว่าที่เมื่อวานนี้ท่านบอกว่าจะให้ผ่านได้6โมงถึง5ทุ่มอะค่ะ
7: ตอนนี้เรากำจัดช่วงเวลานะครับตั้งแต่6โมงถึง5ทุ่มนะครับเนื่องจากเราทำมสว.ครับก็จำเป็นที่จะต้องดูดน้ำออกมาจากมสว.ครับ
1: ค่ะ
7: ใช้เวลากลางคืนในการดูดน้ำคร
1: ับ อ๋อคือสูบลงคลองที่เส้นเนี้ยที่ขนานกันไป
7: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วถนนที่เป็นโลคอลโรดอันเนี้ยมันเป็นถนนของมสว.หรือเป็นถนนของทางหลวงอะคะ
7: เป็นของชุดชนประธานครับ
1: อ๋อเรียบคลองชลประทาน
7: จริงมันเป็นคันกั้นคลองนะครับ
1: ค่ะ
7: คร
1: ับ ค่ะแต่ว่ารถสามารถ
7: ไอ้ตรงถนนคันกั้นคลองเนี่ยเราจะให้เฉพาะรถเล็กรถจักรยานยนต์รถเก๋งรถปิกอัพเท่านั้นครับสำหรับรถบรรทุกรถหกล้อขึ้นไปเราจะให้ทางหลักครับก็ยังสามารถไปได้อยู่ครับ
1: เขาก็ยังลุยกันเขากันไปได้นะคะ
7: ครับครับผม
1: แล้วก็ตรงถนนเรียบคลองชลประทานที่ให้รถเบี่ยงวิ่งเนี่ยในช่วงกลางคืนคือมีไฟทางให้เป็นแนวให้คนขับรถได้สังเกตหรืออะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะท่านผู้ในการ
7: ตอนที่เปิดเบี่ยงนะครับเรามีเจ้าที่บกตลอดนะครับแล้วก็ตรงถนนทางเบี่ยงโลคอลโรดของชลประทานนะครับก่อนที่จะดำเนินการเปิดให้รถใช้ครับทางแขวงครับก็ได้ไปปรับปรุงนะครับติดตั้งป้ายติดตั้งหลักนะครับกันแมวนะครับให้รถสามารถใช้งานได้ปลอดภัยครับ
1: ค่ะว่าคนที่แบบไม่ชินทางเนี่ยจะได้อาศัยอันนี้เป็นจุดสังเกตเวลาช่วงกลางคืนนะคะว่า
7: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าถนนค่อนข้างแคบอะครับ
1: ค่ะค่ะก็เรียกว่าตอนนี้สถานการณ์คือระหว่างคนใช้เส้นทางแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับมสว.ก็คงจะคลี่คลายดีขึ้นนะคะบรรยากาศในการใช้อะไรร่วมกันตอนนี
7: ้ตอนนี้บรรยากาศดีขึ้นจริงๆเราก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรกันนะครับเพียงแต่ว่าเราบริหารจัดการให้ไปด้วยกันได้ครับให้ผ่านไปด้วยกันได้ทั้งหมดครับ
1: ค่ะค่ะแล้วที่ท่านผู้ในการบอกว่าระดับน้ำลดลงมันลดไปประมาณสักกี่เซนนะคะ
7: ตอนนี้ลดจากเมื่อวานลดไปประมาณสักเกือบ10 เซนนะครับ
1: โอ้ใช้ได้เลย
7: นะครับ
1: เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
7: แต่ตอนนี้ปัญหาที่ตามมาก็คือน้ำเริ่มเน่าแล้วครับส่งกินแล้วครับ
1: ค่ะก็แล้วจะต้องยังไงดีคะต้องสูบออกเพิ่มด้วย
7: ตอนนี้สูบออกคงไม่ได้ตอนนี้ทางกรมทางนะครับก็เร่งระบายน้ำให้ชาวบ้านโดยการเปิดเกาะกลางนะครับให้น้ำไหลได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เปิดเขื่อนทางเท้านะครับที่ขนาดกระดิ่งของยืนคลองนะครับ
1: ค่ะ
7: ให้น้ำระบายได้เยอะขึ้นครับตอนนี้
1: โอ้คือระบายลงคลองเพราะว่าคลองยังรับน้ำได้อยู่คือระยะระดับยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่ว่างั้น
7: ใช่ครับใช่ครับตอนนี้ก็ได้นิดหน่อยครับระดับขึ้นมาใกล้เริ่มจะใกล้เคียงกันแล้วครับ
1: ค่ะค่ะก็ยังไงเราจะได้ติดตามกันต่อไปค่ะช่วงนี้ขอบพระคุณท่านผู้ในการมากเลยค่ะ
7: ครับขอบพระคุณคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งค่ะ
8: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
10: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
9: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
11: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
12: ยังไงอ่ะ
11: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
13: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนด

0: ชระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีครับพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลด Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
5: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
6: เก่งที่ขับรถดึกๆ
5: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.9 คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
6: เก่งที่ขับรถดึกๆ
5: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อม

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะมาดูการจราจรกันนะคะโดยรอบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเป็นวันที่2ของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่5ถึงวันที่8ตุลาคมวันนี้เป็นวันที่2ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้นะคะทางด้านของถนนรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้านะคะก็เรียกว่ารถที่ลงสะพานพระนั่งเกล้าทั้ง2สะพานมานะคะการจราจรคงเคลื่อนตัวได้ค่ะแล้วก็จะเริ่มหนาแน่นนะคะเริ่มหนาแน่นตั้งแต่ช่วงของ MRT บางกระสอเข้ามาเลยค่ะนะคะหนาแน่นต่อเนื่องเลยนะคะต่อเนื่องเข้ามาทั้งจากทางแครายนะคะต่อเนื่องเข้ามาทางพงเพชรงามวงวานนะคะที่รถก็จะหนาแน่นมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะมุ่งหน้าเข้ามาที่ตรงแยกเกษตรนะคะเพราะว่ารถส่วนหนึ่งที่จะเข้าทางมหาวิทยาลัยทางด้านประตูของถนนกำมงวานนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะส่งผลทำให้สภาพการจราจรโดยรอบของแยกเกษตรนะคะทั้งทางจากพหลโยธินในฝั่งขาเข้านะคะเรียกว่าช่วงของเลย BTS กรมป่าไม้เข้ามานะคะเลยมาได้สักพักหนึ่งเนี่ยก็จะเริ่มชะลอตัวนะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางแยกเกษตรนะคะการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้านะคะรวมทั้งทางด้านของถนนเกษตรนวมินทร์ในฝั่งขาเข้าด้วยนะคะที่กำลังจะเลี้ยวซ้ายเข้ามาทางพหลโยธินนะคะการจราจรก็จะชะลอตัวไปนะคะจากทางมุ่งหน้าเข้ามาทางพหลโยธินนะคะพอเลยแยกเกษตรมาบนพหลโยธินในฝั่งขาเข้านะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางซอยเสนานิคมนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง BTS เสนานิคมค่ะการจราจรนั้นรถเต็มพื้นที่นะคะเคลื่อนตัวกันได้แบบช้าๆค่ะต่อเนื่องมาทางซอยอาลาดินค่ะก็ยังมีรถหนาแน่นนะคะมุ่งหน้ามาทางรัชโยธินค่ะพอผ่านรัชโยธินการจราจรบนพหลโยธินในฝั่งขาเข้ามุ่งหน้ามาทางปากทางลาดพร้าวนะคะถึงแม้ว่ารถจะเยอะค่ะแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะส่วนในฝั่งกลับกันของพหลโยธินค่ะช่วงตั้งแต่รัชโยธินออกไปนะคะในฝั่งขาออกรัชโยธินมุ่งหน้ามาที่แยกเกษตรนะคะก็เช่นเดียวกันที่รถนั้นเต็มพื้นที่เคลื่อนตัวกันได้ค่อนข้างช้าค่ะพอเลยแยกเกษตรไปนะคะมุ่งหน้าไปทางกรมป่าไม้นะคะมุ่งหน้าไปทางวัดพระศรีค่ะการจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวตามกันได้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลการจราจรกันได้เลยนะคะที่ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยค่ะหรือว่าในช่องทาง S ก็ได้นะคะช่องทาง S ที่ JS 100 Radio นะคะคุณพันค่ะแจ้งว่าถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของพุทธมณฑลสาย4มุ่งหน้ามาทางหนองแขมการจราจรเคลื่อนตัวช้าเพราะว่ามีฝนตกนะคะมีฝนตกแบบปล่อยๆค่ะนะคะรถยังเคลื่อนตัวก็อาจจะช้าลงไปหน่อยเพราะว่าไม่สามารถขับเร็วได้นะคะส่วนคุณนิคมค่ะใช้ถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะเป็นช่วงของบางกรวยไซน้อยมุ่งหน้ามาทางอุโมงค์บางขุนกองการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งคุณนิคมบอกว่าไม่รู้ว่าติดอะไรนะคะคือติดทั้งในช่องทางด่วนช่องทางคู่ขนานของฝั่งขาเข้าค่ะท้ายแถวนั้นเลยตัดกับทางรัตนาธิเบศรไปแล้วนะคะสำหรับทางถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะอันนี้ต้องขอข้อมูลด้วยค่ะเผื่อว่าท่านที่ใช้ฝั่งขาออกดูฝั่งขาเข้าให้ด้วยนะคะว่าราชพฤกษ์ตอนนี้ที่ติดเนี่ยมันติดอะไรนะคะคุณอุทัยค่ะใช้ในซอยสุขุมวิท22นะคะจากสุขุมวิทมาออกพระราม4นะคะก็บอกว่าเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่าเลยโรงแรมมาริออตมาได้ประมาณ100เมตรเองมีรถทัวร์ที่รับนักท่องเที่ยวเนี่ยไปจอดเสียแล้วก็ขวางในคือในซอยเนี่ยมัน2ช่องนะคะไป1มา1นะคะทีนี้เข้ามาจากสุขุมวิทที่จะออกพระราม4เข้ามาจากสุขุมวิทได้นิดเดียวเองค่ะเลยโรงแรมมาริออตมาประมาณ100เมตรรถทัวร์คันนี้ก็ไปเสียไปขวางในฝั่งนี้นะคะอันนั้นเนี่ยรถก็ต้องเบี่ยงไปอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงก็คิดว่าก็คงจะมีรถมาออกสุขุมวิทนะคะมันก็เลยทำให้นะตอนนี้ช้ามากนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้ามากในซอยสุขุมวิท22ค่ะนะคะส่วนสภาพการจราจรนะคะตรงช่วงของพหลโยธินตรงใต้สะพาน

0: แก้วนะคะที่ในตอนนี้เนี่ยระดับน้ำเนี่ยมันสูงมากนะคะรถเล็กคงจะผ่านไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเป็นภาพนะคะที่ผิวการจราจรแล้วก็มีน้ำท่วมบนผลโยธินตรงใต้สะพานแก้วที่กลับรถนะคะรถเล็กเนี่ยผ่านไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าจะกลับรถอย่างปลอดภัยคือมีข้อมูลบอกว่าตรงจุดนี้มันจะมีประตูเล็กให้รถสามารถเข้าออกได้ถ้าหากว่านำไม้กั้นออกนะคะก็จะเดี๋ยวฉันอ่านแล้วงงเดี๋ยวยังไงมาขยายความอันนี้ก่อนนะคะสำหรับจุดที่ใต้สะพานแก้วนะคะตอนนี้มาที่คุณพันธ์ค่ะอยู่พุทธมณฑลสาย4สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณวีนาครับผม
0: ค่ะ
1: พิกัดพุทธมณฑลสาย4มุ่งหน้าต่างระดับสาย4นะครับผม
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพรถเยอะครับผมเดี๋ยวสักพักหนึ่งน่าจะมีปิดถนนครับผม
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: มีภารกิจพิเศษเพราะว่ารับปริญญาครับ
0: ที่มหิดลที่สารยานะคะ
1: ใช่ครับ
0: วันสุดท้ายค่ะ
1: ปิดไม่รถจอดนะครับหน้ามอนี่เคลียร์พื้นที่เกลี้ยงเลยครับ
0: ค่ะค่ะ
1: มีฝั่งตรงข้ามครับผม
0: ค่ะ
1: การจราจรหน้ามอไม่มีปัญหาครับใจการได้ดีครับผมฝนตกบ่อยๆครับปัดเบอร์หนึ่งเบอร์สองอย่างนี้แหละครับผม
0: อืมค่ะ
1: ฟ้ามืดครึ้มไปหมดเลย
0: ค่ะ
1: ครับแต่ว่าอีกสักพักหนึ่งครับน่าเป็นไฟสีน่าจะปิดเพราะว่าจะมีภารกิจพิเศษ
0: อ่าค่ะค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพัน
1: ธ์สวัสดีครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ย้ำตรงช่วงของถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้านะคะตั้งแต่ตรงกันข้ามกับวัดกาหลงค่ะจนถึงทางขึ้น M82 น้ำท่วมขังทุกช่องทางนะคะน้ำท่วมขังทุกช่องทางทั้งช่องทางหลักแล้วก็ช่องทางคู่ขนานค่ะทั้งมาจากฝนที่เมื่อคืนนี้นะคะที่ตกมาหลายชั่วโมงนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยน้ำทะเลกำลังจะหนุนนะคะก็ส่งผลทำให้การจราจรนั้นไปได้ช้านะคะพิกัดนั้นเป็นบนถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของตรงข้ามวัดกาหลงมุ่งหน้ามาตรงทางขึ้น M82 นะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยน้ำท่วมผิวการจราจรทุกช่องทางค่ะรถเล็กต้องวิ่งช่องทางขวานะคะต้องค่อยๆ คลานกันไประดับน้ำเนี่ยก็ประมาณสัก15เซนได้นะคะต้องวิ่งช่องทางขวากันนะคะส่วนกระบะส่วนรถใหญ่ก็วิ่งกลางกันไปนะคะการจราจรรถยังไม่เยอะมากแต่ว่ารถนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจร Traffic News สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะในช่วงนี้นะคะก็เดี๋ยวพักกันก่อนนะคะแล้วก็หลัง9โมงค่ะกลับมาติดตามเรื่องของการจราจรเรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา9นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับน้ำหลากในพื้นที่อำเภอบ้านฮ้งจังหวัดลำพูนชาวบ้านเดือดร้อนกว่า200หลังคาเรือนและติดตามสถานการณ์ลุ่มน้ำป่าสักเช้านี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือบางจากไทยดีเซล SSS

0: ายดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนรายงานว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาปภ.ลำพูนแจ้งเตือนระดับน้ำแม่ทาล้นตลิ่งโดยขอให้ผู้ที่อาศัยริมแม่น้ำที่ลุ่มต่ำพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะตำบลป่าซางอำเภอป่าซางตำบลบ้านแป้นอำเภอเมืองลำพูนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางขณะที่เมื่อช่วงเย็นวันนี้ได้เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างฉับพลันในพื้นที่ตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนส่งผลกระทบต่อ3หมู่บ้านได้แก่บ้านห้วยหละบ้านใหม่พัฒนาและบ้านใหม่ศรีบุญเรืองเบื้องต้นจากการสำรวจพบปริมาณน้ำป่าสีขุ่นแดงไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วพัดผ่ากิ่งไม้ท่อนไม้ขนาดใหญ่และโคลนมาติดค้างตามสะพานขวางเส้นทางคมนาคมจนทำให้ต้นไม้หักโค่นและสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนรวมถึงยานพาหนะของชาวบ้านในพื้นที่กว่า200หลังคาเรือนภายหลังเกิดเหตุในอำเภอบ้านโฮ่งพร้อมด้วยปกครองท้องถิ่นได้ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการเร่งด่วนเพื่อเข้าตรวจสอบความเสียหายบัญชาการเหตุการณ์ให้เร่งการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้วมาต่อที่กรมชลประทานรายงานสถานการณ์ลุ่มน้ำป่าสักเช้านี้เมื่อเวลา6 นาฬิกาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีมีปริมาณน้ำ

0: กักอยู่ที่944ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 108% มีการระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำยังทรงตัวส่วนที่เขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่719ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรโดยพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังคือบริเวณริมแม่น้ำป่าสักอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่ตำบลท่าเรือท่าหลวงจำปาท่าเจ้าสนุกศาลาลอยวังแดงโพเอนและปากทาทั้งนี้แม่น้ำป่าสักไหลมารวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนจะไหลลงสู่สถานี 429B ที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีและปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเฉลี่ยอยู่ที่ 2,283 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและมาติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณกุลวดีพัฒนาลีลาครับ
1: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่เจ้าหน้าที่สอบสวนเชื่อว่านักบินผู้ช่วยที่พยายามจะควบคุมเครื่องบินจากนครรัฐดูไบไปยังกรุงเทลอาวิฟของอิสราเอลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเดิมมีแผนที่จะก่อเหตุในเดือนกรกฎาคมแต่เลื่อนออกไปอาจเป็นเพราะมีเพื่อนอยู่ในทีมลูกเรือผู้นำสหรัฐกล่าวว่าภัยคุกคามที่เชื่อมโยงกับอิหร่านเป็นเหตุให้สหรัฐย้ายเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ใช้โจมตีอิหร่านกลับจากฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งในอังกฤษเจ้าหน้าที่เยเมนเปิดเผยว่ากองกำลังพันธมิตรภายใต้การนำของซาอุดีอาระเบียที่สู้รบในเยเมนยึดพื้นที่สำคัญหลายแห่งโดยรอบช่องแคบบับอัลมันเดฟกลับคืนมาได้จากกลุ่มกบฏฮูตีนายกรัฐมนตรีสเปนประกาศว่าสเปนจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นก่อนกำหนดในวันที่29พฤศจิกายนนี้แล้วสภาไม่ผ่านกฤษฎีกา2ฉบับของรัฐบาลที่มุ่งแก้วิกฤตที่อยู่อาศัยนักวิจัย3คนจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐและเยอรมนีคว้ารางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ประจำปีนี้ไปครองร่วมกันสำหรับการค้นพบที่เกี่ยวข้องกับช่องไอออนที่เปิดปิดด้วยแสงและการใช้แสงในการควบคุมการทำงานของเซลล์คุณวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
0: เมื่อน้ำเข้าบ้านให้ระวังไฟฟ้ารั่วให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าที่เมนสวิตช์ทันทีและห้ามจับปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียกและไม่ควรยืนในน้ำหากไม่แน่ใจเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
3: ค่ะในช่วงนี้นะคะ 9:15 นนะคะก็มีข้อมูลการจราจรนะคะคุณพันธ์อยู่บรมราชชนนีในฝั่งขาออกค่ะจากสาย4มุ่งหน้าสาย5เคลื่อนตัวได้ช้านะคะฝั่งกลับกันมาได้ส่วนคุณน้องแบมน้องแบมบอกว่ามีอุบัติเหตุนะคะบนถนนพระราม3ค่ะเป็นฝั่งมุ่งหน้ามาทาง5แยกนรนองนะคะจุดนั้นอยู่เลยทางขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมมาประมาณ500เมตรได้ค่ะมีรถแท็กซี่กับรถเก๋งนะคะชนกันขวางช่องทางกลางค่ะไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะจุดนี้รถก็เลยต้องเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาออกมาพอเลยจุดเกิดเหตุมาแล้วนะคะการจราจรยังเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็กรณีเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ทางด้านของคุณนิคมนะคะที่ใช้ราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าบางกอกเซนมุ่งหน้ามาที่อุโมงค์บางขุนกองบอกว่ามันช้ามากไม่ทราบติดอะไรทั้งช่องทางด่วนกับคู่ขนานนะคะเราตรวจสอบไปก็ทราบว่าเป็นอุบัติเหตุค่ะอุบัติเหตุอยู่ตรงหน้าเดอะวอล์กราชพฤกษ์ค่ะมีรถชนกันไม่ทราบว่ารถอะไรบ้างนะคะแต่ว่าชนกันทำให้การจราจรนั้นติดขัดนะคะพอเลยจุดนี้มาแล้วนะก็สามารถเคลื่อนตัวตามกันได้ในฝั่งกลับกันการจราจรเคลื่อนตัวได้คุณหนุ่มเซ็นทรัลค่ะแจ้งว่าอุบัติเหตุบนวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้าจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงใต้ต่างระดับราชวิภานะคะมีชนกัน3คันค่ะรถตู้1กระบะ1แล้วก็จักรยานยนต์อีก1คันขวางอยู่ใน2ช่องทางซ้ายของคู่ขนานนะคะแล้วก็จุดนี้มีคนเจ็บด้วยค่ะ1คนซึ่งจสร้อยได้ประสานงานไปทางสน.วิภาวดีให้แล้วค่ะการจราจรชะลอตัวในจุดนี้นะคะถ้าเลยมาแล้วการจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะแล้วก็ในสัปดาห์หน้าแล้วนะคะในสัปดาห์หน้าแล้วค่ะนะคะที่การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะหรือว่า The 2026 Annual Meeting of The International Monetary Fund and The World Bank Group ค่ะนะคะที่จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจประเทศไทยนะคะซึ่งประเทศไทยค่ะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมในครั้งนี้นะคะซึ่งเรียกว่าเป็นการประชุมที่ยิ่งใหญ่นะคะซึ่งมีเป็นผู้แทนเป็นระดับผู้นำทางด้านของการเงินจากทั่วโลกนะคะที่มาในครั้งนี้ค่ะนะคะสัปดาห์หน้าแล้วนะคะที่เราจะได้เป็นเจ้าภาพแล้วก็ต้อนรับกันครับเพื่อเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยนะคะถือว่าเป็นเวลาแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะคะที่จะได้ส่งรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกค่ะเพราะว่ามาทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนรวมทั้งสื่อมวลชนจากทั่วโลกค่ะรวมๆแล้วเนี่ยมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกนะคะในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปีพ.ศ. 2569ค่ะที่จะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการนะคะในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครประเทศไทยของเราค่ะนอกเหนือจากความพร้อมของสถานที่นะคะการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมค่ะการดูแลมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นนะคะรวมทั้งวาระการประชุมที่จะกำหนดทิศทางกรอบนโยบายที่สร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตค่ะอีกหัวใจอันหนึ่งนะคะที่สำคัญของการประชุมในครั้งนี้นะคะที่ประเทศไทยนั้นจะได้โชว์ซอฟต์พาวเวอร์นะคะทั้งจากผ้าไทยผ้าทอแล้วก็ผ้าพื้นเมืองค่ะที่มีเอกลักษณ์ล้วนแล้วแต่มีความสวยงามนะคะจาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้นค่ะ37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยนะคะที่จะนำมาเนี่ยใช้แทนวัสดุกันเสียงแล้วก็นำมาตกแต่งห้องประชุมค่ะนะคะทำให้ได้สะท้อนถึงคุณค่าของภูมิปัญญาของไทยสู่สายตาของสากล นะคะเพราะว่า 15,000 คนค่ะที่ มาในครั้งนี้นะคะนะคะก็จะได้เห็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะคะผ่านทางผ้าไทยผ้าทอที่เอามาเป็นวัสดุแทนวัสดุกันเสียงค่ะในห้องประชุมที่จัดตกแต่งนะคะอย่างสวยงามค่ะแล้วก็ยังมีการจัดเสิร์ฟอาหารเครื่องดื่มที่เป็นสินค้า GI ของประเทศไทยนะคะให้ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยได้สัมผัสรสชาติที่บอกว่ามันเป็นเอกลักษณ์จริงๆของเรานะคะแล้วมันยังบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ความเป็นเกษตรกรรมของคนไทยนะคะที่ประเทศไทยเนี่ยเรียกว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคในภูมิภาคนี้เลยนะคะไม่เพียงเท่านั้นค่ะรอยยิ้มมิตรภาพของคนไทยทุกคนนะคะที่ก็จะร่วมกันค่ะนะคะจะส่งต่อให้กับผู้ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะคะได้สัมผัสว่ารอยยิ้มของคนไทยนะคะ Land of Smile เนี่ยมันเป็นแบบนี้เองนะคะทั้งผู้ให้บริการขับรถขนส่งค่ะพี่ๆพ่อค้าแม่ค้านะคะเจ้าของร้านอาหารค่ะหรือว่าคนทั่วๆไปนะคะที่เราจะได้ส่งต่อรอยยิ้มความอ่อนน้อมความมีน้ำใจแล้วก็ความเป็นมิตรของเราค่ะซึ่งจะช่วยสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลกในครั้งนี้นะคะ 15,000 คนมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกค่ะนะคะที่จะมาประชุมในครั้งนี้นะคะ 12-18 ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ของเรานะคะก็เรียกว่าเป็นการร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของไทยนะคะที่จะได้ส่งมอบเอกลักษณ์ของความเป็นไทยพลังของการเป็นเจ้าภาพที่ดีค่ะให้ทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนโลกสู่อนาคตที่ยืดหยุ่นแล้วก็ยั่งยืนสำหรับทุกๆคนนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ร่วมกันที่จะปักหมุดความสำเร็จในระดับโลกในครั้งนี้ที่ประเทศไทยด้วยกันค่ะก็จะมีช่องทางสื่อสารที่เป็นทางการนะคะที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th ค่ะส่วนช่องทาง Facebook นะคะก็ไปที่ Facebook am2026thailand นะคะที่จะมีข้อมูลมากมายทีเดียวนะคะที่เราสามารถไปติดตามกันได้ค่ะนะคะเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเยอะแยะทีเดียวนะคะในช่องทางการสื่อสารที่เป็นทางการของการประชุมในครั้งนี้นะคะ 12-18 ตุลาคมหรือว่าสัปดาห์หน้าแล้วนะคะที่จะถึงนี้ค่ะที่เราจะเป็นเจ้าภาพร่วมกันค่ะในช่วงเวลานี้นะคะเรื่องของสภาพอากาศนะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วยังมีแดดแต่ว่าตอนนี้รู้สึกอึมครึมนะคะค่อนข้างจะอึมครึมสักหน่อยนึงวันนี้ที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์เอาไว้นะคะว่าภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้นี่เกือบจะทุกภาคเลยนะเนี่ยจะมีอากาศแปรปรวนค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะดังนั้นก็ขอให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักลูกเห็บนะคะอาจเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นที่ลาดเชิงเขาอะไรต่างๆนี้ก็ระวังอาจจะเกิดเป็นเหมือนกับดินสไลด์ได้นะคะเพราะว่าฝนที่ตกลงมาแล้วก็ดินอุ้มน้ำเยอะๆนะคะส่วนที่ต้องระวังกันคือ9ถึง13ตุลาคมค่ะทั้งภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลนั้นแล้วก็ภาคใต้ด้วยค่ะอาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากเพราะว่าความกดอากาศสูงแล้วมวลอากาศเย็นจากจีนเนี่ยได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทะเลจีนใต้นะคะก็ทำให้ร่องมรสุมเนี่ยมันก็เลื่อนลงมาพาดลงมาที่ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนด้วยนะคะรวมทั้งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงปกคลุมทะเลอันดามันอ่าวไทยกันอยู่นะคะมรสุมอยู่ทางใต้นะคะแล้วก็ร่องมรสุมนะคะพาดลงมาเหมือนกับก็ยันกันอยู่แบบนี้ค่ะนะคะทำให้เป็นฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง9ถึง13ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะวันนี้กรุงเทพมหานครเป็นเรื่องมันทนกันนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะคะรวมทั้งมีฝนตกหนักแล้วก็จะมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะนะคะอุณหภูมิสูงสุดก็อยู่ที่33ถึง35องศาเซลเซียสนะคะสำหรับเรื่องของอากาศในวันนี้นะคะที่ก็ต้องติดตามกันนะคะแล้วก็ดูประกอบกันได้นะคะสำหรับเรดาร์สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะคะที่ก็จะอัปเดตกันนะคะทำให้ เราได้ทราบว่ากลุ่มฝนมันจะมาทางไหนนะคะในเวลาที่แบบเป็นปัจจุบันค่ะสามารถที่จะคาดการณ์ล่วงหน้าได้เลยนะคะก็ดูผ่านได้นะคะในแอปพลิเคชัน JS100 นะคะในแอปพลิเคชัน JS100 ค่ะนะคะเราก็จะมีเป็นหน้าของเรดาร์นะคะเรดาร์ฝนเนี่ยค่ะนะคะให้ได้ดูกันว่าตอนนี้กลุ่มฝนอยู่ตรงไหนกำลังจะเคลื่อนเข้ามาใช้เวลาประมาณสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนดูเรดาร์กันเก่งนะคะพอเห็นกลุ่มฝนปุ๊บเนี่ยสามารถประมาณได้เลยค่ะว่าอีกเท่าไหร่อีกชั่วโมงนึงมันจะเข้ากรุงเทพแล้วนะคะแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนตัวที่เคลื่อนตัวมาในแนวทิศไหนจะเข้าในพื้นที่บ้านเราไหม1ใน50เขตของกรุงเทพมหานครหรือเปล่านะคะติดตามได้นะคะในแอปพลิเคชัน JS100 นะคะสำหรับภาพเรดาร์สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะคะส่วนในช่วงเวลานี้นะคะก็ยังมีข้อมูลนะคะที่แจ้งเพิ่มเติมนะคะทั้งเรื่องของสภาพการจราจรทั้งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะรวมทั้งเรื่องของที่แจ้งลืมของไว้บนรถนะคะอันนี้ก็แจ้งมาได้ที่จสร้อยนะคะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะแล้วก็สถานการณ์น้ำนะคะในพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศไทยนะคะที่ปีนี้ถือว่าได้ฝนมาหนักมากนะคะฝนคือตกแช่อยู่บริเวณนั้นนะคะทางด้านของปราจีนบุรีนะคะทางนครนายกค่ะนะคะที่เราก็เห็นว่าน้ำเนี่ยเยอะมากนะคะแล้วก็ยิ่งทางด้านของจังหวัดปราจีนบุรีนะคะที่มวลน้ำเนี่ยมหาศาลทีเดียวค่ะนะคะจากฝนที่ตกมานะคะในช่วงของกลางเดือนที่แล้วปลายเดือนที่แล้วนะคะที่เป็นจำนวนมากค่ะนะคะทำให้น้ำนั้นสะสมแล้วก็ยังระบายได้อย่างยากลำบากด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีที่ปราจีนบุรีใช่ไหมคะที่ติดตามข่าวกันนะคะว่ามันมีน้ำที่แบบปนเปื้อนหรือเปล่านะคะเพราะว่าไปตรวจเจอที่น้ำเนี่ยมันเป็นคราบเป็นสีรุ้งเลยค่ะเหมือนกับมีคราบน้ำมันมีเป็นสารเคมีด้วยอะไรด้วยหรือเปล่านะคะก็ได้มีการแจ้งเตือนกันว่าให้หลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำสัมผัสน้ำในบริเวณพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบนะคะในพื้นที่ของตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะคะซึ่งบริเวณเนี้ยนะคะมันจะมีเป็นคราบเหมือนเป็นคราบน้ำมันเป็นสีรุ้งนะคะที่อยู่ในพื้นที่ก็จะมีทางด้านของกรมควบคุมมลพิษนะคะได้นำตัวอย่างน้ำเนี่ยไปตรวจนะคะว่ามันมีปริมาณพวกโลหะหนักสะสมอะไรหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็นอกจากนี้สถานการณ์น้ำท่วมเองนะคะยังต้องเฝ้าระวังกันนะคะยังต้องเฝ้าระวังกันนะคะที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสคงได้ติดตามมาเพิ่มเติมรายงานสถานการณ์ให้ทราบกันต่อไปนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามจสร้อยกันอยู่ในช่วงเวลาตอนนี้นะคะส่วนท่านที่ติดตามทางช่องทาง YouTube นะคะขอบคุณมากนะคะทั้งคุณแจ็คบางบัวทองคุณพักเคอินคุณกระปุกดังน้องอุ่นใจคุณธนพัฒน์นะคะหลายๆท่านที่ติดตามกันนะคะก็ขอบคุณมากค่ะนะสามารถติดตามกันได้นะคะทาง YouTube เนี่ย24ชั่วโมงแล้วก็ทั่วโลกเลยนะคะดูได้อยู่ที่ไหนก็ดู YouTube ของจสร้อยกันได้นะคะแล้วก็ได้เพิ่มเติมเรื่องของข่าวสารกันไปด้วยพร้อมๆกันนะคะส่วนในช่วงเวลานี้นะคะที่จสร้อยนะคะติดตามเรื่องของสภาพน้ำนะคะที่ยังระบายไม่หมดนะคะอยู่บนถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้าค่ะบริเวณตรงกันข้ามวัดเกตุมดีนะคะพื้นที่สมุทรสาครที่น้ำท่วมทุกช่องทางทั้งช่องทางหลักทั้งช่องทางคู่ขนานนะคะก็ระดับประมาณสัก 5-10 เซนนะคะซึ่งรถเล็กยังพอผ่านได้นะคะรถเล็กก็จะวิ่งช่องขวากันนะคะเท่าที่ดูเนี่ยยังพอที่จะผ่านตามๆกันได้นะคะบนถนนพระราม2ฝั่งขาเข้ากรุงเทพเรียนช่วงตรงข้ามวัดเกตุมดีนะคะที่มีน้ำท่วมขังนะคะส่วนในพื้นที่นะคะในพื้นที่อีกจุดหนึ่งนะคะใน X ของ JS Radio นะคะคุณไอซ์นะคะได้โพสต์แจ้งอุบัติเหตุ อุบัติเหตุบอกว่าบนสะพานข้ามแยกหน้า MRT ศูนย์สิริกิติ์อ๋อคือบนสะพานข้าม5แยกนรนองนะคะฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางอโศกสุขุมวิทนะคะในฝั่งขาเข้าค่ะมุ่งหน้าอโศกสุขุมวิทค่ะช่วงของสะพานข้ามแยกนะคะตัวยาวๆตัวเนี้ยค่ะนะคะที่ข้ามให้แยกนรนองตรงช่วงของก่อนที่จะลงศูนย์สิริกิติ์นะคะเป็นอุบัติเหตุค่ะมีอุบัติเหตุที่รถจักรยานยนต์แล้วก็มีผู้บาดเจ็บด้วยนะคะเป็นอุบัติเหตุเห็นมีรถจักรยานยนต์แล้วก็มีผู้บาดเจ็บเป็นผู้ชายค่ะใส่เสื้อเป็นเสื้อคลุมนะคะเป็นเสื้อคลุมแจ็คเก็ตค่ะลักษณะคือคล้ายๆกับเป็นแมสเซนเจอร์นะคะอุบัติเหตุนั้นอยู่ในไหล่ทางนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีรถที่แบบจอดช่วยกันดูอยู่นะคะซึ่งทางด้านของคุณไอซ์ได้ส่งภาพมาให้ดูอุบัติเหตุในจุดนี้นะคะยังไงเดี๋ยวเรารีบประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ให้นะคะขอบคุณมากสำหรับข้อมูลที่ทางคุณไอซ์ได้แจ้งมานะคะในช่องทางของ XJS100 Radio นะคะสำหรับกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเรื่องของสภาพการจราจรนะคะในเส้นทางที่เดินทางกันอยู่นะคะในตอนนี้นะคะมันจะเป็นทางด้านของถนนรามคำแหงนะคะช่วงของหน้ามอรามที่อันนี้ก็มีน้ำท่วมขังเหมือนกันนะคะทั้งช่องซ้ายช่องกลางช่องขวาแต่ว่าช่องทางขวาเนี่ยรถเล็กวิ่งได้นะคะส่วนช่องซ้ายอาจจะประมาณสักทางเท้านะคะก็ช่องซ้ายเนี่ยอาจจะเว้นไว้ก่อนนะคะวิ่งช่องกลางกับช่องขวากันนะคะช่วงของรามคำแหงในฝั่งขาเข้าตรงหน้ามอรามนะคะรถเล็กยังสามารถผ่านได้ซึ่งตอนนี้เท่าที่ตรวจสอบดูนั้นรถไม่ติดนะคะก็คือรถบนถนนเนี่ยยังค่อนข้างน้อยอยู่นะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งอาจจะยังอยู่ในช่วงของทำความสะอาดบ้านกันแล้วก็ทำงานไปด้วยค่ะทำงานทาง work from home กันนะคะเป็นไปได้เพราะว่าสังเกตว่าจำนวนรถบนถนนเนี่ยมาเยอะมากนะคะรวมทั้งในช่วงนี้ที่โรงเรียนก็หลังจากสอบเสร็จก็หยุดกันนะคะน่าจะหยุดกันสักประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นะคะรถบนถนนก็เลยน้อยลงไปนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะในการขับรถค่ะไม่ว่าจะเป็นขับรถบนเส้นทางปกติขับรถบนเส้นทางที่ถนนเปียกลื่นหรือว่าขับรถบนเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังนะคะในการขับแต่ละประเภทเนี่ยก็ต้องระวังต่างกันไปนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือต้องไม่ประมาทในการขับรถนะคะการใช้ความเร็วในการขับรถด้วยนะคะก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหรือเปล่านะคะถ้าหากว่าท่านที่เป็นผู้ขับรถดีอันนี้ต้องชื่นชมกันมากๆค่ะว่าทำให้อุบัติเหตุบนท้องถนนนั้นลดน้อยลงไปแล้วก็การจราจรนั้นก็จะติดขัดน้อยลงไปด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะสำหรับท่านที่เป็นผู้ขับรถที่ดีแบบนี้นะคะคือสังเกตตัวเองก็ได้ค่ะว่าเราขับรถดีหรือเปล่าก็ดูได้จากว่าเวลาที่ผ่านมาในแต่ละปีเนี่ยทำประกันอุบัติเหตุเราไม่ได้มีการเคลมเลยนะอันนี้แสดงว่าเป็นคนขับรถที่ดีนะคะนะคะมีวินัยในการขับรถเคารพกฎจราจรนะคะอันนี้ต้องชื่นชมนะคะแล้วก็เรื่องของการขับรถนะคะสำหรับท่านที่เป็นผู้ขับรถดีแบบนี้ค่ะก็ชวนกันค่ะมาทำประกันภัยอุบัติเหตุกันนะคะในโครงการคงและคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยค่ะที่เราทำโครงการนี้นะคะเพื่อส่งเสริมให้ผู้ขับรถดีเนี่ยจะได้ขับรถดีกันต่อไปนะคะแล้วก็ในโครงการเนี้ยมันจะมีสิทธิประโยชน์ที่มอบให้นะคะนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะสิทธิประโยชน์อันนี้ก็คือเป็นผู้ขับรถดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเงินของกองทุนของโครงการเนี่ยจะคืนให้นะคะโดยดูจากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มเนี่ยใช้ไปไม่เกิน 70% นะคะแสดงว่ากลุ่มนี้ขับรถดีใช่ไหมคะก็จะได้มีโอกาสรับเงินคืนจากกองทุนเฉลี่ยกันไปในแต่ละกลุ่มเพราะว่าเวลาที่เราทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถนะคะคนที่ทำพร้อมกันในช่วงเวลาใกล้เคียงกันจัดเอาไว้ในกลุ่มเดียวกันนะคะกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C นะคะพอสิ้นปีปุ๊บนะคะก็ดูว่าแต่ละกลุ่มนะคะในกลุ่มนั้นๆเนี่ยขับเป็นยังไงนะคะถ้ากลุ่ม A ขับรถดีดูได้จากว่าสินใหม่ในกลุ่มเนี่ยใช้ไปไม่เกิน 70% นะคะแสดงว่าขับรถดีก็มีโอกาสได้รับเงินคืนจากกองทุนเฉลี่ยกันไปนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะถ้าหากว่าเป็นประกันประเภทหนึ่งของโครงการคนรักรถนะคะ ในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่ะแต่ว่ารถเราเนี่ยเป็นฝ่ายถูกนะคะโครงการคนรักรถยังมีรถสำรองให้ยืมใช้นะคะระหว่างที่เรานำรถไปซ่อมค่ะสูงสุดไม่เกิน20วันนะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะก็เป็นรถเก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีค่ะก็ดูจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะคะนอกจากนี้นะคะเรื่องของเบี้ยประกันภัยประเภท1ค่ะผ่อน 0% ได้6เดือนนะคะก็โทรศัพท์สอบถามกันได้เลยนะคะว่าเบี้ยประกันอะไรอย่างไรนะคะโทรศัพท์สอบถามได้ค่ะที่021500888 021500888กับบริษัทเบี้ยประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะ021500888นะคะสำหรับท่านที่สนใจโทรศัพท์สอบถามกันได้เลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็รอรับสายกันอยู่นะคะในตอนนี้นะคะสภาพการจราจรนะคะที่มีรับแจ้งมานะคะบนถนนพหลโยธินค่ะนะคะช่วงในฝั่งขาเข้าตรงหน้าราบ11ก็จะมีน้ำท่วมขังในช่องทางด้านซ้ายนะคะที่ระดับเนี่ยประมาณสักทางเท้านะคะซึ่งรถเก๋งพอลุยได้นะคะรถเก๋งก็พอวิ่งผ่านไปได้นะคะพหลโยธินในฝั่งขาเข้าช่วงของหน้าราบ11นะคะส่วนการจราจรนะคะพื้นที่อีกจุดหนึ่งนะคะที่ต้องย้ำกันแล้วก็ให้ข้อมูลกันนะคะทางด้านของอนุสรณ์สถานนะคะอนุสรณ์สถานทางสนามกีฬาทูปะเตมีค่ะนะคะในฝั่งขาออกที่มุ่งหน้าไปทางรังสิตนะคะก็จะมีน้ำท่วมในช่องทางด้านซ้ายนะคะซึ่งรถก็ให้ขึ้นสะพานข้ามต่างระดับอนุสรณ์สถานไปเลยนะคะมุ่งหน้าไปรังสิตค่ะนะคะรถยังสามารถผ่านได้รถเก๋งก็ผ่านได้รถเก๋งนี่ใช้ขวามอเตอร์ไซค์ใช้ขวานะคะส่วนพวกรถกระบะอะไรเนี่ยเขาก็จะวิ่งกลางกันนะคะว่าค่อนข้างสูงหน่อยนะคะรถค่อนข้างสูงค่ะนะคะแต่ว่าก็ฝากระวังกันเพิ่มเติมไปด้วยนะคะเนื่องจากว่าตรงเชิงต่างระดับอนุสรณ์สถานนะคะที่ขึ้นต่างระดับเนี่ยในช่องซ้ายจะมีแบบวางกลวยเอาไว้นะคะรถก็จะบีบช่องทางเพราะว่าในช่องซ้ายเนี่ยมันยังมีน้ำขังอยู่นะคะก็เลยเจ้าหน้าที่เลยวางกลวยเอาไว้รถจะได้ไม่ต้องไปลุยนะคะให้วิ่งเกาะช่องทางขวากันไปสภาพการจราจรโดยรวมนั้นรถยังคงผ่านได้นะคะทั้งในฝั่งขาเข้าแล้วก็ในฝั่งขาออกนะคะช่วงของอนุสรณ์สถานรวมทั้งที่ในฝั่งขาเข้านะคะทางด้านของลำลูกกาที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าพหลโยธินนะคะในขณะนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะที่น้ำแห้งแล้วนะคะรถสามารถผ่านได้เป็นปกติแต่ว่าฝากระวังกันว่าเผื่อถนนอาจจะมีผิวถนนชำรุดเป็นหลุมอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็ฝากระวังกันด้วยค่ะรวมทั้งถ้าหากว่าจุดไหนมันมีแบบหลุมขนาดใหญ่นะคะก็แจ้งเตือนกันมาได้เลยนะคะผ่านทางจสร้อยนะคะโทรมาที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะคุณเทพฤทธิ์ค่ะแจ้งว่าใช้รัชดาท่าพระค่ะช่วงของรัชดาตลาดพลูมาทางมหาสวรรค์ค่ะในขณะนี้ในฝั่งขาเข้านั้นเคลื่อนตัวค่อนข้างช้านะคะแล้วก็ในฝั่งขาออกฝั่งตรงข้ามการจราจรเคลื่อนตัวได้ค่ะรวมทั้งตอนนี้มีฝนตกปล่อยๆด้วยนะคะมีฝนตกปล่อยๆรถก็เลยไม่ได้ใช้ความเร็วกันมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าภาพรวมนั้นยังคงเคลื่อนตัวตามกันได้ค่ะนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ
0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: ค่ะกลับมาดูกันต่อนะคะทั้งเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะที่ปราจีนบุรีเดี๋ยวหลัง10โมงค่ะหลัง10โมงเราไปติดตามสถานการณ์กันนะคะว่าณขณะนี้นะคะในเรื่องของการระบายน้ำด้วยนะคะว่าจะทำได้ขนาดไหนนะคะเนื่องจากว่าน้ำในพื้นที่มันเยอะจริงๆนะคะแล้วก็ทางลุ่มน้ำนะคะทางแม่น้ำทางบางปะกงเองนะคะน้ำก็เยอะมากนะในแม่น้ำเองก็น้ำเยอะนะคะเป็นความยากลำบากมากๆค่ะนะคะในเรื่องของการระบายน้ำในพื้นที่นะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะคือน้ำที่ท่วมมาเนี่ยนะคะเรียนว่าน่าจะ10วันขึ้นไปแล้วนะคะวันนี้พอ10วันน่ะมันก็จะเริ่มส่งกลิ่นนะคะแล้วก็ถ้าคนจำเป็นต้องเดินลุยนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับน้ำกัดเท้าอะไรแบบเนี้ยนะคะเป็นอะไรที่ตามมานะคะจากเวลาที่เกิดฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมแล้วก็ขังกันนานๆระบายกันไม่ทันนะคะอันนี้แล้วก็ในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้ค่ะนะคะสำหรับท่านที่แจ้งข้อมูลเข้ามานะคะก็เพิ่มเติมกันได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะเมื่อช่วงเช้าเนี่ยที่ตรงยักษ์ศรีเทพานะคะศรีนครินทร์ตัดเทพารักษ์ค่ะนะคะที่มีน้ำท่วมในช่องซ้ายช่องซ้ายช่องกลางค่ะรถต้องวิ่งขวานะคะเผื่อว่าเวลาผ่านมาเนี่ยฝากท่านที่ใช้เส้นทางดูด้วยว่าตอนนี้เนี่ยน้ำมันเริ่มลงไปแล้วหรือยังนะคะเริ่มแบบแห้งขึ้นอะไรขึ้นนะคะที่ตรงช่วงยักษ์ศรีเทพานะคะส่วนศรีนครินทร์ในฝั่งขาเข้าวันนี้ดีนะคะจากทางศรีเทพามุ่งหน้ามาทางแบริ่งวันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะวันนี้สู้มากนะคะการจราจรก็ใช้การกันได้ค่ะนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะมาดูข้อมูลเรื่องของรฟม.กันสักหน่อยนะคะว่าในการทำงานนะคะณตอนนี้นะคะที่ทางรฟม.ค่ะนะคะมีการแจ้งเบี่ยงการจราจรในพื้นที่นะคะซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานนะคะของทางด้านโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกที่ทำงานกันนะคะซึ่งทางรฟม.ค่ะก็แจ้งว่าทางบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับอาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดแล้วจอดของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่5ช่วงดาวคะนองครุในนะคะแจ้งว่ามีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินทั้ง2ฝั่งนะคะ3ช่องจราจรบริเวณบริษัทตากสินเทรดดิ้งจำกัดถึงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 42/1 ระยะทางยาวประมาณ300เมตรค่ะเป็นการทำงานติดตั้งโครงสร้างเหล็กสถานีดาวคะนองก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมกำหนดแล้วเสร็จถึง31ธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะทำงานเฉพาะช่วงกลางคืนนะคะ4ทุ่มถึงตี4แล้วก็สลับวันทำงานวันคู่วันขี้ค่ะเพราะฉะนั้นในวันขี้จะมีการจัดการจราจรแบบนี้นะคะว่าถ้าเป็นวันขี้นี่ปิดเบี่ยง3ช่องจราจรของฝั่งขาเข้าก็ทำให้ในฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรส่วนในฝั่งขาเข้าก็เบี่ยงมาใช้ในฝั่งขาออกทดแทน2ช่องจราจรสำหรับฝั่งวันคู่นะคะก็จะมีปิดเบี่ยง3ช่องจราจรของฝั่งขาออกค่ะมีผลให้ฝั่งขาเข้าสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรส่วนในฝั่งขาออกก็เบี่ยงไปใช้ฝั่งขาเข้าทดแทน2ช่องจราจรนะคะท่านที่พักอาศัยตามแนวนี้ก็สามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลข080-072-6522 080-072-6522 ค่ะและติดตามข้อมูลของโครงการได้นะคะที่เว็บไซต์ mrta.purplelightsouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงต่อปูนราชบูรณะและ LINE ที่ @mrt.purplelight ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเรามาติดตามกันนะคะว่าที่ปราจีนบุรีที่มีน้ำท่วมแล้วก็มันมีเป็นคราบเหมือนคราบน้ำมันที่ลอยอยู่นะคะในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธินั้นตอนนี้รู้ต้นตอแล้วนะคะว่ามาจากอะไรนะคะคุณบุษบงบุษเปานิชมีรายงานค่ะคุณบุษบงคะ
1: ค่ะคุณวีนาครับ
0: ค่ะ
1: สรุปแล้วมันเป็นพื้นที่ของบริษัทกรีน Environment Technology นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่กำจัดกากนะคะน้ำมัน นะคะซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยพบว่าในโรงงานเนี่ยมันมีน้ำท่วมขังในส่วนของโรงงานลำดับที่105ซึ่งดำเนินกิจการคัดแยกว่าสังกบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายนะคะแล้วก็อีกโรงงานใกล้เคียงอีกโรงงานนึงก็เป็นโรงงานที่ใช้ผลิตน้ำมันหล่อลื่นที่มีน้ำท่วมขังในส่วนของโรงงานลำดับที่105ซึ่งดำเนินกิจการคัดแยกว่าสังกบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่

0: วายอุตสาหกรรมเนี่ยก็ลงพื้นที่ลงไปตรวจสอบแล้วก็ไปเจอคราบสีรุ้งคล้ายน้ำมันรอยเหนือผิวน้ำเป็นวงกว้างนะคะสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีจึงออกคำสั่งตามมาตรา37วรรค1ให้ปรับปรุงแก้ไขโรงงานโดยติดคุมฝังกบกาอุตสาหกรรมทั้งหมดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายสู่ภายนอกแล้วก็เก็บตัวอย่างน้ำชักกะอุตสาหกรรมจากโรงงานและน้ำปนเปื้อนบริเวณถังบรรจุของเสียของโรงงานรวม4ตัวอย่างแล้วก็มีการเก็บตัวอย่างน้ำปนเปื้อนภายนอกโรงงานอีก2ตัวอย่างเพื่อส่งวิเคราะห์คุณภาพน้ำและที่ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะคะซึ่งนายนนทนัทบุญนาคค่ะโฆษกชุดปฏิบัติการพิเศษพบกันนะคะก็บอกว่าได้นำทีมลงพื้นที่ติดตามเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาโดยวางแนวทางดำเนินงาน3ระยะคือระยะเร่งด่วนคือการจำกัดการแพร่กระจายด้วยการติดตั้งทุ่นน้ำมันนะคะทุ่นกักน้ำมันแล้วก็ฉีดพ่นสารลบแรงตึงผิวบริเวณที่มีคราบน้ำมันลอยเพื่อให้น้ำยาดึงคราบสกปรกไขมันแล้วก็น้ำมันแยกออกจากน้ำหลังจากนั้นจะใช้แผ่นดูดซับน้ำมันบริเวณที่ฉีดพ่นก่อนเก็บกู้แผ่นดูดซับแล้วก็สร้างคันกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายรอบจุดต้นตอน้ำมันเพื่อคันเพื่อให้คันกั้นสูงกว่าระดับน้ำนะคะระยะ2ก็คือหลังน้ำลดแล้วเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งภายในและก็ภายนอกควบคุมเข้มมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำนะคะแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฟื้นฟูความเสียหายโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยใช้อำนาจตามมาตรา39วรรค1ออกคำสั่งให้บริษัทหยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดและปรับปรุงแก้ไขทันทีโดยให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานลงบันทึกประจำวันและร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะซึ่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมนายพรยศกันกองค่ะก็ประสานกับกรมโรงงานประสานกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีนะคะแล้วก็สั่งระงับการรับกล่าวอุตสาหกรรมของโรงงานแล้วจนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขสำเร็จตามข้อสั่งการทั้งหมดอันนี้มันเป็นปลายเหตุนะพร้อมเจอแล้วคือถึงได้กำจัดก่อนจะมาถึงตรงนี้ปรากฏว่ามีการปะทะกันด้วยนะคะหรือทำร้ายร่างกายคือคนไปร้องเรียนเนี่ยก
1: ็
0: คือคุณสุเมธเหรียญพงงามและคณะเนี่ยติดตามและสังเกตการในพื้นที่นะอยู่กับทีมพบกันนี่แหละปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เจ้าเหมือนกับเป็นพนักงานของบริษัทหรือเปล่ามาด้วยเมื่อวานนี้ตอน 4:00 น.มีรถยนต์ Mitsubishi ทะเบียน3คไข่ชอช้าง1302กรุงเทพมหานครขับรถเข้ามาในบริเวณดังกล่าวแล้วก็สวมไขกระจกลงมาแล้วก็ตะโกนว่าร้องเรียนที่เรื่องที่เกิดขึ้นเพื่อรับเรียกรับผลประโยชน์หรือเปล่าครับนี่กลายเป็นอย่างนั้นไปกลายทำให้มีการปะทะกันนะคะแล้วก็มีชาย2คนเดินลุยน้ำท่วมออกมาจากพื้นที่ฝั่งบริษัทแล้วมุ่งหน้าเข้าหานายสุเมธก่อนจะปีเข้าเตรียมจะชกนะจะต่อยหมัดแต่ว่านายสุเมธก็ถอยหนีแล้วก็ปัดป้องไว้ได้และชายคนดังกล่าวก็หันหลังกลับออกไปนะคะแล้วก็รถยนต์คันนี้ก็ขับออกไปนะคะออกไปจอดในจุดที่ไม่ห่างทำให้เกิดการโต้เถียงกันนายสุเมธบอกว่าตัวเองเนี่ยอยู่บนพื้นที่ถนนสาธารณะแล้วก็บอกว่าสถานการณ์ปัญหาปนเปื้อนและการแพร่กระจายของสารเคมีในพื้นที่ตำบลห้วยว้าอำเภอสีมาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยมันมีภาพปรากฏข่าวก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ตั้งคำถามถึงการดำเนินงานและธรรมาภิบาลของบริษัทว่าทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วเหรอแล้วใครจะทำอะไรได้ถ้าทำไม่ให้เดือดร้อนเนี่ยเหรอบริษัทที่มีธรรมาภิบาลเนี่ยเหรอมาตรฐานของคุณสารพิษมันมั่วไปหมดแล้วทั้งคุ้งน้ำเขารู้กันหมดค่ะนะคะก่อนที่จะไปบอกก็มีประชาชนเข้ามาสังเกตการแล้วก็บอกช่วยถ่ายภาพไปเลยครับช่วยถ่ายภาพไปเลยครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไอ้ผู้ชายที่สวมโม่หัวโม่งอะนะคะก็บอกพี่เก่งมากเดี๋ยวแจ้งความนะคะแล้วก็บอกว่าบอกด้วยว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนก็บอกไม่กลัวหรอกแจ้งความเลยนะคะซึ่งก็ปะทะกันไปจนกระทั่ง4โมงเย็นของเมื่อวานนี้สถานการณ์ก็คลี่คลายเมื่อนายสุเมธและคณะเนี่ยเดินทางออกจากบริเวณถนนสาธารณะหน้าโรงงานก็คือไปช่วยกันติดตามไล่มาว่าไอ้คราบน้ำมันเนี่ยมันมายังไงเพราะน้ำมันท่วมไงคราบน้ำมันก็ขึ้นขนาดนี้เขาก็ต้องหาม ันกลายเป็นเหตุปะทะกันนะคะก็เดี๋ยวรอดูว่ากำจัดเรียบเนี่ยตอนนี้เบื้องต้นนี่คือกำจัดพยายามกำจัดเบื้องต้นไปก่อนแล้วเดี๋ยวน้ำแห้งก็ต้องดูเป็นทีนึงนะคะเป็นการกำจัดบำบัดน้ำเสียของบริษัทกรีนไอเวอร์นเมนต์เทคโนโลยีค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมาก
0: เพิ่มเติมนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะค่ะ
1: เป็นบริษัทที่คือเหมือนกับจริงๆต้องบำบัดนะเป็นฝ่ายบำบัดนะเพราะว่ากำจัดกากอุตสาหกรรมนะคะแต่ว่ามันเกิดการรั่วออกมานะคะลอยออกมาคือมันชัดเจนเพราะว่าเป็นคราบสีรุ้งอ่ะนะคะมันเวลาสะท้อนกับแสงเนี่ยมันก็ชัดแบบเอ้ยน้ำท่วมมันก็น่าจะเป็นแต่น้ำฝนใช่ไหมคะแต่ว่าเอ้ยทำไมมันมีแบบ

อันแบบนี้นะคะซึ่งชุดที่ไปเนี่ยชื่อว่าชุดท็อปกันเป็นชุดของรัฐมนตรีใช่ไหมคะรัฐมนตรีชื่อเล่นชื่อท็อปน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะชุดท็อปกันที่ลงไปดูในพื้นที่นะคะที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะคะอันนี้เป็นคราบน้ำมันมันไม่ได้น้อยเลยนะคะมากสักขนาดเนี้ยนะคะมากสักขนาดเนี้ยใครๆก็ต้องเห็นน่ะคือมองด้วยตาเปล่าไม่ต้องแบบว่าคือไม่ต้องไปใช้เครื่องตรวจอะไรทั้งสิ้นคือชาวบ้านมองด้วยตาเปล่าก็เห็นเลยว่ามันไม่ปกติแล้วยิ่งถ้าหากว่าเอาโดรนขึ้นบินแล้วถ่ายเนี่ยมันก็จะยิ่งเห็นชัดเลยนะคะว่าคราบเนี่ยมันมาจากไหนนะคะธรรมชาติของน้ำมันก็ต้องมาจากต้นต่อมันก็เห็นว่าคราบนี่มาจากไหนมันบ่งชี้ค่อนข้างชัดเจนค่ะหลักฐานนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ที่เป็นชุดตรวจนะคะก็ต้องตรวจคุณภาพน้ำกันเพื่อไปดูว่าในนั้นเนี่ยมันมีสารอะไรนะคะปรากฏว่าเป็นสารที่อยู่ในน้ำมันตอนนี้วางบูมเอาไว้เรียบร้อยนะคะเพื่อกันไม่ให้คราบเนี่ยมันกว้างออกไปมากกว่านี้ให้อยู่ในวงจำกัดนะคะแล้วก็เป็นการบำบัดเบื้องต้นใช้แบบแผ่นที่ดูดซับน้ำมันมานะคะแล้วก็ฉีดพ่นก่อนที่จะกู้แผ่นซับเอามานะคะเพื่อมาดำเนินการกันต่อไปนะคะจุดนี้ที่ในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอศรีมหาโพธิ์ค่ะนะคะยังไงเดี๋ยวหลัง10โมงนะเรามาติดตามสถานการณ์ที่ปราจีนบุรีแล้วก็เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมด้วยนะคะที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะส่วนในช่วงเวลานี้นะคะเรื่องของสภาพอากาศนะคะตอนนี้ตรวจสอบเรดาร์สภาพอากาศกรุงเทพมหานครสำนักระบายน้ำนะคะว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นมีฝนเล็กน้อยกระจายตัวเขตพระนครค่ะนะคะเป็นกลุ่มแบบนิดๆนะคะที่เซลล์เล็กๆค่ะแนวโน้มเนี่ยเคลื่อนมาทางทิศใต้นะคะแล้วก็จึงมีกลุ่มฝนอยู่ทางองครักษ์จังหวัดนครนายกนะคะพื้นที่องครักษ์พื้นที่หนองเสือปทุมธานีนะคะซึ่งเป็นพื้นที่แบบใกล้ๆกันค่ะนะคะก็เป็นฝนที่มีกำลังค่อนข้างแรงนะคะลักษณะเป็นฝนปานกลางค่ะนะคะที่ก็เคลื่อนตัวลงมาทางทิศใต้เช่นเดียวกันนะคะก็ยิ่งทำให้สถานการณ์นะคะทางด้านของทั้งปราจีนบุรีทั้งนครนายกก็ยังคงหนักอยู่นะคะสำหรับน้ำในหน้าฝนนี้ในปีนี้นะคะเอาละค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกเผยโอนเงินเยียวยาอุทกภัยแล้วกว่า600รายสั่งหน่วยงานเร่งดำเนินการต่อเนื่องพร้อมกำชับเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนที่ภาคใต้ช่วง4ถึง14ตุลาคมนี้ย้ำกัดอย่าตกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: เร่งรีบตอนนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆ
7: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
7: แก้ลมบำรุงหัวใจ
6: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
7: หรือละลายกับน้ำสุก
6: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
7: อมแล้วชื่นใจ
8: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
9: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
8: มาเตรียมพร้อมกัน
10: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
1: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองประชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกลนายกได้กล่าวเปิดการประชุมว่าวันนี้ถือเป็นการประชุมต่อเนื่องในวันที่7ซึ่งหลายสถานการณ์คลี่คลายแล้วและอยู่ในระหว่างการเฝ้าระวังโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสถานการณ์ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะน้ำไม่สามารถระบายได้ฉะนั้นจึงขอให้จังหวัดระดมกำลังเข้ามาช่วยกันอย่างเต็มที่รวมไปถึงพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางคล้าบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางปลาม้าอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีรายงานน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องในระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งในบางแห่งมีการตัดขาดของเส้นทางคมนาคมส่วนในพื้นที่ภาคใต้นายกรัฐมนตรีระบุว่าต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือกับแนวโน้มสถานการณ์ของฝนในช่วงวันนี้ตั้งแต่วันที่4ถึง14ตุลาคมซึ่งถือเป็นช่วง10วันอันตรายจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการอัปเดตสถานการณ์ให้กับประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอโดยจะต้องสื่อสารในลักษณะที่ดึงความสนใจและเมื่อใกล้เวลาที่เหตุการณ์ก็ต้องย้ำเตือนกันอีกครั้งอย่าให้กาดตกหรือการสื่อสารขาดตอนและให้เร่งจัดทำแผนเผชิญเหตุทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวให้เรียบร้อยสำหรับเรื่องการเยียวยาได้รับรายงานจากปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าเริ่มมีการโอนเงินเยียวยาไปแล้วประมาณ600กว่ารายและเริ่มทยอยเงินไปเรื่อยๆโดยทำตามรายชื่อที่ได้รับพร้อมเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอที่จะต้องสำรวจและส่งรายชื่อมายังปภ.ว่าขอให้เร่งดำเนินการด้วยความรอบคอบอย่าให้มีการซ้ำซ้อนและล่าช้าช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้ครับมีแนวทางการจัดการขยะกรณีบ้านถูกน้ำท่วมจากสสส.ไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
0: คู่มือสุขภาพ
12: แนวทางการจัดการขยะกรณีบ้านถูกน้ำท่วม 1. ขยะประเภทเศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคในแต่ละวันขยะเปียกกล่องโฟมถุงพลาสติกที่ใช้ใส่อาหารแล้วไม่ควรทิ้งลงในแหล่งน้ำในแต่ละวันให้รวบรวมลงในถุงขยะมัดปากให้แน่นเก็บไว้มุมใดมุมหนึ่งของบ้านเพื่อป้องกันแมลงและสัตว์กัดแทะและรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีหรือกรณีที่ต้องจัดการเองในพื้นที่และสามารถหาพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วมได้ให้ ขุดหลุมลึกประมาณ 1.5 เมตรแล้วนำขยะเปียกมาใส่หลุมทุกวันแล้วกบด้วยดินหนาประมาณ6เซนติเมตร 2. ขยะประเภทกระป๋องโลหะขวดแก้วขวดพลาสติกไม่ควรทิ้งลงแหล่งน้ำให้แยกเก็บไว้โดยเฉพาะเก็บรวบรวมไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อรอการนำไปขายเมื่อกลับสู่ภาวะปกติ 3. ขยะประเภทเครื่องไฟฟ้าโต๊ะเตียงเก้าอี้ชุดรับแขกเศษไม้หรือเศษสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดให้รวบรวมเอาไว้และนำไปจัดการหรือติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปกำจัดอย่างเหมาะสมเมื่อเข้าสู่สภาพปกติชนาการเลี่ยมทองเรียบเรียง
13: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.thหรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา11นาฬิกาอิทธนินบุตรประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
14: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
15: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
16: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกหนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้กระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์รวมทั้งทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประดุจครอบครัวของพระองค์ด้วยเช่นกันจวบจนณวันนี้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะประสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรือง

0: 10:14 นะคะก็เมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานะคะรับแจ้งว่ามีเหตุเป็นไฟไหม้รถยนต์นะคะจากทางสายด่วน199เนี่ยแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ค่ะตรงช่วงของศรีนครินทร์45ถนนศรีนครินทร์เป็นพื้นที่ของเขตประเวศนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทางกู้ภัยเฉลิมพระเกียรติน่ะได้ไประงับเหตุนะคะโดยที่เกิดเหตุมันเป็นรถยนต์ไฟฟ้า EV อ่ะค่ะนะคะเสียหาย1คันที่บริเวณอันนั้นเป็นจุดจอดรถเหมือนกับเป็นโรงรถนะคะในที่เกิดเหตุไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะซึ่งในขณะนี้ก็สามารถควบคุมได้เรียบร้อยแต่ว่าดูจากภาพที่คงจะไหม้ทั้งคันเลยนะคะยังดีที่ไม่ได้ลาม2คันที่จอดอยู่ข้างๆเพราะว่าคันที่เกิดเหตุนะจอดอยู่ตรงกลางนะคะในซอยศรีนครินทร์45ค่ะเหตุเกิดเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเรามาที่กองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากับคุณรุ่งไพรินทร์กองยักษ์ศรีสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้ภาพรวมอากาศประเทศไทยดูแล้วแบบดีขึ้นฝนลดลงอะไรบ้างไหมคะ
1: ช่วงวันนี้เองยังไม่ลดนะคะจะลด อย่างเด่นชัดจากช่วงก่อนหน้านี้ก็มีทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะที่การกระจายตัวของฝนเนี่ยก็คือลดลงเหลือในบางพื้นที่เองนะคะส่วนใหญ่ก็จะเน้นขอบด้านฝั่งตะวันตกของทางภาคเองค่ะในวันนี้เองพื้นที่อื่นๆเนี่ยรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลในวันนี้ยังคงค่อนข้างเยอะนะ
0: คะ
1: การกระจายตัวก็อยู่ที่170ของพื้นที่ค่ะอาจจะมีเรื่องของฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงได้อยู่นะคะวันนี
0: ้
1: อย่างตอนนี้เองเนี่ยสภาพอากาศฝนที่ตกอยู่เนี่ยก็ตกทางด้านตะวันออกของกรุงเทพนะคะก็แถวลาดกระบังมีนบุรีนะคะแถวหนองจอกนะคะการเคลื่อนตัวก็คือเคลื่อนตัวไปด้านทางด้านตะวันตกนะคะก็เดี๋ยวก็คาดว่าจะเข้ากรุงเทพชั้นในค่ะแล้วก็ไปทางด้านตะวันตกเรื่อยๆค่ะก็จะได้ชุ่มฉ่ำกันอีกยังคงมีอยู่นะคะแล้วก็รวมถึงอาจจะมีเรื่องของลมกระโชกแรงได้อยู่นะคะวันนี้ค่ะฝนที่ตกอยู่ณตอนนี้ค่ะก็เป็นกลุ่มของลักษณะของฝนปานกลางถึงบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีฝนที่ตกหนักนะคะตกแรงแต่ว่าไม่ได้มีการแช่ตัวค่ะเดี๋ยวก็จะเคลื่อนตัวออกไปแต่ว่าวันนี้เองก็ยังมีกลุ่มใหม่เข้ามาได้เรื่อยๆค่ะ
0: แล้วอย่างในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลเมื่อช่วงประมาณตีสองตีสามที่ผ่านมาที่มันตกไม่หนักแต่ว่าลักษณะเป็นฝนตกแช่ด้วยใช่ไหมคะที่ผ่าน
1: คือเขามีการเคลื่อนตัวออกค่ะแต่ว่าจะเป็นลักษณะของกลุ่มใหญ่ค่ะเป็นฝนฟ้าคะนองที่เป็นกลุ่มใหญ่แต่ว่ามีการเคลื่อนตัวลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะก็คือเขาตกค่อนข้างนานเพราะว่าบริเวณเป็นบริเวณกว้างค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะกลุ่มเมื่อเช้าเนี่ยที่เราเห็นว่าตกกันเนี่ยเป็นลักษณะของฟ้าคะนองเนี่ยก็คือเขาได้สลายตัวไปละหยุดไปละแต่ว่าที่ตกอยู่นะตอนนี้ค่ะเป็นกลุ่มใหม่นะคะที่เกาะตัวในพื้นที่เองแล้วก็มีเคลื่อนมาจากทางด้านตะวันออกค่ะก็ปกคลุมอยู่ตอนนี้ค่ะ
0: แล้วก็ในวันนี้เนี่ยสำหรับพื้นที่ทางภาคตะวันออกโดยเฉพาะทางปราจีนบุรีทางนครนายกเนี่ยวันนี้ยังมีโอกาสที่จะมีฝนมากขึ้นอีกหรือเปล่าคะ
1: ค่ะวันนี้เองนะคะทางภาคตะวันออกเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของฝนตกหนักกับเรื่องของลมกระโชกแรงได้อยู่ค่ะก
0: ็
1: จะเน้นไปทางด้านชลบุรีระยองจันทราดนะคะก็จะเป็นจังหวัดที่ติดกับชายฝั่งอะค่ะทางด้านข้างบนเนี่ยก็ลดน้อยลงนะคะค่ะเรื่องของฝนหนักเนี่ยก็คาดว่าจะลดลงค่ะแต่ว่าการกระจายตัวยังมีไหมยังมีอยู่ค่ะ
0: ค่ะแล้วที่บอกว่ามันจะมีเป็นความกดอากาศเย็นจากจีนมาไอ้นี่มันจะมาทางทิศทางไหนแล้วก็ส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคไหนบ้าง
1: ค่ะก็ฝนที่ตกอยู่ตอนนี้ค่ะก็เป็นอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นที่ลงมานะคะปกคลุมแต่ว่าตอนนี้ค่ะเขาคลุมเนื่องจากว่าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเขาปกคลุมแล้วนะคะทำให้ฝนลดลงนะคะในบริเวณพื้นที่กรุงเทพภาคตะวันออกอะค่ะยังคงเนื่องจากว่ายังคงมีความชื้นแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือมีโอกาสมีอากาศร้อนนะคะพอมวลอากาศเย็นลงมาเนี่ยก็เลยทำให้เกิดฝนเป็นลักษณะของฝนฟ้าคะนองนะคะที่ฝนที่เกิดณตอนเนี้ยค่ะ
0: ค่ะแล้วก็กรุงเทพมหานครปริมณฑลในวันพรุ่งนี้ล่ะคะลักษณะอากาศจากการคาดการณ์อะมันน่าจะไปในทิศทางไหนอะคะ
1: ค่ะวันพรุ่งนี้เองนะคะวันที่7วันที่8เนี่ยถามว่ายังมีอยู่ไหมยังมีอยู่นะคะแต่ว่าความรุนแรงเนี่ยก็อาจจะลดลงไปบ้างนะคะเรื่องของลมกระโชกแรงเนี่ยก็อาจจะไม่มีแล้วแต่ว่าฝนเนี่ยยังเป็นลักษณะของฝนฟ้าคะนองที่ปกคลุมได้ต่อเนื่องอยู่ค่ะ
0: ค่ะก็เรียกว่าตลอดทั้งสัปดาห์นะคะที
1: ่
0: ฝนยังชุ่มฉ่ำกันนะคะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ค่ะก็วันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณรุ่งพลินทร์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่อากาศค่ะเรียกว่าต้องติดตามกันตลอดเวลาเลยนะคะมีแจ้งอุบัติเหตุนะคะบนถนนวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้าค่ะเป็นช่วงรัชวิภามุ่งหน้ามาที่ลาดพร้าวจุดเกิดเหตุอยู่ใกล้กับตรงจุดกลับรถโตชิบ้านะคะมีจักรยานยนต์กับแท็กซี่เขาชนกันแล้วก็มีคนเจ็บด้วยค่ะ1รายตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ชีพได้ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งที่โรงพยาบาลปาโลงเกษตรแล้วนะคะการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวช้าอยู่ค่ะในฝั่งกลับกันรถไปได้เทียมร่วมมิตรก็มีอุบัติเหตุนะคะรับแจ้งว่าถนนเทียมร่วมมิตรค่ะช่วงประชาร่วมมิตรมาทางรัชดาภิเษกนะคะจุดนั้นเกิดจุดกระเหตุอยู่เลยคลองชุดใหญ่ไปเล็กน้อยค่ะเก๋งกับจักรยานยนต์ชนกันแล้วก็มีคนเจ็บจุดนี้ก็มีคนเจ็บอุบัติเหตุขวางช่องซ้ายนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ชีพก็กำลังให้ความช่วยเหลือกันอยู่นะคะการจราจรชะลอตัวในจุดที่เกิดเหตุถ้าเลยไปแล้วการจราจรนั้นไปได้นะคะในฝั่งกลับกันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะการจราจรเคลื่อนตัวได้คุณพันนะคะคุณพันตอนนี้มาทางถนนกรุงเทพถนนกรุงธนบุรีนะคะขออภัยถนนกรุงธนบุรีค่ะในฝั่งขาเข้าจากแยกตักสินมุ่งหน้าสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินค่ะคุณพันบอกว่ารถเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่าใต้ BTS กรุงธนบุรีนั้นมีกระบะตู้ทึบจอดเสียอยู่ขวางอยู่ในช่องซ้ายของช่องด่วนนะคะเตือนให้ระวังกันด้วยส่วนคุณวินัยใช้ทางด่วนนะคะทางด่วนรามอินทราอ่านนรงหรือว่าทางด่วนฉลองรัฐนะคะเป็นฝั่งจตุโชติมุ่งหน้าเข้ามาเชื่อมต่อกับขั้นที่1ค่ะคุณวินัยบอกว่าเลยด่านโยธินพัฒนามารถก็ติดเลยนะคะคือบอกติดสะสมผิดปกตินะคะไม่รู้ว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่าบนทางด่วนฉลองรัฐที่เลยด่านโยธินพัฒนามานะคะที่การจราจรนั้นไปได้ค่อนข้างช้านะคะส่วนทางด้านของคุณธนันชัยค่ะใช้ถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าจากคลองตันมุ่งหน้ามาที่พระราม9ตัดใหม่นะคะก็แจ้งว่าเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ากลางสะพานข้ามคลองแสนแสบมีจักรยานยนต์จอดทิ้งเอาไว้ในช่องขวาหลายวันแล้วนะคะเพชรบุรีในฝั่งขาเข้ากลางสะพานช่วงของคลองตันมาที่แยกพระราม9ตัดใหม่ช่วงของกลางสะพานข้ามคลองแสนแสบในช่องขวามีจักรยานยนต์จอดเอาไว้หลายวันแล้วนะคะไม่มั่นใจว่าเหมือนกับจอดหนีน้ำตอนที่ฝนตกน้ำท่วมตอนนั้นหรือเปล่านะคะตอนนี้เจ้าของยังไม่ได้มานำกลับไปเลยนะคะในขณะนี้ยังจอดอยู่ในช่องขวาค่ะส่วนคุณปานเทพอยู่ถนนพระราม4สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณวีนะครับ
0: ค่ะ
2: ก็กระดึบมาตั้งแต่ทางด่วนตั้งแต่62มา
0: ค่ะ
2: แล้วทำไมรถมันติดปรากฏรถมันลงพระราม4ไม่ได
0: ้พระราม4ตรง
2: ลงทางด่วนพระราม4ไม่ได
0: ้อ๋อค่ะ
2: ถามว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นก็กระดึบมาต่อปรากฏว่าก็มีเจอรถเสียอยู่หน้าโรงแรมเซ็นเตอร์พอยต์ตรงข้ามวันแบงคอก
0: ค่ะ
2: เสียเป็น1เลนแล้วตรงนั้นมันเป็นที่เลนที่มันฉุกละหุกมากมีรถออกจากซอยเยอะแยะไปหมดที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าพระราม4เนา
0: ะ
2: รถที่ตรงมาจากท่าเรือรถที่ลงมาจากทางด่วนที่จะตรงขึ้นสะพานลอยไทยเบลเยียมเนี่ย มันก็มีปัญหาติดขัดเยอะแยะไปหมดเลย
0: ค่ะ
2: ไม่แน่ใจว่ารถมันจะเสียมันจะแก้ไขได้หรือเปล่าไม่รู
0: ้
2: ก็เตือนให้ชูดแค่รถเผื่อเวลานิดนึง
0: ค่ะ
2: เป็นทางสายแต่ผมไม่แน่ใจเป็นรถ SUV ขนาดใหญ่แต่ผมไม่รู้รถอะไรมองไม่ทัน
0: ค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะ
2: ตัดหน้าโรงแรมเซ็นเตอร์พอยต์เลยตรงข้ามวันแบงคอกเนี่ย
0: ค่ะค
2: ่
0: ะ
2: คร
0: ับ เดี๋ยวประสานเจ้าหน้าที่
2: พอหลุดจากนั้นมาก็วิ่งปลื้มแล้วครับ
0: ค่ะใช้การได้เลยนะคะ
2: ใช้การได้หมดครับ
0: ค่ะ
2: ขาออกก็ปกตินะฮะ
0: ค่ะ
2: ไม่มีอะไรครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณปานเทพนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะก็ในจุดที่แจ้งมามีรถจัดเสียนะคะช่วงของถนนพระราม4นะคะที่ในฝั่งขาเข้าตรงข้ามกับวันแบงคอกนะตรงหน้าแกลนเซ็นเตอร์พอยต์รถ SUV จอดเสียอยู่ช่องซ้ายเลยทำให้รถต้องเบี่ยงหลบนะคะพอเลยไปแล้วก็มุ่งหน้าไปทางแยกวิทยุไปกันได้ตามสัญญาณไฟนะคะขอบคุณมากสำหรับข้อมูลที่คุณปานเทพได้แจ้งมานะคะส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะสถานการณ์น้ำท่วมนะคะอันนี้มาที่ ข้อมูลใน S ของ JS Radio Radio นะคะทางด้านของถนนลาดกระบังค่ะนะคะที่เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะคะที่แจ้งมาถนนลาดกระบังตรงหน้าโลตัสนะคะก็จะมีน้ำท่วมผิวการจราจรทุกช่องทางระดับเสมอทางเท้านะคะอันนั้นเนี่ยถ้าเป็นรถเล็กก็ต้องวิ่งขวากันไปนะคะพอที่จะผ่านไปได้นะคะตรงถนนลาดกระบังหน้าโลตัสนะคะแล้วก็ตรงช่วงของพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะระดับน้ำนั้นลดลงมานิดนึงนะลดลงมานิดเดียวเองค่ะส่วนถนนฉลองกรุงค่ะนะคะตรง FBT ระดับน้ำเนี่ยจะสูงช่วงของคอสะพานนะคะก็ต้องวิ่งขวากันสำหรับรถเล็กส่วนถนนเจ้าคุณทหารนะคะฝั่งมุ่งหน้ามาทางร่มเกล้าระดับน้ำยังทรงตัวนะคะไม่ลดลงไปเลยค่ะก็จะสูงกว่าระดับทางเท้านะคะส่วนในช่องขวาช่องขวาถนนจะสูงสักหน่อยนะคะเพราะนั้นเนี่ยต้องเป็นรถกระบะดีกว่านะคะกระบะขึ้นไปเนี่ยผ่านได้ถ้าเป็นรถเก๋งแนะนำว่าอย่าเพิ่งเอาไปลุยนะคะเดี๋ยวจะไปเสียกลางทางนะคะคุณธนันชัยอยู่ถนนสุขุมวิทสวัสดีค่ะ
3: ครับผมธนันชัยครับคุณวีนา
0: ค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีครับครับผมก็ตอนแรกช่วงที่ผมผ่านมาเส้นสี่แยกคลองตันเลี้ยวขวาเข้าเพชรบุรีอ่ะผมพบเจอมอเตอร์ไซค์จอดไว้หลายวันแล้วนะผมเห็นหลายครั้งแล้ว
0: ค่ะ
3: หลายวันครับผมเคยมีแจ้งเข้ามาไม่แน่ใจว่าสองสามวันที่ผ่านมานี่แหละก็ยังจอดที่เดิมจุดเดิมเลยครับผมไม่รู้ว่าแต่แรกคิดว่าเป็นมอเตอร์ไซค์จอดแบบไปทำธุระอะไรหรือเปล่าแต่พอผ่านมาก็ยังจอดที่เดิม
0: แล้วเขาจอดแบบยังไงคะตั้งขาแบบเรียบร้อยเลยไหมคะหรือว่าเอียง
3: ตั้งขาเดียวตั้งขาข้างเดียว
0: ค
3: ือมันจะมีสองเลนเขาจอดอยู่ฝั่งเลนขวากลางสะพานเลยครับไอ้ตรงสะพานข้ามคลองแสนแสบนะฮะ
0: ค่ะ
3: นี่จะลงสะพานนะปุ๊บซ้ายมือจะเป็นโรงพยาบาลคลองตัน
0: ค่ะค่ะ
3: แล้วก็ยังจอดอยู่ที่เดิมเป็นมอเตอร์ไซค์รถสีแดงขาวทะเบียน1กพบอกเลขทะเบียนได้ไหม
0: ได้ๆ1
3: 1กค432
0: 432กทม
3: ใช่ๆจอดหลายวันนะครับจอดผมไม่แน่ใจว่าผมเห็นตั้งแต่ก่อนช่วงน้ำท่วมหรือว่าช่วงน้ำท่วมพอดีนี่แหละมันนานละ
0: ค่ะ
3: แล้วก็มีเข้ามาก็นึกว่าเดี๋ยวเผื่อจะมีผมเกรงว่าเพื่อนร่วมทางอ่ะจะเกิดอุบัติเหตุเพราะว่ามันเป็นถนนสองเลนแล้วถ้าเกิดรถมันแน่นเนี่ยเขาจะบางคันจะแบบซิกแซกไงพอซิกแซกปั๊บหลบคันนี้ไปปุ๊บไปเจอรถที่จอดจะเกิดอุบัติเหตุได
0: ้
3: เนาะแล้วก็เนี่ยอันนี้เรื่องนึงของมอเตอร์ไซค์แล้วก็พอลงมาจากสะพานปุ๊บเส้นเพชรบุรีเนี่ยน้ำท่วมมันมีสองเลนฝั่งเลนซ้ายเนี่ยน้ำท่วมเสมอฟุตบาทยาวมาจนถึงก่อนจะเลี้ยวเข้าที่มันจะขึ้นสะพานข้ามคลองแสนแสบเข้ามาเส้นเอกมัย63นะครับ
0: ค่ะ
3: จากเพชรบุรีนะเลี้ยวซ้าย
0: ค่ะ
3: พอลงจากสะพานมาก็มีน้ำมาตลอดเลยแต่นี้ผมก็หลุดมาเรื่อยๆจนมาถึงเส้นสุขุมวิทละออกมาจากเส้นทองหล่อเข้าเลี้ยวขวาเข้าสุขุมวิท
0: ค่ะ
3: ก็การจราจรก็ติดขัดนิดหน่อยแต่ยังไม่ถึงกับหยุดนิ่งก
0: ็
3: พอเคลื่อนตัวกันได้ครับ
0: ค่ะก็รู้สึกว่ารถเนี่ยมันน้อยลงนะคะช่วงน้ำท่วมเนี่ยอาจจะยัง work from home กันบางส่วน
3: ครับผมเป็นไปได้ส่วนหนึ่งแต่ตอนนี้ก็เนี่ยผมก็วิ่งมาเรื่อยๆตอนนี้จอดอยู่หน้าติดอยู่หน้าสุขุมวิทซอย30แต่ก็ขยับตัวน่าจะเป็นตามจังหวะสัญญาณไฟแล้วก็มีช่วงยูเทิร์นอะไรเงี้ยที่รถก็ตัดเลนก็จะชะลอตัวกันก็ถือว่าเป็นปกติครับการจราจรปกติก็ค่อยๆขยับเคลื่อนตัวไปได้ทีละนิดครับ
0: ท้องฟ้าเป็นไงคะระแวกนี
3: ้ครึ้มครับ
0: แต่ก็มีแดดบ้างมีแดดมาแจม
3: มอเตอร์เวย์มานี่ฝนลงหนักเลยนะ
0: เอาเหรอคะมอเตอร์เวย์ช่วงไหนคะช่วง
3: ขาเข้าช่วงขาเข้ามอเตอร์เวย์จากสุวรรณภูมิพอเลยด่านทับช้างเข้ามาเนี่ยโอ้โหฝนอย่างแรงเลย
0: อ๋อ
3: ครับ
0: อ๋อ
3: แต่หยุดตอนนี้แต่ตอนนี้มันผ่านมาละก็ตอนนั้นโอ้นี่ผ่านมาตั้งเกือบครึ่งชั่วโมงละ
0: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะคุณธนันชัย
3: ครับยินดีคร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ยังไงลองฝากดูเรื่องในมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่กลางสะพานนะผมเห็นหลายวันนะคร
0: ับ ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะตอนนี้ประสานตำรวจให้แล้วค่ะ
3: ได้ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
0: กลุ่มฝนที่อุตุรายงานนะคะว่ามันเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยนะคะอยู่ทางตะวันออกที่ ลมทางตะวันออกเนี่ยมันพัดมาทางด้านของตะวันตกนะคะก็จะผ่านกรุงเทพผ่านทางประเวททางบางกะปิบึงกลุ่มเนี่ยนะคะบางพลีอาจจะตกหนักแต่ว่าไม่นานเพราะลมค่อนข้างแรงเหมือนกันค่ะที่พัดมาทางด้านของทิศตะวันตกนะคะคือฝนปีนี้ฝนเนี่ยคือทางภาคตะวันออกเนี่ยฝนมากนะคะมาทางนี้เยอะแล้วก็ตกนานด้วยนะคะที่เป็นตกแช่ก็เรนบอมนะคะน่าจะอารมณ์นี้ที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมนะคะในพื้นที่แล้วก็ยิ่งทางพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะที่ขออภัยจังหวัดปราจีนบุรีค่ะแล้วอำเภอที่หนักก็คืออำเภอบ้านสร้างอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยหนักมากนะคะเพราะว่ารับน้ำจากพื้นที่ตอนบนมวลน้ำแบบว่ามหาศาลทีเดียวนะคะทีนี้เรามาติดตามกันว่าในการบริหารในการที่จะระบายน้ำแล้วก็การช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่นะคะว่าจะต้องแบบดำเนินการยังไงกันบ้างที่ช่วยเหลือกันไปนะคะไปติดตามจากคุณสัญญานันนามีค่ะซึ่งท่านเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีค่ะสวัสดีค่ะท่านรองผู้ว่าค่ะ
4: ครับสวัสดีครับคุณวีดาครับ
0: ค่ะสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีอันนี้ถือว่าหนักมากๆเลยนะคะท่านรองผู้ว่า
4: ครับผมก็จริงๆแล้วก็ต้องแจ้งว่าจะหนักทั้งจังหวัดนะครับ
0: ค่ะ
4: ครับก็นำเรียนลักษณะของลุ่มน้ำทั้งนิดนึงนะครับว่าพอดีว่าปราจีนบุรีเราเนี่ยประกอบด้วย7อำเภอนะเราประสบอุทกภัยทั้ง7อำเภอส่วนอำเภอบ้านสร้างเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ราบต่ำน้ำท่วมถึงก็คือเป็นทุ่งสำหรับรับน้ำอยู่แล้ว
0: ค่ะ
4: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมวลน้ำที่ปริมาณมากตั้งแต่วันที่21ที่เราเริ่มสถานการณ์มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็จะไหลไปรวมที่บ้านสร้าง
0: ค่ะ
4: แล้วนอกจากนั้นเนี่ยทางบ้านสร้างเนี่ยก็จะได้รับน้ำมาจากทางลุ่มน้ำทางแม่น้ำนครนายกนะครับก็คือรุ่นน้ำปราจีนบุรีบวกรุ่นน้ำนครนายกแล้วก็จะรวมกันแล้วก็ลงเป็นแม่น้ำบางมะกงไปตรงผ่านบ้านสร้างบางส่วนแล้วก็ไปลงชายเชิงเซานะครับซึ่งมวลน้ำก็มากครับซึ่งปกติเนี่ยในรุ่นน้ำโซนตะวันออกเนี่ยเราจะท่วมครั้งใหญ่ในปี56นะครับในปี56แล้วคราวนี้เนี่ยปริมาณน้ำเนี่ยทั้งที่กำบินบุรีอำเภอเมืองเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยจะสูงกว่าปี56 0.8 ถึง1เมตร
0: โอ้โห
4: 0.8 ถึง1เมตรนะครับ
0: ค่ะ
4: อย่างไรก็ตามบ้านฟ้างเนี่ยนอกจากพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ทางการเกษตรและพื้นที่ทำการประมง
0: ค่ะ
4: นะครับเราปัจจุบันเราก็จะมีศูนย์พักพิงเนี่ยอยู่21แห่งนะครับแล้วก็มีผู้เข้าพักเนี่ยประมาณ1,000กว่ารายแล้วก็ศูนย์ไหนเนี่ยที่ตอนนี้สภาพศูนย์พักพิงเนี่ยบางก็จะเข้ามาอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับก็จะใช้รถทหารเนี่ยในการขนส่งผ่านเส้นทางหลักครับก็จะมีได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิภาคเอกชนแล้วก็ทางทหารเนี่ยดำเนินการขนส่งอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะเราเองเราก็มีการเตรียมการมาโดยลำดับเพราะว่าเราบริหารสถานการณ์ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่21นะครับมีการแจ้งเซลล์บอร์ดแคสพี่น้องประชาชนเนี่ยตั้งแต่วันที่26จนถึงวันที่3เนี่ยรวมทั้งหมด12ครั้งแล้วในพื้นที่บ้านสร้างเองเนี่ยเราก็มีการส่งเซอร์บอร์ดแคสเป็นลักษณะinformation alert เนี่ยรวมทั้ง extreme alert เนี่ยนะครับเพื่อให้ชาวบ้านได้ตื่นตัวในการอพยพนะครับแล้วก็มีทีมกู้ภัยนอกพื้นที่เนี่ยเข้ามาปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องนะครับ
0: คร ับ
4: ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในศูนย์พักพิงนะครับครับผม
0: ค่ะเพราะน้ำสูงมาก
4: แล้วก็ครับแล้วก็โรงพยาบาลบ้านสร้างเนี่ยนะครับก็ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วก็ไปตามแผนของโรงพยาบาลก็ถูกรีเฟอร์มาที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ
0: ์ครับ
4: ก็ในตัวเมืองเรียบร้อยแล้วก็อยู่ในลักษณะตอนนี้อยู่ระหว่างดูแลนะครับก็ข้าวปลาอาหารเนี่ยก็ได้รับจากโรงครัวพระราชทานนะครับแล้วก็จะมีมูลนิธิต่างๆเนี่ยเข้ามาตั้งบริการอาหารเนี่ยส่งไปพื้นที่เนี่ยค่อนข้างมากครับก็เพียงพอครับผม
0: ค่ะทีนี้ในพื้นที่7อำเภอของจังหวัดปราจีนบุรีนะคะอำเภอบ้านสร้างที่เป็นจุดรับน้ำจุดสุดท้ายนี่นะคะตอนนี้ใน6อำเภอเนี่ยระดับน้ำมันทรงตัวหรือว่าในการระบายน้ำเนี่ยต้องระบายน้ำยังไงคะท่านรองผู้ว่า
4: ก็ต้องระบายจากเนี่ยนะฮะทุกน้ำก็จะผ่านทางบ้านสร้าง
0: ค่ะ
4: นะครับตอนนี้น้ำเนี่ยค่อนข้างจะลงช้านะครับเพราะว่าทางฉะเชิงเซาเองเนี่ยก็จะได้รับจากแถว ลุ่มน้ำทางสี่ยัดนะครับใช่ครับมันก็ทำให้คือพูดง่ายว่าน้ำมันบ่าไปทั่วครับมันทำให้ระดับน้ำลงช้า
0: ค่ะคือยังไงก็ต้องระบายลงแม่น้ำบางประกงทางเดียวเท่านั้นเองไม่สามารถมีแฟลตเวย์แบบว่า
4: ไปพวกนั้นใช้เต็มไปหมดแล้วฮะต้องเรียนว่าเรามีทุ่งรับน้ำทุ่งบางปวงทุ่งข้าแหอันนั้นถูกบริหารจัดการในเบื้องต้นไปหมดละคือปริมาณน้ำเนี่ยมันมากกว่าไม่ใช่แบบจากการระบายนะฮะจากการฝนตกในพื้นที
0: ่
4: เต็มพื้นที่ต่อเนื่องยอมความกดอากาศต่ำค้างนานต่อเนื่อง3วันวันเฉลี่ยประมาณ100กว่ามิลแล้วก็ตกเต็มพื้นที
0: ่
4: นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการบริหารจัดการเนี่ยน้ำในทางชลประทานในพื้นที่จัดการมาโดยลำดับนะครับแล้วก็มีการตัดเข้าทุ่งบ่ายต่างๆทำเต็มที
0: ่
4: ฮะแต่ปริมาณน้ำอย่างที่นำเรียนนะมากกว่าปี56
0: ค่ะเพราะว่าดูในภาพถ่ายดาวเทียมของจิสด้าเนี่ยบอกโอ้โหแบบมวลน้ำอยู่ที่ปราจีนบุรีแบบทั้งนั้นเลยนะคะแบบก้อนเริ่มเทิมเลยอยู่ตรงนั้นที
4: ่
0: ยังไม่เคลื่อนลงไปไหนเลยแล้วแบบนี้เนี่ยคือแล้วมันจะระบายมันจะใช้เวลาสักกี่วันคะถ้าลองพูดว่ากว่าที่แบบจะค่อยๆลดระดับลงสัก5เซน10เซน
4: แต่ตอนนี้ลดเฉลี่ยเนี่ยวันละประมาณ5เซนนะครับ
0: ค่ะ
4: ครับวันละประมาณ5เซน
0: อ๋อค่ะแล้วคือจากระยะทางจากทางบ้านสร้างเนี่ยลงแม่น้ำบางปะกงเนี่ยคือน้ำจะใช้เวลาประมาณสักเท่าไหร่เขากว่าที่จะลงไปปลายน้ำได้
4: จริงๆเขาอยู่ติดกันเลยครับเขารวมติดกันเลยมันพอถึงบางปะกงมันก็จะเกี่ยวกับคลื่นคล้องกับระดับแม่น้ำน้ำขึ้นน้ำลงนะครับตอนนี้ทราบว่าทางจังหวัดเชียง
0: ราย
4: ทางชลประทานเขาติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายตามจังหวะเวลาน้ำขึ้นน้ำลงนะครับ
0: อ๋อติดเพิ่มนะคะเพื่อช่วยกันดึงน้ำ
4: ครับ
0: ค่ะแล้วชาวบ้านมีแบบได้รับเจ็บป่วยหรืออะไรจากน้ำที่มันสูงมากมายขนาดนี้ไหมคะท่านรองผู้ว่า
4: จริงๆมันเป็นลักษณะน้ำล้นตลิ่งนะครับมันค่อยๆเอ่อขึ้นมันไม่ได้ไวเหมือนน้ำป่าไหลหลากนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเสียชีวิตจากในภาพรวมนะครับจะเสียชีวิตจากการถูกไฟฟ้าช็
0: อ
4: ตนะครับแล้วก็จมน้ำบางทีก็ไปหาปลาอะไรเงี้ยครับจากวิถีชีวิตเขาครับครับยอดรวมก็ตอนนี้ประมาณ17รายทางจังหวัดนะครับทางจังหวัดครับแต่ทางบ้านสร้างเนี่ยทราบว่ายังไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นการเตรียมการแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิถีที่เขามีเรือมีอะไรเขาอยู่กับน้ำ อยู่แล้วนะครับเพราะบ้านสร้างเนี่ยโดยจะขังอยู่ประมาณ2เดือนนะครับแต่ขังลักษณะลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อย
0: ๆ
4: แต่ถ้าดำรงชีวิตปกติเนี่ยก็น่าจะอีกสักประมาณ3อาทิตย์นะครับ
0: 3อาทิตย์ก็คือต้องเข้าพฤศจิกายนนู่นเลยหมดฝนนู่นเลยถึงจะ
4: ครับส่วนใหญ่เราก็จะดูแลด้วยการไปพอชาวบ้านเริ่มออกจากตุ้งพิงเข้าบ้านได้เนี่ยเราก็จะไปดูแลด้วยการแจกถุงยังชีพอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นลักษณะทุกครั้งที่มีกรณีที่เป็นน้ำท่วมต่อเนื่องแล้วก็ยาวนาน
0: ค่ะ
4: ครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นเมื่อปี56ครับก็เฉลี่ยแล้วก็เกือบ10กว่าปีเหมือนกันครับมาเจอในรอบนี
0: ้ค่ะแล้วลองพูดว่าแล้วตอนที่มีการแจ้งเตือนกันแบบให้อพยพกันเนี่ยแบบชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือกันดีไหมคะหรือว่าชาวบ้านยังบอกเขายังสามารถอยู่กับน้ำได้ขอให้มีอาหาร
4: ในพื้นที่เนี่ยไม่จำเป็นพื้นที่เกษตรชาวบ้านก็จะอยู่ห่างไกลพอสมควรนะครับ
0: ค่ะ
4: เราก็ทั้งเซลล์บอร์ดแคสต์แล้วก็ทั้งระบบพื้นฐานกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอบต.โปรเจกต์ก็จะใช้ระบบของทางต่างจังหวัดนะครับ
0: ค่ะ
4: ครับก็บางทีก็สื่อสารกันยากนิดหนึ่งนะครับก็ได้น้องๆกู้ภัยนอกพื้นที่ที่เข้ามาช่วย
0: ค่ะ
4: จริงกู้ภัยนอกพื้นที่เนี่ยระดมมาตั้งแต่น้ำท่วมกบิลบุรีพญานาคเขาไล่กันมาไล่ทำกันมาเรื่อยนะครับจนสุดท้ายก็มารวมกันที่บ้านตา
0: โอ้โหเรียกว่ายกมาอยู่ประจีนเลยว่างั้นเถอะนะคะเพราะว่าน้ำเยอะมากตอนนี้ระดับน้ำที่ชาวบ้านที่บ้านสร้างค่ะ
4: ครับ
0: มันสูงประมาณเท่าไหร่แล้วอะคะท่านรอง
4: เพราะมันบ่าเข้าทุ่งเนี่ยมันก็จะวัดที่ตลิ่งก็ค่อนข้างยากครับแต่ตอนนี้น่าจะเท่าที่ดูจากรายงานเนี่ยมันลดจากสูงสุดละ
0: ค่ะ
4: ตอนนี้ทุกก็จะมีส่งตัวในพื้นที่นะครับ
0: ค่ะ
4: วัดระดับที่ศูนย์มักพิงเนี่ย
0: ค่ะ
4: ก็จะมีทั้งส่งตัวแล้วก็ลดลงครับไม่มีสูงขึ้น
0: ค่ะ
4: เป็นวันที่สองครับที่ไม่มีสูงขึ้น
0: ค่ะ แล้วก็อย่างที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่น้ำท่วมแล้วก็ย้ายผู้ป่วยไปค่ายที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ตอนนี้สถานการณ์ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรตอนนี้น้ำลดลงแล้วใช่ไหมคะดีขึ้นแล้ว
4: ลดลงค่ะตอนนี้โรงพยาบาลเขาพยายามจะฟื้นระบบขึ้นมา
0: ค่ะ
4: ก็คาดว่าอีกสักสองสามวันเนี่ยน่าจะกลับคืนเข้าสู่โรงพยาบาลแล้วก็รับกลับได้ครับ
0: ค่ะส่วนที่ประจันตคามมีคนพื้นที่บอกว่าปกติมันไม่เคยท่วมสูงขนาดนี้ก็ไม่รอดเหมือนกัน
4: เพราะอย่างที่นำเรียนนะครับว่าปริมาณน้ำมันมากแล้วก็จะสูงกว่าปี56ประมาณ80เซนถึง1เมตร
0: สูงมากค่ะเรียนถามท่านรองผู้ว่าเรื่องสถานการณ์ที่อำเภอศรีมหาโพธิ์นะคะที่กรณีน้ำท่วมแล้วก็มีเป็นน้ำมันน้ำที่มันรั่วไหลออกมาจากบริษัทที่เป็นกำจัดกากอุตสาหกรรมค่ะณตอนนี้มีการดำเนินการยังไงแล้วอะคะ
4: ตอนนี้ทางกรมโรงงานนะครับเมื่อวานเนี่ยได้จัดหน่วยลงมาในพื้นที่นะครับแล้วก็ได้ออกคำสั่งนะครับตามมาตรา39เนี่ยก็ปิดโรงงานไปแล้วครับสั่งปิดไปแล้วก่อนหน้านี้ก็มีการแลบเข้าไปมาทดสอบนะครับทั้งทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับทางกระทรวงทรัพย์ก็มาดูแล้วก็สุดท้ายทางกรมโรงงานเนี่ยได้ออกมาตรา39เนี่ยปิดทางบริษัทจีนเรียบร้อยนะครับที่เป็นโรงงานมีไซเคิลนะครับ
0: ค่ะอันนี้คือเขาก็เป็นผลมาจากน้ำท่วมเหมือนกันใช่ไหมคะที่แบบไปท่วมพื้นที่บ่อกำจัดบ่อบำบัดของเสียของบริษัทมันเลยทำให้ไหลออกมาแล้วเราก็จะป้องกันยังไงอะคะในเมื่อน้ำมันสูงขนาดเนี้ย
4: ในอนาคตน่าจะต้องพิจารณาหลายด้านนะครับเพราะว่าในเรื่องตำแหน่งทำเลที่ตั้งอะไรเงี้ยก็มีส่วนเพราะบางทีเราไปอยู่ในที่มันลุ่มต่ำก็จะเป็นอุปสรรคครับผ
0: ม
4: ทางจริงแล้วก็อยากให้สื่อมวลชนนะครับได้ความสำคัญว่าบางทีลักษณะโรงงานที่อยู่นอกนิคมเนี่ยพอเกิดเหตุสัตว์สารพัดเสียเด็กต้องไปใหญ่ๆเนี่ยบางทียากในการป้องกันนะครับ
0: ใช่เหมือนตอนปีสอง
4: อุตสาหกรรมต้องทบทวนแล้วครับ
0: ค่ะเหมือนตั้งปี2554เหมือนกันนะคะที่แบบว่าโอ้พื้นที่แบบน้ำท่วมก็เลยต้องมีคิดกันว่าโรงงานก็ต้องอยู่เป็นโซนโรงงานเวลามีอะไรพวกระบบป้องกันเนี่ยมันน่าจะใช้ได้ดีกว่าป้องกันได้มากกว่า
4: คร
0: ับ ค่ะแล้วก็เรื่องของชาวบ้านเองมีใครได้รับผลกระทบไหมคะจากที่อะไรที่มันรั่วออกมาจากบ่อบำบัดของตัวโรงงานในพื้นที่ศรีมหาโพธิ์เนี่ยค่ะ
4: ส่วนใหญ่แล้วช่วงนี้จะเป็นเรื่องกลิ่นเนี่ยเรื่องกลิ่นเนี่ยได้รับกระทบโดยตรงเลย
0: ค
4: ่
0: ะ
4: นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แต่ว่าถ้าอยู่ในระยะทางออกไปเนี่ยก็เฝ้าระวังอยู่ครับก็มีการแจ้งเตือนเรื่องโรคภัยแต่ก็ยังไม่ได้มีรายงานแต่ส่วนใหญ่จากที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นความไม่สบายใจเป็นลักษณะของความข้อกังวลนะครับของพื้นที
0: ่
4: ครับ
0: ค่ะ
4: เพราะผลอะไรออกมาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้ว
0: ใช่
4: ครับผม
0: ก็ทีมของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ก็ลงพื้นที่ไปแล้วก็ตอนนี้บอกว่าวางบูม
4: ชุดท็อปกันนะลงพื้นที่ใช่มีการวางบูมนะครับแล้วก็ใช้สารเคมีนะครับแล้วก็
0: โดดซับไป
4: ตามมาตรการอุตสาหกรรมใช่ครับ
0: ค่ะมันก็จะไม่กระจายไปในแหล่งน้ำอื่นนะหรือว่าตามน้ำที่แบบว่ามันไปในพื้นที่จาก
4: ได้ระดับหนึ่งฮะแล้วก็ปั้นคันด้วยครับ
0: ค่ะส่วนเรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่ตรงนี้คือต้องการความช่วยเหลืออะไรเป็นพิเศษไหมคะท่านรองผู้ว่าที่แบบว่ามันจะเกินกำลังของจังหวัดละที่ต้องมีการเสริม
4: จริงๆการบริหารเรื่องระบบการใช้ทุ่นระบายน้ำนะครับ
0: ค
4: ือถ้าเกิดมีการวางอย่างเป็นระบบเนี่ยมันก็จะทำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในทั้งในลุ่มน้ำ อย่างเช่นทุ่นน้ำที่อยู่ที่จังหวัดนครนายกบางทีมันได้เฉพาะในลำน้ำเดียวแต่ถ้าเกิดเราไปอยู่ในที่ที่บริเวณปากแม่น้ำบริเวณที่มีฝนกับน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยบางทีตัวน้ำลงเนี่ยเราไปกดให้มันต่ำลงมากๆบางทีมันก็ทำให้มีช่องว่างที่น้ำสามารถไหลลงไปได้เพิ่มเติ
0: ม
4: อันนี้จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าย้ายจากนครนายกไปไว้ถึงเซาช่วงปลายแม่น้ำเนี่ยก็จะได้ทั้งลุ่มน้ำกาญจนบุรีลุ่มน้ำนครนายกแล้วก็ลุ่มน้ำบางประกงสามจังหวัดเนี่ยก็จะได้ประโยชน์
0: ซึ่ง
4: ก็ฝากการจัดวางพวกเครื่องประดับน้ำครับ
0: ซึ่งทั้งสามจังหวัดท่านผู้ว่าสามจังหวัดเองก็ต้องประสานกันเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่รอยต่อแล้ว
4: อันนี้มาจากฝนกายการติดตั้งนี่มาจากกองทัพเรือมาจากกรมชลประทานครับ
0: อ๋อค่ะที่ ผลักดันน้ำเพิ่มเติม
4: ที่ฝากทางจังหวัดร้อยนี่ก็คือสิ่งที่น่าจะให้ความสำคัญสเต็ปต่อไปก็คือทางจังหวัดฉะเชิงเทรา
0: ค่ะ
4: เพราะเป็นเขตเมืองถ้าเกิดน้ำท่วมเมืองรถยังไม่ได้อพยพอะไรเงี้ยแต่คนละหนค่อนข้างเยอะนะ
0: ค่ะอันนั้นค
4: ือบัดดินเราขนาดกดเซอร์บอร์ดแก๊สเตือนเนี่ย3ครั้งติดเนี่ยคนก็เชื่อน้อยนะใน2ชั่วโมงเนี่ยผมกด3ครั้งติดอ่ะนะครับถูกบ่นถูกด่าถูกจานเยอะมาก
0: 2ชั่วโมงมันน้อยเกินไปมั้ยคะท่านรองผู้ว่าว่า
4: ไม่ใช่ครับผมหมายว่าเราข้อรับคางครับบอกว่าไปกดทำไมบ่อยจังอะไรอย่างเง
0: ี้ยรู้อยู่แล้วว่าท่วมไม่ต้องเตือนบ่อย
4: อะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ฉะเชิงเทราพอเห็นเคสประจิมเนี่ยเขาน่าจะต้องเตือนมากมาก
0: ค่ะครับนั่นเป็นจังหวัดปลายน้ำจริงๆที่ลงบางประกงค่ะค่ะก็วันนี้เจ้าสารขอตรวจสอบเท่านี้นะคะยังไงถ้ามีความขึ้นมาอะไรก็จะสอบถามท่านรองผู้ว่าอีกครั้งนึงนะคะช่วงนี้วันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะ
4: ยินดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: คร
0: ับ ก็ในตอนนี้นะคะที่น้ำนั้นยังเยอะอยู่นะคะที่ปราจีนบุรีโดยเฉพาะที่อำเภอบ้านสร้างค่ะที่เป็นปลายของปราจีนบุรีแล้วก็มาทางฉะเชิงเทรานะคะจะเป็นเบิ้งเดียวกันคือนครนายกปราจีนบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทราค่ะนะคะส่วนในช่วงนี้เราพักกันหรือยังเนี่ยยังไม่พักนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
5: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
6: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลด Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

0: งเทพสมุทรสาครติดแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะใช้ M82 มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงเดินทางสะดวกรวดเร็วเชื่อมกรุงเทพสู่จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ให้ทุกการเดินทางของคุณง่ายเหมือนติดปีกเตรียมรถให้พร้อมแล้วไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบน M82 ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด82
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำ

0: ค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มี

ค่ะในช่วงนี้นะคะมีข้อมูลคุณหัวโท99นะคะจังหวัดถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงพระประโทนมุ่งหน้าไปทางท่าตำหนักค่ะยังคงเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งแล้วก็ฟ้าเนี่ยคลึ้มมากฝนยังไม่ตกนะคะคุณจงอาง15ค่ะแจ้งว่าถนนเพชรเกษมในฝั่งขาออกช่วงของบางแคตลาดบางแคมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับเพชรเกษมก็เคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งท้องฟ้ามืดคลึ้มเช่นเดียวกันนะคะส่วนคุณพันค่ะอยู่ถนนเยาวราชนะคะเฉลิมบุรีมาที่ราชวงศ์ก็เคลื่อนตัวได้แล้วก็คุณศรีวิชัยนะคะแจ้งว่ารามคำแหงในฝั่งขาออกค่ะคลองตันมาที่รามคำแหงก็เคลื่อนตัวกันได้ตามจังหวะสัญญาณไฟทั้งสองฝั่งแล้วก็รถค่อนข้างเยอะสักหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ติดยังไปได้ตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะมีอุบัติเหตุตรงถนนพระราม3นะคะว่าเป็นฝั่งทางถนนตกมาทางคลองเตยนี้นะคะจุดเกิดเหตุอยู่ตรงปากซอยพระราม3 53นะคะเป็นช่วงสาธุประดิษฐ์มุ่งหน้ามาทางหมวดอุตสาหกรรมเป็นรถบรรทุกอิฐบล็อกไม่รู้ว่ามีคู่กรณีหรือเปล่านะคะแล้วก็ตอนนี้อิฐบล็อกที่บรรทุกมาโลนหมดเลยค่ะบนถนนนะคะบนถนนพระราม3ฝั่งมุ่งหน้ามาทางคลองเตยนะคะช่วงสาธุประดิษฐ์มาทางวงแหวนอุตสาหกรรมก็ทำให้การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้านะคะในเมื่อสักครู่นี้นะคะรับแจ้งจากทางสายด่วน199ว่ามีเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่หม้อแปลงไฟฟ้าใกล้กับซอยสุวินทวงศ์15ถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกค่ะเจ้าหน้าที่ของทางดับเพลิงทางกู้ภัยหนองจอกก็ไประงับเหตุนะคะอันนี้หม้อแปลงไฟฟ้าแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันอยู่ในกฟผ.ตรงใกล้ๆกับกฟผ.หนองจอกอะค่ะนะคะตรงจุดนี้ที่เกิดเหตุนะคะคือรั้วนี่ใกล้กันเลยค่ะนะคะมีเป็นถนนขั้นกลางเท่านั้นซึ่งควันเนี่ยดำมากเปลวไฟนะคะทะมึนเลยนะคะควันดำทะมึนทีเดียวนะคะอยู่ใกล้ๆกับตรงกฟผ.หนองจอกค่ะเดี๋ยวไม่มั่นใจว่าจะเป็นพื้นที่เดียวกันหรือเปล่านะคะซึ่งอันเนี้ยนะคะที่รับแจ้งมาว่าเป็นไฟฟ้าลัดวงจรที่หม้อแปลงไฟฟ้านะคะในขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้นะคะในขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะควบคุมเพลิงไม่ได้เจ้าหน้าที่กำลังระงับเหตุกันอยู่นะคะไปเพิ่มเติมกับทางพันตำรวจเอกวันเผด็จหงทองท่านผู้กำกับสน.ลำผักชีสวัสดีค่ะขออภัยสายยังไม่มาขออภัยนะคะเดี๋ยวกำลังสอบถามเพิ่มเติมกันนะคะว่าพิกัดที่เกิดเหตุนะจุดที่เกิดเหตุนั้นเป็น สถานที่อะไรนะคะเนื่องจากว่าไฟที่เปลวไฟเนี่ยมันก็สูงนะคะสูงกว่ารั้วสูงกว่าขอบรั้วนะคะแล้วก็ควันดำเนี่ยแบบทะมึนเลยนะคะสูงกว่าแนวของตัวปลายเสาไฟฟ้านะคะที่พวยพุ่งนะคะบนท้องฟ้านะคะเป็นพื้นที่ช่วงของหนองจอกนะคะสาเหตุยังไม่มั่นใจว่าเกิดจากอะไรนะคะแต่ว่าเบื้องต้นที่รับแจ้งมาว่าเป็นไฟฟ้าลัดวงจรที่หม้อแปลงไฟฟ้าใกล้กับซอยสุวินทวงศ์15ถนนสุวินทวงศ์นะคะยังไงท่านใดที่อยู่บริเวณใกล้เคียง

0: เสียงนะคะท่านใดที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเนี่ยเพิ่มเติมได้เลยนะคะว่าในขณะนี้เนี่ยมันมีเสียงอะไรอย่างอื่นด้วยหรือเปล่านะคะหรือว่ามีเปลวไฟหรือว่ามีควันนะคะควันเนี่ยกลายเป็นควันขาวหรือไม่นะคะอะไรยังไงท่านใดที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเนี่ยเพิ่มเติมข้อมูลได้เลยนะคะที่จสร้อยค่ะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันในที่เกิดเหตุก็ยังมีฝนตกด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยเปลวไฟยังคงลุกอยู่นะคะแล้วก็ควันเนี่ยดำสูงมากเรียกว่าทะมึนเลยนะคะที่พุ่งขึ้นมานะคะสูงมากค่ะส่วนเปลวไฟนั้นสูงกว่าแนวของรถไฟฟ้าก็ประมาณสักเป็นคอนขั้นที่1ของตัวเสาไฟฟ้านะคะเปลวไฟนั้นสูงขนาดนั้นเลยค่ะนะคะเป็นณขณะนี้นะคะที่ได้รับแจ้งค่ะคือประมาณสัก10โมงกว่านะคะที่เกิดเหตุนะคะในขณะนี้อยู่ระหว่างควบคุมนะคะยังไม่ได้แจ้งมาว่าสามารถที่จะควบคุมได้ในวงจำกัดหรือไม่อย่างไรนะคะจุดนั้นคือใกล้กับสุวินทวงศ์ซอย15ถนนสุวินทวงศ์นะคะซึ่งดูจากในคลิปเนี่ยก็จะอยู่ตรงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.สำนักงานหนองจอกนะคะตรงนี้จะเป็นที่ตั้งของฝ่ายโรงงานแล้วก็ฝ่ายอะไหล่นะคะที่หนองจอกค่ะนะคะน่าจะเป็นพื้นที่เดียวกันนะคะน่าจะเป็นพื้นที่เดียวกันซึ่งในจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมีบริเวณค่อนข้างกว้างนะคะแต่ว่าสองข้างเนี่ยด้วยความที่พื้นที่กว้างนะคะแล้วก็บริเวณสองข้างเนี่ยจะไม่ได้มีเป็นบ้านเรือนประชาชนนะคะซึ่งแนวรั้วก็จะกว้างทีเดียวค่ะนะคะในสำนักงานทั้งสองจุดนะคะตัวทั้งสองจุดเนี่ยจะมีเป็นซอยเป็นถนนที่กั้นระหว่างกลางนะคะซึ่งในขณะนี้ค่ะนะคะยังอยู่ในระหว่างการควบคุมนะคะโดยในที่เกิดเหตุยังมีฝนตกอยู่แล้วก็ไม่ได้ตกปล่อยๆนะคะถ้าดูด้วยสายตาเนี่ยน่าจะเป็นที่ปัดน้ำฝนประมาณเบอร์2ได้ค่ะนะคะในตอนจุดที่เกิดเหตุนะคะเบื้องต้นเนี่ยมีรายงานว่าคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเหมือนเห็นเป็นฟ้าผ่าลงมานะคะแล้วก็เกิดเพลิงไหม้นะคะอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นซึ่งขอให้ทางเจ้าหน้าที่ยืนยันเข้ามาก่อนนะคะเป็นเบื้องต้นที่ได้รับแจ้งเข้ามาว่าเหตุที่เกิดเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ณขณะนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะควบคุมได้ในวงจำกัดนะคะจุดนั้นเป็นช่วงของหนองจอกนะคะตรงการไฟฟ้าฝ่ายประเทศไทยสำนักงานหนองจอกที่เป็นฝ่ายโรงงานแล้วก็ฝ่ายอะไหล่ด้วยนะคะคุณวิมลอยู่ถนนสุขุมวิทสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณวินาตอนนี้ถนนสุขุมวิทนะผมเลยแยกทองหล่อมาแล้วก็รถเยอะนะแต่ก็ไม่ถึงติดขัดอยู่นิ่งนะแต่ว่ามืดมากเลยฮะเหมือนประมาณสักเกือบร่วมทุ่มนึงแล้วอะ
0: เนาะฉันดูฟ้าก็กลัวเหมือนกันนะ
1: มืดตื้อเลยฮะถ้ารถคันหลังนี่ถ้าไม่เปิดไฟหน้านี่จะมองไม่เห็นเลย
0: ค่ะ
1: นะแต่ว่าการจราจรนี่ขาเข้านี่ก็ยังใช้การได้ดีนะฮะ
0: ค่ะค่ะ
1: ก็ไม่ถึงก็ติดขัดแต่ก็รถเยอะเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เลยแจ้งไว้เป็นข้อมูลนะฝนตกระดับ2นะฮะตอนนี
0: ้ตกหนักมากเลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะคุณวิมลนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะดูจากในเรดาร์ของนักกระจายน้ำกรุงเทพมหานครคือกลุ่มฝนเนี่ยมันแทบจะเป็นแนวเดียวกันนะคะแล้วก็เคลื่อนจากทางตะวันออกเนี่ยมาทางตะวันตกค่อนมาทางใต้นะคะอันนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เลยทำให้ทางด้านหนองจอกประเวศทางนี้ค่ะบางพลีฝนตกหนักมากค่ะประมาณที่ปัดเบอร์2ที่ปัดเบอร์3นะคะดูแล้วบรรยากาศที่มาคุกมากนะคะก็ยังไงท่านอยู่บริเวณนี้ก็ดูเรื่องของลมด้วยอะไรด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้ที่พยากรณ์เอาไว้ก็น่าจะมีลมกระโชกแรงกันด้วยค่ะนะคะยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในช่วงของหลัง 11:00 น.ค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 11:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับจังหวัดปราจีนบุรีแจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงสัมผัสน้ำที่มีคราบน้ำมันด้านเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดเร่งวางทุ่นดักจับคราบน้ำมันสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: แต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: ปราจีนบุรีแจ้งเตือนพบคราบลักษณะคล้ายน้ำมันในแหล่งน้ำพื้นที่ตำบลหัวว่าขอไปครับตำบลหัววาขอประชาชนหลีกเลี่ยงสัมผัสและใช้น้ำบริเวณที่ได้รับผลกระทบคุณทิตารีสายสว่างเรียนครับ
4: ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดปราจีนบุรีออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนหลังพบสิ่งผิดปกติบนผิวน้ำเป็นคราบสีรุ้งลักษณะคล้ายน้ำมันแพร่กระจายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีและในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นแนวยาวในพื้นที่น้ำท่วมประมาณ1กิโลเมตรซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบขอให้ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้คือหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำงดลงเล่นน้ำหรือสัมผัสน้ำในบริเวณที่ได้รับผลกระทบหากจำเป็นต้องปฏิบัติงานใกล้พื้นที่เสี่ยงควรสวมอุปกรณ์ป้องกันเช่นถุงมือยางรองเท้าบูทกันน้ำงดใช้น้ำจากแหล่งน้ำดังกล่าวเพื่ออุปโภคหรือบริโภครวมทั้งหลีกเลี่ยงการจับสัตว์น้ำหรือเก็บพืชในบริเวณนั้นมารับประทานหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีคราบหนาแน่นเพื่อป้องกันการสูดดมไอระเหยที่อาจจะทำให้ระคายเคืองทางเดินหายใจคลื่นไส้หรือเวียนศีรษะทั้งนี้หากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรสวมหน้ากากอนามัยตามคำแนะนำในประกาศโดยหากสัมผัสบริเวณผิวหนังให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดและสบู่ทันทีหากเข้าตาให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดและหากมีอาการผิดปกติเช่นผื่นคันแสบตาคลื่นไส้เวียนศีรษะให้รีบพบแพทย์ณสถานพยาบาลใกล้เคียงทันทีอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีได้เร่งลงพื้นที่ดำเนินการวางทุ่นเพื่อดักจับคราบน้ำมันแล้วทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์จัดชุดเสนารักษ์ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพและให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์จัดนายแพทย์และชุดเสนารักษ์ของหน่วยลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยณศูนย์พักพิงชั่วคราวอบต.เกาะลอยอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีหลังสถานการณ์น้ำเริ่มลดระดับและทรงตัวโดยปัจจุบันมีประชาชนอพยพเข้าพักพิงประมาณ250คนโดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำท่วมพร้อมแจกจ่ายชุดยาสามัญประจำบ้านเพื่อดูแลสุขภาพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยพร้อมมอบอาหารน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นรวมถึงเปิดพื้นที่ของหน่วยทหารรักษาพระองค์เป็นศูนย์พักพิงเพื่อให้ประชาชนมีที่พักและได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์วิกฤตทั้งนี้กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์พร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปอย่างปลอดภัยและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
7: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นอิทธนินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะ 11:13 นาทีนะคะก็มาติดตามความคืบหน้ากันนะคะก่อนที่เราจะไปพักกันค่ะว่ากรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะตรงช่วงของในสถานีไฟฟ้าแรงสูงที่หนองจอกของกฟผ.นะคะซึ่งทางด้านของกฟผ.หรือว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะนะคะก็บอกว่าขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเวลา 10:09 นาทีค่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นั้นได้แจ้งเหตุเพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลงภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกกรุงเทพมหานครค่ะส่งผลให้มีไฟฟ้าดับบางส่วนในพื้นที่เขตหนองจอกแต่ว่าไม่กระทบต่อระบบจ่ายไฟฟ้าหลักของประชาชนนะคะซึ่งในขณะที่เกิดเหตุนั้นก็ได้ระดมทีมดับเพลิงของกฟผ.ร่วมกับสถานีดับเพลิงหนองจอกนั้นเร่งควบคุมเพลิงนะคะส่วนล่าสุดเนี่ยที่เราตรวจสอบไปก็บอกว่าสามารถที่จะควบคุมไว้ได้แล้วนะคะก็ยังไงเดี๋ยวมาติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะก็มาติดตามกันค่ะสำหรับท่านที่ติดตามจสร้อยนะคะทุกวันอังคารเป็นประจำเวลานี้นะคะที่เราจะได้ฟังกันค่ะสำหรับรายการสืบสานทำรงไทยด้วยใจพักโดยสำนักงานกปร.ค่ะวันนี้เสนอตอนฮักแพงแบ่งปันพลิกฟื้นผืนดินปลูกข้าวค่ะ
1: สืบสานทำรงไทยด้วยใจพัก
2: มาพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารแบบนี้กับรายการสืบสานทำรงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับทางสถานีวิทยุจสร้อยค่ะพูดถึงน้ำนะคะน้ำคือหัวใจสำคัญที่สุดของการทำเกษตรกรรมหากแปลงไหนมีน้ำอุดมสมบูรณ์และมีการบริหารจัดการที่ดีมีน้ำหล่อเลี้ยงพื้นที่อย่างชาญฉลาดก็จะสามารถนำพาไปสู่ความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ค่ะและวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับเกษตรกรที่ได้รับน้ำจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ชื่อว่าโครงการอุโมงค์ผันน้ำลำพยังภูมิพัฒน์อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ตำบลคุ้มเก่าอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ก่อสร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ซึ่งอยู่ทางฝากจังหวัดมุกดาหารนะคะมาเติมให้แก่อ่างเก็บน้ำลำพยังทำให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะรวมถึงยังสามารถขยายพื้นที่รับน้ำได้มากยิ่งขึ้นด้วยการก่อสร้างอุโมงค์ลอดนะคะใต้ภูเขาภูบักดีเพื่อกระจายน้ำแล้วก็ส่งน้ำให้กับราษฎรในพื้นที่ตำบลคุ้มเก่าอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะเรื่องของน้ำเนี่ยนะคะได้ถูกนำมาพัฒนาจนการเกษตรเนี่ยเกิดผลสำฤทธิ์ค่ะแล้ววันนี้เราจะไปคุยกับผู้ใหญ่วิเศษคำชโยผู้ใหญ่บ้านหมู่9ตำบลคุ้มเก่าอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์เกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์จากอุโมงค์ผันน้ำลำพยังภูมิพัฒน์อำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะตอนนี้ผู้ใหญ่อยู่ในสายกับเรานะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะผู้ใหญ่วิเศษคะในเรื่องของกิจกรรมการเกษตรในพื้นที่อำเภอเขาวงบ้านเราส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านจะประกอบการเกษตรด้านใดบ้างอะคะ
3: ในอำเภอเขาวงเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะครับซึ่งยึดอาชีพเกษตรกรเป็นหลักอาชีพหลักเกือบ 80% นี้เป็นอาชีพของการทำนาน
2: ะ
3: ครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แล้วก็ทำนานั่นก็คือปลูกข้าวเหนียวเป็นหลักเลยนั่นก็คือข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์นะครับซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยแล้วนะครับ
2: ค่ะ
3: แล้วก็หลังจากที่ดูการทำนาก็จะมีการปลูกพืชหลังนานะครับแล้วก็มีการเลี้ยงสัตว์ซึ่งอำเภอเขาวงในพื้นที่ที่ผมอยู่นี่ทำนาปีละครั้งครับแล้วก็ทำเกษตรผสมผสานนะครับตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็เป็นเกษตรกรชาวผู้ไทยนะครับที่ทำวิถีชีวิตและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวพุทธไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับ
2: ค่ะพูดถึงบอกว่าเป็นชาวพุทธไทยอย่างนั้นการทำนาของชาวพุทธไทยจะแตกต่างจากที่อื่นไหมคะผู้ใหญ
3: ่เป็นการทำนาที่แตกต่างนะครับมีความโดดเด่นเฉพาะตัวนะครับโดยพื้นที่เนี่ยก็มีภูเขาล้อมรอบอยู่แล้วนะครับ
2: ค่ะ
3: แล้วก็การทำนาเนี่ยก็เป็นแบบวิถีที่สืบทอดกันมาก็คือทำนาดำนะครับ
2: ค่ะแล้วอย่างนี้การปลูกข้าวแบบนี้เราต้องอาศัยน้ำมาหล่อเลี้ยงผืนนาให้ข้าวเนี่ยมันเจริญเติบโตแล้วก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องน้ำไม่พอเพียงบ้างไหมคะ
3: เมื่อก่อนนะครับประสบปัญหาอย่างมากที่สุดเลยนะครับจนชาวนาเนี่ยทำนาบางครั้งเนี่ยไม่ได้ ผลผลิตเท่าที่ควรนะครับในอดีตนะครับพื้นที่หลายแห่งหลายพื้นที่ทำนาเนี่ยเราใช้เกษตรน้ำฝนเป็นหลักต้องดูฝนเนี่ยต้องทอดีหากปีไหนเนี่ยครับฝนนี่ทิ้งช่วงไม่ตกต้องตามฤดูกาลเนี่ยผลผลิตนี่จะลดลงทันทีแทบจะไม่ได้บางคนก็ทำนาทิ้งเปล่าประโยชน์โดยไม่ได้ผลผลิตอะไรมาเลยนะครับเกษตรกรเนี่ยก็ต้องเผชิญความเสี่ยงสูงนะครับที่ผ่านมาในรายได้ก็ไม่แน่นอนและบางครอบครัวก็ต้องออกไปทำงานต่างถิ่นเพราะว่าทำนาแล้วมันไม่ประสบผลสำเร็จนะครับผลผลิตไม่ดีแต่สิ่งที่ดีใจนะครับสิ่งที่ดีใจก็คือเมื่อมีโครงการผ่านน้ำลำพยางภูมิพัฒน์มาในพื้นที่ก็ทำให้มีน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้นนะครับเกษตรกรก็สามารถวางแผนการผลิตได้ดีขึ้น
4: ค่ะ
3: แล้วก็ความเสี่ยงต่างๆนี่นะครับก็ลดลงนะครับคือเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็ความมั่นคงในการประกอบอาชีพมากขึ้นครับ
4: เมื่อสักครู่ผู้ใหญ่พูดถึงข้าวเหนียวขาววงบอกว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่เราเรียกว่า GI นะคะตรงนี้พิเศษแตกต่างจากข้าวเหนียวที่อื่นยังไงครับผู้ใหญ
3: ่ข้าวเหนียวขาววงนี่นะครับเป็นข้าวเหนียวที่เป็นเมล็ดพันธุ์กอขอ6ที่กรมการข้าวนี่แจกจ่ายไปทั่วประเทศให้ชาวนาทั้งประเทศได้ปลูกกันในทุกพื้นที่แต่พอข้าวพันนี้เนี่ยมาปลูกที่อำเภอเขาวงทำให้ข้าวเหนียวตัวนี้นะครับมีความเหนียวนุ่
4: ม
3: แล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็เม็ดสีใสสวยเวลานึ่งแล้วนี่เมื่อเก็บไว้ในอุณหภูมิที่ดีปุ๊บเนี่ยตอนเย็นยังทานได้เลยครับเป็นวันเลย
4: อ๋อยังนุ่มอยู่เลย
3: ยังนุ่มอยู่เลยครับ
4: ค่ะ
3: ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยเมื่อปีพ.ศ. 2552
4: ค่ะ
3: ซึ่งทำให้ขาววงมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เป็นข้าวที่สร้างชื่อเสียงให้กับคนขาววงมากๆเลยครับ
4: ค่ะ
3: สิ่งที่ผมทำมานามาทั้งชีวิตนี่สิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คือน้ำนี่เปลี่ยนชีวิตคนขาววงอย่างชัดเจนโดยเฉพาะน้ำประทายจากพ่อหลวงแล้วก็น้ำจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับจากเดิมที่กังวลทำนามาเรื่อยๆนี่น้ำไม่พอใช้บ้างนะครับแล้วก็ชาวนานี่ทำนานี่ก็รอแต่น้ำฝนนะครับรอฝนพอได้โครงการนี้มาได้โครงการอุโมงค์ผ่านน้ำมาปุ๊บนี่ได้น้ำช่วงฤดูน้ำมากเนี่ยก็ได้น้ำมากักเก็บแล้วมาเติมแล้วก็ทำให้การทำนาในแต่ละปีถึงฝนจะทิ้งช่วงเราก็ยังมีน้ำที่กักเก็บและน้ำจากอุโมงค์ลงมาเติมให้ชาวนาปลูกข้าวได้ทันตามฤดูกาลแล้วก็ให้ผลผลิตที่ดีนะครับเป็นพื้นที่ที่ได้อานิสงส์ยิ่งใหญ่มากๆเลยครับ
4: ค่ะก็ได้น้ำจากน้ำพระทัยพระองค์ท่านนะคะแล้วอย่างนี้ผู้ใหญ่คะเห็นบอกว่าเรามีการจัดตั้งกลุ่มกันด้วยใช่ไหมที่บ้านเราชื่อกลุ่มว่าฮักแพงแบ่งปัน
3: ครับ
4: การร่วมกลุ่มตรงนี้เกิดผลดียังไงบ้างอะคะ
3: กลุ่มฮักแพงแบ่งปันนี่เกิดจากแนวความคิดของกลุ่มเกษตรกรเรานี่แหละครับว่าถ้าเราทำนาอยู่คนเดียวหรืออยู่คนเดียวไม่มีกลุ่มนี่ก็คงจะไปไม่ได้ไกลแล้วก็ทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้นะครับพอเรารวมกันนี่ถ้าเรารวมพลังกันนี่ในความคิดนี่แสดงว่าเราจะต้องสร้างโอกาสให้กับตัวเราเองและกลุ่มได้มากนะครับปัจจุบันนี่เราก็ทำงานตั้งแต่เริ่มรวมกันนะครับเป็นผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวรวมกันแปรรูปแล้วก็ทำตลาดแล้วก็เชื่อมโยงในส่วนต่างๆนะครับโดยที่กลุ่มเรานี่ตั้งไว้ตั้งแต่การเริ่มตั้งกลุ่มแรกหนึ่งเราจะต้องพึ่งตนเองให้ได้ผู้ที่จะเข้ามารวมกลุ่มแล้วก็เราจะต้องมาพึ่งพากันเองเสร็จแล้วเราจะต้องสร้างภาคีเครือข่ายสุดท้ายสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ก็คือเราจะต้องเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นี่คือการสร้างกลุ่มฮักแพงแบ่งปันเราจะไม่มาหาผลประโยชน์แต่เราจะแบ่งปันกันในการตั้งแต่ผลผลิตบ้างแบ่งกันปันถ้าตามภาษาอีสานก็คือแบ่งอยู่แบ่งกินตามวิถีของชาวผู้ไทยนะครับ
4: นอกจากกลุ่มฮักแพงแบ่งปันจะพึ่งพากันแล้วก็สร้างภาคีเครือข่ายในเรื่องของการทำนาตรงนี้แล้วได้มีส่วนร่วมในเรื่องของการบริหารจัดการสายน้ำตรงนี้ยังไงบ้างไหมคะผู้ใหญ
3: ่ครับการมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำนี่นะครับเราก็ถ้ามีน้ำมาใช้อย่างเดียวนี่ก็คงไม่พอนะครับจะต้องมีการบริหารจัดการร่วมกันแล้วก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ใช้น้ำนะครับของประจำตำบลมีการวางแผนในการส่งน้ำในการแบ่งกันว่าคลองแต่ละเส้นนี่ให้ใครใช้ก่อนบ้างทุกคนก็จะหนักว่าน้ำนี่เป็นทรัพยากรส่วนรวมนะครับเราก็จะต้องใช้น้ำอย่างรู้ค่าแล้วก็จะต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชุมชนนะครับ แล้วก็ช่วยกันดูแลระบบส่งน้ำในพื้นที่ถ้ามันชำรุดในต่างเราก็ให้คณะกรรมการช่วยกันแล้วก็ถ้าแก้ไขในเบื้องต้นไม่ได้เราก็รายงานกลุ่มชนที่รับผิดชอบอยู่ในพื้นที
4: ่ทราบมาว่าวันนี้ผลผลิตข้าวเหนียวเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์สินค้า GI ที่ขึ้นชื่อเนี่ยไม่ได้ปลูกแล้วก็จำหน่ายเฉพาะในประเทศเท่านั้นเห็นบอกว่าไปเปิดตลาดที่ต่างประเทศด้วยเหรอครับผู้ใหญ
3: ่ใช่ครับใช่คือจริงๆแล้วนี่กลุ่มฮักแฟงแบ่งปันของเราเนี่ยเป็นกลุ่มนำร่องนะครับในการเริ่มนำข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์นี่ไปเผยแพร่ในต่างประเทศนะครับเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยผมนี่ในฐานะประธานกลุ่มนะครับก็ได้มีโอกาสนำข้าวเหนียวนะครับไปจัดแสดงนะครับที่เมืองกวางโจวประเทศจีนนะครับครั้งแรกในชีวิตที่ได้ไปก็ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างมากเลยครับ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: แนวทางที่เราอยากจะทราบคือเมื่อเราได้นำสินค้าไปเผยแพร่ให้คนทั่วประเทศทั่วโลกได้รู้จักแล้วนี่สิ่งที่กลับคืนมาเนี่ยเราจะต้องพัฒนามาตรฐานของเราให้ไปทันต่อระบบโลกเราก็ต้องกลับลงมาสร้างมาตรฐานสินค้าเท่านี้ของเราเนี่ยให้ได้มาตรฐานเราจะต้องมีแบรนด์ของเรานะครับซึ่งเป้าหมายของเราคือจะต้องทำข้าวเหนียวของวง GI นี่ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลต่อไปนะครับแต่เป้าหมายที่เราคุยกันคือเราไม่ใช่เพียงแค่จะขายข้าวแต่เราจะขายเรื่องราวและวิถีชีวิตแล้วก็คุณค่าของชุมชนของชาวผู้ไทยของเรานี่เข้าไปสู่ตลาดโลกให้คนได้รู้จักครับ
4: และจากพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ที่ได้พระราชทานไว้ความตอนหนึ่งว่าคนไทยนี้ต้องมีข้าวแม้ข้าวที่ปลูกในเมืองไทยจะสู้ข้าวที่ปลูกในต่างประเทศไม่ได้เราก็ต้องปลูกตรงนี้ทางกลุ่มของเราได้มีการคิดหรือวางแนวทางในเรื่องของการสืบสานรักษาและต่อยอดเรื่องการปลูกข้าวไม่ให้สูญหายไปอย่างไรบ้างคะ
3: อ๋อครับคือในเบื้องต้นนี่นะครับในกลุ่มเราคุยกันมาตลอดว่าศาสตร์พระราชาเนี่ยไม่ใช่เรื่องในตำราแต่มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเราและเราได้นำมาใช้จริงทำให้ชีวิตเราเนี่ยมั่นคงนะครับพวกเราก็จึงยึดแนวทางศาสตร์พระราชาให้เป็นหลักในการพัฒนานะครับปัจจุบันกลุ่มฮักแพงแบ่งปันของเรานี่นะครับก็ได้ดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้คุณภาพจัดทำทะเบียนแปลงผลิตต่างๆแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชนลูกหลานคนรุ่นใหม
4: ่
3: นะครับพร้อมทั้งการสร้างภูมิปัญญาชุมชนนี่ให้กลุ่มและก็ให้ประชาชนนี่รักษาแล้วก็ต่อยอดไม่สูญหายนะครับเราเชื่อว่าการรักษาเมล็ดพันธุ์การรักษาพื้นนาการรักษาคนรุ่นใหม่ไว้ในชุมชนก็คือการสืบสานพระราชปณิธานที่ดีที่สุดของในหลวงรัชกาลที่9นะครับว่าจะต้องสานต่อให้ได้จะต้องสร้างให้เกิดความยั่งยืนแล้วก็ส่งต่อให้ลูกหลานในรุ่นต่อไปนะครับ
4: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่วิเศษคำชยโยนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่9ตำบลคุ้มเก่าอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ได้มาเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังให้เรารู้จักกับกลุ่มฮักแพงแบ่งปันนะคะผู้ที่ปลูกข้าวเหนียวเขาวงนะคะขอบคุณนะคะ
3: ครับผม
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับ
4: ค่ะสำหรับใครที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถกลับไปติดตามได้นะคะจากทางเว็บไซต์ JS100 ค่ะทาง YouTube JS100 Radio และทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปร.ค่ะ www.rdpb.go.th นะคะรวมไปถึงทางหน้าเพจ Facebook ของสำนักงานกปร.ด้วยค่ะติดตามรายการได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สำนักงานกปร.ร่วมสืบสานงานพระราชดำริ
0: ค่ะติดตามกันได้ทั้งในทุกวันอังคารเวลาเดียวกันนี้นะคะรวมทั้งฟังย้อนหลังในช่องทางที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเมื่อช่วงก่อน11โมงนะคะรับแจ้งว่ามีพบผู้เสียชีวิต3รายเลยนะคะพื้นที่เอื้ออาทรบางคูวัดค่ะผู้เสียชีวิต3รายค่ะนะคะในเอื้ออาทรบางคูวัดเป็นเขตอำเภอเมืองปทุมธานีนะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการชันสูตรแล้วก็สอบสวนกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะเพราะว่าเสียชีวิต3รายเลยค่ะในจุดตรงนี้นะคะแล้วก็เรื่องของการจราจรนะคะคุณชาย2พี่น้องค่ะคุณชาย2พี่น้องเนี่ยแจ้งว่ามีอุบัติเหตุค่ะนะคะเป็นอุบัติเหตุที่กาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกค่ะนะคะเป็นฝั่งขาออกเป็นช่วงของต่างระดับปทุมเสนามุ่งหน้ามาที่สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา จุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงหน้า PTT Station ก่อนถึงทางขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณสัก200เมตรได้นะคะอุบัติเหตุระหว่างรถเก๋งกับรถพ่วง18ล้อค่ะชนกันขวางอยู่ในช่องทางกลางของช่องทางด่วนค่ะจุดนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะจสร.ได้ประสานงานไปที่ตำรวจทางหลวงบางคูหลวงให้แล้วค่ะการจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้าอยู่นะคะในฝั่งกลับกันการจราจรเคลื่อนตัวได้คุณวิจารณ์ค่ะก็แจ้งอุบัติเหตุที่ถนนราชปรารภในฝั่งขาออกค่ะช่วงของนิคมมักกะสันมุ่งหน้ามาทางหมอเหล่งนะคะจุดเกิดเหตุนี้อยู่เลยทางรถไฟมักกะสันไปนิดเดียวเองค่ะมีเก๋งกับแท็กซี่ชนกันแล้วก็ขวางอยู่ในช่องซ้ายนะคะจุดนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะการจราจรนั้นชะลอตัวในบัดเหตุในจุดนี้นะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะวันนี้บัดเหตุแจ้งมาก็ค่อนข้างเยอะนะคะตอนนี้อยู่ที่22รายนะคะเห็นเชื่อว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็น่าจะมาจากเรื่องของฝนตกถนนลื่นค่ะทำให้เกิดบัดเหตุนะคะแต่ว่าก็ยังไม่รุนแรงถึงขั้นว่ามีผู้เสียชีวิตหรือว่าอะไรอย่างไรนะคะสำหรับบัดเหตุที่เกิดขึ้นคุณหนุ่มไฟฟ้าค่ะใช้ถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าจากตัดกับกาญจนาภิเษกมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับชัยพฤกษ์การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าฝนตกนะคะแล้วก็ช่วงโรงเรียนเด่นล่าเนี่ยบอกหูฝนตกระดับ3เลยค่ะทัศนวิสัยการมองเห็นไม่ค่อยดีนะคะบางคันไปจอดในปั๊มพักก่อนนะคะพักก่อนดีกว่าก่อนที่จะรอให้ฝนซาแล้วค่อยเดินทางต่อนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันค่อนข้างเสี่ยงนะคะเนื่องจากว่าฝนตกแรงมากนะคะทางด้านของถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะก็ดีค่ะดิฉันว่ารถที่จอดหลบกันนะคะในปั๊มนะคะขอพักกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวฝนซาค่อยไปเพราะว่าเวลาที่เราขับรถค่ะแน่นอนนะคะเรื่องของความปลอดภัยนะคะยิ่งคนที่ขับรถมาแล้วก็มีทักษะในการขับรถมีประสบการณ์ในการขับรถเนี่ยคือก็จะเข้าใจว่าถ้าสภาพมันเป็นแบบนี้เนี่ยเราพักก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งฝืนไปนะคะหรือว่าบางทีเส้นทางที่อาจจะแบบมีน้ำท่วมไม่แน่ใจเดี๋ยวขับไปเสียอะไรล้วนแล้วแต่เป็นการขับที่ทำให้เกิดความปลอดภัยนะคะซึ่งเนี่ยรู้สึกดีมากๆเลยนะคะว่าคนที่ขับรถเนี่ยคือมีความระแวดระวังระมัดระวังนะคะเพื่อให้การเดินทางเป็นการเดินทางที่ปลอดภัยนะคะไม่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะก็ยินดีต้อนรับค่ะสู่โครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่บริษัทริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยนะคะที่เราทำโครงการนี้ค่ะนะคะโดยมีสิทธิประโยชน์ที่นอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์นะคะสิทธิประโยชน์ก็คือว่าพอคุณเป็นผู้ขับรถดีเนี่ยก็จะมีเงินกองทุนของโครงการคืนให้เฉลี่ยกันไปนะคะโดยหลักการเป็นแบบนี้ค่ะคือว่าท่านที่ทำประกันภัยรถยนต์พร้อมๆกันในโครงการคนรักรถก็จะจัดไว้ในกลุ่มเดียวกันพอสิ้นปีก็สแกนดูว่าแต่ละกลุ่มนะคะเป็นไงบ้างก็ดูจากว่าสินใหม่ในแต่ละกลุ่มนะคะว่ากลุ่มนั้นๆใช้สินใหม่ไปถ้าหากว่าไม่เกิน 70% นะคะก็จะมีเงินกองทุนคืนให้เฉลี่ยกันไปนะคะแล้วก็โครงการคนรักรถเนี่ยมีทั้งเป็นประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3สำหรับประเภท3ก็จะเป็นรถที่อายุมากกว่า7ปีขึ้นไปนะคะซึ่งสามารถเข้าร่วมทำประกันได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลปิกอัพเชิงพาณิชย์ค่ะสิทธิประโยชน์นะคะมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษนะคะแล้วก็มีเงินกองทุนคืนถ้าเป็นผู้ขับรถดีดูจากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มนะใช้ไปไม่เกิน 70% ในปีนั้นๆ นะคะท่านที่สนใจนะคะตอนนี้นะคะสำหรับเบี้ยประกันภัยประเภท3นั้นผ่อน 0% ได้3เดือนค่ะถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลข02150888 02150888กับบริษัทวิริยประกันภัยจำกัดมหาชนโครงการคนรักรถซึ่งหมายเลขนี้นะคะ02150888นี้ถามได้ทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประเภท3ของโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะส่วนในช่วงเวลานี้นะคะที่ติดตามกันนะคะกรณีเมื่อช่วง 10:09 ซึ่งเกิดเหตุเป็นเพลิงไหม้นะคะที่หม้อแปลงนะคะภายในสถานีของกฟผ.นะคะเป็นสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกของกฟผ.นะคะก็สามารถที่จะควบคุมได้แล้วนะคะส่วนเรื่องของ สาเหตุหรือว่าอะไรอย่างไรนะคะตอนนี้กำลังสอบถามเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกันอยู่นะคะคิดว่าเจ้าหน้าที่ก็คงยุ่งกันอยู่นะคะสำหรับในช่วงตอนนี้ถ้ามีอะไรความคืบหน้านะคะเดี๋ยวมาเพิ่มเติมให้ทราบกันต่อไปค่ะส่วนเรื่องของฝนนะคะเรื่องของฝนค่ะนะคะตอนนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะจากการดูเรดาร์นะคะตอนนี้เราก็จะดูเรดาร์กันเรียกว่าเป็นกิจวัตรกันเลยนะคะเพราะว่าสภาพฝนเนี่ยไม่ค่อยสภาพอากาศเนี่ยนะคะมันก็ทำให้หลายๆคนคือแบบว่าเห็นแล้วเกิดแบบกังวลกลัวนะคะยิ่งคนที่บ้านถูกน้ำท่วมมาเนี่ยนะคะว่าต้องแบบพอเห็นฟ้าทะมึนมันเนี่ยกลัวแน่นอนว่ามันจะหนักขนาดไหนอะไรหรือเปล่านะคะในตอนนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะพบเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะที่ฝั่งพระนครแล้วก็ฝั่งธนบุรีค่ะเคลื่อนตัวมาในแนวทิศตะวันตกแนวโน้มยังคงที่อยู่นะคะส่วนฝนรวมสูงสุดที่เขตมีนบุรีหนองจอกค่ะอยู่ที่ 57.5 มิลลิเมตรนะคะถือว่าตกเยอะมากแต่ว่าก็เคลื่อนตัวค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วที่ปลายชั่วโมงเนี่ยมันยังอยู่ทางด้านตะวันออกตอนนี้แบบขยับเข้ามาสู่พื้นที่เขตพระนครแล้วนะคะแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวมาทางด้านของตะวันตกนะคะเป็นเซลล์ที่ใหญ่คือมันรวมกันมาแบบเป็นเซลล์ใหญ่ทีเดียวค่ะแต่ว่ากำลังเนี่ยไม่ถึงกับหนักมากเท่าไหร่นะคะในตอนนี้ค่ะที่บอกว่าคนที่เจอกับบ้านน้ำท่วมมาก็จะกังวลนะคะอย่างในเอสของ JS ลอร์ดเรดิโอนะคะก็มีคุณลัคกี้ที่โพสต์มาเมื่อสักครู่นี้นะคะบอกว่าน้ำลงเมื่อวานก็เก็บกวาดเช็ดถูนะคะแต่เมื่อคืนมีฝนตกมาเช้ามันก็ตกอีกน้ำก็เข้าบ้านอีกรอบคือวนแบบนี้มา3วันแล้วนะคะบ้านนั้นอยู่ในพื้นที่ของเคหะร่มเกล้า41นะคะซึ่งน้ำท่วมถนนนะคะยังไม่ลดลงนะคะแต่ว่าในบ้านเนี่ยคือแห้งแล้วนะคะแต่เจอฝนมาก็เข้าบ้านมาอีกนะคะก็เช็ดกันไปนะคะวนไปแบบนี้ค่ะเพราะว่าในสัปดาห์นี้มันก็จะเป็นลักษณะอากาศแบบนี้นะคะที่ยังมีโอกาสเกิดฝนได้นะคะแล้วก็ยิ่งช่วงของปลายสัปดาห์ค่ะนะ9ถึง11 12เนี่ยนะคะที่ทางกรมอุตุก็ยังคงเตือนกันนะคะเพราะมันมีทั้งความเป็นมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ลงมานะคะลงมาเรื่อยลงมานะคะแล้วก็มาเจอกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะทำให้กลายเป็นฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะคะกรุงเทพมหานครปริมณฑลนั้นก็โดนอยู่ในพื้นที่นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนั้นถ้าหากว่าท่านใดของขึ้นที่สูงยังไม่ได้เอาลงเรียกว่านิดนึงนะเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่อยดำเนินการนะสัปดาห์หน้าฝนน่าจะแบบคลี่คลายลงมากกว่านี้นะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้ที่มีแจ้งเรื่องของทั้งข้อมูลการจราจรนะคะแล้วก็เรื่องที่แจ้งลืมของเอาไว้บนรถแท็กซี่นะคะก็มีทางเจ้าหน้าที่โรงแรมอวานีรัชดานะคะแจ้งแทนชาวนักเที่ยวชาวเกาหลีนะคะว่าลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้เป็นของผู้ชายนะคะข้างในมีเงินมีบัตรเครดิตค่ะลืมไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ขอไข่8546กทม.นั่งจาก RCA มาลงที่ Fortune Town เมื่อช่วงประมาณ 04:00 นะคะแล้วก็ลืมเอาไว้แต่ทีนี้เนี่ยแท็กซี่สีที่เป็นอะไรเนี่ยจำได้นะคะเขียวเหลือง1มม.ขอไข่8546นะคะเป็นของนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีฝากด้วยนะคะเผื่อว่าท่านใดเก็บได้ยังไงก็ประสานมาได้ที่จสร้อยนะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขของเรานะคะดอกจัน1808โทรฟรีค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งค่ะ
5: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
6: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
7: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
2: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1:1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
6: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
7: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
8: อะดูนี
7: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
8: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
7: โหเร็วจัง
8: บอกแล้วไงไวไหม
9: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
10: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
9: จะ พิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
11: กรุงเทพสมุทรสาครติดแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะใช้ M82 มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงเดินทางสะดวกรวดเร็วเชื่อมกรุงเทพสู่จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ให้ทุกการเดินทางของคุณง่ายเหมือนติดปีกเตรียมรถให้พร้อมแล้วไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบน M82 ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด82
12: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
13: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: โดนครับซื้อครับ
14: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
15: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
16: เก่งที่ขับรถดึก
15: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm. พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกูเท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
16: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
17: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
16: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
18: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
16: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
19: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
0: ค่ะในช่วงนี้นะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะการจราจรคุณท็อปเนี่ยแจ้งว่าถนนรามอินทราในฝั่งขาออกค่ะช่วงของกม8มาทางแฟชั่นไอแลนด์นะคะเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าเลยสะพานรามอินทรากม8มาจะมีน้ำท่วมขังใน2ช่องทางซ้ายนะคะรถเล็กก็วิ่งขวานะคะส่วนคุณมนตรีเนี่ยใช้ทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์เป็นฝั่งพระราม2มาทางบางนาค่ะแจ้งว่าช่วงของเหนืออนุสาวรีย์คุณกะลามาทางด่านบางครุสุขสวัสดิ์เนี่ยนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าทีเดียวค่ะส่วนฝั่งกลับกันไปได้รวมทั้งท้องฟ้าเนี่ยมืดครึ้มเลยนะคะมืดครึ้มมากๆส่วนคุณท็อปเพิ่มเติมค่ะอุบัติเหตุที่รามอินทราในฝั่งขาออกช่วงกม8มาทางแฟชั่นไอแลนด์จุดเกิดเหตุนั้นอยู่โรงพยาบาลศิริแพทย์มาประมาณ500เมตรนะคะเป็นเก๋งกับกระบะชนกันขวางอยู่ในช่องทางกลางนะคะจุดนี้ไม่มีคนเจ็บค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะแล้วก็ในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะในช่วงนี้มาเพิ่มเติมกับกรณีที่รายงานไปว่ามีพบศพ3รายนะคะในเอื้ออาทรบางคูวัดที่ปทุมธานีนะคะเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกับทางพันตำรวจโทชัยพัฒน์อารีวงศ์สารสอบสวนของสภ.เมืองปทุมธานีสวัสดีค่ะ
20: สวัสดีครับ
0: ค่ะ3รายที่เสียชีวิตในเอื้ออาทรนี้ในห้องเดียวกันเลยเหรอคะสารวัตรคะ
20: ใช่ครับเป็นในห้องนอนเดียวกันครับ
0: โอ้แล้วเหตุการณ์เป็นยังไงอะคะ
20: ก็คือช่วงเช้าเนี่ยครับทางอาจารย์ของเด็กทั้ง2คนที่เสียชีวิตเขาเห็นว่าผิดสังเกตตัวเด็กเนี่ยไม่ได้ไปโรงเรียน2วันแล้วตั้งแต่วันจันทร
0: ์ค่ะ
20: ตอนเช้าวันอังคารเนี่ยเขาก็เลยมาตามดูที่ห้องที่บ้านพัก
0: ค่ะ
20: เขามีข้อมูลบ้านพักอยู่ครับก็มาเนี่ยก็พบว่าห้องเนี่ยปิดจากด้านล็อกจากด้านในหมดเลยครับ
0: ค่ะ
20: ครับแล้วก็เลยแจ้งทางนิติบุคคลของอาคารชุดเรือถอนเนี่ยครับให้มาช่วยเปิดเมื่อเปิดไปแล้วก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งที่เจ้าที่กู้ภัยมาช่วยเปิด
0: ค่ะ
20: ครับก็เลยเปิดเข้าไปด้านในก็พบว่ามีนอนเสียชีวิตกันอยู่สามคนอยู่ในห้องนอนนะครับ
0: อีกศพหนึ่งเป็นผู้ใหญ่
20: ศพทั้งหมดเนี่ยเป็นแม่หนึ่งคนครับอายุ42แล้วก็เป็นลูกสาว2คนอายุ9ขวบกับ7ขวบ
0: โอ้โหยังเด็กทั้งคู่เลยนะคะ
20: ครับใช่ก็เข้าไปในห้องก็มีการใช้เหมือนใช้สก็อตเทปและซีนะครับปิดตามขอบประตูหน้าต่างล็อกประตูจากด้านในก็เลยต้องดันประตูเข้าไปแล้วก็มีเตาอ้างโล่เตาเหมือนกระทะนะ
0: ค่ะค่ะ
20: กระทะแล้วก็ถ่านไฟจุดไฟอยู่ อยู่ด้านในแต่ไฟได้มอดหมดแล้ว
0: ค่ะ
20: ฟังเข้าไปครับ
0: แต่ว่าคือไฟมันไม่ได้ลามก็อยู่เฉพาะในเตานั้น
20: ใช่ใช่ครับ
0: โอ้เอาแล้วทีนี้ในวันที่เกิดเหตุก็น่าจะเป็นเหมือนเป็นวันจันทร์แล้วข้างห้องไม่ได้กลิ่นอะไรเลยเหรอคะถึงแม้ว่าจะซีลห้องก็ตาม
20: เราใช้แต่เป็นเหมือนเป็นผ้าเป็นแล็กซีนอาจจะมันอยู่กันเป็นเหมือนเป็นชุมชนเป็นอาคารชุดนะครับ
0: ค่ะค่ะ
20: น่าจะมีการจุดไฟอะไรเป็นเรื่องปกติผมไม่แน่ใจนะว่า
0: ค่ะ
20: แต่สอบถามมาเขาไม่ได้ยินเสียงเด็กเล่นกันคุยกันมาเพิ่งวันสองวันแล้วล่ะ
0: ค่ะ
20: แต่ก็ต่างคนต่างอยู่เพราะ
0: ค่ะ
20: ต่างคนต่างทำงานน่าจะไม่ได้สนใจกัน
0: ค่ะแล้วในที่เกิดเหตุแบบว่าเหมือนแบบมีเขียนจดหมายหรืออะไรแบบ สั่งเสียอะไร
20: เองไม่อยู่ครับมีเป็นเขียนในสมุดโน้ตไว้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการว่าฝากจัดการดูแลศพฝากนิทางนิติบุคคลจัดการดูแลศพแล้วก
0: ็
20: ทางทรัพย์สินไปในห้องอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะก็ดูแล้วเหมือนมีการเตรียมการกันอะไรมาด้วย
20: ครับครับ
0: แล้วทีนี้เนี่ยคือในจุดนี้สันนิษฐานว่าเสียชีวิตมานานแค่ไหนแล้วอะคะ
20: ประมาณ 1-2 วันครับ
0: 1-2 วันก็จะเป็นวันอาทิตย์กับวันจันทร
20: ์วันจันทร์ประมาณนี้ครับ
0: ค่ะคุณแม่ที่เสียชีวิตในห้องเนี่ยคุณแม่เขาทำอาชีพอะไรพอจะมีให้ข้อมูล
20: เบื้องต้นเป็นพนักงานบริษัท
0: ค่ะ
20: อยู่ที่ปทุมเนี่ยแหละครับ
0: อ๋ออยู่ในพื้นที่ตรงนั้นก็อยู่กัน3คนแม่ลูกใน
20: ใช่ครับ
0: ในห้อง
20: เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
0: อ๋อค่ะส่วนเรื่องปัญหาอะไรแล้วเราสามารถติดต่ออะไรทางญาติได้หรือยังคะสัง
20: ตอนนี้ได้ติดต่อทางที่เป็นแม่ของเขาเรียกว่ายายแล้วกัน
0: ค่ะ
20: ทางยายที่อยู่ต่างจังหวัด
0: ค
20: ่
0: ะ
20: กำลังวางแผนเดินทางกันที่มาแล้วก็ตัวทั้งพี่สาวแล้วก็น้องสาวของ
0: คุณยาย
20: เสียชีวิต
0: คุณยายคงตกใจหน้าดูกันนะว่าแจ้งไปแบบนี้
20: ก็กำลังวางแผนเดินทางมาว่าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลครับ
0: ค่ะคือตอนที่เกิดเหตุที่ถามสารวัตรไปว่าคือควันมันก็ไม่ได้แบบเล็ดลอดอะไรออกมาเลยเพราะว่าอุดเอาไว้อย่างดีซีลเอาไว้แบบแน่น
20: สอบถามข้างห้องก็ไม่ได้มีแจ้งว่าผิดปกติอะไรแต่แค่ว่าไม่ค่อยได้ยินเสียงที่ว่าเด็กเล่นอะไรเงี้ย
0: ค่ะแต่ก็ไม่ได้สงสัยอะไรนะคะ
20: ครับ
0: มาจากที่คุณครูสงสัย
20: คร
0: ับ ค่ะอันนี้ต้องมีการแบบตรวจวงจรปิดอะไรเพิ่มเติมอะไรอย่าง
20: น
0: ี้ด้วยไหมคะ
20: ตอนนี้กำลังไล่ดูว่ามีการเข้าที่ว่าเด็กเล่นอะไรเงี้ย
0: อ๋อค่ะแต่ก็ไม่ได้สงสัยอะไรนะคะ
20: ครับ
0: มาจากที่คุณครูสงสัย
20: ครับ
0: ค่ะอันนี้ต้องมีการแบบตรวจวงจร

0: ทุกข์หรืออะไรยังไงกันหรือว่า
1: ตอนนี้ยังครับยังไม่มีการพูดมีการเลยครับเพราะว่ายายนี่ก็อายุค่อนข้างเยอะแล้วก็มีโรคประจำตัวด้วยครับแต่ก่อนก็เคยอยู่ด้วยกันนี่แหละครับแต
0: ่
1: เนื่องจากอาการป่วยก็เลยกลับไปให้ญาติที
0: ่ต่าง
1: จังหวัดดูแลกลับไปได้หลายวันแล้ว
0: ค่ะก็อยู่กันสามแม่ลูกนะคะ
1: ใช่ครับปกติยายจะเป็นคนเลี้ยงหลานสองคนแต่ทีนี้มีอาการป่วยก็เลยต้องกลับไปพ
0: ัก
1: ฟื้นที่ต่างจังหวัด
0: ค่ะ
1: ก็เป็
0: นเรื่องเศร้าของวันนี้นะที่เกิดขึ้นนะคะก็ช่วงนี้ขอบพระคุณทางสารวัตรมากเลยนะคะ
1: ครับผมครับยินดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ฟังแล้วเศร้าเนาะกับเพจที่เกิดขึ้นนะว่าการที่ตัดสินใจที่จะจบชีวิตนะคะกับครอบครัวนะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็ลูกอีกสองคนนะคะที่เอื้ออาทรบางคูวัดปทุมธานีนะคะที่เป็นจุดที่เกิดเหตุพบศพนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้นะคะคนที่อยู่ก็สู้กันต่อไปนะคะในช่วงนี้ค่ะมาที่ข้อมูลที่เราได้รับแจ้งเข้ามานะคะทั้งเรื่องของสภาพการจราจรนะคะแล้วก็ในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังนะคะก็เพิ่มเติมอัปเดตกันนะคะทางสน.มีนบุรีนะคะได้งานจราจรเนี่ยนะคะได้เพิ่มเติมการจราจรนะคะว่าเส้นทางบนถนนสิริวงศ์นะคะช่วงของแยกพรสุดามาที่เรือนจำมีนบุรีค่ะในขณะนี้มีน้ำท่วมสูงประมาณขอบทางเท้านะคะรถเล็กผ่านได้แต่ว่าให้วิ่งขวาช่องเดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่าช่องซ้ายช่องกลางเนี่ยระดับน้ำมันยังค่อนข้างสูงอยู่ค่ะส่วนจุดกลับรถที่ใต้สะพานหน้าเรือนจำเจ้าหน้าที่ปิดการจราจรเลยนะคะเพราะว่าน้ำมันสูงค่ะรถไม่สามารถที่จะไปกลับรถใต้สะพานได้นะคะต้องไปต่อข้างหน้าค่ะนะคะเป็นข้อมูลที่ทางสน.มีนบุรีได้เพิ่มเติมให้ทราบกันสำหรับเส้นทางด้านของถนนสุวินทวงศ์นะคะส่วนในเส้นทางนะคะที่ในขณะนี้นะคะยังมีปัญหาน้ำท่วมขังนะคะอันนี้เป็นเส้นทางทางด้านขององครักษ์บางน้ำเปรี้ยวค่ะช่วงตำบลบางลูกเสือที่น้ำท่วมสูง1เมตรนะคะรถเล็กไม่สามารถผ่านได้นะคะอันนี้เป็นเส้นทางในพื้นที่ของนครนายกของจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะที่น้ำนั้นสูงมากเนื่องจากว่าฝนตกแบบตกแช่มาตั้งแต่ช่วงของปลายเดือนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ตกในพื้นที่ของทางตะวันออกการระบายน้ำก็ทำได้ยากเพราะว่าแม่น้ำบางปะกงเองก็ยังมีระดับน้ำที่สูงอยู่นะคะสำหรับในช่วงนี้ที่เรื่องของการระบายน้ำกันแล้วก็ทางด้านของเส้นทางรังสิตนครนายกนะคะตรงช่วงของมสว.องครักษ์ทั้งสองฝั่งนะคะถ้าเป็นรถเล็กค่ะก็ขอให้ไปในเส้นทางเลี่ยงนะคะที่เป็นเส้นทางคู่ขนานกันไปเป็นถนนเลียบคลองชลประทานนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะมีป้ายชัดเจนว่าให้เบี่ยงเข้าไปตามเส้นทางรวมทั้งจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยอำนวยการจราจรให้นะคะเปิดให้ใช้6 โมงถึง 5 ทุ่มนะคะ6 โมงถึง 5 ทุ่มส่วนรถใหญ่พี่รถใหญ่ก็วิ่งไปบนเส้นของรังสิตนครนายกกันได้นะคะซึ่งยังมีระดับน้ำที่ถือว่าสูงอยู่นะคะแล้วก็ทางชลประทานก็ได้ช่วยการระบายน้ำค่ะซึ่งระดับน้ำที่ก่อนหน้านี้ที่ชาวบ้านเนี่ยได้ขอให้เอาแนวของกระสอบทรายออกนะคะแล้วก็ทางแขวงทางหลวงเนี่ยเจาะเกาะกลางเลยค่ะระบายน้ำจากบ้านในฝั่งขาออกเนี่ยคือระบายข้ามถนนมาเพื่อมาลงคลองชลประทานที่อยู่ในฝั่งขาเข้านะคะระบายลงคลองมาเพราะว่าน้ำในคลองเนี่ยยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่พอสมควรเหมือนกันเรียกว่ายังสามารถรับน้ำได้นะคะแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้คือน้ำท่วมมาเป็น10วันนะคะน้ำก็จะเริ่มมีกลิ่นนะคะซึ่งคลองที่ว่าที่ขนานกันไปก็จะเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะคะอันนี้เป็นการระบายน้ำ

ที่ต้องช่วยกันนะคะแล้วก็ต้องนอกจากถนนแล้วยังมีบ้านอยู่นะคะต้องมีการคุยกันค่ะเพราะว่าชาวบ้านเองก็เดือดร้อนเมื่อวานที่มีการคุยกันแล้วก็ได้ข้อยุติมาแบบนี้นะคะส่วนเรื่องของการจราจรการเดินทางสามารถตรวจสอบได้เพิ่มเติมนะคะใน Facebook JS Ron Radio นะคะใน Facebook JS Ron Radio ค่ะเราจะมีเส้นทางต่างๆที่น้ำท่วมเส้นทางที่เลี่ยงเส้นทางที่ยังพอผ่านได้ช่องทางไหนผ่านได้ไม่ได้นะคะเรามีให้หมดเลยนะคะก็สามารถเข้ามาดูกันได้นะคะแล้วก็แชร์ต่อได้ด้วยนะคะข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะสามารถได้ตรวจสอบแล้วนะคะว่าเส้นทางนี้ผ่านได้เส้นทางนี้ผ่านไม่ได้นะคะกรณีที่เกิดเหตุไฟไหม้ในที่หม้อแปลงภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกนะคะซึ่งกฟผ.ก็ยืนยันว่าไม่กระทบต่อการจ่ายไฟฟ้านะคะซึ่งทางด้านนายโสพงษ์อารีพงษ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ก็บอกว่าเจ้าที่สามารถควบคุมเพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลงภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกกรุงเทพได้แล้วเมื่อตอนเวลา 11:03 น.ค่ะเบื้องต้นในพื้นที่ไม่มีพื้นที่ไฟฟ้าดับนะคะแล้วก็ไม่กระทบต่อการจ่ายไฟฟ้าในภาพรวมค่ะรวมทั้งไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะสามารถควบคุมได้เมื่อเวลา 11:03 น.ไม่มีคนเจ็บนะคะไม่กระทบต่อการจ่ายไฟใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกคนที่ใช้ไฟฟ้าก็ยังใช้กันได้ตามปกติค่ะนะคะเอาละค่ะในตอนนี้เราไปพักกันครู่หนึ่งค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 12:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกรมการปกครองสั่งสำนักทะเบียนลดค่าธรรมเนียมบัตรประชาชนช่วยผู้ประสบภัยและสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่บางคล้าฉะเชิงเทราอย่างวิกฤตสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: E20 S-Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: กรมการปกครองสั่งสำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นและลดค่าธรรมเนียมทะเบียนและบัตรประชาชน15วันช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสเรียนครับ
6: กรมการปกครองมีหนังสือแจ้งจังหวัดทั่วประเทศตรงวันที่2ตุลาคม2569เรื่องมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยโดยกำชับจังหวัดทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐและแก้ไขปัญหาด้านเอกสารสำคัญได้อย่างรวดเร็วลดภาระค่าใช้จ่ายบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้การยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมให้ดำเนินการเป็นระยะเวลา15วันนับแต่วันที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหากมีเหตุจำเป็นสามารถขยายระยะเวลาได้อีก15วันรวมไม่เกิน30วันโดยให้จังหวัดและกรุงเทพมหานครประชาสัมพันธ์มาตรการดังกล่าวให้หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่รับทราบอย่างทั่วถึงเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: มาต่อที่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรายังคงน่าเป็นห่วงจากการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบทั้งตำบลหัวไส่และตำบลบางจะเก็ดขอไปครับตำบลบางกระเจ็ดถูกน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างเกือบเต็มพื้นที่กระแสน้ำไหลตัดผ่านถนนอย่างรุนแรงและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนรถขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ซึ่งตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้ผู้สื่อข่าวในพื้นที่ได้ล่องเรือออกจากด้านหลังวัดลาดบัวขาวหมู่6ตำบลหัวไส่มุ่งหน้าไปยังพื้นที่ตำบลบางกระเจ็ดพบว่าน้ำท่วมพื้นที่นาข้าวและบ่อกุ้งของชาวบ้านจนกลายเป็นผืนน้ำต่อเนื่องทั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางคล้ายังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านที่มีผู้สูงอายุผู้ป่วยและสัตว์เลี้ยงซึ่งหลายจุดยังเป็นพื้นที่น้ำลึกและเข้าถึงได้ยากจำเป็นต้องใช้เรือในการนำสิ่งของและอาหารเข้าไปช่วยเหลือตำรวจปราบปรามยาเสพติดจับขบวนการลำเลียงไอซ์ยึดของกลางได้ล็อตมหึมากว่า600กิโลกรัมคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานครับ
7: นายสินสุขถูกตำรวจปราบปรามยาเสพติดจับกลุ่มพร้อมได้ของกลางยาไอซ์600กิโลกรัมหลังได้รับแจ้งเบาะแสว่าเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่เตรียมใช้รถเก๋ง2คันลักลอบขนยาเสพติดจากแนวชายแดนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายโดยใช้เส้นทางภาคเหนือตอนล่างสู่ภาคกลางเพื่อส่งมอบให้กับเครือข่ายในจังหวัดสุพรรณบุรีจึงเปิดปฏิบัติการเกาะติดเฝ้าระวังและสะกดรอยติดตามความเคลื่อนไหวเป้าหมายกระทั่งพบรถยนต์เป้าหมายทั้ง2คันขับผ่านจุดตรวจทับหลวงจังหวัดอุทัยธานีจึงได้ประสานตำรวจสภ.ด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อวางกำลังสกัดกั้นและออกตรวจค้นโดยพบรถยนต์คันแรกจอดอยู่บริเวณสถานีบริการปั๊มน้ำมันมีนายกฤษดาเป็นผู้ขับขี่นายสินสุขนั่งโดยสารมาด้วยตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายจึงกระจายกำลังค้นหารถยนต์เป้าหมายคันที่2จนกระทั่งพบจอดทิ้งไว้ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลด่านช้างโดยไม่มีผู้ขับขี่จึงวางกำลังสังเกตการในพื้นที่โดยรอบกระทั่งนายสินสุขได้เดินย้อนกลับมาเปิดประตูและขับรถยนต์คันดังกล่าวออกไปเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าสกัดจับกลุ่มตรวจค้นภายในห้องโดยสารพบยาไอจำนวนดังกล่าวซุกซ่อนอยู่ภายในรถณัฐสุดาบรักษารายงานค่ะ
8: คนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าจะทำอะไรต้องพอเพียงหมายถึงว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4ธันวาคม2541
3: ไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
10: คนที่ไม่เคยเผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้ำย่อมไม่เข้าใจความรู้สึกของการไม่มีน้ำกินน้ำใช้ไม่เข้าใจความท้อแท้และสิ้นหวังของเกษตรกรที่ต้องเฝ้ามองพืชผลทางการเกษตรยืนต้นตายเพราะขาดน้ำแต่สำหรับราษฎรบ้านแม่ปูคาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่พวกเขาเคยผ่านช่วงเวลายากลำบากนั้นมาก่อนกระทั่งในปีพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำนับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกที่ในหลวงรัชกาลที่10พระราชทานไว้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่โครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อสร้างเสร็จและเปิดใช้งานทำให้มีส่วนช่วยสนับสนุนน้ำส่งต่อไปยังพื้นที่เพาะปลูกบ้านปูคาเหนือราว725ไร่ประชากรกว่า300ครัวเรือนมีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคขณะที่การระบายน้ำในลำน้ำแม่ปูคามีประสิทธิภาพสูงขึ้นปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนจึงลดลงส่งผลให้พื้นที่กว่า 2,000 ไร่ได้รับประโยชน์จากโครงการปัจจุบันราษฎรบ้านแม่ปูคาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำที่มีความเข้มแข็งสามารถบริหารการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบริเวณโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาเพื่อขยายผลโครงการโดยมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงด้านน้ำการเพิ่มผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งหมดนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความร่วมมือของคนในพื้นที่ซึ่งทำให้ชุมชนแห่งนี้มีความเข้มแข็งและมั่นคงนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนในระยะยาว
11: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร02-447-8500
12: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 아, 이면 예뻐봐.
1: 응. 네, 어머니? 어머니가? 뭐, 축사.
2: 부질라.
1: 예,
2: 꺼이때우리가원니아우구요머리시나
3: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมรอรอไม่ขอเต็มเย็นสิบน้องกับผู้เจ้า
2: อายุยังไม่เท่าไหร่
3: เราส่งไม่มีบางค่ากรรมยาเรามีที่ผ่าตัดแน่แน่
4: ม
3: ี
4: ร
3: ี
4: ใ
3: ช่ไหมแม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
4: นามสกุลอะไรนะเจ้
0: านามสกุลโอ้นามสกุลนามสกุลตังปอ
4: ตังเปา
0: เอตัง
3: ผู้ใหญ่ต้องนำศพนะได้ไหม
2: ถ่ายรูปไว้อย่าง
3: ผู้ใหญ
2: ่คือขนาดที่เราพูดเนี่ยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติ
0: จดไว้ให้ผู้ใหญ
2: ่แล้วผู้ใหญ่บ้านที่เราใส่ผู้ใหญ่บอกให้แพทย์ช่วยดูแลมันช่วยดู
0: อันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
5: ขอบคุณแม่ท่าน

0: อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณณัฐยาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้วันอังคารที่6ตุลาคมนะคะก็ยังเป็นวันที่ฝนเยอะอยู
2: ่
1: นะคะทั้งทั่วประเทศเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นอิทธิพลทั้งอะไรนะเป็นมวลอากาศเย็นจากจีนที่เริ่มแผ่ลงมานะคะแล้วก็ขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงอยู่นะคะทีนี้มรสุมเนี่ยมันจะค่อยๆพาดออกมาจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็ลงมาทางตะวันออกทางภาคใต้นะคะแน่นอนว่ากรุงเทพมหานครปริมณฑลนั้นก็เจอฝนกับเขาด้วยตั้งแต่เมื่อช่วงตีสามแล้วอะ
2: กลางดึกใช่ไหมคะ
1: ใช่ที่ฝนตกมา
2: ได้ยินเสียงฟ้าร้องโค้งข้ามโค้งข้าม
1: เนาะแบบแต่ว่าเขาตกไม่หนักนะแต่ว่าตกตลอดอะ
2: แต่คือแบบว่าตอนกลางคืนพอได้ยินเสียงฟ้าร้องอย่างแรกก็คือมือถือดูเรดาร์ก่อนตก
1: ดูเรดาร
2: ์
1: ก่อนใช่ไหม
2: ใช่
1: เหมือนกันเลยว่าดูเรดาร์อยากกราบกรุงเทพมหานครนะที่ซื้อเรดาร
2: ์
1: ชุดเนี้ยมันดีมากเลยอ่ะ
2: ก็ดูเรดาร์ของกทม.แล้วก็ไปดูข้อมูลของกรมอุตุ
1: ใช่
2: หลายอย่างอะไรดูได้ดูหมดทุกอย่าง
1: แต่เรดาร์นี่มันเวิร์คจริงๆคือในช่วง2ชั่วโมง1ชั่วโมงเนี่ยเราสามารถที่จะเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจได
2: ้
1: ถ้าเตรียมตัวไม่ทันก็ทำใจ
2: ก็คือเราเห็นแล้วว่ามันมาจากทางนี้นะเราจะมีเวลาเตรียมอะไรอย่างได
1: ้อยากกราบคนที่สั่งซื้อมันดีมากจริงนะคะทำให้เราทุกคนเนี่ยเข้าถึงข้อมูลแล้วก็วางแผนชีวิตกันได้นะคะดีสุดๆนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะจากที่เมื่อช่วงตีสองตีสามที่ฝนตกลงมาทั้งพื้นที่กรุงเทพชั้นในทางด้านตะวันออกทางสมุทรปราการด้วยนะคะทำให้ในรถเล็กผ่านได้นะคะยังไม่มีจุดไหนที่แบบตกลงมาแล้วหนักนะคะส่วนในเส้นทางที่เคยท่วมนะคะอย่างอนุสรณ์สถานที่เมื่อวานเนี้ยน้ำแห้ง
2: แถวตรงลำลูกกาแถวน
1: ั้นใช่ๆวันนี้ก็มีฝนเติมลงมาเมื่อช่วง

0: กลางคืนน่ะนะคะทำให้ในช่องทางซ้ายเนี่ยน้ำมันก็ขึ้นมานิดนึง
1: เติมเข้าไปอีก
0: ค่ะแต่ว่ารถเล็กวิ่งขวารถกระบะวิ่งกลางนะคะก็สามารถผ่านกันได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรรวมทั้งในช่วงนี้เนี่ยคือรถจะน้อยลงไปหน่อยเพราะว่าเด็กๆ เขา
1: ปิดเทอม
0: ปิดเทอมไม่รู้ปิดกี่วันเน
1: า
0: ะ
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: อาทิตย์สองอาทิตย์ได้มั้ง
1: คือเอาเด็กๆอะบางทีอะเอาแน่เอานอนไม่ได้เพราะเด็กแบบหยุดสักอาทิตย์นึงเดี๋ยวก็ออกไปเรียนนู่นเรียนนี่อะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ว่าเป็นแบบปิดช่วงสั้นๆ
1: ใช่แต่ที่แน่ๆเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนาะก็จะมีวันหยุดพิเศษอีกเนื่องจากการประชุม IMF ด้วย
0: 12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะก็มามากกว่า 15,000 คน191
1: ประเทศ
0: ทั่วโลกค่ะเดนก็หวังอันนี้มากๆว่า
1: เป็นแบบเป็นโอกาสดีนะของประเทศไทย
0: ที่เม็ดเงินมันจะเข้ามาทั้งโรงแรมร้านอาหาร
1: เฉพาะตอนที่ประชุมอ่ะก็จะมีเงินสะพัดแล้วก็อนาคตข้างหน้าเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจเรื่องของความเชื่อมั่นอะไรต่างๆนานาเข้ามา
0: ค่ะก็ดีนะคะเราก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีรอยยิ้
1: ม
0: รอยยิ้มความมีน้ำใจ
1: แต่คือเรื่องความเขาเรียกอะไรอ่ะความมีความจริงใจการต้อนรับเพื่อนเขาเรียกอะไรนะคนต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยของคนไทยอ่
0: ะ
1: มีอยู่ในสายเลือดเป็นเนทีฟมากเลยนะทุกคนที่แบบมา
0: ดีใจเสียใจเรายิ้มไว้ก่อนนะ
1: ยิ้มไว้ก่อนแล้วคือแบบว่ายิ่งถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เขามาขอความช่วยเหลือหรืออะไรอย่างเงี้ยต่างชาติมาคนไทยพูดได้ไม่ได้ไม่รู้กูคือช่วยไว้ก่อนเลยอย่างนั้น
0: ค่ะland of smile ยังใช้ได้อยู่นะคะก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะแล้วก็เหตุการณ์เรื่องราวในวันนี้นะคะก็จะมีทางด้านถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้าช่วงตรงข้ามกับวัดเกตุมดีที่มีน้ำท่วมจากฝนตกนี่แหละทุกช่องทางทั้งด่วนทั้งคู่ขนานเลยแต่ว่าระดับมันก็ไม่สูงมากรถเล็กก็เหมือนเดิมวิ่งขวา
1: ค่ะ
0: ยังพอผ่านไปได้เวลาผ่านมาไม่มั่นใจว่าระดับน้ำอาจจะแบบค่อยๆลดลงนะคะส่วนที่รังสิตนครนายกตรงองครักษ์มสวนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่ทางด้านของแขวงทางหลวงนครนายกเนี่ยก็ได้ระบายน้ำโดยมาจากที่ชาวบ้านนะคะอยากให้นำแนวกระสอบทรายออกก็นำออกนะคะแล้วก็เจาะเกาะกลางนะคะเพื่อให้น้ำจากฝั่งขาออกเนี่ยไหลลงมาฝั่งขาเข้าเพราะว่ามันจะมีคลองที่ขนานกับรังสิตนครนายกไปแล้วก็ระดับน้ำในคลองเนี่ยมันยังต่ำกว่าตลิ่งที่ไม่ดีอย่างเดียวคือว่ามันมีกลิ่นเพราะว่า
1: เริ่มเน่าแล้วเนาะ
0: มัน10วันนะคะส่วนรถที่จะผ่านถ้าเป็นรถเก๋งรถ4ล้อเนี่ยให้ใช้เส้นทางเลี่ยงก็จะมีเป็นป้ายที่เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงเนี่ยเขาทำป้ายเอาไว้ให้เบี่ยงขึ้นสะพานข้ามคลองแล้วก็มาวิ่งบนถนนนี้ที่เป็นถนนเลียบคลองชลประทานที่อยู่ตรงหน้าม สว.นั่นเองนะคะก็จะเป็นเส้นทางที่แบบไป1มา1
1: ค่ะ
0: นะคะเปิด6โมงเช้าถึง5ทุ่ม
1: เฉพาะรถเล็กเนาะ
0: ใช่
1: รถใหญ่ก็วิ่งทางตรงไป
0: พี่ใหญ่ก็วิ่งลุยน้ำไปบนรังสิตนครนายกนะคะแล้วก็วันนี้ได้คุยกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเพราะว่าพื้นที่ปราจีนบุรีที่เราเห็นมวลน้ำในภาพถ่ายดาวเทียมแบบมันเยอะ
1: เขาบอกตอนนี้แบบปราจีนอ่ะจมน้ำแบบทั้งจังหวัดเลยก็ว่าได้
0: มี7อำเภอก็ท่วม7อำเภอนะคะแล้วก็ที่จะหนักก็จะเป็นอำเภอบ้านสร้างเพราะว่าอำเภอท้ายที่น้ำมันจะลงมานะคะท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าบอกว่าคือฝนตกมาตั้งแต่ช่วง21กันยายนตกอย่างเงี้ยตกแช่
1: ตกหยุดแล้วก็บวกกับน้ำที่ลงมาอีก
0: ใช่นะคะแล้วก็การระบายน้ำคือมันต้องลงแม่น้ำบางประกง
1: ค่ะ
0: ทีนี้แม่น้ำบางประกงเราก็เห็นอยู่ว่า
1: น้ำก็เยอะ
0: น้ำมันสูงมาก
1: แล้วก็น้ำขึ้นน้ำลงอะไรอย่างงี้ไปอีก
0: ค่ะก็ได้มีการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บราดแคสต์กันนะคะแล้วก็อพยพชาวบ้านเนี่ยมาไว้ที่ศูนย์พักพิงท่านรองผู้ว่าบอกว่าตอนที่แจ้งเตือนชาวบ้านก็แบบก็บ่นกันว่าจะแจ้งเตือนอะไรนักหนาเพราะว่ามันท่วมแล้วไง
1: อ๋อบอกว่าฉันรู้แล้วมาช่วยฉันดีกว่าม
0: ันท่วมสูงค่ะคือสูงกว่าปี2556
1: ค่ะ
0: เกือบเมตรนึงนะเกือบเมตรเลยนะสูงกว่านะนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นความเดือดร้อนแต่ว่าก็จะมีทั้งเป็นอาหารพระราชทานนะคะโรงครัวพระราชทานที่มาช่วยดูแลนะคะรวมทั้งหน่วยงานก็จะมีจัดรถจัดอะไรที่เข้าไปที่ศูนย์พักพิงนะคะส่วนในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธินะคะที่มีปัญหาว่าน้ำท่วมแล้วก็เห็นเป็นคราบน้ำมันนะคะที่ลอยแบบว่าม ันคืออะไรนะคะ
1: หลายวันแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ ทางจังหวัดนะคะแล้วก็ทางกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปเก็บตัวอย่างน้ำนะคะซึ่งจุดนั้นอยู่ตรงพื้นที่ตำบลห้ว หัวว่าอำเภอสีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีก็พบว่ามาจากโรงงานบริษัทกรีนเอเวอร์ไรเมนต์เทคโนโลยีจำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่กำจัดพวกอุตสาหกรรมนี่แหละนะคะแล้วก็ที่คราบที่ออกมาเพราะว่าน้ำเนี่ยมันท่วมสูงไงคะคุณนัตยาพอสูงปุ๊บมันก็เลยทำให้น้ำในบ่อที่เขาบำบัดเนี่ยนะคะกำลังบำบัดเนี่ยมันก็เลย
1: ไหล
0: ออกมานะคะซึ่งทางอุตสาหกรรมนั้นได้วางบูมเอาไว้กั้นเอาไว้วางบูมไว้หมดแล้วนะคะ
1: ข้างนอกข้างในเสมอเท่ากัน
0: คือวางบูมเนี่ยเพื่อไม่ให้คราบเนี่ยมันลอยออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็ใช้เป็นแผ่นที่เรียกว่าคือฉีดพ่นตัวสารลดแรงตึงผิวนะคะตรงที่มีคราบน้ำมันเนี่ยตามกระบวนการเนี่ยเพื่อให้น้ำมันกับน้ำเนี่ยมันแยกกันแล้วก็จะได้ตักน้ำมันเนี่ย
1: โอ้ยเก็บไป
0: ออกมานะคะรวมทั้งทางด้านของกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นได้สั่งให้บริษัทนั้นหยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขในทันทีนะคะใช้อำนาจของกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามมาตรา39วรรค1นะคะอันนี้เป็นความคืบหน้าที่นำมาฝากกันนะคะแล้วก็ในเมื่อตอนสายเนี่ยนะคะก็รับแจ้งว่ามีพบศพ3ศพในเอื้ออาทรที่บางคูวัดนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ของสพเมืองปทุมธานีเนี่ยไปตรวจสอบพบว่าในห้องเนี้ยคืออยู่กันแม่ลูกคุณแม่แล้วก็ลูกอีก2คนคุณแม่อายุ42ปีกับลูกสาวอายุ7ขวบนะคะ7ขวบคนหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งก็อายุ9ขวบนะคะ
1: ทั้งคู่เลย
0: เสียชีวิตอยู่บนในห้องนั้นนะคะแล้วก็ในห้องนี้คือแบบซีลเอาไว้เพื่อคือเป็นการจบชีวิต
1: เตรียมการ
0: เป็นการจบชีวิตเลย
1: เตรียมการในการจบชีวิตตัวเองกับลูก
0: ใช่ใช่แต่ว่าดิฉันไม่เล่ากันแล้วกันว่าใช้วิธีไหนอะไรยังไงนะคะสาเหตุที่ทราบเนี่ยเพราะว่าคุณครูของลูกเนี่ยเห็นว่าวันจันทร์น้องสองคนไม่ไปโรงเรียนนะคะพอวันนี้ก็เลยมาที่บ้านพักนะคะแล้วก็พบว่าถูกล็อกจากข้างในก็เลยให้ทางนิติเนี่ยเปิดเข้าไปนะคะก็พบว่าเสียชีวิตทั้งสามคนนะคะซึ่งก็มีแบบเขียนเป็น
1: ตรงนั้นน้ำท่วมหรือเปล่าท่วมไหม
0: ไม่ท่วมไม่ท่วมก็คือในนั้นก็จะมีแบบเขียนจดหมายอะไรไว้แบบเกี่ยวกับเรื่องราวระบายอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็ได้แจ้งคุณแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดซึ่งเดิมเนี่ยคุณแม่ก็อยู่กับครอบครัวที่นี่นะคะแต่ว่าคุณแม่ไม่คุณยายไม่สบายก็เลยกลับไปรักษาตัวที่บ้านนะคะคุณแม่เนี่ยเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะเป็นเรื่องราวที่ฟังแล้วก็เศร้านะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็เมื่อช่วงตอน 10:09 นาทีนะคะรับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้ที่หม้อแปลงภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกของกฟผ.นะคะซึ่งก็สามารถควบคุมได้เวลา 11:03 นาทีค่ะนะครับไม่กระทบต่อเรื่องของการจ่ายไฟยังมีการจ่ายไฟได้ตามปกติในพื้นที่ไม่มีเหตุไฟฟ้าดับนะคะรวมทั้งไม่มีคนเจ็บแต่ว่าสาเหตุเนี่ยอะไรยังไงก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุมันมีฝนตกมาด้วยนะฝนตกประมาณสักเบอร์2ตกหนักเหมือนกัน
1: เพราะว่าฝนมันมาจากทางแถบทั้งนั้น
0: ใช่ฝนตกหนักก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ยังไงเราไปติดตามกันต่อนะคะเดี๋ยวไปคุยกับคุณณัฐยาค่ะตอนนี้เราพักกันครู่นึงค่ะ

0: 12นาฬิกา25นาทีนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฏฐยาอนิกธนเศรษฐ์ค่ะอยู่กับคุณผู้ฟังวันนี้อีก1วันนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะคุณผู้ฟังเริ่มต้นชั่วโมงนี้นะคะเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพกูลค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้คุณวัฒนาพรสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะค่ะคุณณัฏฐยาและก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
0: ค่ะ
2: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงครึ่งวันเช้าค่ะ
0: ค่ะ
2: ข่าวแรกก็เป็นเรื่องของการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าชื่อย่อคือบกปพช.นะคะ
0: ค่ะ
2: ซึ่งก็มีการประชุมทุกวันค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีก็นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานเช่นเดิมนะคะเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์และก็การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะแล้วก็มีเรียกว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยการประชุมทุกวันเนี่ยนะคะเรียกว่าทุกเหล่าทัพเข้าร่วมนะคะรัฐมนตรีเข้าร่วมแล้วก็ทางข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็เข้าร่วมนะคะทุกกรมเรียกว่าพร้อมเพรียงค่ะพร้อมเพรียงนะคะโดยนายกก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่7ที่เราร่วมประชุมกันมานะคะเพื่อสรุปภาพรวมนะคะหลายพื้นที่เนี่ยสถานการณ์ก็คลี่คลายแล้วเหลือแต่ช่วงเฝ้าระวังแต่ก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ต้องยังต้องน่าเป็นห่วงนะคะยังถือว่าหนักหน่วงโดยเฉพาะพื้นที่ในจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทรานะคะยังค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะคะเพราะน้ำไม่สามารถระบายได้เกิดสภาวะน้ำเน่าแล้วนะคะฉะนั้นขอให้จังหวัดได้ระดมกำลังไปช่วยอย่างเต็มที่แม้จังหวัดแม้กระทั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อำเภอบางบานหรือว่าที่อำเภอบางคล้าฉะเชิงเทรานะคะอำเภอบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอองครักษ์นครนายกอำเภอบางปะม้าสุพรรณบุรีนะคะที่มีรายงานว่าน้ำขังอย่างต่อเนื่องนะคะและมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นในบางแห่งที่มีการตัดขาดของเส้นทางคมนาคมนะคะนายกยังพูดถึงเรื่องของการเยียวยานะคะบอกว่าได้รับงานรายงานจากทางปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่ารายชื่อเนี่ยเริ่มเข้ามาแล้วแล้วก็มีการโอนเงินเยียวยาไปแล้วกว่า600รายนะคะแล้วก็จะเริ่มทยอยโอนเงินไปเรื่อยๆตามรายชื่อที่ได้รับมาก็ขอเน้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะนายอำเภอที่ต้องไปสำรวจแล้วก็ส่งรายชื่อมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ขอให้เร่งมือในการดำเนินการด้วยความรอบคอบนะคะอย่าให้มีการซ้ำซ้อนอย่าให้มีการล่าช้าเพราะเงินงบประมาณในส่วนเยียวยานี้นะคะสำนักงบประมาณได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะและกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยก็ได้จัดสรรเงินงบประมาณส่วนนี้ส่งไปยังธนาคารออมสินเรียบร้อยพร้อมจ่ายแล้วนะคะแต่ว่าขอให้ดำเนินการนะคะส่งเอกสารตรวจสอบความเรียบร้อยมาด้วยความรอบคอบและก็เร็วที่สุดนะคะบอกว่าไม่ต้องรอให้สถานการณ์จบเรียบร้อยก่อนถึงจะมาจ่ายเงินนะคะเพราะตามนโยบายและก็ความสั่งการที่สั่งไปแล้วก็คือให้เร่งส่งนะคะทันทีถ้าเกิดว่าทุกอย่างตรวจสอบครบสมบูรณ์นะคะฉะนั้นย้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอให้ดำเนินการประสานกับธนาคารออมสินนะคะที่เปิดบัญชีไว้ก็ว่าให้ขอให้เจ้าที่เนี่ยเร่งโอนเงินให้กับประชาชนซึ่งก็ไม่น่าจะใช้เวลานานนะคะโอนไปตามบัญชีต่างๆแต่ขอให้เจ้าที่ทำหน้าที่นี้โดยตรงด้วยความรวดเร็วนะคะตรวจสอบขั้นตอนต่างๆให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ให้จบอยู่ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่ใช่ส่งไปที่อมสินแล้วอมสินยังต้องตรวจสอบอีกอันนี้ไม่ใช่นะคะ
0: ค่ะ
2: ต้องให้เขาเชื่อถือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าเป็นที่สุดท้ายก่อนที่จะอนุมัติแล้วก็พออนุมัติแล้วอมสินก็โอนได้เลยทันทีนะคะเพื่อความสะดวกรวดเร็วมากที่สุดค่ะ
0: ค่ะ
2: นายกยังบอกว่าส่วนจังหวัดที่น้ำท่วมน้ำขังขอให้ทางจังหวัดประสานกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรวมไปถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนดูแลส่วนที่ต้องย้ายที่อยู่อาศัยไปศูนย์พักพิงต่างๆก็ให้ดูแลให้ได้มาตรฐานสูงสุดที่ได้รับความสะดวกแล้วก็ถูกสุขอนามัยนะคะตามที่ได้ตกลงกันไว้อย่างไรก็ตามช่วงนี้พื้นที่ภาคใต้ก็ต้องเริ่มจัดทำแผนเผชิญเหตุนะคะในระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางและก็รวมถึงระยะยาวให้เรียบร้อยด้วยเพราะว่าสถานการณ์ฝนค่อนข้างเป็นไปตามที่คาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
0: ค่ะ
2: ก็ต่อที่คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็พูดถึงเรื่องของเพราะว่าคุณพิพัฒน์เนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งของในส่วนของภาคใต้นะคะก็พูดถึงเรื่องของการเตรียมรับมือฝนที่จะลงไปภาคใต้ในช่วงสัปดาห์บอกว่าในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะบอกว่าช่วงวันนี้ในช่วง 4:00 นนะคะจะมีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้ค่ะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อที่จะหารือและวางมาตรการรับมือกับสถานการณ์นะคะจากการที่นายกได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศบอกขณะนี้มีฝนตกในหลายภูมิภาคหลังจากนี้พื้นที่ภาคใต้ก็จะเริ่มมีฝนตกแล้วก็ตกหนักมากขึ้นนะคะโดยคาดว่าจะตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงมกราคม2570นะคะแล้วก็เรื่องของการเตรียมความพร้อมค่ะคุณพิพัฒน์ก็บอกว่ามีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วโดยเฉพาะหลังจากที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกรอบในครั้งที่แล้วเนี่ยนะคะก็ได้หารือกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.ผู้ว่าราชการจังหวัดใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในพื้นที่ซึ่งก็มีคุณสรรเพชรบุญญามณีนะคะรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ได้เตรียมความพร้อมไว้เบื้องต้นแล้วค่ะผู้สื่อข่าวถามบอกว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยกับปีที่แล้วใช่ไหมคะหาดใหญ่เนี่ยค่ะ คุณพิพัฒน์บอกว่าอันนี้ไม่กล้าพูดนะคะบอกว่าเพราะว่าเรื่องธรรมชาติเนี่ยเป็นอะไรที่ตอบไม่ได้เลยแต่เราก็ต้องพยายามช่วงนี้นะคะก็ติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะต้องดูแลในส่วนไหนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการพร่องน้ำก็จะต้องหารือกับทางกรมชลประทานและเจ้าของพื้นที่ที่กักเก็บน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสงขลานครินทร์เทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งตอนประชุมครม.สัญจรนายกก็เดินทางไปดูพื้นที่แก้มลิงไว้แล้วนะคะขณะนี้ได้มีการอนุมัติงบประมาณ800ล้านบาทเพื่อซ่อมแซมคลองภูมินาถดำริหรือว่าคลองร.1นะคะซึ่งอยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงโดยเชื่อว่าน่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทันฤดูน้ำหลากปีนี้นะคะแล้วก็ถามว่าก่อนหน้านี้หลายพื้นที่ประสบปัญหาแล้วก็เรื่องของการแจ้งเตือนล่าช้าครั้งนี้เนี่ยจะกำชับเรื่องนี้เป็นพิเศษหรือเปล่าคุณพิพัฒน์บอกว่าเดี๋ยวการประชุมนะคะวันนี้ช่วง 16:00 นก็จะมีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยค่ะนะคะก็คิดว่าไม่น่าจะเกิดนะเพราะว่าถ้าเกิดเตรียมการดีๆแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็ถ้ามันเกิดก็อาจจะเบา
0: จากหนักเป็นเบาไปเลยนะคะ
2: ก็ขอให้ทุกคนเรียกว่าอย่านิ่งทุกคนอย่านิ่งดูดายไม่ทำอะไรนะคะทุกคนต้องช่วยกันขยับค่ะเพราะว่าถ้าเราเตรียมการดีๆสิ่งที่มันหนักมันก็อาจจะเบาลงได้
0: มีเวลาเตรียมการแล้วนะตอนนี้ไม่ใช่มาแบบปรับอย่างเงี้ยนะ
2: คือทุกอย่างก็รู้ว่ามันเป็นช่วงฤดูของเขาอยู่แล้วนะคะ
0: ใช
2: ่แล้วก็งบประมาณก็ไปแล้ว800ล้านนี่ก็น่าจะช่วยได้นะคะมาที่อีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะคะกับโรคปอดค่ะทางนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ข่าวในต่างประเทศที่บอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ28ปีปฏิบัติงานนะคะที่สหพันธรัฐรัสเซียแล้วก็ป่วยด้วยโรคปอดอักเสบรุนแรงโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วก็ต่อมาเสียชีวิตนะคะหลังจากที่เข้ารับการรักษาเมื่อวันที่29กันยายนโดยมีรายงานว่ามีผู้สัมผัสอย่างน้อย197รายอยู่ระหว่างการติดตามอาการโดยเจ้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เบื้องต้นยังไม่พบอาการป่วยในกลุ่มผู้สัมผัสนะคะซึ่งคุณหมอก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะยังไม่มีหลักฐานยืนยันทางห้องปฏิบัติการว่าการเสียชีวิตนี้เกิดจากเชื้อกาฬโรครวมถึงยังไม่มีหลักฐานว่ามีการแพร่เชื้อหรือการแพร่เชื้อจากคนสู่คนแม้เหตุการณ์ดังกล่าวจะยังอยู่ในสถานะที่สงสัยนะเหตุการณ์สงสัยแล้วก็แต่กรมควบคุมโรคก็ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยได้มีการมอบหมายให้กองระบาดวิทยาในฐานะประสานงานนะคะทางกรมอนามัยระหว่างประเทศนะคะให้ตรวจสอบแล้วก็ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO โดยตรงคุณหมอมนเทียนบอกว่าจากการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นนะคะของทางWHO เนี่ยพบว่าความเสี่ยงต่อการนำเชื้อเข้าสู่ประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากว่าเหตุการณ์ในรัสเซียยังจำกัดอยู่ในพื้นที่เฉพาะนะคะและยังไม่มีรายงานการแพร่ระบาดในชุมชนหรือว่านอกพื้นที่เลยนะคะอีกทั้งขณะนี้ WHO ยังไม่มีการประกาศเตือนหรือว่ายกระดับมาตรการจำกัดการเดินทางแต่อย่างใดสำหรับประเทศไทยการโรคถูกจัดเป็นหนึ่งในโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558ซึ่งเป็นโรคที่มีความรุนแรง งสูงจึงอยู่ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและก็ควบคุมอย่างเข้มงวดนะคะโดยผู้ต้องสงสัยต้องมีการรายงานตั้งแต่พบเหตุนะคะไม่จำเป็นต้องรอยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการหรือว่าการวินิจฉัยขั้นสุดท้ายนะคะพบปุ๊บแจ้งเลยนะคะอธิบดีกรมควบคุมโรคก็บอกว่าการระลอกปอดโดยทั่วไปเนี่ยสามารถแพร่จากคนสู่คนผ่านทางละอองฝอยจากทางเดินหายใจนะคะของผู้ป่วยในระยะแพร่เชื้อโดยมักเกิดจากการสัมผัสคนใกล้ชิดแล้วก็มีระยะฟักตัวค่อนข้างสั้นค่ะอย่างไรก็ตามสามารถควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะหากมีการตรวจจับแล้วก็วินิจฉัยผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีการคัดแยกผู้ป่วยนะคะและก็รักษาด้วยยาปฏิชีวนะและการติดตามผู้สัมผัสอย่างเหมาะสมนะคะกาฬโรคนะคะหมายถึงกลุ่มโรคติดเชื้อนะคะขณะที่กาฬโรคปอดเนี่ยเป็นรูปแบบหนึ่งของกาฬโรคที่เชื้อเข้าสู่ปอดแล้วก็กระจายมาแพร่กระจายมายังปอดซึ่งมีความรุนแรงแล้วก็สามารถแพร่จากคนสู่คนได้นะคะทางด้านของคุณหมอดิเลกคำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคก็บอกว่าขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มมาตรการจำกัดการเดินทางเที่ยวบินหรือว่าดำเนินการคัดกรองเป็นพิเศษบริเวณช่องทางเข้าออกประเทศนะคะเนื่องจากว่าระบบเฝ้าระวังตามปกติของประเทศไทยมีความเข้มแข็งและก็เพียงพอสำหรับรองรับสถานการณ์นะคะประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาการสอบสวนโรคความพร้อมทางด้านห้องปฏิบัติการโดยหากพบผู้เดินทางที่มีอาการต้องสงสัยเช่นมีไข้ร่วมกับปอดอักเสบรุนแรงและมีประวัติสัมผัสเสี่ยงก็จะสามารถเข้าสู่กระบวนการแยกกักและก็รักษาด้วยยาปฏิชีวนะรวมถึงมีการสอบสวนโรคได้อย่างทันท่วงทีนะคะกรมควบคุมโรคจะดำเนินการติดตามประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและก็แจ้งข้อมูลให้ประชาชนทราบหากมีหลักฐานหรือข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมก็ประชาชนก็อย่าได้ตื่นตระหนกนะคะโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ค่ะ
0: ค่ะ
2: ตอนนี้ก็ยังไม่มีความเสี่ยงนะคะสำหรับประเทศไทยมาดูเรื่องของราคาทองคำบ้างนะคะคุณณัฐยาทองคำในประเทศครึ่งวันเช้านะคะวันนี้เปิดตลาดมาเนี่ยร่วงลงไป450บาทในการปรับครั้งแรกนะคะหลังจากนั้นครึ่งวันเช้าจนถึงขนาดนี้ปรับแล้ว7ครั้งใน7ครั้งเนี่ยบวกไปครั้งเดียวเองนะคะบวกไป150บาทตอนนี้เนี่ยนะคะทองคำในประเทศลบอยู่600บาทค่ะราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 65,550 บาทนะคะขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 65,750 บาทส่วนทองรูปพรรณค่ะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 64,232.92 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 66,550 บาทนะคะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,124 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 33.68 บาทนะคะทางหัวเซิงเฮงก็ได้วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำสำหรับเช้านี้นะคะบอกว่าทองโลกมีการปรับตัวขึ้นค่ะจากที่สหรัฐเผยตัวเลขนะคะดัชนี PMI ภาคการบริการออกมาน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์นะคะแล้วก็ขณะที่กองทุน SPDR มีการซื้อทองคำเพิ่มอีก 0.57 ตันซึ่งปัจจัยดังกล่าวเนี่ยเป็นการบ่งชี้ถึงความอ่อนแอทางเศรษฐกิจของสหรัฐอย่างไรก็ตามนะคะบอนด์ยีนสหรัฐอายุ10ปีฟื้นตัวขึ้นเป็นวันที่2สู่ระดับ 5.30% จากเดิมอยู่ที่ 5.15% ค่ะทางฝั่งดัชนีเงินดอลลาร์ก็ DXY นี่ก็ได้ปรับตัวขึ้นสู่ระดับนะคะ 102.10 ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์และก็เวสเท็กซัสยังคงมีความเสี่ยงปรับตัวขึ้นนะคะภายหลังจากที่สถานการณ์การสู้รบได้ขยายวงกว้างเข้าสู่ช่องแคบแบบเอลมันเดฟนะคะบริเวณปากทางเข้าทะเลแดงอย่างเต็มรูปแบบค่ะระหว่างเยเมนกับกลุ่มฮูตีนะคะที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านอีกทั้งกองทัพอิหร่านก็ได้เตรียมความพร้อมรับมือในทุกมิติกับสหรัฐนะคะหากสหรัฐเลือกใช้มาตรการทางทหารกับอิหร่านนะคะหลังจากที่สหรัฐเนี่ยไม่อนุมัติข้อเสนอตามข้อเสนอของอิหร่านนะคะซึ่งปัจจัยนี้อาจจะหนุนให้ราคาน้ำมันดิบเงินเฟ้อรวมถึงดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นได้ในอนาคตซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็เป็นภาพลบกับ ทองคำนะคะกองทุน SPDR ที่บอกว่ามีการซื้อทองคำไปอีก 0.57 ตันตอนนี้ถือครองอยู่ที่ 1,056.27 ตันนะคะมาดูราคาน้ำมันตลาดโลกค่ะคุณณัฐยา
0: ค่ะ
2: เวสเท็กซัสนะคะบวกเพิ่มไปอีก40เซนต์ตอนนี้ราคาขายอยู่ที่ 89.83 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนเบรนท์ก็บวกเพิ่มเช่นกันบวกเพิ่มไปอีก59เซนต์นะคะราคาขายอยู่ที่ 100.91 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะทางด้านของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะครึ่งวันเช้าตอนนี้อยู่ที่1,586.48 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 10.03 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 38,518.41 ล้านบาทค่ะมาดูข่าวต่างประเทศนะคะนางแคทตี้โฮคูนะครับซึ่งเธอเป็นผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กของสหรัฐได้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินด้านภัยพิบัติทั่วทั้งรัฐนะคะในวันจันทร์ที่ผ่านมาเนื่องจากว่ามีการแพร่ระบาดของโรคหัดค่ะคุณณัฐยา ซึ่งนับเป็นการประกาศภาวะฉุกเฉินนะคะในระดับรัฐเป็นครั้งแรกของสหรัฐหลังจากที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะในปี2568นะคะคำสั่งจากฝ่ายบริหารระบุว่ามีการพบผู้ป่วยโรคหัดในกลุ่มผู้พำนักอาศัยในรัฐนิวยอร์กจำนวน108รายนับตั้งแต่ต้นปี2569จนถึงวันเสาร์ที่3ตุลาคมที่ผ่านมาโดยจำนวนนี้เนี่ยเป็นผู้ป่วยที่ได้รายงานตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมเนี่ยนะคะ92รายส่วนใหญ่กระจายอยู่ตามชุมชนในแถบชนบทที่มีอัตราได้รับวัคซีนต่ำใน18เขตนะคะขณะเดียวกันมีรายงานผู้ป่วยโรคหัดที่ได้รับการยืนยันแล้ว7รายในนครนิวยอร์กค่ะสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าการแพร่ระบาดครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่จำนวนผู้ป่วยโรคหัดเพิ่มสูงขึ้นนะคะในพื้นที่ชนบทของนิวยอร์กและก็รัฐใกล้เคียงโดยกระทรวงสาธารณสุขแห่งรัฐเพนซิลเวเนียประกาศเมื่อวันจันทร์ยืนยันว่าพบผู้ป่วยโรคหัดแล้วถึง 1,004 รายใน39เขตทั่วรัฐในปี2569นะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้วด้วยนะคะจากโรคหัดเนี่ย5รายค่ะคำสั่งนี้นะคะอนุญาตให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดได้นะคะนอกจากนี้ทางการก็ยังได้เปิดตัวแดชบอร์ดนะคะเพื่อจะติดตามโรคหัดเพื่อให้ประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถติดตามความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่แล้วก็สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการระบาดและแพร่กระจายของโรคหัดนะคะแถลงการจากรัฐบาลในนิวยอร์กระบุว่าการประกาศภาวะฉุกเฉินมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวันจันทร์แล้วก็จะมีผลไปจนถึงวันที่4พฤศจิกายนเลยนะคะข้อมูลล่าสุดค่ะจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐหรือว่า CDC ระบุว่าณวันที่1ตุลาคมของสหรัฐ1ตุลาคมเนี่ยนะคะสหรัฐพบผู้ป่วยโรคหัดที่ได้รับการยืนยันแล้วนะคะรวม 3,887 รายในปี2569โดยจำนวนนี้นะคะมี 3,869 รายได้รับการรายงานจาก47เขตปกครองขณะที่มีการรายงานผู้ป่วยโรคหัดในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังสหรัฐนะคะเพียง18ราย CDC แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดคางทูมและหัดเยอรมันนะคะจำนวน2เข็มซึ่งเป็นแนวทางป้องกันโรคหัดที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ยังระบุนะคะว่าอัตราการได้รับวัคซีนในกลุ่มเด็กอนุบาลของสหรัฐเนี่ยลดลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะอยู่ที่ระดับ 92.4% ในปีการศึกษา2568-69ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายเขาคือ 95% แต่ว่าฉีดจริงเพียง 92.4% นะคะและบางชุมชนก็มีอัตราได้รับวัคซีนต่ำกว่าที่คาดการด้วยนะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรไม่ยอมฉีดนะ
0: คะ
2: ทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: แล้วช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
3: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูล พร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
2: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ดส4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย

0: ที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ทรมุ่งหน้ามาแยกบางพลัดการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังส่วนทางกลับกันนั้นก็เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆแต่ว่ามีรถมากช่วงทางโค้งบางบำรุมีน้ำท่วมขังในช่องทางขวาระยะทางประมาณ100เมตรรถชะลอตัวแล้วก็ฝนตกใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์หนึ่งนะตอนนี้น่าจะฝนซาไปแล้วนะคะคุณบุญเลิศค่ะแจ้งอุบัติเหตุไว้ที่ถนนพหลโยธินฝั่งขาออกมาจากวังน้อยมุ่งหน้ามาทางด้านของหนองแคกิโลเมตรที่73คันในฝั่งขาออกหน้าวัดชูจิตทันมารามเป็นรถชนกัน3คันค่ะเป็นรถเทรลเลอร์รถเก๋งแล้วก็รถกระบะอยู่ในช่องทางขวากับกลางนะคะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ อยู่ในช่องทางขวากับกลางของช่องทางหลักการจราจรก็จะมาชะลอตัวจุดที่เกิดอุบัติเหตุนั่นแหละค่ะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้คุณกฤษณะนะคะรายงานการจราจรบนถนนกาญจนาภิเษกหรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9ช่วงที่มาจากธัญบุรีมุ่งหน้ามาที่ตรงบริเวณด่านเก็บเงินจากต่างระดับมานะมุ่งหน้าเข้ามาทางด่านการจราจรเคลื่อนตัวได้นะคะแต่เพิ่มเติมมาบอกว่าก่อนถึงด่านธัญบุรีประมาณ1กิโลเมตร มีรถจักรยานยนต์เข้ามาวิ่งอยู่ในเส้นทางนะคะบอกว่าไม่แน่ใจว่าเข้ามาได้อย่างไรฝากเตือนด้วยนะคะแล้วตอนที่แจ้งมาเนี่ยตอนช่วงประมาณสักเที่ยงครึ่งได้มีฝนตกหนักมากด้วยนะคะคุณอนันต์ค่ะรายงานคุณอนันต์องครักษ์นะคะรายงานการจราจรในถนนรังสิตนครนายกฝั่งขาออกนะคะมาจากคลอง4เป็นทางลัดที่จะไปทางเสมาฟ้าครามมุ่งหน้าไปทางคลอง6การจราจรใช้กันได้ทั้ง2ฝั่งนะคะเพิ่มเติมมาบอกว่าที่บริเวณหน้าศาลจังหวัดธัญบุรีคลอง6มีรถบรรทุก6ล้อเหมือนรถเฮียบนะคะจอดอยู่ในช่องทางกลางจอดเสียอยู่ในช่องทางกลางค่ะโอ้เป็นรถบรรทุก6ล้อจอดอยู่ในช่องทางกลางแล้วก็มีฝนตกปล่อยๆด้วยนะคะตอนนี้เราแจ้งไปที่ทางด้านของสภ.ธัญบุรีให้ทราบแล้วนะคะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยดำเนินการแล้วก็คุณพันธ์เพิ่มเติมมาถนนเพชรบุรีฝั่งขาเข้ามาจากแยกคลองตันมุ่งหน้ามาทางพระรามเก้าตัดใหม่ฝั่งขาเข้าตอนนี้เคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะบอกว่าตั้งแต่ช่วงแยกคลองตันมาจนถึงแยกพระรามเก้าตัดใหม่มีน้ำท่วมขังเป็นช่วงๆนะคะมีน้ำท่วมขังเป็นช่วงๆโดยเฉพาะหน้าโรงพยาบาลคลองตันมีน้ำสูงเสมอฟุตบาทรถแต่ว่ารถยังผ่านได้ส่วนทางฝั่งกลับกันฝั่งขาออกไม่มีน้ำท่วมอ่ะเดี๋ยวคุณพันมาตอนนี้เพิ่มเติมให้เลยนะคุณพันสวัสดีค่ะคุณพัน
1: สวัสดีครับคุณนันทยาครับผม
0: ค่ะตอนนี้ถึงไหนแล้วคะเนี่ย
1: That's name Grand What one name WhatGrand, what name? What deal?
2: That's real, Grand.
1: Oh, okay, okay.
2: How much? 200, okay.
0: เดี๋ยวนะ
1: เอาละ
0: ค่ะคุณพันค่ะคุณพันคุยกับลูกค้าจบหรือยัง
1: ไม่พอดีรับลูกค้าแล้วครับผม
0: อ๋อค่ะ
1: พอดีมุ่งหน้าเพชรบุรีขาเข้าครับมันจะไปโรงพยาบาลคลองตันมันจะมีน้ำท่วมอยู่เลนซ้ายครับผม
0: ค่ะ
1: ยาวมาถึงไอ้ที่ไอ้อะไรเมลีเก่าอะครับผม
0: แถวแถวที่นี้ก็อยู่ใกล้แยกคลองตันแถวนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ครับใช่ค่ะแต่ว่าอยู่ใต้สะพานขยะเต็มเลยครับผม
0: โอ้มาอีกแล้วเหรอแป๊บเดียวเองนะ
1: ไม่ขยะเขาอยู่บนใต้สะพานเต็มเลย
0: หมายความว่าคือว่าวันก่อนก็น่าจะเก็บไปแล้วมาอีกแล้ว
1: ขยะเต็มเลยครับอยู่ใต้สะพาน
0: ค่ะ
1: นะคร
0: ับ
1: ผมมันก็ไม่มีปัญหาอะไรครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: วิ่งได้รถก็วิ่งได้เลนซ้ายก็วิ่งได้แต่ว่าน้ำมันจะยาวนิดนึงคร
0: ับ ค่ะ
1: พอดีผมมาอยู่แยกพร้อมพง
0: ษ์อ๋อเลยเพราะเลยเข้าไปแล้วนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะเข้าติดตั้งแต่ตรงแยกพร้อมพงษ์เลยเหรอฮะ
1: ครับผมติดยาวมาตั้งแต่ช่องหล่อมาเลยไอ้แยกซอยจุนที่ใจมาครับผม
0: ค่ะ
1: ขาเข้า
0: แต่ว่าเนี่ยเลยแยกพร้อมพงษ์มาหรือยัง
1: ยังครับยังติดอยู่ตรงหน้าวัดช่องลมวัดใหม่ช่องลมอยู่ครับผม
0: เพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยน่าจะติดตรงไอ้ที่เป็นจุดกับรถอะค่ะจุดกับรถที่เลยจากแยกความพงมาหน่อยนึงตรงแถวตรงเมอร์เคียวอะค่ะมันจะมีจุดกับรถใช่ไหมตรงนั้นนั่นแหละมันจะชะลอกันตรงนั้นล่ะค่ะแต่พอเลยมาแล้วเข้ามาทางอโศกก็ใช้ได้
1: แล้วรถจะเลี้ยวเข้าแยกอันนั้นวัดอุทัยด้วยครับมันใช่ไหมครับสามแยก
0: ตรง
1: จำแยกวัดอุทัยด้วยตรงนั้นน่ะรถแต่เลี้ยวเยอะครับผม
0: นั่นแหละนั่นแหละตรงนั้นล่ะค่ะแต่ว่าหลักๆเนี่ยน่าจะติดตรงจุดกับรถตรงเมอร์เคียวตรงนี้ก่อน
1: ครับครับไม่มีปัญหานะครับคุณนัทยาใช้การได้ดีครับผม
0: ค่ะค่ะได้

0: แล้วที่บอกว่าน้ำท่วมนี่คือดูแล้วนี่ไม่เป็นปัญหานะคะ
1: ไม่เป็นปัญหาครับไม่เป็นปัญหารถเล็กวิ่งเลนขวากับเลนกลางได้สบายรถที่อัพลุยสบายครับผม
0: อ๋อค่ะแต่พอผ่านมาแล้วก็ผ่านจากตรงนั้นมาแล้วก็น้ำ
1: ไม่มี
0: เลย
1: ไม่มีครับไม่มีน้ำ
0: แห้งไหมแห้งเลยไหมฮะน้ำตรงนั้น
1: แห้งครับส่วนแห้งไปปล่อยครับตอนนี้รอวางฝน
0: อ๋อเพราะฟ้าก็ยังแบบว่ายังคึมๆอยู่เนาะยังไม่แบบว่าสว่าง
1: ได้ครับได้ครับได้ไปทั้งวันเลยครับวันนี้
0: น่าจะสิค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณพันธ์ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนเพชรบุรีในช่วงเวลานี้นะคะตอนนี้เนี่ยทางด้านของอโศกเพชรบุรีนะคะฝั่งที่มาจากแยกพระราม9มุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกอโศกเพชรในช่วงที่มาจากแยกพระราม9เนี่ยมาจนถึงตรงช่วงของบริเวณใต้ทางด่วนศรีรัตน์ตรงนี้การเคลื่อนตัวยังไปได้นะคะแล้วก็จะไปมีติดจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกอโศกเพชรนะคะท้ายก็จะอยู่ตรงช่วงของบริเวณใต้ทางด่วนศรีรัตน์เนี่ยแหละค่ะส่วนทางด้านกลับกันที่ไปจากอโศกเพชรมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกพระราม9ช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านสัญญาณไฟที่บริเวณแยกพระราม9เท่านั้นก็คือไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟเนี่ยแหละค่ะผ่านพ้นจากบริเวณแยกพระราม9ไปใช้ถนนรัชดานะคะมุ่งหน้าไปเทียมร่มมิตรต่อเนื่องไปทางด้านของห้วยขวางช่วงนี้ใช้การได้ไม่เป็นปัญหาเลยนะแถวๆห้วยขวางน่าจะเมื่อสักครู่นี้มีฝนนะคะดูแล้วถนนหนทางยังเปียกๆอยู่เลยนะคะแถวๆรัชดาห้วยขวางตรงช่วงนี้นะคะแต่ว่าตรงแถวพระราม9ตรงแถวพระราม9ออกก็มีเปียกชื้นบ้างเหมือนกันนะคะก็น่าจะเพิ่งจะผ่านจากเรื่องของฝนตกไปนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงเวลานี้เราไปพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาเพิ่มเติมการจราจรกันในช่วงหน้าค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิตคณินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีรับทราบปมประชาชนรื้อขันกั้นน้ำปราจีนนครนายกชี้ต้องเร่งทำความเข้าใจและกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
8: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: โซฟาหน้าใสดิ้วรอยหายไปจุฬาเฮิร์บ
8: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: นายกรัฐมนตรีรับทราบปมประชาชนรื้อขันกั้นน้ำปราจีนบุรีนครนายกด้านอธิบดีปภ.ชี้ต้องทำความเข้าใจเร่งติดตั้งเรือผลักดันน้ำปลายแม่น้ำบางปะกงคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีการกระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกกรณีรื้อคันกั้นน้ำเพราะต่างฝ่ายต่างได้รับความเดือดร้อนว่าขอให้ไปถามรายละเอียดจากนายนิรัติพงศิทธิถาวรอธิบดีปภ.ขณะที่นายนิรัติระบุว่าต้องเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนทั้งฝั่งเหนือคันกั้นน้ำและใต้คันกั้นน้ำถึงผลกระทบและการช่วยเหลือเยียวยาซึ่งทางฝั่งเหนือน้ำจะต้องรับน้ำมากกว่าอยู่แล้วแต่คันกั้นน้ำมีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางน้ำว่าจะให้ไหลไปยังทิศทางใดหรือป้องกันพื้นที่อย่างไรจึงต้องให้ผู้ว่าทั้งสองจังหวัดเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนทั้งนี้สถานการณ์น้ำในปราจีนบุรีและนครนายกยอมรับว่าวิกฤตทั้งคู่โดยจังหวัดนครนายกน้ำส่วนหนึ่งจะไหลไปที่ปราจีนบุรีแต่ไปออกที่บางปะกงซึ่งเป็นทางน้ำผ่านจึงจำเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำไหลขณะที่เครื่องสูบน้ำทั้งสองของปภ.กรมชลประทานกรมโยธาธิการรวมไปถึงหน่วยงานต่างทั้งกองทัพเรือกระทรวงกลาโหมก็มีการบริหารทรัพยากรกันแต่ละพื้นที่ให้มีความเหมาะสมในแต่ละวันยืนยันว่าจะใช้อย่างเต็มกำลังและเป็นหนึ่งเดียวกันยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: สำนักงานเขตวัฒนาประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำในคลองมีแนวโน้มสูงขึ้นจากสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงกลางดึกที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ำในคลองมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือและป้องกันสำนักงานเขตวัฒนาขอประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้บริเวณต่อไปนี้โปรดเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประกอบด้วยคลองแสนแสบคลองพระโขนงและคลองตันทั้งนี้ทางหน่วยงานจะคอยติดตามสถานการณ์และรายงานความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะเช่นเดียวกับสำนักงานเขตบางกะปิแจ้งเตือนประชาชนอย่าเพิ่งยกของลงจากที่สูงเนื่องจากน้ำในคลองมีระดับสูงโปรดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดวราวุธเร่งช่วยภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเสียหายกว่า 2,100 ล้านบาทคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
11: นายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยระบุว่ากระทรวงอุตสาหกรรมได้เร่งสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศเพื่อจัดความช่วยเหลือให้ตรงกับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยข้อมูลณวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาพบสถานประกอบการได้รับผลกระทบใน55จังหวัดรวม 4,523 รายมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า 2,137 ล้านบาทขณะที่นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประเมินว่ามีโรงงานได้รับความเสียหายประมาณ180ถึง190แห่งรวมมูลค่าราว 1,800 ล้านบาท โดยนายวราวุธกล่าวว่าได้มีการสั่งการให้เร่งแยกกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายรุนแรงโดยเฉพาะรายที่เครื่องจักรเสียหายทั้งหมดเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษทั้งมาตรการพักชำระหนี้สินเชื่อฟื้นฟูและเงินลงทุนสำหรับซ่อมแซมอาคารและเครื่องจักรขณะเดียวกันกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมหารือกับบริษัทรถยนต์หลายยี่ห้อเพื่อขอความร่วมมือออกโปรโมชั่นหรือส่วนลดค่าซ่อมรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: เมื่อน้ำลดแล้วยังไม่ปลอดภัยทันทีต้องตรวจสอบไฟฟ้าโครงสร้างบ้านและสิ่งของที่ชำรุดเสียหายให้เรียบร้อยและอย่าลืมดูแลสุขอนามัยของทุกคนในบ้านอย่างใกล้ชิดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทบกรับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
12: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 13:12 นะคะกลับมาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นี่มาเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรนะถ้าจะว่าไปแล้วในช่วงนี้นี่หลายๆเส้นทางก็มีฝนตกลงมาก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยสภาพอากาศเองก็ยังไม่แจ่มใสเท่าไหร่ดีเลยนะถึงแม้ว่าอาจจะกลุ่มฝนเนี่ยจะเคลื่อนตัวออกจากทางด้านของกรุงเทพมหานครกรุงเทพชั้นในไปบ้างแล้วอ่ะนะคะทางด้านของเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักงานระบายน้ำล่าสุดเลยนะบอกว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางในฝั่งพระนครแล้วก็ฝั่งธนบุรีแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกแนวโน้มคงที่ด้วยนะคะแล้วก่อนหน้านี้ก็มีฝนตกมากที่สุดโอ้โหอยู่ในพื้นที่เขตหนองจอกค่ะวัดปริมาณฝนได้61มิลลิเมตรด้วยกันนะตอนนี้เห็นไหมคะกลุ่มฝนเนี่ยกำลังค่อยๆเคลื่อนออกไปนะที่เป็นลักษณะของฝนปานกลางเนี่ยเคลื่อนออกไปแล้วนะคะที่ยังปกคลุมอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็เป็นลักษณะของฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะก็มีผสมกันไปนะก็ถ้าเกิดว่าตกตอนนี้เดี๋ยวดิฉันกำลังหวังว่าตอนช่วงเย็นๆค่ำๆนี่น่าจะแบบเคลื่อนตัวออกจากกรุงเทพมหานครไปได้ทั้งหมดเลยนะคะสำหรับฝนกลุ่มนี้พอตกมาตั้งแต่ก่อนตอนเวลาประมาณสัก11 นาฬิกาเศษๆได้นะตอนช่วง10 โมงนี่ก็แบบคลึ้มมาทะมึนมาเลยแถบทางด้านของหนองจอกและกระบังเลยแถบนั้นนะคะคุณผู้ฟังคะพูดถึงเรื่องของเขตหนองจอกวันนี้เนี่ยทางเพจของสำนักงานเขตหนองและกระบังนะคะเขามีการโพสต์ข้อความประชาสัมพันธ์ตามหาญาติค่ะคุณผู้ฟังโดยทางสำนักงานเขตและกระบังเขาระบุบอกว่าตอนนี้ทางหน่วยงานขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตามหาญาตินะคะโดยตามหาญาติของนางจาริกาซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่แล้วก็ประสงค์ที่จะติดตามหาญาติหรือบุคคลที่รู้จักนะคะเพื่อเป็นการประสานการให้การช่วยเหลือแล้วก็ติดต่อกับครอบครัวถ้าเกิดว่าท่านใดรู้จักกับนางจาริกาหรือว่าเป็นญาติสามารถติดต่อสอบถามแล้วก็แจ้งข้อมูลไปได้ทางด้านของสำนักงานเขตและกระบังนะที่หมายเลขโทรศัพท์095-050-4353นะ095-050-4353ค่ะก็เป็นเนี่ยเป็นภาพของคนที่ทางด้านของทางสำนักงานเขตและกระบังประกาศตามหาญาติอยู่นะคะใครรู้จักนะคะก็รบกวนช่วยถ้ารู้จักญาติของคุณจาริกาเนี่ยรบกวนให้ญาติเขาติดต่อกลับไปที่ทางด้านของสำนักงานเขตและกระบังด้วยนะที่หมายเลขโทรศัพท์นี้คือ095-050-4353นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปกันที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะ
1: เช็คก่อนใช้สภาพการจราจรบนทางพิเศษ
0: ไปกันที่คุณพรพิพัฒน์ทองสามนะคะคุณพรพิพัฒน์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผมคุณนัตยาและท่านผู้ฟังจะสลอยครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: คร
0: ับ
2: ถามเรื่องจากสายเฉลิมมหานครนะครับจากดินแดงครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือช่วงนี้ก็ปริมาณรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ครับทางออกดุพิทักษ์วันนี้ก็คล่องตัวแล้วก็ทางลงพระราม4ก็ชะลอตัวตามรถไฟแดงครับฝนที่ฟังครับการขาออกเมืองตอนนี้หนาแน่นตั้งแต่ต่างระดับท่าเรือไปเลยครับแล้วก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีอีกครั้งตั้งแต่ทางขึ้นเนินพฤติครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเชื่อมเข้าด่วนขั้นที่2มุ่งหน้าออกไปทางดินแดงก็คล่องตัวครับในส่วนจากบางนาครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับระดับบางนาตอนนี้ก็ลดน้อยแล้วครับผมผ่านจุดนี้ไปแล้วรถก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ตั้งแต่ช่วงบริเวณขึ้นเนินสุขุมวิท62นะครับผมแล้วก็จะหนาแน่นจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือผลการกับการขาออกเมืองก็ปริมาณรถมากครับผ่านทางลงอาจจะลงไปแล้วก็ยังถือว่าคล่องตัวครับในส่วนดาวคะนองครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับระดับดาวคะนองลดน้อยครับผ่านตรงนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือรถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้รถไฟกับการขาออกเมืองเวลานี้ยังเคลื่อนตัวได้ดีอยู่ครับในส่วนสายสีรัตน์นะครับแจ้งว่านางอมวงวานมุ่งหน้าเข้าดับประชาชื่นตอนนี้ก็รถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ครับผมจะผ่านด่านไปแล้วนะครับผมมุ่งหน้าไปทางต่างระดับพญาไทรถจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณโค้งบางซื่อครับผมแล้วก็จะหนาแน่นจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทครับรถไฟกับการขาออกเมืองเวลานี้ก็รถมากแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้อยู่ครับบริเวณนี้ก็มีฝนตกนะครับผมในส่วนสายศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์นะครับมุ่งหน้าเข้ามาทางด่านอโศก4ถ้าด่านศรีนครินทร์ก็ลดน้อยครับผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าเข้าด่านอโศก4ก็ยังคงเข้าได้ต่อเนื่องส่วนมุ่งหน้าไปทางต่างระดับ พื่อไทยนะครับรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ครับแล้วก็ฝนที่ฝนกับการขาออกเมืองตอนนี้ก็ยังถือว่าคล่องตัวครับตรงนี้ก็มีฝนตกอยู่เช่นกันครับผมแล้วก็ในส่วนต่างระดับบางโค้นะครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับเพื่อไทยนะครับจะมีรถมากแค่ช่วงบริเวณทางขึ้นยมราชเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าเข้าต่างระดับพระยาไทยนะครับยังใช้การได้ผู้ฟังกับการขาออกเมืองนะครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับบางโคตอนนี้ก็ยังคล่องตัวครับตรงบริเวณนี้ก็มีฝนตกเช่นกันนะครับแล้วก็ในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับผมจากจตุโชตมุ่งหน้ามาทางพระราม9เวลานี้เคลื่อนตัวได้ดีครับผมมุ่งหน้าไปทางอาจารย์ลงก็ยังถือว่าคล่องตัวผู้ฟังกับการขาออกเมืองตอนนี้คล่องตัวครับในด่วนสายพิเศษสายทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับผมก็ยังถือว่าคล่องตัวนะครับแล้วก็ในส่วนสายบุรพาวิถีนะครับจากชลบุรีมุ่งหน้ามาทางบางนานะครับตอนนี้รถมากก็เคลื่อนตัวตามกันได้ครับแล้วก็ผู้โดยสารกับการขาออกเมืองก็คล่องตัวครับบริเวณนี้จะเริ่มมีฝนตกตั้งแต่ช่วงบริเวณเอ็ดวันนะครับผมแล้วก็จะตกต่อเนื่องจนไปถึงช่วงบริเวณเมืองใหม่นะครับผมแล้วก็ช่วงบางบ่อตอนนี้ยังไม่ตกนะครับแล้วก็ในส่วนสายกาญจนาภิเษกนะครับบางแก้วมุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียนครับตอนนี้จะมีรถมากแค่ช่วงบริเวณทางเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนานะครับผมแล้วก็ใช้ทางลงบางคุมุ่งหน้าออกไปทางบางขุนเทียนก็คล่องตัวครับแล้วก็ฝนฝั่งกลับกันนะครับผมก็แค่รถมากนะครับผมจะเริ่มสะสมไปตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นบางคุมาเลยครับแล้วก็จะหนาแน่นจนถึงช่วงบริเวณทางลงปากน้ำครับผ่านจุดนี้ไปแล้วใช้ทางลงบางเมืองทางลงเทพรักษ์มุ่งหน้าออกไปทางบางแก้วยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ในส่วนสายปะจิมรัฐยานะครับผมจากตลิ่งชันมุ่งหน้ามาทางบางซื่อนะครับตอนนี้ก็ยังถือว่าคล่องตัวครับผมแล้วฝั่งกลับกันยังถือว่าคล่องตัวในส่วนของด่วนปะจิมรัฐยานะครับก็มีฝนตกตลอดเส้นทางนะครับผมแล้วก็ในส่วนสายอุดรรัฐยานะครับทั้งสองฝั่งก็ยังถือว่าคล่องตัวครับผมการทางพิเศษก็ฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับผู้ใช้ทางที่พบเห็นรถเสียนะครับสิ่งของตกหล่นสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางหรือว่าเหตุเพลิงไหม้นะครับแล้วก็เหตุน้ำท่วมสามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร call center ของการทางพิเศษนะครับได้ที่เบอร์1543ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับขอบคุณคุณนัตยาในเบ่งนะครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
0: ค่ะแล้วก็รายงานเรื่องของสภาพการจราจรบนทางด่วนไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้เนี่ยมาตอนช่วงที่บอกว่าตอนช่วงเที่ยงใช่ไหมคะที่มีฝนตกลงมาในพื้นที่ของสภ.ปากเกร็ดเองเขาก็มีน้ำท่วมขังด้วยนะคะโดยเส้นทางในถนนแจ้งวัฒนะฝั่งเข้าออกอันนี้ต้องบอกว่าเป็นการรายงานเมื่อตอนช่วงประมาณเที่ยงที่ผ่านมานะคะจุดตรงบริเวณถนนแจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกก็จะมีน้ำท่วมขังเป็นช่วงๆไปนะคะก็คือจุดแรกอยู่ที่ตรงบริเวณหน้าแมคโครมาถึงทางขึ้นทางด่วนก็จะมีน้ำท่วมขัง3ช่องทางด้านซ้ายน้ำก็ไม่สูงมากนะประมาณสัก 10-15 เซนรถเล็กยังสัญจรได้แล้วก็มาที่ตรงบริเวณหน้าสำนักงานเครื่องจักรกลจนมาถึงสะพานข้ามคลองประปาก็มีน้ำท่วมใน3ช่องทางซ้ายเช่นเดียวกันนะในระดับเดียวกันเลยก็คือรถเล็กยังสามารถผ่านได้เช่นเดียวกันจนถึงตอนนี้เนี่ยผ่านไปแล้วประมาณสักชั่วโมงเศษระดับน้ำน่าจะลดลงแล้วนะจุดที่ท่วมของเจ้าพัฒนานี่ก็จะอยู่จุดที่เดิมๆเลยนะที่เคยท่วมอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะผ่านไปผ่านมาในช่วงถนนแจ้งวัฒนะนะคะก็ระมัดระวังด้วยละกันถ้าเกิดว่าสองจุดนี้ผ่านไปแล้วน้ำแห้งแล้วไงก็เพิ่มเติมกันให้เพื่อนร่วมทางได้ทราบกันได้นะคะทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะคุณผู้ฟังคะมีเรื่องดีๆจากทางด้านของธนาคารออมสินค่ะออมสินเขามีสินเชื่อออมสินรีการ์ดนะคะคุณเคยสงสัยไหมว่าจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนแต่ทำไมหนี้ยังลดช้าลงนะลองเปลี่ยนวิธีจัดการหนี้ค่ะด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตนะคะกับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดนะคะรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตไวขึ้นนะคะสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้และรวมหนี้บัตรเครดิตค่ะของสถาบันการเงินหรือว่านอนแบงค์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทด้วยกันนะคะหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมค่ะ ผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีและไม่ต้องใช้หลักประกันใดๆทั้งสิ้นนะคะกู้ได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการค่ะผู้ที่มีรายได้ประจำก็จะมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.990% ต่อปีสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าเจ้าของกิจการก็มีที่มีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็ประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ 11.990% ต่อปีอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆนะคะเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้กับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดค่ะยื่นกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคม2569นะคะทางเว็บไซต์ธนาคารออมสินที่ www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาแล้วก็อนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มกราคม2570สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ GSB Contact Center 1115หรือที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะเรากลับมาดูเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนะคะในช่วงเวลานี้ตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูข้อมูลที่คุณผู้ฟังฝากเอาไว้นะคะในสภาพการจราจรคุณประภาพรนะคะก่อนหน้านี้บอกว่ารังสิตนครนายกฝั่งขาออกจากคลอง4ทางลัดไปทางเสมาฟ้าครามมุ่งหน้ามาทางด้านของคลอง6จะมีการชะลอตัวในจุดเกิดเหตุก็คือตรงช่วงบริเวณจุดกับรถใต้สะพานคลอง6แถวๆหน้าศาลธัญบุรีเนี่ยมีน้ำท่วมสูงเนื่องจากว่าฝนตกแล้วก็มีเครื่องสูบน้ำอยู่แต่ว่าดูเหมือนจะสูบไม่ทันคุณประภาพรบอกว่ามีเครื่องสูบน้ำอยู่แต่ดูเหมือนจะสูบไม่ทันนะคะรถจะผ่านได้แต่ว่าต้องลุยน้ำรถเล็กไม่แนะนำค่ะแล้วก็ตอนช่วงที่ประมาณบ่ายโมง11นาทีที่คุณประภาพรแจ้งเข้ามาเนี่ยบอกว่ายังมีฝนตกอยู่นะคะใช้ที่ปัดน้ำฝนประมาณเบอร์1เบอร์2คุณณัฐพงษ์ใช้พระราม4ฝั่งขาออกตอนช่วงก่อน13นาฬิกาค่ะบอกว่ามาจากแยกหัวลำโพงมุ่งหน้ามาทางมหานครแยกมหานครนะคะการจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งที่ตรงแยกมหานครมีรถที่จะรอเลี้ยวขวาขึ้นทางด่วนปกติจะให้รอเลี้ยวแค่1ช่องทางตอนนี้มีรถมาจอดรอเลี้ยว2ช่องเลยเลยทำให้รถติดขัดนะคะส่วนทางด้านฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าไม่เป็นปัญหาค่ะคุณน้อยมิเตอร์ใช้กาญจนาภิเษกหรือว่าวงแหวนตะวันตกฝั่งขาเข้ามาจากต่างระดับเพชรเกษมมุ่งหน้ามาทางบางโทรัตนะคะต่างระดับบางโทรัตรถจะเคลื่อนตัวมาได้ช้าเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังบอกว่าช่วงโค้งเลี้ยวซ้ายเบี่ยงเข้าถนนกระบพฤกษ์มีน้ำท่วมขังทุกช่องทางเลยนะคะระดับน้ำสูงประมาณครึ่งล้อรถเก๋งไม่แนะนำให้รถเล็กนะรถเล็กแนะนำให้ใช้ช่องทางขวาดีกว่าแล้วก็มีฝนตกหนักด้วยนะคะตอนที่คุณน้อยมิเตอร์แจ้งเข้ามาค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปกันที่ร้อยตำรวจเจริญขำนะคะรองสารวัตรจราจรสภ.ประตูน้ำจุฬานะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้ในพื้นที่เป็นยังไงบ้างแล้วคะ
3: ในพื้นที่โดยรวมจากที่เทศบาลนครรังสิตได้ดูดน้ำออกไปจนแห้งหมดแล้วในส่วนที่สำคัญในเส้นที่สำคัญแห้งหมดแล้วตอนนี้เมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วฝนตกหนักซึ่งปัจจุบันนี้ยังลงเม็ดอยู
0: ่
3: น้ำได้กลับมาที่เดิมหมดที่สูบแห้งไปแล้วกลับมาที่เดิมหมด
0: เออแล้วสูงไหมคะระดับน้ำสูงไหม
3: ระดับน้ำยังไม่สูงเท่าเดิมแต่ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดยาวโดยเฉพาะเส้นทางหลักก็คือรังสิตปทุมขาเข้าก็คือจะชะลอตัวตรงช่วงประตู4ก็คือโค้งโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อถึงเชิงสะพานคลอง1จะทำให้สะสมยาวท้ายแถวเข้าเขตสภ.ปากคลองรังสิตจุดจะถ้ามาจากปากคลองจะผ่านเส้นนี้ได้ต้องใช้เวลาอย่างน้อยเป็นชั่วโมงขึ้นอ
0: ่ะโอ้ค่ะมันสูงมากเลยเหรอคะตรงนั้นน่ะค่ะที่ตรงช่วงทางโค้งตรงเข้าโรงพยาบาลเปาโลใช่ไหมตรงนั้นน่ะค่ะ
3: ครับไม่สูงมากครับก็คือรถสามารถผ่านได้ทุกช่องทางรถเล็กก็สามารถผ่านไ แต่โดยปกติของคนขับพอเห็นน้ำเขาจะไม่เข้าไปน้ำเขาจะออกเส้นขวาที่มีน้ำน้อยสุดทำให้รถต่อแถวกันยาวไม่ลงไปในน้ำ
0: ช่องซ้ายเนี่ยที่เราเห็นสูงเนี่ยมันสูงประมาณได้เท่าไหร่อะคะ
3: รถเก๋งสามารถผ่านได้ครับ
0: รถเก๋งผ่านได้นะเพราะว่าเนี่ย
3: รถเก๋งสามารถผ่านได้
0: ดิฉันเห็นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีเดินอยู่ก็น้ำก็ประมาณไม่แน่ใจว่ามันเป็นทางเท้าหรือว่าระดับน้ำประมาณแค่น่าจะยังไม่ถึงครึ่งแข้งได้ประมาณนั้นใช่ไหมคะ
3: ไม่ถึงหัวเข่าครับ
0: ไม่ถึงครึ่งนึงประมาณครึ่งหน้าแข้งอือฮึแต่ว่า
3: โดยส่วนมากรถเขาจะไม่ลงกันเพราะเขาเห็นว่าเขาจะเลี่ยงออกไปเส้นขวา
0: ใช่
3: ผมก็กลายเป็นว่าจาก6ช่องทางมาเหลือ1ช่องทาง
0: อืมโอ้
3: ก็เลยจัดสูงยาวเข้าเขตปากคลองรังสิตเลย
0: ค่ะแล้วตอนนี้ค่ะแล้ว
3: จะลงไปโบกลงไปยืนให้ดูน้ำระดับนี้เขาก็ไม่ลงกัน
0: เออขนาดตำรวจเดี๋ยวลงไปยืนให้ดูว่าน้ำแค่นี้นะมาเถอะก็ยังไม่มีใครกล้ามาใช่ไหมคะ
3: ครับผม
0: เออค่ะ
3: ก็เลยไปน้ำท่วมขังหลายทางก็ยังไม่สร้างปัญหามาก
0: ค่ะ
3: ส่วนนครนายกที่ชะลอตัวเพราะจุดกับรถครับชะลอตัวจุดกับรถ2จุดก็คือพ้นแล้วก็คล่องตัว
0: ค่ะ
3: ส่วนใต้สะพานของ1ของ2ของ3ของ1เนี่ยยังใช้ไม่ได
0: ้ของ
3: 2จับไว้ของ2เทศบาลมาสูบน้ำออกให้แล้วสามารถใช้ได้พอฝนตกหนักปั๊บใช้ไม่ได้เหมือนเดิมครับกลับมาใช้ไม่ได้ทั้ง2ทั้งยูเทิร์นเข้ายูเทิร์นออกเลย
0: ค่ะ
3: ของ3ของ3รถเล็กสามารถไปได้แต่ลำบากหน่อย
0: ค่ะค่ะ
3: ก็คือรถเก๋งรถจะลำบากหน่อยรถกระบะไปได้รถเก๋งก็ไปได้แต่ถ้าเกิดรถโดดเตี้ยนี่ไม่แนะนำให้ผ่านส่วนจอยอบโอคอนด้าเวฟไม่ผ่านได้ปกติแต่ถ้าไปเกียร์ออโต้เป็นพวกสายพานเนี่ยไม่แนะนำให้ผ่านเพราะจะเสียในน้ำ
0: ค่ะค่ะค่ะ
3: ส่วนนครนายกขาเข้านครนายกขาเข้าคล่องตัวตลอดชะลอตัวเล็กน้อยตอนจุดจับรถสองจุดเหมือนกันพอพ้นจุดรถแล้วก็คล่องตัว
0: ค่ะ
3: ส่วนรถที่จอดไหลทางด้านซ้ายหลังติดนครนายกขาเข้าพุ่งกลับกระชับรถยกซึ่งผมประจำอยู่เนี่ยก็คือใครที่จอดซ้อนคันก็จะยกเอาออกไปไว้จุดอื่นที่ไม่ให้ซ้อนคันเพื่อไม่ให้ก่อปัญหาการจราจร
0: ตอนนี้
3: ทั้งเส้นนั่นคือของ3ถึงของ1ไม่มีรถจอดซ้อนคันแต่คือออกไปทางไว
0: ้ค่ะ
3: ตอนนี้ถนนเรียบคลองรังสิตนครนายกขาเข้าเรียบคลองฝั่งคลองสะพานแดงสะพานฟ้าสะพานจมูสะพานคลองสะพานคลอง3มีน้ำท่วมขังก็คือใต้สะพานกับรถชมฟ้าคือน้ำท่วมสูงที่ใช้ไม่ได้ก็คือต้องใช้ทางเบี่ยงหน้าปุ๋ยชมฟ้าแล้วก็มาน้ำท่วมขังก็คือตั้งแต่โรงงานกินสปอร์ตข้ามสะพานโค้งหน้าศูนย์ฮอนด้ารังสิตข้างกินสปอร์ตเนี่ยเจอระดับน้ำสูงหน่อยเทศบาลทีแรกเอาบิ๊กแบ็กมาวางไว้ก็ลดลงไปหน่อยตอนนี้ฝนตกมาเทเพราะกลับมาเหมือนเดิมก็น้ำท่วมสูงแต่รถเก๋งรถกระบะยังพอไปได
0: ้ค่ะ
3: ยังรถกระบะไปได้รถเก๋งก็ยังพอไปได
0: ้ค่ะ
3: แต่พอหน้าหมู่บ้านเจดีไปถึงสะพานชมพูอันนี้ระดับน้ำเริ่มกลับมาสูงขึ้นเหมือนเดิมก็คือมีฝนมาเติมเต็มให้จากที่แรกยุบไปแล้วยุบไปแล้วสามารถรถได้ผ่านได
0: ้ค่ะ
3: อันนี้เล็กนิดก็ลำบากแล้วรถกระบะผ่านได
0: ้ค่ะค่ะ
3: เล็กนิดก็ยังพอผ่านได้แต่รถโรดเตี้ยห้ามผ่านรถจักรยานยนต์ที่เป็นเกียร์ออโต้ก็ห้ามผ่านยกเว้นจักรยานยนต์ที่ใช้โซ่ก็คือสามารถไปได
0: ้
3: ส่วนสะพานตั้งแต่สะพานชมพูสะพานชมพูไปถึงสะพานฟ้าเทศบาลวางบิ๊กแบ็กไว้ตรงช่วงสะพานแดงแล้วก็จะลึกหน่อยก็คือตรงระดับน้ำจะสูงหน่อยตรงลุมพินีคอนโดลุมพินีจะสูงประมาณ20เมตรระยะทางยาวประมาณ 20-30 เมตรก็คือระยะที่น้ำท่วมสูงหน่อยรถเล็กจะผ่านลำบากแต่รถกระบะสามารถผ่านได
0: ้ค่ะค่ะ
3: โดยรวมสภาพปัญหาคือประมาณนี้ครับ
0: รองสารวัตรตรงสะพานฟ้านี่อยู่ประมาณคลองเท่าไหร่อะคะ
3: สะพานฟ้าคลองหนึ่งครับสะพานแดงสะพานฟ้าคลองหนึ่งสะพานชมพูคลองหนึ่ง
0: อยู่คลองหนึ่งทั้งหมดเลยนะคะตรงนี
3: ้
0: ค่ะคือตอนนี้จริงๆปัญหาหลักๆก็จะอยู่ตรงช่วงทางโค้งฟิวเจอร์ตรงนั้นใช่ไหมคะ
3: ครับผ
0: ม
3: ตอนนี้โดยรวมในเขตนครรังสิตอะน้ำระดับน้ำยังสูงอยู
0: ่ค่ะค่ะ
3: ตอนที่แรกเทศบาลได้ดูดออกไปแล้วดูดออกแล้วสามารถกลับมาระดับ เกือบจะปกติแล้วตอนนี้ผมมาเติมให้2วันติดกันเลยก็คือกลับมาเหมือนเดิมเลยคร
0: ับ แล้วตอนนี้ที่ตรงที่เป็นจุดวัดน้ำของที่ตรงสะพานแดงนี่ก็คือมิดมากไปแล้วนะมิดตรงจุดตรงนั้นไปแล้วสูงมากเลยนะคะเนี่ย
3: แต่ต้องขอบคุณเทศบาลที่กำลังติดเลย
0: ค่ะ
3: จะสูบน้ำมาเพียบเลยแต่ฝนก็เติมตลอดเหมือนกัน
0: อืมค่ะค่ะค่ะตอนนี้นี่ดูท่าทีแล้วมันจะพอจะลดลงบ้างหรือยังคะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย
3: ถ้าฝนไม่ตกครับใช้เวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงเทศบาลนครติดกับแขวงการทางเนี่ยสูบตรงโค้งนี่ออกหมดแห้งเลยนะครับ
0: เออค่ะค่ะก็
3: แต่ตอนนี้พอสูบไปฝนมันเติมตลอด
0: ค่ะค่ะก็เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครจะผ่านเข้ามาตั้งแต่ทางเส้นของรังสิตปทุมเข้ามาจนถึงต่างระดับรังสิตตรงนี้เนี่ยคือถ้าจำเป็นจะต้องเข้ามาถึงตรงนี้จริงๆต้องใจเย็นๆเนาะเพราะรถติดยาวมากเลยนะคะเนี่ยตอนนี
3: ้แนะนำนะครับถ้าเกิดใครมารังสิตปทุมธานีขาเข้าเนี่ยจ
0: ะ
3: เข้ารังสิตให้ออกขวาเข้าเมืองเอก
0: เข้าตรง
3: เมืองเอก
0: ค่ะ
3: หรือตลาดสี่มุมเมืองด้านหลัง
0: ค่ะ
3: แล้วก็วิ่งพหลเข้ารังสิตเลยจะดีกว่า
0: อ๋อค่ะค่ะฝั่งขาเข้าของพหลยังเลยเข้ามานี่ยังพอได้นะคะตอนนี
3: ้ยังพอได้ครับ
0: ค่ะ
3: จะมาติดหน่อยเดียวคือจะเลี้ยวขวาไปซีเจอร์ถ
0: ้
3: าเกิดเขาล็อกใต้สะพานแก้วฝั่งเมืองใหม่อะ
0: ค่ะ
3: สะพานฟ้องอะ
0: ค่ะ
3: แล้วล็อกสะพานฟ้าไปลงจุดกับรถยนต์ก็จะคล่องตัวมากเลยแต่ต้องลุยน้ำหน่อย
0: โอ้ค่ะโอ้แต่รถเล็กเขาคงไม่กล้าไปอยู่ดีค่ะค่ะได้ค่ะแล้วมีข้อมูลของทางด้านของพหลฝั่งขาออกไหมคะเห็นว่ารถเยอะอยู่เหมือนกันตรงนั้นมีน้ำท่วมไหมคะ
3: พหลขาเข้าคล่องตัวครับพหลขาออกจะมีปัญหาตรงช่วงคู่ขนานอย่างเดียวช่องทางด่วนไม่มีปัญหาคร
0: ับ อ๋อค่ะก็จะทำให้ชะลอตัวตรงทางคู่ขนานตรงแถวๆโลตัสแถวนั้นก็มีน้ำท่วมไหมคะ
3: ไหลทางครับไหลทางจะมีน้ำท่วมยาว
0: ค่ะ
3: แต่รถก็ยังสามารถผ่านไปได้แต่ผ่านคู่ขนานช่องขวา
0: อืมค่ะ
3: ช่องทางด่วนเนี่ยแนะนำให้ใช้ช่องทางด่วนทั้งหมดเลยครับจะคล่องตัวคร
0: ับ ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรขา
3: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านรองสวัสดิ์จราจรสภ.ประตูน้ำจุฬานะตอนนี้เนี่ยใครใช้เส้นทางทางด้านของรังสิตปทุมนะรวมถึงมาจากทางด้านของถนนซ่อมสร้างที่จะมุ่งหน้าเข้ามาตรงช่วงของบริเวณต่างระดับรังสิตตอนนี้เนี่ยท้ายแถวติดค่อนข้างที่จะยาวมากเลยทีเดียวนะคะติดเนื่องจากว่าปัญหาทางช่วงของทางโค้งเปาโลที่จะเข้าทางด้านของห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเนี่ยที่จะลงทางถนนรังสิตนครนายกฝั่งขาออกตรงช่วงทางโค้งมันจะมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะรถก็เลยคือจากทุกช่องทางจากหลายๆเลนเนี่ยเขาก็เลยเบี่ยงเข้าไปในช่องทางขวาสุดเพราะว่าคือพอเห็นระดับน้ำแล้วเขาก็ไม่กล้าเข้าไปที่ตรงช่วงของบริเวณทางใกล้ๆตรงในเลนขวาเลนซ้ายอ่ะนะคะก็เลยทำให้รถเนี่ยมีการชะลอตัวต่อเนื่องกันไปนะคะซึ่งตอนนี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยอยู่ในพื้นที่เมื่อสักครู่นี้เห็นภาพนะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยเขาก็มาลงพื้นที่แล้วก็ช่วยในส่วนของรถที่มีปัญหามีรถดับด้วยเหมือนกันนะคะตรงจุดที่ตรงโค้งตรงเปาโลตรงฟิวเจอร์ตรงจุดนี้เนี่ยต้องมาช่วยกันเข็นนะแล้วก็เจ้าหน้าที่เองก็ลงไปเดินให้ดูว่าตรงบริเวณตรงทางโค้งๆอ่ะน้ำมันไม่ได้สูงมากยังสามารถที่จะขับลุยไปได้ถ้าเป็นลักษณะถ้าเอาชัวร์ๆก็คือน่าจะเป็นแบบรถกระบะอะไรอย่างเงี้ยก็ยังพอลุยได้รถเล็กก็ไม่แน่ใจเขาก็ยังต้องวัดใจกันอยู่นะว่าเขาจะกล้าที่จะลุยมาในเลนซ้ายสุดหรือไม่นะคะแต่ว่าพอเลยจากจุดนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะตอนนี้เส้นทางทางด้านของรังสิตปทุมนี่แน่นมากเลยนะมีทั้งประมาณ5-6 เลนนี่เต็มทุกช่องทางเลยนะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาตรงทางด้านของต่างระดับรังสิตค่ะถ้าเกิดว่าสามารถที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางตรงนี้ได้ก็เลี่ยงกันไปก่อนเลยดีกว่านะคะไม่ต้องเข้ามาทางด้านของบริเวณต่างระดับรังสิตแล้วก็ช่วงถนนพหลโยธินฝั่งขาออกเนี่ยก็คือช่วงจังหวะที่ม้วนไปลงทางด้านของถนนพหลโยธินฝั่งขาออกก็จะมีน้ำในช่องทางคู่ขนานนะคะแต่ก็ยังพอตามกันไปได้ก็จะแน่นๆอยู่ตรงช่วงบริเวณตรงต่างระดับตรงแถว ถวหน้าโลตัสรังสิตเนี่ยแหละค่ะแต่พอผ่านพ้นไปแล้วนะคะลงไปทางด้านของพหลโยธินฝั่งขาออกนี่ก็จะใช้การได้ตลอดเส้นทางก็ใช้ความเร็วเพิ่มมากขึ้นตลอดเส้นทางเลยส่วนฝั่งขาเข้าในช่วงนี้นะคะของถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าเข้ามาที่ตรงบริเวณต่างระดับรังสิตนี่ก็จะมีรถเยอะตรงช่วงก่อนที่จะผ่านตรงเดี๋ยวนะคะตรงเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงหัวแถวเนี่ยน่าจะอยู่ตรงประมาณตรงข้ามไทยวัสดุก็คือพอเลยจากทางด้านของไทยวัสดุมาแล้วเนี่ยก็จะใช้การได้คือถ้าเกิดว่าจะตรงเข้ามารอบในของเส้นทางพหลโยธินต่อเนื่องเข้ามาทางวิภาวดีเนี่ยใช้ในช่องทางหลักวิ่งตรงเข้ามาเลยเท่านั้นเลยนะคะจะดีกว่าต้องฝากแต่ว่าโอ้พหลโยธินฝั่งขาออกนี่ตอนนี้ในช่องทางคู่ขนานนี่ก็หนาแน่นทีเดียวนะคะทั้งช่องทางคู่ขนานแล้วก็ในช่องทางหลักแต่ว่าคู่ขนานนี่จะเยอะกว่านะตั้งแต่ตรงต่างระดับอนุสรณ์สถานออกไปเลยตอนนี้รถหนาแน่นมากๆเลยนะไปจนถึงนู่นเลยต่างระดับรังสิตนู่นเลยนะคะแล้วก็ที่บริเวณถนนพระราม2ฝั่งขาเข้ากับคุณผู้ฟังตรงข้ามวัดเกตุมนะคะน้ำมีน้ำท่วมผิวการจราจรเนื่องจากว่าน้ำทะเลหนุนในช่องทางหลักแล้วก็ช่องทางคู่ขนานตอนนี้เนี่ยการจราจรติดขัดท้ายแถวสะสมประมาณ2กิโลเมตรด้วยกันนะคะเจ้าหน้าที่แนะนำบอกว่าให้เผื่อเวลาในการเดินทางอย่างน้อย 30-40 นาทีหรือใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมช่วงตั้งแต่บริเวณก่อนถึงปั๊มน้ำมันปตท.บางโทรัตเนื่องจากว่ายังมีน้ำท่วมขังอยู่ที่ประมาณระดับ15-30เซนติเมตรระยะทางประมาณ2กิโลเมตรด้วยกันนะคะตอนนี้เลยทำให้การจราจรชะลอตัวแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะกรณีของคุณจาริกาที่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยดิฉันได้อ่านประชาสัมพันธ์จากทางด้านของเพจของสำนักงานเขตและกระบังนะคะทางคุณณัฐยานะเป็นฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเขตและกระบังซึ่งมาตรวจสอบที่ศูนย์พักพิงศูนย์เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าและกระบังให้ข้อมูลบอกนี้ค่ะบอกว่าตัวของคุณจาริกาเนี่ยเดินทางมาอยู่กับลูกสาวที่เคหะร่มเกล้าในช่วงที่น้ำท่วมนะลูกสาวออกมาจากบ้านแล้วให้คุณจาริกาอยู่ที่ห้องพักคนเดียวจนมีคนไปเจอก็เลยพามาที่ศูนย์พักพิงตอนนี้ทราบเพิ่มเติมว่าลูกสาวของคุณจาริกาเนี่ยชื่อคุณสุนิสานะเนื่องจากว่าตัวของคุณจาริกาเดิมเนี่ยเห็นบอกว่ามีเป็นอยู่ที่แถวๆบางในพื้นที่บางคอแหลมนะคะแต่ว่าตอนที่ไปเจ้าหน้าที่ไปพบเนี่ยพบอยู่ในห้องพักที่เคหะร่มเกล้านะก็คือตัวคุณจาริกามาพักอยู่กับลูกสาวที่เคหะร่มเกล้าแล้วลูกเนี่ยน่าจะออกจากบ้านออกจากบ้านไปทำงานนะก็ปล่อยให้ทางด้านของคุณแม่อยู่ที่ห้องพักคนเดียวคือไม่แน่ใจว่าออกจากบ้านมานานขนาดไหนแล้วนะจนกระทั่งน้ำท่วมนี่แหละคนไปเจออยู่ในห้องพักแล้วก็พามาอยู่ที่ศูนย์พักพิงนะอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะที่เรารับทราบข้อมูลมาจากทางด้านของเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเขตลาดกระบังนะให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาตรงนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ
1: พิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลด Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

0: แกไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ไทยจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ไทยอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมาย่างมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
2: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรามาเช็คจุดขึ้นลงมอเตอร์เวย์ M82 บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วกันนะคะซึ่งเขาเปิดทดลองวิ่งฟรีมาตลอดสายวิ่งทดลองวิ่งฟรีมาตลอด24ชั่วโมงแล้วนะคะตอนนี้ทางด้านของกรมทางหลวงค่ะเปิดทดลองวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ M82 สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วซึ่งให้ทดลองวิ่งตลอดสายระยะทาง25กิโลเมตรด้วยกันนะคะประชาชนที่จะใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์สาย M82 เนี่ยนะคะก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่บริเวณต่างระดับบางขุนเทียนผ่านเอกชัยจนไปถึงทางด้านของบ้านแพ้วอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางจากกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลสู่ภูมิภาคทางด้านของภาคใต้นะคะแล้วก็ยังเป็นการเสริมศักยภาพการจราจรบนถนนพระราม2อีกด้วยทั้งนี้นะคะประชาชนค่ะสามารถใช้ทางขึ้นลงของมอเตอร์เวย์ M82 เนี่ย4จุดด้วยกันนะคะก็คือที่บริเวณด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2แล้วก็ที่ด่านบ้านแพ้วนะคะซึ่งจุดเชื่อมต่อกับถนนพระราม2มุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสงครามทางแยกต่างระดับวังมะนาวจังหวัดราชบุรีแล้วก็จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ส่วนด่านสมุทรสาคร1แล้วก็ด่านสมุทรสาคร2ตอนนี้ยังไม่เปิดใช้นะคะเนื่องจากว่ายังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างค่ะทั้งนี้นะคะการเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์82สาย82เนี่ยนะคะให้วิ่งได้ฟรีตลอดทางเลยนะตลอดสายเลยซึ่งเป็นการนำเอาโครงสร้างพื้นฐานส่วนที่มีความพร้อมมาเปิดให้ประชาชนนั้นได้ใช้ประโยชน์โดยเร็วตามนโยบายควิกวินของรัฐบาลแล้วก็ของกระทรวงคมนาคมนะคะซึ่งการเดินทางบนมอเตอร์เวย์สาย82เนี่ยนะคะจะเป็นการช่วยแยกการจราจรในระยะไกลกับการจราจรในพื้นที่นะก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครจะลงไปในพื้นที่ทางภาคใต้เนี่ยก็คือขึ้นไปทางด้านของมอเตอร์เวย์ M82 ได้ก็คือเชื่อมต่อแล้วก็วิ่งกันไปยาวๆเลยก็คือไม่ต้องลงไปใช้พื้นที่เดียวกับคนที่แบบเขาอาจจะใช้พระราม2ในระยะทางใกล้ๆหรือว่าคนที่อยู่ในพื้นที่บ้านอยู่ในโซนนั้นน่ะนะคะก็คือเราวิ่งยาวก็ยาวระยะทางไปเลย25กิโลนะคะซึ่งตรงส่วนตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะว่าก็จะเป็นการช่วยแยกการจราจรระยะไกลกับการจราจรในพื้นที่เป็นการแบ่งเบาปริมาณการจราจรในพื้นล่างและที่สำคัญค่ะก็ยังเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดแล้วก็เทศกาลนะอันนี้ดีนะเพราะว่าเวลาวันหยุดวันเทศกาลทีหนึ่งเนี่ยคนก็จะเดินทางออกไปพร้อมๆกันใช่ไหมคะอย่างนี้มีเส้นทางให้เราได้ใช้ในเส้นทางบนแอปM82 ไม่ต้องไปเหมือนแบบพื้นที่แชร์กับทางด้านของพื้นล่างนะคะมอเตอร์เวย์สาย82เนี่ยนะคะยังสามารถเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์หมายเลข9หรือถนนวงแหวนกาญจนาด้านใต้นะคะแล้วก็ถนนวงแหวนกาญจนาพิเศษด้านตะวันตกแล้วในอนาคตนี้ค่ะก็จะมีการเชื่อมโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกทำให้เกิดโครงข่ายคมนาคมต่อเนื่องจากกรุงเทพผ่านจังหวัดสมุทรสาครสู่ภาคตะวันตกแล้วก็ทางด้านของภาคใต้นะคะสำหรับการเปิดทดลองใช้เส้นทางในครั้งนี้ทางกรมทางหลวงได้มีการกำหนดให้รถยนต์4ล้อใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรถบรรทุกแล้วก็รถโดยสารก็ใช้ความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะผู้ใช้ทางค่ะสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางมอเตอร์เวย์ M82 ได้ที่สายด่วน1586แล้วก็กด82นะคะก็ถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยอะไรยังไงก็สอบถามกันเข้าไปได้เลยนะคะช่วงนี้เรากลับมาเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนะคะมีข้อมูลถนนรังสิตนครนายกนะคะที่ตรงฝั่งขาออกหน้าศาลจังหวัดธัญบุรีคลอง6ค่ะในช่องทางกลางมีรถบรรทุกจอดเสียอยู่นะคะก็เลยทำให้การจราจรนั้นมีการชะลอตัวทางด้านของรังสิตนครนายกในฝั่งขาออกหน้าศาลจังหวัดธัญบุรีคลอง6ตอนนี้มีรถบรรทุกจอดเสียอยู่ในช่องทางกลางนะคะคุณธนพัฒน์นะอยู่ที่อ่อนนุชคุณธนพัฒน์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะอยู่ที่อ่อน
1: นุชครับท่านสมาชิกครับ
0: ค่ะเชิญค่ะ
1: สวัสดีครับนักพยาครับ
0: ค่ะเชิญ
1: ผมมารายการรายงานสภาพ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะอยู่ที่อ่อนนุช
1: ท
0: ่
1: านสมาชิกครับ
0: ค่ะเชิญค่ะ
1: สวัสดีครับนักพยาครับ
0: ค่ะ

0: ช่องทางด้านซ้ายหนึ่งช่องทางนะครับ
1: ค่ะ
0: ท่วมสูงอยู่ครับเสมอข้อพิการนะค่อนข้างสูงอยู่ครับ
1: อืมค่ะอันนี้ก็คือเป็นอ่อนนุชช่วงที่เลยจากคือข้ามจากศรีนครินทร์ไปแล้วใช่ไหมคะตรงนี
0: ้ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะในช่องทางซ้ายนะที่มีน้ำท่วมขังอยู
0: ่ใช่ครับช่องทางด้านซ้ายครับผม
1: ค่ะค่ะแล้วไปตลอดทางเลยเหรอฮะหรือว่ายังไง
0: ก็เป็นช่วงสั้นๆนะครับช่วงหนึ่งแต่ว่าท่วมสูงอยู่ครับก็ช่องทางด้านซ้ายครับแต่ว่าต่อมาเข้าถนนลาดกระบังนะครับข้ามแยกบอกว่าเริ่มมานะครับเข้าถนนลาดกระบังครับก็จะไปเริ่มท่วมตรงเลยตลาดนำชัยไปครับผม
1: ตลาดนำชัยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับอันนี้จะท่วมแล้วก็ไปจนถึงเลยไปถึงโรบินสันลาดกระบังครับตรงนี้จะท่วมสองช่องทางด้านซ้ายนะครับ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ช่วงสูงอยู่ครับเสมอขอบพระเจ้าเหมือนกันถ้าช่องทางด้านซ้ายเนี่ยมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถเล็กเนี่ยนะครับเข้าไปสองช่องทางด้านซ้ายเนี่ยแนะนำให้เลี่ยงมาวิ่งช่องทางด้านขวาครับอาจจะรอดไปได้ครับเพราะแต่ว่ามันก็มีช่วงอยู่ครับ
1: ตั้งแต่หน้าโรบินสันลาดกระบังไปเลยใช่ไหมคะขาออกไปเนี่ย
0: ใช่ครับตั้งแต่ตลาดนำชัยครับ
1: ตลาดนำชัย
0: ใช่ครับก็จะมีช่วงสองช่องทางด้านซ้ายนะครับก็ไปถึงเลยโรบินสันไปหน่อยนึงครับก่อนจะถึงโดยก่อนจะถึงวัดนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็จะท่วมอยู่ครับท่วมสองช่องทางด้านซ้ายครับค่อนข้างลึกนะครับก็เสมอขอบฟุตบาทเลยครับเวลารถขับผ่านเนี่ยก็จะซัดน้ำมันขึ้นไปก็จะขึ้นไปบนขอบฟุตบาท
1: ค่ะค่ะก็
0: ไม่แนะนำให้ครับไม่แนะนำให้รถมอเตอร์ไซค์นะครับวิ่งช่องทางด้านซ้ายครับเพราะว่าน่าจะแบบนะครับคิดว่า
1: ค่ะแล้วตอนนี้ตัวคุณธนพัฒน์ถึงตรงช่วงไหนแล้วคะถึงตรงแยกลาดกระบังหรือยัง
0: ตอนนี้ผมมาถึงลาดกระบังครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาทางร่มเก้านะครับแล้วก็จะมีตรงกิ่งแก้วนะครับสองช่องทางด้านซ้ายครับที่จะเลี้ยวขวาครับขึ้นสะพานทางเบี่ยงนะครับเลี้ยวเข้าถนนกิ่งแก้วนะครับตรงนั้นสองช่องทางที่จะขึ้นสะพานไปนะครับท่วมทั้งสองช่องทางเลยครับท่วมเล็กเกี่ยวครับซึ่งรอได้นะครับ
1: คือโซนตรงนี้เนี่ยก็คือจะมีน้ำท่วมเป็นช่วงๆไปโดยเฉพาะในช่องทางซ้าย
0: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้เลี้ยวมาทางด้านของร่มกล้าวแล้วนะคะ
0: ใช่ครับผมเลี้ยวมาแค่ถนนร่มกล้าวครับปัจจุบันตอนนี้ผมอยู่เรียบมอเตอร์เวย์ครับแต่ว่าตอนนี้เข้ามาอยู่ศรีนครินทร์ร่มกล้าวแล้วครับก็คือนครินทร์ร่มกล้าวใช้งานได้ดีครับไม่มีช่องทางเนี่ยไม่มีน้ำท่วมทั้งทุกช่องทางครับ
1: แล้วยังมีฝนไหมคะตอนนี
0: ้ฝนตกบางๆครับผมน่าจะใช้ปั่นน้ำฝนเบอร์หนึ่งน่าจะเอาอยู่ครับ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณธนพัฒน์ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับยินดีครับจะเป็นประโยชน์กับคุณเพื่อนสมาชิกนะขอบคุณมากครับคุณนันทยา
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะตามเส้นทางที่คุณธนพัฒน์รายงานนะคะก็คือเป็นถนนตั้งแต่ตรงช่วงของอ่อนนุชก็คือข้ามจากทางด้านของถนนศรีนครินทร์ไปนี่ตั้งแต่ซอยประมาณซอยอ่อนนุช55ออกไปเนี่ยก็จะมีเป็นช่วงๆไปนะโดยเฉพาะในช่องทางซ้ายแต่ว่าถ้าหนักๆจริงๆก็น่าจะไปตรงแถวๆเลยไปทางด้านของลาดกระบังเข้าไปทางด้านตรงประมาณหน้าตลาดนำชัยไปจนถึงตรงบริเวณโรบินสันลาดกระบังตรงนั้นนะคะแล้วก็ตรงทางแยกอีกเหมือนกันตรงทางแยกที่จะเลี้ยวเข้ามาทางด้านของถนนกิ่งแก้วตรงนี้เนี่ยก็จะมีระดับน้ำสูงเหมือนกันนะแต่พอดีคุณธนพัฒน์นี่ไปทางด้านของร่มเกล้าตอนนี้ก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะแต่ตรงช่วงของบริเวณถนนเจ้าคุณทหารลาดกระบังนี่ตอนนี้ก็มีเรียนว่าน่าจะเป็นเรื่องของน้ำฝนที่ตกมาก่อนหน้านี้นะคะก็เลยทำให้ถนนเนี่ยมีเปียกลื่นไม่แน่ใจว่ายังมีน้ำท่วมขังอยู่ด้วยหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังไปไกลกว่าเส้นทางที่คุณธนพัฒน์อยู่เนี่ยเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะคุณผู้ฟังคะถนนรังสิตนครนายกที่ทางฝั่งขาออกตรงช่วงบริเวณหน้าศาลจังหวัดธัญบุรีที่บอกว่ามีรถบรรทุกจอดเสียอยู่เป็นรถบรรทุก6ล้อนะคะจอดอยู่ในช่องทางกลางเลยเราสอบถามไปที่สภ.ธัญบุรีตรวจสอบทราบว่าเป็นรถน้ำมันหมดค่ะคนขับรถกำลังไปซื้อน้ำมันมาเติมวิ่งลุยมาจนกระทั่งแบบน้ำมันหมดนะตอนนี้เลยมีความจำเป็นต้องจอดเอาไว้ตรงนั้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อน้ำมันมาเติมนะไม่แน่ใจว่าไปไหนไกลหรือเปล่านะคะสำหรับใครที่กำลังจะผ่านทางด้านของรังสิตนครนายกฝั่งขาออกหน้าศาลจังหวัดธัญบุรีคลอง6มีรถจอดอยู่เลนกลางเลยนะคะไม่ต้องตกใจเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ารถเขาน้ำมันหมดแต่ไหนน้ำมันหมดรถใหญ่นะก็เลยลากไปทางด้านของข้างทาง

ังไม่ได้นะคะยังไงก็ระมัดระวังด้วยละกันแล้วก็ตอนนี้ในพื้นที่ทางด้านของพื้นที่ของสภ.ประตูน้ำจุฬาเนี่ยบางจุดเขายังมีน้ำท่วมในระดับที่แบบว่ารถเล็กยังผ่านไม่ได้คืออาจจะผ่านได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวังนิดหนึ่งนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยระดับน้ำบางจุดนี่สูงประมาณทางเท้าขอบทางเท้าก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 10-15 เซนนะคะรถขนาดเล็กเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยกล้าที่จะมาวิ่งในเลนซ้ายสุดนะก็จะพยายามไปเบี่ยงไปทางด้านของช่องทางขวาทั้งหมดเลยเลยทำให้ตอนนี้เนี่ยเส้นทางถนนรังสิตปทุมมาทางต่างระดับรังสิตตอนนี้การจราจรหนาแน่นทีเดียวนะคะก็จะเคลื่อนตัวต่างกันมาช้าๆตลอดเส้นทางเลยค่ะมีคุณเลิศชายนะคะแจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาบอกว่ารถแบตเตอรี่หมดไม่มีสายพ่วงแบตด้วยตอนนี้จอดอยู่ภายในลานจอดรถของตม.นนทบุรีอยู่ที่ถนนนครอินทร์ค่ะเป็นรถเก๋ง Honda Civic สีขาวทะเบียน7กไก่บใบไม้2185ฝากใครที่มีสายพ่วงแบตนะคะรบกวนแวะให้การช่วยเหลือรถของคุณเลิศชายด้วยจอดอยู่ภายในตม.ของตม.นนทบุรีนะคะอยู่ที่ถนนนครอินทร์ค่ะเป็นรถเก๋ง Honda Civic สีขาวทะเบียน7กไก่บใบไม้2185นะคะถ้าเกิดว่าใครผ่านอยู่ใกล้เคียงบริเวณจุดนี้เนี่ยแวะให้การช่วยเหลือต้องมีสายพ่วงแบตด้วยนะพอดีรถของคุณเลิศชายไม่มีสายพ่วงแบตแบตเตอรี่หมดนะคะถ้าเกิดว่าใครพอช่วยเหลือได้รบกวนแวะให้การช่วยเหลือด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับเหล่าทัพสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยและตำรวจทลายรังพนันออนไลน์ในจังหวัดเชียงใหม่สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใสสุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
4: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
3: มาเตรียมพร้อมกัน
5: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: สนับสนุนโดย
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับเหล่าทัพบริหารทรัพยากรตามสถานการณ์เร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดพร้อมลงสงขลาบ่ายนี้ตรวจความพร้อมรับอุทกภัยภาคใต้คุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานครับ
9: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมหารือกับผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพเพื่อติดตามการสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมกำชับให้ทุกเหล่าทัพบริหารกำลังพลยุทโธปกรณ์และทรัพยากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะเครื่องผลักดันน้ำให้เร่งปรับย้ายจากพื้นที่ที่ระดับน้ำลดหรือภารกิจใกล้เสร็จสิ้นไปสนับสนุนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำสำหรับการเตรียมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีกองทัพภาคที่4อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติการโดยนำแนวทางการบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่หาดใหญ่มาปรับใช้เตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินหรือ EOC ตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์พร้อมแบ่งพื้นที่กำหนดหน่วยรับผิดชอบและเตรียมกำลังพลกับยุทโธปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ขณะเดียวกันจะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความพร้อมก่อนเกิดสถานการณ์ทางด้านการบริหารจัดการน้ำพื้นที่เสี่ยงกำลังพลเครื่องมือและการแบ่งความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยเพื่อให้ทุกฝ่ายมีแผนปฏิบัติที่ชัดเจนและสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากสถานการณ์มีความรุนแรงขึ้นธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
8: ตำรวจภูธรภาค5บุกทลายเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์รายใหญ่ยึดห้องพักในอาคารชุดบ้านเอื้ออาทร10ห้องรวบผู้ต้องหา15รายพบสมาชิกกว่า 1,000 คนพร้อมเงินหมุนเวียนกว่า90ล้านบาทคุณชัชวาลวังทิยองรายงานครับ
10: เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค5ร่วมกับชุดปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและตำรวจภูธรแม่ปิงนำหมายค้นเข้าตรวจค้นห้องพัก10ห้องภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่หลังพบว่าใช้เป็นฐานเว็บพนันออนไลน์สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้15รายพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือจำนวนมากจากการสอบสวนพบว่ากลุ่มผู้ต้องหาเดิมทำงานอยู่ที่ปอยเปตประเทศกัมพูชาก่อนย้ายเข้ามาเช่าห้องพักดังกล่าวประมาณ3เดือนเพื่อทำการตลาดและโฆษณาเว็บซึ่งมีสมาชิกกว่า 1,000 คนและมีเงินหมุนเวียนกว่า90ล้านบาทโดยได้รับค่าจ้างคนละ 18,000 บาทต่อเดือนมีหน้าที่ซื้อบัญชี Facebook คนละ200บัญชีก่อนโพสต์ภาพไลฟ์สไตล์และการท่องเที่ยวอำพรางประมาณ2ชั่วโมงแล้วเปลี่ยนเป็นข้อความชักชวนเล่นพนันออนไลน์เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับกุมโดยมีนายทุนและผู้สั่งการอยู่ที่กรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดดำเนินคดีฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันและโฆษณาหรือชักชวนให้ผู้อื่นเล่นการพนันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมเร่งขยายผลติดตามจับกุมตัวนายทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปชัชวาลวังที่ยองรายงาน
11: คิดให้เยอะในเรื่องงานแต่อย่าใส่ใจในเรื่องที่ไม่เข้าท่าและอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่พัฒนาความคิดและจิตใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
8: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
12: ใหม่
1: เช้าก่อไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

อุทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกรันดารกลายเป็นน้ำล้อมบ้านนานนับเดือนจึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตริตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดหมี่สู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจักสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปี2ปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไร้ไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 14นาฬิกา10นาทีนะคะกลับมาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะเรายังคงติดตามกันอยู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในหลายๆพื้นที่นะเมื่อสักครู่ตอนช่วงพักนี้เดินไปดูแถวๆทางด้านของเทพารักษ์นี่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะก็เป็นจุดที่น่าจะเป็นจุดที่อ่อนไว้ทีเดียวฝนตกลงมาทีนึงก็มีน้ำท่วมขังอยู่ตรงช่วงของแถวเทพารักษ์นะคะแล้วก็รถนี่ต้องลุยน้ำอยู่เหมือนกันถ้าเกิดว่ามีใครใช้เส้นทางผ่านตรงบริเวณนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอระดับน้ำท่วมสูงหรือยังไงนี่เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะก็เดี๋ยวจะได้เพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทางได้ทราบกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะมีอีกเรื่องนึงที่เราต้องบอกว่าสิ่งที่หลายๆคนประสบพบมาก็คือตอนช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอาหารการกินใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าคนที่เขาทำอาหารเข้าไปแจกในจำนวนมากๆแล้วนะคะแล้วปรากฏว่าคือจริงๆอ่ะช่วงหลังๆเนี่ยเราจะเริ่มเห็นภาพที่แบบว่าข้าวที่เขาทำแบบปรุงสำเร็จพร้อมทานแล้วคือพอเวลาจำนวนมากๆทำเข้าไปแล้วแจกไม่ทั่วถึงสิ่งที่ตามมาภายหลังนั่นก็คืออาหารมันจะเสียบูดเสียกันนะทานไม่ได้แต่ทีนี้เนี่ยเมื่อวันก่อนเองนะคะที่ทางด้านของท่านรองนายกคุณท่านอาจารย์เชนนะคะที่มีการมาออกมาพูดถึงเรื่องของอาหารที่เป็นอาหารกล่องพร้อมทานที่มีอายุนานถึงเก็บไว้ได้ถึง18เดือนทีเดียวจริงๆตรงส่วนตรงนี้เนี่ยนวัตกรรมตรงนี้เนี่ยเริ่มต้นมีความเป็นมาเป็นไปยังไงนะคะช่วงนี้ค่ะดิฉันมีสายของทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.เสาวคนวัฒนจันทร์นะคะท่านเป็นคณบดีคณะอุตสาหกรรมการอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลาราชนครินทร์นะคะจะมาคุยกับอาจารย์กันนะคะว่าที่มาที่ไปของอาหารสำเร็จพร้อมทานที่มีการเก็บไว้ได้ยาวนานถึง18เดือนเนี่ยมีความเป็นมาเป็นไปยังไงบ้างนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะอาจารย์คะคงต้องเรียนสอบถามเลยว่าเรื่องของข้าวกล่องอันนี้เนี่ยทราบว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เพิ่งเริ่มต้นเพิ่งเริ่มต้นมาเร็วๆนี้ใช่ไหมคะมีการแบบว่าพัฒนากันมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมคะ
2: พัฒนาต่อเนื่องมาเกือบ15ปีแล้วค่ะ
1: โอ้ค่ะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นต้องย้อนถามไปจุดเริ่มต้นก่อนเลยว่าทำไมเราถึงมีการผลิตหรือว่ามีแนวคิดที่จะทำอาหารกล่องที่เก็บไว้ได้นานๆขนาดนี้ค่ะ
2: ค่ะก็ต้องเริ่มต้นจากที่เรามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เราอยู่ในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่นะคะ
1: ค่ะ
2: ก็จะเจอปัญหาน้ำท่วมใหญ่อยู่บ่อยครั้งก็ในปี2554เนี่ยเราก็มีการเตรียมความพร้อมระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ระดับจังหวัดว่าเราจะรับมือน้ำท่วมได้อย่างไรณตอนนั้นทางคณะศาสตร์การเกษตรซึ่งเป็นคณะที่มีการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหารเราก็มีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือโรงงานต้นแบบต่างๆเราก็เลยออกแบบตัวผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเหลือผู้ประสบภัยเป็นข้าวผัดพร้อมทานเป็นข้าวผัดยังพีดขึ้นมานะคะตอนนั้นก็ยังเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานอะไรต่างๆก็ออกเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนณปี54หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยและหน่วยงานทางภาครัฐเนี่ยก็ให้ทุนเราในการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์มาต่อเนื่
1: อง
2: จนออกมาเป็นรูปแบบอาหารพร้อมทานซึ่งอยู่ในรูปแบบของถาดพลาสติกคนร้อนที ่ข้าวพร้อมกับเนี่ยโดยมีการทำวิจัยร่วมกับนักศึกษาปริญญาโทนะคะตั้งแต่ปี6061แล้วก็ในปี68เนี่ยเราก็จะมาเจอสถานการณ์น้ำท่วมหัดใหญ่อีกนะคะณตอนนั้นเราก็เตรียมคำพร้อมเหมือนกันค่ะก็ออกเป็นผลิตภัณฑ์แก๊สตะโกขึ้นมาแต่ว่าณวันที่เราออกผลิตภัณฑ์แก๊สตะโกเนี่ยเราโรงงานเราได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP ได้รับการรับรองมาตรฐานหาล้านแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาก็ไปขอการรับรองมาตรฐานขึ้นทะเบียนอาหารอย.เราก็จะพร้อมที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมได้ใน ในปี2568แล้วเราก็พัฒนาเมนูต่อเนื่องมาจนปี2569นี่ค่ะเราก็ชุดที่เอามาแจกพี่น้องประชาชนในพื้นที่กทม.
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็เป็นชุดที่เราเตรียมพร้อมไว้สำหรับหาดใหญ่นะคะแต่ว่าทางกทม.และปริมณฑลเนี่ยมีน้ำท่วมก่อนทางมหาวิทยาลัยก็เลยส่งมาช่วยเหลือนะคะ
1: ค่ะค่ะอาจารย์คะก็คือเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มแรกเริ่มจากเมนูข้าวผัดก่อนเลยใช่ไหมคะที่อาจารย์บอกทำไมถึงเลือกว่าเป็นข้าวผัดก่อนตอนช่วงนั้นนะคะ
2: เพราะว่าถ้าเรามองถึงเวลาเราช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยเนี่ยเราจะตั้งโรงครัวผัดข้าวกันค่ะเมื่อก่อนนี้เราเริ่มต้นจากตั้งโรงครัวผัดข้าวแล้วก็มองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายณตอนนั้นมีตัวข้าวผัดซึ่งใช้เทคโนโลยีให้ความร้อนในภาชนะบรรจุปิดสนิทเหมือนกันแต่ตอนนั้นจะบรรจุในเขาเรียกว่าในซองทนร้อนนะเราเรียกว่ารีคอร์ดเท้า
1: ซองแล้วก็ซองทนร้อน
2: เป็นซองค่ะทนร้อน
1: ค่ะ
2: เป็นขุ่นทนร้อนเราเรียกว่าเป็นรีคอร์ดเท้านะคะก็ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในระดับสเตอรีไลน์อันนี้ค่ะมันก็ทำให้ยืดอายุการเก็บรักษาได้แล้วตอนนั้นเรามีเมนูเดียวเลยค่ะเป็นข้าวผัดไข่แล้วก็แจกพร้อมกับผลิตภัณฑ์อาหารแห้งพร้อมกับน้ำดื่ม
1: ค่ะ
2: ก็ไปส่งมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งที่กรุงเทพแล้วก็พี่น้องในพื้นที่และก็หัดใหญ่ด้วยในปี54นะคะ
1: ตอนนั้นคืออายุของข้าวผัดไข่อันเนี้ยมันอยู่ได้นานแค่ไหนอะคะ
2: ตอนนั้นจริงๆอายุเชลไลก็ไม่ต่ำกว่า1ปีเหมือนกันแต่ณตอนนั้นเนี่ยเนื่องด้วยตัวผลิตภัณฑ์อาหารและโรงงานเนี่ยเรายังไม่ได้ขอการรับรองมาตรฐานเราก็เลยให้เชลไลฟ์สั้นไม่เกิน1เดือนเพื่อจะไม่ให้ขัดต่อหลักกฎหมายเพราะว่าอาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิทผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะคะจะเป็นถ้าโดยกระทรวงสาธารณสุขถือว่าเป็นอาหารควบคุมเฉพาะนะคะจะต้องมีโรงงานที่ได้มาตรฐานผู้ควบคุมมีผู้ควบคุมกระบวนการที่ผ่านการขึ้นทะเบียนของอย.แล้วนะคะแล้วก็ต้องขึ้นทะเบียนสารระบบอาหารเราถึงจะเอามาแจกจ่ายหรือใช้ได้ณตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้ยื่นขออนุญาตในปี54นะมันก็เลยทำให้มีข้อจำกัดในการที่จะให้เชื้อไหลที่นานก็มันจะขัดต่อหลักกฎหมายได้ในปีต่อๆมาเราเลยมีการพัฒนาตัวโรงงานเพื่อให้สามารถรับรองมาตรฐานได้ขึ้นทะเบียนกับทางอย.ได้ตัวอาหารเนี่ยขึ้นทะเบียนสารระบบอาหารได้เลขอย.ได้รับการรับรองเครื่องหมายหาลาลก็จะไม่มีข้อจำกัดในการที่จะเอาไปแจกจ่ายหรือเอาไปใช้กับผู้ประสบภัยหรือผู้บริโภคทั่วไปอะค่ะ
1: ค่ะก็คือว่าได้เรื่องของการขึ้นทะเบียนแล้วก็ได้ตัวเลขอย.รวมถึงได้เลือกได้เครื่องหมาย5ล้านมาเรียบร้อยแล้วตรงนี้เนี่ย
2: แล้วค่ะตั้งแต่ปี68เนี่ยเราได้เครื่องหมายอย.แล้วก็เครื่องหมาย5ล้านมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการพัฒนาเมนูเพิ่มเติมนะคะ
1: ค่ะอาจารย์แล้วระหว่างก่อนที่เราจะได้ตัวในส่วนของอย.รวมถึง5ล้านแล้วก็การขึ้นทะเบียนมาในระหว่างทางตรงนี้เนี่ยเรามีการพัฒนาหรือมีการปรับเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างอะคะ
2: ค่ะเนื่องจากตัวที่เปลี่ยนเลยชัดเจนอย่างแรกเลยก็คือรูปแบบของตัวบรรจุภัณฑ์เมื่อก่อนนี้จะอยู่ในถุงคนร้อนก็จะเป็นเหมือนรีพอร์ตเขานะมันก็อาจจะเวลาไปบริโภคก็อาจจะต้องไปเทใส่จานใส่ถ้วยพอเรามาพัฒนาเป็นรูปแบบตัวข้าวพร้อมกับเมนูกับข้าวพร้อมทานเนี่ยกระบวนการฆ่าเชื้อกระบวนการแจกก็จะสะดวกแล้วก็ผู้บริโภคก็เปิดแล้วก็ทานได้เลยนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือในเรื่องของการพัฒนากระบวนการเตรียมตัวข้าวค่ะเพราะตัวข้าวเนี่ยมันจะมีความยากในการเก็บรักษาข้าวก็จะแข็งตัวเนื้อสัมผัสจะแข็งไปเรื่อยๆบางครั้งไม่ได้เสื่อมเสียด้วยการบูดเน่าเสียแต่เนื้อสัมผัสข้าวจะแข็งผู้บริโภคหรือผู้ประสบภัยก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะข้าวมันถ้ากินแบบเย็นๆโดยไม่อุ่นร้อนเนี่ยจะไม่สามารถทานได
1: ้
2: เพราะว่าข้าวเนื้อข้าวจะแข็งขึ้นเรื่อยๆนะต้องอุ่นร้อนเท่านั้นถึงจะทานได้ตอนนี้เราก็มีกระบวนการวิจัยอะให้สามารถที่จะลดเขาเรียกว่าลดการแข็งตัวของเนื้อข้าวในระหว่างการเก็บรักษาเพราะฉะนั้นใน3เดือนแรกเนี่ยเราสามารถทานโดยไม่ต้องอุ่นร้อนได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าผู้ประสบภัยที่ยังมีเขาเรียกว่ามีเตาต้มน้ำได้หรือยังมีไฟสามารถอุ่นร้อนด้วยการต้มหรือเข้าไมโครเวฟได้ข
1: ้
2: าวจะเหมือนกับถุงใหม่เลยนะคะก็จะมีความนุ่มแล้วก็หอมขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีก็สามารถบริโภคเปิดแล้วก็ทานได้เลยเช่นเดียวกัน ค่ะ
1: ค่ะค่ะแล้วก็
2: ตรงนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาค
1: ่ะแล้วในขั้นตอนที่จะเก็บรักษาเพราะว่าตอนแรกบอกว่าอยู่แค่ประมาณ1ปีอายุของอาหารเนี่ย1ปีตอนหลังเนี่ยเพิ่มมาเป็น18เดือนเนี่ยเรามีการปรับในเรื่องของการจัดเก็บหรือว่าการทำยังไงทำให้มันสามารถยืดอายุมันได้นานขนาดนี้ค่ะ
2: เตรียมการในเรื่องของกระบวนการเตรียมการหุงข้าวก่อนที่เราจะไปผ่านกระบวนการบรรจุและฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิสูงนะคะแล้วก็รูปแบบของตัวบรรจุภัณฑ์การบรรจุแบบนี้ก็ช่วยในการเลี้ยงเม็ดข้าวที่ดีกว่าที่บรรจุในรูปแบบของถุง
1: นะคะ
2: มันก็จะทำให้ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาในเรื่องของลักษณะคุณภาพและการยอมรับในเรื่องของเนื้อสัมผัสตัวรสชาติหรือกลิ่นรสเนี่ยค่ะสามารถที่จะยืดอายุไปได้นะคะแต่ว่าโดยการน่องเสียจริงๆเนี่ยถ้ากระบวนการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิทแล้วให้ความร้อนสูงเราเรียกว่าให้ความร้อนสูงในระดับสเตอรีไลน์หรือว่าการให้เกิดสภาวะปลอดเชื้อแล้วก็ภาชนะบรรจุเนี่ยปิดสนิทไม่เกิดการรั่วซึมให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์กลับไปอีกเนี่ยเราสามารถยืดอายุการเก็บได้นานแต่การที่เราบอกเอ๊ะทำไมถึงได้18เดือนหรือ1ปีอันนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวเนื้อสัมผัสสีกลิ่นรสของอาหารว่ายังมันคงสภาพที่ผู้บริโภคยังยอมรับได้หรือเปล่าเราก็จะต้องมีการศึกษาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงขนาดเก็บรักษาด้วยนะคะซึ่งเราก็ได้มีการเก็บจริงมาแล้วจริงๆมันเก็บได้มากกว่า18เดือนนะคะแต่ว่าเพื่อให้อยู่ในลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดเราก็ให้อายุเชลฟ์ไลฟ์หรือว่าเดย์บีฟอร์บริโภคก่อน18เดือนนะคะก็จะทำให้ได้คุณภาพเนื้อสัมผัสแล้วก็สีกลิ่นรสเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยยังมีการยอมรับอยู่
1: ค่ะอาจารย์คะ
2: เทียมกับอาหารทำใหม
1: ่ค่ะอาจารย์ครับวัตถุดิบที่เรามาทำเป็นกับข้าวอย่างเงี้ยอย่างว่ามันจะมีเนื้อสัตว์ด้วยอย่างเงี้ยมันมีผลต่ออายุการเก็บของมันด้วยไหมคะ
2: เนื่องจากว่าการออกแบบตัวเขาเรียกว่าออกแบบตัวเมนูออกแบบตัวสูตรกระบวนการนะคะเราต้องเลือกตัวกระบวนการเตรียมความยากของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือเราต้องผ่านการให้ความร้อนตัวเนื้อข้าวกับตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นกับซึ่งจะมีส่วนผสมของเนื้อสัตว
1: ์
2: ร่วมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องออกแบบให้มันใช้กระบวนการความร้อนที่ได้รับการความร้อนที่เป้าหมายเนี่ยที่พร้อมกันได้ตรงนี้ก็อยู่ที่กระบวนการออกแบบสูตรและการคัดเลือ กการปรับในเรื่องของขนาดต่างๆนะคะเพื่อให้มันสามารถได้รับความร้อนพร้อมกันทั้งตัวข้าวและตัวกลับเนี่ยแล้วสามารถอยู่ในสภาวะปลอดเชื้อโดยที่เนื้อสัมผัสของข้าวและก็ตัวเนื้อสัมผัสของตัวเมนูอาหารเนี่ยยังคงสภาพเดิมที่เรายอมรับได้อยู
1: ่มันจะไม่เหมือนแบบว่าอาหารที่แบบว่าเป็นแช่แข็งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ต่างกันเลยค่ะแช่แข็งนั้นใช้ความเย็นใช้อุณหภูมิที่แช่เย็นแช่แข็งไปชะลอการเปลี่ยนแปลงไปชะลอการเจริญของเชื้อจุลินทรีย
1: ์
2: แต่อันนี้เราใช้ความร้อนไปยับยั้งหรือทำลายเชื้อจุลินทรีย์ให้หมดไปแล้วก็อยู่ในสภาวะปลอดเชื้อในภาชนะที่ปิดสนิทเลยนะคะตรงนี้มันก็เลยทำให้เราสามารถเก็บที่อุณหภูมิห้องได้แล้วก็ไม่ห้ามใช้สารกันบูดนะคะประชาชนส่วนใหญ่จะคิดว่าเอ๊ะการที่อาหารอยู่ได้นานเนี่ยเพราะเรามีการเติมสารกันบูดหรือเปล่า
1: อ
2: าหารกลุ่มนี้ค่ะอาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิทผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนเนี่ยโดยกฎหมายแล้วห้ามเติมสารกันบูดค่ะเพราะฉะนั้นสารกันบูดเนี่ยเราไม่มีการเติมตั้งแต่ต้นและกฎหมายห้ามด้วยนะคะต้องใช้ในเรื่องของการให้ความร้อนให้เกิดสภาวะปลอดเชื้อในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทตรงนี้นึกถึงนมกล่อง UHT เห็นไหมคะก็อยู่ที่อุณหภูมิห้
1: อง
2: โดยไม่เสื่อมเสียถึงแม้ก็เชลไลท์ก็ประมาณ1ปีหรือตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องถ้าคนไทยอาจจะคุ้นเคยอาหารกระป๋องนะคะอันนี้ใช้ตัวเทคโนโลยีที่เหมือนกันก็คือให้ความร้อนเพียงแต่ตัวบรรจุภัณฑ์ที่เราเลือกใช้เราเรียกว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ต่างกันตัวเครื่องมือในการฆ่าเชื้อก็จะคนละรูปแบบให้มันเหมาะกับตัวบรรจุภัณฑ์ที่เราเลือกใช
1: ้
2: แต่ระดับของการให้ความร้อนจะต้องมีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ แล้วก็มีการยืนยันผลว่ามันอยู่ในสภาวะปลอดเชื้อได้จริงเราถึงจะขึ้นทะเบียนอาหารได
1: ้ค่ะค่ะอาจารย์คะเวลาที่แบบว่าอาหารทั้งหมดเพราะตอนนี้เนี่ยมีหลากหลายเมนูเพราะว่ามันก็จะมีต่างๆกันไปด้วยแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นก็คืออย่างอาหารอย่างบางชนิดเนี่ยอย่างแกงเขียวหวานมันก็จะมีกะทิมัสมั่นก็มีกะทิเหมือนกันเนี่ยตอนเวลาที่เราจะเอาไปผ่านในเรื่องของการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงหรือว่าสเตอริไลน์เนี่ยเราแยกกันก่อนแล้วค่อยมาบรรจุหรือว่าบรรจุเข้าไปแล้วค่อยไปทำสเตอริไลน์อะคะ
2: เราต้องบรรจุตัวอาหารในภาชนะแล้วก็ปิดให้สนิท
1: ค่ะ
2: แล้วหลังจากนั้นไปเข้าเครื่องฆ่าเชื้อที่เป็นเครื่องมือที่เราเรียกว่ารีทอร์ตนะ
1: คะ
2: เพื่อให้เกิดสภาวะปลอดเชื้
1: อ
2: นั้นในแต่ละบรรจุภัณฑ์ก็จะเป็นข้าวแล้วก็ตัวเมนูกับข้าวตามชนิดของผลิตภัณฑ์นั้นๆต้องบรรจุให้เสร็จก่อนแล้วก็ซีลปิดสนิทแล้วก็ไปผ่านเครื่องมือฆ่าเชื้อค่ะ
1: หมายความว่าคือเราก็ทำอย่างเช่นกรณีแบบว่าทำกับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาบรรจุลงในกล่องผลิตภัณฑ์ตรงนั้นแล้วก็ซีนเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงค่อยไปฆ่าเชื้อสรีระตรงนี
2: ้อ๋อค่ะ
1: ไม่ใช่ว่าแบบว่าทำแกงเสร็จทำกับข้าวเสร็จแล้วก็ไปสตรีไลน์แล้วถึงมาบรรจุไม่ใช่ตรงนั้น
2: ไม่ได้ค่ะเพราะงั้นก็จะเกิดการปนเปื้อนอีกนั้นเราต้องบรรจุแล้วก็ปิดสนิทแล้วก็เอาตัวบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทแล้วนี่ค่ะไปผ่านเข้าเครื่องฆ่าเชื้อเพื่อให้สังบรรจุภัณฑ์นั้นเกิดสภาวะปลอดเชื้อขึ้นมา
1: ค่ะแล้วอย่างแกงกะทิมันมีโอกาสจะเสียไหมคะอาจารย
2: ์ไม่เสียเพราะว่าเราต้องศึกษาตัวอุณหภูมิและปริมาณความร้อนให้เหมาะสมสำหรับอาหารแต่ละชนิดแต่ละประเภทว่าต้องการได้รับความร้อนปริมาณเท่าไหร่ถึงจะทำให้เกิดสภาวะปลอดเชื
1: ้อ
2: สำหรับผลิตภัณฑ์นั้นๆนะคะแล้วก็ความร้อนนั้นทำให้สภาวะปลอดเชื้อแล้วคุณภาพของอาหารยังคงเป็นที่ยอมรับอยู
1: ่
2: นะคะไม่ใช่ว่าเราให้ความร้อนสูงดับเบิ้ลไปเลยอย่างฆ่าเชื้ออย่างเดียวแต่กะทิอาจจะสีเข้มไหม้ไปแล้วอันนี้เราก็ไม่สามารถยอมรับได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นปริมาณความร้อนต้องขอให้เกิดสภาวะปลอดเชื้อในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ทำให้เกิดการทำลายคุณค่าแล้วก็คุณภาพของตัวอาหารด้วย
1: ใช่เพราะว่าอาหารไทย
2: มันต้องทำการศึกษาแยกแต่ละชนิดผลิตภัณฑ์ไปค่ะ
1: โอ้แล้วต้องแยกแต่ในแต่ละเมนูด้วยไหมคะว่าในแต่ละเมนูจะต้อง
2: แยกแต่ละเมนูจะต้องมีกระบวนการศึกษาแยกแต่ละชนิดเมนูไปค่ะ
1: อืมค่ะแล้วอย่างตอนนี้ปัจจุบันเห็นว่ามีเมนูเพิ่มมากขึ้นจำนวนมากเลยทีเดียวเนี่ยเราคัดเลือกในแต่ละเมนูยังไงบ้างคะที่จะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ตรงนี้ค่ะ
2: ตัวเมนูเนี่ยดูจากกลุ่มผู้บริโภคเป็นหลักเลยค่ะส่วนใหญ่เราจะเลือกเป็นเมนูอาหารยอดนิยมของไทยเลยค่ะ
1: เป็น
2: อาหารไทยยอดนิยมตัวไก่ผัดกระเทียมไก่ทอดกระเทียมนะคะแล้วก็แกงเขียวหวานมัสมั่นพะแนงตัวผัดเผ็ดปลาดุกเนี่ยค่ะเราเลือกจากเมนูแล้วก็มีแกงต้
1: ม
2: ปลาทูแฉะนะคะก็เป็นเมนูยอดนิยมของอาหารไทยค่ะที่ผู้บริโภคคนไทยหรือชาวต่างชาติเนี่ยจะคุ้นเคยเมนูเหล่านี้อยู่แล้วค
1: ่ะก็คือเลือก7อันนี้ตอนนี้มีอยู่7เมนูใช่ไหมคะอาจารย
2: ์7เมนูซึ่งเป็นอาหารคาวจริงๆเรามีข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวทุเรียนด้วย
1: แต่ว่า
2: ในสภาวะ ใช่ค่ะมีอาหารหวานแต่ว่าในสภาวะฉุกเฉินเนาะเราก็แจกไปเฉพาะส่วนของเมนูอาหารคาวค่ะ
1: ค่ะก็คือว่าในส่วนของ7เมนูตรงนี้เนี่ยในปัจจุบันที่ตรงที่ในมอเองหรือว่าที่หาดใหญ่เองมีการจำหน่ายไหมคะอาจารย
2: ์มีจำหน่ายที่ตัวผ่านทางออนไลน์แล้วก็ที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรนะคะตอนนี้เนื่องจากว่าเราเริ่มทยอยขอยอได้7เมนูอาหารคาวแล้วก็1เมนูอาหารหวานก็ตอนนี้ยังขายเป็นแบบออนไลน์หรือว่าแจ้งตามหน่วยงานท้องถิ่นที่ต้องการเตรียมความพร้อมเรื่องน้ำท่วมก
1: ็
2: จะเป็นไดเรกต์ไปแต่ละภาครัฐหรือว่ามูลนิธิต่างๆนะคะที่ติดต่อโดยตรงอยู่แต่ว่าถ้าประชาชนทั่วไปสามารถสั่งซื้อผ่านทางเพจPSU Agro Food ทางเพจ Facebook ได้นะคะหรือว่าจะเป็นแอดไลน์ ชื่อสิวะโกฟู้ดได้ค่ะ
1: ค่ะอาจารย์คะมีคำถามเนื่องจากว่าสภาพอากาศของบ้านเราบางทีเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวอาจจะมีน้ำมีฝนอย่างโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไปน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะมีการแบบว่าทับกันอยู่สภาพกล่องอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีบิดเบี้ยวไปโดนอากาศร้อนบ้างอย่างนี้เนี่ยอาหารที่เป็นเมนูที่แบบโดยเฉพาะเมนูกะทิอันเนี้ยมันจะส่งผลทำให้มันเสียหายได้ไหมคะ
2: เนื่องจากว่าข้างในเนี่ยมันไม่มีเชื้อชนิดสิ่งนะยกเว้นอย่างเดียวที่จะเกิดการเสียหายได้ก็คือทำให้ภาชนะบรรจุแตกหักเสียหายหรือว่าฉีกขาดมันก็จะมีรูรั่วรอยฉีกขาดมันก็จะทำให้ตัวเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆปนเปื้อนตักเข้าไปได้อันนั้นก็อาจจะทำให้เกิดการเสื่อมเสียเราเรียกว่าเกิดการปนเปื้อนหลังจากกระบวนการแต่ถ้าตับใดก็ตามบรรจุภัณฑ์เรายังอยู่ในสภาวะเดิมก็ไม่ทำให้อาหารบูดเน่าเสียหายยกเว้นการขนส่งก็ไม่ควรจะไปอุณหภูมิสูงนะคะอุณหภูมิที่มันเจอแดดแรงๆหรืออุณหภูมิสูงมากๆ
1: อ
2: ันนั้นก็อาจจะทำให้ตัวสีของผลิตภัณฑ์นะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะเกิดการเสื่อมเสียในเชิงของคุณภาพได้นะเพราะฉะนั้นก็เก็บที่อุณหภูมิห้องที่อุณหภูมิปกติอ่ะที่ไม่ได้เอาไปอยู่ในกลางแดดหรืออุณหภูมิสูงๆเกินไปเนี่ยค่ะ
1: อ๋อค่ะก็คือว่าเอาไม่ใช่ว่าเอาขึ้นท้ายกระบะรถตากแดดไปอะไรอย่างนี้มันก็ทำให้มันคุณภาพมันก็จะเสื่อมไป
2: แล้วจะต้องมีกล่องมีตัวเทสข้างนอกที่โปรเทสให้ความแข็งแรงนั้น
1: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยทางอว.เองอะค่ะได้มีการที่เข้ามาร่วมกับทางด้านของมหาวิทยาลัยยังไงบ้างในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะอาจารย์
2: ทางอว.เนี่ยก็ให้การสนับสนุนตัวกระทรวงเองก็จะมีหน่วยงานภาครัฐที่ให้ทุนนะคะแล้วก็สนับสนุนทางมหาวิทยาลัยของทางแจ๊ปปูรอบนี้ค่ะทางอว.ก็ช่วยประสานเครือข่ายมหาวิทยาลัยในการที่จะส่งมอบการช่วยเหลือทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยก็จะมีกองทุนที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยอะค่ะก็ใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยผ่านกองทุนนะคะจากตัวอาหารแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วเดี๋ยวจะมีเครือข่ายมหาวิทยาลัยอื่นๆซึ่งแจ้งความจำนงมานะคะว่ามีพื้นที่ของผู้ประสบภัยแล้วก็ต้องการไปช่วยเหลือก็จะช่วยเหลือกันผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยภายใต้กระทรวงอว.ค่ะแล้วก็อาจจะมีหน่วยงานภาครัฐอื่นๆซึ่งตอนนี้ก็เริ่มที่จะให้ความสนใจว่าจะมาสนับสนุนทุนในการผลิตเพื่อจะไปช่วยเหลือพ
1: ี่
2: น้องประชาชนในพื้นที่ที่ทางภาครัฐนั้นดูแลก็ทางคณะอุตสาหกรรมเกษตรก็ยินดีในการที่จะช่วยในการผลิตอาหารต่างๆได้ค่ะ
1: ค่ะศักยภาพ
2: ก็มาสนับสนุนค่ะในเรื่องของแจ้งข้อมูลต่างๆแล้วก็ประสานงานค่ะ
1: อาจารย์คะศักยภาพในการผลิตในแต่ละวันของเรานี่ได้จำนวนมากน้อยแค่ไหนอะคะ
2: ต่อวันเนี่ยเราจะได้อยู่ประมาณเกือบ 2,000 แพ็คค่ะ
1: ในเมนูทั้ง7เมนู
2: ในค่ะในก็จะผลิตคลาสกันให้ได้ครบทั้ง7เมนูก็คือรวมแล้วค่ะต่อวันจะได้วันละประมาณ 2,000 แพ็ค
1: ค่ะอันนี้คือเราทำเตรียมเอาไว้ก่อนแล้วเราก็มีสต็อกเก็บไว้หรือว่ายังไง
2: ทำก่อนชุดที่ส่งมอบไปกทม.เนี่ยคือเราทำเตรียมไว้ก่อนเพื่อสำรองให้กับทางอัดใหญ่นะเพราะว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะเตรียมความพร้อมในเรื่องของรับมือน้ำท่วมทุกปีนะคะอันนี้เราก็เตรียมไว้สำหรับอัดใหญ
1: ่
2: แต่ว่าขอพื้นที่กทม.เกิดเหตุเกิดก่อนก็ส่งมอบตอนนี้ก็ทยอยผลิตทุกวันค่ะวางแผนผลิตทุกวันตามที่ทางมหาวิทยาลัยหรือว่ามหาวิทยาลัยเครือข่ายเนี่ยแจ้งตามประสงค์มาแล้วก็ที่พี่น้องประชาชนซึ่งต้องการดูแลตัวเองส
1: ั
2: ่งจองมาเพื่อที่จะรับตัวอาหารในการที่จะเอาไปสำรองเป็นอาหารไว้เผื่อกรณีฉุกเฉินน้ำท่วมนะคะก็มี4ออเดอร์มาค่ะ
1: ค่ะและนอกจาก7เมนูนี้แล้วอนาคตยังจะมีเพิ่มอีกไหมคะ
2: จริงๆเราพัฒนาไว้ประมาณ16เมนูแต
1: ่
2: กำลังทยอยขออนุญาตขึ้นทะเบียนสารระบบอาหารหรือว่าขอเลขอย.กับการรับรองจำหน่ายหาร้านนะคะแล้วก็ตัวบริษัทเทสยูร์โฟร์ฟู้ดค่ะซึ่งเป็นบริษัทโคลนดิ้งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยก็มีการเขาเรียกว่าจัดตั้งโรงงานสเกลขนาดใหญ่ขึ้นผลิตได้กำลังผลิตมากกว่าเดิมเนี่ย10เท่านะคะ เราก็จะได้รับการสนับสนุนจากทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะมาช่วยตรวจประเมินตัวโรงงานเพื่อให้ได้รับการรับรองตัวอส.เรียกว่าเป็นสถานที่ผลิตอาหารเพิ่มเติมในกรณีที่เราจำเป็นจะต้องขยายสเกลในการผลิตรองรับความต้องการที่มากขึ้นนอกจากเพราะตัวโรงงานเนี่ยเราไม่ได้ทำไว้เพื่อกรณีฉุกเฉินอย่างเดียวนะคะในสถานการณ์ปกติเนี่ยเราเป็นที่สำหรับการวิจัยพัฒนาร่วมกับเขาเรียกว่าผู้ประกอบการระดับ SME หรือแม้แต่ผู้ประกอบการที่ต้องการจะวิจัยแล้วนำผลงานวิจัยอะค่
1: ะ
2: มาทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบขอขึ้นทะเบียนเลขกับระบบอาหารเพื่อจะไปทำการทดสอบตลาดหรือลองทดสอบจำหน่ายในเชิงพาณิชย์เนี่ยตัวโรงงานในสภาวะปกติเนี่ยเรารองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเป็นที่รับผลิตให้กับผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็ทั่วประเทศที่สนใจจะมาขอใช้บริการค่ะ
1: อืมค่ะอาจารย์ครับพอดีดิฉันเข้าไปดูในเพจPSU Agro Food นี่นอกเหนือจากอาหาร7เมนูอันนี้แล้วก็อันนี้อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คืออาหารปัดเหลวพร้อมทานในกรณีของผู้ป่วยอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเรามีการส่งมาในช่วงที่น้ำท่วมตรงนี้ด้วยไหมคะ
2: ในช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยตั้งแต่ปี68นะคะจริงๆ PSU Brain เนี่ยเป็นงานวิจัยร่วมของคณะศาสตร์การเกษตรกับคณะแพทยศาสตร์เพื่อที่จะพัฒนาเป็นอาหารสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยซึ่งต้องการจะปีดทางสายยางแต่ทางตัดได้ตอนนี้กำลังขอขึ้นทะเบียนอาหารทางการแพทย์นะคะเพราะว่าผ่านการทำคลินิคอลทรายในผู้ป่วยเรียบร้อยแล้วโดยทางทีมคณะแพทย์นะคะเราก็ได้ใช้ตัวพีเอสเบนเนี่ยตอนช่วงน้ำท่วมตั้งแต่ปี68ก็มีมูลนิธิค่ะจัดซื้อเพื่อผลิตเพื่อส่งไปให้ผู้ป่วยซึ่งอาจจะไม่ได้รับอาหารทางการแพทย์ในระหว่างที่เกิดเหตุน้ำท่วมนะตอนนั้นทั้งแกระตูและพีเอสเวนเนี่ยก็ได้ไปช่วยเหลือผู้ที่เขาเรียกว่าเป็นผู้ประสบภัยถ้าเป็นผู้ที่เป็นประชาชนปกติก็อาจจะผ่านแกระตูแต่ถ้าผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยก็อาจจะใช้พีเอสเวนได
1: ้
2: ก็ถ้าทางพื้นที่กทมมีความต้องการจะให้ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่งมอบไปให้ก็สามารถแจ้งความประสงค์มาได้นะคะ
1: อืมค่ะเพราะว่าก็คือ
2: เราอยู่เบนเราก็ยังมีที่สต๊อกเตรียมไว้ให้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าอันนี้ก็คือลักษณะของการพร้อมทานเช่นเดียวกันก็คือฉีกซองแล้วก็เทใส่คือทานได้เลยอย่างนั้น
2: ใช่ทานได้เลยค่ะแล้วก็อายุการเก็บก็ไม่ต่ำกว่า18เดือนเช่นเดียวกัน
1: อ๋อเช่นเดียวกันอันนี้ก็คือเป็นผลงานของทางด้านของมอ.เช่นเดียวกันนะคะ
2: ใช่ค
1: ่ะค่ะอาจารย์คะแล้วขอเรียนถามนิดนึงอย่างกรณีของแบบประชาชนทั่วไปที่เขาพรีออเดอร์นี้การจำหน่ายนี่ในต่อละเมนูเนี่ยราคาสักประมาณเท่าไหร่ได้อะคะ
2: ถ้าเป็นตัวแพ็คเดียวๆซื้อปลีกเนี่ยจะอยู่ที่55บาท
1: ค่ะ
2: สำหรับตัวแก๊สตูนะคะแต่ว่าถ้าซื้อที่เขาบอกว่าซื้อยกลังในหนึ่งลังจะมี10แพ็
1: ค
2: ละเมนูนะคะจะอยู่ที่535บาทนะคะแต่ว่าท่านใดจะสั่งปริมาณเยอะก็สามารถติดต่อราคาหน้าโรงงานกับทางฝั่งโรงงานได้เลยค่ะ
1: อืมค่ะวันนี้น่าสนใจเพราะว่าอย่างบางทีบางคนนี่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมเผื่ออาจจะต้องเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะสำรองเอาไว้ได้เช่นเดียวกันอย่างนี้นะคะ
2: ซึ่งเป็นอาหารพร้อมบริโภคเพื่ออำนวยความสะดวกเวลาผู้เร่งรีบหรืออาจจะเป็นเดินทางหรือเป็นแคมปิ้งเดินป่าก็สามารถใช้อาหารในกลุ่มนี้ได้ค่ะ
1: ได้หมดเลยอย่างนี้ตอนนี้มีออเดอร์เข้ามาเยอะไหมคะอาจารย
2: ์ก็เยอะทางโรงงานก็กำลังเร่งผลิตให้กับผู้บริโภคหรือว่าหน่วยงานที่สั่งจองผลิตภัณฑ์อาหารนะคะกำลังทางคณะอุตสาหกรรมเกษตรโดย PSU Agro Food ก็กำลังเร่งดำเนินการผลิตให้ทุกท่านอยู่ค่ะ
1: ค่ะ7เมนูในที่แผนการพัฒนามี16เมนูพอย้ำๆได้ไหมคะเมนูต่อไปที่จะมีออกมา
2: เมนูต่อไปก็จะมีหลากหลายเลยค่ะเป็นต้มเด็กนะคะหรือว่าจะเป็นตัวต้มข่าไก่น
1: ะคะ
2: จะเป็นเมนูอาหารไทยเหมือนกันค่ะแล้วก็มันยังมีบางเมนูซึ่งเป็นแบบ คล้ายๆข้าวมันไก
1: ่
2: เป็นอาหารพร้อมทานยอดนิยมที่อีกหลากหลายเมนูเลยค่ะเพราะนั้นเราก็จะพยายามทำตัวอาหารพร้อมทานทั้งหมดเนี่ยให้ครบค่ะ
1: ค่ะได้ค่ะตอนนี้นี่แล้วในกรณีอย่างเช่นนอกจากของที่มออแล้วเนี่ยคือเราจะเห็นว่าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆมันจะมีบางผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นอาหารพร้อมทานคล้ายๆกันนี่ใช้หลักการเดียวกัน
2: ใช้หลักการเดียวกันค่ะเพียงแต่ว่าแต่ละบริษัทก็อาจจะมีบรรจุภัณฑ์ที่ต่างกันออกไปหรืออาจจะมีลักษณะเมนูที่แตกต่างกันออกไปเพียงแต่ตัวแพ้ประตูก็เป็นเมนูที่เราทำออกมาให้มันเป็นชุดข้าวอยู่คู่กันกับตัวเมนูกับข้าวเพื่อความสะดวกในการทานอาหาร
1: อันนี้เรียกว่าพร้อมทานจริงๆก็คือแบบว่
2: า
1: แกะซีลมาทานได้เลยอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบร้อนๆหน่อยก็อาจจะเอาไปอุ่นๆในน้ำร้อนปกติได้ใช่ไหมคะ
2: ค่ะก็จะทำให้อร่อยข
1: ึ้นค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันนี่เห็นว่าหลายคนนี้นะหลายคนอาจจะสนใจบอกว่าแหมกรุงเทพยังไม่มีขายเนาะไม่มีใครเอามาขายก็สั่งโดยตรงกับทางด้านของทางมหาวิทยาลัยได้เลยนะคะ
2: ได้ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะ
2: ก็ยินดีมากๆแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนซึ่งประสบภัยน้ำท่วมให้สามารถที่คลายเหตุการณ์นี้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็กลับมาเป็นปกติสุขในเร็ววันนะคะขอเป็นกำลังใจทุกท่านค่ะ
1: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณค่ะสว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค่ะค่ะรองศาสตราจารย์ดร.สาวคนวัฒนจันทร์นะคะอาจารย์คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลาราชนครินทร์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารพร้อมทานนะคะต้องบอกว่าพร้อมทานจริงๆก็คือเราสามารถที่จะแบบพอได้รับมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่สะดวกที่จะอุ่นก็ทานได้เลยก็คือแกะแล้วก็ทานได้เลยนะคะไม่ต้องไปหาภาชนะเทใส่ด้วยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีเมนูถึง7เมนูให้เลือกด้วยนะมีทั้งข้าวกะเพราไก่แกงเขียวหวานไก่มัสมั่นไก่ไก่กระเทียมผัดเผ็ดปลาดุกพะแนงไก่ข้าวแกงส้มแกงส้มปลาทูนะอันนี้เนี่ยอาหารเนี่ยทานได้เพราะว่าได้รับอย.แล้วก็ที่สำคัญได้รับสัญลักษณ์ฮาลาลด้วยนะคะสามารถทานได้หมดเลยแล้วก็ขั้นตอนในการผลิตนี่ผ่านการวิจัยแล้วก็การพัฒนามาไม่ใช่แค่พึ่งปี2ปีนี้นะคะแต่พัฒนามาต้อง10กว่าปีแล้ว15ปีแล้วนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจในกรุงเทพยังไม่มีขายแต่ถ้าสนใจอย่างกรณีแบบว่าอาจจะแบบเดินทางไปต่างจังหวัดไปแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะก็อยากจะได้อาหารอะไรที่แบบพร้อมทานสะดวกก็ลองเข้าไปดูที่ในเพจเดี๋ยวฉันขออนุญาตแล้วกันนะเพจ PSU Agro Food โรงงานผลิตและรับผลิตอาหารพร้อมทานนะลองเข้าไปดูแล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
0: เหนื่อยไหมขับรถไปโคราชทีไรต้องเจอกับรถติดจนล้าเปลี่ยนการเดินทางสู่ภาคอีสานของคุณให้สะดวกและเร็วกว่าที่เคยกับมอเตอร์เวย์ M6สายบางปะอินนครราชสีมาเชื่อมต่อภาคอีสานย่นระยะทางประหยัดทั้งเวลาและน้ำมันแถมมีวิวสวยๆให้เพลิดเพลินตลอดทางเดินทางสู่ภาคอีสานครั้งต่อไปมั่นใจเลือกใช้มอเตอร์เวย์ M6 หรือทดลองวิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกเที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และช่วงปากช่องนครราชสีมาวิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด6ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกาตาร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกาตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA มีข่าวดีสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์มาฝากอีกแล้วค่ะในโอกาสครบรอบ110ปีอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยอาคารเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า1ศตวรรษโดยเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคารเมื่อวันที่1กันยายน2459ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง MEA ได้ทำการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารแห่งนี้ให้เป็น MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่เรารู้จักกันในวันนี้ค่ะและในโอกาสพิเศษนี้เองนะคะ MEA ก็ถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการเปิดตัว MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงโซนใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสค่ะสำหรับ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงถือเป็นศูนย์อนุรักษ์แห่งแรกของ MEA ที่ตั้งขึ้นเพื่อทำงานด้านการอนุรักษ์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบสภาพวิเคราะห์สาเหตุการเสื่อมสภาพซ่อมแซมและดูแลวัตถุตลอดจนศึกษาค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์คิดดูแล้วที่นี่ก็เปรียบเสมือนพื้นที่เบื้องหลังของ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่ช่วยดูแลวัตถุสำคัญให้คงคุณค่าพร้อมสำหรับการศึกษาและจัดแสดงในระยะยาวรวมถึงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์เพื่อร่วมกันส่งต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์สู่คนรุ่นต่อไปนั่นเองค่ะและสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวชม MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือเคยไปมาแล้วจะไปอีกสักครั้งหรือหลายๆครั้งก็ยังได้รับรองว่าจะได้รับทั้งความรู้ความประทับใจและภาพสวยๆกลับไปแน่นอนค่ะที่สำคัญอย่าลืมแวะเข้าไปชม MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงที่ตั้งเคียงคู่กับอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยภายในบริเวณที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบด้วยนะคะMEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยและ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นหยุดวันจันทร์เพื่อความสะดวกในการเข้าชมสามารถจองรอบเข้าชมล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
4: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองสามสิบสี่ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ที่คุณผู้ฟังแจ้งเอาไว้นะคะมีคุณวิจารณ์ค่ะบอกว่าถนนรัชดาท่าพระฝั่งขาออกมาจากแยกรัชดาราชพฤกษ์มุ่งหน้ามาทางแยกท่าพระตอนนี้เคลื่อนตัวไปได้นะคะแต่ว่าตรงช่วงบริเวณกลางสะพานข้ามแยกรัชดาท่าพระมีรถเก๋งสีชมพูเขียวจอดเสียอยู่ในช่องทางกลางเลยนะคะตอนนี้เราแจ้งประสานงานไปที่ทางด้านของสน.ตลาดพลูแล้วนะคะคุณชัยรัตน์ค่ะอยู่ถนนประดิษฐ์มนุธรรมคุณชัยรัตน์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนัตยา
0: ค่ะ
1: ผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านครับผม
0: ค่ะ
1: แจ้งสภาพจราจรผมก็ย้อนหลังไปนิดนึงนะครับผมมาจากราชเท้าแยกรัชดาราชเท้าก็วันนี้ถือว่าใช้การได้ดีนะครับ
0: ค่ะ
1: ลาดเท้าขาออกก็ไม่มีปัญหาแต่มีปัญหาก็คือถนนเปียกลื่นบางช่วงช่องซ้ายก็มีน้ำท่วมขังบ้างนะครับแต่ว่าฝนหยุดไปแล้วครับผม
0: ค่ะ
1: แต่ก็ไว้ใจไม่ได้เพราะว่าฟ้ามืดตลอดเวลา
0: ทั้งวันเลยวันนี้ค่ะค่ะ
1: วันประดิษฐ์มนุธรรมวันนี้ไม่มีสะดุดเคลื่อนตัวได้ดีหน้าเซ็นทรัลก็ไม่ติดขัดนะครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตอนนี้ผมวิ่งมาถึงรามอินทราก็เลยลองเลี้ยวซ้ายมาดูก็ใช้การได้ดี
0: ค่ะ
1: ไม่หยุดนะไม่หยุดเลย
0: ใช้รามอินทราฝั่งขาเข้าใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับตอนนี้กำลังจะมุ่งหน้ามาทางมายาลาบก็ชะลอตัวช่วงจุดยูเทิร์นแค่นั้นเองครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: ฟ้าฝนไว้ใจไม่ได้เมื่อคืนผมไปล้างรถประมาณ5 ทุ่ม
0: ล้างทำไมคุณชัยรัตน์จะล้างทำไม
1: มันเป็นสีเทาดำเหมือนครับผม
0: อ๋อมันทนไม่ไหวใช่ไหม
1: ทนไม่ไหวก็เลยไปล้างเสร็จก็ผ้ายางก็ใส่ท้ายไว้ก็กะว่าพรุ่งนี้เช้าก็จะออกปฏิบัติหน้าที
0: ่ยังไม่ได้จะแห้งเลย
1: พอ1-2มาปรากฏว่าจุดที่ผมอยู่นี่ท่วมอีกแล้วครับผม
0: เออก็คุณชัยรัตน์เคยบอกแล้วไม่ใช่เหรอถ้าวันไหนล้างรถนี่ฝนตกน้ำท่วม
1: คุณนัตยาจำได้
0: จำได้ถึงถามไงว่าล้างทำไมเนี่ยคนอื่นเขาเลยเปียกด้วยเลยนะเนี่ย
1: ตอนเช้ามาก็ต้องถือรองเท้าเพื่อจะไปขับรถนะครับเพราะว่าหนักมาก
0: ค่ะ
1: 15 เซนนะครับซอยผมอยู่นะครับผม
0: ที่หลังอย่างนี้คุณชัยรัตน์พอเอาน้ำถังเดียวแล้วก็เอาผ้าเช็ดให้มันแบบว่าให้หายแบบฝุ่นนิดนึงพอเดี๋ยวพอพ้นหน้านี้ไปถึงค่อยอาบน้ำใหญ่ทีนึง
1: ผมคิดว่าอย่างนั้นคือนี่ผมก็จะล้างแต่ผ้ายางนะครับผม
0: นะ
1: งั้นก็จะตกแบบนี้ผมก็จะท่วมตลอดเดือนเลยผมว่าเดือนนี
0: ้นั่นน่ะสินะ
1: ครับวันนี้ก็ไว้ใจไม่ค่อยได้เพราะว่าเมื่อตลอด
0: ค่ะใช่
1: ตั้งแต่ออกมาตั้งแต่11:30ก็ฝนตกตลอดนะเพิ่งจะหยุดเนี่ยครับผม
0: ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยตอนนี้เนี่ยกลุ่มฝนมันก็ออกไปจากทางด้านของกรุงเทพแล้วนะสำหรับในกลุ่มฝนจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆเป็นกลุ่มเล็กๆน้อยๆแถวๆทางด้านของบางนาวัฒนาประเวศพระโขนงแถวเนี้ยโซนแถวนี้หมดเลยนะแถวนี
1: ้ผมก็อยากให้เขาไปแต่ผมว่าฝนอาจจะลืมของอ่ะครับผม
0: แวะกลับมาเอาเหรอฮะ
1: แล้วกลับมาอย่างเงี้ยผมคิดถึงก็จะตกอย่างนี้ตลอดจริงๆอยากให้มันผ่านไปเพราะว่าประชาชนเดือดร้อนมากแล้วก็รถมีแต่น้ำอ่ะครับผม
0: ค่ะค่ะได้เดี๋ยว
1: จุดหนึ่งนะคุณนัตยาตรงรามกำแหง43/1อ่ะครับผมคอสะพานที่จะข้ามไปซอยบดินทร์นะ
0: ค่ะ
1: ฝั่งรามกำแหงอันนี้ท่วมลึกมากนะ
0: ค่ะ
1: แต่มันเป็นช่วงสั้นๆประมาณสัก20 เมตรนะครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ประมาณนั้นแหละแต่ดำน้ำเข้าไปแล้วก็ออกถนนรามก็มีน้ำแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตอนนั้นผมก็ไปเจอมาแล้ว
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ก็จะถึงรามอินทรากม.2แล้วก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีทั้งสองฝั่งรถประมาณปานกลางครับคุณนัตยา
0: ค่ะค่ะ
1: ครับก็ขอจบรายงานตรงรามอินทรากม.2ขาเข้าชั่วโมงต่อไปมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวผมจะแจ้งไปทางหลังไมค์นะครับผม
0: ได้ค่ะค่ะ
1: ครับผมสวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นทางด้านของเส้นทางที่คุณชัยรัตน์ผ่านมานะแล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะมีทางคุณป๊อปนะใช้ผลโยธินฝั่งขาออกมาจากหมู่บ้านเมืองเอกมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะมาทางต่างระดับรังสิตฟิวเจอร์พาร์ครังสิตในฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยการจราจรเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังฝั่งกลับกันก็ช้าเช่นเดียวกันนะบอกว่าทางลงโทเวรังสิตนครนายกมีน้ำท่วมสูงทุกช่องทางเลยรถเล็กไม่สามารถผ่านได้นะคะ แล้วก็คุณอัญชิสาใช้รามคำแหง118ค่ะช่วงที่มาจากแยกตัดกับถนนรามคำแหงมาทางเขตสะพานสูงตอนนี้เนี่ยเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังอยู่นะคะการจราจรฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันเพิ่มเติมด้วยบอกว่าเข้ามาจากถนนรามคำแหงได้ประมาณ100เมตรมีน้ำท่วมขังทุกช่องทางระดับน้ำสูงประมาณ15ถึง20เซนนะคะก่อนหน้านี้มีฝนตกตอนนี้ต้องปิดแอร์ขับรถลุย

น้ำเข้ามานะขับได้ช้ามากเลยบอกเข้าซอยไปถึงสำนักงานเขตสะพานสูงน้ำท่วมตลอดเลยระดับน้ำประมาณ 15-20 เซนนะคะแล้วก็บริเวณทางแยก43นี่ระดับน้ำสูงประมาณ30เซนค่ะโอ้น้ำสูงทีเดียวนะคะแล้วก็สน.ดินแดงนะคะแจ้งบอกว่าบนทางยกระดับพระราม9ฝั่งขาเข้าช่วงทางลงโบสถ์แม่พระนะคะมีรถบรรทุกขยะของกทม.ชนกับรถเก๋งอยู่ในช่องทางกลางตอนนี้เนี่ยกำลังรอรถยกมาทำการเคลื่อนย้ายนะคะการเดินจรก็จะมีการชะลอตัวโดยจุดที่เกิดเหตุค่ะแล้วก็สภ.ปากเกร็ดนะก็เมื่อสักครู่นี้ที่ได้รายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันไปแล้วนะคะเรื่องของถนนแจ้งวัฒนะนะคะทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกที่มีจุดน้ำท่วมขังอยู่2จุดก็คือที่บริเวณหน้าแมคโครตั้งแต่ช่วงหน้าแมคโครมาถึงทางขึ้นแจ้งวัฒนะขึ้นทางด่วนแจ้งวัฒนะนะคะในช่องทางซ้ายแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตรงบริเวณหน้าสำนักงานเครื่องจักรกลถึงสะพานข้ามคลองประปานะคะสองจุดนี้ในช่องทางซ้ายจะมีน้ำสูงประมาณ 10-15 เซนติเมตรได้นะคะแต่ว่ารถเล็กเนี่ยยังสามารถสัญจรผ่านไปได้ส่วนในพื้นที่ของประตูน้ำจุฬานะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีระดับน้ำท่วมสูงนะคะล่าสุดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของสภ.ประตูน้ำจุฬาบอกว่าประชาชนที่ใช้รถขนาดเล็กจะเดินทางเข้าเส้นถนนรังสิตนครนายกถ้าลงมาจากถนนพหลโยธินให้เข้าตรงประตู2ฟิวเจอร์ตรงโฮมโปรนะคะแล้วก็ไปทะลุประตู4โรงพยาบาลเปาโลนะเนื่องจากว่าน้ำท่วมสูงที่ตรงบริเวณโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อนะอันนี้เจ้าหน้าที่สภ.ประตูน้ำจุฬาเพิ่มเติมมาให้ทราบนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับพลตำรวจโทรุฑพลเผยบริษัทเว็บพนันสามีสสสุชาดาจดทะเบียนถูกต้องในประเทศคูราเซาและเลขาธิการสมช.เตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยประชุม IMF World Bank สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฝังจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็

0: ไฟดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีนายรังสิมันต์โรมส.ส.พรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตว่าสามีของนางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยมีความเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์หรือไม่ว่าจากการติดตามข่าวเรื่องนี้ต้องแบ่งออกเป็น2ประเด็นโดยเรื่องแรกเป็นเรื่องของบัญชีทรัพย์สินซึ่งมีผู้ไปยื่นกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแล้วประเด็นที่2เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์โดยให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดูข้อมูลเบื้องต้นแต่ยังไม่มีใครมาร้องทุกข์กล่าวโทษซึ่งหากมีใครมีพยานหลักฐานก็อยากให้เข้ามาร้องทุกข์กล่าวโทษเพราะหากอยู่ในอำนาจของกฎหมายไทยก็จะเร่งรัดดำเนินการแต่หากเกี่ยวพันกับต่างประเทศจะต้องประสานข้อมูลก็พร้อมดำเนินการส่วนเว็บพนันออนไลน์ที่ขออนุญาตถูกกฎหมายจากประเทศกุราเซาในอเมริกาใต้อยู่นอกเขตดำเนินการของไทยแต่หากมีอะไรที่เป็นความผิดในประเทศไทยกระทรวงยุติธรรมพร้อมดำเนินการขอแค่มีผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษเลขาธิการสมช.เผยเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยประชุม IMF World Bank 2026แล้วยืนยันด้านการข่าวยังไม่พบสัญญาณเหตุผิดปกติพร้อมติดตามสถานการณ์และอัปเดตข้อมูลต่อเนื่องคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: พลเอกชัยพฤกษ์ร่วงประภัสเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยการประชุม IMF กลุ่มธนาคารโลก World Bank 2026โดยระบุว่าขณะนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบหลักแต่ได้มีการเตรียมแผนรองรับไว้แล้วทั้งแผนเผชิญเหตุและมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆส่วนด้านการข่าวขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลบ่งชี้ว่าจะเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่น่ากังวลโดยการประชุมครั้งนี้มีผู้นำและบุคคลสำคัญจากหลายประเทศเดินทางเข้าร่วมจึงมีการเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยไว้อย่างรอบด้านสำหรับกรณีกลุ่มผู้ชุมนุมหรือผู้ประท้วงพลเอกชัยพฤกษ์ระบุว่าถือเป็นเรื่องปกติและเป็นความเห็นต่างที่สามารถเกิดขึ้นได้ส่วนกรณีนายกรัฐมนตรีเคยกำชับให้การข่าวมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนั้นพลเอกชัยพฤกษ์ระบุว่าวันนี้ได้มีการหารือเรื่องการดำเนินงานด้านการข่าวแล้วโดยหลังจากนี้จะมีการอัปเดตสถานการณ์ร่วมกันในแต่ละสัปดาห์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่สำคัญรวมถึงประเด็นที่ต้องติดตามในแต่ละช่วงเวลาและจะนำมาพูดคุยหารือกันอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อให้การประเมินสถานการณ์เป็นไปอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนี่เป็นพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: จิสดารายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีข้อมูลจากดาวเทียมเซนติเนล 2B เมื่อวันที่2ตุลาคม69เผยเห็นมวลน้ำที่แผ่ขยายเข้าท่วมเป็นวงกว้างครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอกว่า 500,000 ไร่มวลน้ำที่ปรากฏมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลขุ่นแสดงถึงกระแสน้ำที่ไหลหลากพร้อมกับพัดพาเอาดินตะกอนโคลนหรือหน้าดินจากพื้นที่เกษตรกรรมตอนบนลงมาด้วยส่วนริ้วน้ำในเฉดสีที่ต่างกันบ่งบอกถึงระดับความเชี่ยวของกระแสน้ำทางนี้ได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการวางแผนช่วยเหลือการบริหารจัดการพื้นที่และการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลาย
4: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรากลับเข้ามาที่จอสร้อยนะคะคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้เนี่ยที่ทางด้านของสำนักงานเขตลาดกระบังมีการประชาสัมพันธ์ตามหาญาติของคุณจาริกานะคะซึ่งไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงเนื่องจากว่าคุณจาริกาเนี่ยมีคนไปพบว่าที่อยู่ในห้องพักอยู่ที่เคหะร่มเกล้าโดยลำพังนะคะก็เลยพาไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงเป็นการชั่วคราวแล้วก็มีการประกาศตามหาญาติของคุณจาริกาล่าสุดค่ะมีข่าวดีนะมีข่าวดีเพราะว่าจสร้อยเราติดตามไปเจอญาติของคุณจาริกานะเป็นลูกสาวคุณสุนิสานะคะเดี๋ยวอยู่ในสายกับเราแล้วคุณสุนิสาสวัสดีค่ะคุณสุนิสาอ้าวสายหลุดเดี๋ยวติดต่อคุณสุนิสาอีกทีนึงนะคุณสุนิสาเป็นลูกสาวของคุณจาริกานะซึ่งตัวของคุณจาริกาเองเนี่ยทางด้านของสำนักงานเขตลาดกระบังได้มีการประชาสัมพันธ์ตามหาญาตินะคะเนื่องจากว่าตัวทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยทางของเขตลาดกระบังนะคะ เป็นที่ทราบกันดีว่าทางพื้นที่เขตเคหะร่มเกล้าเนี่ยเนื่องจากว่าน้ำท่วมในส่วนของการให้การช่วยเหลือเนี่ยเขาก็เข้าไปตรวจสอบดูว่ามีใครอยู่ที่ในเคหะในห้องพักกันบ้างนะคุณสุนิสามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณสุนิสาสวัสดีค่ะคุณสุนิสาเป็นลูกสาวของคุณจาริกาใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะคุณแม่ทำไมไปอยู่ที่ห้องพักคนเดียวอะคะ
3: พอดีว่าเราต้องมาหาหมอค่ะไม่สบายก็เลยต้องให้แม่อยู่ที่นั่นแต่ไม่คิดว่าต้องแอดมิทอยู่โรงพยาบาลนะคะเราก็เลยได้อยู่คนเดียว
2: คือปกติแล้วคือคุณเห็นบอกว่าจริงๆในบัตรประชาชนที่อยู่ตามบัตรไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมคะอยู่ที่บางคอแหลม
3: เป็นหนองจอก
2: อยู่หนองจอก
3: ใช่
2: ค่ะ
3: ของแม่ใช่ไหมคะ
2: ค่ะใช่ค่ะ
3: ใช่
2: ค่ะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยคุณแม่ก็อยู่กับคุณสุนิสามาตลอดหรือว่าเพิ่งไปรับมาอยู่ด้วยกัน
3: อยู่กับเรามาตลอดเลยอะค่ะ
2: อยู่ที่ห้องพักที่เคหะร่มเกล้า
3: ใช่
2: ค่ะแล้วตอนที่คุณสุนิสาออกมาจากห้องพักแล้วไปหาหมอเนี่ยตอนนั้นน้ำท่วมหรือยังอะคะ
3: คือน้ำลดลงแล้วอะค่ะ
2: ค่ะออกมาตั้งแต่วันไหนคะเนี่ย
3: ประมาณคืนวันอาทิตย์ได้อะค่ะ
2: วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเหรอคะ
3: ใช่ค่ะ
2: เมื่อวันที่4
3: ใช่
2: อ๋อค่ะก็เพิ่งไปหาได้เมื่อวันซืนนี้เองแล้วก็คือบอกกับคุณแม่ไว้ใช่ไหมคะว่าจะไปหาหมอ
3: ใช่แต่ทีนี้เราพอเราแอดมิดเราก็ไม่สามารถติดต่อบอกแม่ได้ว่าเราอยู่ที่ไหนเพราะว่าโทรศัพท์แม่เขาก็แบตหมดนะคะ
2: คุณแม่เขาทราบไหมว่าคุณสุนิสาเองไปหาหมอที่โรงพยาบาลไหนอะคะ
3: อ๋อบอกแม่แค่ว่าไปโรงพยาบาลแต่ว่าไม่ได้บอกแกว่าไปโรงพยาบาลไหนอะค่ะ
2: แล้วตอนที่ออกมาเนี่ยคือภายในห้องพักเรื่องของอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ดูแลตัวเองได้ไหมอะคะ
3: ก็มันพอจะมีอาหารพวกนมขนมอะไรที่เขาแจก
2: ค่ะ
3: เมื่อช่วงน้ำท่วมอยู่อะค่ะ
2: ค่ะอ๋อค่ะแล้วก็เลยก็คือตามความเข้าใจของคุณสุนิสาก็คือว่าเดี๋ยวไปหาหมอเดี๋ยวก็กลับแล้วแค่ไปตรวจอะไรอย่างนี้
3: ใช่ใช
2: ่แล้วปรากฏว่าคุณหมอต้องคุณหมอบอกว่าให้แอดมิทที่โรงพยาบาลเลย
3: ใช่ใช่ค่ะ
2: โอ้แล้วตอนนี้อาการดีขึ้นหรือยังคะ
3: ก็ดีขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวอีกวันสองวันก็จะออกจากโรงพยาบาลได้แล้วค
2: ่
3: ะอ๋อ
2: ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาล
3: ใช
2: ่
3: ค่ะ
2: อ๋อค่ะตอนที่ทางจสร้อยโทรศัพท์ติดต่อไปเนี่ยทราบว่าคุณสุนิสาเองก็ตามหาคุณแม่อยู่เหรอคะ
3: ใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ไปแฟนไปตามหาแล้วทีนี้เขาบอกว่าอยู่ที่โรงพักแต่พอโรงพักไปที่โรงพักก็บอกว่าอยู่ที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์พอไปหาที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์ก็ไม่เจอก็กลับมาที่โรงพักโรงพักก็ให้คำตอบไม่ได้ว่าแม่อยู่ที่ไหน
2: แล้วคุณสุนิสาทราบได้ไงว่าคุณว่าคือก่อนได้นะทราบไหมว่าคุณแม่ถูกนำตัวออกมาจากที่ห้องพักอะค่ะ
3: ไม่รู้ค่ะอันนี้พอดีว่า เมื่อวานให้แฟนเขาไปดูแม่แล้วทีนี้ถึงได้รู้ว่า
2: แม่ไม่ได้อ
3: ยู่ที่เดิมแล้ว
2: อ๋อก็คือว่าตัวคุณสุนิสาหลังจากที่ต้องไปแอดมิทที่โรงพยาบาล ก็เลยให้แฟนเข้ามาดูคุณแม่แต่ปรากฏว่าไม่เจอคุณแม่ถูกพาออกมาข้างนอกนะแล้วก็คือทางมีเพื่อนข้างห้องอะไรอย่างนี้เขาไม่ได้แจ้งข้อมูลอะไรไว้ให้หรอคะ
3: ไม่ค่ะ
2: อืมค่ะตัวคุณแม่เอง
3: ก็ให้ข้อมูลแค่นี้ว่าตำรวจมาอุ้มแม่ไป
2: อืมตัวคุณแม่เองก็ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อตัวคุณสุนิสาหรอคะถึงติดต่อกัน
3: จริงก็มีค่ะแต่ว่าพอดีโทรศัพท์แม่เขาแบตหมด
2: อืมคุณแม่มีปัญหาเรื่องของการสื่อสารไหมคะเช่นเรื่องของความจำอะไรอย่างนี้ยังปกติไหมหรือว่ายังไง
3: อ๋อปกติค่ะ
2: ปกติดีทุกอย่างนะคะ
3: ใช
2: ่
3: ค่ะ
2: ค่ะก็คือถ้าอยู่บ้านนะก็สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ในอยู่ในห้อง
3: ได้
2: แต่ว่าทีนี้ด้วยความเป็นห่วงอะเนาะเขาเจ้าหน้าที่เห็นว่าอยู่คนเดียวแล้วคุณแม่ก็อาจจะให้คำตอบไม่ได้ด้วยว่าทำไมอยู่คนเดียวก็เลยพามาที่ศูนย์พักพิงก่อนเพื่อความปลอดภัยนะคะ
3: ค
2: ่ะแล้วตอนนี้ให้แฟนไปดูคุณแม่หรือยังคะทราบแล้วใช่ไหมว่าอยู่ที่ไหน
3: อ๋อทราบแล้วค่ะ
2: อืมค่ะก็เดี๋ยวให้มีนอกจากแฟนแล้วมีญาติคนอื่นไปดูคุณแม่ก่อนไหมคะหรือจะรับหรือว่าจะยังไงมาก่อน
3: คือไม่มีใครเลยอะค่ะที่ไปสามารถไปรับแม่ได้นอกจากเราต้องรอออกจากโรงพยาบาลก่อนนะคะถึงจะไปรับได
2: ้อืมแล้วตอนนี้ได้ติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์ไปหรือยังอะคะ
3: ยังค่ะมันไม่มีเบอร์แต่ว่าจะลองหาในอินเทอร์เน็ตดูอยู
2: ่อ๋อค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าทางจสร้อยเราได้ติดต่อกับไปแจ้งกับทางด้านของคุณหมอให้ทราบว่าติดต่อกับลูกสาวติดต่อกับญาติของคุณจาริกาได้แล้วอ่ะนะคะในเบื้องต้นแต่ว่าเดี๋ยวคงต้องให้ทางด้านของคุณสุนิสาคุยกับทางคุณหมอที่เขาดูแลอยู่อีกทีนึงที่ทางศูนย์ที่เขาดูแลคุณแม่อีกทีนึงว่าเดี๋ยวจะเข้าไปรับยังไงหรือยังไงอ่ะนะคะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะตอนแรกอ่ะเราคิดไหมว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะต้องออกไปหาคุณแม่ที่ไหนอะไรยังไงบ้างอ่ะค่ะจนกระทั่งจสร้อยโทรไป
3: ก็ตอนแรกก็ยังคิดไม่ออกแต่ทีนี้คิดได้อยู่ว่าเคยเห็นในเฟซบุ๊กว่ามันจะมีที่หนึ่งที่มีศูนย์พักพิงของเจ้าคุณทหารลาดกระบังก็ว่าจะไปหาที่นั่นอยู
2: ่ค่ะอ๋อก็คิดว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราออกจากโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวจะไปหาที่ศูนย์พักพิงที่ลาดกระบังตรงนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะตอนที่จสร้อยติดต่อไปนี่คุณสุนิสาทำอะไรอยู่คะนอนพักอยู่หรือว่ายังไง
3: หอนอนพักอยู่ค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะตกใจไหมที่จสร้อยโทรไปอะค่ะ
3: ก็คิดอยู่ว่าถ้าโทรมาก็น่าจะเป็นเรื่องแม่อะค่ะ
2: อ๋อเหรอครับทางเนื่องจากทางพยาบาลเข้าไปแจ้งเหรอคะหรือว่ายังไง
3: ไม่ค่ะพอดีเจ้าหน้าที่ที่ทำงานนะคะเขาแจ้งแชทมาบอกว่าจสร้อยจะโทรมา
2: อ๋อค่ะเพราะว่าเราติดต่อไปที่บริษัทที่คุณสุนิสาทำงานอยู่นะแล้วก็เลยได้เบอร์ติดต่อมาทางด้านของคุณสุนิสานะคะตอนนี้ก็น่าจะหายห่วงแล้วเนาะเพราะว่ารู้ว่าแม่อยู่ที่ไหนแล้วนะคะแต่ถ้ายังไงค่ะถ้ายังไงขอให้คุณสุนิสาเดี๋ยวคงต้องเดี๋ยวจสร้อยเราประสานงานกับทางศูนย์เขาอีกทีนึงว่าตัวคุณสุนิสาอยู่ที่ตรงไหนอะไรยังไงแล้วจะไปติดต่อเข้าไปอีกทีนึงยังไงรักษาตัวให้รักษาตัวให้หายก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเพราะว่าคุณแม่ก็อายุเยอะแล้วเหมือนกันเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวคุณแม่ไปอยู่ใกล้คุณแม่เดี๋ยวป่วยขึ้นมาอีกนะคะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: อืมค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณสุนิสาค่ะ
3: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะอืมก็ตอนนี้เนี่ยเรื่องของเรื่องก็คือว่าทางสำนักงานเขตลาดกระบังเขามีการประชาสัมพันธ์ตามหาญาติของคุณจาริกาซึ่งตัวของคุณจาริกาเองเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เขาไปพบนะว่าหรือว่าอาจจะมีเพื่อนบ้านไปพบเนื่องจากว่าตัวก่อนหน้านี้คุณจาริกาพักอยู่ในห้องพักที่เคหะร่มเกล้าอยู่กับลูกสาวแล้วปรากฏว่าพอช่วงที่ระดับน้ำลดลงเนี่ยก็ไม่เห็นตัวลูกสาวคือคุณสุนิสาซึ่งทางเพื่อนบ้านเขาก็เลยน่าจะมีการประสานไปกับทางด้านของทางสำนักงานเขตให้ไปรับตัวมาที่ศูนย์พักพิงที่ศูนย์เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าและกระบังนะคะต อนนี้ปรากฏว่าตัวคุณสุนิสาเองหลังจากที่ไปหาหมอตอนแรกก็เข้าใจว่าน่าจะหาหมอเสร็จแล้วก็กลับบ้านตามปกติแต่ปรากฏว่าน่าจะมีอาการที่คุณหมออยากจะให้แอดมิดแต่ไม่สามารถตัวคุณสุนิสาเองเนี่ยติดต่อกับคุณแม่ไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์คุณแม่แบตเตอรี่หมดนะคะแบตเตอรี่หมดก็เลยโทรมาบอกไม่ได้ตัวคุณแม่เองก็เลี้ยงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวคุณแม่เองเนี่ยคือก็สื่อสารกับทางด้านของเจ้าหน้าที่เขายังไงจนเกิดความสับสนว่าลูกสาวไปไหนอ่ะนะคะเพราะตัวคุณสุนิสาเองก็บอกกับคุณแม่ไว้ว่าจะไปหาหมอนะคะก็เนี่ยสุดท้ายเราก็เลยตรวจสอบไปคือทราบเบื้องต้นมาว่าคุณสุนิสาทำงานอยู่ที่ไหนแล้วก็ติดต่อไปที่บริษัทที่เขาทำงานอยู่ก็เลยทราบเบอร์ก็เลยสอบถามเบอร์โทรศัพท์มานะแล้วก็รบกวนให้ทางด้านของหัวหน้างานของคุณสุนิสาเนี่ยช่วยประสานงานให้นะคะจนทราบว่าไปพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนวมินทร์ก็เลยได้ติดต่อกันตัวคุณสุนิสาเองก็บอกว่าตามหาแม่เหมือนกันเพราะว่าช่วงที่มาแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ได้ให้แฟนมาดูคุณแม่ที่ห้องแต่ปรากฏว่าพอมาถึงแล้วก็ไม่พบตัวแล้วทีนี้ก็เลยตามหากันวุ่นเลยเพราะว่ามีข้อมูลว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจพาตัวออกไปก็เลยไปตามหาที่สน.ตามหาสน.ก็ไม่เจอไปหาตามหาที่ศูนย์พักพิงที่อื่นก็ไม่เจอนะคะจนเนี่ยทางจสร้อยติดต่อไปก็เลยทราบว่าตัวคุณแม่เนี่ยได้มีคนนำมาไว้ที่ศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าและกระบังนะคะที่ในศูนย์ของคุณจาริกาเองอยู่ในส่วนของศูนย์พักพิงที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะแล้วก็แจ้งประสานงานในเบื้องต้นเดี๋ยวให้คุณสุนิสาหายดีก่อนถึงจะไปรับคุณแม่นะคะนี่ก็จบลงด้วยดีนะก็หายห่วงกันไปนะเพราะว่าดูจากการที่บอกว่าตัวของคุณจาริกาเองไม่น่าจะแบบว่าบอกได้ว่าลูกไปไหนเพราะว่ารู้แต่ว่าไปหาหมอแต่ก็ไม่ได้บอกกับทางตำรวจหรือเปล่าที่บอกว่าไปรับตัวออกมานะคะว่าทำไมถึงมาอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณพักแคอินแจ้งเข้ามาบอกว่าถนนพหลโยธินฝั่งขาออกค่ะรถติดจากปากทางเมืองเอกผ่านหน้าแมคโครรังสิตรถจะติดตรงกับรถใต้สะพานแก้วตรงนั้นมีน้ำขังสูงนะคะคุณพักแคอินบอกว่าที่จุดกับรถใต้สะพานแก้วมีน้ำขังสูงตามที่ทางด้านของสภ.ประตูน้ำจุฬาได้มีการแจ้งนะคะเมื่อตอนช่วงบ่ายโมงครึ่งบอกว่าระดับน้ำที่ตรงใต้สะพานแก้วเนี่ยคือมีน้ำท่วมแต่ว่ารถขนาดเล็กยังพอผ่านได้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่ารถขนาดเล็กที่เขาจะกลับรถนี่ยังไม่กล้ามากลับรถหรือเปล่าก็เลยทำให้มีการชะลอตัวนะคะแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ประตูน้ำจุฬาบอกว่าตรงบริเวณนี้เนี่ยสามารถกลับรถได้นะคะตรงช่วงของบริเวณใต้สะพานแก้วฝั่งเมเจอร์บอกว่ารถเล็กยังผ่านได้นะคะคุณผู้ฟังคะในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือ The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะถือว่าเป็นเวลาแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศกับภารกิจการเปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงสื่อมวลชนจากทั่วโลกนะคะมากกว่า 15,000 คนซึ่งเดินทางมาจาก191ประเทศทั่วโลกในการประชุม ประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนะคะนอกเหนือไปจากความพร้อมของสถานที่ค่ะเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมการดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นแล้วก็วาระการประชุมที่จะกำหนดทิศทางแล้วก็กรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตแล้วนะคะอีกหนึ่งหัวใจที่สำคัญก็คือเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์แน่นอนว่าเรื่องของผ้าไทยผ้าทอผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์จาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยนะที่ในการประชุมในครั้งนี้เนี่ยผ้าไทยทั้งหมดจะถูกนำมาใช้เป็นใช้แทนวัสดุกันเสียงแล้วก็ใช้ตกแต่งห้องประชุมเพื่อเป็นการสะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สายตาสากลแล้วก็นอกจากนี้แล้วนอกจากเรื่องของผ้าไทยค่ะเรื่องของการจัดเสิร์ฟอาหารแล้วก็เครื่องดื่มทั้งหมดเนี่ยจะเป็นสินค้า GI ของประเทศไทยซึ่งจะให้ผู้เข้าร่วมประชุมนั้นได้สัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็วิถีเกษตรกรรมอันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคนะคะไม่เพียงเท่านั้นค่ะมิตรภาพจากคนไทยทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามพี่ๆผู้ให้บริการขับรถรับส่งพ่อค้าแม่ขายเจ้าของร้านอาหารหรือว่าประชาชนทั่วไปรอยยิ้มความอ่อนน้อมความมีน้ำใจแล้วก็ความเป็นมิตรของเราคือสิ่งที่จะสร้างความประทับใจอันมิอาจลืมเลือนให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลกได้นะคะมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่พร้อมส่งมอบเอกลักษณ์ความเป็นไทยแล้วก็แสดงพลังของเจ้าบ้านที่ดีให้กับทั่วโลกได้เห็นนะคะว่าประเทศไทยพร้อมแล้วค่ะที่จะเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนโลกสู่อนาคตที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนสำหรับทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันนะคะผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ทางเว็บไซต์ทาง www.am2026thailand.go.th หรือทาง Facebook ก็คือที่ am2026 Thailand นะคะอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะคะสัปดาห์หน้าแล้วก็จะเริ่มในส่วนของจะเป็นการเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการนะดิฉันว่าช่วงนี้เนี่ยก็จะน่าจะเริ่มมีแบบสื่อมวลชนเขาจะน่าจะมาทำแบบรายงานก่อนนะในส่วนของการประชุม IMF ในครั้งนี้นะคะคือวันที่จะเริ่มประชุมจริงก็คือระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะเราก็จะเห็นข่าวคราวต่างๆเรื่องของการมาตรวจสถานที่นะคะมาเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานที่จัดการประชุมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะก็อย่าลืมนะคะว่าเราในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมในครั้งนี้ก็ต้อนรับในส่วนของผู้มาเยือนทั้งหมดนี่โหจาก191ประเทศทั่วโลกมันไม่ใช่แบบว่าโอกาสที่แบบว่าจะเป็นแบบมีโอกาสแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆนะที่จะมีผู้เข้าร่วมประชุมในระดับรัฐมนตรีจากต่างประเทศที่แบบหลากหลายประเทศมากถึง191ประเทศที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเราคนไทยทุกคนต้องร่วมกันเป็นเจ้าภาพต้อนรับให้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวสร้างความประทับใจเพราะว่าหลังจากเขากลับไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการที่จะแบบว่าบอกต่อแล้วโอกาสต่างๆมันก็จะกลับเข้ามาสู่ประเทศไทยนะคะช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาที่สภาพการจราจรกันนะคุณผู้ฟังไปกันที่ร้อยตำรวจเอกกันตพัฒน์ปัดสาค่ะรองสารวัตรจราจรสภ.คลองหลวงนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
4: สวัสดีครับ
2: ค่ะในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะ
4: ครับผมณขณะนี้ฝนหยุดแล้วครับแต่ว่าสภาพเต็นท์จืดถนนก็ยังมีน้ำท่วมขังเป็นบางจุดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นจุดเดิมๆนะครับฝั่งขาเข้าก่อนนะครับฝั่งขาเข้าช่วงปั๊มบางจากตรงข้ามกับไทยวัสดุนะช่องทางคู่ขนานน
2: ะครับ
4: ก็ท่วมประมาณ2เลนคู่ขนาน2เลนนะครับรถเล็กก็จะลำบากหน่อยนะครับแต่รถกระบะก็สามารถผ่านได้ครับ
2: คร
4: ับผมอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นจุดตรงหน้าโรงกระสาบนะครับหน้าจุดศูนย์บริหารเงินตานะครับจุดนี้ก็ ยังผ่านได้อยู่นะครับรถเก๋งก็ยังผ่านได้อยู่แต่ว่าให้ใช้ความเร็วต่ำให้ใช้ความระมัดระวังในการขับนะครับในจุดนี้นะครับผมฟังขาออกฟังขาออกนะครับคู่ขนานขาออกก็ตั้งแต่จุดกับรถฟิวเจอร์กับรถโลตัสรังสิตเลยครับจะติดต่อกระนูน้ำจุฬาเลย
2: ค
4: ่
2: ะ
4: นับก็จะยาวไปจนถึงช่วงบขสบุญคุ้มนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นคู่ขนานช่วงหน้าไทยวัสดุนะครับไทยวัสดุก็จะมีจุดนั้นแล้วก็ตรงบุญถาวรหน่อยนึงครับผมจนหน้ามองเทพหน้าขนาดนี้แห้งแล้วครับช่วงหน้ามองเทพ
2: ครับ
4: อีกจุดเป็นที่ที่หนักเลยก็คือจะเป็นจุดกลับรถตรงมิสซูครับก่อนถึงนวนคร
2: จุดกลับรถมิสซูค่ะ
4: ครับครับผมช่วงมิสซูกม44ครับถนนกม44ช่องทางคู่ขนานเช่นเดียวกันครับ
2: ค่ะ
4: ช่วงตรงนั้นมันจะเป็นแอ่งลึกหน่อยนะครับผมครับครับคร
2: ับประมาณเท่าไหร่ได้คะระดับน้ำ
4: ตรงมิสซูเนี่ยประมาณถ้าอย่า20ถึง25เซนได้ครับตรงนั้นมันจะลึกหน่อย
2: คร
4: ับผมรถล้นขอบฟุตบาทครับ
2: ค่ะค่ะก
4: ็รถเล็กก็จะลำบากหน่อยครับก็ไม่ควรผ่านนะครับในส่วนตรงมิสซูนะครับจะเป็นกระบะก็พอลุยได้อยู่
2: ค่ะ
4: นะครับ
2: ค่ะก็คือว่าในพื้นที่จริงจุดที่มีปัญหาก็น่าจะไปในช่องทางคู่ขนานทั้งเข้าทั้งออกเลยนะคะ
4: ถูกต้องครับผมในช่องทางด่วนก็ยังใช้การได้ปกติอยู่ครับ
2: ค่ะ
4: ครับ
2: แล้ว
4: ฝั่งพระหนขาเข้าเนี่ยมันก็จะชะลอต่อเนื่องจากจุดกับรถฟิวเจอร์นะครับในช่องทางด่วนก็อาจจะมีปริมาณหน่อยนะครับตรงนี้ขาก็ท้ายแถวจะอยู่ช่วงประมาณตรงข้ามกับมองเทพเลยครับแต่ว่าเคลื่อนตัวได้ครับแต่ว่ามันก็จะได้ช้าหน่อย
2: ช้าหน่อยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าวิ่งในทางหลักมาก็ดีกว่านะดังนี
4: ้ต่อ
2: เ
4: นื่องกันตลอดเลยก็หมายถึงว่าปริมาณรถเนี่ยในช่องทางด่วนเนี่ยมีปริมาณมากครับท้ายแถวชะลอตรงข้ามมองเทพเลยในช่องข
2: า
4: เข้
2: าน
4: ะครับ
2: ค่ะ
4: ชะลอจากตัวจุดน้ำท่วมขังคู่ขนานนี่แหละที่รถจะคู่ขนานมากับรถฟิวเจอร์ประมาณนี้ครับผม
2: อ๋อค่ะค่ะ
4: ก็เลยไม่มีท้ายแถวสะสมไป
2: ได้ค่ะก็จนฝั่งขาออกนี่ก็มีแค่ตรงบริเวณตรงสะพานกับรถตรงต่างระดับตรงแถวหน้าโลตัสแถวนั้นแค่นั้นพอเลยไปแล้วก็ดีขึ้นนะคะ
4: ฝั่งขาออกเนี่ยน้ำมันจะมีต่อเนื่องเลยจากเขตจุฬาจากกับฟิวเจอร์ต่อไปแต่ว่าปลายมุมรถเนี่ยมันจะมีปัญหาเพราะว่าเหมือนกับลักษณะกลับกันนะฮะท้ายแถวมันจะจับไปทางเขตจุฬาเขตนครบาล
2: ค่ะ
4: จับครับผมมันจับกันกับฝั่งขาเข้า
2: ค่ะค่ะ
4: ได้ครับผมแต่ว่าน้ำมันจะมีในช่องทางคู่ขนาน
2: ค่ะค่ะ
4: ครับผม
2: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสวัสดิ์ค่ะ
4: มากยินดีครับผม
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นสภาพการจราจรในพื้นที่ของสภ.คลองหลวงนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของรังสิตปทุมนะฝั่งขาเข้ามานี่ตอนนี้ท้ายแถวนี่ยาวเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของรังสิตปทุมที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางต่างระดับรังสิตโหรถนี่ไม่ใช่แค่เคลื่อนตัวช้านะหยุดนิ่งนานเลยอะค่ะเป็นเส้นทางที่มาจากทางด้านของรังสิตปทุมตอนนี้นี่ท้ายแถวต่อเนื่องไปถึงตรงนู้นแล้วนะเดี๋ยวฉันดูนิดนึงอยู่ตรงช่วงของแยกวัดเสด็จแล้วอะค่ะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาช้าๆตลอดเลยแล้วก็มันแน่นๆจริงๆเนี่ยก็คือน่าจะแบบช่วงที่จะบอกว่าแน่นจริงๆช่วงรอบไหนก็ไม่ใช่นะเพราะมันช้ามาตั้งแต่ตรงบริเวณตรงแยกวัดเสด็จตรงจุดนี้นะคะแล้วก็เคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องกันมาจนถึงตรงบริเวณต่างระดับรังสิตพอพ้นจากคือถ้าเกิดว่ารถที่จะลงมาตรงช่วงตรงโค้งฟิวเจอร์ตรงจุดนี้นะตรงโค้งตรงโรงพยาบาลเปาโลตรงจุดนี้เนี่ยพอเลยไปแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็ฝั่งที่มาจากทางด้านของซ่อมสร้างตอนนี้ก็ท้ายแถวยาวเช่นเดียวกันนะแต่ว่าซ่อมสร้างนี่จะท้ายแถวยาวแต่ว่าสั้นกว่าทางฝั่งทางด้านของรังสิตปทุมนะเส้น346ตรงนั้นเนี่ยจะยาวกว่าเลยนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีความจำเป็นดิฉันว่าเลี่ยงก่อนเลยดีกว่าสำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของรังสิตปทุมฝั่งขาเข้ามุ่งหน้ามา ทางด้านของต่างระดับรังสิตตอนนี้เนี่ยรถทั้งรถเล็กรถใหญ่เต็มทุกช่องทางเลยนะคะเท่าที่เห็นตอนนี้แต่ว่าฝั่งขาออกนี่ไม่เป็นปัญหานะการเคลื่อนตัวของรถนี่ฝั่งขาออกใช้การได้ดีเลยนะคะตรงช่วงของทางโค้งตรงโอ้โหระดับน้ำตรงบริเวณทางโค้งตรงเปาโลตรงจุดนี้เนี่ยฟิวเจอร์เปาโลตรงนี้ในช่องทางซ้ายเอาจริงเนี่ยถ้าเกิดว่ารถขนาดคือรถกระบะเนี่ยมาวิ่งได้นะคะวิ่งได้นะในเลนที่2จากซ้ายเนี่ยค่ะเลนที่2จากขวาขออภัยเลนที่2จากขวารถกระบะยังพอยังลุยไปได้รถเล็กก็จะบอกว่าให้รถเล็กมาวิ่งตรงนี้มันบางคนเขาก็ไม่มั่นใจเราเข้าใจนะแต่ว่ารถกระบะเนี่ยลุยไปได้แต่คือถ้าเกิดว่าไปได้เนี่ยรถกระบะก็ลุยไปเลยในเลนที่2จากขวามาได้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เห็นมีรถเก๋งธรรมดาเนี่ยลุยน้ำมาในช่วงแรกๆก็มีเครื่องดับด้วยเช่นเดียวกันนะเนื่องจากว่าตอนนี้เส้นทางทางด้านของถนนรังสิตปทุมนี่ท้ายแถวยาวต่อเนื่องกันมาจากตรงช่วงนี้แหละค่ะที่จุดที่น้ำท่วมนี้แล้วก็ทำให้ทางฝั่งทางถนนพ่อหนโยธินที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของต่างระดับรังสิตเนี่ยตอนนี้ท้ายแถวนะยาวไปจนถึงตรงนี้เขาเรียกเมืองเอกหรือเปล่าตรงแถวนี้นะท้ายแถวนี้ยาวไปต่อเนื่องตรงนี้แล้วนะคะถึงตรงหน้าแมคโครรังสิตเนี่ยค่ะท้ายแถวยาวต่อเนื่องไปถึงตรงนั้นแล้วที่จะมุ่งหน้าเข้าไปตรงต่างระดับรังสิตแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครจะใช้ขาออกไปใช้ในช่องทางหลักวิ่งตรงไปน่าจะดีกว่านะในช่องทางคู่ขนานนี่รถติดยาวเลยทีเดียวอะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย

0: ชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
1: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
2: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ด
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
5: เก่งที่ขับรถดึกๆ
4: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า for cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm-hmm. พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกูเท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า for cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร car for cash พร้อมใช้โทร027407400
6: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลด Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

0: ที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: มีสภาพการจราจรนะคะที่คุณพันธ์แจ้งเข้ามาใช้เส้นทางทางด้านของถนนจรัสสนิทวงศ์ฝั่งขาเข้ามาจากทางด้านของแยกบางพลัดมุ่งหน้ามาแยกบรมตอนนี้เนี่ยจะมีการชะลอตัวในจุดที่ตรงบริเวณตรงป้ายรถเมล์หน้า MRT บางขี้ขันบอกว่ามีรถแท็กซี่แล้วก็รถซูบารุมาจอดแช่อยู่หลายคันเลยทีเดียวทำให้รถที่ผ่านไปผ่านมาที่ใช้เส้นทางนี้จะมีการชะลอตัวในจุดนี้นะคะแต่พอเลยไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงใช้การได้นะคะแล้วก็ย้อนไปนิดนึงคุณพันธ์ก็เพิ่มเติมถนนสิรินธรฝั่งขาออกมาจากทางด้านของแยกบางพลัดมุ่งหน้ามาทางต่างระดับสิรินธรตอนนี้เนี่ยจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับหยุดนิ่งส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นเส้นทางถนนสิรินธรแล้วก็ต่อเนื่องออกมาทางด้านของถนนจรัสสนิทวงศ์ก็เป็นสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็ดูเพิ่มเติมทางด้านของตรงช่วงของทูปะเตมีนะคะตอนช่วง 14:40 นาทีที่ผ่านมาการจราจรตรงบริเวณอนุสรณ์สถานแล้วก็ทูปะเตมีถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกหน้าสนามกีฬาทูปะเตมีแล้วก็อนุสรณ์สถานการจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้นะคะจะมีน้ำท่วมขังในระดับประมาณ 10-15 เซนติเมตรในช่องทางซ้ายทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยเปิดการจราจรใช้ได้ทุกช่องทางเลยรถสามารถผ่านได้ตรงช่วงบริเวณปากทางลำลูกกาตอนนี้เนี่ยรถทุกชนิดผ่านเข้าออกได้ตามปกติเลยนะอันนี้เป็นสภาพการจราจรในถนนพหลโยธินทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรายงานนะคะในพื้นที่ตรงบริเวณตรงจุดนี้ก็ใช้การได้นะคะรฟม.ค่ะเขาแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนราชปารภนะคะช่วงแยกสามเหลี่ยมดินแดงก่อนเข้าสู่ถนนราชปารภเพื่อจัดการจราจรก่อนเข้าพื้นที่ก่อสร้างในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่4ตุลาคมเวลา 22:00 นไปจนถึงวันที่31ธันวาคมเวลา 24:00 นตลอด24ชั่วโมงนะคะโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนราชปารภ1ช่องทางการจราจรนะคะที่บริเวณแยกสามเหลี่ยมดินแดงก่อนเข้าสู่ถนนราชปารภค่ะเพื่อจัดการจราจรก่อนเข้าพื้นที่ก่อสร้างตั้งแต่วันที่4ตุลาคมเวลา 22:00 นนะคะไปจนถึงวันที่31ธันวาคมเวลา 24:00 นตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วก็มีผลให้ถนนราชปารภบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าถนนราชปารภสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรค่ะโดยประชาชนนั้นสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติทั้งนี้ค่ะการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจจะส่งผลทำให้ผู้ใช้เส้นทางนั้นไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าวด้วยนะคะดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นกรุณาหลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วก็ทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้โดยผู้ใช้เส้นทางนั้นสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงการจราจรได้ทางหมายเลขโทรศัพท์0632176532แล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการได้ทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะเรามาดูข้อมูลแจ้งลืมของกันบ้างดีกว่านะฮะมีคุณปณิธานค่ะแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมโน้ตบุ๊กลืมโน้ตบุ๊กแล้วก็มีหูฟังเฮดโฟนยี่ห้อมาแชลสีดำนั่งรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองนะคะจำทะเบียนรถไม่ได้แต่ว่าคนขับรถชื่อคุณวงดาวหอมรื่น นั่งรถมาจากที่ BTS บางว่าไปลงที่ราชพฤกษ์ท่าอิฐเดี๋ยวนะวันเดี๋ยวทางด้านนอกตรวจสอบนิดหนึ่งอ๋อเดี๋ยวนะเมื่อตอนช่วงเดี๋ยวทางด้านนอกตรวจสอบนิดนึงนะคะที่คุณปณิธานแจ้งเข้ามาที่บอกว่าลืมหูฟังเฮดโฟนมาแชลตกลงเป็นหูฟังนะไม่ใช่โน้ตบุ๊กนะแต่ว่าเดี๋ยวขอตรวจสอบวันที่เขาแจ้งหายนิดนึงนะว่าหายเมื่อไหร่นะคะแต่ที่แน่ๆก็คือว่านั่งรถแท็กซี่เขียวเหลืองค่ะที่มีคนขับรถชื่อคุณวงดาวนะคะนั่งมาจากที่ BTS บางว่าไปลงที่ราชพฤกษ์ท่าอิฐน่าจะเป็นวันนี้หรือเปล่าน่าจะเป็นวันนี้นะเมื่อตอนช่วงประมาณเที่ยงคืนได้นะคะแต่ยังไงถ้าเกิดว่าคุณวงดาวที่ขับรถแท็กซี่ค่ะถ้าเจอหูฟังของผู้โดยสารที่ลืมไว้บนรถเนี่ยยังไงถ้าจะส่งคืนก็แจ้งเข้ามาที่จสร้อยได้เลยนะคะที่1137หรือว่าดอกจัน1808แล้วก็มีทางด้านของคุณนายนานะคะคุณนายนาแจ้งบอกว่าลืมโทรศัพท์มือถือ Samsung A04 สีดำเคสอยู่ในเคสสีม่วงนะคะนั่งรถแท็กซี่1มม.คควาย3628มาจากที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะไปลงที่คอนโดลุมพินีนิด้าเซรี2เซรีไทย2นะเมื่อตอนช่วงเมื่อวานนี้ตอนช่วงประมาณ4โมงเกือบจะ5โมงเย็นนะคะถ้าเกิดว่าเก็บโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ไว้ได้นะคะคนขับรถแท็กซี่มิเตอร์1มม.คควาย3628รบกวนช่วยติดต่อกลับมาที่จสร้อยที่1137หรือว่าดอกจัน1808ด้วยนะคะคุณน้อยมิเตอร์อยู่ถนนรัชดาท่าพระค่ะคุณน้อยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนาตยาครับ
0: ค่ะ
1: ครับมาเข้าเวียนแทนเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ย้อนหลังให้นิดหนึ่งผมมาจากสาทรใต้นะครับแยกสุรศักดิ์ตัดกับสาทร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ติดไฟแดงอยู่ก็ไม่นานนะครับข
0: ้
1: ามสาทรมาข้ามสาทรมานี่กรุงธนบุรีนี่ใช้การได้ดีครับคุณนัทยาฝนเพิ่งจะหายไปถนนเพิ่งจะหมาดหมาดนะครับก็ไม่มีน้ำท่วมขัง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตรงมาข้ามแยกสมเด็จพระเจ้าตากสินมาก็มาใช้ราชพฤกษ์ขาออกเลี้ยวขวามาใช้รัชดาท่าพระมุ่งหน้ามาทางแยกท่าพระนี้ก็ยังโล่งๆอยู่ครับนาทีนี้ฝนหายแล้วก็อากาศสดชื่นดีครับ
0: ค่ะ
1: ครับครับ
0: อากาศสดชื่นนะแต่ว่า
1: เลี้ยวขวามาใช้รัชดาท่าพระมุ่งหน้ามาทางแยกท่าพระนี้ก็ยังโล่งๆอยู่ครับนาทีนี้ฝนหายแล้วก็อากาศสดชื่นดีครับ
0: ค่ะ

0: ไม่น่าไว้ใจ
1: ใช่ใช่
0: ทำโล่งๆนะชั่วโมงสองชั่วโมงก็ลง
1: อืมอุ้ยแต่ว่าล่าสุดนี่ก็คือกลุ่มฝนนี่แบบลดน้อยลงนะแต่ว่ามันยังมีอีกกลุ่มนึงอยู่ทางด้านบนก
0: ับ
1: ทางด้านของแถวนครนายกแถวประจีนนี่ยังเจอฝนกระหน่ำตลอดเลยนะคะเนี่ย
0: นครนายกบ้านผมเลย
1: โอ้นะคะเป็นไงบ้างคะที่บ้านที่นู่นน้ำท่วม
0: น
1: ะคะ
0: คือผมอยู่ใต้เขื่อนขุนด่านปราการชนแต่ว่าอยู่ด้านชิดภูเขาด้านขวาก็น้ำก็ไหลไปตรงกลางผมอยู่ด้านริมก็โชคดีหน่อยที่บ้านก็ยังพอจับใจใช้สอยซื้อหาอาหารได้อยู
1: ่
0: แต่ว่าในตัวเมืองเนี่ยช่วงก่อนหน้านี้ก็หนัก
1: จมน้ำเลยใช่ไหมคะ
0: ครับผมแถวดงละครแถวท่าหู
1: ค่ะ
0: ส่วนผมเนี่ยอยู่ตำบลหินตั้งก็สมชื่อหน่อยหินตั้งก็คือสูงก็เลยรอดพ้นวิกฤตอันนี้ไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องที่โดนน้ำท่วมเนา
1: ะ
0: ได้รับความลำบากกันเมื่อคืนก็โทรไปคุยกับพี่สาวอยู่บอกว่าโอ้ไปได้ยังพอซื้อหาอาหารได้ผมก็บอกว่าซื้อใส่ตู้เย็นไว้เยอะนะเผื่อจะล้นกลับมาอีกอะไรประมาณนี
1: ้คือคนที่ถูกน้ำท่วมก็จะมีทุกข์หลายอย่างทั้งเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็เรื่องของหลังน้ำท่วมต้องฟื้นฟูส่วนคนที่บ้านที่น้ำไม่ท่วมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่แบบว่าเราต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างเลยนะเรื่องของอาหารการกินเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยอาจจะหาซื้อแบบยากหน่อยซื้อได้ก็ในอาจจะราคาสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ราคาสูงขึ้นพวกผักพวกหมูปลาพวกนี้แพงขึ้น
1: แล้วมันก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าจะเข้าหน้ากินเจตลอดเลยนะพอแบบพอน่าจะกินเจน้ำท่วมก็ผักก็แพงอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ครับผม
1: ทางนี้มาผสมกับน้ำท่วมแบบใหญ่ด้วยก็เลยแบบว่าทำให้หลายอย่างแบบราคาแบบสูงก็เข้าใจนะเพราะว่าอย่างเช่นไข่ที่ขึ้นราคาสูงก็เนื่องจากว่าไก่ก็จมน้ำตายกันไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ครับทั้งไก่ทั้งหมูเห็นในข่าวแล้วก็อู
1: ้ค่ะใช่อ่ะเราก็ต้องปรับตัวอยู่ให้ได้นะคะตอนนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณน้อยค่ะ
0: ครับสวัสดีคร
1: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นข้อมูลเรื่องของการจราจรในช่วงนี้มีคุณคาซาสอบถามเข้ามาบอกกรุงเทพยังน้ำท่วมอยู่ใช่ไหมครับยังเข้าไม่ได้เลยอยู่ตรงช่วงไหนคะคุณคาซากรุงเทพหลายๆจุดนี่ระดับน้ำถ้าเป็นกรุงเทพชั้นในนี่น้ำไม่ท่วมนะคะตรงโซนรอบนอกนี้ก็ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วก็จะมีที่แบบท่วมๆอยู่เนี่ยก็จะเป็นเนื่องจากว่ามีฝนตกลงมาทำให้แบบว่ามีน้ำรอระบายอยู่ไม่ทราบว่าคุณคาซาจะมาตรงไหนของทางด้านของกรุงเทพอ่ะนะคะเมื่อคุณวิรัตบอกว่ากำลังจะเดินทางไปที่กำแพงเพชรนะก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะแล้วระหว่างทางถ้าเกิดว่าไปเจออะไรหรือว่ามีเรื่องราวอะไรที่จะบอกเพื่อนร่วมทางก็สามารถแจ้งกันเข้ามาได้เลยนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรนะคะฝั่งทางด้านของเดี๋ยวคนต้องย้ำนะเส้นทางทางด้านของรังสิตปทุมที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกบางพูนต่อเนื่องเข้าไปทางด้านต่างระดับรังสิตในช่วงนี้เนี่ยรถยังหนาแน่นกันไปตลอดเส้นทางเลยนะเท่าที่ดูรถต้องบอกว่าคือรถเล็กรถใหญ่เต็มไม่หมดเลยนะแล้วก็เคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็สลับกันหยุดนิ่งนานคือถ้าเกิดว่าเป็นไปได้อ่ะน่าจะเลี่ยงไปก่อนเลยนะคะไม่ต้องเข้ามาทางด้านของเส้นทางทางด้านของรังสิตปทุมเพราะว่ารถเคลื่อนตัวช้ากันตลอดเลยตั้งแต่ตรงบริเวณแยกตรงช่วงของแยกวัดเสด็จมาตรงต่างระดับทางด่วนสายบางปะอินปากเกร็ดทางด่วนอุดรรัฐยามาเนี่ยใต้ต่างระดับตรงทางด่วนอุดรรัฐยาเข้ามาเนี่ยนะคะก็จะเคลื่อนตัวได้ช้ากันมาตลอดเลยนะคะรวมถึงทางฝั่งเส้นทางด้านของซ่อมสร้างคือเส้น345ก็รถเยอะแล้วก็ติดขัดด้วยเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากว่าตรงบริเวณรถที่จะลงไปทางถนนรังสิตนครนายกตรงช่วงของทางโค้งตรงฟิวเจอร์ตรงหน้าโรงพยาบาลเปาโลตรงจุดนี้เนี่ยยังมีระดับน้ำท่วมสูงอยู่ในช่องทางซ้ายแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นรถขนาดใหญ่หรือว่า

ที่เป็นรถกระบะเนี่ยก็สามารถที่จะใช้เส้นทางได้นะคะแต่ว่ารถขนาดเล็กเนี่ยเขาไม่มั่นใจเขาก็จะวิ่งจะเข้าไปวิ่งในช่องทางขวาสุดก็เลยทำให้การจราจรนั้นจะมีการชะลอตัวต่อเนื่องกันไปนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะใช้เส้นทางตรงบริเวณนี้นี่ก็หลีกเลี่ยงก่อนแล้วกันนะคะทำให้รถติดขัดยาวพอสมควรเลยทีเดียวนะคะโหแต่รถพี่ใหญ่ถ้าเกิดว่าผ่านตรงจุดตรงช่วงของตรงโค้งตรงฟิวเจอร์โรงพยาบาลเปาโลตรงนี้เนี่ยคือรถสูงเนี่ยผ่านได้หรือว่ารถกระบะผ่านได้ก็คืออย่าใช้ความเร็วกันมากนักนะมันก็อันตรายเหมือนกันนะพอวิ่งเร็วปุ๊บนี่น้ำมันก็มีแบบไม่มีคลื่นเข้ามาซัดตรงแบบคนที่จะเดินทางเท้าอยู่ข้างทางด้วยนะคะก็ฝากให้เห็นใจคนเดินเท้าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ตรงบริเวณนั้นด้วยนะเขาอำนวยการจราจรอยู่ตรงช่วงของจุดที่มีน้ำท่วมขังนี่ก็จะถูกน้ำซัดเข้ามาได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 นกับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐบาลเดินหน้าความร่วมมือแม่ของร้านช้างรับทุน 23.84 ล้านบาทพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วมแม่น้ำสายแม่น้ำรวกพร้อมสร้างเครือข่ายเยาวชนด้านน้ำในภูมิภาคสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
7: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของบี

0: นับสนุนโดย
1: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขงล้านช้างประจำปีพุทธศักราช2568เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพิเศษแม่โขงล้านช้างสำหรับดำเนินงาน2โครงการโครงการเสริมสร้างการปรับตัวของชุมชนเมืองต่อภาวะอุทกภัยภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาพอากาศสุดขั้วที่เกิดขึ้นในแม่น้ำสายแม่น้ำรวกระหว่างประเทศไทยและเมียนมาและโครงการเครือข่ายผู้นำเยาวชนด้านน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคแม่โขงล้านช้างรวมวงเงินประมาณ 23.84 ล้านบาทจะมุ่งยกระดับการบริหารจัดการน้ำการเตือนภัยน้ำท่วมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านน้ำในภูมิภาคทั้ง2โครงการมีระยะเวลาดำเนินการ2ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนามในความตกลงโดยสทนช.จะร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยสทนช.จะเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการและประสานงานกำกับให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนระยะเวลาและงบประมาณพร้อมรายงานความคืบหน้าและการใช้เงินทุนให้ฝ่ายจีนทราบอย่างน้อยทุก6เดือนและตรวจสอบโครงการอย่างน้อยปีละ1ครั้งนางสาวลลิดากล่าวว่าสทนช.ยืนยันว่าทั้ง2โครงการเป็นโครงการด้านการพัฒนาศักยภาพการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำไม่มีวัตถุประสงค์ในการถ่ายทอดหรือเปิดเผยข้อมูลที่มีความอ่อนไหวหรือทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยให้แก่ต่างประเทศกองปราบแจงตรวจศูนย์พักพิงกาญจนบุรีหลังผู้เสียหายร้องเรียนเร่งสอบครอบครัวตรวจใบอนุญาตคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานครับ
3: พันตำรวจเอกธนวัฒน์ชินยกหินผู้กับการกองบังคับการปราบปรามชี้แจงการเข้าตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยจิตเวชแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีหลังมีผู้เสียหายร้องเรียนโดยยืนยันว่าเป็นการเข้าตรวจสอบไม่ใช่การเข้าค้นเนื่องจากทางศูนย์ได้เปิดให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสถานที่ได้ขณะที่พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเท็จจริงจากผู้ร้องเรียนเบื้องต้นตำรวจนำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายและผู้พักพิงรายอื่นตรวจสอบทั้งเรื่องการรับตัวเข้าพักการดูแลและใบอนุญาตจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส5เพื่อพิจารณาว่าการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่พร้อมเตรียมเรียกบุคคลในครอบครัวทั้งลูกชายลูกสาวมาสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการนำตัวผู้เสียหายเข้าศูนย์และการรับตัวส่วนประเด็นการทารุณกรรมหรือใช้ความรุนแรงตำรวจระบุว่าจากการสอบสวนผู้เสียหายเบื้องต้นยังไม่พบประเด็นดังกล่าวขณะที่ศูนย์แบ่งผู้พักพิงออกเป็น3กลุ่มคือผู้ป่วยจิตเวชผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูส่วนภาพในห้องที่มีกรงเหล็กยังต้องตรวจสอบว่าใช้สำหรับผู้พักพิงประเภทใดโดยตำรวจจะให้ผู้เสียหายชี้จุดที่เคยพักเพื่อประกอบการตรวจสอบต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
4: วอร์มอัพก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง 5-10 นาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อพร้อมใช้งานลดความเสี่ยงการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายได้มากขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามบากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกันดาร

จึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตริตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดหมี่สู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจากสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปี2ปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไรไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้เรากลับมาที่ตรสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังมีคุณสิทธิพรแล้วก็คุณสุชาติใช้การจราจรบนเส้นทางทางนั้นคุณสิทธิพรเนี่ยบอกว่าใช้บนทางด่วนขั้นที่1มาจากต่างระดับท่าเรือมุ่งหน้าไปทางดาวคะนองตรงช่วงของสะพานพระราม9มาถึงทางลงสุขสวัสดิ์รถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็เพิ่มเติมมาบอกว่าเชิงทางลงสะพานพระราม9เห็นสุนัขสีขาวแดงลายจุดสีขาวแดงสีขาวน้ำตาลหรือเปล่าน้ำตาลน่าจะเป็นน้ำตาลขาวน้ำตาลลายจุดยืนขวางอยู่กลางถนนเลยนะคะเตือนให้ระมัดระวังด้วยแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นน่าจะเป็นสุนัขทำไมมีสุนัขขึ้นมาบนทางแบบนี้เยอะจังคุณสุชาตินี่ก็แจ้งเจอสุนัขบนทางพิเศษด้วยนะคะใช้ทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์มาจากพระราม2มุ่งหน้ามาทางบางนาตรงช่วงของทางเชื่อมวงแหวนอุตสาหกรรมมุ่งหน้ามาที่ด่านปู่เจ้านะคะบอกว่าการจราจรเนี่ยไม่เป็นปัญหายังคงใช้การได้นะคะแต่ก่อนถึงตรงช่วงบริเวณด่านปากน้ำหรือว่าด่านช้างสามเสียนมีก่อนถึงประมาณสัก1กิโลเมตรพบสุนัขสีน้ำตาลตัวใหญ่วิ่งอยู่ในช่องทางซ้ายค่ะแล้วก็วิ่งสวนทางกับรถนะคะก็ฝากให้ระมัดระวังด้วยในส่วนของเส้นทางทั้งบนทางด่วนแล้วก็บนทางพิเศษเลยนะคะทั้ง2จุดที่คุณสิทธิพรแล้วก็คุณสุชาติแจ้งการจราจรเข้ามาแล้วบอกว่าเจอสุนัขวิ่งอยู่ในทางนะตรงที่คุณสิทธิพรบอกว่าเป็นเชิงทางลงสะพานพระราม9เป็นฝั่งทางด้านของเชิงทางลงสะพานพระราม9เจอสุนัขตัวสีขาวลายจุดนะแล้วก็ยืนขวางถนนไว้เลยนะมันน่าจะตกใจแล้วก็ไม่รู้จะไปทางไหนนะเลยออกมาอยู่ตรงกลางถนนแบบนี้ยังไงทั้ง2จุดเราประสานงานทางเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็คนที่ใช้รถใช้ถนนใช้เส้นทางยังไงก็ระมัดระวังด้วยระมัดระวังด้วยนะคะตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรในเส้นทางที่คุณผู้ฟังใช้อยู่มีข้อมูลจากทางด้านของทาง X นะคุณใหญ่โตมโหฬารอันนี้ชื่อจากทางใน X เนี่ยบอกว่าที่พื้นที่เขตสะพานสูงฝนมืดมาแล้วเอาอีกแล้วเหรอคะอันนี้บอกว่าฝนมืดมาแล้วเจ้าหน้าที่ก็เร่งเก็บขยะเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเป็นพื้นที่เขตสะพานสูงนะตอนนี้บอกว่าขยะก็กองแบบว่ากองอยู่เยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เห็นไกลๆลิบๆมานี้บอกว่ากลุ่มเมฆฝนมาอีกแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังไม่พบกลุ่มฝนนะคะที่สำนักการระบายน้ำรายงานบอกว่ากลุ่มฝนจะอยู่ทางด้านของแถบจังหวัดนครนายกการเคลื่อนตัวเนี่ยไปทางด้านของทิศตะวันตกเฉียงมาทางใต้คาดว่าจะเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เขตหนองจอกภายในเวลาไม่เกิน2ชั่วโมงครึ่งนี้นะคะอันนี้คือคาดการจากเรดาร์ตรวจอากาศของทางสำนักการระบายน้ำนะคะกลุ่มฝนน่าจะที่ทางด้านของคุณใหญ่โตมโหฬารที่ส่งบอกว่าแถวทางด้านของเขตสะพานสูงที่เห็นกลุ่มฝนมามืดเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มนี้นะที่ทางด้านของสำนักการระบายน้ำบอกว่าเป็นกลุ่มฝนมาจากจังหวัดนครนายกกำลังเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกเฉียงมาทางใต้นะก็คาดว่าจะเข้าพื้นที่ที่เขตหนองจอกภายในเวลาไม่เกิน2ชั่วโมงครึ่งจากนี้นะคะเดี๋ยวเราไปกันที่คุณจรัญอยู่พระราม2คุณจรัญสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: ค่ะคุณจรัญเห็นบอกว่าไปเจอคนนั่งอยู่บนสะพานลอยคนข้ามเหรอคะ
2: ใช่ครับผมบริเวณถนนพระราม2อ่ะครับ
1: ตรงช่วงไหนคะ
2: หน้าวัดโพแก้วอ่ะครับ
1: หน้าวัดโพแก้ว
2: ครับถนนพระราม2ครับ
1: ค่ะแล้วเขานั่งอยู่ในลักษณะยังไงอ่ะคะ
2: นั่งลักษณะนั่งขอบสะพานตรงราวสะพานนั่งห้อยขามาครับขอบราวสะพานใส่เสื้อแดงกางเกงสีดำครับ
1: เป็นผู้ชายเหรอคะ
2: ผู้ชายครับ
1: เดี๋ยวนะหน้าวัดโพแก้วนี่คืออยู่ตรงใกล้ๆกับใกล้ๆกับตรงแยกบางปะแก้วแถวนั้นใช่ไหมเลี้ยวมาจากสุขสวัสดิ์
2: เลยครับเลี้ยวมานิดนึงเจอเลยครับ
1: เป็นสะพานลอยคนข้ามแล้วเขานั่งหันหน้าไปทางด้านไหนอะคะ
2: นั่งหันหน้ามาทางด้านแยกบางปะแก้วครับ
1: ด้านแยกวังปะแก้วนะคะใส่เสื้อสีแดงนะ
2: ใช่ครับ
1: ตัวคุณจรัญขับรถผ่านหรือว่าอยู่แถวนั้นคะ
2: ขับรถผ่านครับขับรถผ่านครับ
1: ค่ะ พอสังเกตได้ไหมว่าเขาเป็นแบบว่าอายุอานามประมาณสักเท่าไหร่อายุเยอะ
2: นามไม่อายุไม่เยอะครับ
1: อายุไม่เยอะนะน่าจะเป็นแบบว่าเป็นผู้ชายไม่ใช่วัยรุ่นเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะ
2: แล้วเลยแจ้งมาทางจอสอร้อยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหน่อยคร
1: ับ ได้คือหลังไมค์เราประสานอยู่แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอข้อมูลก่อนแล้วมีคนที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยเขามีการสังเกตเห็นไหมหรือว่ายังไง
2: ยังครับเพราะว่าของผมขับรถผ่านครับ
1: ค่ะขับรถผ่านตรงหนักผ่านมานานหรือยังคะ
2: สักครู่ครับ
1: ผ่านมาสักครู่นะครับอ๋อค่ะแล้วทำไมถึงไปสังเกตเห็นได้อะคะ
2: อ๋อพอดีมองขึ้นไปอะครับ
1: มองขึ้นไปพอดีแล้วเขานั่งห้อยขาอยู่แบบนั้นก็เลยมองเห็น
2: ใช่คร
1: ับ
2: ใช่คร
1: ับ ค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเรารีบแจ้งเจ้าหน้าที่ไอ้ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นสอนออะไรบุคคลโลไหมแถวนั้น
2: พื้นที่สอนอบางมดครับ
1: บางมดนะอ่ะได้ค่ะ
2: อย
1: ู่
2: ในพื้นที่บางมดคร
1: ับ ค่ะได้เดี๋ยวเราแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปช่วยตรวจสอบขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเป็นพื้นที่ทางด้านของสอนอบางมดนะพอดีถ้าเกิดว่าเป็นช่วงตรงทางแยกนี้น่าจะเป็นอีกสอนอหนึ่งนะคะแต่ว่าเข้ามาทางด้านของพระราม2ตรงแถวๆตรงนี้จะมีสะพานลอยคนข้ามนะตรงหน้าวัดโพแก้วนะบอกว่าคนเป็นผู้ชายนะนั่งอยู่บนสะพานลอยนั่งห้อยขาลงมานะเดี๋ยวเรารีบแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้ไปช่วยดูนิดหนึ่งนะเป็นผู้ชายนั่งอยู่ตรงขอบสะพานลอยคนข้ามไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคือเขามีอะไรหรือเปล่านะตรงนั้นเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปช่วยดูแลตรงส่วนตรงนี้ก่อนละกันนะพูดถึงเรื่องของตรงเส้นทางทางด้านของถนนพระราม2ตอนนี้สภาพการจราจรเรามาดูการจราจรเลยดีกว่าถนนสุขสวัสดิ์นะฝั่งขาเข้ามาจากทางด้านแยกดาวคะนองจอมทองนะฝั่งขาออกจากดาวคะนองจอมทองมาแยกบางปะแก้วต่อเนื่องมาทางด้านของกิโล9ช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะก็จะมีติดจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกราชพัฒนาเล็กน้อยนะคะพอผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ส่วนฝั่งกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะคุณพรเทพนะคะอยู่ที่ถนนเพชรเกษมบอกว่ามีเหตุไฟไหม้เหรอคะคุณพรเทพสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผมพอดีเป็นอยู่ตรงซอยอยู่ฝั่งตรงข้ามสำนักงานเขตหนองแขมครับผม
1: เป็
3: นอาคารพาณิชย์ที่อยู่เป็นอาคารพาณิชย์ที่อยู่ริมถนนเลยครับสองคูหาพอดีมันอยู่ใกล้กับคืออยู่ข้างๆบ้านเพื่อนลูกชายผมครับพอดีผมติดต่อคุณพ่อเขาไม่ได
1: ้
3: ก็เลยโทรมาแจ้งทางจอสอร้อยเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่ามีแจ้งเจ้าหน้าที่หรือยังเพราะว่าน่าจะแรงพอสมควรเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ตรงซอยเพชรเกษม81นะครับถนนพระเจริญตอนนี้ผมยังเห็นกลุ่มควันดำแรงมากอยู่บนท้องฟ้าคร
1: ับ ค่ะได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทราบว่าเจ้าหน้าที่199รับแจ้งแล้วนะรับทราบแล้วนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวน่าจะ รีบเดินทางไประงับเหตุนะคะ
3: ครับผมครับ
1: ค่ะแล้ว
3: ผมก็เลยพอดีผมโทรมาแจ้งเมื่อก่อนเพราะว่าไม่แน่ใจว่าคนตรงนั้นตกใจหรือว่ามีการแจ้งหรือเปล่าเพราะว่าคนเริ่มมุงดูตรงเมื่อกี้ที่ผมขับรถผ่านนะฮ
1: ะ
3: เมื่อสักครู่นี
1: ้ค่ะ
3: ครับผม
1: อาคารพาณิชย์นี่คือเขาปิดเอาไว้อย่างเดียวหรือว่าเขาเป็นที่พักอาศัย
3: เป็นประตูปิดครับเห็นประตูปิดครับประตูปิดอยู่ข้างนอกอยู่เพราะว่าประตูไม่ได้ถูกเปิดเพราะว่าเห็นตอนนี้เห็นคนตอนที่ผมขับรถผ่านคนมุงดูประมาณสัก 7-8 คนที่อยู่ด้านหน้าอาคารนะครับเพราะว่าคิดว่าเขาเข้าไปไม่ได้เพราะว่าควันที่ออกเนี่ยเขาออกตรงช่องด่านฟ้าเพราะด่านฟ้าเนี่ยเป็นลูกกรงเหล็กปิดไว้อยู
1: ่เขาเป็นบ้านขายของไหมหรือว่ายังไง
3: ไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าข้างๆร้านอ่ะข้างร้านอ่ะบ้านเพื่อนของลูกชายผมอ่ะเขาเป็นขายพวกอุปกรณ์แคมปิ้งไง
1: ค่ะ
3: มีอุปกรณ์แคมปิ้งอยู่ตรงด้านข้างบ้านเขาผมก็เลยพยายามที่จะติดต่อคุณพ่อลูกชายเพื่อนผมแต่พอดีผมติดต่อยังไม่ได้ผมก็เลยโทรแจ้งทางจอสอร้อยก่อนเพราะว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวพอสักพักพอรถดับเพลิงมารถน่าจะติดแล้วเส้นกระเบนนะครับ
1: ได้
3: รถน่าจะติดหนักแน่นอนเพราะว่าตรงนั้นมันตรงนี้ตอนนี้ก็เริ่มติดแล้ว
1: ค่ะ
3: แต่พอเดี๋ยวถ้ารถดับเพลิงมาผมว่าต้องติดหนักแน่นอนก็เลยโทรมาแจ้ง
1: ได้ค่ะ
3: เพื่อนๆสมาชิกทราบเลยคร
1: ับ ตอนนี้คือเจ้าหน้าที่1199รับทราบแล้วแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะคะ
3: ยินดีครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพรเทพนะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะมีคุณประสิทธิ์ก็อยู่ตรงบริเวณนั้นพอดีเหมือนกันนะคุณประสิทธิ์สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: ค่ะคุณประสิทธิ์อยู่ตรงใกล้จุดเกิดเหตุเพลิงไหม้หรอคะ
4: อยู่หน้าปากซอย108พอดีเลยครับหน้ามหาวิทยาลัยธนบุรีครับ
1: หน้าปากซอยเพชรเกษม108นะ
4: ใช่ครับ
1: ค่ะเป็นตรงนั้นเป็นอาคารพาณิชย์เนาะ
4: ใช่ๆเป็นอาคารพาณิชย์ประมาณ3ชั้นนะครับไปไล่จากด้านล่าง
1: ด้านล่างซอย108นี่เป็นฝั่งขาเข้านี่ใช่ไหม
4: ฝั่งขาเข้าครับขาเข้า
1: ฝั่งขาเข้านะคะค่ะแล้วตอนนี้เราเห็นแสงเพลิงไหมคะ
4: เห็นครับเห็นลุกกำลังลุกแบบท่วมเลยอ
1: ่
4: ะ
1: ออกมาจากที่ชั้นไหนของห้องคะ
4: ออกมาจากชั้นล่างครับข้างล่างน่าจะเป็นคล้ายๆอู่ซ่อมรถอะครับ
1: อืมค่ะค่ะอ่ะได้ก็คือเดี๋ยวกันนะตรงนี้เนี่ยปากซอย108นี่มันจะเป็นมีโชว์รูมด้วยไหมตรงนั้นหรือว่ายังไง
4: ไม่มีไม่ได้สังเกตอะแต่มันเป็นร้านซ่อมรถอะ
1: ค่ะค่ะเอาอยู่ตรงปากซอย
4: ธนบุรีกับ108มันอยู่ระหว่างกลางคร
1: ับ อ๋อค่ะค่ะได้ค่ะค
4: ่
1: ะ
4: เมื่อกี้มีรถดับเพลิงวิ่งสวนเข้าไปแล้วแต่เมื่อกี้ผมผ่านมายังไม่มีรถดับเพลิงนะ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะตอนนี้การจราจรเป็นไงบ้างแล้วคะ
4: การจราจรยังไม่ติดครับ
1: ยังใช้ได้นะ
4: อีกสักพักน่าจะติดแล้วครับมีรถดับเพลิงวิ่งมาหลายค
1: ัน ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณประสิทธิ์ขอบคุณค่ะ
4: โอเคครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะก็แจ้งย้ำนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเป็นเหตุเพลิงไหม้นะคะเป็นอาคารพาณิชย์นะคะอยู่บริเวณริมถนนเพชรเกษมเบื้องต้นอยู่ตรงช่วงประมาณระหว่างซอย108/2นะทางที่จะมาทางด้านของซอย100เนี่ยค่ะแล้วก็มีแสงเพลิงออกมาจากในจุดที่เกิดเหตุนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรับทราบแล้วนะคะอยู่ตรงข้ามกับน่าจะเป็นซอยทางด้านของสำนักงานเขตหนองแขมนะคะตอนนี้อยู่ตรงข้ามกันนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีใครใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมอยู่แล้วก็เห็นรถดับเพลิงวิ่งไปในเส้นทางยังไงก็เปิดทางให้กับทางด้านของรถดับเพลิงด้วยนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่รีบไประงับเหตุนะคะตอนนี้นะคะเรามาดูสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนจรัญสนิทวงศ์ค่ะรถที่มาจากทางด้านแยกท่าพระนะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกไฟฉายต่อเนื่องมาทางแยกบรมราชชนนีตรงจุดนี้เนี่ยจะมีการชะลอตัวเล็กน้อยนะคะตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณแยกไฟฉายที่จะออกไปทางบางขุนนนท์ผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องกันไปได้ตลอดไปจนถึงแยกบรมเข้าไปทางด้านของแยกบางพลัดในตอนนี้ยังคงใช้การได้นะคะแล้วก็ยาวๆไปจนถึงทางด้านสะพานพระราม7เลยส่วนทางด้านกลับกันลงมาจากทางสะพานพระราม7นะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกบางพลัดช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้ค่ะแล้วก็จะต่อเนื่องมาทางด้านของแยกบรมก็จะมีการชะลอตัวนะคะตรงช่วงบริเวณปากซอยจรัญสนิทวงศ์44นะคะตรงจุดนี้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะตามมากันได้เรื่อยๆเนื่องจากว่าน่าจะเป็นจุดกลับรถด้วยแล้วก็มีแนวการก่อสร้างด้วยนะคะก็เลยทำให้รถชะลอตัวผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้ามาทางแยกบรมมาทางบางขุนนนท์ก็จะชะลอตัวตรงแถวๆสถานีรถไฟฟ้าตรงบางขุนนนท์ตรงจุดนี้นะคะนอกนั้นก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางแล้วชะลอตัวกันอีกครั้งหนึ่งก่อนผ่านสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกไฟฉายตรงเข้ามาทางด้านของแยกท่าพระในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะมาดูสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนบรมราชชนนีนะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจากทางด้านถนนจรัญใช่ไหมฮะแล้วก็พอเลี้ยวจากทางด้านของแยกบรมราชชนนีมุ่งหน้าออกไปทางบรมฝั่งขาออกไปทางด้านของตลิ่งชันในช่วงนี้ภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนทางด้านฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าตอนนี้เนี่ยรถเริ่มมีปริมาณมาใช้เส้นทางกันเยอะมากขึ้นแล้วนะคะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางตั้งแต่รอบนอกเข้ามาเลยนะคะเข้ามาตั้งแต่ทางด้านของตลิ่งชันเข้ามาจากตลาดชิมพลีเข้ามาทางด้านของตลิ่งชันต่อเนื่องขึ้นมาทางด้านของโค้งสายใต้เก่าเข้ามาที่แยกบรมตอนนี้เนี่ยก็จะเริ่มมีรถชะลอตัวตั้งแต่ตรงช่วงก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกบรมนะคะก็รถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้ตามจังหวะสัญญาณไฟมาจนถึงตรงด้านของแยกอรุณอมรินทร์แต่พอผ่านจากอรุณอมรินทร์มาแล้วขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะฝั่งกลับกันมาจากทางแยกผ่านพิภพมุ่งหน้าขึ้นสะพานปิ่นเกล้าเนี่ยก็จะไปได้ออกไปทางด้านของบรมราชชนนีก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้หรือว่าจะไปใช้ทางด้านของสะพานพระราม8นะคะมาลงทางด้านของแยกจปร.ตอนนี้ก็ยังคงต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะบนถนนราชดำเนินค่ะลงมาจากทางด้านสะพานปิ่นเกล้ามาแยกผ่านพิภพมุ่งหน้ามาแยกคอกวัวมาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมาผ่านฟ้าตอนนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะยังไม่เป็นปัญหาทางด้านกลับกันก็เช่นเดียวกันนะตั้งแต่บริเวณแยกผ่านฟ้ามุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทางด้านของแยกคอกวัวแยกผ่านพิภพนะตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ถนนราชดำเนินในนะคะมาจากตรงบริเวณหน้าศาลหลักเมืองผ่านสนามหลวงมาทางด้านของแยกผ่านพิภพช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็ในเส้นทางทางด้านของถนนลันหลวงนะคะที่มาจากตรงบริเวณหน้าแยกตรงยมราชมาผ่านมาทางด้านของสะพานขาวมุ่งหน้ามาที่ยาวๆเข้ามาจนถึงทางด้านของแยกผ่านฟ้าช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะรถยังมาใช้เส้นทางกันยังไม่มากนักนะอันนี้เป็นวันเวย์ด้วยนะเป็นที่เขามีการจัดการจราจรในเส้นทางเดียวนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปที่คุณกนกค่ะตรงถนนเพชรเกษมตรงจุดเพลิงไหม้คุณกนกสวัสดีค่ะ
2: คร
0: ับ
2: สวัสดีคร
1: ับ ค่ะคุณกนกอยู่ตรงบริเวณจุดที่เกิดเพลิงไหม้นะคะ
2: ผ่านมาแล้วครับ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี
2: ้ตอนนี้รู้สึกกำลังฉีดน้ำดับเพลิงอยู่นะฮะ
1: ค่ะ
2: มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็รถดับเพลิงกำลังวิ่งไปช่วยอยู
1: ่ค่ะค่ะ
2: กำลังลุกไหม้อยู
1: ่ค่ะเป็นอาคารพาณิชย์อยู่ตรงข้ามสำนักงานเขตหนองแขมเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วที่เราเห็นเนี่ยมันแสงเพลิงก็คือด้านบนของ
2: ดำพุ่งขึ้นมาครับไม่ยังไม่เห็นแสงเพลิง
1: อ๋อเป็นแต่ควันที่เห็นใช่ไหมคะ
2: ควันสีเลยพุ่งขึ้นมา
1: ค่ะค่ะเป็นอาคารพาณิชย์เขามันมีป้ายบอกไหมว่าเขาทำอะไร
2: ผมไม่ทันอ่านคร
1: ับ แต่ไม่เป็นไรแต่อยู่ริมถนนพอดีเลยนะคะค่ะคุณกนก
2: คร
1: ับ ค่ะก็คือตอนช่วงที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่กู้ภัยดับเพลิงอยู่ในจุดที่เกิดเหตุกำลังใช้น้ำฉีดอยู่นะคะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ค่ะได้ค่ะค่ะการจราจรตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วคะ
2: ก็เริ่มติดขัดครับรถเจ้าหน้าที่รถดับเพลิงจอดอยู่ติดถนน
1: อ
2: าจจะขวางไป2เลนอะ
1: โอ้ค่ะแต่ยังไงก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาทำงานก่อนเนาะเพราะว่าต้องรีบระงับเหตุนะคะค่ะ
2: แต่คงไม่นานครับคงไม่นานน่าจะคงไม่นานนะ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณกนกขอบคุณค่ะ
2: ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ตอนนี้นะคะสำหรับใครที่ตามหลังมานะทางเส้นทางทางนครถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าผ่านทางด้านของตรงข้ามกับสำนักงานเขตหนองแขมตอนนี้เนี่ยมีอาคารพาณิชย์เกิดเหตุเพลิงไหม้อยู่นะคะทางด้านหลังมานี่ก็รถจะมีการชะลอตัวแล้วยังไงใจเย็นนิดนึงนะแต่พอเลยจากจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ไปแล้วไม่เป็นปัญหาฝั่งขาออกก็เช่นเดียวกันก็จะมีการชะลอตัวเล็กน้อยนะคะรถอาจจะมีการชะลอตัวดูเหตุเพลิงไหม้นะคะแต่พอเลยตรงนี้ไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของฝั่งขาออกเนี่ยก็จะเริ่มมีรถชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์แล้วนะคะแต่โดยรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะแล้วก็เราเข้ามาดูการจราจรในทางด้านของถนนรัชดากันนะคะตอนนี้รถที่ลงมาจากสะพานพระราม7มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกวงสว่างต่อเนื่องไปทางด้านของประชานุกูลตอนนี้เริ่มมีรถมาใช้เส้นทางกันเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เป็นปัญหาค่ะก็ยังคงเคลื่อนตัวกันมาได้ตั้งแต่ตรงช่วงของสะพานข้ามแยกวงสว่างมาทางประชานุกูลพอเลยจากประชานุกูลมาทางราชวิภาตรงนี้ก็จะใช้การได้ดีแล้วนะคะลงมาที่รัชโยธินก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็ทางด้านกลับกันจากรัชโยธินมุ่งหน้าขึ้นรัชวิภาช่วงนี้ยังคงต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็จะเริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ตรงต่างระดับรัชวิภามาทางประชานุกูลพอผ่านจากประชานุกูลมาที่วงสว่างเนี่ยก็เริ่มใช้ความเร็วกันได้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะพอเลยจากทางด้านของวงสว่างมุ่งหน้าต่อเนื่องไปทางด้านของสะพานพระราม7ตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ตลอดเส้นทางนะคะบนถนนกรุงเทพนนท์จากทางด้านของแยกวงสว่างออกไปที่ทางด้านของแยกติวานนท์ตอนนี้การเคลื่อนตัวของรถไม่เป็นปัญหานะคะฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันมาจากทางด้านของแยกติวานนท์มุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกวงสว่างตอนนี้ก็ยังคงใช้การได้ในถนนนครอินทร์ลงมาจากทางสะพานพระราม5นะคะมุ่งหน้ามาทางแยกติวานนท์ต่อเนื่องมาทางเส้นทางถนนติวานนท์ไปทางด้านของแยกแครายการเคลื่อนตัวของรถยังใช้การได้ตลอดเส้นทางก็จะไปมีชะลอตัวก่อนผ่านที่สัญญาณไฟที่บริเวณแยกแครายเท่านั้นนะคะส่วนทางด้านกลับกันจากแยกคารายค่ะมุ่งหน้ามาแยกติวานนท์ในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็งามวงวานฝั่งขาเข้ามาจากบริเวณแยกคารายค่ะมาที่ทางด้านของใต้ทางด่วนงามวงวานมุ่งหน้ามาทางด้านของพงเพชรตอนนี้ยังคงใช้การได้นะคะอาจจะมีรถเยอะสักหน่อยนึงตรงบริเวณก่อนข้ามสะพานข้ามแยกพงเพชรนะผ่านพ้นมาแล้วมุ่งหน้ามาทางบางเขนต่อเนื่องมาทางด้านของเกษตรในช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะส่วนทางด้านกลับกันจากทางด้านอุโมงค์เกษตรออกมาตรงสะพานข้ามแยกบางเขนในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะแล้วก็จะเริ่มมีรถเยอะตรงช่วงลงมาจากสะพานข้ามแยกบางเขนที่จะมุ่งหน้าไปทางพงเพชรนะคะตอนนี้การเคลื่อนตัวของรถยังต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆรถเยอะนะคะก่อนที่จะขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรลงมาจากสะพานพงเพชรมาแล้วออกมาทางด้านใต้ทางด่วนงามวงวานมาแยกแครายในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางออกไปรัตนาธิเบศรก็ยังคงใช้การได้ค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวย้ำนะคะตรงช่วงของเพชรเกษมฝั่งขาเข้าระหว่างซอย108มาทางด้านของซอย106ตอนนี้มีรถของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหลายคันเลยนะคะจอดอยู่ในช่องทางซ้ายเนื่องจากว่ามีเหตุเพลิงไหม้อาคารที่อยู่บริเวณริมถนนอยู่ตรงข้ามกับสำนักงานเขตหนองแขมเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลให้การจราจรรถที่จะผ่านทางด้านของถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้าตรงช่วงของซอย108เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวนะคะแต่พอผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ค่ะคุณพันธ์อยู่ถนนบรมชนนีนะคุณพันธ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนันทยาครับผม
1: ค่ะ
2: ผมใช้หน้าเส้นปิ่นหน้าเส้นปิ่นขาออกต่างระด
1: ับ
2: จอดวิ่งยาวๆมาเลยครับผมมาส่งลูกค้าสายใต้ใหม
1: ่
2: การจราจรนั้นใช้การได้ดีครับผมผ
1: ู้
2: ขานก็เบี่ยงไปราชพฤกษ
1: ์ค่ะ
2: ยังใช้การได้ดีอยู่ครับผม
1: ค่ะ
2: ก็ออกจากสายใต้ใหม่มาก็มีปัญหาอยู่ตรงต่างระดับจิมปีเล็กน้อยครับผมรถจะเบี่ยงออกไปบางแคแล้วก็ออกไปบางบุตรทอง
1: ค่ะ
2: ครับผมแล้วก็ผมวิ่งยาวมาถึงสายสองแดดร้อนนะครับคุณนัทยา
1: แดดออกแล้วเน
2: า
1: ะโอ้ค่ะค่ะดีละหลายคนตอนนี้
2: น
1: ี
2: ่
1: พอเห็นแดดแล้ว
2: หลายวันก็ดีครับผม
1: พอเห็นแดดแล้วหลายคนใจชื้นนะตอนนี้
2: ใช
1: ่
2: คร
1: ับ
2: แดดจะได้มันจะได้แห้งหน่อยไอ้น้ำท่วมมันจะได้แห้งหน่อยคร
1: ับ
2: ผม
1: ใช่ใช่ค่ะค่ะ
2: ครับผม
1: ได้ค่ะ
2: ตอนนี้ก็กำลังยูเทิร์นสายสองครับจะมุ่งหน้าไปตลาดดังๆนะครับผมคนเชื่อนะตลาดดังๆเน
1: ี่
2: ย
1: ตลาดดังๆคือตลาดอะไรคะ
2: ตลาดสดธนบุรีคร
1: ับ
2: ผม
1: ดิฉันไม่รู้จักตลาดดัง
2: ตลาดดังๆตลาดสดชลบุรีครับมีแต่รถเบนซ์ BM ครับเต็มแล
1: ้
2: ว
1: อ๋อไม่เคยไปซะด้วยสิดังนั้นว่าเราไม่มีรถเบนซ์ไม่มี BM ขับ
2: ทุกอย่างมีให้หมดเลยนะคร
1: ับ
2: ทุกอย่างครับผมให้เรียบร้อยคร
1: ับ
2: ผมอ๋อ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะ
2: อะไรก็ชี้ๆอย่างเดียวครับผมแต่ว่าที่จอดรถอ่ะมันจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับเขามี3จอดที่ร้าน
1: อ
2: ่ะ
1: ค่ะ
2: ตอนที่นี่เต็มหมดเลยนะครับคุณนันทยา
1: โอ้ค่ะคนไปกันเยอะเน
2: า
1: ะ
2: เขาจะมีทัวร์มาลงด้วยครับทัวร์มาลงเนี่ยกินอาหารซีฟู้ด
1: อ๋อค่ะไม่
2: เขาจะมีร้านซีฟู้ดด้วยครับผม
1: แสดงว่าเข้าไปบ่อยสินี
2: ่ไปวิ่งผ่านบ่อย
1: วิ่งผ่านบ่อย
2: วิ่งผ่านบ่อยครับผม แล้วมันมีตีอะไรอะตีดังๆเนี่ยตีแดงๆเนี่ยตีดังๆนี่ด้วยคนก็มาตีดังๆด้วยครับผม
1: คืออะไรอ่ะเน้นไม่เข้าใจอ่ะ
2: ลูกกี้ไงลูกกี้ตีดังๆอ่ะตีน้อยอ
1: ่
2: ะ
1: อ๋อ
2: คร
1: ับ
2: คนมัน
1: เกือบเล่นทั้งงงเลยไม่เพราะว่า
2: ตีดังๆ
1: เหรอคะเพราะถ้าเกิดยี่ห้อนี้มันก็มีหลายที่เนาะ
2: ใช่ครับใช่แต่ว่าคนก็นั่งรอคิวกันทุกที่อ่ะครับคุณนัทยาคร
1: ับอ๋อดิฉันไม่ร
2: อนานใช่นานกว่าจะได้ทานครับผม
1: เออคือเรียนคนหนึ่งอ่ะถ้ามันรอขนาดนี้นี่ฉันไม่รอนะ
2: ครับคิวยาวครับคิวยาวเหมือนถนนบรรทัดทองครับผม
1: อืมค่ะ
2: ร้านนี้คิวยาวเลยนะครับถนนบรรทัดทอง
1: อืมค่ะ
2: บางร้านก็ไม่มีลูกค้าเข้าครับผม
1: แล้วแต่แล้วตอนเดี๋ยวนะตอนนี้ถึงไหนแล้วคะเนี่ยเข้ามาใส่ซองหรือยัง
2: เลี้ยวกลับมาแล้วครับเลี้ยวกลับมามาตรวจสำรวจว่าทางระดับยิมปีครับมุ่งหน้าบางบัวทอง
1: อืมค่ะ
2: อยู่ขาเข้าครับผม
1: ค่ะ
2: ยังไม่ได้กลับบ้านไงครับตอนนี้ยังไม่กลับบ้านเพราะเพิ่งเย็นอยู่ยังไม่ดึก
1: ค่ะก็ยังใช้การได้ดีนะตอนนี
2: ้ใช้การได้ดีครับรถจะเลี้ยวออกบางบัวทองเยอะนะครับมีรถบรรทุกนะครับผม
1: อ๋อรถใหญ่นะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ได้ค่ะ
2: รถใหญ่ครับรถใหญ
1: ่ค่ะ
2: เขาก็ไปส่งสินค้าต่างจจนั่นแหละคร
1: ับ
2: ผม
1: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ
2: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรก

0: าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โอ้เร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: กรุงเทพสมุทรสาครติดแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะใช้ M82 มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงเดินทางสะดวกรวดเร็วเชื่อมกรุงเทพสู่จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ให้ทุกการเดินทางของคุณง่ายเหมือนติดปีกเตรียมรถให้พร้อมแล้วไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบน M82 ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด82
3: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
4: เก่งที่ขับรถดึกๆ
3: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า for cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกูเท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า for cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นและดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า for cash พร้อมใช้โทร 02-740-7400
5: จิย

0: โอ้ยคนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวแล้วรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวตอนนี้ย้ำกันนะคะมีเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารเป็นอาคารอยู่ที่ซอย1เพชรเกษม108/2นะที่ถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้าก็อยู่ตรงข้ามกับทางด้านของสำนักงานเขตน้องแขบนะเท่าที่ดูเมื่อสักครู่นี้เนี่ยน่าจะเป็นทางตรงอาคารพาณิชย์ที่ตรงปากซอยที่จะเข้าไปทางอะไรนะเป็นเพชรเกษมวิลล่าหรือสักอย่างนึงนะที่ดูอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยใครจะผ่านตรงบริเวณนี้อาจจะมีการจราจรมีการชะลอตัวไปบ้างเนื่องจากว่ามีรถของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจอดอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะแล้วก็กำลังทำฉีดน้ำระงับเหตุอยู่อาจจะทำให้การจราจรนั้นชะลอตัวจะเย็นๆนิดนึงนะพอผ่านตรงบริเวณจุดที่เกิดเพลิงไหม้ไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ไม่เป็นปัญหานะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปเพิ่มเติมทางด้านของท่านพันตำรวจโทสมศักดิ์สุภาพชนค่ะสำนักจราจรสน.หนองค้างพลูนะคะทางเหตุเพลิงไหม้ตรงจุดนี้ค่ะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วอะคะ
1: ตอนนี้รถดับเพลิงมาติดอยู่ที่เกิดเหตุเนี่ยใช้อยู่ประมาณ4คันนะครับแล้วก็มีรถกู้ภัยร่วมด้วยเจ
0: ้
1: าหน้าที่จราจรอยู่นี่คือเหตุแล้วก็สายงานปอร่วมอยู่ตอนนี้ท่านรองผู้กับปอเป็นผบ.เหตุการณ์อยู่ที่เกิดเหตุส่วนตัวผมนี่ตอนนี้มาควบคุมสายงานไฟแยกพุทธมณฑลสาย3
0: ค่ะ
1: เรื่องจุดขับรถจุดขับรถ113เนี่ยต้องสั่งให้ปิดนะครับเพราะว่ามันทำให้หนาแน่นตรงบริเวณที่เกิดเหตุนะครับก
0: ็
1: อย่าให้ยืดไปกลับรถตรงปากซอยเพื่อเสียง81นะครับผมแต่ยาไม่ใช่เคลมขาออกยังเคลื่อนตัวใช้การได้ดีอยู่แต่เกิดส่วนขาเข้าเนี่ยสะสมอยู่ครับ
0: ค่ะขาเข้านี่ท้ายแถวอยู่ตรงไหนแล้วอะคะ
1: ท้ายแถวอยู่ประมาณเพชรเกษม116ครับผม
0: 116
1: สาย4นะ
0: ก่อนก็คือเลยสาย4มาหน่อยนึงใช่ไหมคะ
1: ยังครับผมเกือบถึงครับเกือบถึงสาย4คร
0: ับหมายถึงว่าถ้าเราวิ่งขาเข้ามาเลยสาย4เข้าไปหน่อยนึงก็จะถึงก็เจอท้ายแถว
1: ใช่คร
0: ับ นะคะแต่ฝั่งขาออกก็จะมีการชะลอตัวไปด้วยเหรอคะตรงนี
1: ้ชะลอตัวนิดนึงครับตอนนี้ได้ปิดการจราจรตรงจุดขับรถ110/3ครับให้ไปกลับตรงปากซอยพระเกษม81นะครับ
0: ค่ะค่ะสวัสดิ์คะตรงเพลิงไหม้นี่มันเป็นอาคารพาณิชย์อยู่ริมถนนเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับเป็นอาคารพาณิชย์3ชั้นอยู่ริมถนนครับเป็นร้านขายเครื่องประดับยนต์ครับ
0: อ๋อค่ะค่ะตอนนี้นี่ล่าสุดได้รับรายงานยังไงบ้างแล้วเพลิงสงบไปบ้างหรือยังคะ
1: ยังครับตอนนี้ใช้รถน้ำอยู่ครับรถน้ำกำลังใช้น้ำอยู่ครับ
0: อ๋อค่ะค่ะได้ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครจะผ่านปิดจุดกลับรถตรงซอย110/3นะให้ไปกลับที่ตรงเพชรเกษม81นะฮะตรงนี้
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณ
1: มากถ้าเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงเส้นทางก็จะดีคร
0: ับ ค่ะแต่จริงๆแล้วดูแล้วพอก็ยังไม่ติดยาวมากนะฮะตรงนี
1: ้ไม่ยาวไม่ยาวมากครับผมก็ได้รถดับเพลิงมาไวครับกำลังควบคุมอยู่ครับ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับผมคร
0: ับ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะก็ย้ำกันนะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมฝั่งขาออกค่ะมีเหตุเพลิงไหม้เป็นอาคารพาณิชย์อยู่ตรงช่วงของซอยเพชรเกษม108ทับ1นะคะตรงจุดนี้พอผ่านจากตรงจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยปิดชั่วคราวนะจุดกลับรถที่ตรงซอยเพชรเกษม110ทับ3ให้เลยไปสำหรับทางฝั่งขาออกนะให้เลยไปกับรถที่ตรงซอยเพชรเกษม81นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันอยู่ใกล้กับตรงจุดที่เกิดเหตุนะจุดแรกที่เป็นจุดกลับรถตรงซอยเพชรเกษม110ทับ3แล้วก็มีรถดับเพลิงจอดอยู่ในช่องทางซ้ายด้วยก็อาจจะส่งผลให้รถที่ถ้ากลับรถตรงนี้เนี่ยมันจะเสียช่องทางเพิ่มไปอีกนะเลยต้องขยับไปอีกนิดนึงแต่ว่าพอเลยไปแล้วเนี่ยก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะคุณม่อนค่ะอยู่ใกล้ๆกับอาคารที่ไฟไหม้เลยคุณม่อนสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะตอนนี้คุณม่อนอยู่ตรงช่วงไหนอะคะ
2: ก็อยู่ตรงที่เกิดเหตุจะไฟไหม้ครับปากซอยบ้านนะคร
1: ับ
2: หมู่บ้านนะคร
1: ับ ค่ะอันนี้คือตรงอาคารพาณิชย์ที่อยู่ตรงปากซอยที่หมู่บ้านเพชรเกษมวิลล่าถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะแล้วบ้านที่เขาเกิดเหตุอะค่ะคือเมื่อสักครู่ดิฉันเห็นภาพคือมันเกิดทางด้านหลังเหรอคะหรือว่ายังไง
2: ก็เห็นน้องก็บอกว่ามันเกิดดังระเบิดขึ้นด้านในมันก็มีไฟลุกขึ้นมาเลยครับ
1: ด้
2: านอาคารนะครับ
1: ด้านในคือในบ้านเลยเหรอคะ
2: ใช่ครับใช่ในตัวอาคารก็มีสองห้องอาคารนี้
1: อยู่ตรงกลางเลยไหมหรือว่ายังไงห้องที่เกิดเหตุค่ะ
2: ตรงกลางใช่ครับตรงกลาง
1: ตรงกลางเลยนะคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยคือเขายังไงเขาปิดร้านอยู่ไหมหรือว่าเขาเปิดยังเปิดอยู่
2: เขาปิดร้านอยู่ครับแต่ว่าไม่มีคนอยู
1: ่ไม่มีคนอยู่
2: มันก็ปิดกิจการมาหลายปีแล้วฮะของคนดีของเก่ามีเหลืออยู่บ้างคร
1: ับ ค่ะก็
2: เหมือนกัน
1: ค่ะก็คือว่าตอนนี้เนี่ยคือไม่ตรงนี้ร้านเนี่ยคือเขาปิดไม่มีคนพักอยู่ใช่ไหมคะ
2: ก็จะมีเท่าแก่ครับเขาอยู่แต่เขาตอนวันเขาไม่ค่อยอยู
1: ่ครับก็อยู่บ้านอื่นไปอยู่ที่อื่น
2: เขาก็ไปเรื่อยครับเขาเกษียณแล้วไม่ได้ทำแล้ว
1: คือ
2: ยังกันอยู่ครับ
1: คืออย่างเงี้ยก็คือตรงเนี้ยยังเป็นที่พักอยู่แต่ว่าไม่ได้เปิดกิจการแค่นั้นเอง
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะค่ะค่ะแล้วล่าสุดตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วอะคะ
2: ตอนนี้ผมดูควันก็จะมีออกขาวออกดำปนกันอยู่ครับ
1: มีทั้งควันขาวควันดำไฟมันแลบมาทางด้านหน้าหรือยัง
2: ด้านหน้าผมจะไม่ได้ออกไปแต่ผมอยู่ด้านหลังคร
1: ับ อ๋ออยู่ด้านหลัง
2: แต่จะมีเปลวเพลิงแต่ว่ามันก็เบาแล้วตอนนี้เบาแล้ว
1: ค่ะคุณม่อนอยู่ในซอยในหมู่บ้านเพชรเกษมวิลล่านี่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช่คร
1: ับ เราเห็นจากทางด้านในซอยออกมาจะเห็นมีไฟอยู
2: ่ใช่ครับ
1: ค่ะแต่ว่าเราไม่แน่ใจเหมือนว่ามันมาลามมาทางด้านหน้าหรือเปล่านะคะ
2: ด้านหน้า
1: ตรงริมถนน
2: ลมออกเด็กก็บอกข้างหน้าควันออกเยอะเหมือนกันลมช่วงที่เหนือมา
1: ออ
2: กไป
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อันน
1: ี้
2: เ
1: ป็
2: นด้านหลังด้านหลังอยู่ติดเหนือใช่ด้านหน้าทางที่ใต้ใช่ครับ
1: เราเห็นไฟตอนแรกอ่ะเราเห็นไฟรุนแรงไหมอะคะ
2: ก็ประมาณชั้นสองชั้นสามมาแล้วออกมาครับ
1: ค่ะ
2: ที่หน้าต่างด้านหลังครับ
1: ค่ะตอนเราอายุ
2: ติดเหนือใช่ด้านหน้าทางที่ใต้ใช่ครับ
1: เราเห็นไฟตอนแรกอ่ะเราเห็นไฟรุนแรงไหมอะคะ
2: ก็ประมาณชั้นสองชั้นสามมาแล้วออกมา

0: เราบอกว่าตรงมาอาคารพาณิชย์ที่อยู่ริมถนนเนี่ยมันก็จะติดกับเป็นบ้านทาวน์เฮาส์ที่ภายในซอยด้วยนะคะ
1: ใช่ครับข้างหน้าเป็นอาคารพาณิชย์ข้างหลังก็เป็นทาวน์เฮาส
0: ์ค่ะ
1: ที่ติดระเบิดนะ
0: ครับได้ยินอยู่แล้วบ้านทาวน์เฮาส์ที่ติดอยู่กับที่จุดเพลิงไหม้ตอนนี้เนี่ยเราเห็นไหมว่าเขาทำยังไงอะไรยังไงกันบ้าง
1: ก็เป็นของคนที่ประดับเดียวกันครับห้องด้านหลังเขาก็มีห้องหนึ่งห้องแรกเลยคร
0: ับ อ๋อก็เป็นของเจ้าของเดียวกัน
1: ใช่ใช่แต่เขาก็มีเก็บพวกอะไรพวกแคลิบอยพวกยางยางเก่ายางใหม่อะไรเงี้ย
0: คือ
1: ของนี้เขาเคยขายอ่ะครับจะเห็นมีเห็นเรือท่าไฟเบอร์คาริบอยเป็นรถเขาจอดอยู่คันหนึ่งกระบะหน้าห้องอยู่
0: ค่ะเข้าใจ
1: ก็มีหลายคันครับ
0: ค่ะแต่ตอนนี้ที่เราเห็นนี่ควันมันเริ่มเหมือนมีขาวๆเทาๆอะไรอย่างนี้แล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับใช
0: ่
1: คร
0: ับ ค่ะไฟยังเห็นเป็นยังเห็นเป็นไฟไหมคะ
1: ยังก็ไม่มีครับตอนนี้เริ่มเป็นควันขาวแล
0: ้
1: วคร
0: ับ เริ่มเป็นควันเป็นกลุ่มควันแล้วนะคะ
1: ใช่คร
0: ับค่ะได้ค่ะ
1: แล้วที่ก็ฉีดสีสบายเพราะมันจะอยู่ห้องกลางนะเดี๋ยวด้านหลังมันจะแคบหน่อย
0: ค่ะเขาเห็นมีภาพจากทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็มีปีนหลังคาขึ้นไปฉีดน้ำเพราะมันอยู่ข้างบนไฟอยู่ทางด้านบนใช่ไหมด้านบนอาคาร
1: รู้สึกว่าจะไหม้ระหว่างชั้นสองชั้นสามนี่ฮะชั้นสอง
0: ค่ะ
1: อาคารนี้มีหนึ่งของอาคารนี้มีสี่ชั้น
0: มีสี่ชั้น
1: ลอยมาทางดาดฟ้า
0: ค่ะ
1: คร
0: ับค่ะก็คือจุดที่ไฟไหม้ก็คือน่าจะเป็นชั้นบนขึ้นไป
1: ดูเหตุการณ์เพลิงเขาน่าจะอยู่ทางชั้นสองได้ครับ
0: ประมาณชั้นสองนะชั้นสองแล้วก็ขึ้นไปทางด้านบน
1: ครับ
0: ได้ค่ะ
1: แต่น่าจะไม่ชั้นล่างครับแต่มันลามขึ้นไปมากกว่าครับช
0: ั้
1: นล่างของเขาเยอะครับ
0: อ๋อค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาหลังจากเกิดหลังจากเพลิงสงบแล้วเดี๋ยวเข้าไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะคะ
1: อ๋อครับผมก็มีภาพที่ไฟไหม้จะมีอยู่ครับเจ้าเห็นภาพวิดีโออยู่
0: อ๋อแ
1: ต่ท่านการก็บอกนะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวให้ทางไงคุณม่อนส่งภาพเข้ามาได้นะสำหรับเส้นภาพที่ทางด้านของเหตุเพลิงไหม้ตรงนี้นะคะคือแอดไลน์ของที่ JS Joy Radio แล้วก็ส่งภาพเข้ามาได้ทักเข้ามาทางไลน์ได้นะคะ
1: ได้จะส่งให้เลยคร
0: ับ ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: คุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยล่าสุดตอนช่วง 16:49 นะคะเหตุเพลิงไหม้ที่ในอาคารพาณิชย์ตรงบริเวณชั้น1แล้วก็ชั้น2ของอาคารนะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้แล้วนะคะอยู่ในระหว่างสำรวจที่บริเวณชั้น3แล้วก็ชั้น4ของอาคารนะนี้เป็นข้อมูลจากทางด้านของศูนย์วิทยุพระราม199นะคะเดี๋ยวเราคงจะต้องติดตามกันต่อไปนะเนื่องจากว่าตามที่คุณม่อนบอกเนี่ยบ้านนี้ก็คือก่อนหน้านี้เขาเคยมีการแบบเป็นร้านค้าพวกอะไหล่รถยนต์นะคะตอนนี้ก็ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดกิจการนะคะก็ปิดแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสาเหตุของเพลิงไหม้เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลังจากเพลิงสงบเรียบร้อยแล้วก็จะได้ตรวจสอบเรื่องของสาเหตุที่แท้จริงกันต่อไปนะคะสำหรับใครที่จะผ่านตรงบริเวณนี้ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งอาจจะมีการชะลอตัวในจุดที่เกิดเหตุนะคะแต่พอผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนาน

0: ขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
0: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: นายกนำถกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเผยโอนเงินเยียวยาแล้ว600กว่ารายสั่งปลัดมหาดไทยประสานธนาคารออมสินจัดเจ้าหน้าที่โอนเงินเพื่อความรวดเร็วย้ำตรวจสอบขั้นตอนให้จบที่ปภ.อย่าซ้ำซ้อนกำชับเฝ้าระวังภาคใต้10วันอันตรายกาดอย่าตกระวังฝนตกหนัก 4-14 ตุลาคมนี้วราวุธเร่งรัดสำรวจความเสียหายจากน้ำท่วมพบสถานประกอบการได้รับผลกระทบแล้วกว่า 4,500 รายมูลค่ากว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมเร่งช่วยกลุ่มเสียหายหนักทั้งพักหนี้สินเชื่อฟื้นฟูและซ่อมเครื่องจักรขณะเตรียมหารือค่ายรถยนต์ออกโปรโมชั่นช่วยลดค่าซ่อมรถจมน้ำให้ประชาชนรัฐบาลระดมครูนักเรียนนักศึกษาอาชีวะประจำศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์และจุดบริการ57แห่งในพื้นที่อุทกภัยให้บริการซ่อมฟรีช่วยลดภาระประชาชนหลังน้ำลดปราจีนบุรีแจ้งเตือนพบคราบน้ำมันในแหล่งน้ำพื้นที่ตำบลห้วยว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์ขอประชาชนหลีกเลี่ยงสัมผัสด้านกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันเร่งควบคุมต้นต่อคราบน้ำมันและสารปนเปื้อนป้องกันการแพร่กระจายเข้าสู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมกรมการปกครองสั่งสำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นลดค่าธรรมเนียมทะเบียนและบัตรประชาชน15วันช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยกลาโหมกำชับเหล่าทัพบริหารทรัพยากรตามสถานการณ์เร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดพร้อมลงสงขลาบ่ายนี้ตรวจความพร้อมรับอุทกภัยภาคใต้6ตุลาคม2569กรมชลประทานยันเขื่อนหลักยังมีช่องว่างรองรับน้ำไม่กระทบกทม.ภาคกลางพร้อมบริหารจัดการรับมือฝนรอบใหม่11ตุลาคมนี้กรมปศุสัตว์เร่งขนย้ายฝังกลบซากสุกรจากฟาร์มน้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีคาดวันนี้ดำเนินการได้ประมาณ 1,400 ตัวและอาจแล้วเสร็จทั้งหมดภายในพรุ่งนี้พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อดูแลสุขอนามัยพื้นที่โดยรอบตำรวจสอบสวนกลางตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยจิตเวชในจังหวัดกาญจนบุรีหลังถูกร้องเรียนผ่านรายการดังพบห้องพักและเตียงนอนถูกติดตั้งกรงเหล็กล้อมลวดหนามหลายจุดด้านอธิบดีสบส.เผยผลตรวจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่กาญจนบุรีมีผู้ป่วยจิตเวชถึง92รายชี้เตียงกรงห้องขังตามมาตรฐานไม่มีหากพบมีการกักขังหน่วงเหนี่ยวสั่งปิดแน่นอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยข้อมูลเว็บพนันออนไลน์ของสามีของไอเดียสุชาดาสส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของประเทศคูราเซาเกาะเล็กๆในทวีปอเมริกาใต้อยู่นอกขอบเขตอำนาจของไทยชี้หากมีเบาะแสโยงสแกมเมอร์แจ้งข้อมูล DSI ได้เลขาธิการสมช.เผยเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยประชุม IMF กลุ่มธนาคารโลกประจำปี2026แล้วยืนยันด้านการข่าวยังไม่พบสัญญาณเหตุผิดปกติพร้อมติดตามสถานการณ์และอัปเดตข้อมูลต่อเนื่องนายกเผยกรณีกาฬโรคจากรัสเซียยันกระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการรับมือเฝ้าระวังเตรียมพร้อมด้านเวชภัณฑ์ด้านองค์การอนามัยโลกยืนยันมีความเสี่ยงในระดับต่ำหลังเจ้าหน้าที่เทคนิคในรัสเซียเสียชีวิตจากเหตุเชื้อรั่วไหลในห้องปฏิบัติการโดยทางการรัสเซียยืนยันคุมสถานการณ์ได้แล้ว
5: ขับรถอย่างปลอดภัยควรใส่ใจกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
6: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
7: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
8: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
6: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
8: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
9: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
10: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
11: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
12: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังตอนแรกเนี่ยดูเรื่องของสภาพอากาศจากเรดาร์ตรวจอากาศของทางสำนักการระบายน้ำนะเราจะเห็นว่าคือเมื่อตอนช่วงโมงที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่ามีกลุ่มฝนอยู่แถบทางด้านของจังหวัดนครนายกแล้วตอนแรกทางเรดาร์เนี่ยมันเหมือนกับเห็นว่ากลุ่มฝนเนี่ยกำลังจะเคลื่อนเข้ามาในกรุงเทพมหานครทางสำนักการระบายน้ำก็มีการรายงานนะว่ากลุ่มฝนเนี่ยอาจจะเคลื่อนเข้ามาในกรุงเทพมหานครภายในเวลาประมาณสัก1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงแต่ล่าสุดเลยนะที่เราเข้ามาดูเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักการระบายน้ำบอกว่าตอนนี้เนี่ยพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่พบกลุ่มฝนนะตอนช่วง17นาฬิกาดิฉันก็เลยไปดูเพิ่มเติมจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาทางกรมอุตุนิยมวิทยานะบอกว่าอย่างนี้วันนี้ทางสะดวกกลับบ้านได้ทั้งกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลช่วงเย็นไม่มีแนวช่วงเย็นมีแนวโน้มไม่มีฝนแนวโน้มก็คือว่าจะไม่มีฝนนะล่าสุดก็คืออัปเดตเรดาร์ตอนช่วง16นาฬิกาค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่พบกลุ่มฝนในพื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลส่วนสมุทรปราการแล้วก็นครนายกยังพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะกลุ่มฝนนี้จะเคลื่อนไปทางตะวันตกเฉียงไปทางใต้นะคะตอนช่วง 4:30 นจนถึง 5:00 นก็คาดว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลจะไม่มีฝนนะในช่วงเย็นวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มเติมทางด้านของร้อยตำรวจโทรัตพลแสนวิเศษค่ะรองสารวัตรจราจรสภ.องครักษ์นะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างคะในพื้นที
2: ่จุดที่หนึ่งนะครับในมสว.นะ
1: ฮะ
2: ก็คงเหมือนช่วงเช้าเลยครับการจราจรก็คือถ้ารถใหญ่เนี่ยก็สวนผ่านหน้ามสว.ได้ปกตินะครับเป็นรถใหญ่ตั้งแต่6ล้อขึ้นไปส่วนรถเล็กนะครับก็ใช้ช่องทางพิเศษนะครับช
1: ่
2: องทางพิเศษที่มาจากนครยกเพื่อจะไปปัญญากรุงเทพนะครับก็เลี้ยวผ่านหน้าศูนย์การแพทย์มสว.แล้วก็สะพานสาธิตแล้วก็กลับมาเส้น305
1: นะ
2: ครับส่วนกลับกันนะครับขับกันฝั่งขับกันจากกรุงเทพมาเพื่อจะมานครนายกก็จะไปเลี้ยวเข้าช่องพิเศษแล้วเลี้ยวผ่านหน้าสาธิตหน้ามสว.แล้วก็ศูนย์การแพทย์แล้วกลับมาใช้เส้น305เหมือนช่วงเช้าครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้เปิดถึงประมาณโดยประมาณ2ทุ่มนะครับ
1: ปริ
2: มาณน้ำลดลงมาเหลือประมาณ25เซนนะฮะแต่น้ำเน่าเสียมากเน่าเป็นมากฮะน้ำดำ
1: เป็นมากนะครับกลิ่นแรงมากขึ้นเลยเหรอฮะ
2: ดำเลยครับดำสนิทเลยฮะเป็นมากนะครับแต่ที่เป็นปัญหาที่สุดๆก็คือเส้นทาง3001องค์รักษ์ปางน้ำเปรี้ยวนะฮะซึ่งเป็นเส้นที่มุ่งหน้าไปทางบ้านสร้างนะตอนนี้บางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างน้ำมีปริมาณสูงมากช่วงหลักกิโลเมตรที่ประมาณ17-18นะฮะเขาเรียกว่าใกล้ๆแบบสะพานข้ามแยกช่วงงูเห่านะฮ
1: ะ
2: ตรงนั้นน้ำปริมาณสูงมากเนื่องจากว่าน้ำสะสมมากแล้วก็ฟ้ามกำแพงดินรวมทั้งคันกั้นคันช่องทางการจราจรนะไอช่องแบ่งจราจรเนี่ยข
1: ้
2: ามไประดับน้ำสูงประมาณไม่ต่ำกว่า40เซนนะรถไม่ควรผ่านนะทุกชนิดไม่ควรผ่านยกเว้นรถใหญ่อย่างติดล้อตั้งแต่ติดล้อไปนะครับประชาสัมพันธ์นิดนึงเส้นไฟบางน้ำเปรี้ยวหรือว่าจากบางน้ำเปรี้ยวมานะฮะตรงนั้นน้ำลึกมากอันตรายให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับ
1: ค่ะแล้วมันนอกจากรถใหญ่ไปได้แล้วรถเล็กจะให้เข้าไปทางด้านไหนได้อะฮะ
2: ก็คงจะข้ามาจากทางด้านนั้นอ่ะไปทางไปเลี้ยวออกทางนครยกที่ตัดจากนครยกออกมาทางเส้นทางเนี้ยจะได้นะครับทางดงละครนครยกแล้วก็ตัดเข้าบ้านนานน
1: ะ
2: ทางเนี้ยจะมาบ้านนาแล้วก็ตัดออกทางองค์ละใต้หรือเลี่ยงโดยการใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองที่ผ่านจากเข้าก่อนถึงองค์กรักนะฮะมันจะมีเส้นทางเลี่ยงคลองนะฮะเลี่ยงคลองอย่าเพิ่งมาโดยที่ ต้องผ่านใกล้ๆคลอง12แล้วไปรอยต่อระหว่างพื้นที่เนี่ยมันจะพอได้เนื่องจากว่าน้ำยังผ่านประตูกั้นน้ำอยู่ยังมีเส้นทางสำรองที่เลี่ยงนะฮะคือเส้นนี้เส้นเดียวที่น้ำกำลังเคลื่อนตัวอยู่นะครับ
1: ค่ะอันนี้ทางคนที่เขามาแล้วเขาไม่รู้จักทางเขามีป้ายบอกอะไรไหมคะ
2: มีครับมีเจ้าหน้าที่กำลังจะติดป้ายประชาสัมพันธ์ก็น่าจะติดแล้วครับแต่ว่าตรงนี้ผมกำลังอยู่สักครู่คงจะไปตรวจสอบตอนนี้ก็อยู่ที่หน้ามสวครับเดี๋ยวสักพักนึงจะตรวจสอบเส้นทางร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบทว่าจะดำเนินการใช้เส้นทางยังไงหรือจะกู้ถนนกลับมาเพราะตอนนี้กำลังจะประสานกับทางหลวงชนบทว่าจะแก้ปัญหายังไงครับเพื่อให้ประชาชนเข้าใจและหลีกเลี่ยงเส้นทางไหนได้บ้าง
1: ค่ะค่ะรองสารวัตรคะเดี๋ยวขออนุญาตไปตรงช่วงของแยกมสวหน้ามสวนิดนึงที่บอกว่าระดับน้ำมันเริ่มลดลงเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นรถขนาดเล็กเนี่ยถ้าเกิดเขาวิ่งตรงไม่ไปทางเบี่ยงก็ยังพอไปได้ใช่ไหมคะ
2: หลักการไปได้ครับเพียงแต่หลักปฏิบัติอะไม่เหมาะที่จะเป็นรถจักรยานยนต์ซึ่งมันอาจจะความแรงของคลื่นอะมันจะทำให้กระเด็นเข้าหัวเทียนอาจจะทำให้รถส่วนรถเก๋งก็อาจจะน้ำมันสกปรกนะพูดง่ายๆคือสกปรกแต่ถ้าถามว่าผ่านได้ไม่ได้ฮะแต่ว่ามันมีช่องพิเศษให้แต่ว่าหลังสองทุ่มก็
1: ต้องวิ่งทางนี้อยู่ดี
2: ก็ผ่านได้ครับ
1: ก็ต้องมาวิ่งก็ต้องมาวิ่งตรงเส้นตรงตรงนี้อยู่ดีใช่ไหมฮะหลังสองทุ่ม
2: ค่ะ
1: แต่ว่าจุดที่เป็นห่วงตอนนี้ก็คือเป็นเส้นที่มาจากองคารักษ์ที่จะไปทางด้านของบางน้ำเปรี้ยวนะตอนนี้รถเล็กห้ามผ่านเลยนะคะ
2: เส้น3001
1: เส้น3001
2: ค่ะ
1: ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรคะ
2: ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดี๋ยวที่ฉันย้ำให้คุณผู้ฟังทราบกันอีกทีหนึ่งนะคะเป็นเส้นทางที่มาจากทางด้านขององครักษ์มุ่งหน้าไปทางด้านของบางน้ำเปรี้ยวทางด้านของแขวงทางหลวงชนบทนครนายกนี่แจ้งว่าเส้นทางนี้เนี่ยรถเล็กข้ามผ่านเลยนะคะเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมสูงแล้วก็ไหลแรงด้วยจุดที่มีน้ำท่วมสูงแล้วก็ไหลแรงจะอยู่ตรงช่วงบริเวณสามแยกองครักษ์ตรงแยกโลตัสองครักษ์นะคะที่จะมุ่งหน้ามาตรงช่วงบริเวณคลอง22ระดับน้ำสูงประมาณ40เซนติเมตรได้นะคะแล้วก็ตรงช่วงสะพานคลอง22ที่จะมุ่งหน้าขึ้นมาทางด้านของสะพานชวดข้ามคลองตรงชวดงูเห่าระดับน้ำนี่สูงประมาณสัก60เซนได้นะเมื่อสักครู่นี้รองสวัสดิ์บอกแล้วว่ารถที่จะผ่านตรงนี้เนี่ยต้องเป็นขนาดประมาณรถ10ล้อขึ้นไปเลยนะถึงจะพอผ่านได้ส่วนรถขนาดเล็กเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางเลยนะเส้นทางที่มีปัญหาท่วมหนักๆ ก็คือเส้นสาย3001นะช่วงที่มาจากบริเวณแยกโลตัสองคลักษ์ที่จะไปทางด้านของสะพานชวดงูเห่านะจุดนี้จะมีระดับน้ำสูงตั้งแต่40จนถึง60เซนติเมตรนะคะถ้าเกิดว่าใครจะผ่านตรงนี้มีเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเขาจะไปติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยงให้นะคะก็เดี๋ยวใครใช้เส้นทางผ่านมาตรงนี้เดี๋ยวจะมาย้ำให้ทราบกันเป็นระยะแล้วกันนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอไปที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกันก่อนค่ะ
2: เช็คก่อนใช้สภาพการจราจรบนทางพิเศษ
1: ไปกันที่คุณพรพิพัฒน์ทองสามสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณนัตยาและท่านผู้ฟังสฟร้อยครับ
1: ค่ะเช่นค่ะ
3: ครับผมสายเฉลิมมหานครนะครับจากดินแดงครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับเวลานี้รถจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลงเนินเพลินจิตมาเลยครับแล้วก็ต่อเนื่องหนาแน่นยาวสะสมมาจากช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือครับที่มีปริมาณรถมากนะครับแล้วก็ทางออกนุ่มทักเวลานี้ก็รถจะคงมากในส่วนทางลงพระรามสี่ก็ลงได้ต่อเนื่องตามรอบไฟแดงครับแล้วก็ในส่วนฝั่งกับการขาออกเมืองนะครับจะหนาได้ตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลาดบ่อนไก่ครับผมแล้วก็จะเริ่มขึ้นตัวได้ดีอีกครั้งตั้งแต่ช่วงบริเวณขึ้นเนินเพลินจิตครับผ่านบริเวณนี้ไปแล้วนะครับผมวันนี้ทางลงดินแดงก็ยังถือว่าคล่องตัวครับจากบางนาครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือครับตลาดบางนาตอนนี้รถน้อยนะครับผมแต่ผ่านจุดนี้ไปแล้วรถมากเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องกันจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือฝั่งกับการขาออกเมืองตอนนี้รถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้เช่นกันครับแล้วก็ในส่วนดาวคะนองครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับเวลานี้นะครับผมจะชะลอตัวช่วงบริเวณก่อนเข้าต่างระดับท่าเรือประมาณเหนือด่านเลียบแม่น้ำนะครับผมแล้วก็ในส่วนฝั่งขาออกจะเริ่มสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลาดพระราม3แล้วก็จะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9ผ่านตรงนี้ไปแล้วครับผมใช้ทางลงสุขสวัสดิ์นะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปทางดาวคะนองยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ครับในส่วนสายสีรัตนะครับผมแจ้งว่าพนักงานบางวันมุ่งหน้าเข้าไปทางด่านประชาชื่นตอนนี้ก็ยังถือว่าเข้าได้ต่อเนื่องครับผมแล้วก็มุ่งหน้าไปทางต่างระดับเพื่อไทยนะครับเวลานี้ก็ลดมากเช่นกันครับผมจะมีชะลอตัวแค่ช่วงบริเวณเหนือด่านปะปานะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับเพื่อไทยปฏิบัติกับการขาออกเมืองครับผมก็จะชะลอตัวตั้งแต่ต่างระดับเพื่อไทยมาจนถึงช่วงบริเวณทางลงกำแพงเพชรนะครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วก็ยังเคลื่อนตัวได้ครับผมจะมีมาชะลอตัวอีกครั้งช่วงบริเวณหน้าด่านประชาชื่นประมาณสัก200เมตรครับแล้วก็ผ่านตรงนี้ไปแล้วก็ชะลอตัวเนินทางขึ้นปั๊มเลดแอเรียเล็กน้อยครับในส่วนทางลงวงวานแล้วก็ทางลงแจ้งวัฒนะตอนนี้ยังถือว่าคล่องตัวครับ ในส่วนสีนครินทร์มอเตอร์เวย์นะครับที่มุ่งหน้าเข้ามาทางด่านอโศก4ตอนนี้ก็ยังคงเข้าได้ต่อเนื่องเช่นกันครับผมแต่ผ่านจุดนี้ไปแล้วรถจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับมักกะสันนะครับแล้วก็จะต่อเนื่องมาได้จนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทเลยครับปฏิบัติการกันขาออกเมืองเวลานี้ก็จะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ต่างระดับพญาไทมาจนถึงช่วงบริเวณเข้าด่านอโศก3นะครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วรถก็เคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องครับผมมุ่งหน้าออกไปทางเดินนายสีนครินทร์มอเตอร์เวย์ยังถือว่าคล่องตัวครับแล้วก็ในส่วนต่างระดับบางโคครับที่มุ่งหน้าเข้ามาทางต่างระดับเพื่อไทยนะครับจะมีรถมากตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลงอุรพงศ์มาเลยครับผมแล้วก็จะต่อเนื่องหนาแน่นกันจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับเพื่อไทยนะครับฝั่งกับการขาออกเมืองครับผมจะชะลอตัวช่วงบริเวณก่อนถึงต่างระดับบางโคประมาณสักห้าร้อยเมตรครับ
1: ค่ะ
3: แล้วก็ในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับจากจตุโชติมุ่งหน้ามาทางพระราม9หน้าด่านจตุโชติเวลานี้รถน้อยครับผมแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าขาเข้าเมืองยังถือว่าคล่องตัวครับร ริษัทกับการขาออกเมืองนะครับผมรถจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือคลองแสนแสบครับแล้วก็จะหนาแน่นจนถึงช่วงบริเวณทางขึ้นลาดพร้าวผ่านตรงนี้ไปแล้วครับผมใช้ทางลงเกษตรนวมินทร์ทางลงรามอินทรายังถือว่าคล่องตัวส่วนทางออกจตุโชตนะครับผมตอนนี้ก็สะสมประมาณสัก1กิโลเมตรแล้วครับแล้วก็ในส่วนสายบุรพาวิถีนะครับผมทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเวลานี้ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ครับในส่วนสายกาญจนาภิเษกนะครับผมจากบางแก้วมุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียนก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ครับผมจะมีชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลงปากน้ำนะครับผมแล้วก็จะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานกาญจนาครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วใช้ทางลงบางคุมุ่งหน้าออกไปทางบางขุนเทียนก็คล่องตัวครับในส่วนฝั่งกลับกันก็จะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลงบางคุมาเลยครับผมแล้วก็จะต่อเนื่องหนาแน่นกันจนถึงช่วงบริเวณทางลงบางเมืองนะครับผมแล้วก็ผ่านทางลงบางเมืองไปแล้วก็เคลื่อนตัวได้ดีครับจะมีมาชะลอตัวอีกครั้งช่วงบริเวณก่อนออกแบบมาแก้วเล็กน้อยครับ
1: ค่ะ
3: แล้วก็ในส่วนสายปราจีนรัตยานะครับเวลานี้ทั้งสองฝั่งยังถือว่าคล่องตัวครับแล้วก็ในส่วนสายอุดรรัตยานะครับในฝั่งมาบาอินนะครับก็ยังถือว่าคล่องตัวเช่นกันครับผมการทำพิเศษฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับผมผู้ใดนะครับพบเห็นรถเสียนะครับผมสิ่งของตกหล่นสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางนะครับหรือว่ารถเกิดเสียรถเกิดอุบัติเหตุนะครับหรือว่าเหตุน้ำท่วมนะครับสามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรของคอลเซ็นเตอร์การทำพิเศษนะครับได้ที่เบอร์1543ตลอด24ชั่วโมงเลยครับขอบคุณคุณรัตยาในเบรกนี้ด้วยนะครับ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: ค่ะแล้วก็เข้ามาในช่วงนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรในกรุงเทพชั้นในตอนนี้เนี่ยสำหรับสภาพการจราจรบนถนนพระราม4นะคะฝั่งทางด้านที่มาจากทางหัวลำโพงมุ่งหน้าออกมาทางด้านของสามย่านตรงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะเลยจากทางด้านของสามย่านมาที่อังรีดูนังต่อเนื่องมาที่สารแดงตอนนี้ก็จะมีรถเยอะติดจังหวะสัญญาณไฟเรียกว่าได้รับสัญญาณไฟแดงนี่ข้อท้ายแถวชนอีกแยกหนึ่งเลยนะคะส่วนรถที่ขึ้นไปทางด้านของบนสะพานไทยญี่ปุ่นต่อเนื่องมาลงตรงช่วงของหน้าสวนลุมขึ้นทางด้านของสะพานไทยเบลเยียมรถเยอะนะคะแต่ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆตรงบริเวณถนนพระราม4ลงมาจากที่สะพานไทยเบลเยียมมาแล้วเนี่ยมุ่งหน้ามาที่ใต้ทางด่วนพระราม4ช่วงนี้ก็จะมีรถเยอะแต่ว่าก็เคลื่อนตัวมาได้พอเลยจากตรงหว่อนไก่มาใต้ทางด่วนพระราม4นี่ก็ตามกันมาได้ตลอดเส้นทางมาจนถึงตรงหน้าตลาดคลองเตยตรงช่วงตัดกับถนนรัชดาเนี่ยนะคะออกไปทางเกษตรมาราไปกล้วยน้ำไทยไปแยกพระโขนงในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวกันไปได้ค่ะฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันนะตั้งแต่พระโขนงเข้ามาอาจจะมีการชะลอตัวตามจังหวะสัญญาณไฟตั้งแต่พระโขนงเข้ามากล้วยน้ำไทยมาแยกเกษตรมาราตรงหน้าตลาดคลองเตยมาใต้ทางด่วนพระราม4นะแถวๆตรงบันไก่ในช่วงนี้ก็รถเยอะแต่ยังคงไปได้ขึ้นสะพานไทยเบลเยียมนะคะลงจากสะพานไทยเบลเยียมขึ้นสะพานไทยญี่ปุ่นก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้รถที่เข้ามาที่บริเวณแยกสารแดงตรงนี้ก็รถเยอะแต่ว่ามาได้ตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะผ่านจากสารแดงมาทางด้านของอังรีดูนังมาทางสามย่านพื้นราบเนี่ยก็จะรถเยอะแล้วก็ติดสัญญาณไฟได้รับสัญญาณไฟแดงทีนึงก็ท้ายแถวก็ชนแยกนะคะพ้นจากทางด้านของสามย่านไปทางด้านของแยกมหานครตรงนี้วันนี้ช่วงนี้รถเยอะเหมือนกันนะคะช่วงจากสามย่านที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของมหานครการเคลื่อนตัวนั้นก็จะไปได้ตามจังหวะสัญญาณไฟจากนั้นไปทางด้านของหัวลำโพงก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะช่วงนี้นี่ฝากคุณผู้ฟังเอาไว้นิดนึงนะคะทางด้านของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเขาแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวบริเวณด่านช่างน้ำหนักดาวคะนองค่ะในฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะเพื่อทำการติดตั้งคานขวางของโครงการพระราม3สัญญาที่3ค่ะโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะกระทรวงคมนาคมได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า ITD VCB นะคะซึ่งประกอบด้วยบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนแล้วก็บริษัทวิจิตรภัณฑ์ก่อสร้างจำกัดนะเป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกสัญญาที่3แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวนะคะบนทางพิเศษเฉลิมพระนครช่วงบริเวณด่านดาวคะนองฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะเพื่อดำเนินการติดตั้งคานขวางของโครงการดังนี้ค่ะจุดที่1 นะคะก็จะมีการปิดเบี่ยง ปิดแล้วก็เบี่ยงการจราจรด้านซ้ายทางจำนวน1ช่องทางตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วจุดที่2ก็คือปิดแล้วก็เบี่ยงการจราจรในช่องเก็บค่าผ่านทางที่4แล้วก็ที่5จำนวน2ช่องทางนะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่1มกราคมปี70เลยนะคะตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ค่ะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขออภัยในความไม่สะดวกมานะที่นี้แล้วก็ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางนะคะโปรดสังเกตป้ายเตือนแล้วก็ให้ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านถ้าว่าคุณมีข้อสงสัยต้องการที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามไปได้นะคะที่ Exactcall center หมายเลข1543ตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือจะไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็คือ Exact Portal นะคะโหลดติดไว้ที่ในมือถือของคุณเพื่อใช้ฟังก์ชัน SOS ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแจ้งเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือบนทางพิเศษดาวน์โหลดได้แล้วนะคะที่ App Store แล้วก็ Google Play นะคะช่วงนี้เรากลับมาเพิ่มเติมการจราจรกันต่อค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปคนที่คุณเสือใจดีนะอยู่ที่ถนนพระราม2คุณเสือสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับคุณนัตยาครับผม
1: ค่ะพระราม2ช่วงไหนฮะที่มีอุบัติเหตุ
4: แจ้งอุบัติเหตุพระราม2ขาออกนะครับผม
1: ค่ะ
4: มันจะเป็นทางด่วนจากสะพานแขวนมุ่งหน้าลงพระราม2นะครับ
1: ค่ะ
4: จุดเกิดเหตุเนี่ยลงพระราม2มาประมาณสัก30-40เมตรนะครับผม
1: เล็กน้อยค่ะนั
4: ้
1: นค่ะ
4: ใช่ครับเป็นในช่องทางขวาอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลบางประกอบ9อ่ะครับผม
1: ค่ะ
4: ครับเป็นรถ3คันนะครับนริยาเมื่อกี้ผมเห็น
1: ค่ะ
4: เป็นรถกระบะตู้ทึบคันนึงแล้วก็เป็นรถ4ล้อใหญ่คันนึงแล้วก็จะเป็นรถบัสวิ่งทัวร์ครับผม
1: รถใหญ่ชนท้าย
4: อยู่ในช่องทางขวานะครับรถกระบะเนี่ยขวางแล้วก็รถ4ล้อใหญ่ชนท้ายแต่คิดว่ารถทัวร์น่าจะมาแล้วเบรกไม่ทันเกี่ยวไปด้วยครับแต่ไม่แรงนะครับการจราจรตรงเนี้ยครับ
1: ค่ะแต่ที่แรงๆก็คือรถตู้ทึบนี่ขวางเลยนะคะ
4: ใช่ครับใช่ตู้ทึบกับรถ4ล้อใหญ่เนี่ยขวางอยู่ครับใช่ตรงนี้น่าจะเป็นเขตของสน.บางมดน
1: ะ
4: นะครับคุณนัตยาเพราะว่าผมเมื่อกี้ผมใช้ขาเข้าก็เลยมองแค่ผ่าน
1: ค่ะ
4: นะฮะการจราจรเนี่ยตรงนี้ถ้าตอนเย็นอย่างเงี้ยเลิกงานเนี่ยมันเยอะอยู่แล
1: ้
4: ว
1: ผมว่า
4: ถ้าไม
1: ่
4: ร
1: ี
4: บแยกใช่ครับถ้าไม่รีบแยกหางแถวน่าจะถึงสะพานแฝดแน่ๆนะครับผม
1: ตอนนี้ก็เริ่มจะชะลอตัวกันแล้วเนาะใช่ไหมที่ลงมาจากทางด่วน
4: ใช่ครับน่าจะใช่เพราะว่ารถมันเยอะครับวันนี้เลิกงานพอดี
1: เขาอยู่ในขวาของเลนด่วนใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับเลนขวาก็คือรถกระบะเนี่ยรถกระบะตู้ทึบเนี่ยน่าจะชนเข้าบารีเออร์แล้วก็แบบตูดขวางมานิดนึงนะครับแล้วก็4ล้อใหญ่ก็ชนท้ายอยู่แล้วก็รถบัสเนี่ยน่าจะลงมาแล้วแบบเบรกไม่ทันเกี่ยวไปหน่อยนึงไม่เยอะนะรถบัสไม่เยอะนะครับที่มองแต่น่าใช้เยอะก็คือ4ล้อใหญ่กับรถตู้ทึบเนี่ยครับผม
1: ค
4: ่ะจราจรตรงนั้นรถเยอะนะตอนนี้ผมใช้ฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาสุขสวัสดิ
1: ์ค่ะ
4: การจราจรคล่องตัวดีนะครับตอนนี้เลี้ยวเข้าลาดบุญนะฮะมาโผล่แยกตรงนี้เขาเรียกแยกมหาสวรรค์นะแยกบุคโลแยกบุคโลครับผมขอโทษที
1: เขาเขียนป้ายว่าแยกบุคโลใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับแยกบุคโลการจราจรตอนนี้คล่องตัวทั้งสองฝั่งนะครับแต่ก็รถเยอะอยู่นะฮะ
1: ค่ะ
4: ใช้การได้ดีนะครับผมฝากรบกวนแจ้งสน.บางมด
1: ได้เราประสานทางสน.บางมดแล้วเพราะว่าพอรับแจ้งมาเราประสานไปหลังไมค์ก่อนแล้วนะคะ
4: แต่น้ำดูเมื่อกี้เยอะเหมือนกันนะครับคุณนัตยา
1: ที่ไหนฮะ
4: พอดีผมออกมาตรงเส้นลาดบนนั้นเนี่ยก็คือน้ำแบบมันเริ
1: ่
4: ม
1: แม่น้ำ
4: ใช่ครับน้ำทะเลน่าจะหนุน
1: ค่ะ
4: ฝากเพื่อนสมาชิกนะครับช่วงนี้น้ำท่วมเยอะนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผม
1: ได้ค่ะ
4: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณผู้ฟังคะคุณเฉลิมเกียรติแจ้งผ่าน SOS เข้ามาขอความช่วยเหลือนะคะรถน้ำมันหมดเป็นรถเก๋ง Honda ทะเบียนกไก่ออ่าง6473จังหวัดลพบุรีค่ะจอดอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าตรงช่วงบางหลวงอำเภอเมืองปทุมธานีนะคะที่จะมุ่งหน้าไปถนนสาย346ปทุมจอดอยู่ช่วงบริเวณหน้า Lake Forest นะคะอันนี้เป็นหมู่บ้านมา Lake Forest เนี่ยน้ำมันหมดคือตัวของคุณเฉลิมเกียรติบอกว่าจะคือน่าจะไปหาปั๊มน้ำมันอยู่แต่ยังเดินทางไปไม่ถึงปั๊มปรากฏว่าน้ำมันหมดซะก่อนนะตอนนี้จอดอยู่ที่ตรงบริเวณหน้า Lake Forest นะบนถนนสายราชพฤกษ์นะฝั่งขาเข้าในช่วงของจังหวัดปทุมธานีมุ่งหน้ามาทางด้านของถนนสาย346ปทุมนะคะจอดอยู่หน้า Lake Forest เป็นรถเก๋ง Hondaทะเบียนกไก่ออ่าง6473จังหวัดลพบุรีนะคุณเฉลิมเกียรติคุณเฉลิมเกียรติขออภัยคุณเฉลิมเกียรติแจ้งผ่านทางด้านของ SOS เข้ามานะคะเดี๋ยวเราถ้าเกิดว่ามีใครผ่านไปตรงบริเวณนั้นน่าจะต้องพาไปที่ปั๊มน้ำมันเติมน้ำมันหรือว่าจะพาไปหาซื้อน้ำมันมาเติมหรือเปล่ายังไงนะถ้าเกิดว่าใครผ่านตรงแถวนั้นนะคะแวะช่วยดูนิดนึงแล้วกันนะเป็นรถเก๋ง Honda ทะเบียนกไก่ออ่าง6473นะคะอยู่ถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าช่วงบางหลวงอำเภอเมืองปทุมธานีที่จะมุ่งหน้ามาทางถนนสาย346จอดอยู่บริเวณหน้า Lake Forest นะคะตอนนี้เราแจ้งไปที่ทางด้านของสภ.เมืองปทุมธานีไปให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนค่ะ
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนด

0: ไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็วว
1: ันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
4: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

0: คุณผู้ฟังคะตอนนี้นี่ทางด้านของกฟผ.นะคะแจ้งเข้ามาบอกว่าทางกฟผ.นี่เร่งควบคุมเพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลงภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกนะที่ก่อนหน้านี้นี่มีเหตุเพลิงไหม้นะคะทางกฟผ.ขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงเวลา 10:09 น.ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณหม้อแปลงภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกกรุงเทพส่งผลให้มีไฟฟ้าดับบางส่วนในพื้นที่เขตหนองจอกนะคะแต่ไม่กระทบต่อระบบจ่ายไฟฟ้าหลักของประชาชนขณะนี้ได้ระดมทีมดับเพลิงของกฟผ.ร่วมกับทางด้านของดับเพลิงหนองจอกเร่งควบคุมเพลิงได้แล้วนะนี่เป็นเหตุเมื่อตอนช่วงสายๆวันนี้ที่ผ่านมานะคะทางกฟผ.ก็ชี้แจงมาว่าเรื่องของไฟฟ้าที่ดับนี้เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นเองนะไม่มีผลกระทบกับผู้ใช้ไฟนะคะตอนนี้นะคะไปที่เหตุเพลิงไหม้ที่ตรงอาคารพาณิชย์ที่ซอยเพชรเกษม108/1นะไปที่คุณสาคร07วิชัยเวทอ้อมน้อยนะสาคร07สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะ
1: อ๋อตอนนี้ทางเจ้าที่พลังกับเจ้าที่บรรเทานะครับอยู่ห่างควบคุมเพลิงแสงเพลิงเกิดขึ้นช่วงเลนที่2นะครับแต่กำลังควบคุมเพลิงอยู่ครับแสงเพลิงเหลือเล็กน้อยแล้วครับเหลือควันครับ
0: ค่ะตกลงตอนนี้เนี่ยยังมีกลุ่มควันอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับยังมีกลุ่มควันอยู่ครับ
0: โอ้แต่นานแล้วนะคะเนี่ยตอนแรกเห็นบอกว่าน่าจะควบคุมได้
1: ครับผม
0: แล้วตอนนี้เจ้าของอาคารเข้ามาหรือยัง
1: ยังครับยัง
0: เราเข้าไปทางด้านในได้ไหม
1: กำลังเข้าไปด้านในได้ครับกำลังเจ้าที่พลังกำลังเข้าด้านในครับ
0: อืมค่ะข้างในเนี่ยเขามีพวกอะไรที่มันเป็นแบบว่าเป็นวัตถุที่แบบว่าติดไฟได้ไหมหรือว่ายังไงฮะ
1: เป็นพวกเครื่องเสียงพวกอะไรแผ่นปิ้นนะครับ
0: ค่ะ
1: เป็นลงเป็นร้านทำเครื่องเสียงครับกับแอร์ครับ
0: ค่ะก็เลยทำยังมีของอยู่ข้างในบ้านก็เลยทำให้ติดไฟกันขึ้นมานะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้นี่บ้านข้างเคียงเป็นยังไงบ้างมันลามไปไหม
1: ไม่มีลุกลามครับไม่มีลุกลามครับ
0: อยู่แต่ภายในอาคารตรงนี้นะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้พอที่จะมองเห็นข้างนอกไหมว่ารถติดมากไหมคะ
1: อ๋อตอนนี้สภาพการจราจรตอนนี้วิ่งได้เลนเดียวใกล้เคียงที่เห็นนะครับ
0: ช่องทางขวาสุดใช่ไหมที่วิ่งได้
1: ใช่ครับเลนขวาสุดเลนเดียวเลยครับ
0: ค่ะ
1: ท้ายแถวน่าจะไปถึงกับถึงสาย4นะครับ
0: เออนะยาวมากเลยนะแล้วก็ฝั่งขาออกล่ะคะตอนนี้เป็นไงบ้างขาออก
1: ขาออกก็วิ่งได้เรื่อยๆครับรถเยอะแต่วิ่งได้เรื่อยๆครับชะลอตัวตอนที่ประชาชนชะลอดูครับ
0: ค่ะได้ค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังฉีดน้ำอยู่ในจุดที่เกิดเหตุนะคะ
1: ใช่ครับ
0: รถดับเพลิงมากันเยอะไหมคะ
1: อ๋อมาเยอะครับ
0: เยอะเลยนะก็ได้จอดอยู่ริมถนนทางเลนซ้ายนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยเพชรเกษมฝั่งขาเข้านะรถยังมีปริมาณแบบว่าปริมาณมากเลยนะเลยจากทางด้านของสาย4ไปแล้วนะคะไปอยู่ในช่วงประมาณคือเลยจากทางด้านของหน้าถ้าเป็นฝั่งเพชรเกษมฝั่งขาเข้าเนี่ยเลยจากหน้าโรงพยาบาลมหาชัย2มาเล็กน้อยแถวๆประมาณอ้อมน้อยเนี่ยก็จะเริ่มมีการชะลอตัวแล้วนะคะเนื่องจากว่าตรงบริเวณช่วงปากซอยเพชรเกษม108/1มีเหตุเพลิงไหม้อยู่นะตรงช่วงหน้าปากซอยหมู่บ้านเพชรเกษมวิลล่าเนี่ยแหละค่ะเป็นเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องควบคุมเพลิงอยู่นะคะยังมีกลุ่มควันอยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วก็รถดับเพลิงเดินทางมาควบคุมเหตุเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยนะคะจอดอยู่ที่บริเวณริมถนนบนถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้าในช่องทางซ้ายรถจะสามารถวิ่งได้1ช่องทางพอเลยจากจุดที่เกิดเหตุไปแล้วเนี่ยก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหาแล้วก็ตรงบริเวณจุดกลับรถในฝั่งคนที่จะใช้จุดกลับรถของถนนเพชรเกษมนะฝั่งทางด้านของตรงช่วงของซอย110นะซอย110เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการปิดจุดกลับรถตรงช่วงนี้เอาไว้นะคะก็ต้องขยับไปจุดกลับรถตรงซอยเพชรเกษม81ตรงนี้นะคะใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนเพชรเกษมฝั่งขาออกจุดกลับรถตรงซอย110/3เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจปิดการจราจรจุดกลับรถเป็นการชั่วคราวให้ตรงไปอีกนิดหนึ่งตรงช่วงของซอยเพชรเกษม81จะมีจุดกลับรถอยู่นะคะเนื่องจากว่าตรงจุดกลับรถแรกเนี่ยที่ตรง110/3เนี่ยมันใกล้กับจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้อ่ะค่ะเจ้าหน้าที่มีความจำเป็นต้องปิดเอาไว้ชั่วคราวนะคะฝั่งขาออกเองตอนนี้เนี่ยท้ายแถวก็ค่อนข้างที่จะยาวเหมือนกันนะโอ้โหตอนนี้ท้ายแถวฝั่งขาออกนี่เริ่มต่อเนื่องไปจนถึงนี่แล้วนะคะตรงช่วงของตรงเพชรเกษม69ก็เริ่มชะลอตัวคือจริงๆชะลอมาก่อนหน้านั้นแล้วนะคะแต่ว่าเริ่มช้าจริงๆเนี่ยก็ตั้งแต่ตรงช่วงของแยกเพชรเกษม69ออกมาเลยนะคะแล้วก็พอเลยจากจุดที่เกิดเหตุไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้คือก็ยังขยับไปอีกนิดนึงก็คือตรงช่วงของจุดกลับรถ81ตรงจุดนี้เนี่ยก็จะทำให้รถชะลอตัวแต่พอผ่านพ้นไปแล้วนะคะก็จะเคลื่อนตัวไปได้ขึ้นไหลกันไปเรื่อยๆปัญหาก็คือว่ามีบางส่วนชะลอดูเหตุการณ์นะคะก็เลยทำให้รถด้านหลังเนี่ยติดขัดตามไปด้วยส่วนรถที่มาจากทางด้านพุทธมณฑลสาย4นะคะที่จะมาออกทางถนนเพชรเกษมในช่วงนี้ก็จะมีท้ายแถวท้ายแถวยังไม่ยาวมากนะสาย3ท้ายแถวยังไม่ยาวมากนักส่วนสาย4ก็เช่นเดียวกันนะตอนนี้ก็ท้ายแถวถือว่ายังเคลื่อนตัวมาได้นะคะแต่ว่าพอออกมาถนนเพชรเกษมแล้วเนี่ยก็จะติดขัดในฝั่งทางด้านของขาเข้านะคะตอนนี้ใครใช้เส้นทางทางด้านของเพชรเกษมฝั่งขาเข้ามาก็แจ้งให้ทราบนะว่ามีปัญหาเนื่องจากว่ามีเหตุเพลิงไหม้อยู่ตรงช่วงของประมาณซอยเพชรเกษม108/1/2ประมาณนี้นะคะตรงข้ามกับสำนักงานเขตหนองแขมนะคะแต่ว่าพอเลยไปแล้วก็ใช้การได้ฝั่งกลับกันฝั่งขาออกก็รถชะลอตัวเช่นเดียวกันชะลอต่อเนื่องไปจนถึงนู่นแล้วนะตรงเพชรเกษม69นะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังคะมีข้อมูลการจราจรที่ฝากเอาไว้จากคุณพันศนีบอกว่าใช้เส้นทางถนนพุทธมณฑลนะคะจากสาย4สาย4มาจากทางด้านของศาลายามาที่ทางด้านของถนนเพชรเกษมช่วงวงเวียนหอนาฬิกามุ่งหน้ามาออกถนนบรมชนนีตอนนี้การจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนทางด้านฝั่งกลับถนนพุทธมณฑลนะคะจากสาย4สาย4มาจากทางด้านของศาลายามาที่ทางด้านของถนนเพชรเกษมช่วงวงเวียนหอนาฬิกามุ่งหน้ามาออกถนนบร

รังสิตมาจนถึงเรียบคลองเปรมประชากรการจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวได้บอกว่ารถที่มาจากพหลโยธินช่วงทางโค้งก่อนเข้าตลาดรังสิตแถวๆโค้งร้านขายรองเท้าอ่ะนะคะมีหลุมอยู่ในช่องทางซ้ายให้ระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็คุณ JY ค่ะใช้กรุงเทพนนท์ฝั่งขาออกมาจากแยกเตาปูนมุ่งหน้ามาทางวงสว่างตอนนี้จะเคลื่อนตัวมาได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งนะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นเคลื่อนตัวได้สอบถามไปที่สน.เตาปูนบอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้รับแจ้งเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่ารถเสียใดๆทั้งสิ้นน่าจะติดพันมาจากทางด้านของแยกวงสว่างค่ะคุณดวงเดือนแจ้งถนนสิรินธรฝั่งขาออกมีอุบัติเหตุนะคะที่มาจากแยกบางพลัดมุ่งหน้ามาทางต่างระดับสิรินธรตรงช่วงของปากซอยสิรินธร9เป็นรถจักรยานยนต์กับรถเก๋งเฉี่ยวชนกันอยู่แล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะรถเนี่ยจะอยู่ในช่องทางที่2จากซ้ายค่ะรถอยู่ในช่องทางที่2จากซ้ายเราแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ทราบเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นพื้นที่ของทางด้านของสน.บางพลัดการจราจรก็จะมีชะลอตัวในจุดที่เกิดเหตุตรงนี้นะคะเพิ่มเติมให้ทราบในช่วงนี้นะคะแล้วก็ทางด้านของคุณราชันค่ะแจ้งคุณราชันบุญชนเป็นหัวหน้าหมวดทางหลวงรังสิตแจ้งบอกว่าแขวงทางหลวงปทุมธานีตอนนี้ระดับน้ำตรงบริเวณต่างระดับรังสิตน้ำเริ่มลดลงบ้างแล้วแต่ว่าลดลงไม่มากนะคะเพราะว่าน้ำในคลองแถวนั้นยังเยอะอยู่นะคะก็ระดับน้ำยังสูงอยู่ว่างั้นเถอะถึงว่าจะลดลงไปลดระดับลงไปแต่น้ำในคลองก็ยังเยอะอยู่เลยทำให้ลงไปได้ช้าว่างั้นเถอะนะก็เพิ่มเติมกันมาให้ทราบสำหรับใครที่จะผ่านตรงช่วงเวลานี้นะคะคุณผู้ฟังฝากคุณผู้ฟังเรื่องของโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุด้วยนะคะโครงการคนรักรถนี้นะคะเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทปริยะประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับจสร้อยค่ะจัดทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วก็รับทำประกันภัยรถยนต์ซึ่งจะมีด้วยกัน2ประเภทนะคะในส่วนของประกันภัยประเภท1เนี่ยก็จะรับในส่วนของรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนในครั้งแรกส่วนใครที่ไม่สามารถทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1ได้แล้วนะคะทางโครงการก็จะมีประกันภัยประเภท3อันนี้รองรับทั้งรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะสำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วคุณยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหากสินไปทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยนะคะแล้วก็พิเศษสำหรับคนที่ทำประกันภัยประเภทหนึ่งในโครงการจะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในกรณีที่คุณไปเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นฝ่ายถูกนะคะรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันสำหรับใครที่สนใจเบี้ยประกันภัยประเภทหนึ่งผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนนะคะส่วนเบี้ยประกันภัยประเภท3นี่ก็ผ่อนได้เช่นเดียวกันเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะก็ 0% 3เดือนส่วนใครสนใจต้องการที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สอบถามกันไปได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์021500888 021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยละกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักรอเคารพธงชาติช่วง 18:00 นค่ะ

0: ยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
3: เก่งที่ขับรถดึก
2: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า forecast พร้อมใช้โทร027407400

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: แกแกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: ยังไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนดให้เป็นอัตราพิเศษคือคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยซึ่งอัตราค่าไฟฟ้าดังกล่าวได้นำค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกแล้วเพื่อช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
8: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
9: ่
8: ะ
9: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
8: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนที่สิทธิพรก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสร้อยดูเนี่ยค่ะ
10: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
8: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
9: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
11: พิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลด Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
12: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ยากจน
1: ทุกน้ำมาปอกินทั้งน้ำ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตะข้อเนื่องไฟทั้งนั้นแต่มาหากินเลยตัว
2: นี่ก็คน
0: ยากจนไปทุกปีเนี่ยของเรามาแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: ใช่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: แล้วก็ชิมน้ำ
4: นาน
3: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 18นาฬิกา8นาทีนะคะสวัสดีค่ะคุณพัช
2: ค่
1: ะวันนี้นะคะมีเหตุการณ์เอาตอนนี้ก่อนเลยล่าสุดเลยก็คือว่ามีเหตุเพลิงไหม้อยู่นะเป็นเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ที่อยู่บริเวณริมถนนถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้าตรงช่วงของซอยเพชรเกษม108/1ก็คือจะอยู่ตรงข้ามสำนักงานเขตหนองแขมหรือว่าวัดอุดมรังสีเป็นอาคารพาณิชย์นะคะตรงที่บริเวณริมถนนตรงทางเข้าหมู่บ้านเพชรเกษมวิลล่าตรงช่วงของทางเข้าหมู่บ้านเพชรเกษมวิลล่าพอดีเลยอ่ะนะคะตอนนี้เนี่ยคือจริงๆอ่ะเพลิงไหม้ตอนที่รับแจ้งมานี่จริงมันก็ใช้เวลาพอสมควรอยู่เหมือนกันนะคะเพลิงที่ไหม้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่รับแจ้งมาตั้งแต่ตอนช่วง 16:15 น.จนถึงณขณะนี้เนี่ยเพลิงยังไม่สงบดีเลยนะแค่ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้เท่านั้นนะคะยังมีกลุ่มควันอยู่ในจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ก็เลยส่งผลกระทบให้ตอนนี้สภาพการจราจรบนถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้าตอนนี้เนี่ยท้ายแถวเริ่มยาวไปจนถึงนี่แล้วนะตรงแถวๆสาย5นู่นน่ะก็คือพอเลยจากตรงโรงพยาบาลมหาชัย2มาเล็กน้อยเนี่ยก็เริ่มเจอท้ายแถวแล้วแล้วก็ติดต่อเนื่องยาวจนถึงตรงนี้เป็นจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะค่อนข้างที่จะยาวทีเดียวส่วนทางด้านของฝั่งขาออกถนนเพชรเกษมก็มีการชะลอตัวต่อเนื่องตามกันไปด้วยนะชะลอไปจนถึงนี่แล้วนะตรงช่วงของซอยเพชรเกษม69จริงๆตรงนี้เนี่ยก็จะติดจังหวะสัญญาณไฟด้วยนะคะตรงเพชรเกษม69โอ้เดี๋ยวเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่าขาออกตอนนี้เริ่มยาวมาถึงตรงต่างระดับเพชรเกษมแล้วนะคะแล้วพอเลยจากตรงแยก69ไปเล็กน้อยก็จะชะลอตัวเนื่องจากว่ารถที่จะผ่านจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยเขามีการชะลอดูเหตุการณ์เหมือนกันแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็แจ้งมาสักครู่นี้สารวัตรหนองค้างพลูบอกว่าจุดกลับรถตรงช่วงของซอยเพชรเกษม110/3ตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวปิดจุดกลับรถชั่วคราวจะให้มากลับรถที่ตรงช่วงนี้ซอยเพชรเกษม81นะเพราะว่าตรงนี้มันอยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุเลยต้องปิดเป็นการชั่วคราวนะคะก็พอแต่ว่าพอเลยจากจุดกลับรถตรงซอยเพชรเกษม81ไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ก็ขอความร่วมมือว่าสำหรับใครที่จะผ่านตรงฝั่งขาออกตรงนี้ไม่ต้องชะลอดูมากนักนะคะเพราะว่ารถติดยาวแล้วฝั่งขาเข้าเนี่ยทางด้านซ้ายมือตรงบริเวณจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้มีรถดับเพลิงจอดอยู่เยอะก็เลยทำให้รถเนี่ยสามารถวิ่งได้ในช่องทางขวา1ช่องทางเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีทางด้านของทางเจ้าหน้าที่นะแจ้งเข้ามาบอกว่าเส้นทางทางด้านของถนนรังสิตนครนายกตรงบริเวณช่วงหน้าตรงบริเวณแยกมสว.องครักษ์เนี่ยยังมีระดับน้ำท่วมอยู่นะน้ำแต่ว่ามันเริ่มค่อยๆลดลงแล้วแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือว่าปัญหาคือว่าน้ำมันเน่าเริ่มเน่าส่งกลิ่นเหม็นและเมื่อสักครู่รองสารวัตรบอกว่าจริงๆอ่ะตรงบริเวณตรงทางแยกรังสิตองครักษ์ตรงนี้เนี่ยระดับน้ำลดลงถึงขนาดที่แบบว่ารถขนาดเล็กเนี่ยพอวิ่งได้แล้วก็คือเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะปิดแล้วก็ให้ไปใช้ทางเบี่ยงจนถึงช่วงประมาณ2 ทุ่มแล้วก็ปิดตรงทางเบี่ยงให้กลับมาใช้ในทางตรงรถเล็กอ่ะเนื่องจากรถเล็กพอผ่านได้แต่จักรยานยนต์อยากให้เลี่ยงรองสารวัตรบอกว่าเป็นห่วงว่าเดี๋ยวพอน้ำมันสาดมากระเซ็นมาด้วยความที่มันเป็นน้ำเน่านะก็เป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยตรงส่วนนี้นะก็น้ำเนี่ยลดลงเหลือประมาณสัก20 กว่าเซนเหลือประมาณ20 เซนได้ประมาณนี้แต่เนื่องจากว่าน้ำในคลองมันยังเยอะอยู่นะคะก็เลยทำให้น้ำลดลงค่อนข้างที่จะช้ากับอีกจุดหนึ่งที่ตรงทางด้านของเส้นทางทางด้านขององครักษ์บางน้ำเปรี้ยวเส้นทางสาย3001ตรงช่วงบริเวณแยกโลตัสองคลักษ์ที่จะมาทางด้านของสะพานชวดงูเห่าระดับน้ำสูงตั้งแต่40-60 เซนก็คือรถต้องเป็นขนาด10 ล้อขึ้นไปถึงจะผ่านได้นะส่วนรถเล็กเนี่ยก็แนะนำเส้นทางเลี่ยงก็จะมีเส้นทางเลี่ยงก็คือเส้นสาย3004ก็คือจากทงแยกตรงโลตัสองครักษ์เนี่ยแล้วก็ไปตามเส้นทางสาย3004นะแล้วก็ไปจนถึงตรงช่วงของสะพานคือมันจะมีทางบรรจบที่จะมาทางด้านของสะพานชวดงูเห่าได้นะคะผ่านตรงนี้ไปก็คือก็จะใช้การได้แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไปไม่ถูก จ้าหน้าที่ท่านรองสวัสดิ์บอกว่าเดี๋ยวจะมีการไปติดตั้งป้ายแจ้งประชาสัมพันธ์ให้นะเส้นทางหลักๆ ก็คือให้ใช้เส้นทางสาย3004ไปทางด้านของลำลูกกาเข้าไปที่ตลาดคลอง16ไปแยกไผ่ดำแล้วก็ไปทางบางน้ำเปรี้ยวนะก็คือถ้าไม่มั่นใจยังไงโทรศัพท์สอบถามก่อนก็ได้นะในส่วนของสภาพการจราจรในเส้นทางจุดที่มีน้ำท่วมขังนะคะส่วนจุดอื่นๆตอนนี้เนี่ยโดยรวมก็ถือว่าระดับน้ำก็เริ่มลดลงไปเยอะแล้วนะคะในหลายๆเส้นทางจะมีบางจุดเท่านั้นที่แบบว่ามีฝนตกลงมาแล้วก็จะบอกว่าอะไรดีคือแบบน้ำมันจะรอระบายก็อาจจะทำให้เคลื่อนตัวช้ากันไปบ้างนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้ตรงเส้นทางทางด้านของต่างระดับต่างระดับรังสิตตรงแถวๆหน้าฟิวเจอร์พาร์คอะค่ะแถวหน้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเนื่องจากว่าตรงช่วงบริเวณทางโค้งทางโค้งที่จะลงไปทางด้านโค้งตรงนี้โค้งฟิวเจอร์ตรงโรงพยาบาลเปาโลเนี่ยมีระดับน้ำในช่องทางซ้ายค่อนข้างที่จะสูงนะคะก็เลยจะทำให้รถเนี่ยเขาไม่ค่อยกล้าที่จะใช้เส้นทางตรงในช่องทางซ้ายสุดเลยนะก็เลยจะทำให้รถเนี่ยมีการติดขัดต่อเนื่องกันไปนะ อ๋อนี่ตรงเดี๋ยวให้ดูตรงช่วงบริเวณทางโค้งตรงหน้าฟิวเจอร์ก่อนเนี่ยตอนช่วงประมาณสักบ่าย3โมงกว่าบ่าย4โมงน้ำค่อนข้างสูงเหมือนกันแต่จริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่ารถเล็กพอผ่านได้นะเพราะว่าเอาจริงๆก็น้ำประมาณสักครึ่งแข้งได
2: ้เลนซ้ายจะสูงใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่เลนซ้ายก็คือตอนที่ตำรวจเดินเหมือนกับว่าเดินไปแล้วก็คือให้คนที่ผ่านไปผ่านมาเห็นนะว่ามันประมาณแข้งนะถ้ารถเล็กอ่ะมาก็มาได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ค่อยๆมาแต่ก็อย่างว่าแหละคนก็ไม่มั่นใจก็เลยต้องมาเลนซ้ายเลนขวากันหมดส่วนรถใหญ่ก็สามารถวิ่งได้แต่ต้องเบาๆหน่อยนะว่าเห็นมาสักค
2: นนี้บอกว่าวิ่งกันเร็ว
1: ใช่ใช่ค่ะทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าพอตรงจุดนี้เนี่ยรถมาทางด้านของเลนขวากันหมดก็เลยทำให้รถติดขัดต่อเนื่องกันไปเส้นสาย346ตอนนี้ยาวมาตอนนี้เริ่มสั้นลงมานิดนึงต้องบอกอย่างนี้ฮะสั้นลงมานิดนึงเพราะว่าตอนแรกเนี่ย อยู่ตรงนี้เลยนะตรงแถวแยกวัสเด็จแถวนี้เลยตอนนี้เนี่ยเริ่มสั้นลงแล้วก็รถที่เข้ามาตรงต่างระดับตรงแยกบางพูนตรงนี้ที่จะมุ่งหน้าเข้ามาต่างระดับบางสิทธิ์รถแน่น656เลนเต็มไปหมดเลยมันไม่ใช่แค่เคลื่อนตัวช้าๆนะแต่สลับกันหยุดนิ่งอ่ะนอกจากสาย346แล้วนะคะก็ยังมีทางด้านของเส้นซ่อมสร้างแต่ว่าซ่อมสร้างเนี่ยท้ายยังไม่ยาวมากเท่าไหร่ก็ยังพอมาได้นะเจ้าหน้าที่ก็แนะนำบอกว่าถ้าเลี่ยงได้ตอนนี้ก็เลี่ยงก่อนเลยทำให้นอกจากเส้นสาย346 345แล้วก็รังสิตนครนายกที่มีปัญหาไปตอนนี้พหลโยธินก็ติดไปด้วยเช่นเดียวกันนะพหลโยธินฝั่งขาออกโดยเฉพาะในช่องทางที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของต่างระดับรังสิตตอนนี้โอ้โหตอนนี้เริ่มท้ายแถวเริ่มยาวมาแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะอยู่ประมาณแถวอะไรนะพอเลยจากทางด้านของเมืองเอกเข้าไปเดี๋ยวนะตอนนี้ในช่องทางหลักน่าจะมีรถเยอะเลยทำให้ท้ายแถวนี้ต่อเนื่องมาถึงทางด้านของเมืองเอกแล้วอ่ะนะคะในช่องทางคู่ขนานก่อนหน้านี้รถจะหนาแน่นในช่องทางคู่ขนานนะเพราะว่าพอขึ้นต่างระดับรังสิตแล้วก็ใช้ทางฝั่งขาออกไปแถวๆหน้าโลตัสรังสิตก็จะมีน้ำอีกจุดหนึ่ง
2: ครับ
1: เดี๋ยวว่าพอเลยจากตรงนี้ไปแล้วก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนะส่วนใหญ่ของช่วงที่ออกไปจากทางด้านของต่างระดับรังสิตเป็นพื้นที่ของคลองหลวงตรงจุดนี้เนี่ยเขาจะมีปัญหาในช่องทางคู่ขนานในช่องทางซ้ายนะคะในช่องทางหลักเนี่ยยังวิ่งไปได้นะคะในฝั่งขาเข้าก็เช่นเดียวกันก็จะมีระดับน้ำสูงในช่วงประมาณแถวหน้าโรงกระสาบแถวนี้นั้นในฝั่งขาเข้าก็เลยทำให้ตอนนี้รู้สึกเหมือนมีคนมาใช้เส้นทางกันเยอะรถก็มีการชะลอตัวต่อเนื่องกันไปนะแถวฝั่งขาออกก็มีปัญหาเรื่องของอันนี้น่าจะติดเพิ่มนะคะเนี่ยในพื้นที่ของคลองหลวงเมื่อชั่วโมงก่อนก็ยังไม่ติดขนาดนี้นะตอนนี้ท้ายแถวอยู่แถวประมาณหน้ามอกรุงเทพนะที่จะไปทางด้านของต่างระดับคลองหลวงพอเลยไปแล้วก็ใช้การได้นะคะไม่เป็นปัญหาฝั่งขาออกของคลองหลวงนี่ก็ รถเยอะอยู่เหมือนกันมองดูรถเยอะอยู่เหมือนกัน
2: ใช่ครับก็มีน้ำรอระบายหรือเปล่า
1: น่าจะประมาณนั้นนะคะก็คือการจราจรก็คืออย่างที่บอกค่ะว่าบางจุดเนี่ยหลังจากที่ฝนตกลงมามันก็ไปเพิ่มน้ำที่มันลดลงไปแล้วเนี่ยมันก็กลับขึ้นมาอีกนะคะก็เนื่องจากว่าระดับน้ำยังค่อนข้างที่จะสูงอยู่ในเส้นทาง
2: นะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็มีทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ประตูน้ำจุฬาแจ้งเข้ามา บอกว่าตรงช่วงทางโค้งที่จะเข้าตลาดรังสิตมันจะมีเป็นหลุ
2: ม
1: ตรงทางโค้งช่วงเขาเรียกว่าโค้งร้านขายรองเท้าทางที่จะไปรังสิตปทุมจะมีหลุมอยู่บนถนนนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยละกันคือถ้าเป็นรถขนาดเล็กก็อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นจักรยานยนต์อันตราย
2: ใช่ลึกเหมือนกันนะเนี
1: ่
2: ย
1: ลึกเหมือนกันอยู่ประมาณสักดูกะด้วยสายตานี่น่าจะสัก10เซนได้มั้ยความลึก
2: ก็ประมาณถ้ามอเตอร์ไซค์นี่ล้มได้สบายเลย
1: ใช่ไหม
2: ล้มได้เลย
1: คือตอนนี้น้ำแห้งอ่ะมันยังพอมองเห็น
2: กลางคืนนะคุณนัตยา
1: ใช่กลางคืนแล้วก็ถ้ามีน้ำท่วมอ่ะถ้าฝนตกแล้วน้ำท่วมมองไม่เห็นอันตรายมากเลยนะ
2: เล็กนี่ถ้าลงเร็วแรงๆนี่ยางแตกได้เลยนะ
1: ก็ถือว่าคือปากหลุมไอ้ตรงหลุมตรงเนี้ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าเทียบกับล้อรถนะก็ยังพอได้อยู่นะที่เป็นห่วงก็คือรถจักรยานยนต์แล้วก็ตอนช่วงที่น้ำมีน้ำขังอยู่นะคะก็แนะนำว่ายังไงก็ตรวจสอบหรือว่ามองค่อยขับด้วยเนาะช้าๆอย่าเร็วเพราะถ้าเร็วแล้วเดี๋ยวก็พอมาถึงมันเบรกไม่ทัน
2: มันมีหลายเส้นทางเนี่ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวทางอ่อนนุชนี่ก็
1: เยอะ
2: ไปทางต่างระดับอ่อนนุชลงมาทางลาดกระบังเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงนะลงมาทางประเวศนี่ก็เยอะเหมือนกันนะ
1: ชำรุดเพราะว่าน้ำท่วมอ่ะเนาะ
2: ใช่
1: เป็นหลุมเป็นบ่อไปตลอดทางเลยนะคะแล้วก็มีอีกจุดนึงก็คือตรงบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานแก้วเมื่อตอนช่วงสายๆอ่ะน้ำยังไม่สูงเท่านี้นะบอกรถเล็กยังพอผ่านได้แต่ตอนนี้บอกว่ารถขนาดเล็กนี่ไม่แนะนำละต้องเป็นรถขนาดบรรทุกกระบะรถ SUV อะไรเงี้ยพอผ่านได้รถเล็กอันตรายตอนช่วงสายๆยังไม่เยอะขนาดนี
2: ้จุดกับรถใต้สะพานแก้วนะ
1: ใช่ตรงฝั่งทางด้านของเมเจอร์นะคะค่ะก็เป็นเรื่องของสภาพการจราจรนะคะแล้วก็มีเหตุที่เราได้รับแจ้งมาค่ะคุณพัดตอนแรกเนี่ยทางด้านของจริงๆเพจทางด้านของสำนักงานเขตและกระบังเขาแจ้งประชาสัมพันธ์ตามหาญาติเนื่องจากว่ามีเป็นผู้สูงอายุตกค้างอยู่ที่ศูนย์พักพิงที่ศูนย์เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารและกระบังทราบว่าชื่อคุณจาริกาก็เลยมาประกาศตามหาญาติของคุณจาริกานะฮะทางสสร้อยเราก็ตรวจสอบไปจนทราบว่าลูกของคุณจาริกาเนี่ยชื่อคุณสุนิสาเราก็เลยตรวจสอบไปจนกระทั่งทราบถึงที่ทำงานก็ติดต่อไปที่บริษัทของที่คุณสุนิสาทำงานอยู่ทางบริษัทแจ้งว่าคุณสุนิสาป่วยนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเราก็เลยได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณสุนิสาทราบว่าตัวคุณแม่ก็คือคุณจาริกาเนี่ยพักอยู่กับคุณสุนิสาที่เคหะร่มเกล้าแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันที่4ระดับน้ำมันลดลงแล้วคุณสุนิสาไม่สบายก็เลยออกมาหาหม
2: อ
1: บอกคุณแม่บอกว่าจะมาหาหมอตัวคุณสุนิสาเองเนี่ยก็คิดว่าเดี๋ยวไปหาหมอเสร็จแล้วก็กลับบ้านตามปกติแต่ปรากฏว่าคือน่าจะมีอาการที่แบบว่าไม่น่าไว้ใจคุณหมอก็เลยให้แอดมิดที่โรงพยาบาลคุณสุนิสาไม่ได้มีโอกาสโทรศัพท์เข้ามาบอกคุณแม่เพราะคุณแม่โทรศัพท์มือถือแบตหมดก็กลายเป็นว่าคุณแม่ถูกทิ้งอยู่คนเดียว
2: uh-huh.
1: แต่ว่าในห้องอ่ะสอบถามนะคุณสุนิสาบอกว่าก็พอมีอาหารที่จะหากินได้ uh-huh. อะไรเงี้ยนะคะแต่คือไม่ทราบเหมือนกันว่าตัวคุณแม่เองเนี่ยไม่ได้บอกคือหรือว่าติดต่อใครไม่ได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะ uh-huh. เพราะว่าคุณสุนิสาบอกว่าตัวคุณสุนิสาอยู่โรงพยาบาลแต่ก็บอกให้แฟนนะช่วยกลับมาดูแม่ที่ห้องด้วยแต่ปรากฏว่าแฟนกลับมาแล้วไม่เจอพอสอบถามคนข้างห้องคนข้างห้องก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะพาตัวออกจากที่ห้องไปซึ่งอันนี้ดิฉันไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปสื่อสารกันยังไงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยพาตัวออกมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงทางแฟนคุณสุนิสาเนี่ยไปตามหาที่โรงพักก็ไม่มีไปที่ศูนย์ที่รัตนโกสินทร์สมโภชก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็พอดีจังหวะที่ว่าทางสสร้อยเราติดต่อไปที่คุณสุนิสาแจ้งว่าสอบถามกันไปสอบถามมาก็คุณสุนิ ษาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เป็นอย่างเงี้ยไปโรงพยาบาลแล้วปรากฏว่าคุณหมอให้แอดมิดก็น่าจะอีกสัก 2-3 วันถึงจะออกจากโรงพยาบาลได้แล้วถึงจะไปรับตัวคุณแม่นะคะคือเรียนสอบถามแล้วว่าตัวคุณแม่มีปัญหาเรื่องของการสื่อสารไหมหรือว่าเรื่องความจำไหมเพราะท่านก็อายุ79ปีแล้วนะคะคุณสุนิษฐาบอกก็ยังคุยรู้เรื่องนะแต่คือดิฉันว่าน่าจะเริ่มมีอาการแบบป่วยแล้วล่ะเพราะว่าถ้ามังงั้นน่ะคุณแม่คุณจริกาน่าจะบอกกับเจ้าหน้าที่หรือใครๆได้ว่าลูกสาว
2: ไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์พักพิงใช่ไหมของทางเนี่ยศูนย์เทคโนโลยีตรงเนี้ย
1: ค่ะ
2: เขาก็บอกว่าเหมือนมีอาการแบบหลงลืมจะจำไม่ได้
1: เริ่มหลงแล้วใช่ไหมใช่ถ้ามังงั้นน่ะก็น่าจะบอกได้ว่าอยู่ได้เพราะลูกไปหาหมอเดี๋ยวกลับมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยไม่รู้ว่าสื่อสารกันยังไงก็เจ้าหน้าที่เอามาแต่เพื่อความปลอดภัยแหละอย่างที่ว่านะก็คือดีกว่าเอามาดูแล
2: ตอนถ้าอยู่ที่ร่มเกล้าก็ไม่รู้ว่าแกจะมีอะไรกินหรือเปล่าด้วยไง
1: คืออาจจะมีอะไรกินแหละแต่ว่าข้างห้องอ่ะคงจะแบบว่าเข้าใจผิดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เลยแบบว่าให้เจ้าหน้าที่มารับตัวไปดีกว่านะคะตอนนี้ก็ทราบแหละว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวออกจากโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวจะไปรับตัวกลับมาอยู่เหมือนเดิมนะคะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ก็เพิ่มเติมกันให้เท่านี้แล้วก็เมื่อตอนช่วงเช้าค่ะคุณพัทเดี๋ยวขออันนี้ไว้นิดหนึ่งมีเรื่องของเหตุต้องบอกว่าเป็นเหตุสลดนะเพราะว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่เขาไปพบผู้เสียชีวิตอยู่ภายในห้องพักนะที่ทางด้านของเดี๋ยวเห็นดูนิดหนึ่งว่าเป็นทางเป็นเคหะหรือไงเนี่ยนะคะถ้าดิฉันจำไม่ผิดเนี่ยแล้วปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไปเจอว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ภายในห้องพักเป็นแม่กับลูกอีก2คนแม่อายุเพียงแค่42ปีแล้วก็ลูกเนี่ยคนหนึ่งก็คือ7ขวบกับอีกคนหนึ่งก็แค่4ขวบเท่านั้นนะคะแล้วพอเข้าไปดูภายในห้องเนี่ยปรากฏว่าในห้องเขามีการซีลห้องไว้หมดเลยแล้วก็ไปเจอจดหมายที่เขียนเอาไว้ทิ้งไว้ในห้องนะส่วนสาเหตุยังไงก็ให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบกันอีกทีนึงละกันนะฮะแต่เรื่องของเรื่องก็คือว่าที่มีคนไปพบเนื่องจากว่าคุณครูที่โรงเรียนของเด็กเนี่ยคือเขาสงสัยคือเด็กไม่ไปโรงเรียนก็เลยมาตามที่ห้องเนี่ยแหละก็เลยถึงทราบว่าเสียชีวิตอยู่ในห้องกับคุณแม่ด้วยนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับทางด้านของครอบครัวด้วยพอดีตัวคุณแม่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วกันนะไม่แน่ว่าเกิดเหตุปัญหาอะไรยังไงก็ต้องหาคนที่ปรึกษานะคะเพราะว่าอาจจะแบบอยู่คนเดียวแล้วไม่รู้ว่าจะคิดอะไรว่าเป็นยังไงนะคะ
2: ขอแสดงความเสียใจด้วยนะ
1: ใช่อีกนิดนึงคุณพัทวันนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางด้านของอาจารย์ที่มสวนะคะเรื่องของไม่คุณพัฒน์น่าจะได้ยินเรื่องของทางอวที่อาจารย์เชนออกมาพูดถึงเรื่องของอาหารที่บอกว่าเป็นอาหารพร้อมทานเป็นนวัตกรรมของทางด้านของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่หาดใหญ่เป็นนวัตกรรมที่เป็นอาหารพร้อมทานจริงๆแล้วก็อยู่ได้ถึง18เดือนคุยกับอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีการพัฒนากันมาตั้งแต่หลังจากที่น้ำท่วมตอนปี54แล้ว10กว่าปีแล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยก็คือมีการผลิตแต่ว่าเป็นลักษณะของการอยู่ในซองอาหารอยู่ในซองแล้วก็ผลิตออกมายังไม่ได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆแล้วก็ไปขอเรื่องของ อย.เลขทะเบียนอะไรต่างๆรวมถึงมีเรื่องของฮาลาลด้วยนะคะอันนี้เนี่ยหลังจากนั้นทางด้านของทางมหาวิทยาลัยเองก็มีการพัฒนามาจนถึงเป็นเมนูอาหารตรงนี้เนี่ยทั้งหมดตอนนี้ล่าสุดมีทั้งหมด7เมนูด้วยกันคือพร้อมทานชนิดที่ว่าถ้าเกิดคุณสามารถทานอาหารที่แบบไม่ซีเรียสเรื่องที่ว่าต้องอุ่นร้อนอะไรอย่างเงี้ยเปิดที่เขาซีลทานได้เลยนะอันนี้เนี่ยก็ผ่านเรื่องของการฆ่าเชื้อแบบว่าระดับสูงระดับสเตอริไลก็คือทำอาหารแล้วก็มีผ่านการพัฒนาแม้กระทั่งเรื่องของกับข้าวที่มันเป็นกระทงกะทิเลยพวกเนี้ยอยู่ข้างนอกก็ไม่บูดไม่เสียยกเว้นว่าคุณไปทำให้ภาชนะที่ใส่เนี่ยมันมีการชำรุดมีรงมีรอยอะไรเงี้ยก็อาจจะมีแบบเชื้อข้างนอกเข้าไปก็จะเสียหายได้นะอันนี้ตอนนี้คือ ที่เอามาแจกที่กรุงเทพเนี่ยก็จะเป็นจริงๆอ่ะเขาสต็อกเอาไว้สำรองไว้ที่พื้นที่ทางภาคใต้ที่หาดใหญ
2: ่
1: เพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะเกิดน้ำท่วมเหมือนตอนช่วงปีที่แล้วนะเขาก็เลยมีการสต็อกเอาไว้แต่ทีนี้เนี่ยในกรุงเทพเกิดปัญหาน้ำท่วมก็ขอความร่วมมือก็ให้ส่งเข้ามาให้แจกจ่ายให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมนะแล้วก็ในหาดใหญ่เองเนี่ยตอนนี้เขาก็ทางมออเองก็มีการที่จะเร่งในการผลิตเพิ่มเติมนะเนื่องจากว่าก็ต้องมีการเตรียมเอาไว้นะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าหาดใหญ่มันจะมีเหตุการณ์อะไรที่แบบว่า
2: ฉุกเฉิน
1: ด้วยหรือเปล่านะคะซึ่งทางด้านของอาจารย์เองก็บอกว่าอย่างนี้ค่ะอาหารอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะที่ในหาดใหญ่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะของการพรีออเดอร์เข้ามาด้วยก็คือถ้าเกิดว่าใครจะสั่งมันจะมีเนี่ย7เมนูอันเนี้ยนะก็สามารถที่จะสั่งได้นะคะก็ลองเข้าไปที่ทางเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยเขาอ่ะนะคะแล้วก็สั่งจำหน่ายกล่องละอันเนี้ยให้คุณพัฒน์ทายก่อนว่ากล่องเท่าไหร่
2: ผมว่าน่าจะมีไม่ต่ำกว่า50นะ
1: เออ
2: 50นี่ผมว่ายิงถูกนะ
1: ใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียง55บาท55บาทเท่านั้นเอง
2: ราคาดีนะ
1: ใช่ก็คือว่าถ้าสั่งเป็นแพ็คเยอะๆเนี่ยก็จะราคาถูกลงนะคะก็ลองเข้าไปดูได้แล้วกันนะว่าคืออันนี้เนี่ยของทางด้านของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรของที่มอ.
2: ไม่ต้องแช่เย็นเลยนะ
1: ไม่ต้องแช่
2: 8เดือนเก็บได
1: ้คืออาจารย์บอกว่าอย่างนี้คือถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าอยากจะอุ่นได
2: ้
1: ก็คือแค่เอาแช่น้ำร้อนก็ได้แล้วเหมือนกันข้าวเนี่ยคือผ่านการพัฒนามาแล้วเพราะเมื่อกันเนี่ยข้าวถ้าปกติแล้วเนี่ยมันจะมีอายุของมันถ้าผ่านไปอายุประมาณสักถ้ามันจะมีอายุนึงที่แบบว่าพอผ่านไปแล้วความแห้งของข้าวมันก็จะแห้งลงเรื่อยๆมันไม่น่ากินอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยเขาผ่านการพัฒนาจนข้าวเนี่ยมันก็ยังแบบว่าเป็นเม็ดสวยมีความนุ่มอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: สุดยอดเลยนะ
1: ใช่ค่ะคือดิฉันมองว่านอกเหนือจากเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยกรณีที่แบบเราไปต่างจังหวัดไปแคมปิ้งเนี่ยดีนะไม่ต้องไปทำกับข้าว
2: นวัตกรรมเลยเนี่ย
1: ใช่ก็สามารถสั่งได้สนใจสั่งได้นะสั่งเป็นลังเป็นอะไรอย่างนี้ได้เลยเอาไว้เผื่อบางคนแบบว่าไม่ได้ทำกับข้าวก็
2: ดีงามมากราคา
1: อยู่ในบ้านของเราเนี่ยเก็บไว้กินไม่ต้องไปไหนออกไม่ต้องออกข้างนอกนะคะ
2: กับเนี่ยยุคเนี่ยที่จะเจอน้ำท่วมอุทกภัยเนี่ย
1: ไม่นี่ฉันไม่ได้มองตอนนั้นนี่ฉันมองว่าไปเที่ยวเนี่ยพกพาไปได้สะดวกมากเลย
2: เจ็ดเมนูก็ลองไปดูว่าเดี๋ยวเขาน่าจะพัฒนาเพิ่มอ
1: ีกไม่จริงๆตรงนี้มีในโครงการน่ะ16เมนูแต่ว่าตอนนี้ออกมาก่อน7เมนูแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเมนูที่เลือกมาก็เป็นเมนูยอดนิยมทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นข้าวกะเพราไก่ข้าวไก่กระเทียมแกงเขียวหวานไก่พะแนงไก่อะไรอย่างเงี้ย7เมนูไปดูเอาละกันอ่ะหิวแบบไหนก
2: ็นี่แสดงว่าหิวแล้วนะเนี่ย
1: ใช่
2: คุยอาหารนะ
1: ใช่ค่ะอ่ะส่งต่อคุณพัฒน์เท่านี้เลยค่ะ

0: 18:33 นะครับมาติดตามไปต่อกับจอสอร้อยนะครับในช่วงเย็นวันอังคารพัดอภิเตนการนะครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังจอสอร้อยทุกท่านด้วยนะครับช่วงเย็นการเดินทางเป็นอย่างไรกันบ้างช่วยกันเพิ่มเติมรายงานส่งเสียงกันได้นะครับคุณผู้ฟังผ่านหมายเลขโทรฟรีดอกจัน1808นะครับหรือ1137นะฮะคุณผู้ฟังเดี๋ยวแจ้งกันก่อนนะครับมีขอทางนะครับไปโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับก็มีคนป่วยนะครับอาการแน่นหน้าอกนะฮะอยู่บนรถเก๋งนะครับนะฮะก็เป็นรถเก๋ง Toyota Altis สีเทานะครับ1กไก่รจุฬา37347นะฮะก็จะไปที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าใครที่พบเจอรถคันนี้นะฮะถนนพระราม3นะครับก่อนถึงแยกเจริญราษฎร์นะครับมุ่งหน้าสะพานกรุงเทพช่วยเพิ่มเติมด้วยเดี๋ยวช่วงนี้นะครับขอไปคุยกับทางด้านของร้อยตำรวจเอกเจริญขำนะครับรองสารวัตรจราจรสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์นะครับสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมเป็นไงบ้างครับระดับน้ำโดยเฉพาะต่างระดับรังสิตฟิวเจอร์พาร์คเนี่ยครับ
1: ตอนนี้น่าจะเป็นปัญหาการจราจร อย่างมากเลยคือเส้นพหลโยธินขาเข้ากรุงเทพสภาพการจราจรคล่องตัวส่วนขาออกชะลอตัวต่อเนื่องจากเขตคลองหลวงคู่ขนานขาออกยาวจนถึงหน้ามองเทพเลยก็คือมีน้ำท่วมขังในปริมาณที่มากพอสมควรรถเล็กเนี่ยผ่านลำบากเลยส่วนมากจะหลบมาในช่องทางด่วนจนหมดทำให้การจราจรเริ่มติดขัดยาวส่วนถนนรังสิตปทุมธานีขาออกสภาพการจราจรยังสามารถใช้การได้ดีคล่องตัวส่วนปทุมธานีขาเข้าก็คือจากปทุมธานีเข้ารังสิตชะลอตัวต่อเนื่องท้ายแถวยาวเข้าเขตโรงพักปากคลองเกือบถึงแยกวัดเสด็จสาเหตุจากน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างตรงโค้งโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อและประตู4ก่อนขึ้นสะพานคลอง1จากห้าช่องทางจะเหลือ 1-2 โดยมีเครื่องสูบน้ำของเทศบาลนครศรีและปอพอ3เครื่องสูบตลอด3เครื่องตอนนี้ปริมาณน้ำยุบลงมาจากเดิมแต่รถก็ยังไม่กล้าไปใช้ในช่องที่ระดับน้ำสูง
0: เลนซ้าย
1: จะใช้ช่องขวากับช่อง2
0: ครับ
1: ทำให้จาก6เลนลงมาจบกัน6เลนลงมาเหลือแค่1-2เลนทำให้การจราจรติดยาวส่วนถนนรังสิตนครนายกขาเข้าคล่องตัวชะลอตัวเล็กน้อยตรงจุดกับรถเทยินพ้นแล้วคล่องตัวส่วนรังสิตนครนายกขาออกพอข้ามจากคลองหนึ่งไปแล้วสภาพการจราจรคล่องตัวชะลอตัวอีกหนึ่งจุดกับรถเทยินและบางประกอบเล็กน้อยพ้นแล้วคล่องตัวส่วนจุดกับรถใต้ต่างระดับคลอง3รถเล็กสามารถใช้การได้ตอนนี
0: ้
1: ส่วนคลอง2จุดกับรถใต้สะพานคลอง2ทั้งเข้าและออก2จุดกับรถก็คือใช้การไม่ได้เนื่องจากปริมาณน้ำท่วมสูงมากคลอง1ก็ยังจุดกับรถคลอง1ก็ยังปิดการจราจรเนื่องจากรถเล็กผ่านลำบากเลยปิดไปให้พอเปิดเข้าไปมีแต่รถเข้าไปเสียตลอดเลยส่วนใต้สะพานเจ้าฝั่งกรุงเทพเมืองใหม่ตอนนี้ระดับน้ำลดลงแต่พอกลับรถเสร็จจะเข้ากรุงเทพคู่ขนานด้านซ้ายจะท่วมสูงหน่อยรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ใช้ช่องขวาของคู่ขนานพอไปได้ส่วนใต้สะพานแก้วฝั่งตลาดรังสิตตอนนี้เครื่องสูบน้ำของปภ.และของเทศบาลดำเนินการสูบตลอด24ชั่วโมงระดับน้ำลดลงมานิดนึงแต่รถเล็กไม่สามารถผ่านได้ยกเว้นรถกระบะตั้งแต่รถกระบะขึ้นไปยังสามารถผ่านได้ในช่องเลนขวา
0: ครับ
1: ส่วนต่างระดับกับรถโลตัสคือด้านซ้ายรถเล็กยังผ่านไม่ได้ใช้ด้านขวาส่วนทางขึ้นโกโฮเทลระดับน้ำยังสูงแต่รถกระบะยังสามารถผ่านได้รถเก๋งก็ยังผ่านได้แต่ยากลำบากนิดนึง
0: ครับโอ้โหหลายจุดเลยนะครับ
1: โดยรวมทุกจุดเลยยังระดับน้ำยังสูงอยู่
0: อย่างรังสิตนครนายกช่วงตั้งแต่โค้งโรงพยาบาลเปาโลเนี่ยมันท่วมไปถึงตรงไหนครับสิ้นสุดที่ตรงไหนครับ
1: มันท่วมเวิ้งนั้นทั้งหมดเลยครับ
0: ต้องเลยคลอง1ไปก่อนอย่างงั้นใช่มั้ยฮะ
1: ครับ ครับต้องขอข้ามสะพานเขาหนึ่งไปแล้วก็โล่งเลยครับ
0: อืมแล้วต้องจุดกับรถโลตัสนี่สูงไหมครับลุงสวัสดิ
1: ์จุดกับรถโลตัสด้านซ้ายติดกับแก้มลิงเนี่ยจะสูงตอนนี้ใช้ช่องขวาครับใช้ช่องขวาช่องขวาหนึ่งช่องยังใช้ได
0: ้ครับผมช่องขวาน
1: ะจะเป็นเหมือนเอียงสโลปอะเอียง45ด้านซ้ายมันจะลดลงไปจะจมเลยแต่ด้านขวาเนี่ยมันจะสูงขอบทางมันจะสูงเราสามารถวิ่งขอบทางขวาสูงไปได้เรื่อย
0: ๆครับผมเอาเป็นว่าสรุปคืออย่างรังสิตนครนายกขาออกไม่มีขาเข้าไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ขึ้นต่างระดับรังสิตไปรังสิตปทุมอะไรเงี้ยก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่จะหนักนี่แหละตรงขาออก
1: ไม่มีปัญหาครับ
0: นะครับนอกนั้นก็ต้องพิจารณานะครับตรวจสอบกันโอ้โหเป็นพื้นที่ฝนมีลงมาเพิ่มเติมไหมครับ
1: วันนี้ฝนตกประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมงพอฝนหยุดปั๊บปริมาณน้ำสูงเลยสูงกลับมาเหมือนเดิมเลยฮะถ้าเกิดฝนหยุดตกไปประมาณสัก3ชั่วโมงเนี่ย3ชั่วโมงเนี่ยโค้งลงมาจากทั้งหล่อเนี่ยทางเข้าฟิวเจอร์เนี่ยเครื่องสูบน้ำ3เครื่องเนี่ย
0: ครับผม
1: 3ชั่วโมงเนี่ยเกือบแห้งเลยนะ
0: ครับได้ครับเดี๋ยวติดตามอัปเดตเพิ่มเติมกันขอบคุณมากๆเลยครับหลวงสวัสดิ์ที่มาเพิ่มเติมกันขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณณัฐพลกด SOS นะครับแจ้งมานะครับบอกว่าถนนพหลโยธินนะครับขออภัยถนนบรมราชชนนีนะครับช่วงระหว่างเมเจอร์ปิ่นเกล้าครับมุ่งหน้าแยกบรมราชชนนีการเคลื่อนตัวช้านะครับรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับก่อนถึงแยกบรมเล็กน้อยมีรถ SUV นะครับจอดเสียขวางช่องทางขวานะก่อนถึงแยกบรมนะครับในฝั่งขาเข้ามีรถ SUV จอดขวางช่องทางขวาคุณวีระแจ้งมานี่อ่อนนุชก็มีน้ำท่วมนะครับแยกพัฒนาการถึงแยกประเวศนะครับด้านขาออกเนี่ยเคลื่อนตัวช้านะครับมีน้ำท่วมขังช่วงซอยอ่อนนุช57อ่อนนุช57มีน้ำท่วมขังรถชะลอตัวนะครับคุณพ่อน้องเกตรายงานบอกว่าการจนาพิเศษวงแหวนต้นตกนะครับด้านขาเข้าช่วงแยก347มุ่งหน้าต่างระดับบางประอินทางขึ้นมอเตอร์เวย์ M6 ด่านบางประอินยังไม่เปิดนะฮะก็ยังไงฝากเดี๋ยวนิดนึงนะใช่ครับไม่เขายังไม่ถึงวันศุกร์ไงคุณพ่อน้องเกตต้องรอวันศุกร์นะครับช่วงนี้เขายังปิดอยู่นะก็ตามนั้นเลยนะครับเป็นข้อมูลกันด้วยครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ครับ
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: เหนื่อยไหมขับรถไปโคราชทีไรต้องเจอกับรถติดจนล้าเปลี่ยนการเดินทางสู่ภาคอีสานของคุณให้สะดวกและเร็วกว่าที่เคยกับมอเตอร์เวย์ M6สายบางปะอินนครราชสีมาเชื่อมต่อภาคอีสานย่นระยะทางประหยัดทั้งเวลาและน้ำมันแถมมีวิวสวยๆให้เพลิดเพลินตลอดทางเดินทางสู่ภาคอีสานครั้งต่อไปมั่นใจเลือกใช้มอเตอร์เวย์ M6 หรือทดลองวิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกเที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และช่วงปากช่องนครราชสีมาวิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด6
6: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
7: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
8: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
1: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกับ

ค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life
6: เดี๋ยวเพิ่มเติมให้คุณพ่อนึงเก็ทก่อนนะครับคือกรณีของมอเตอร์เวย์ M6 เนี่ยทางกรมทางหลวงเขาเปิดทดลองนะครับให้บริการช่วงบางปะอินหินกองทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับด้วยนะครับก็เป็นการเพิ่มทางเลือกนะฮะเนื่องจากหลายพื้นที่น้ำท่วมนะครับเขาเปิดช่วง 18:00 น.โอ้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าเอ๊ะทำไมยังไม่เปิดเดี๋ยวทีมงานตรวจสอบให้นะครับเปิด 18:00 น.วันนี้นะฮะจนถึงวันที่11ตุลาคมหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับเดี๋ยวตรวจสอบให้เพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็ส่งข่าวเพิ่มเติมให้ขอบคุณทางกรมทางหลวงด้วยคุณฟังช่วงนี้มีข่าวดีมาฝากนะครับสำหรับคนที่มีวินัยทางการผ่อนดีนะครับวันนี้ข่าว Forecast นะครับเขาขอมอบกำลังใจให้กับเจ้าของรถยนต์และบิ๊กไบค์คนเก่งที่ตั้งใจรักษาวินัยทางการผ่อนสินเชื่อต่างๆนะครับคนที่จ่ายค่าน้ำค่าไฟตรงเวลามาอย่างต่อเนื่องถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่ตั้งใจจ่ายตรงเวลาไม่ว่าจะเป็นค่างวดสินเชื่อค่าน้ำค่าไฟและรักษาประวัติการผ่อนที่ดีมาอย่างต่อเนื่องหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่คุณเองก็น่าจะรู้ดีที่สุดว่ากว่าจะทำได้แบบนี้ในทุกๆเดือนมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับบางคนต้องทำงานหนักขึ้นหรือยอมลดความสุขบางอย่างลงนะครับเพื่อให้ทุกภาระผ่อนไปได้นั่นเองความพยายามเหล่านี้ครับคนอื่นอาจจะไม่เคยรู้แต่ Car for Cash เห็นและเข้าใจดีนะครับสำหรับ Car for Cash คนที่มีวินัยผ่อนดีและมีความรับผิดชอบแบบนี้คือคนเก่งที่เราอยากจะช่วยให้หายเหนื่อยน้อยลงนะครับ Car for Cash พร้อมใช้ขอมอบดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีสำหรับรถยนต์และรถบิ๊กไบค์โดยรถที่เข้าเงื่อนไขไม่ว่าจะปีเก่าหรือปีใหม่นะครับก็รับดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% ต่อปีเรทเดียวกันทั้งรถยนต์และบิ๊กไบค์วงเงินได้สูง 140% สมัครง่ายรู้ผลไวและสุขบวกๆนะครับสิทธิประโยชน์ตลอดระยะเวลาสัญญารวมมูลค่าสูงสุด 16,533 บาทครับระยะเวลาแคมเปญตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม2570เลยนะครับสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับโทร027407400นะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดนะครับขอบคุณทางกรุงศรีออโต้คาร์ฟอร์แคชด้วยนะครับคุณฟังการจราจรในหลายๆจุดวันนี้ที่มีผลกระทบจากเรื่องของน้ำท่วมนะครับแต่ว่ามีอีกจุดหนึ่งที่มีผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้นะครับนั่นคือทางด้านของเพชรเกษมที่ก่อนหน้านี้นะครับก็ไหม้มาตั้งแต่ช่วง 16:15 น.นะครับเพชรเกษมซอย 108/2 เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยการจราจรยังติดอยู่นะครับเพชรเกษมด้านขาเข้าท้ายอยู่หน้าโรงพยาบาลมหาชัย2เกือบถึงสาย5นะครับส่วนทางด้านขาออกนะอยู่ต่างระดับเพชรเกษมเลยนะครับท้ายยาวมากแล้วก็มีผลกระทบทั้งรถที่ออกมาจากพุทธมณฑลสาย4ออกเพชรเกษมนะครับสาย3ที่ออกเพชรเกษมก็มีท้ายค่อนข้างยาวด้วยเช่นเดียวกันครับ

0: ฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณลักกี้นะครับรายงานเข้ามาบอกว่าถนนเทพรัตน์บางนาตราดนะครับด้านขาออกช่องทางคู่ขนานนะฮะช่วงระหว่างบางฉลงนะครับกม20มุ่งหน้ามาทางเมืองใหม่บางพลีนะครับช่องทางคู่ขนานก็บอกว่าเคลื่อนตัวช้านะครับช่องทางหลักเคลื่อนตัวได้นะครับนะก็น่าจะรถเยอะด้วยนะครับทางด้านนั้นนะฮะเส้นทางอื่นเป็นอย่างไรกันบ้างไปดูกันหน่อยนะครับทางด้านของรัตนาธิเบศนะครับดูการเคลื่อนตัวณเวลานี้เนี่ยนะฮะในด้านฝั่งขาเข้าไม่มีปัญหานะครับขาออกในงามวงวานนะครับตั้งแต่ช่วงแยกพงเพชรนะครับมีสะสมเคลื่อนตัวช้านะครับท้ายนี่ก็อยู่ทางด้านของก่อนถึงแยกบางเขนด้วยนะครับแถวๆหน้าประตู2เกษตรศาสตร์นะครับหนาแน่นนะครับช่วงลงจากแยกบางเขนคลองจำเรือนจำคลองเปรมตรงเนี้ยเคลื่อนตัวช้าถ้าผ่านเดอะมอลล์ไปได้ก็จะเคลื่อนตัวได้ไปชะลออีกทีช่วงก่อนข้ามแยกแคลายนะครับมีท้ายสะสมอยู่ใต้ทางด่วนมีผลกระทบทางด่วนศรีรัตน์ลงทางงามวงวานด้านขาออกก็มีสะสมเชิงทางลงด้วยนะครับติวานนท์ส่งด้านโดยรอบแยกแคลายยังคล่องตัวทางด้านของแจ้งวัฒนะนะครับทั้ง2ด้านฝั่งขาออกนะครับจะมีชะลอตุ้งช่วงใต้ต่างใต้ทางด่วนแจ้งนะครับมาทางหน้าห้างเซ็นทรัลนะครับถ้าเลยไปได้ก็จะคล่องตัวกับการขาเข้านะครับปากเกร็ดเลี่ยงเมืองมาทางด้านของเมืองทองเคลื่อนตัวได้ดีนะทางส่วนราชการก็ไม่ติดนะครับนะแล้วก็ไปทางด้านของแยกบางเขนข้ามแยกบางเขนรถมากนะครับแต่อาจจะเคลื่อนตัวช้าก็ไม่ได้ติดหยุดนิ่งพหลโยธินนะครับช่วงตรงข้ามราบ11ที่จะเข้ามาทางวงเวียนบางเขนมีปริมาณรถมากนะครับมีสะสมแล้วก็ช่วงแยกเกษตรในฝั่งขาเข้าก็จะมีชะลอตัวนะครับเกษตรเสนามาทางด้านของรัชโยธินถ้าเลยรัชโยธินไปแล้วเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ทางด้านขาเข้าก็จะมีชะลอตรงหอวังที่จะเข้าไปทางด้านของรัชโยธินรถยังหนาแน่นครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณแฟนครับเดือนนี้เป็นเดือนที่คนไทยเราจะได้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับนะสำหรับรอยยิ้มและมิตรภาพร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกนะครับเดือนตุลาคมครับคือเวลาแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศกับภารกิจในการเปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนนะครับจากทั่วโลกมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือ The 2026 Annual Meetings of the International Monetary Fund and the World Bank Group ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับในช่วงระหว่าง 12-18 ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับนอกจากความพร้อมของสถานที่การอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมการดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นและวาระการประชุมที่กำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตแล้วเนี่ยนะครับอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่สุดก็คือซอฟต์พาวเวอร์ทั้งผ้าไทยนะครับผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีอัตลักษณ์จาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยที่จะถูกนำมาแทนวัสดุกันเสียงและตกแต่งห้องประชุมนะครับเพื่อสะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สายตาสากลและการจัดเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นสินค้า GI ของประเทศไทยให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และวิถีเกษตรกรรมอันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคและไม่เพียงเท่านั้นนะครับมิตรภาพจากคนไทยทุกคนสินค้า GI ของประเทศไทยให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และวิถีเกษตรกรรมอันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาค

ให้ทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยพร้อมแล้วครับที่จะเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนโลกสู่อนาคตที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนสำหรับทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันนะครับผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ทางเว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th หรือ Facebook am2026thailandwww.facebook.com/am2026thailand นะครับการจราจรทางด้านของรัชดานะครับในฝั่งขาออกช่วงโค้งศาลอาญามีสะสมนะครับบริเวณช่วงโค้งศาลอาญานะครับรถยังหนาแน่นนะครูฟังต่อเนื่องมาทางรัชทินยังติดนะครับแล้วก็รัชวิภาก็ยังหนาแน่นนะครับมาทางด้านของประชานุกูลวงสว่างนะฮะเลยจากรอยวงสว่างมาเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับสะพานพระราม7ลงจรัญไม่มีปัญหานะครับส่วนทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินนะครับเท่าที่ดูการเคลื่อนตัวณเวลานี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะฮะทั้งด้านขาเข้าขาออกนะครับยังถือว่าเคลื่อนตัวใช้การได้ดีนะครับนะส่วนดูการจราจรบริเวณช่วงทางด้านของสาทรใต้นะครับรถมากนะครับช่วงเข้าแยกนรินทรแต่ท้ายก็ยังไม่ถึงซอยสวนพลูนะครับนราธิวาสเข้ามาทางด้านของแยกนรินทรมีท้ายสะสมค่อนข้างยาวเหมือนกันนะครับได้จังหวะตามรอบสัญญาณไฟนะครับสาทรใต้เข้ามาทางเส้นหลุยไปสุรศักดิ์สาทรมีท้ายสะสมนะครับช่วงใต้ BTS สถานีเส้นหลุยกลับกันด้านขาเข้าสาทรเหนือค่อนข้างดีนะครับแต่ว่ารอสัญญาณไฟที่แยกวิทยุมีท้ายสะสมยาวนะครับเกือบถึงแยกซอยสารแดงสีลมดีกว่านะครับขาเข้าไปสารแดงท้ายไม่ยาวนะครับแล้วก็ฝั่งกลับกันด้านขาออกมาทางด้านของแยกนรินทรขออภัยแยกนราลมนะครับก็คือตัดกับนราธิวาสยังพอเคลื่อนตัวใต้ท้ายก็ยังไม่ยาวมาทางด้านของถนนปั้นประมวลนะเข้ามาทางด่วนเนี่ยก็มีท้ายสะสมนะครับช่วงประมาณสีลมซอย11ยังถือว่าค่อนข้างหนาแน่นในด้านขาออกนะฮะสุรวงศ์ดีนะครับนะแต่ว่าทางด้านของมเหศักดิ์สุรศักดิ์ที่จะเข้ามาทางสุรศักดิ์ก็หนาแน่นนะครับตามปกติแล้วตรงนี้เนี่ยค่อนข้างติดมากๆนะครับทางด้านของพระราม4ขาออกจะมีช่วงหน้าสวนลุมนะครับมาทางบ่อนไก่ที่รถจะเยอะส่วนฝั่งกลับกันในฝั่งขาเข้าเนี่ยคล่องตัวนะครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ส่วนกรณีที่คุณณัฐสิริรัตน์นะครับขอทางไปโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าล่าสุดเจ้าตัวเพิ่มเติมเข้ามานะครับบอกว่าถึงโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเปิดทางอำนวยความสะดวกให้กับรถของคุณณัฐสิริรัตน์ด้วยมีคุณพงศกรแจ้งเข้ามานะครับกาญจนาภิเษกวงแหวนต้นตกนะครับมีงานที่สมาคมชาวปากใต้นะครับทำให้ช่องทางคู่ขนานเคลื่อนตัวช้านะครับช่องทางด่วนเคลื่อนตัวได้นะครับท่านใดอยากจะเดินทางเร็วกว่าก็ให้เลี่ยงใช้ช่องทางหลักดีกว่านะครับเพราะคู่ขนานนี้รถอาจจะเข้าไปเยอะที่สมาคมชาวปากใต้ด้วยฝนฝั่งกลับกันด้านขาเข้าคล่องตัวนะฮะขอบคุณทางคุณพงศกรด้วยนะครับทักทายหลายๆท่านทาง YouTube ด้วยนะครับที่ออนกันอยู่ณตอนนี้นะสวัสดีหลายๆคนเลยคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะครับมีทางพี่จุกระเบียบนะครับก็ยังเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะฮะสวัสดีทางครูระพีด้วยนะครับมาทักทายกันเหมือนเดิมเช่นเคยนะแล้วก็มีคุณวิรัตก่อนหน้านี้ด้วยคุณคาซ่านะครับว่ากรุงเทพยังท่วมอยู่ใช่ไหมคือต้องเช็คดีๆนะครับบางจุดเนี่ยอาจจะแค่น้ำรอการระบายนะครับอย่างเมื่อคืนนี้มีฝนตกลงมาหนักมากนะครับช่วงหลังเที่ยงคืนไปเนี่ยทำใหถนนอย่างแถวลาดพร้าวเนี่ยผมกับคอนโดนี่โอ้โหมีน้ำรอการระบายนะประมาณ2ช่องทางแถว87มาทางด้านของซอย93เนี่ยตรงเนี้ยแต่ว่าเช้าวันนี้ระดับน้ำก็ลงไปแล้วนะครับก็แห้งหมดแล้วนะครับแต่ต้องรอดูว่าฝนจะมีเข้ามาเติมจริงๆเมื่อคืนเนี้ยตอนออกจากรายการไปก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะตกนะฮะโอ้โหแต่หลังจากนั้นประมาณสักตีหนึ่งตีสองได้มั้งฮะมาหนักมากๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวติดตามควบคู่กันไปนะครับในเรื่องของสภาพอากาศนะกลุ่มฝนที่อาจจะมีเข้ามาเติมอีกไหมนะครับก็เดี๋ยวติดตามอัปเดตกันที่จอสอร้อยช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ

สถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 19:09 นะครับมาติดตามไปต่อกับจอส100ในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับทางด้านของสภ.องครักษ์นะครับอัปเดตสถานการณ์ถนนรังสิตนครนายกนะครับช่วงแยกสัญญาณไฟจราจรมสว.องครักษ์นะครับคือตอนนี้สภาพน้ำมันมีปัญหาเพราะว่าน้ำเริ่มเปลี่ยนสีดำแล้วก็มันมีกลิ่นนะครับแล้วที่สำคัญคือกระแสน้ำมันเชี่ยวด้วยนะครับไหลเชี่ยวด้วยนะฮะก็ยังมีน้ำท่วมขังแต่ถึงแม้ว่าจะลดระดับลงมาบ้างนะครับแต่ที่ยังต้องแนะนำให้รถจักรยานยนต์อาจจะต้องเลี่ยงก่อนรถเล็กเนี่ยอาจจะต้องพิจารณานะครับคุณผู้ฟังช่วงแยกมสว.องครักษ์กม41+800ถึงกิโลเมตรที่42เนี่ยตรงนั้นยังมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ40ถึง45เซนนะครับและมีความเชี่ยวด้วยนะครับตรงนี้รถเล็กนะครับแนะนำให้เลี่ยงเส้นทางนะครับเลี่ยงเส้นทางอื่นนะซึ่งที่เราติดตามอัปเดตกันนะครับทางด้านของพื้นที่เองเนี่ยเขาก็มีการจัดการจราจรนะครับก็คือจุดที่มีน้ำท่วมสูงแล้วก็ไหลแรงนะครับ3แยกโลตัสองครักษ์ต่อเนื่องสะพานคลอง22นะตรงนี้ระดับน้ำก็ประมาณ40เซนส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือสะพานคลอง22สะพานต่อเนื่องมาทางสะพานชวดงูเห่าระดับน้ำสูงนะครับประมาณ60เซนเลยนะครับตรงนี้แทบจะผ่านไม่ได้เหมือนกันก็แนะนำให้เลี่ยงเส้นทางจากนครนายกไปฉะเชิงเทราก็ให้ใช้ทางหลวงนย3004ไปทางลำลูกกานะครับแล้วก็เข้าตลาดคลอง16แยกไผ่ดำเข้าสู่บางน้ำเปรี้ยวได้อันนี้ฝากเป็นข้อมูลนะครับส่วนช่วงนี้เดี๋ยวขอไปที่สายจะทางคุณพงศกรสวัสดีครับคุณพงศกรครับ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับ
1: คุณพัชครับพงศกรครับ
0: ครับผมที่อัปเดตกันบอกมีงานใช่ไหมที่สมาคมชาวภาคใต้
1: เมื่อครู่นี้ครับก็ผ่านตรงจุดที่เป็นสมาคมชาวภาคใต้ครับนะฮะก็มีงานเลยครับก็คือเท่านั้นเพื่อนๆสมาชิกครับที่จะผ่านเส้นนี้ครับถ้าจะหลีกเลี่ยงเนี่ยให้ใช้แอนตนาเส้นทางหลักนะครับส่วนเส้นทางขนานนะครับก็จะพอเลยจากต่างระดับพนกครับก็จะมาชะลอตัวตั้งแต่ช่วงฝั่งตรงข้ามกับเนติบัณฑิตยสภาเขาก็จะมีรถครับเลี่ยงตัวกันเพื่อจะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยแล้วก็ช่องทางมันมี3ช่องทางท้ายสุดถูกจอดรถไปแล้วช่องทางกลางนี่ก็จะเป็นคนที่พยายามจะเลี้ยวเข้าไปเข้างานส่วนช่องทางขวาครับก็จะเป็นช่องทางของคนที่ขับรถสัญจรปกตินะฮะพอเลยพาซิโอก็ไม่มากครับพาซิโออาจจะมีคนเข้าไปจอดรถหรือว่าไปใช้บริการที่พาซิโอครับเลยไปแล้วก็ใช้การได้ดีครับ
0: โอ้เขามีงานศาสตร์เดือน10วันตั้งแต่วันที่2มาแล้ว2ตุลาคมถึง11ตุลาคม
1: อ๋อเรื่องเวลานี่ไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้กำลังมีงานเลยครับวันนี
0: ้รถหนาแน่นเลยนะคู่ขนานเนี่ย
1: ครับก็ถ้าเกิดไม่อยากจะติดขัดนะครับก็ให้ใช้ทางเส้นทางหลักหรือใครที่มาจากต่างระดับนะครับถ้าเลี่ยงได้หรือว่ามาจากทางบางแคครับใช้ทางหลักก็จะสบายกว่าจากปกติครับ
0: ครับตอนที่คุณพงศกรผ่านที่ใช้คู่ขนานไหมครับเนี่ย
1: ใช้คู่ขนานครับอยู่ในบรรยากาศเลยครับ
0: นานไหมกว่าจะผ่านได
1: ้ไม่ถึงก็ติดนะค่อยๆทยอยกันไปเข้าใจว่าในซอยครับเขาอาจจะจัดการหรือเรื่องของการเคลียร์ให้รถค่อยๆทยอยเข้าไปได้ดีครับนะฮะก็เลยทำให้เคลื่อนตัวแต่ก็ชะลอตัวนะรถคนที่จะเข้าไปในซอยด้านในซอยข้างๆสมัครของภาคใต
0: ้ใช่ๆเพราะว่าในซอยนี่เห็นแน่นเลยนะเนี่ย
1: ก็อาจจะเป็นช่วงๆครับบางทีช่วงยังไงที่จอดรถไม่ได้ก็อาจจะมีคนกระทบย้อนออกมาข้างนอกนะครับแต่ตอนที่ผมมานี่ยังพอไปได้
0: ดูเหมือนคนน่าจะไปจอดที่เดอะพาเซโอเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าเข้าห้างก็เยอะ
1: โอ้น่าจะเป็นปกติเลยครับถ้ามีงานที่นี่ก็ส่วนใหญ่ที่จอดรถของที่พาเซโอก็จะเต็มหมดเลยเมื่อกี้ผมว่าจะเข้าไปใช้บริการก็เลยต้องออกมาก่อนเพราะว่าดูแล้วทุกจุดที่เป็นที่จอดรถพาเซโอจะเป็นที่จอดรถเต็มหมดเลย
0: ครับแน่นๆเลยนะต้องเปลี่ยนใจเลยว่าเดี๋ยวเข้าไปแล้วออกยากด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับผมใช
0: ่ตอนนี้เดินทางถึงตรงไหนแล้วครับเนี่ย
1: อ๋อพอดีผมมาแวะตรงปั๊มปอนคอตรงเลยมาเนี่ยครับก่อนจะเข้าบัวลมอะครับนะฮะก็จะใช้การได้ดีถนนยังคล่องตัวแล้วก็ไม่มีอุบัติเหตุเลยครับใช้การได้ดีครับไม่มีฝนไม่มีน้ำท่วมขัง
0: โอ้ดีมากเลยทางนี้มาได้นะทางวงแหวนกาญจนาตะวันตกไม่มีปัญหานะเรื่องน้ำท่วม
1: ครับใช่ครับฝั่งนี้ดีครับ
0: ได้เลยขอบคุณมากข้างหน้ามีอะไรเพิ่มเติมได้นะครับขอบคุณครับ
1: ครับขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับขอบคุณคุณพงศกรนะครับสวัสดีครับก็มีงานตั้งแต่วันที่2ตุลาคมถึง11ตุลาคมนะครับ ใครที่ไม่จำเป็นก็ให้ใช้ช่องทางหลักนะครับให้ใช้ช่องทางหลักไปก่อนนะเพราะว่าผ่านทางด้านของหน้าสมาคมชาวปากใต้เนี่ยรถเยอะนะครับก็หนาแน่นเลยนะแล้วก็หน้าห้างเดอะพาซิโอด้วยนะครับส่วนเพชรเกษมยังติดนะคุณผู้ฟังกรณีของเหตุเพลิงไหม้นะครับที่เพชรเกษม108/2นะครับที่บริเวณปากซอยคือตอนนี้ที่มีผลกระทบเพราะว่าก็มีรถของทางเจ้าหน้าที่เขากำลังดำเนินการกันอยู่คือเรียกได้ว่าเพลิงอ่ะมันอัปเดตเมื่อช่วง18 นาฬิกามันยังไม่สงบนะฮะก็อยู่ระหว่างดำเนินการแล้วก็มีรถน้ำรถดับเพลิงเนี่ยจอดอยู่นะครับก็เสียไปนะช่องทางซ้ายเนี่ยแน่ๆช่องทางที่สองเนี่ยแน่ๆตอนนี้ดูเหมือนจะวิ่งได้เนี่ยแน่นอนที่สุดคือช่องทางขวาสุดนะครับทำให้รถติดสะสมนะครับทั้งสองด้านเลยนะครับเนี่ยก็ยังย้ำนะครับฝั่งขาออกเนี่ยท้ายยังอยู่โอ้ท้ายนี่ตอนนี้เลยต่างระดับเพชรเกษมมาแล้วนะครับเลยต่างระดับเพชรเกษมมาแล้วก็ทางฝั่งขาเข้าดูเหมือนจะดีขึ้นนะครับฝั่งขาเข้าดูเหมือนดีขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ท้ายเกือบถึงสาย5เลยนะครับแต่ตอนนี้ท้ายอยู่ประมาณเพชรเกษม124นะฮะก็ยังเคลื่อนตัวช้าอยู่นะครับทั้ง2ด้านรถที่ออกมาจากทางพุทธมณฑลทางสาย4สาย3เนี่ยก็ยังเรียกได้ว่ามีรถเยอะเหมือนกันนะครับถ้าใครไม่จำเป็นก็อาจจะหลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับเพชรเกษมทางด้านนี้นะต่างระดับเพชรเกษมต่อเนื่องมาทางสาย5เนี่ยนะครับรถจะเยอะแล้วก็ฝั่งขาเข้านะครับก็คือจากสาย5เข้ามาทางสาย4ก็ยังหนาแน่นอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวดูอัปเดตล่าสุดนะการจราจรคุณพันธ์ครับแจ้งมาบอกว่าจรัญสนิทวงศ์นะครับด้านขาเข้าระหว่างแยกบรมมุ่งหน้าแยกบางขุนนนท์การเคลื่อนตัวช้านะครับตรงนั้นเขามีแนวก่อสร้างนะก็จะทำให้ปริมาณรถนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นคอขวดนะเคลื่อนตัวช้านะครับส่วนด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะแล้วก็ถ้าดูเส้นทางการจราจรณเวลานี้นะครับหลายๆเส้นทางในรอบในเองเนี่ยก็ยังมีปริมาณรถเยอะอยู่แต่ว่าภาพรวมบางเส้นทางก็ดีขึ้นแล้วนะครับนะดูการจราจรในซอยอโศกมนตรีฝั่งจากอโศกเพชรเข้ามาทางอโศกสุขุมวิทเคลื่อนตัวได้นะครับจะมีช่วงเข้าแยกอโศกสุขุมวิทชะลอตัวนะครับก่อนเข้าแยกท้ายก็ยังหนาแน่นอยู่นะช่วงเข้าแยกส่วนฝั่งกลับกันไปทางท้ายซอยอโศกนะครับก็จะมีปริมาณรถนะครับช่วงตรงข้ามอาคาร JMM นะครับมาทางด้านของอโศกเพชรเพชรบุรีครับขาเข้าจากเอกมัยทองหล่อเคลื่อนตัวได้ทองหล่อไปพร้อมพงเคลื่อนตัวได้นะครับก่อนเข้าแยกพร้อมพงมีท้ายสะสมก่อนเข้าแยกไม่ยาวนะครับไม่ยาวเลยจากแยกพร้อมพงมาทางเพชรอุทัยปริมาณรถมากก่อนเข้าแยกอโศกเพชรนะครับเลยจากแยกอโศกเพชรไปมิตรสัมพันธ์ใต้ทางด่วนเพชรบุรีเคลื่อนตัวได้นะครับนะโดยรอบแยกประตูน้ำทั้ง2ด้านท้ายไม่ยาวนะครับด้านที่มาจากทางราชเทวีรถจะค่อนข้างเยอะหน่อยมีแนวเปลี่ยนการก่อสร้างนะครับฝั่งขาเข้าผ่านหน้าห้างแพลทินัมรถมากช่วงหน้าห้างเท่านั้นนะส่วนราชดำริจากแยกราชประสงค์ไปประตูน้ำวันนี้ถือว่าภาพรวมค่อนข้างดีนะครับเนี่ยนะจะมีชะลอช่วงเข้าแยกก็เป็นเรื่องปกตินะครับส่วนปทุมวันพระราม1รถยังหนาแน่นนะครับเจริญผลเข้ามามีท้ายสะสมอยู่หน้ากรมพละนะฮะก็เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับได้ตามรอบสัญญาณไฟเลยมาทางด้านของแยกเฉลิมเผ่าพอจะเคลื่อนตัวได้มาทางด้านของราชประสงค์รถมากช่วงหน้าห้างนะครับสยามพารากอนเซ็นทรัลเวิลด์นะไปทางเพลินจิตนะครับหน้าเซ็นทรัลชิดลมยังหนาแน่นนะครับถ้าเลยใต้ทางด่วนมาทางนานาพอจะเคลื่อนตัวได้นานาเข้าอโศกท้ายไม่ยาวนะครับเช่นเดียวกันกับทางด้านของรัชดาพระราม4ที่จะเข้ามาทางด้านของแยกอโศกท้ายยังไม่ยาวนะฮะเดี๋ยวน่าจะใกล้ๆหมดปัญหาเหมือนกันนะโดยรอบแยกอโศกพระราม9ด้านขาเข้านะครับดูการเคลื่อนตัวจากแยกรามนะมาทางด้านของเพชรพระรามเคลื่อนตัวได้นะครับแยก92ไม่มีปัญหานะครับนะมีแค่ติดตามจังหวะสัญญาณไฟมาทางคลองชดใหญ่โอ้เคลื่อนตัวได้นะครับแต่ว่าเข้าแยกผังเมืองเริ่มมีปริมาณรถแล้วก็ด้านบนยกระดับนะครับรามคำแหงในขออภัยยกระดับพระราม9ในฝั่งขาเข้าจะมีช่วงเชิงทางลงนะครับก่อนเขาแยกบทแม่พระยังมีรถสะสมอยู่ ส่วนกลับกันที่มาจากทางดินแดงเคลื่อนตัวได้นะครับขึ้นยกระดับก็ไม่มีปัญหานะลงมาทางด้านของคลองชุดใหญ่นะครับวันนี้ถือว่าภาพรวมดีนะทางด้านของพระรามเก้าด้านขาออกนะครับแต่บนทางด่วนรถอาจจะยังเยอะหน่อยนะทางด่วนศรีรัตน์นะครับช่วงหน้าด่านอโศกนะฮะยังดูมีปริมาณรถเยอะประดิษฐ์มนุธรรมนะครับที่มาจากทางลาดพร้าวประชาธรรมเคลื่อนตัวได้ตลอดมาทางแยก92ไม่มีปัญหานะครับด้านกลับกันนะครับจากทางแยก92ประชาธรรมเคลื่อนตัวได้ไปลาดพร้าวจะมีชะลอช้านิดนึงนะช่วงออกถนนลาดพร้าวนะครับตรงนี้ก็จะรถเยอะแต่ว่าด้านนอกเนี่ยไม่ค่อยติดนะครับตรงช่วงลาดพร้าว80จุดกับรถนะครับก็จะมีติดชะลอช่วงหน้าปากซอยลาดพร้าว80เท่านั้นเองนะฮะส่วนต่อเนื่องไปทางด้านของสังคมสงเคราะห์นะครับไปหน้าห้างเซ็นทรัลอีสต์วิวปริมาณรถมากประดิษฐ์มาดูทํา15ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเลยทางด้านของโยธินพัฒนาไปเคลื่อนตัวได้นะครับเกษตรนวมินไปรามินทราไม่มีปัญหานะครับดูรามินทราในด้านขาเข้าคล่องตัวนะครับขาออกตั้งแต่ต่างระดับวัชรพลรถจะเยอะนะครับมาทางด้านของคูบอนนะแต่ก็พอเคลื่อนตัวตามได้นะครับไม่ได้มีปัญหามากขาเข้าดีครับนะแจ้งวัฒนะจากทางด้านของรามินทราเข้ามาหลัก4ไม่มีปัญหานะครับนะแล้วก็ถ้าดูทางฝั่งของสมุทรปราการทางด้านของสุขุมวิทนะครับในฝั่งขาเข้าปากน้ำสำโรงไปบางนาดีนะครับคล่องตัวดีบางนาอุดมสุขไปพระโขนงก็เคลื่อนตัวได้ดีนะครับส่วนด้านกลับกันนะฮะเท่าที่ดูก็ไม่มีปัญหานะครับเนี่ยจะมีแค่ช่วงตรงแยกวชิรธรรมสาธิตมีสะสมด้านขาออกเล็กน้อยมีท้ายอยู่ประมาณใต้ BTS ปุณณวิถีส่วนศรีนครินทร์นะครับในด้านขาเข้าจากการไฟฟ้าปากน้ำศรีเทพาศรีเอี่ยมนะฮะศรีนุชเคลื่อนตัวได้ดีศรีพัฒน์โอ้วันนี้พัฒนาการรถไม่เยอะนะครับโดยรอบแยกเนี่ยรถน้อยนะฮะไปใต้ต่างระดับมอเตอร์เวย์ไปกรุงเทพกรีฑาเคลื่อนตัวได้ดีครับแล้วก็ไปลำสาลีท้ายสะสมนิดเดียวเท่านั้นเองนะสำหรับศรีนครินทร์ด้านฝั่งขาเข้าส่วนกลับการขาออกไม่มีปัญหาเลยนะศรีนครินทร์ใช้การได้ดีเลยนะครับนะตั้งแต่บางกะปิเข้ามาเนี่ยเคลื่อนตัวได้รามคำแหงก่อนหน้านี้มีตกค้างค่อนข้างเยอะแต่ตอนนี้ดีขึ้นด้านบนยกระดับในด้านขาออกนะครับมีสะสมตรงช่วงเหนือห้างบิ๊กซีนะครับโค้งมอรามนะลงทางลำสาลีแต่ก็เคลื่อนตามกันได้แล้วนะครับแต่ว่าช่วงโค้งมอรามรถจะหนาแน่นหน่อยด้านกับการฝั่งขาเข้าไม่มีปัญหานะครับเคลื่อนตัวได้ถนนหลังรามหัวหมากก็คล่องตัวรามคำแหง24ถาวรทวัฒไม่มีปัญหานะครับเคลื่อนตัวได้ตลอดเลยนะฮะหลายๆจุดก็เรียกได้ว่าเริ่มดีขึ้นนะครับสำหรับสภาพการจราจรณเวลานี้ก็จะมีเรื่องของกรณีน้ำที่ยังท่วมขังอยู่นะคุณผู้ฟังในพื้นที่ของทางปทุมธานีทางรังสิตนะครับทางองครักษ์นะที่อาจจะยังมีน้ำท่วมค่อนข้างสูงอยู่นะครับหลายๆจุดเลยนะคุณผู้ฟังยังไงถ้าจะเดินทางไปไหนก็อยากจะให้ตรวจสอบเช็คข้อมูลกันก่อนกับทางจสร้อยของเราก็ได้นะครับที่ดอกจัน1808นะครับหรือ1137ผมเชื่อว่าหลายๆท่านไม่แน่ใจสอบถามเข้ามาได้นะครับนะโดยเฉพาะใครจะไปทางฝั่งของปทุมธานีไปทางรังสิตทางเนี้ยนะทางคลองหลวงนะครับทางรังสิตนครนายกนะครับทางด้านของรังสิตปทุมนะก็ยังมีผลกระทบในเรื่องของน้ำท่วมกันอยู่ด้วยนะครับพี่จุกบอกว่าฝนตกเหมือนกันนะที่บ้านพี่จุกนี่ฝนตกตั้งแต่เท่าไหร่ฮะตีสองนะครับถึงเช้าหายไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ตกทั้งวันตอนนี้หยุดแล้วนะครับนะไม่แน่ใจว่าจะมาอีกหรือเปล่าน้ำในคลองนี่ก็ขึ้นเยอะมากหลายคนตอนนี้แพนิคมากใครที่บ้านอยู่ใกล้คลองมองแต่คลองครับดูแต่คลองไม่ได้ดูธรรมชาติหรอกไม่ได้อยากจะเพลิดเพลินแต่ลุ้นครับว่ามันจะไหมมันจะขึ้นไหมนะครับมันจะท่วมไหมคือลุ้นกันตลอดยิ่งถ้าฝนตกโอ้โหช่วงเนี้ยคนขับรถก็กังวลนะครับคนที่อยู่ที่บ้านก็ไม่สบายใจนะเพราะฝนช่วงเนี้ยเวลาตกนี่มันตกน่ากลัวตกแล้วตกหนักนะครับอย่างผมเองขับรถมาเนี่ยบางอย่างเมื่อคืนเนี้ยที่มีฝนตกเนี่ยโอ้ยช่วงกลับบ้านเนี่ยนะฝนแบบระดับที่ปัดน้ำฝนเบอร์3อ่ะบางทีมองไม่เห็นถนนเลยนะยังเอาไม่อยู่เลยครับคุณผู้ฟังลงมาหนักมากนะครับแล้วก็ตลอดเส้นทางก็มีน้ำรอการระบายนะครับแต่โชคดีที่เช้าตื่นเช้ามาที่น้ำมันลงไปนะครับก็ไม่งั้นถ้าคือถ้าตกแล้วไม่หยุดเนี่ย นะครับเหมือนกับช่วงก่อนๆหน้าเนี่ยก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับแต่เป็นว่าให้ได้ใจชื้นนะครับเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเมื่อช่วงเย็นเนี่ยเขาก็มีการอัปเดตนะบอกว่าวันนี้ช่วงเย็นทางสะดวกกลับบ้านได้กรุงเทพมหานครปริมณฑลช่วงเย็นมีไม่มีแนวโน้มของฝนนะครับบอกว่าช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยนะไม่พบฝนบริเวณกรุงเทพมหานครส่วนสมุทรปราการและนครนายกยังพบกลุ่มฝนเล็กน้อยอันนี้อัปเดตเมื่อช่วง4โมงเย็นนะนะกลุ่มฝนเคลื่อนไปทางที่ตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็เขาบอกว่าเดี๋ยวช่วงคืนนี้มาอัปเดตกันต่อนะเดี๋ยวต้องลุ้นกันนะว่าคืนนี้จะตกหนักอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารกันบ้างนะครับในช่วงของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับทางคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลครับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับคุณวัฒนพรครับ
3: สวัสดีค่ะคุณพัชคะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำนะคะพูดถึงเรื่องของฝนเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยนะคะวันนี้ก็ไม่ใช่เฉพาะที่กรุงเทพที่ต้องมีการเตรียมการนะคะทุกจังหวัดรวมถึงที่หาดใหญ่สงขลาเขาก็มีการเตรียมการด้วยเหมือนกันนะคะโดยวันนี้ค่ะทางพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะพร้อมด้วยคณะค่ะก็ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อที่จะไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามการเตรียมความพร้อมป้องกันและก็รับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของกองทัพภาคที่4นะคะโดยที่จะมุ่งบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนให้ครอบคลุมในพื้นที่ภาคใต้ทุกจังหวัดนะคะไม่ใช่เฉพาะที่สงขลาหรือที่หาดใหญ่เท่านั้นนะคะแล้วก็บอกว่ามีทั้งการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนการเตรียมกำลังพลการเตรียมทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอดจนเรื่องของการเยียวยาฟื้นฟูโดยนำบทเรียนจากอุทกภัยหาดใหญ่ปีที่แล้วมาใช้ประกอบการวางแผนล่วงหน้านะคะโดยในจุดแรกค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะและคณะก็ได้เดินทางไปยังประตูระบายน้ำหน้าควรอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะเพื่อที่จะไปฟังบรรยายสรุปจากทางคุณสิทธิพรเพชรศรีผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลานะคะสำนักชลประทานที่16กรมชลประทานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำคลองอุตภาวนะคะว่ามีการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำมีแผนฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำหลากปีนี้อย่างไรนะคะจากนั้นก็เดินทางต่อไปประชุมที่มณฑลทหารบกที่42หรือว่ามทบ42นะคะโดยที่นั่นก็มีตัวแทนจากภาคส่วนอื่นๆเช่นกรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยงานฝ่ายทหารที่เกี่ยวข้องแล้วก็หน่วยงานอื่นๆเนี่ยนะคะมาร่วมประชุมกันนะคะโดยพลโทอดุลก็บอกว่าหัวใจสำคัญก็คือทำให้ทุกหน่วยงานมองเห็นสถานการณ์บนกระดานเดียวกันโดยนำข้อมูลด้านสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนการบริหารจัดการน้ำพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วก็ศักยภาพของแต่ละหน่วยงานมาพิจารณาร่วมกันเพื่อที่จะสรรแบ่งพื้นที่รับผิดชอบนะคะให้สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานที่มีเขตปฏิบัติการที่แตกต่างกันนะคะเพื่อให้ทราบอย่างชัดเจนว่าแต่ละพื้นที่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบเป็นหลักนะคะหน่วยงานใดเป็นหน่วยงานสนับสนุนแล้วก็สามารถประสานงานปฏิบัติงานได้รวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นนะคะขณะที่พลเอกนรทิพย์โพยนอกผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกก็ได้เน้นย้ำถึงการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานทหารทุกระดับนะคะตั้งแต่กำลังพลเครื่องมือยุทโธปกรณ์รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานพลเรือนในพื้นที่เพื่อให้สามารถสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้เกิดสถานการณ์ก่อนจึงจะเริ่มเตรียมการนะคะส่วนทางพลเอกณัฐพงษ์เผ่าแก้วเสนาธิการทหารก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับการเชื่อมโยงกลไกบัญชาการแล้วก็การประสานงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตั้งแต่ระดับประเทศจนถึงระดับจังหวัดนะคะรวมถึงการแบ่งพื้นที่ประสานการปฏิบัติงานในภาคใต้ออกเป็น3ส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัดและเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆนะคะโดยข้อเสนอดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการหารือแล้วก็จะมีการนำไปประสานกับทางอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะพิจารณาความเหมาะสมนะคะต่อไปก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนนะคะทางพลเอกณัฐพงศ์ก็บอกว่า ได้พูดถึงเรื่องของบทเรียนอุทกภัยหาดใหญ่เมื่อปี68ด้วยนะคะบอกว่าต้องนำมาปรับปรุงการเตรียมความพร้อม3ด้านคือการพยากรณ์การประเมินสถานการณ์ให้แม่นยำลดความคาดเคลื่อนนะคะการสื่อสารแจ้งเตือนและช่วยเหลือประชาชนนะคะให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงแล้วก็การเตรียมมาตรการเยียวยาฟื้นฟูอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนเกิดภัยจนถึงระยะฟื้นฟูเลยนะคะทางด้านของพลโทอดุลนะคะก็บอกว่าข้าศึกของพวกเราตอนนี้คือน้ำนะคะพร้อมเน้นย้ำกับรัฐบาลเน้นย้ำว่ารัฐบาลมีความห่วงใยประชาชนโดยการลงพื้นที่สงขลาครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเฉพาะการเตรียมรับมืออุทกภัยของสงขลาแต่ว่าเป็นการวางแผนในภาพรวมของภาคใต้ทุกจังหวัดนะคะซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะคะทั้งฝ่ายทหารพลเรือนโดยใช้กลไกการทำงานที่มีอยู่ของกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดและก็ภูมิภาคเชื่อมโยงการเตรียมความพร้อมของหน่วยทหารในแต่ละระดับนะคะเพื่อให้การทำงานเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันนอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรการดูแลประชาชนนะคะช่วยเหลือประชาชนรวมถึงมาตรการด้านการประกันภัยพิบัติซึ่งทุกภาคส่วนก็ต้องร่วมกันสร้างการรับรู้และความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนได้สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมนะคะเขาบอกว่าความหมายสำคัญก็คือการหารือครั้งนี้เนี่ยก็คือการทำให้ทุกหน่วยงานเนี่ยมีข้อมูลของสถานการณ์ร่วมกันแล้วก็มีพื้นที่ในการรับผิดชอบกลไกประสานงานได้อย่างชัดเจนเพื่อสามารถเตรียมความพร้อมระดมทรัพยากรเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเป็นเอกภาพนะคะแล้วก็ไม่ต้องรอให้เกิดภัยพิบัติก่อนจึงจะเริ่มวางแผนเตรียมแผนได้เลยเพราะว่าช่วงเวลาในการในการที่ฝนจะลงทางภาคใต้นี่ก็ทราบกันอยู่แล้วว่าจะเป็นช่วงไหนนะคะช่วงต่อจากนี้แหละค่ะนะคะก็สามารถดำเนินการเตรียมความพร้อมได้เพื่อที่จะลดความสูญเสียแล้วก็นำความช่วยเหลือไปถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วและก็ทั่วถึงค่ะ
0: ครับ
3: นะคะทหารและก็หน่วยงานต่างๆก็ประชุมเตรียมความพร้อมกันแล้วสำหรับพื้นที่ภาคใต้นะคะ
0: ครับ
3: มาดูอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของการเก็บค่าธรรมเนียมต่างชาตินะคะก็คุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยขออภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็เป็นประธานในการประชุมวันนี้หารือแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขารับฟังความคิดเห็นนะคะจากภาครัฐเอกชนและประชาสังคมนะคะทางออนไลน์สิ้นสุดรับฟังความคิดเห็นของออนไลน์เนี่ยไปเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมานะคะซึ่งก็มีผู้เห็นด้วยกับร่างประกาศการจัดเก็บธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติ 80.50% นะคะโดยกระทรวงจะมีการนำข้อมูลทั้ง2 ส่วนไปพิจารณากำหนดแนวทางในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดทำค่าประกันภัยเพื่อลดภาระค่ารักษาของรัฐนะคะแล้วก็นำรายได้ไปจัดสรรเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ผ่านกองทุนที่โปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ค่ะทางรัฐมนตรีท่องเที่ยวก็บอกว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นกลไกในการขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ต้นปีนะคะก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยกว่า22ล้านคนนะคะสร้างรายได้มากกว่า1ล้านล้านบาทการรักษาความเชื่อมั่นก็ต้องครอบคลุมถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางและคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวนะคะผลจากการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้จะช่วยออกแบบนโยบายการสร้างรายได้ให้กับภาคท่องเที่ยวนะคะสำหรับร่างประกาศฉบับนี้เนี่ยนะคะก็เสนอให้จัดเก็บในอัตรา450บาทต่อคนนะคะเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าเกณฑ์ที่เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางอากาศก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้แล้วก็ชะลอสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาทางบกแล้วก็ทางน้ำไว้1ปีค่ะรายได้ก็จะเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยโดยส่วนหนึ่งก็จะไปจัดหาประกันภัยคุ้มครองนักท่องเที่ยวผู้ชำระค่าธรรมเนียมนะคะครอบคลุมถึงกรณีเสียชีวิตค่ารักษาพยาบาลตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มความคุ้มครองนะคะอีกส่วนหนึ่งก็จะนำไปใช้ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนโดยไม่ต้องพึ่งงบประมาณประจำปีแต่เพียงอย่างเดียวนะคะส่วนรายได้หลักหลังหักค่าจัดเก็บแล้วเนี่ยนะคะและค่าประกันแล้วก็คาดว่าจะมีเม็ดเงินอย่างน้อยราว 8,000 ล้านบาทนะคะสำหรับการนำไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะโดย การหารือครั้งนี้เนี่ยนะคะก็บอกว่าเป็นประโยชน์ว่าเงินกองทุนเนี่ยควรสนับสนุนพื้นที่ชุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรให้ทั่วถึงแล้วก็มีข้อเสนอในการกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลในการใช้เงินเพื่อที่จะตรวจสอบได้ด้วยนะคะในส่วนของผลการรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ในช่วงของ24สิงหาถึง28กันยา69ก็มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น 5,954 คนโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 80.50% นะคะเห็นด้วยกับร่างประกาศนี้แล้วก็ 78.30% เห็นด้วยกับอัตรา450บาทต่อคนส่วนประเด็นที่ยังเห็นต่างก็คือการเก็บอาการเก็บอัตราเท่ากันทั้งทางอากาศทางบกแล้วก็ทางน้ำนะคะด้านวิธีการจัดเก็บส่วนใหญ่ 36.26% เห็นด้วยกับช่องทางจัดเก็บผ่านบัตรโดยสารเพื่อลดขั้นตอนและความล่าช้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองนะคะข้อมูลเปรียบเทียบเนี่ยระบุว่ากว่า80ประเทศนะคะมีการจัดเก็บภาษีหรือว่าค่าธรรมเนียมด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างกันทั้งในยุโรปญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์และก็บาหลีสำหรับไทยมีเป้าหมายให้นักท่องเที่ยวเนี่ยร่วมสมทบค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัยและก็การดูแลแหล่งท่องเที่ยวเพื่อลดการพึ่งพาภาษีคนไทยแต่เพียงอย่างเดียวนะคะแล้วก็ประกันภัยภายใต้มาตรานี้จะมุ่งคุ้มครองนักท่องเที่ยวที่ชำระค่าธรรมเนียมกระทรวงก็เลยออกแบบเรื่องของการประกันภัยนะคะที่สามารถตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็เบิกจ่ายได้จริงนะคะเพื่อจะลดเรื่องของการรักษาพยาบาลที่เรียกเก็บไม่ได้นะคะแล้วก็ภาษีของประชาชนแล้วก็พูดถึงเรื่องของภาคส่วนเอกชนซึ่งก็เข้าประชุมด้วยในวันนี้นะคะก็ได้มีการเสนอเรื่องของอัตรานะคะบอกว่าก็เห็นด้วยกับการอัตราที่ไม่กระทบต่อการตัดสินใจของการเดินทางหมายถึงว่าไม่แพงจนเกินไปนะคะการจัดเก็บโดยไม่เพิ่มความล่าช้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็พิจารณาข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่ค้าขายชายแดนแล้วก็ผู้เดินทางข้ามแดนเป็นประจำแล้วก็สื่อสารสิทธิ์แล้วก็เงื่อนไขกรมธรรม์ให้ชัดเจนแม้ประเมินว่านักท่องเที่ยวกว่า 80% โดยเฉพาะยุโรปและอเมริกาก็มีเรื่องเขามีประกันภัยการเดินทางอยู่แล้วนะคะและที่สำคัญภาคเอกชนเนี่ยขอให้เปิดเผยรายรับนะคะการเบิกจ่ายค่าประกันแล้วก็ผลการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะคะให้เปิดเผยเรื่องนี้ด้วยนะคะซึ่งกองทุนก็จะรับไปพิจารณาค่ะรัฐมนตรีท่องเที่ยวก็บอกว่าก็หลังจากที่มีการประมวลข้อเสนอนะคะจากเวทีหารือแล้วก็จะเรียกว่าจะนำข้อเสนอนี้เนี่ยนะคะไปเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติและก็คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปตามลำดับค่ะ
0: ครับ
3: นะคะอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องนี้คุณพัฒน์คงเห็นข่าวแล้วเรื่องของเนื้อซิ่งโฮมที
0: ่
3: ท่าม่วงกาญจนบุรีนะคะวันนี้ค่ะนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรนะคะอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสาธารณสุขหรือว่าสบส.นะคะก็เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการร้องเรียนนะคะว่าหญิงสูงอายุนะคะถูกนำไปกักตัวกักขังนะคะบริเวณบ้านพักผู้สูงอายุแห่งหนึ่งที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีระหว่างนั้นก็มีการทำร้ายร่างกายด้วยนะคะรวมถึงการดำเนินการที่ไม่ได้มาตรฐานหลายอย่างทั้งด้านเรื่องของสถานที่และการให้บริการนะคะโดยรัฐมนตรีสาธารณสุขก็ได้มีการสั่งการให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะซึ่งการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยพบว่าสถานดูแลผู้สูงอายุเนี่ยมีการขึ้นทะเบียนให้บริการในประเภทการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงนะคะหรือว่า nursing home กับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5กรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะขณะเข้าตรวจเนี่ยผู้ที่ได้รับอนุญาตเสื้อครีมเนี่ยนะคะก็เป็นผู้ที่นำตรวจสถานที่เองพบว่าสถานที่เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับสภาพไปจากการที่ขออนุญาตนะคะโดยพบห้องขังห้องลูกกรงเหล็กเนี่ยนะคะด้านขวานะคะที่มีการล็อกกุญแจจากภายนอกพบการขึงลวดหนามหีบเพลงรอบบริเวณพื้นที่ให้บริการพบเตียงของผู้บริการมีการดัดแปลงเพิ่มนะคะมีโครงเหล็กลักษณะเป็นลูกกรงไว้สำหรับครอบปิดผู้ให้บริการเพื่อขังไว้อีกชั้นหนึ่งรวมถึงจำนวนเตียงเนี่ยก็เพิ่มมากกว่าที่ขออนุญาตนะจากเดิมเนี่ยขออนุญาตเพียง50เตียงแต่วันไปตรวจเนี่ยพบถึง129เตียง พื้นที่ให้บริการก็ขยายเพิ่มจากเดิมที่ได้รับอนุญาตนะคะเดิมเนี่ยบอกว่าขอไว้ขนาด 1,600 ตารางเมตรแต่พอไปตรวจเนี่ยพบว่าพื้นที่เนี่ยมีถึง 4,641 ตารางเมตรนะคะแล้วก็เรื่องของมาตรฐานด้านความด้านอื่นๆเนี่ยพบว่าไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียนะคะเรื่องของมาตรฐานสุขภิบาลเรื่องของอาหารและน้ำเนี่ยพบว่ามีการจัดพื้นที่ปรุงอาหารเตรียมอาหารไม่เป็นสัดส่วนไม่สะอาดเรียบร้อยไม่มีการระบายอากาศที่ได้มาตรฐานนะคะการเก็บภาชนะก็ไม่ถูกสุขลักษณะนะคะแล้วก็มีพบว่ามีการเก็บยาฆ่าแมลงปะปนไว้กับวัตถุดิบในการประกอบอาหารด้วยนะคะแล้วก็พบผู้รับบริการไม่ตรงตามประเภทที่ได้รับอนุญาตก็คือผู้ป่วยได้รับยาจิตเวชแล้วก็ผู้ป่วยหลังบำบัดยาเสพติดก็มีด้วยแล้วก็จากการเข้าตรวจเวชระเบียนของผู้รับบริการไม่พบใบรับรองคำวินิจฉัยจากแพทย์ในการนำผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับบริการตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพพุทธศักราช2559ซึ่งทางกรมเนี่ยจะมีการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆนะคะเพื่อไปตรวจสอบแล้วก็จะมีการพิจารณาอาจจะมีการพิจารณาพักใบอนุญาตหรือว่าเพิกถอนใบอนุญาตและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
0: ครับ
3: ทางด้านของคุณสมศักดิ์กรีชัยรองอธิบดีของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.ก็บอกว่ากำหนดเรื่องของมาตรฐานสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือว่าผู้มีภาวะพึ่งพิงตามกฎหมายเนี่ยก็มีการคุมเข้มทั้งด้านสถานที่เช่นสถานที่ต้องมีความมั่นคงปลอดภัยมีการแบ่งสัดส่วนให้บริการชัดเจนมีระบบระบายอากาศมีแสงสว่างเหมาะสมมีความปลอดภัยเช่นอุปกรณ์ปฐมพยาบาลคู่มือการปฐมพยาบาลพร้อมใช้งานตลอดเวลามีระบบป้องกันอัคคีภัยสัญญาณเตือนอุปกรณ์ช่วยฟื้นคืนชีพนะคะเพราะเป็นการดูแลผู้สูงอายุใช่ไหมคุณพัฒน
0: ์ครับ
3: ด้านการให้บริการเนี่ยก็มีแนวทางการปฏิบัติในเรื่องของการเสริมส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพให้เหมาะสมกับผู้รับบริการอย่างชัดเจนมีแนวทางและก็มาตรการในการควบคุมดูแลนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการนะคะก็หากพบเห็นนะคะหรือว่าทราบเบาะแสใครก็ตามนะที่ทราบเบาะแสเรื่องของสารประกอบการเพื่อสุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะหากอยู่ในพื้นที่ของกทม.ก็แจ้งได้ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.ทางหมายเลขโทรศัพท์คือ02-193-7002แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในต่างจังหวัดหรือในภูมิภาคนะคะก็ไปแจ้งที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือว่าศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพในพื้นที่ได้นะคะ
0: ครับ
3: ดูแล้วแบบไม่ใช่พื้นที่ที่ดูแลผู้สูงอายุอ่ะนะคะก็มาที่เรื่องของหุ้นไทยบ้างคุณพัฒน
0: ์ครับผม
3: วันนี้หุ้นไทยเนี่ยนะคะปิดที่ระดับ 1,582.22 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 5.77 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่ 67,389.14 ล้านบาทนะคะการซื้อขายวันนี้ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกนะคะในกรอบจำกัดค่ะโดยทำจุดสูงสุดที่ 1,587.54 จุดแล้วก็จุดต่ำสุดที่ 1,575.25 จุดนะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้เหวี่ยงตัวออกด้านข้างอิงไปทางบวกนะคะโดยมีแรงหนุนจาก2กลุ่มหลักก็คือกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะนำโดยเดลต้าตามด้วยตามหุ้นเทคนะคะหรือว่า AI ในต่างประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็หุ้นกลุ่มโรงกลั่นค่ะก็ยังคงได้รับผลบวกจากค่าการกลั่นที่สูงขึ้นนะคะทำให้ตลาดหุ้นไทยวันนี้ยืนบวกได้นะคะขณะนี้ก็มีแรงเทขายทำกำไรกับกลุ่มแบงก์ที่เร่งตัวขึ้นมาด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามวันนี้หุ้นไทยเนี่ยปิดเพิ่ม 5.1 เพิ่มขึ้นนะคะ 5.77 จุดค่ะส่วนดัชนีหุ้นจีนนะคะก็วันนี้ยังคงปิดทำการอยู่นะคะเป็นวันชาติจีนหยุดยาวค่ะส่วนหางเซ็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดพุ่งขึ้น 1% ในวันนี้นะคะตามทิศทางตลาดหุ้นหลายแห่งทั่วโลกที่ปรับตัวขึ้นได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเช่นกันนะคะนอกจากนี้นักลงทุนยังขานรับราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงหางเซ็งวันนี้ปิดที่ 24,280.56 จุดเพิ่มขึ้น 240.22 จุดนะคะส่วนนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวก็พุ่งขึ้นเช่นกันในวันนี้โดยสามารถปิดตลาดเหนือระดับ 70,000 จุดได้ เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะหลังจากที่ได้แรงหนุนจากมุมมองเชิงบวกนะคะสำหรับหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์และก็เซมิคอนดักเตอร์ค่ะช่วยหนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดนะคะนิเคอีปิดตลาดวันนี้ที่ 76,83.98 จุดเพิ่มขึ้น 737.12 จุดนะคะส่วนทองคำในประเทศวันนี้ทั้งวันปรับไป14ครั้งค่ะเป็นปรับบวก7ครั้งปรับลบ7ครั้งเท่ากันเลยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะปิดตลาดเนี่ยยังลบอยู่250บาทค่ะราคาทองคำแท่งนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 65,900 บาทนะคะแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 66,100 บาทส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 64,581.60 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 66,900 บาทส่วนโกลด์สปอตนะคะราคาทองคำโลกอยู่ที่ 4,153 เหรียญสหรัฐต่อออนที่ค่าเงินบาท 33.61 บาทค่ะส่วนเงินบาทเย็นนี้นะคะปิดตลาดที่ 33.62 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะแข็งค่าจากช่วงเช้านะคะช่วงเช้าเปิดที่ 33.68 ถึง 33.69 บาทต่อดอลลาร์ระหว่างวันก็อยู่ในกรอบ 33.61 ถึง 33.70 บาทต่อดอลลาร์นะคะเงินบาทและก็เงินสกุลส่วนใหญ่ในภูมิภาคปรับตัวแข็งค่าค่ะตามที่ดอลลาร์อ่อนค่าลงนะคะหลังจากที่บอนด์ยีลด์สหรัฐก็ปรับตัวย่อลงค่ะคืนนี้ยังไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐที่ต้องติดตามนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้ค่ะคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐนะคะจะมีการเปิดเผยรายงานการประชุมนะคะที่ผ่านมามีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งนักบริหารการเงินคาดการณ์ว่าพรุ่งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 33.50 ถึง 33.75 บาทต่อดอลลาร์ค่ะส่วนราคาน้ำมันตลาดโลกคุณพัดล่าสุดนี่เวสเท็กซัสนะคะปรับลงอีก2เหรียญอู
0: ้
3: 2เหรียญ31เซนต์นะคะราคาขายอยู่ที่ 87.12 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ก็ลงอีก2เหรียญ69เซนต์ค่ะตอนนี้เบรนท์ลงมาต่ำกว่า100เหรียญแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่ 97.63 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนข่าวต่างประเทศค่ะมีสารจากทางเลขาธิการสหประชาชาตินะคะอันโตนิโอกูเตเรสนะคะบอกว่าซึ่งสารนี้เผยแพร่เมื่อวันจันทร์นะคะบอกว่าก่อนที่จะครบวาระ3ปีเหตุโจมตีในชนวนกาซาเขาเรียกร้องการหยุดยิงอย่างถาวรในกาซานะคะเนื่องจากการสู้รบอันเลวร้ายได้สร้างความทุกข์ทรมานแก่ชาวปาเลสไตน์ในกาซาอย่างไม่อาจประเมินได้ซึ่งรวมถึงยอดผู้เสียชีวิตจำนวนมหาศาลการพลัดถิ่นและการทำลายล้างนะคะรวมถึงประชาชนเหล่านี้ยังมีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจะทนได้นะคะสำนักข่าวซินหัวบอกว่านะคะเมื่อวันที่7ตุลาคมกลุ่มฮามปี66นะคะซึ่งเป็นวันเริ่มแรกเนี่ยนะกลุ่มฮามาสได้เริ่มโจมตีอิสราเอลจากฉนวนกาซาซึ่งเป็นเหตุให้ฝังชาวอิสราเอลนะคะไป 1,200 รายแล้วก็มีผู้ถูกจับเป็นตัวประกันอีก251รายขณะที่อิสราเอลตอบโต้ด้วยการทำสงครามกับกลุ่มฮามาสในกาซาส่งผลให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อยนะคะ 74,000 รายค่ะแม้ว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเมื่อปี68ซึ่งก็ช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าจนถึงขณะนี้สถานการณ์ในกาซาก็ยังไม่มีความมั่นคงยังคงขาดแคลนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนะคะหรือว่าไร้เส้นทางที่น่าเชื่อถือสู่การฟื้นฟูแล้วก็สันติภาพกูเตเรสก็เรียกร้องให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามพันธกรณีของตนอย่างเต็มที่เดินหน้าสู่ระยะต่อไปของการหยุดยิงและก็การทำให้การหยุดยิงเนี่ยมีผลถาวรนะคะตลอดจนเปิดทางให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้เข้าถึงเป็นวงกว้างนะคะทั้งนี้กูเตเรสระบุว่าจำเป็นที่จะต้องสร้างแนวทางทางการเมืองที่มุ่งหน้าสู่สันติภาพที่ยั่งยืนทั่วภูมิภาควาระครบรอบนี้ไม่ใช่เพียงจะเป็นอีกหนึ่งปีแห่งการไว้อะไรแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นครั้งใหม่ของการสร้างอนาคตที่แตกต่างอนาคตที่ชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์สามารถอยู่เคียงข้างกันอย่างสันติและปลอดภัยมีสิทธิ์และก็ศักดิ์ศรีตาและก็สามารถเดินตามความมุ่งหวังของตนได้นะ
0: ค
3: ะก็ขอให้เป็นแบบนั้นนะคะค่ะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณวัฒนพรครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
2: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
4: อ่ะดูนี
3: ่ฮะ Waiver ทำได้ไงอ่ะ
4: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
3: โหเร็วจัง
4: บอกแล้วไงไวไหม
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
9: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
10: อัมพลฟู้ดเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
11: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
12: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
10: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
12: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
13: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life
2: คุณฟังครับช่วงนี้มีข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยนะครับฟังทางนี้เลยครับธนาคารออมสินครับชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงสินเชื่อนะครับทางด้านของธนาคารออมสินนะครับชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนะครับสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพครับวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทนะครับไม่ต้องใช้หลักประกันนะด้วยดอกเบี้ยนะด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบแฟลตเรทนะครับ 0.75% ต่อเดือนหรือ effective rate 16.20% ต่อปีนะครับในรูปแบบของวงเงินหมุนเวียนทบนะไม่ต้องใช้หลักประกันนะด้วยดอกเบี้ยนะด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบแฟลตเรทนะครับ 0.75% ต่อเดือนหรือ effective rate 16.20%

มีเงินทุนหมุนเวียนในการค้าขายและสร้างโอกาสในให้ธุรกิจเติบโตนะครับลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569นี้ครับที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th และตั้งแต่1ตุลาคม69เป็นต้นไปลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงออมสินช่วยเปลี่ยนยอดขายนะครับให้กลายเป็นวงเงินสินเชื่อมีวงเงินพร้อมใช้ให้ร้านไปต่อได้ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับการจราจรทางด้านของถนนคลองหลวงช่วงระหว่างถนนเลียบคลองเปรมประชากรนะครับมุ่งหน้าต่างระดับบางขันเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะครับก็ยังมีเรื่องของน้ำท่วมขังอยู่นะฮะรถยังหนาแน่นนะครับตรงนี้ใครเดินทางกันอยู่ก็ให้เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังสถานการณ์ฝนนะครับยังไม่มีเข้ามาเติมนะในช่วงนี้นะครับ19นาฬิกากับ57นาทีนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะฮะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามอัปเดตกันต่อครับ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงศ์ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นวันที่2
1: วันนี้เวลา9:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในการพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2สำหรับวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันการศึกษาทางการแพทย์เข้าปริญญาบัตรทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายรวมทั้งสิ้น 2,912 คนประกอบด้วยบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาลัยการจัดการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีคณะกายภาพบำบัดคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์วิทยาลัยนานาชาติวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตคณะสัตวแพทยศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและโครงการร่วมผลิตกระทรวงสาธารณสุขโอกาสนี้พระราชทานทุนภูมิพลแก่นักศึกษาจำนวน1คนซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่ปี2506เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาโดยพิจารณาจากผลการเรียนความประพฤติและผลงานด้านกิจกรรมนักศึกษาจัดสรรปีการศึกษาละ1ทุนทุนละ 50,000 บาททั้งนี้มหาวิทยาลัยมหิดลมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า137ปีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนาจากรากฐานด้านการแพทย์สู่มหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายศาสตร์มุ่งบูรณาการความรู้และงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศและสังคมโลกภายใต้แนวทาง MU Synergy Real World Impact in Action ที่เน้นผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงโดยเฉพาะด้านสุขภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาหารแห่งอนาคตและการศึกษาพร้อมสร้างความร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างคุณค่าต่อสังคมและเศรษฐกิจภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องรับรองพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พรชัยมาตังคสมบัตินายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และคณะกรรมการบริหารสมาคมและคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
0: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 13:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรโดยในวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จำนวน3คนและปริญญามหาบัณฑิตกิติมศักดิ์จำนวน1คนมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะเกษตรบัณฑิตวิทยาลัยโครงการสหวิทยาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชาคณะวรรณศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชาคณะพาณิชย์นาวีนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาและคณะวิทยาการจัดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม3,013คน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างสรรค์ศาสตร์ของแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนด้วยแนวทางการทำงานร่วมกันบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความเข้าใจบริบททั้งระดับโลกระดับท้องถิ่นและบริบทของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เห็นจุดยืนและทิศทางเดียวกันสร้างการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขับเคลื่อนสู่เป้าหมายเดียวกันสร้างคุณค่าและพลังที่ตอบโจทย์สังคมและประเทศชาตินอกจากนี้ยังเป็นสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครองแชมป์มหาวิทยาลัยสีเขียวของประเทศไทย6ปีซ้อนตั้งแต่ปี2564ถึง2569และเป็นอันดับที่31ของโลกจาก 2,016 สถาบันการศึกษาใน110ประเทศด้วยคะแนนรวม 9,200 คะแนนจากผลการจัดอันดับ UI Green Metric World University Ranking 2020ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนระดับโลกดำเนินการโดย University of Indonesiaองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ประจำปี2569วันนี้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรางกูลณ อยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ประจำปี2569ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์ถนนเจ้าฟ้าเขตพระนครกรุงเทพมหานครซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับกรมศิลปากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง23ตุลาคม2569เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนไทยเกิดความรู้ความเข้าใจในศิลปะสมัยใหม่สนับสนุนให้ศิลปินได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมอันส่งผลให้เกิดการพัฒนาวงการศิลปกรรมร่วมสมัยทัดเทียมมาตรฐานสากลโดยแบ่งประเภทผลงานศิลปกรรมเป็น4ประเภทประกอบด้วยจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมปีนี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน161คนผลงานศิลปกรรม222ชิ้นมีผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมจัดแสดง38ชิ้นโดยเป็นผลงานที่ได้รับรางวัล9ชิ้นนอกจากนี้จะนำผลงานไปจัดแสดงสัญจรในส่วนภูมิภาคอีก8แห่งอาทิมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นมหาวิทยาลัยมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามมหาวิทยาลัยบุรพาจังหวัดชลบุรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจังหวัดปัตตานีมหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจังหวัดสงขลาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชราชกัญญาพระราชทานเงินและหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยแบรนด์สิริวัณวรีแก่คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยวันนี้เวลา 14:00 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชราชกัญญาโปรดให้นางรติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานและหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยแบรนด์สิริวัณวรีไปมอบแก่คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยณห้องรับรองหลักสนามกีฬาแห่งชาติเขตปทุมวันด้วยมีพระประสงค์ให้เชิญเงินพระราชทานจากการจำหน่ายหมวกและเสื้อกีฬาคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยจากแบรนด์สิริวัณวรีนำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกโดยมอบให้คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมสนับสนุนและพัฒนาการกีฬาของนักกีฬาผู้พิการของประเทศไทยและพระราชทานหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยให้แก่นักกีฬาพาราลิมปิกและเจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยไปแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น น่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาบริษัทคณานาบดีไซน์จำกัดและสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดเพชรบุรีได้แก่วัดคงคารามวัดมหาธาตุวัดชนทรารามท่าซิกวัดตนดหลวงวัดยางวัดเกษมสุทธาวาสวัดบางประจันและวัดไร่มะม่วงพระราชดำรัสสวดพระพุทธมนต์และรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารเพลเวลา14:30 น.บริษัทแซงโกแบงประเทศไทยจำกัดและคณะหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยสงเพชรบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดศรีวิหารเจริญวัดป่าธรรมวงศารามจังหวัดสุรินทร์วัดคลองมือไซวัดบวรราชบำรุงวัดธรรมสามัคคีจังหวัดชลบุรีวัดบรรพตาวาสจังหวัดเพชรบุรีวัดม่วงวัดโคกพรหมจังหวัดนครราชสีมาและวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิอาวังมูฮัมหมัดนูราเป็นอามัดดารุสารามและวัดมุกทารามจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดเขาต่อจังหวัดกระบี่วัดลองลือบุญจังหวัดแพร่วัดหนองแต้วัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดคลองขุดเล็กจังหวัดสมุทรสงครามวัดเขาลอยวัดเน่ขามารามวัดหลวงจังหวัดราชบุรีวัดอรัญญารามจังหวัดเพชรบุรีและวัดเจริญศรีมณีผลจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.นายสนออุณากูลพร้อมคณะนางวนิดาน้อมเกตพร้อมคณะและนางนงยาวเนวิไลพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตาราม4 รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4 รูปหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 น.ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการวัดสันมะเกียงจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์และรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารเพลเวลา 14:30 น.บริษัทเบญจจินดาโฮลดิ้งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดา โดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกพลารามวัดศรีจอมพลวัดป่าแดนทิพย์จังหวัดสกลนครวัดนางนวลวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์วัดสว่างดุสิตวัดป่าสัทธาธรรมวิทยาจังหวัดมหาสารคามส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสัมพันธวงศ์วัดสะเกดวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายวัดชินวรารามจังหวัดปฐุมธานีวัดสุคันธาวาสจังหวัดสมุทรปราการวัดพุทธปัญญาเสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ตลอดทั้งวันมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดตลอดจนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเกรียงไกรโพประสิทธิ์จังหวัดนครสวรรค์เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมไทยอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติโดยเฉพาะการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมกันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังได้เปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องซึ่งตลอดทั้งวันมีประชาชนตลอดจนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเกรียงไกรโพประสิทธิ์จังหวัดนครสวรรค์คณะอาจารย์ผู้ปกครองและนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยสงเพชรบุรีเดินทางมาแสดงความอาลัยด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการบรรเทาสาธารณภัยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการต่างประเทศซึ่งล้วนเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติในการสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลตลอดจนเป็นการกระชับมิตรภาพและความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับองค์กรระดับโลกเช่นองค์การสหประชาชาติเป็นต้นทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ที่ฉันปัจจรีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
2: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2540ขณะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้มีราษฎรชาวไทยภูเขาจำนวนเกือบ300คนจากหลายหมู่บ้านใกล้เคียงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพวกเขาได้รับการบำบัดเลิกยาเสพติดแล้วแต่ไม่มีงานทำเพราะไม่มีใครกล้าจ้างไปทำงานด้วยพระราชฤทัยห่วงใยในปัญหาทุกร้อนของพวกเขาประกอบกับทรงตระหนักถึงผลดีในการช่วยเหลือราษฎรเลิกยาเสพติดให้มีงานทำเพื่อไม่ต้องหวนกลับไปเสพยาจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นบนพื้นที่ที่ถูกทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์จำนวน167ไร่ในหมู่บ้านขุนแตะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านขุนแปะไปประมาณ10กิโลเมตรเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกที่มุ่งเน้นดำเนินการตามพระราชประสงค์คือเป็นแหล่งจ้างงานให้ราษฎรยากจนได้มีงานทำพร้อมกับเรียนรู้วิธีทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์เพื่อกลับไปใช้ในพื้นที่ตนเองที่สำคัญเป็นการสร้างให้พื้นที่ไร้ประโยชน์กลับมาเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษให้แก่ชุมชน
1: เมื่อก่อนที่โครงการไม่อยู่นะชาวบ้านก็ไม่ได้อยู่บ้านนะชาวบ้านส่วนมากจะไปรับจ้างไปที่ไหนบ่อยๆเนาะแต่โครงการอยู่ที่นี่แล้วชาวบ้านที่ไม่มาไปไหนส่วนมากจะไปทำงานที่นี่เราจะได้เงินและได้ความรู้ที่นี่ครับ
0: ถัดไปในเดือนมีนาคมปีเดียวกันณบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านที่รวมตัวกันพิทักษ์ป่าได้พร้อมใจกันปฏิญาณตนต่อพระองค์ว่าจะยุติการบุกรุกทำลายป่าและเลิกล่าสัตว์ป่าพระองค์จึงได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างเพื่อให้ชาวบ้านแม่ตุงติงได้มีงานทำในฟาร์มและได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแบบต่าง
2: ๆแล้วก็ชาวบ้านก็ได้ความโฮมาเผยแผ่ชาวบ้านผมมีพืชผักครับมีผักมีเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเนี่ยมาเลี้ยงที่บ้านมาทำที่บ้านขยายครับเลี้ยงไว้กินพ่องเนี่ยไว้ขายไว้เสริมพ่อครัวพ่องเนี่ยเสริมรายได้ครับ
0: ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ราษฎรบ้านขุนแตะและหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีชีวิตใหม่ที่อุดมสมบูรณ์และรอดพ้นจากพิษภัยของวงจรยาเสพติดในขณะที่บ้านแม่ตุงติงสภาพป่ารอบๆโครงการฟาร์มตัวอย่างได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นแหล่งสำรองอาหารของชุมชนจนถึงหมู่บ้านใกล้เคียงจากปฐมบทของโครงการฟาร์มตัวอย่างสองแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนและการไม่มีงานทำของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างอีก17แห่งในภูมิภาคต่างๆณวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศได้ช่วยให้ราษฎรยากจนมีงานทำมีความรู้ด้านเกษตรกรรมติดตัวไปดำรงชีวิต

ที่สำคัญด้วยพระราชดำริที่ลึกซึ้งพื้นดินว่างเปล่าไร้ประโยชน์กลับกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษสำหรับคนไทยความสุขของราษฎรความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินที่กลับคืนมามิอาจวัดได้ด้วยเงินนี่คือกำไรของแผ่นดินไทย

0: คุณแฟนครับกลับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยนะครับช่วงนี้20นาฬิกากับ27นาทีนะครับคุณผู้ฟังกรมทางหลวงเขาเปิดทดลองวิ่งมอเตอร์เวย์ M82 นะครับบางขุนเทียนบ้านแพ้วตลอด25กิโลเมตรนะครับซึ่งประชาชนสามารถใช้มอเตอร์เวย์ M82 ได้อย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ต่างระดับบางขุนเทียนผ่านเอกชัยถึงบ้านแพ้วเป็นการเพิ่มทางเลือกการเดินทางจากกรุงเทพและปริมณฑลสู่ภาคใต้นะครับเสริมศักยภาพการจราจรบนถนนพระราม2ครับประชาชนสามารถใช้ทางขึ้นลงได้4แห่งนะครับได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วครับเชื่อมต่อกับถนนพระราม2มุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสงครามทางแยกต่างระดับวังมะนาวจังหวัดราชบุรีและจังหวัดต่างๆทางภาคใต้ส่วนด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2ยังไม่เปิดใช้นะครับเนื่องจากอยู่ระหว่างการก่อสร้างครับทางนี้ครับการเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ M82 ฟรีตลอดสายเป็นการนำโครงสร้างพื้นฐานส่วนที่มีความพร้อมมาเปิดให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์โดยเร็วตามนโยบายควิกวินของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมซึ่งการเดินทางบนมอเตอร์เวย์ M สาย M82 จะช่วยแยกการจราจรระยะไกลและการจราจรในพื้นที่ครับแบ่งเบาปริมาณการจราจรด้านล่างและเพิ่มความคล่องตัวครับในการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดและช่วงเทศกาลด้วยนะครับมอเตอร์เวย์สาย M82 สามารถเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์หมายเลข9และถนนวงแหวนกาญจนาพิเศษด้านใต้และถนนกาญจนาพิเศษและถนนวงแหวนกาญจนาพิเศษด้านตะวันตกนะครับและในอนาคตก็จะมีการเชื่อมกับโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกครับก็จะทำให้เกิดโครงข่ายคมนาคมต่อเนื่องจากกรุงเทพผ่านจังหวัดสมุทรสาครสู่ภาคตะวันตกและภาคใต้ครับสำหรับการเปิดทดลองใช้เส้นทางครั้งนี้ครับกรมทางหลวงกำหนดให้รถยนต์4ล้อใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรถบรรทุกและรถโดยสารนะครับใช้ความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางมอเตอร์เวย์ M82 ได้ที่สายด่วนโทร1586กด82นะครับ1586กด82ครับก็ถือว่าเป็นเส้นทางคมนาคมที่เรียกได้ว่าย่นระยะเวลาระยะทางได้ดีนะครับโดยเฉพาะการเดินทางจากกรุงเทพสู่ภาคใต้ภาคตะวันตกนะก็เป็นการเชื่อมโยงได้เรียกได้ว่าทำให้หลายท่านก็ประหยัดเวลาแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการเดินทางนั่นเองนะครับขอบคุณทางกรมทางหลวงด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาที่ถนนพระราม2บริเวณบางตำบลบางโทรัตตรงข้ามกับวัดเกตุมนะครับยังมีน้ำท่วมนะฮะระดับน้ำเนี่ยลดระดับลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าปริมาณการจราจรในเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเข้าไปตรวจสอบรถเยอะนะครับณเวลานี้ก็ยังมีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้าอยู่นะครับเล็กน้อยดีขึ้นกว่าเมื่อช่วงเย็นนะก็ยังมีน้ำท่วมอยู่นะครับแต่ว่าระดับน้ำก็ลดลงนะตรงข้ามกับวัดเกตุมนะครับถนนพระราม2ด้านขาเข้าส่วนฝั่งลงใต้นะครับก็คือฝั่งกับการมีน้ำท่วมขังแถวๆหน้าวัดบางพลีทางเบี่ยงบริษัท CPR นะครับอัปเดตเมื่อช่วง 18:30 นเนี่ยบอกว่าสูงประมาณ 20-30 เซนนะครับระยะทางประมาณ1กิโลเมตรการจราจรใช้ได้2ช่องทางปริมาณรถน้อยนะครับนะก็สามารถเคลื่อนตัวได้ณเวลานี้ใครเดินทางอยู่ทางนั้นก็สามารถอัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะครับคุณฟังเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกรณีเหตุเพลิงไหม้นะครับเพชรเกษมซอย108เนี่ยนะฮะล่าสุดกับทางพันตำรวจโทสมศักดิ์สุภาพชนนะครับสารวัตรจราจรสน.หนองค้างพลูสวัสดีครับสารวัตรครับ
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ครับผมสารวัตรสถานการณ์ล่าสุดนี้ตอนนี้เขาควบคุมเพลิงไว้ได้หรือยังครับ
1: ควบคุมเพลิงได้เมื่อตอนประมาณ19:00 นครับผม
0: โอ้ทุ่มหนึ่งที่ผ่านมานี่เอง
1: ใช่ครับตอนนี้ก็เปิดใช้การได้2ช่องทางยังแต่ด้านซ้ายเนี่ยยังมีรถของดับเพลิงจอดสแตนบายรออยู่กลัวว่าจะมีการคุกคุนขึ้นมาครับ
0: ก็ประมาณสักกี่คันได้ครับสารวัตรที่จอด
1: มีจอดอยู่แค่คันเดียวครับผม
0: อ๋อ ตอนนี้การจราจรดีขึ้นเยอะไหมครับเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นยังครับตอนแรกจากขาเข้าเนี่ยท้ายสาย5ตอนนี้ยุบมาเกือบสาย4ครับอยู่ในพอวงจำกัดละส่วนขาออกเนี่ยในเขตหลัก2คล่องตัวละเหลืออยู่ท้ายแถวก็อยู่ของเขตหนองแขมนิดหน่อยกับของหนองข้าวพูครับผม
0: ก็เหลือแค่ช่องทางซ้ายนะครับรถดับเพลิงจอดสแตนบายไว้1คันเท่านั้น
1: ใช่ๆครับใช่ครับรถของปภ.ที่เขามาสนับสนุนนะครับเขารอประเมินสถานการณ์อยู่ครับ
0: ครับผมโอ้ก็เรียกได้ว่าใช้เวลานานมากเลยนะครับเนี่ย
1: ครับก็คือจริงๆต้องการว่าจะไม่นานทีนี
0: ้
1: พอมันจะลามครับจะลามไปห้องข้างเคียงครับเวลาไปข้างเคียงอันนี้เขาก็เลยสนับเพิ่มแต่เป็นช้าตรงที่ว่ามันขึ้นเข้าไปลำบากเจ้าของห้องมาช้าครับใครเปิดให้
0: อ๋อครับผม
1: แต่ตอนนี้ถือว่าการจราจรอยู่ในวงจำกัดดีแล้วครับเพราะบริเวณแยกพุทธมณฑลสาย3นี่ก็คล่องตัวทุกด้านแล้วครับตอนนี้ตอนในหน้าน่าจะหมดแล้วครับนี่เห็นรถดับเพลิงออกมาแล้วครับที่อยู่ที่เกิดเหตุ
0: อ๋อครับนะฮะอ
1: ีกสักครู่ก็น่าจะดีขึ้นครับเพราะเนี่ยน่าจะทะลักมาแล้วครับ
0: ครับผมตอนนี้ก็ยังฟังขาเข้าเองก็ยังเห็นท้ายอยู่แต่เดี๋ยวน่าจะค่อยกลับเข้าสู่สภาพปกติอย่างนั้นหรือเปล่าฮะ
1: ใช่ครับได้ดีตั้งแต่เพราะว่าตอนนี้เห็นรถดับเพลิงคันที่จอดแต่บายขยับออกมาละ
0: อ๋อครับก็เหลือแค่เพชรเกษมเท่านั้นนะฮะที่มีปัญหาผลกระทบจากไฟไหม้นอกนั้นในพื้นที่ก็ไม่น่าจะมีอะไรใช่ไหมครับ
1: ไม่มีครับไม่มีปัญหาครับคาดว่าไม่น่าจะเกิน3ทุ่มนี้ก็น่าจะหมดนะครับแต่ว่าดูแล้วก็น่าจะเร็วกว่านั้นนะเพราะดูจากแมพแล้วเนี่ย
0: ค
1: ือเป็นปัญหามันคือมันหมุนยูเทิร์นไม่ได้นั่นเองครับเพราะมันติดจาก
0: ตรงจุด
1: กลับรถไหม้นั่นเองครับ
0: อ๋อนะครับส่วนฝั่งขาเข้าที่มีปัญหาก็ที่บอกว่าให้เลี่ยงจุดกลับรถด้วยใช่ไหมฮะเพราะว่ามันก็
1: ตอนนี้เปิดปกติให้หมดแล้วครับผม
0: ให้หมดแล้วครับอืมได้ครับ
1: เป็นปกติรอสักครู่ครับน่าจะดีขึ้นนะเนี่ยดูจากแมพเนี่ยผมควบคุมสัญญาณไฟอยู่ที่แยกไฟพุทธมณฑลสายสามเนี่ยส่วนพิกเกษมขาเข้าท้ายอยู่ประมาณพิกเกษม116วันพิกเกษมขาออกนี่ก็อยู่นี่ครับอยู่ประมาณจุดกลับรถช่อง3นี่ครับ
0: แถวๆตรงข้ามโรงพยาบาลวิชัยเวชมั้ยตรงนั้นท้ายแถว
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ตรงข้ามตรงนั้นเนาะได้คร
1: ับ ก็ห่างไปประมาณ
0: นิดเดียว
1: นิดเดียวนิดเดียวไม่มาก
0: ครับได้ครับขอบพระคุณมากเลยครับสารวัตร
1: ครับผมครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณพันตำรวจโทสมศักดิ์สุภาพชนสารวัตรจราจรสน.หนองค้างพลูคุณวสินสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณวาดครับ
0: คุณวสินอยู่ลาดกระบังช่วงไหนเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับก็ผมจะแจ้งสภาพน้ำหนุนนะครับคุณพัช
0: โอ้ครับ
2: น้ำหนุนนี่ถ้าน้ำหนุนนี่เริ่มจากกิ่งแก้วนะคุณพัชก
0: ิ่
2: งแก้วพุ่งหน้ามาสามแยกไอ้อนุรักษ์กระบังเนี่ยนะครับ
0: ครับ
2: เลนซ้ายเนี่ยเลี้ยวซ้ายเนี่ยให้อย่าห้ามนะครับเพราะว่ารถเล็กนี่จมนะครับเพราะว่าน้ำมันเกินฟุตบาทไปแล้วครับ
0: เลนซ้าย
2: เลนมาเนี่ยเวลาให้ใครจะเลี้ยวซ้ายเนี่ยให้เลาะเลนขวานะคุณพัชนะครับแล้วตรงหน้าตลาดบัญญัติทรัพย์อะไรเนี่ยฟุตบาทนี่ก็ผมเมื่อคู่มองดูเนี่ยคนที่เดินฟุตบาทนี่น้ำถึงตะตุ่มเลยนะคนเดินนะครับ
0: อ
2: ันนี้หมายถึงเดินฟุตบาทนะครับ
0: คร
2: ับ ครับแล้วก็ว่าเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี่ผมก็แวะไปหาข้าวทานข้าวนั้นผมก็จะเดินไปตลาดสุดท้ายผมไม่เดินเลยผมยอมต้องซื้อในร้านสะดวกซื้อไปแทนคุณนัทเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้ามันก็ต้องย่ำน้ำใหม่น้ำสกปรกก็เลยไม่เอาดีกว่าตัดสินใจซื้อร้านสะดวกซื้อทานแทน
0: ตรงทางที่จะเลี้ยวซ้ายตรงสามแยกอ่อนนุชและกระบังมันมี2เลนไหมตรงนั้นนะครับ
2: ใช่ครับใช่
0: สองเลน
2: ต้องก่อนเลนขวาครับ
0: ต้องเลนขวา
2: เพราะเลนซ้ายนี่เลนซ้ายตรงนั้นมันเป็นหนึ่งมันเป็นโค้งแล้วมันเป็นเวิร์กแล้วก
0: ็
2: ตรงนั้นมันต่ำเลยคุณพั
0: ช
2: เพราะฉะนั้นตรงนี้แล้วที่ว่าที่มอเนี่ยมันเกินฟุตบาทไปแล้วเกินฟุตบาทเนี่ยคนที่เดินบนฟุตบาทเนี่ยก็ยังน้ำก็ถึงจะตุ่มนะครับ
0: ครับแล้วรถเล็กนี่เกาะขวานี่พอวิ่งได้ไหมครับผ่านได้ไหม
2: เกาะขวาวิ่งได้ครับ
0: ได้
2: เกาะขวาวิ่งได้ครับแล้วมันจะเจอน้องแถวตลาดบัญญัติทรัพย์กับตลาดอะไรอีกตลาดนึงข้างๆกันเนี่ยครับพอพ้นตรงนี้ไปแล้วตรงนี้มันจะเริ่มสูงขึ้นมาหน่อยคุณพัชก็โอเคตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้วก็ฝั่งกับการนี่จากอนุรักษ์กระบังขาเข้าก็เลี้ยวซ้ายเข้ากิ่งแก้วก็ปัญหาเดียวกันนะครับเพราะตรงนั้นก็เป็นเวิร์กเหมือนกันตรงนั้นน้ำก็เลือกก็ให้เกาะขวาเหมือนเดิมครับก็จะมาได้นะครับแล้วก็ทีนี้ผมก็เสร็จจากตรงนั้นผมก็เลยกลับรถเพื่อจะมาออกมอเตอร์เวย์เข้ากรุงเทพนะคุณพัชก็ฝั่งขาออกนี่ตั้งแต่ตรงข้ามตลาดบัญญัติทรัพย์เนี่ยเลนซ้ายนี่ก็ห้ามวิ่งเหมือนกันนะคุณพัชเลนซ้ายนี่ก็ลึกแล้วตรงถนนบาลานด้วยถนนคู่ขนานเนี่ยตรงนั้นก็ลึกนะครับที่ตรงแถวที่ข้างๆที่มีตึกแถวนะครับแล้วก็ถ้าใครที่จะเลี้ยวขวาขึ้นสะพานเข้าถนนกิ่งแก้วนะครับแนะนำว่าให้เลาะกลางมาก่อนนะครับแล้วก็มาเบี่ยงเราตรงคอสะพานถ้าคุณไปตั้งแต่นั้นปุ๊บผมตรงช่วงก่อนขึ้นสะพานตรงนั้นจะเป็นแอ่งตรงนั้นกลมก็เบาเดาว่าถ้ารถเล็กก็เสี่ยงดับนะคุณพัชนะครับต้องเลาะกลางแล้วก็มาเบี่ยงตรงก้างปลาเคลื่อนขึ้นสะพานตอนนั้นจะปลอดภัยครับเพราะมันจะสูงหน่อยนะครับ ครับแล้วก็ผมก็มาเลี้ยวซ้ายเข้าถนนร่มเกล้านะครับร่มเกล้าผ่านมาทางแอร์พอร์ตลิงก์แอร์พอร์ตลิงก์และกระบังก็ทางนี้ก็ยังไม่มีปัญหานะครับยังไม่มีน้ำขึ้นมาไม่มีน้ำหนุนขึ้นมาแต่ว่าจะมีรถจอดบนสะพานข้ามคลองประเวศนะคุณนั้นครับผมน่าจะมีรถเก๋งอยู่ 3-4 คันจอดบนสะพานนะครับ
0: จอดหนีน้ำนะฮะมาจอดหนีน้ำ
2: จอดหนีน้ำครับแล้วก็ผมก็ขณะรายงานนี่ผมก็มาเข้ามอเตอร์เวย์สาย7แล้วนะครับมอเตอร์เวย์สาย7นี่ก่อนนี้ก็เลยมาก่อนถึงทับช้างนี่ตอนนี้เริ่มชะลอตัวแล้วนะคุณตั๊ก
0: เออมันมีเหตุอะไรหรือเปล่าตรงนั้นแน่นๆเลย
2: ผมตอนนี้ผมอยู่กม 3.5 ครับ
0: อ๋อ
2: ที่ 3.5 นี่โทษดีตอนหน้านี่เลยทับช้างมาแล้วขอโทษครับ
0: ขาเข้าใช่มั้ย
2: อันนี้จะเข้าศรีนครินทร์นะครับ
0: อ๋ออยู่ขาเข้า
2: อยู่ขาเข้าครับตอนนี้ก็ผมอยู่กม 3.5 ตอนนี้ก็ชะลอตัวขึ้นตัวช้าก็เต็มทุกช่องทางนะคุณครับ
0: อู้รถเยอะมากเลยนะ
2: นี่ไปโซนอุณหภูมิทางนี้รถน้อยคล่องตัวครับ
0: ครับแต่ไม่มีเหตุอะไรใช่ไหมครับ
2: ผมตอนนี้ยังไม่ถึงจุดที่เกิดเหตุแต่เมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้ผมก็มีสองกูก็แบบดูเห็นก็รู้สึกว่าน่าจะมีอุบัติเหตุนะคุณครับ
0: ท้ายยาวนะครับ
2: แล้วรถชนอยู่นะครับ
0: เออเหมือนท้ายมันยาวนะ
2: ใช่ครับเหมือนท้ายมันยาวถ้าตอนนี้ก็คือว่าถ้าใครนั่นก็ออกคู่ขนานได้ครับออกคู่ขนานก็คู่ขนานก็รถว่างครับ
0: อ๋อคุณบัญญัติขออภัยคุณวสินจงตรงกิโลเมตรที่1อ่ะเหมือนเล่นซ้ายอ่ะมันมีรถกู้มีรถเจ้าหน้าที่อยู่เหมือนน่าจะมีอุบัติเหตุนะ
2: เ
0: ปิดสัญญาณวับวับอยู่เนี่ยเลนซ้ายนะแต่นอกนั้นวิ่งได้หมดเลยเหมือนอยู่หลายทางก่อนหน้านี้มีผมดูกล้องเหมือนเล่นขวาก็มีเหมือนมีเหตุนะแต่ว่าตอนนี้น่าจะนำเคลื่อนย้ายเข้าข้างทางหรือเปล่าเดี๋ยวฝากคุณวสินเพิ่มเติมให้หน่อยตรงนั้นนะครับ
2: ได้ครับก็ตอนนี้ก็คือว่าคือท้ายแถวก็คือพอเลยกม4มาแล้วก็จะเริ่มเจอท้ายแล้วนะเริ
0: ่มชะลอมานี่ๆๆเป็นรถล้นชนกันหลายคันกิโลเมตรที่1นะฮะกิโลเมตรที่1นะครับช
2: นกันทางนี้ก็รถก็เลยเต็มทุกช่องทางเลยคุณพั
0: ชโอ้เห็นบอกมีรถ
2: โอเคก็คือฝนไม่มีแล้วถนนก็เริ่มแห้งแล้วคุณพัช
0: ครับได้ขอบคุณมากเลยคุณวสินขอบคุณมาก
2: คร
0: ับ
2: ยินดีครับคุณพัช
0: สวัสดีครับขอบคุณนะครับก็เป็นรถ3คันนะครับปิกอัพตู้ทึบรถตู้รถแท็กซี่ชนกันมอเตอร์เวย์สาย7ขาเข้ากม1เห็นตอนนี้มีรถกู้ภัยนะครับก็เปิดสัญญาณวาบๆอยู่น่าจะเคลื่อนย้ายรถเข้าหลายทางด้านซ้ายได้แล้วนะครับนะใครเดินทางอยู่ก็เพิ่มความระมัดระวังนะครับคุณพันสวัสดีครับคุณพันครับ
3: สวัสดีครับพี่วัด
0: ครับ
3: คุณเกษมข้าวออกพี่ทางเดี๋ยวอยู่ตรงเดอะมอลล์นะครับต่างระดับเกษมนะครับผม
0: อ๋อครับ
3: ไปเรื่อยๆพี่10กิโลเมตรต่อชั่วโมง10 11 12นี่นะครับผม
0: ยังช้าๆอยู่เหรอจะมา
3: ครับมันมีปัญหาอยู่ตรงที่เรื่องไม่นั่นแหละผมว่านะเพราะว่ามันปกติมันไม่นะคร
0: ับ
3: ผม
0: คร
3: ับ แจ้งเพื่อนไว้ที่อยู่ข้างหลังใจเย็นๆครับผมขาเข้ามีทำงานอยู่2จุดนะพี่วัด
0: ตรงไหนบ้างครับ
3: ตรงวิกตอเรียเอ็กซ์ต้าครับผมเลยวิกตอเรียเอ็กซ์ต้าไปนิดนึงตรงปากซอยตรงข้ามซอย71แล้วก็ลงโรงพยาบาลบุญเวชอะไรนะครับ
0: ครับ
3: เลนขวาครับผมขาเข้านะครับ
0: ครับแต่ไม่ค่อยติดใช่ไหมไม่ค่อยติดใช่ไหมครับตรงจุดที่ทำงาน
3: ไม่ติดไม่ค่อยติดครับขาเข้าไม่ติดครับผ
0: ม
3: แต่ขาออกเนี่ยเพื่อนนักวิทย์ต้องใจเย็นนะครับผม
0: แต่ดีขึ้นกว่าก่อนหน้านี้นะเท่าที่ดูเนี่ยเมื่อก่อนหน้านี้ติดหนักกว่านี้
3: ตรงไปเลยนะครับน่าจะเปิดไฟเขียวยาวๆนะครับผมลากรถยาวๆนะ
0: ใช่ตอนนี้เขากำลังเร่งระบายให้อยู่ข้างหน้า
3: ใช่ครับไอ้รถไม่อยู่แล้วนะพี่วัดไปหมดแล้วนะรถที่รถดับเพลิงนะครับไปหมดแล้วนะไปหมดแล้วนะ
0: ครับ
3: ครับตอนนี้ผมอยู่ตรงข้ามพอดี
0: อ๋ออยู่ตรงข้ามจุดที่เกิดเหตุซอย108นั่นตรงนั้น
3: ครับผมถูกต้องคร
0: ับ
3: ผม
0: ครับได้ครับ
3: 2เนี่ยครับผม
0: ใช่ครับ
3: 2ซอยตรงข้ามเกณฑ์น้องแคมเนี่ยครับมีรถ6ล้อจอดคันเลยคร
0: ับ
3: ผม
0: ครับ
3: รถ6ล้อกับรถเก๋งจอดอยู่เนี่ยมันน่าจะมีอุบัติเหตุอีกหรือเปล่า
0: ตรงฝั่งไหนครับเข้าหรือออก
3: ขาเข้าครับ
0: ขาเข้า
3: ซ้าย
0: โ
3: อ้มี6ล้อครับรถเก๋งครับพี่วัด
0: เออ
3: น่าจะอุบัติเหตุท้ายลูกอยู่นะครับ
0: ก่อนถึงซอยที่เพชรเกษม108/2ใช่ไหมตรงนี้
3: ใช่
0: ก่อนถึงกัน เน
3: าะปากซอยพอดีครับปากซอยพอดีนี
0: ่โอ้
3: มันมีปัญหารถยูเทิร์นด้วยพี่พัด
0: โอ
3: ้มันเลยติดยาวครับผม
0: ครับ
3: ตอนนี้กำลังเปิดให้รถยูเทิร์นปากซอย110
0: ทับ3
3: 110ใช่ครับ
0: ตรง
3: ย
0: ู
3: เท
0: ิ
3: ร์นกำลังยูเทิร์นรถกล
0: ับ
3: ครับแต่พอรูดอย่างนั้นมาก็เลยการไม่ดี
0: ครับ
3: ครับผมไม่ว่าจะไปวิ่งเลนซ้ายกับเลนกลางมาครับผม
0: ครับ ผมได้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณพันขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้ได้เวลาพักกันสักครู่ครับ
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
9: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
4: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
5: เก่งที่ขับรถดึก
4: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกูเท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร 02-740-7400

0: ช่วงนี้นะครับแหมหลายๆคนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับคุณผู้ฟังครับทางด้านของการไฟฟ้านครหลวงมีความห่วงใยนะครับออกข้อควรปฏิบัตินะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าหลังน้ำลด5ข้อควรปฏิบัติด้วยกันนะครับ1ก็คือสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันสวมรองเท้ายางนะครับและถุงมือยางทุกครั้งเมื่อต้องเดินเข้าไปในพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมนะครับเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วครับ2ให้โครงการตัดไฟไว้ก่อนนะครับปลดเมนสวิตช์หรือเบรกเกอร์ย่อยที่น้ำท่วมถึงไว้ตลอดเวลาครับ3ไม่ควรใช้ปลั๊กไฟสวิตช์และเต้ารับนะครับที่อยู่ระดับต่ำกว่าน้ำท่วมครับ4ครับไม่ควรเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมหรือเปิดใช้งานทันทีและให้ช่างไฟฟ้าตรวจเช็คสภาพภายในและเป่าแห้งอย่างถูกวิธีก่อนใช้งานนะครับและ5ครับควรให้ช่างไฟฟ้าตรวจสอบสายไฟฟ้าตู้ควบคุมและอุปกรณ์ภายในบ้านให้แน่ใจนะครับว่าไม่มีความชื้นหลงเหลือก่อนจะเปิดใช้ไฟนะครับก่อนจะเปิดไฟใช้งานอีกครั้งนะครับ MEA ครับห่วงใยความปลอดภัยของทุกคนนะครับขอบคุณ MEA นะครับหรือการไฟฟ้านครหลวงด้วยนะครับสวัสดีทักทายคุณอิสระด้วยนะครับคุณกระปุกแกงน้องอุ่นใจนะฮะคุณพันนะครับที่เพิ่มเติมมาให้นะกรณีของเพชรเกษมด้านขาออกมุ่งหน้าสาย3รถยังมีปริมาณเครื่องตัวช้าอยู่นะครับก็จากกรณีของจุดกลับรถนะแล้วก็เรื่องของสถานการณ์เพลิงไหม้นะครับที่ซอยเพชรเกษม108/2นั่นเองนะฮะก่อนหน้านี้แต่ว่าตอนนี้ก็รถน้ำเขาก็ถอนกำลังแล้วนะครับนะก็เรียกได้ว่าตั้งแต่4โมงเย็นนะรถติดกันมาตลอดเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเร่งระบายรถนะครับเส้นทางการจราจรนะครับหลายๆจุดที่เรียกได้ว่าเริ่มคลี่คลายนะครับในช่วงค่ำๆแบบนี้นะคุณผู้ฟังมอเตอร์เวย์สาย7นะครับตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับกรณีของอุบัติเหตุในฝั่งขาเข้ากิโลเมตรที่1นะครับที่มีรถชนกันรถตู้ทึบนะครับรถตู้แล้วก็มีรถแท็กซี่ก่อนหน้านี้เขาขวางช่องทางขวามีคนเจ็บ4คนนะครับชาย1หญิง3เจ้าหน้าที่กู้ภัยให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์นะก็นำเข้าข้างทางด้านซ้ายแล้วนะครับเท่าที่ตรวจสอบดูณเวลานี้นะฮะการจราจรก็ยังมีเคลื่อนตัวช้าอยู่นะครับแต่ก็วิ่งได้นะเกือบจะทุกช่องทางนะครับคุณผู้ฟังก็เหลือแค่ช่องทางด้านซ้ายเท่านั้นนะครับปริมาณรถยังค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะนะส่วนฝั่งกลับกันขาออกที่จะไปต่างระดับทับช้างต่อเนื่องร่มเกล้าสุนภูมิเนี่ยไม่ติดนะครับการเคลื่อนตัวไม่มีปัญหานะครับดูการเคลื่อนตัวของทางถนนรอบในกันหน่อยนะครับโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตอนนี้ก็เรียกได้ว่าคล่องตัวทุกด้านเลยนะครับคุณผู้ฟังพญาไทเข้าออกนะมาทางด้านของพญาไทราชเทวีปทุมวันเนี่ยไม่มีปัญหาทั้งสองด้านเคลื่อนตัวได้ดีนะครับราชปรพนะตอนนี้ก็จากฝั่งถ้ามาจากทางฝั่งมักกะสันนะครับมาทางด้านของประตูน้ำเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับจากประตูน้ำไปมักกะสันจะมีชะลอช่วงก่อนเข้าแยกนิคมมักกะสันเล็กน้อยนะครับจะมีปริมาณรถช่วงหน้าอินทราสแควร์นะครับแล้วก็โดยรอบแยกประตูน้ำตอนนี้ก็ดีมากๆเลยนะครับนะทางด้านของราชปรพที่มีแนวเบี่ยงการก่อสร้างวันนี้ไม่ค่อยมีผลกระทบเท่าไหร่พระราม1ผ่านหน้าศูนย์การค้ายังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับพญาไทเข้าแยกปทุมวันนะครับผ่าน MBK เนี่ยจะมีรถเยอะนะครับก็สะสมช่วงหน้าห้างนะพระราม4หมดปัญหานะครับวิทยุออกพระราม4ราชดำริออกพระราม4อังรีดูนางเคลื่อนตัวได้ดีพญาไทมาสัมย่านก็ไม่ติดนะครับสาทรใต้ตอนนี้จะเหลือช่วงก่อนเข้าแยกสุรศักดิ์นะครับก็มีสะสมช่วงสาทรซอย11นะเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นครับส่วนขาเข้ามาทางแยกวิทยุไม่มีปัญหาสีลมคล่องตัวดีนะครับถนนพระปกเกล้านะครับถนนประชาธิปกลงจากสะพานปกเกล้าไม่มีปัญหาสะพานพุทธคล่องตัวดีส่วนจากแยกบ้านแขกเข้าวงเวียนใหญ่รถติดนะแน่นเหมือนกันนะครับยังมีสะสมอยู่ด้านเดียวนะส่วนด้านที่ออกจากวงเวียนใหญ่ไปแยกบ้านแขกเคลื่อนตัวได้นะครับตรงนี้ก็มีแนวเบี่ยงการก่อสร้างนะครับทำให้มีการบีบช่องทางการจราจรด้วย เพชรเกษมก็เริ่มดีขึ้นนะครับเข้าออกนะตอนนี้นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจากทางคุณชัยรัตน์นะครับอยู่ทางคู่ขนานลอยฟ้านะคุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพัดสว
0: ั
1: สด
0: ีครับผม
1: ไว้ทุกท่านสวัสดีผู้พันด้วย
0: ครับ
1: อยู่เพชรเกษมผมอยู่บรมขาเข้าเมื่อสักครู่ผมก็มาจากแถวมหิดลนู่นแหละครับผม
0: โ
1: อ้วันนี้มาได้ผู้โดยสารก็เลยขึ้นยกระดับคู่ขนานลอยฟ้ามา
0: ครับ
1: แล้วก็เหมือนจะมีอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์เขาขึ้นมาเห็นอยู่สองคันนะจุดเกิดเหตุจะอยู่ตรงทางเบี่ยงที่จะขึ้นทางด่วนนะคุณพัน
0: อ๋อครับ
1: ตรงหมดเลยหมดไอ้เสาพลาสติกแดงๆที่เขาปัก
0: อ๋อ
1: แล้วเดี๋ยวซ้ายก็ระมัดระวังแต่ว่าดีเขาเอามอเตอร์ไซค์เนี่ยหันไปกลับมาเพื่อส่องมาด้านนี้เพื่อไม่ให้มีอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
0: อือฮึครับ
1: แต่ว่ารถที่จะเบี่ยงไปทางด่วนนี่ก็อันตรายนิดหนึ่งเขาจะอยู่ช่วงระหว่างกึ่งกลางผู้ขนานลอยฟ้ากับทางที่จะเบี่ยงไปทางด่วนนะครับผมเห็นมอเตอร์ไซค์นั่งผู้หญิงนั่งอยู่กับพื้นนะครับ
0: ครับ
1: ก็มีผู้ชายอยู่ประมาณ2คนมอเตอร์ไซค์2คันน่าจะชนกันเองนะผมดูลักษณะ
0: โอ้ขึ้นมาบนคู่ขนานเลยเหรอ
1: ใช่ปกติก็ไม่ให้มอเตอร์ไซค์ขึ้นนะ
0: นั่นน่ะสิ
1: ครับอาจจะขึ้นไปแล้วก็อาจจะไปเข้าช่องผิดเหมือนจะไปทางด่วนแล้วก็อาจจะเบียดขวามาแล้วรถมอเตอร์ไซค์อ
0: ี
1: ก
0: คัน
1: อาจจะชนเข้าไปนะ
0: โอ้ขึ้นมาบนคู่ขนานเลยเหรอ
1: ใช่ปกติก็ไม่ให้มอเตอร์ไซค์ขึ้นนะ
0: นั่นน่ะสิ
1: ครับอาจจะขึ้นไปแล้วก็อาจจะไปเข้าช่องผิดเหมือนจะไปทางด่วนแล้วก็อาจจะ

0: เหมือนกันนอนหลับตื่นขึ้นมาตอนเช้าน้ำเกือบจะถึงท้องรถอะครับ
1: เออลาดพร้าวใช่ไหมแถวๆนั่งนิวาสอะนะตรงนั้นอะ
0: ใช่ใช่วันนี้ผมก็ถามคุณสุภชัยว่าคืนนี้จะมีฝนไหมผมจะได้เอารถไปจอดที่สูง
1: ๆเขาว่าไงเขารู้ไหม
0: เขาบอกมีนะถ้าไม่มีพรุ่งนี้โดนแน่เป็น
1: ไปแต่ตอนนี้เดี๋ยวบอกคุณชัยรัตน์คุณผู้ฟังด้วยเหมือนจะมีจ่อเข้ามาแล้วนะทางฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่เหมือนกัน
0: นั่นแหละมองไปทางที่จะไปทางมินบุรีเลยฟ้าแลบอยู่นะคุณรัตน
1: ์ใช
0: ่แทบๆอยู่เมื่อกี้ผมขึ้นคู่ขนานมา
1: เอาจริงๆถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อวานเนี่ยวันนี้มีเขามากกว่าเมื่อวานเนี่ยเหมือนไม่ค่อยมีเขาอะไรเลยนะ
0: เวลาเขาตกหนักแม่คุณพัท
1: ครับ
0: มันเหมือนเทน้ำเลยนะ
1: ใช่
0: ใช่อันตรายมากแล้วผมอยู่ลาดเท้าด้วยนอนไปก็สะดุ้งไปนะครับผมว่ารถจะน้ำจะท่วมรถหรือเปล่านอนไปก็ฝันไปนะบางทีก็เป็นเรื่องจริง
1: ผมก็ไม่ต่างกันกับความรู้สึกของคุณชัยรัตน์เนี่ยเพราะว่าแถวๆลาดพร้าวเหมือนกัน
0: ใช่อยู่ใกล้คลองอ่ะครับ
1: เออ
0: เดี๋ยวถ้าได้จอดในที่สูงหรือไปฝากเขาจอดบนลานจอดเนี่ยมันก็จะปลอดภัย
1: โอ้ครับ
0: เดี๋ยวรอลุ้นคืนนี้อีกคืนนึง
1: ครับ
0: ที่เอาไปจอดหน้าบ้านพัก
1: เออเดี๋ยววางแผนเนาะใกล้สักเที่ยงคืนเนาะเนี่ยเดี๋ยวอัปเดตกันเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะอัปเดตเรื่อยๆอยู่ละเรื่องฝน
0: เดี๋ยวยังไงถ้ากลับบ้านดึกเดี๋ยวผมโทรมาอีกรอบหนึ่งก
1: ็
0: ได
1: ้ได้อัปเดตกันหน่อยนะ
0: คร
1: ับ ขอบคุณมากเลย
0: เด
1: ี๋
0: ยวกระทรวงมหาดไทยได้เลยครับ
1: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: เออใจไม่ค่อยดีอ่ะคนแถวลาดพร้าวอ่ะนะครับบางทีว่าโชคชัย4อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเมื่อเช้านี้เขาคุยกันในไลน์กลุ่มนะที่คอนโดนี่ก็น้ำมานะคุณผู้ฟังแต่ว่าพอตกบ่ายเนี่ยก็ลดลงนะครับคือมันลักษณะเหมือนการรอการระบายนะครับเพราะเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักจริงหนักมากนะครับหนักจริงๆเป็นประมาณสัก2ชั่วโมงช่วงสักตีเท่าไหร่ตี4เนี่ยนะครับน้ำยังไม่ลงเลยนะตอนช่วงนั้นนะครับก็เดี๋ยวเฝ้าระวังดูกันอีกคืนนึงนะเพราะว่าตอนนี้ก็มีจ่อๆมาแล้วนะครับเดี๋ยวอัปเดตเรื่องของสภาพอากาศกันในชั่วโมงหน้าด้วยนะก็ใครอยู่ที่ไหนก็ช่วยกันอัปเดตได้นะคุณผู้ฟังสถานการณ์ที่บ้านคุณน้ำลดหรือยังนะครับหรือว่ากลับมาท่วมอีกนะฮะโดยเฉพาะคนที่อยู่ทางรังสิตทางด้านของปทุมธานีอย่างเนี้ยนะคลองหลวงรังสิตนครนายกนะครับแถวองคลักษ์นะบางน้ำเปรี้ยวอย่างเงี้ยนะครับก็ยังเรียกได้ว่ามีผลกระทบระดับน้ำยังสูงอยู่นะเดี๋ยวค่อยๆทยอยอัปเดตกันนะครับที่จอสร้อยของเราช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกทม.ลุยลาดกระบังล่มเกล้าฟื้นฟู4โซนเร่งคืนพื้นที่และตำรวจภูธรภาค2เร่งล่าตัวคนร้ายใช้อาวุธปืนบุกจับผู้เสียหายบังคับโอนเงินคริปโตพร้อมปล้นทรัพย์สินรวมกว่า37ล้านบาทสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
5: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
4: มาเตรียมพร้อมกัน
6: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้ง

0: 40-59 ปีขอสินเชื่อที่ธกส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: ลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กรุงเทพมหานครลงพื้นที่เขตลาดกระบังร่มเกล้าแบ่งโซนฟื้นฟู4โซนพร้อมตั้งจุดพักขยะระดมกำลังกว่า400นายเร่งคืนพื้นที่กลับสู่ภาวะปกติคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: นายพรพรมนศวิกิจเศรษฐรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ติดตามการจัดการขยะชิ้นใหญ่และการทำความสะอาดณบริเวณหน้าสน.ร่มเกล้าร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังพร้อมกับตรวจเยี่ยมการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและยานพาหนะจากหลายหน่วยงานเร่งคืนพื้นที่กับพี่น้องประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเร็วๆพร้อมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นขยะหลังน้ำท่วมครั้งนี้มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากและชัดเจนบางพื้นที่เก็บได้ราว500ถึง600ตันต่อวันบางช่วงพุ่งสูงถึงประมาณ 1,000 ตันต่อวันกรุงเทพมหานครจึงต้องแบ่งการดำเนินงานออกเป็น4โซนพร้อมกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจนส่วนในเขตของลาดกระบังกทม.ได้นำแนวทางจุดพักขยะมาใช้โดยรวบรวมขยะจากหน้าบ้านพี่น้องประชาชนมาไว้ที่จุดเดียวที่เหมาะสมเพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางของรถขยะที่ต้องวิ่งไปกลับพร้อมประสานกับรถเทรลเลอร์ขนาด30ตันเข้าประจำจุดโดยใช้รถแมคโครทุบย่อยขยะชิ้นใหญ่ก่อนตักขึ้นรถเทรลเลอร์ขนย้ายออกไปกำจัดครั้งละมากๆซึ่งจะช่วยให้รถขยะขนาดเล็กสามารถวนกลับเข้าพื้นที่เก็บกวาดได้เร็วและถี่ยิ่งขึ้นขณะเดียวกันทางกรุงเทพมหานครได้ใช้แนวทางเขตบัดดี้โดยมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ราว400นายพร้อมเครื่องจักรรถน้ำและอุปกรณ์ฉีดล้างเข้าปฏิบัติการโดยเขตลาดกระบังได้รับความช่วยเหลือจากเขตใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบน้อยกว่าอย่างเช่นเขตธนบุรีเขตพระนครเขตบางแครวมถึงกำลังพลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมทางหลวงและหน่วยงานทหารทั้งนี้รองผู้ว่ากทม.เน้นย้ำว่าทุกพื้นที่จะต้องมีแผนฟื้นฟูรายจุดที่ชัดเจนว่าจุดใดแล้วเสร็จเมื่อไหร่เพื่อเร่งจัดการปัญหาให้โดยเร็วที่สุดวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: พลตำรวจโทวสันต์เตชะอัครเกษมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชุมติดตามความคืบหน้าคดีคนร้ายบุกบ้านพักในพื้นที่ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นในวันนี้เมื่อเวลาประมาณ 3:30 นาทีโดยคนร้ายประมาณ3คนปิดบังใบหน้าใช้อาวุธปืนข่มขู่และทำร้ายร่างกายพร้อมใช้กุญแจมือและเชือกมัดผู้เสียหายและพนักงานทำความสะอาดก่อนพยายามบังคับให้โอนเงินคริปโตจำนวนประมาณ 27.5 ล้านบาทนอกจากนี้ยังได้ทรัพย์สินอื่นๆอีกหลายรายการรวมมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณ37ล้านบาทก่อนหลบหนีไปโดยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2กำชับเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วกระทรวงกลาโหมเผยยอดสมัครพลทหารอาสาปี2570ทะลุ 12,000 นายเกือบครึ่งของเป้าหมายเยาวชนอายุ 18-20 ปีตอบรับสูงคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
4: กระทรวงกลาโหมเผยความคืบหน้าโครงการพลทหารอาสาประจำปี2570ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องล่าสุดณวันที่5ตุลาคม2569มียอดผู้สมัครสะสมแล้ว 12,396 นายโดยเฉพาะวันที่5ตุลาคมมีผู้สมัครเพิ่มขึ้น335นายแบ่งเป็นทหารกองเกิน289นายและที่น่าสนใจคือในจำนวนดังกล่าวเป็นเยาวชนอายุระหว่าง 18-20 ปีถึง277นายขณะที่ช่องทางการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพบว่าผู้สมัครร้อยละ 56.20 รับทราบข้อมูลผ่านสัสดีสะท้อนถึงบทบาทสำคัญของเครือข่ายในพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและโอกาสให้เข้าถึงเยาวชนโดยตรงสำหรับโครงการพลทหารอาสาเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่24มกราคม2570และจะมีการคัดเลือกครั้งที่1ในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2569กระทรวงกลาโหมระบุว่าโครงการนี้มุ่งเปิดโอกาสให้ผู้สมัครได้ทั้งทักษะประสบการณ์และต่อยอดสู่เส้นทางอาชีพในอนาคตภายใต้แนวคิดพลทหารอาสาจากหน้าที่สู่โอกาสณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
5: หากรถถูกน้ำท่วมจนเครื่องยนต์ดับห้ามสตาร์ทเครื่องซ้ำเพราะน้ำอาจเข้าไปในเครื่องยนต์จนทำให้ระบบไฟฟ้าเสียหายหนักให้รีบติดต่อบริษัทประกันหรือช่างผู้เชี่ยวชาญทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
2: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคง และความปลอดภัยสาธารณะ

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 21นาฬิกา13นาทีกับจ.ส.ร้อยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ทางกรมทางหลวงก็เปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางประอินหินกองนะครับทั้งขาเข้าแล้วก็ฝั่งกลับกันด้วยนะครับเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมนะครับเดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดกันนะครับกับทางด้านของพันตำรวจตรีพานุพลศักดิ์สารวัตรตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์ M6 นะครับสวัสดีครับสารวัตรครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับก็ยังมีหลายท่านที่ยังไม่ทราบด้วยนะสารวัตรวันนี้ที่มีการเปิดทดลองนะตั้งแต่ช่วงกี่โมงนะครับสารวัตร
2: ช่วงที่มีการเปิดจริงๆคือ18นาฬิกาครับที่6โมงเย็นของวันนี้ครับ
1: ที่ผ่านมานี่เองนะ
2: ใช่ครับก็เป็นการประกาศของกรมทางลักษณะจะเป็นการเร่งด่วนเนาะเพราะว่าไม่ได้เป็นการแจ้งล่วงหน้าหรือประชาสัมพันธ์มาก่อนล่วงหน้าครับก็เนื่องจากว่าบริเวณรอบด้านของพระนครศรีอยุธยาบางพื้นที่นะครับมีน้ำท่วมนะครับอาจจะน้ำเอ่อล้นมาก็จะเป็นจุดประสงค์คือเป็นทางเลือกที่จะให้ประชาชนนะครับเดินทางบนเอ่อผงได้ครับจากบางปะอินคือกม.0นะครับไปถึงกม.33คือหินกองครับสามารถลงทางหลวงหมายเลข33ที่จะไปทางหินกองได้ครับทางถนนพหลโยธินได้นะครับอันนี้เป็นทางเลือกครับซึ่งจริงถนนพหลโยธินก็ไม่ได้มีน้ำท่วมอะไรที่จะเป็นปัญหาอุปสรรคในการเดินทางนะครับแต่เป็นการเพิ่มทางเลือกที่เฉยครับ
1: ครับผมก็คือเปิดเฉพาะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11ใช่ไหม
2: ครับ11ใช่ครับเบื้องต้นครับถ้าเกิดว่ายังมีสถานการณ์ที่จะต้องให้มีการประชาชนก็อาจจะมีนโยบายให้เปิดต่อครับต้องดูครับ
1: ครับส่วนฝั่งขาเข้านี่ขึ้นได้ตั้งแต่ตรงช่วงไหนครับสารวัตร
2: ฝั่งขาเข้าก็คือขึ้นหินกองก็คือเลี้ยวขวานะครับถ้าเกิดประชาชนจะมาก็คือเส้น33นะครับที่จะมาเป็นภาคีหรือมาจากทางเนี่ยครับทางบ้านหินกองนะครับขึ้นแล้วก็วนไปสักประมาณสัก5-6โลครับแล้วก็ขึ้น M6 ได้ตรงบ้านหินกองครับแล้วก็เลี้ยวบนซ้ายมาบางปะอินมาลงทางหลวงวงแหวนตะวันออกตะวันตกได้ครับหรือลงพระหงษ์ขาเข้ากรุงเทพได้ครับ
1: อ๋อฮะครับ
2: ตรงก็คือใช่ครับถ้าเป็นเส้นพระหงษ์จริงก็หลักกิโลเมตรประมาณที่93ครับที่เป็นต่างระดับหินกองครับ
1: อ๋อตรงต่างระดับหินกองนะกิโลเมตรที่93ตรงนี้เป็นด่านหินกองใช่ไหมครับสารวัตร
2: ใช่ครับก็จะตรงกับด่านหินกองถ้าหินกองถ้าเป็น M6 ก็คือด่านหินกองถ้าเป็นต่างระดับก็เป็นสายแบบหินกองที่เส้นพระหงษ์โยธินครับ
1: ครับแถว
2: มุ่งหน้าขาเข้าออกกรุงเทพครับ
1: อ๋อนะฮะก็เปลี่ยนว่าสุวรรณสอนนะฮะถนนหมายเลข33ตรงน
2: ั้นใช่ครับใช่สุวรรณสอนใช่ครับคุณลุงจ๋าแล้วก็อยากจะถามพันนะครับเนื่องจากยังเป็นช่วงที่ถนนยังเป็นลักษณะไฟไม่สว่างนะครับยังมืดอยู่เพราะเป็นการทดลองให้ขับนะครับก็อยากจะเน้นย้ำในการขับจะขับเร็วนะครับเพราะว่าก็จะมีบางช่วงที่เกิดอุบัติเหตุรถเฉียวชนหรือว่าเสียหลักลงข้างทางครับบ่อยช่วงที่เปิดใช้สุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับช่วงฝนตกด้วยอะไรเงี้ยครับ
1: ครับก็ต้องเน้นเรื่องของความเร็วอันนี้ก็ยังจำกัดอยู่นะครับ
2: ถูกต้องครับถูกต้องครับผมเรื่องความเร็วครับขอให้ถ้าเกิดว่าจะสว่างเพียงพอแล้วก็การก่อสร้างหรือว่าสาธารณูปโภคทุกอย่างเนี่ย 100% เนี่ยครับก็จะปรับความเร็วไปที่ไม่เกิน120กิโลเมตรครับหนีสาย7สาย9วงแหวนตอนออกหรือทางพัทยาอะไรเนี่ยครับ
1: นะครับก็ไม่ได้แบบคุณฟังหลายท่านอาจจะเข้าใจผิดไม่ได้ยาวไปถึงทางปากช่องนะไม่ใช่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์อย่างนั้นไม่ใช่นะ
2: ใช่ครับเพราะว่าตรงหลักกิโลเมตรที่37 36เนี่ย
1: ครับผม
2: จับรถเกียกม้านะครับที่ว่าเป็นช่วงที่ยังไม่แล้วเสร็จนะครับก็จะมีรถเครนรถในการก่อสร้างรถขนาดใหญ่อยู่ครับดังนั้นจุดนี้ก็เลยไม่สามารถที่จะให้บริการเปิดต่อไปถึงปากช่องหรือยาวเชื่อมต่อไปถึงนครราชสีมาได้ครับจะเปลี่ยนให้ลงได้แค่หินกองครับ
1: ครับส่วนถ้าเป็นช่วงที่เปิดยาวจากบางปะอินไปปากช่องอันนั้นก็วันศุกร์เหมือนเดิมศุกร์เสาร์อาทิตย์อย่างนั้นใช่ไหมครับสารวัตร
2: ใช่ครับใช่ครับผมศุกร์เสาร์อาทิตย์ทางผู้รับเหมาก่อสร้างหรือว่าทีมงานก่อสร้างก็จะได้เก็บเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็เคลียร์พื้นที่ให้ประชาชนได้ใช้ครับอันนั้นก็ยังคงเดิมครับคือศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับแต
1: ่
2: ช่วงวันนี้วันอังคารทุกคนที่ขับเนี่ยทางทีมงานก่อสร้างเขาก็ยังต้องเร่งในการทำงานเดี๋ยวมันจะไม่เสร็จตามกำหนดเวลาครับอันนี้ต้องเรียนให้ทราบครับ
1: ครับอันนี้เปิด ตั้งแต่6โมงเย็นเป๊ะเลยใช่ไหมครับเวลาที่เปิดเมื่อช่วงเย็น
2: ใช่ใช่ครับ
1: ใช่นะ
2: ใช่ครับซึ่งเจ้าหน้าที่เราก็รับนโยบายมาด่วนแล้วก็เปิดกำลังการแล้วก็6โมงเย็นก็เปิดให้บริการเปิด
1: บ
2: ารีเออร์แล้วก็มีการรถที่นำเข้าพอเปิดบารีเออร์เปิดประชาชนก็อาจจะรับรู้แต่ในมัดว่าสามารถที่จะเดินทางไปได้แต่ก็เรียนทราบว่ายังไม่ถึงด่านปากช่องเชื่อมต่อไปเนาะก็แค่ได้แค่หินกองครับผม
1: มีป้ายประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมให้ไหมครับกรณีพิเศษแบบนี้ครับสารวัตร
2: น่าจะยังครับเพราะว่าทีมงานหรือว่าผู้ปฏิบัติก็เพิ่งจะได้รับนโยบายมา
1: เป็นนโยบายเร่งด่วน
2: อาจจะเป็นใช่ครับเป็นเร่งด่วนในช่วงนี้ครับการสัมพันธ์ก็จะขอเป็นทางสื่อจะขอหรือว่าทางสื่อไปช่วยไปครับ
1: ได้ครับยินดีครับก็ยังไงเพราะว่าบางท่านก็อาจจะยังไม่ทราบมีคนสอบถามก็มาเอ๊ะเปิดจริงหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยรบกวนเรียนเชิญสารวัตรมาให้ข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนด้วยตรงนี
2: ้ได้ครับด้วยความยินดีครับก็อาจจะเพิ่งจะรู้กันเพราะว่าเป็นลักษณะเร่งด่วนก็อาจจะคิดว่าจะใช่หรือไม่ใช่ข้อมูลจริงหรือเปล่าอะไรตอนนั้นแต่ก็เรียนทราบว่าตอนนี้คือเปิดตั้งแต่บางปะอินกม.0ไปถึงกม.33ด่านบ้านหินกองครับรวมประมาณ33กิโลนะครับ
1: 33
2: กิโลขวาใช่ครับเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายลงไปทางเส้น33เส้นพหลโยธินขาออกได้ครับ
1: ครับพอไปถึงตรงด่านหินกองสมมติเราขึ้นจากบางปะอินเนี่ยตรงนั้นมันก็จะไปต่อไม่ได้ก็จะมีอะไรที่แบบว่าคือ
2: สั่งเป็นสัญญาใช่ครับจะเป็นเออตั้งไว้เพื่อให้ทราบว่าที่สุดการเดินทางได้ประมาณนี้ครับก็บังคับให้ออกทางใจครับ
1: นะครับก็ยังจำกัดที่รถ4ล้อเท่านั้นนะครับสารวัตร
2: ครับถูกต้องครับเพราะว่าตอนนี้รถใหญ่มันยังรถหนักรถใหญ่มันยังต้องมีเครื่องชั่งน้ำหนักที่ต้องให้ระบบการดำเนินการตรวจสอบเรื่องน้ำหนัก
1: ถนน
2: น
1: ะครับ
2: ต้องพร้อมในการดำเนินการก่อนครับ
1: ได้ครับแหมวันนี้ขอบพระคุณสารวัตรด้วยนะครับที่มาเพิ่มเติมให้เดี๋ยวเราย้ำให้นะครับจนถึงวันที่11ตุลาคมเวลาเที่ยงคืนนะครับสารวัตรของวันที่11
2: ครับผมทราบครับได้ใช่ครับถ้าเกิดถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวค่อยจะโทรมาอีกครั้งครับ
1: จะขยายอะไรยังไงก็เดี๋ยวอาจจะได้อัปเดตกันอีกทีนึงนะครับ
2: ครับผมครับ
1: ขอบพระคุณนะครับสารวัตรขอบพระคุณมากครับ
2: ครับผมครับคร
1: ับ
2: ย
1: ิน
2: ด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: ผมคร
1: ับ สวัสดีครับ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณคร
1: ับ ขอบคุณครับขอบคุณพันตำรวจตรีพานุพลศักดิ์สารวัตรตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์ M6 ก็เป็นการเปิดทดลองให้บริการเริ่มมาตั้งแต่ช่วงเย็นนะครับ18นาฬิกาที่ผ่านมาครับยาวไปจนถึงวันที่11ตุลาคมนะครับก็คือช่วงเที่ยงคืนของวันที่11ตุลาคมก็สิ้นสุดวันอาทิตย์นะฮะคุณผู้ฟังสิ้นสุดค่ำคืนวันอาทิตย์นะฮะแต่ว่าช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยนะก็ยิงยาวไปได้จนถึงปากช่องนะครับก็เป็นปกตินะตรงเนี้ยเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะก็เรียกว่าเป็นการเพิ่มทางเลือกนะครับให้กับผู้ที่ใช้เส้นทางที่อยากจะหลีกเลี่ยงการจราจรพื้นราบที่อาจจะมีน้ำท่วมนะครับแต่ที่สารวัตรเพิ่มเติมให้ก็คือพหลโยธินก็ไม่ได้มีน้ำท่วมนะอันนี้ก็เป็นนโยบายเร่งด่วนนะครับของทางด้านกระทรวงคมนาคมนะครับโดยกรมทางหลวงก็รับเรื่องต่อนะครับก็เปิดให้บริการมาตั้งแต่ช่วง18นาฬิกานะครับสำหรับมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางประอินต่อเนื่องถึงด่านหินกองทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกนะครับย้ำนะครับเฉพาะช่วงบางประอินถึงหินกองนะเพื่อที่จะเพิ่มทางเลือกในพื้นที่ที่อาจจะมีการเลี่ยงน้ำท่วมอะไรแบบนี้นะฮะก็สามารถขึ้นไปใช้ได้นะครับคุณผู้ฟังระยะทาง33กิโลเมตรนะครับนะอันนี้ก็เป็นข่าวจริงนะหลายท่านก็สอบถามมาเยอะจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่านะก็ย้ำกันนะครับยังไงก็ขึ้นไปใช้ได้นะครับสอบถามเพิ่มเติมนะฮะสายด่วนกรมทางหลวง1586กด6 1586กด6โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับก็เริ่มแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้เพราะว่าเมื่อช่วงเย็นก็มีคนสอบถามมาว่าเอ๊ะได้ข่าวว่าเขาจะเปิดให้ใช้แต่ทำไมยังไม่เปิดไปก่อน6โมงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะหรือว่าตอนนั้นเจ้าหน้าที่เขากำลังเตรียมความพร้อมกันอยู่หรือเปล่าแต่ตอนนี้เปิดแล้วเรียบร้อยนะก็เปิดไปแล้วล่ะนะครับส่วนช่วงนี้นะครับฝากไว้กับเรื่องของโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุกันหน่อยคุณผู้ฟังครับก็อยากจะให้ทุกท่านขับรถดีขับรถปลอดภัยอุบัติเหตุไม่เกิดการจราจรก็ไม่มีผลกระทบนะครับความสูญเสียก็ไม่มีอันนี้ฝากกันไว้ด้วยกับโครงการคนรักรถชวนทุกท่านมาเข้าร่วมสังคมคนขับรถดี ด้วยการขับรถดีกับโครงการคนรักรถเพราะคุณมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนเป็นผลตอบแทนจากการขับรถดีของทุกท่านคุณฟังทุกคนต้องทำประกันภาคสมัครใจกันอยู่แล้วแต่ว่าจะสมัครใจประเภท1หรือประเภทที่3อันนี้ก็ว่ากันไปนะครับทำไว้ดีกว่านะเผื่อวันหนึ่งวันใดเกิดเหตุขึ้นมาความคุ้มครองนี้ก็ช่วยคุ้มครองคุณได้นะครับโครงการคนรักรถก็จะมีการทำประกัน2ประเภท2รูปแบบทั้งประเภทที่1หรือประเภทที่3นั่นเองสิทธิประโยชน์ที่เป็นข้อเด่นของโครงการนี้เขาอยากจะให้ทุกท่านร่วมกันขับรถดีนะครับช่วยกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งในแต่ละวันนี้ก็มีโอ้โหเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้นะครับถ้าคุณขับรถดีเข้าร่วมโครงการการทำประกันประเภทที่1สมาชิกมีโอกาสได้รับเงินคืนนะครับเป็นเงินกองทุนที่เขาจะเฉลี่ยคืนให้ถ้าหากสินใหม่ทั้งกลุ่มเราใช้ไปไม่เกิน 70% พอถึงปลายปีเขาก็จะมีการรวบรวมรายชื่อของคนที่ขับรถดีนะครับมีกี่คนก็ว่ากันไปแล้วก็เฉลี่ยเงินคืนให้กับแต่ละท่านนะครับแล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันในปีต่อไปด้วยนะครับถ้าคุณมีประวัติดีแน่นอนปีต่อไปก็จะมีส่วนลดให้เป็นอีกหนึ่งสิทธิประโยชน์ของการทำประกันประเภทที่หนึ่งยังไม่หมดอีกข้อหนึ่งที่สำคัญที่สุดสมมติเวลารถเราไปประสบอุบัติเหตุแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดถ้าเราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดทางโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันนะครับยืมรถสำรองใช้ได้สูงสุดไม่เกิน20วันคุณสมบัติของรถที่จะเข้าร่วมการทำประกันประเภทที่1ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกสามารถผ่อนได้ 0% 6เดือนนะครับส่วนรถที่อายุเกิน7ปีก็ไม่เป็นไรครับเขาก็มีทางเลือกให้มีประกันประเภทที่3มารองรับนะครับเปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจแล้วก็ยังได้สิทธิ์สำหรับคนที่อายุรถเกิน7ปีไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในประเภทที่1ได้ประเภทที่3เนี่ยสมัครได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลรถกระบะส่วนบุคคลรถกระบะเชิงพาณิชย์ก็เข้าร่วมได้นะครับมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษมีเงินกองทุนคืนให้สินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แต่ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมผ่อนได้ 0% 3เดือนนะครับประเภทที่3ใครสนใจก็ลองต่อสายขอข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทวิริยะประกันภัยนะครับหมายเลขโทรศัพท์021500888นะครับ021500888นะครับขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับช่วงนี้มาติดตามกันต่อมีคุณชัยรัตน์แจ้งมาก่อนหน้านี้นะครับคู่ขนานบรมราชชนนีนะคุณผู้ฟังช่วงแยกที่จะไปทางด่วนประจิมรัฐยาในฝั่งขาเข้านะครับจักรยานยนต์2คันชนกันก็ฝากระวังด้วยนะครับตรงจุดนี้นะอัปเดตเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยคุณผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศเตือนอากาศแปรปรวนฉบับที่11นะครับฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับประกาศเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับมีผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคมฉบับที่11นะครับในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีสภาพอากาศที่แปรปรวนลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆวันที่6ตุลาคมก็คือวันนี้นะครับภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงนะครับส่วนพรุ่งนี้ครับ7ตุลาคมมีผลกระทบด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้นะครับทั้งนี้ครับเนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนนะครับประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดพานำความชื้นจากทะเลจีนใต้อ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยครับ ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้นะครับรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับก็เตือนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังอีกทั้งควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือไปยังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกนะครับโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับก็จะเป็นระลอกต่อไปนะครับช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนั่นเองส่วนพยากรณ์อากาศตลอด24ชั่วโมงนะครับในช่วง24ชั่วโมงรายภาคนะครับคุณผู้ฟังภาคเหนือครับมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกันโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรนะครับอุณหภูมิต่ำสุด21สูงสุด35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ครับส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด21สูงสุด34องศาเซลเซียสภาคกลางนะครับมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่ครับมีฝนตกหนักกับลมกันโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงครับสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด22สูงสุด35องศานะครับทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23นะครับสูงสุด34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับส่วนกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักลมกันโชกแรงบางแห่งนะครับอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด34องศาเซลเซียสนะครับที่จังหวัดลำปางเนี่ยมีฝนตกเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตกหนักต่อเนื่องกันเป็นวันที่3แล้วนะครับคุณผู้ฟังและส่งผลให้หลายพื้นที่ที่เป็นหมู่บ้านเสี่ยงภัยนี่เกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันซึ่งก็มีพื้นที่ประสบภัยไปแล้วใน2อำเภอนะครับซึ่งวันก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีรายงานว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากลงมาจากยอดเขาสูงในเขตอุทยานแห่งชาติเวียงโกสายแล้วก็ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะครับ2หมู่บ้านที่ตำบลแม่ปะอำเภอเถินก็คือที่บ้านแม่ปะหลวงและที่บ้านแม่ปะดอยนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่อำเภอทางตอนใต้ของจังหวัดมีราษฎรได้รับความเดือดร้อนถูกน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วม70หลังคาเรือนก็มีทางด้านของฝ่ายปกครองนะครับอำเภอวังเหนือออกมารายงานนะครับว่าฝนที่ตกหนักบนยอดเขาสูงในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวงซึ่งเป็นแนวเทือกเขาสูงรอยต่อจังหวัดเชียงรายพะเยาแล้วก็ลำปางส่งผลให้น้ำป่าทะลักนะครับลงมาตามสันเขาและลำห้วยหลายสายนะครับทั้งฝั่งตำบลวังทองอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางนะครับและล้นทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านปงถ้ำตำบลวังทองอำเภอวังเหนือ ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและวิถีชีวิตด้านวัฒนธรรมด้วยนะครับที่เขาอยู่บริเวณเชิงเขาด้านล่างมีรายงานว่าฝนตกนับนานนับชั่วโมงนะครับทำให้น้ำป่ามีสีขุ่นเข้มทะลักลงมาครับตามลำห้วยสามสายไหลลงมาจากเทือกเขาสูงนะครับได้แก่ลำห้วยแม่หลวงแม่กลางแม่น้อยนะครับก่อนทะลักไหลลงลำน้ำแล้วก็กระแสน้ำก็บอกว่าไหลแรงมากนะครับบางจุดนี่ไหลเชี่ยวแรงแล้วก็ล้นท่วมพื้นที่การเกษตรหมู่บ้านทำให้ชาวบ้านนับร้อยหลังคาเรือนนะครับต่างกันรีบนำเอารถจนรถจักรยานยนต์ก็ย้ายขึ้นไปไว้บนที่สูงนะครับรวมไปถึงเด็กและผู้สูงอายุก็มีการอพยพนะครับไปยังที่ปลอดภัยสถานการณ์ครั้งนี้นะครับนับเป็นครั้งที่2แล้วในฤดูฝนปีนี้ที่หมู่บ้านเนี่ยประสบกับภัยทางธรรมชาตินะครับหลังจากที่ต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาหมู่บ้านปงถ้ำประสบภัยไปแล้ว1ครั้งสำหรับน้ำป่าไหลลงมาหลากลงมาจากยอดเขาสูงจากเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวงนะครับถือว่าเป็นต้นน้ำของแม่น้ำวังมวลน้ำป่าที่หลากลงมานะครับและมีฝนตกหนักทางตอนบนของจังหวัดก็จะเป็นน้ำเหนือที่ไหลลงสู่แม่น้ำวังแล้วก็จะไปสมทบลงที่เขื่อนกิ่วคอหมาอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ของกรมชลประทานโดยขณะนี้ปริมาณน้ำความจุอยู่ที่163ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 96% ของความจุนะครับส่วนเขื่อนกิ่วลมอำเภอเมืองที่ตั้งอยู่ด้านล่างของเขื่อนกิ่วคอหมามีน้ำอยู่ในขณะนี้95ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 90% ของความจุก็เรียกได้ว่าปริมาณน้ำนี่เกิน 90% เลยทีเดียวนะครับทั้ง2ที่ทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมใน27จังหวัดและกรุงเทพมหานครนะครับมีการเปิดเผยครับจากทางคุณนิรัตพงสิทธิถาวรนะครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกว่าจากสถานการณ์ที่ฝนตกหนักมากในหลายพื้นที่ระยะนี้ประกอบกับการระบายน้ำไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดนะครับก็ภาคเหนือเนี่ยก็จะมีจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดน้ำท่วม4อำเภอจังหวัดเชียงใหม่เกิดน้ำท่วมที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดลำพูนเกิดน้ำท่วมที่อำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดน่านเกิดน้ำท่วมที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดพะเยาเกิดน้ำท่วม2อำเภอนะครับอำเภอเมืองและดอกคำใต้จังหวัดตากเกิดน้ำท่วม2อำเภออำเภอเมืองและอำเภอบ้านตากจังหวัดนครสวรรค์12อำเภอด้วยกันนะครับส่วนทางภาคกลางนะครับจังหวัดอุทัยธานีเกิดน้ำท่วมอำเภอเมืองมีถึง10ตำบล นะครับที่ได้รับผลกระทบลพบุรีที่อำเภอบ้านหมี่อันนี้ก็8ตำบลชัยนาทได้รับผลกระทบ4อำเภอนะครับทั้งอำเภอเมืองอำเภอมโนรมวัดสิงห์อำเภอสัพพยาสิงห์บุรีนี่3อำเภออินบุรีพรมบุรีอำเภอเมืองด้วยสุพรรณบุรีนี่10อำเภอนะครับแล้วระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยนะครับทั้งสิงห์บุรีทั้งชัยนาทเนี่ยทรงตัวส่วนสุพรรณบุรีระดับน้ำเพิ่มขึ้นกาญจนบุรีมีผลกระทบ5อำเภอระดับน้ำลดลงจังหวัดอ่างทองมีผลกระทบ6อำเภอระดับน้ำเพิ่มขึ้นสระบุรี2อำเภอระดับน้ำลดลงพระนครศรีอยุธยานี่อ่วมเลยนะครับ16อำเภอแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้นด้วยสมุทรปราการ6อำเภอที่ได้รับผลกระทบมีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับที่สมุทรปราการ8รายระดับน้ำเพิ่มขึ้นส่วนปทุมธานีนะครับเกิดน้ำท่วม7อำเภอแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้นนครปฐมผลกระทบ3อำเภอระดับน้ำลดลงราชบุรี9อำเภอระดับน้ำเพิ่มขึ้นจังหวัดสมุทรสงคราม3อำเภอระดับน้ำเพิ่มขึ้นเพชรบุรีเกิดน้ำท่วมที่อำเภอแก่งกระจานนะครับระดับน้ำทรงตัวภาคตะวันออกนครนายกมีผลกระทบ4อำเภอระดับน้ำทรงตัวนะครับปราจีนบุรีหนักเลยครับน้ำท่วม7อำเภอกบิลบุรีนาดีอำเภอเมืองศรีมหาโพธิ์ประจันตคามศรีมโหสถและบ้านสร้างนี่หนักมากมีผู้เสียชีวิต7รายนะครับระดับน้ำเริ่มลดลงบ้างฉะเชิงเทราเนี่ย11อำเภอก็ยังหนักบางน้ำเปรี้ยวบางคล้าพนมสารคามแปลงยาวท่าตะเกียบอำเภอเมืองสนามชัยเขตบ้านโพบางประกงคลองเขื่อนอำเภอราชสารระดับน้ำเพิ่มขึ้นนะครับแนวโน้มชลบุรีเกิดน้ำท่วม2อำเภอครับระดับน้ำลดลงระยอง 2อำเภอได้รับผลกระทบระดับน้ำลดลงกรุงเทพมหานครประชาชนได้รับผลกระทบ 329,000 ครัวเรือนเสียชีวิต4รายระดับน้ำลดลงนี่เป็นสรุปสถานการณ์จากทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยณวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสำหรับ27จังหวัดและกรุงเทพก็มีการเร่งให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยนะครับก็ยังต้องติดตามนะครับสถานการณ์ด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ทางด้านของภาคตะวันออกไม่ว่าจะเป็นทางปราจีนบุรีนะครับก็จะมีถนนหลายสายที่ได้รับผลกระทบระดับน้ำท่วมสูงยังไม่สามารถใช้การได้นะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันต่อครับ
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไ

0: ชีวิตสบาย
1: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

ุณฟังครับช่วงนี้เนี่ยทางด้านของถนน346ต่อเนื่องมาทางต่างระดับรังสิตเนี่ยรถยังติดนะครับเพราะว่าลงต่างระดับรังสิตช่วงโค้งโรงพยาบาลเปาโลรังสิตเนี่ยยังมีน้ำท่วมอยู่นะครับน้ำท่วมสูงอยู่นะครับคือต้องชิดขวาไว้นะครับเพราะว่าเลนซ้ายเนี่ยน้ำอยู่ระดับสูงนะครับแล้วก็บีบช่องทางจาก6ช่องทางก็จะเหลือแค่2ช่องทางด้านขวานะครับเพราะว่าระดับน้ำด้านขวา2ช่องทางจะต่ำหน่อยยังมีผลกระทบนะครับนะทางด้านของถนนรังสิตปทุมนะฮะก็ยังมีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้านะครับผ่านหน้าตลาด200ปีรังสิตตรงเนี้ยแล้วก็ช่วงจุดกลับรถโลตัสรังสิตนะครับตรงนี้ก็ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่นะครับนะช่องซ้ายนี่ยังใช้ไม่ได้นะครับยังใช้การไม่ได้คือต้องวิ่งขวานะครับรถเล็กเนี่ยยังพอได้นะครับวิ่งเลนขวานะยังมีปริมาณรถติดสะสมอยู่นะครับสำหรับจุดกลับรถโลตัสรังสิตนั่นเองนะก็จากปัญหาน้ำท่วมนะครับนะส่วนทางด้านของเดี๋ยวเพิ่มเติมให้นะครับสำหรับในส่วนขององคลักษ์นะครับก็ยังมีระดับน้ำอยู่นะตรงช่วงแยกมศวองคลักษ์แล้วก็น้ำนี่ก็ดำด้วยนะที่เราอัปเดตกันไปเมื่อช่วงหัวค่ำรถเล็กเนี่ยยังพอผ่านได้บ้างแล้วนะครับเพราะว่าระดับน้ำลดลงมาแต่ว่ายังไม่แนะนำสำหรับรถจักรยานยนต์นะแล้วก็ทางจังหวัดนครนายกก็มีการรายงานนะครับในส่วนของโครงข่ายทางหลวงชนบทในจังหวัดนครนายกได้รับผลกระทบ17สายทางนะครับก็แบ่งเป็นสามารถสัญจรผ่านได้ใน16สายทางแล้วก็มีเส้นทางที่ไม่สามารถสัญจรได้1เส้นทางก็คือทางหลวงชนบทสายนย3001แยกทางหลวงหมายเลข305กิโลเมตรที่44บวก125ต่อเนื่องบ้านบางน้ำเปรี้ยวที่อำเภอองครักษ์เนี่ยนะครับระดับน้ำท่วมสูงนะครับไม่สามารถสัญจรได้ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่ายังมีผลกระทบหนักนะแล้วก็ทางด้านของจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยถนนสาย3076นครนายกบ้านสร้างบริเวณทางแยกบ้านท่ากระทุ่มทางรถไฟและสถานีวิจัยพันธุ์ข้าวน้ำยังท่วมสูงนะครับนะรถเล็กก็ยังไม่สามารถสัญจรได้นะครับล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดลงเล็กน้อยส่วนสาย3076ช่วงบ้านสร้างพนมสารคามตรงนี้ก็ยังมีน้ำท่วมขังสูงแม้ว่าระดับน้ำจะเริ่มทรงตัวแล้วก็ลดลงบ้างเล็กน้อยนะครับโรงเรียนชิดชื่นใจนะครับเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเพราะว่าน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตรเศษส่งผลกระทบอย่างหนักนะครับจึงต้องประกาศปิดการเรียนการสอนอย่างไม่มีกำหนดด้วยแล้วก็มีร้านค้าที่บริเวณนอกเขตเทศบาลตำบลบ้านสร้างถูกน้ำท่วมขังจนต้องปิดให้บริการชั่วคราวนะครับจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติมวลน้ำจำนวนมากนะครับจากทุ่งบางพลวงและแม่น้ำปราจีนบุรีก็ไหลมารวมกันที่พื้นที่ตำบลบ้านยางตำบลบางแตนอำเภอบ้านสร้างนะครับเพื่อรอการระบายแล้วก็ผลักดันสู่พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นพื้นที่ต่อไปที่นี้ทางฉะเชิงเทราพื้นที่อำเภอบางคล้าโดยเฉพาะจุดลุ่มต่ำรองรับน้ำเนี่ยนะฮะแล้วก็บริเวณวัดปากน้ำเนี่ยก็มีระดับน้ำท่วมสูงนะครับยังต่อเนื่องนะครับเนื่องจากภาวะของน้ำทะเลหนุนด้วยนะครับเข้ามาสมทบนี่นะฮะก็เรียกได้ว่ายังได้รับผลกระทบส่วนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับถนนทางหลวงหมายเลข3209กาญจนบุรีด่านมะขามเตี้ยเขาบอกว่ามีปริมาณน้ำฝนเนี่ยล้นไหลริมบริเวณริมถนนนะแล้วก็บางช่วงเนี่ยไหลทะลักข้ามผิวการจราจรหลายจุดนะครับแล้วก็มีน้ำไหลผ่านที่สามแยกบ้านหนองบัวหมู่4ต่อเนื่องไปถึงหมู่6ไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่หมู่7หมู่2หมู่1ก็เรียกได้ว่าประชาชนได้รับผลกระทบพื้นที่ทางการเกษตรด้วยนะครับได้รับความเสียหายนะจริงๆก็ถูกซ้ำอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ได้รับผลกระทบกันไปก่อนแล้วนะก็ยังคงต้องประเมินสถานการณ์นะครับในแต่ละพื้นที่ด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของปทุมธานีนี่ก็ยังหนักนะครับมีน้ำท่วมอยู่นะหลายที่เลยนะครับทางด้านของรังสิตนะ
พราะว่าระดับน้ำในคลองระพีพัฒน์คลองคูตำบลคูคดเนี่ยนะฮะระดับน้ำที่เรียกได้ว่ายังมีระดับสูงอยู่ทำให้ไม่สามารถที่จะสูบน้ำเพื่อจะดันออกไปเพราะมันก็ย้อนกลับมานะฮะเนี่ยประชาชนก็ยังได้รับผลกระทบนะครับเรื่องของการสัญจรก็ยังเป็นปัญหากันอยู่คุณฟังที่จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยเขาพบความผิดปกติบนผิวน้ำนะครับคือลักษณะของผิวน้ำเนี่ยมันมีคราบสีรุ้งคล้ายกับน้ำมันรั่วไหลนะครับแล้วก็แพร่กระจายลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ตำบลหัวว่านะครับอำเภอศรีมหาโพธิ์แล้วก็ใกล้เคียงกันเขาบอกว่าเป็นแนวยาวประมาณ1กิโลเมตรโดยทางด้านของนายชนาทิพย์โคกมณีนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีในฐานะผู้อำนวยการจังหวัดนะครับก็แจ้งเตือนประชาชนครับที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์เนี่ยนะครับและพื้นที่ใกล้เคียงให้หลีกเลี่ยงการไปสัมผัสน้ำบริเวณที่ได้รับผลกระทบโดยระบุว่าพบความผิดปกติบนผิวน้ำที่เป็นคราบสีรุ้งนะครับลักษณะคล้ายกับน้ำมันแล้วก็ไหลแพร่กระจายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะนะครับรวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงเป็นแนวยาวเลยครับในพื้นที่ที่น้ำท่วมประมาณ1กิโลเมตรซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนรวมถึงสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศนะครับโดยทางด้านของจังหวัดเนี่ยมีการขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงนะครับการลงเล่นน้ำหรือสัมผัสน้ำในบริเวณที่ได้รับผลกระทบบอกว่าถ้าหากมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติงานใกล้เคียงกับพื้นที่ดังกล่าวควรสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเช่นถุงมือยางหรือรองเท้าบูทกันน้ำด้วยด้านการอุปโภคบริโภคนะครับก็ขอให้งดนำน้ำจากแหล่งน้ำที่ได้รับผลกระทบมาใช้ในการอุปโภคและบริโภคนะครับรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการจับสัตว์น้ำและการเก็บพืชในบริเวณดังกล่าวมารับประทานเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพด้วยนะครับทีนี้ส่วนพื้นที่ที่พบคราบลักษณะคล้ายกับน้ำมันหนาแน่นเนี่ยก็บอกว่าขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้เพื่อป้องกันการสูดดมไอระเหยซึ่งอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจรวมถึงอาการคลื่นไส้นะครับหรือเวียนศีรษะหากมีความจำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการสูดดมไอระเหยทีนี้ถ้าหากคราบน้ำมันเนี่ยดังกล่าวสัมผัสถูกผิวหนังหรือเข้าตาให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดและสบู่ทันทีนะครับเพื่อป้องกันผลกระทบนะครับถ้าหากมีอาการผิดปกติผื่นคันแสบตาคลื่นไส้หรือเวียนศีรษะให้รีบไปพบแพทย์นะครับหรือสถานพยาบาลที่ใกล้เคียงโดยทันทีครับเนี่ยก็คือเยอะเหมือนกันนะเขาถ่ายภาพจากมุมสูงเนี่ยมันเป็นคราบน้ำที่เป็นสีรุ้งนะฮะก็เหมือนกับเป็นคราบน้ำมันรั่วไหลออกมานะฮะแต่ยังไม่ทราบแหล่งที่มานะคุณผู้ฟังทางจังหวัดก็เลยมีการประกาศนะครับแจ้งเตือนให้กับประชาชนเกรงเรื่องของผลกระทบนะทั้งแหล่งน้ำที่อาจจะมีอันตรายต่อการอุปโภคบริโภคนะครับรวมไปถึงสัตว์น้ำต่างๆที่ประชาชนอาจจะไปจับมาบริโภคอะไรแบบนี้นะก็เดี๋ยวอาจจะต้องสืบหาแหล่งที่มาของตัวคราบน้ำมันตรงนี้นะว่ามาจากแหล่งใดนะครับนั่นก็คือที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับส่วนช่วงนี้นะครับเรากลับมาดูเรื่องของเส้นทางกันหน่อยทางด้านของคุณจงอาง15นะครับรายงานเข้ามาบอกว่าถนนจรัญสนิทวงศ์มีการทำงานนะครับบริเวณก่อนถึงแยกบางขุนนนท์นะมีเจ้าหน้าที่เขาเปิดท่อนะครับเปิดฝาท่อเห็นบอกรถติดท้ายแถวยาวเหมือนกันจรัญสนิทวงศ์ด้านขาออกนะครับจากแยกไฟฉายมุ่งหน้าแยกบางขุนนนท์ก่อนถึงแยกบางขุนนนท์นะครับมีการทำงานเปิดท่ออยู่นะก็มีท้ายสะสมนะครับรถติดนะณเวลานี้หลายเส้นทางก็คลี่คลายนะครับรอบในดีขึ้นเยอะนะครับแต่ช่วงผ่านหน้าศูนย์การค้าพระราม1ตรงเนี้ยก็ดีขึ้นแต่ก็ยังมีปริมาณรถอยู่เพชรบุรีด้านขาออกจากทางแยกราชเทวีนะครับมาทางด้านของแยกประตูน้ำนะก็ยัง
มีปริมาณรถนะเคลื่อนตัวช้าอยู่นะครับประมาณซอย11ซอย13ถึงซอย17เนี่ยนะเข้ามาทางด้านของแยกประตูน้ำก็จะหมดปัญหานะครับส่วนหลัง4ทุ่มเดี๋ยวอาจจะมีบางพื้นที่ที่มีการลงพื้นที่ทำงานนะครับเพิ่มเติมกันนะครับอาจจะเป็นจุดเดิมๆนะครับคุณผู้ฟังก็เดี๋ยวค่อยๆอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังส่วนคุณผู้ฟังคนไหนที่เดินทางแล้วพบเห็นการทำงานตรงไหนการจราจรชะลอตัวติดขัดก็ช่วยกันเพิ่มเติมรายงานกันเข้ามาได้นะครับที่จอสร้อยดอกจัน1808นะครับหรือ1137พระราม3ขาออกน่าจะมีเหตุหรือเปล่าครับเนี่ยช่วงตรงข้ามกับสำนักงานเขตบางคอแหลมเหมือนรถติดนะมีอุบัติเหตุหรือเปล่าท่านใดใช้เส้นทางตรงนั้นเพิ่มเติมได้ท้ายเนี่ยอยู่ประมาณเทอร์มินอล21พระราม3นะครับเดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมกันนะครับท่านใดใช้ขาออกพระราม3ช่วงหน้าเทอร์มินอล21ก็รายงานเพิ่มเติมกันได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรองนายกประชุมผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้รับมือฝนห่วง 6-13 ตุลาคมนี้ด้านปภ.เร่งรับมือน้ำทั่วไทยจับตาคันกั้นน้ำเร่งระบายน้ำเฝ้าระวังใต้เป็นพิเศษสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: รองนายกพิพัฒน์นั่งหัวโต๊ะประชุมผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้รับมือฝนห่วง 6-13 ตุลาคมสั่งการเตรียมแผนเผชิญเหตุจุดอพยพพร้อมบูรณาการข้อมูลเครื่องจักรกลกำลังพลเต็มกำลังคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้พร้อมด้วยนายสรรเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยมีแม่ทัพภาคที่4ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน14จังหวัดภาคใต้ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลทั้งนี้ในพื้นที่ภาคใต้เริ่มมีฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงมีคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13ตุลาคมตามการพยากรณ์อากาศทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้จะต้องจัดทำแผนเผชิญเหตุที่มีการแบ่งมอบภารกิจชัดเจนให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบต่อประชาชนให้เหลือน้อยที่สุดและขอแม่ทัพภาคที่4ช่วยสนับสนุนกำลังพลซึ่งมีความพร้อมด้านทรัพยากรในขณะที่นายวรสิทธิ์กล่าวว่าสิ่งสำคัญคือการเตรียมข้อมูลจุดอพยพจุดจอดรถและพื้นที่ต่างๆว่าข้อมูลที่ส่วนราชการเตรียมไว้จะต้องถูกนำไปสื่อสารและส่งต่อให้ถึงมือประชาชนในแต่ละพื้นที่อย่างทั่วถึงการเตรียมการทั้งหมดจะเป็นประโยชน์หากทุกหน่วยงานมีความพร้อมจึงต้องหาวิธีกระจายข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนให้เกิดความพร้อมในการเผชิญเหตุอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: ด้านนายนิรัตพงษ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปภ.ได้ร่วมกับกรมชลประทานพิจารณาแนวคันกั้นน้ำและพื้นที่อาศัยของประชาชนหากจุดไหนเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบต้องเตรียมแผนอพยพไว้ล่วงหน้าพร้อมบริหารทางน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายให้เหมาะสมไม่กระทบต่อพื้นที่ชุมชนส่วนภาคใต้ได้กำชับจังหวัดนำแผนเผชิญเหตุมาใช้รับมือแม้ฝนยังไม่ถึงช่วงสูงสุดแต่ทุกพื้นที่ต้องปฏิบัติตามแผนทั้งการบริหารทางน้ำและการขุดลอกคลองเพื่อรองรับน้ำฝนที่จะเพิ่มขึ้นตำรวจภูธรภาค5ตัดวงจรค้ายาเสพติดกวาดล้างยาบ้า 5.8 ล้านเม็ดเคตามีนอีก10กิโลกรัมคุณศศิดาราสิงหเนตรายงานครับ
5: พลตำรวจโทกฤษดากาญจนะอลงกรณ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามผลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของตำรวจภูธรภาค5ซึ่งในช่วง3วันที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดีสำคัญได้ต่อเนื่องโดยวันที่3ตุลาคมจับผู้ต้องหา2รายยึดยาบ้า 2,500,000 เม็ดพร้อมรถยนต์2คันที่ด่านตรวจหาดรั่วอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่วันที่4ตุลาคมจับผู้ต้องหา1รายพร้อมยาบ้า 300,000 เม็ดและรถยนต์1คันในพื้นที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายส่วนคดีล่าสุดช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ด่านห้วยไร่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ใช้ระบบเอ็กซเรย์ตรวจหาสิ่งผิดกฎหมายพบความผิดปกติภายในรถบรรทุก6ล้อดัดแปลงกระบะท้ายก่อนตรวจค้นและจับผู้ต้องหา3รายยึดยาบ้ามากกว่า3ล้านเม็ดและเคตามีนอีก10กิโลกรัมทำให้ทั้ง3คดียึดยาบ้าได้มากกว่า5ล้าน8แสนเม็ดผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้เร่งสืบสวนขยายผลยึดทรัพย์และตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดพร้อมชื่นชมตำรวจภูธรภาค5ที่นำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นยาเสพติดจากชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนในและยกระดับการทำงานจนสามารถสกัดจับกลุ่มยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่องสศิดาราสิงหเนตรรายงาน
6: ขับช้าอย่าแช่ขวาตามคันหน้าเว้นระยะมือถือเลิกก่อนนะเดินทางจะได้ปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตย์นิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข คณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ณที่นี่คือระบบนิเวศที่ซับซ้อนและมหัศจรรย์ยิ่งของป่าชายเลนไม้โกงกางไม้เด่นประจำถิ่นมีกลวิธีพิเศษในการขยายพันธุ์และรากระยงระยางนี้เองที่ช่วยยึดดินทำให้สามารถยืนต้นเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันคลื่นลมในขณะที่เศษใบไม้ร่วงลงบนดินโคลนทับถมกลายเป็นแร่ธาตุอาหารส่งผลให้ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของสรรพชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันตามการขึ้นลงของน้ำทะเลยามน้ำลงพื้นดินเลนก็กลายเป็นลานบ้านที่สังสรรค์และหาอาหารของบรรดาเจ้าถิ่นรูปรักษ์ต่างๆเช่นปูก้ามดาบปลาตีนนกจนถึงลิงแสมและเวลาน้ำขึ้นก็มาถึงกิจกรรมบนพื้นเลนยุติลงฝูงลูกกุ้งลูกปลานับสิบสิบสายพันธุ์ก็ว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาหาอาหารเลี้ยงตัวเองเติบโตและแพร่พันธุ์เป็นวงจรการดำรงชีวิตณผืนป่าแห่งนี้อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนไปใช้ประโยชน์อื่นเช่นการทำนากุ้งการขยายของเมืองทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและมีพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันเหลือป่าที่สมบูรณ์อยู่เพียงไม่กี่แสนไร่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยสภาวะวิกฤตของป่าชายเลนเป็นอย่างยิ่งจึงทรงงานปกป้องฟื้นฟูป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมดังเช่นการพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตและฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกรักถิ่นให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกระบี่และพังงาซึ่งเป็นถิ่นที่มีป่าชายเลนมากที่สุดจนถึงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งด้วยการสร้างปะการังเทียมที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวนอุทยานปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2517โดยเริ่มต้นเป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนการปลูกต้นโกงกางบริเวณชายทะเลปากน้ำปราณบุรีต่อมาได้มีพระราชดำริอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูและรักษาป่าชายเลนในพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันวนอุทยานปราณบุรีแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งธรรมชาติศึกษาป่าชายเลนแล้วระบบนิเวศที่สมบูรณ์ได้ฟื้นคืนมาให้สรรพชีวิตและชุมชนชาวประมงได้อาศัยพึ่งพากันอีกครั้ง
1: ก่อนเนี่ยมีตะโตหมดเลยเนี่ยเขาตัดหมดแหละคุณตัดหมดตัดไปเผาถ่านมั่งอะไรมั่งไปทำบ้านกันมั่งต้นไม้ถ้าตายก็หอยก็ไม่เกิดแล้วตามรากตามอะไรนะก็ไม่มีหอยที่จะเกิดพอมีโครงการมาก็หอยก็เกิดเยอะมากตามร่องคลองนี่นะหอยทั้งนั้นเลยเราก็หาหอยตกปลาหากงมกุ้งกินกันอยู่แบบนี้แหละก็มีกินเราไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาอะไรแบบนี้นะก็สบายใจ

ความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนณวรรณอุทยานปราณบุรีและอีกหลายพื้นที่ในภาคใต้เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จผลของการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่สำคัญทรงเป็นหลักให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ยึดเหนี่ยวเพื่อร่วมกันสร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิตครั้งสำคัญนั่นคือการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนให้กลับมาเป็นคลังอาหารที่ยิ่งใหญ่ในท้องทะเลไทย

0: 4ทุ่ม16นาทีครับมาติดตามกันต่อกับสสร้อยนะครับในช่วงค่ำคืนวันอังคารนะครับวันนี้คุณฟังตอนนี้เนี่ยกลุ่มฝนเริ่มที่จะขยับเข้ามาใกล้พื้นที่กรุงเทพมากขึ้นแล้วนะครับคุณฟังครับณเวลานี้มีฝนตกในกรุงเทพนะครับเล็กน้อยที่เขตลาดกระบังนะครับก็เป็นกลุ่มฝนที่มาจากทางจ่าเชิงเซานะครับเคลื่อนเข้ามาทางด้านของลาดกระบังแล้วนะแล้วก็ตอนนี้สมุทรปราการทางบางพลีนี่เริ่มตกแล้วนะบางบ่อสมุทรปราการตรงนี้นะครับนี่เป็นฝนกลุ่มใหญ่เหมือนกันนะทิศทางการเคลื่อนตัวเนี่ยมาทางด้านของทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับแนวโน้มพื้นที่ต่อไปในตอนนี้อย่างบางน้ำเปรี้ยวนี่ก็ตกนะครับตกระดับปานกลางด้วยบางน้ำเปรี้ยวนะทางด้านของบางคล้านี่ก็ตกนะครับแต่ว่าตก เริ่มที่จะลดระดับลงมาแล้วทางบ้านคล้าทางบางคล้านี่นะฮะแนวโน้มฝนกลุ่มนี้นะครับเข้ามาทางลาดกระบังแล้วก็พื้นที่ต่อไปเนี่ยที่อาจจะได้รับผลกระทบนั่นคือก็น่าจะเป็นแถวๆทางด้านของประเวศนะครับเพราะว่าทิศทางเนี่ยเขาลงมาทางด้านของตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามแนวโน้มแต่กำลังดูทิศทางไว้จะเข้ามารอบในหรือเปล่าคือถ้าลักษณะของการเคลื่อนตัวเนี่ยดูเหมือนจะแบบเฉียดๆผ่านรอบในนะ อาจจะมาทางด้านของประเวศทางพระโขนงอะไรแบบเนี้ยอาจจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงที่ตกอยู่ทางด้านของปราจีนบุรีทางกบิลบุรีเนี่ยก็มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็ด้านบนเนี่ยเราจะเห็นกลุ่มฝนอีกกลุ่มหนึ่งทางลพบุรีทางอ่างทองนะครับตรงนั้นก็ตกระดับปานกลางเหมือนกันนะถ้าเทียบกับเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี้เหมือนช่วงสัก4ทุ่มนี่ยังไม่มีเขาเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้ฝนเริ่มก่อตัวมาทางด้านหนุ่มภาคตะวันออกก็เดี๋ยวติดตามแนวโน้มกันต่อไปนะครับในส่วนของพื้นที่กรุงเทพจุดไหนที่ฝนเริ่มตกแล้วคุณผู้ฟังก็ร่วมกันรายงานเพิ่มเติมกันได้นะครับที่จสร้อยของเรานะครับอัปเดตกันหน่อยผ่านทางหมายเลขโทรฟรีดอกจัน1808นะครับหรือ1137นะช่วยกันรายงานเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้เนี่ยเขามีเวทีสัมมนาขอไปเวทีเสวนาด้านความร้อนระดับโลกนะครับคุณผู้ฟังที่ประเทศไทยที่กรุงเทพนี่แหละซึ่งเป็นเวทีเสวนาด้านความร้อนระดับโลกครั้งแรกนะครับ Global Heat Forum ก็เริ่มต้นขึ้นนะครับในวันนี้6ตุลาคมก็มีวัตถุประสงค์เพื่อปลดล็อกแหล่งเงินทุนและแรงขับเคลื่อนเร่งขับเคลื่อนแนวทางในการแก้ไขปัญหาความร้อนขั้นวิกฤตท่ามกลางวิกฤตอุณหภูมิที่เรียกได้ว่าทำลายสถิติอย่างต่อเนื่องและความรุนแรงจากปรากฏการณ์ของเอลนีโญนะครับที่ทวีความรุนแรงขึ้นการประชุมเนี่ยก็จะมีตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่9ตุลาคม4วันด้วยกันนะครับก็เรียกได้ว่าประเทศไทยก็เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนะครับโดยทางองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกนะครับหรือว่า WMO เนี่ยก็เปิดเวทีเสวนาดังกล่าวขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยก็ระดมผู้นำกว่า600คนนะครับเข้าร่วมการเสวนาด้วยนะครับก็รวบรวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ผู้นำภาคธุรกิจนักสิทธิมนุษยชนผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเกือบ600คนมาร่วมกันผลักดันมาตรการในการป้องกันความเป็นอยู่ของประชาชนผ่านเครื่องมือต่างๆนะครับเช่นการยกระดับการบริหารจัดการด้านความร้อนนะก็มีทั้งภาคเอกชนและภาครัฐนะครับก็มาร่วมกันในเวทีดังกล่าวเพื่อจะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นแล้วก็ระดับโลกนะครับซึ่งก็จะช่วยให้ชุมชนแล้วก็นานาประเทศสามารถปรับตัวในยุคที่ต้องเผชิญกับภัยของความร้อนที่มันรุนแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะซึ่งในเวทีเสวนาเนี่ยนะครับการเปิดประชุมก็มีทั้งด้านของนายอันโตนิโอกูเตเรสนะครับเลขาธิการสหประชาชาตินะครับก็ออกมากล่าวเปิดประชุมนะครับบอกว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยผมได้ประกาศขอเรียกร้องให้ดำเนินการรับมือกับความร้อนขั้นวิกฤต นับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยผมว่าเมืองต่างๆทั่วโลกได้เริ่มจัดทำแผนปฏิบัติการเพิ่มความคุ้มครองแรงงานอย่างไรก็ตามผมว่าประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมากยังขาดแคลนการสนับสนุนนะเพื่อเผชิญกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นนะวันนี้เนี่ยทางด้านของเลขาธิการนะครับสหประชาชาติก็บอกว่าขอเรียกร้องให้ทุกเมืองร่วมกันสร้างแนวป้องกันที่ยั่งยืนโดยทุกภาคส่วนของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุขที่อยู่อาศัยพลังงานการคมนาคมขนส่งก็บอกว่าจะต้องบูรณาการร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกันก็จะต้องมีแผนปฏิบัติการนะครับด้านความร้อนที่พร้อมใช้งานในปี2573อย่างเป็นรูปธรรมบอกว่าปีนี้คลื่นความร้อนในทวีปเอเชียยุโรปอเมริกาเหนือส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจเป็นชนวนเหตุให้เกิดไฟป่าที่สร้างความสูญเสียและส่งผลให้มลพิษทางอากาศพุ่งสูงขึ้นยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังทวีความรุนแรงก่อนจะเข้าสู่ฤดูร้อนของซีกโลกใต้คาดว่ายิ่งจะส่งผลให้สภาพอากาศร้อนจัดและรุนแรงขึ้นอีกก็มีทางด้านของศาสตราจารย์เซเลสเตเซาโลนะครับเลขาธิการองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกก็ได้กล่าวนะครับบอกว่าจากประสบการณ์ของ WMO นะครับหรือว่าองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยก็บอกว่าทางเราเนี่ยทราบดีว่าเอลนีโญคือตัวการที่สำคัญที่ทำให้อุณหภูมิโลกเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสถิติอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันและอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงกลางคืนที่เพิ่มขึ้นใหม่บอกว่าไม่เพียงแค่ตัวเลขบนเทอร์โมมิเตอร์เพราะว่าเนื่องจากร่างกายโครงสร้างพื้นฐานหรือแม้กระทั่งพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนของเราไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับอุณหภูมิที่สูงขนาดนี้แต่การป้องกันต้องเริ่มต้นก่อนที่จะเกิดวิกฤตการพยากรณ์อากาศที่แม่นยำต้องช่วยให้หน่วยงานสาธารณสุขมีเวลาในการเตรียมตัวทำให้นายจ้างมีเวลาปรับเปลี่ยนเวลาทำงานช่วยให้ชุมชนมีเวลาเข้าถึงกลุ่มเสี่ยงที่สุดในการเข้าไปช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีบอกว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆมีอยู่จริงเช่นระบบเตือนภัยล่วงหน้าเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพการวางผังเมืองโดยคำนึงถึงสภาพภูมิอากาศเพื่อลดความร้อนบนท้องถนนและในอาคารรวมถึงการออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานในโรงงานในภาคเกษตรกรรมและเขตก่อสร้างเนี่ยพอฟังข้อมูลเหล่านี้แล้วแบบมันสะท้อนถึงบ้านเราจริงๆนะซึ่งมันตรงตามนี้หมดเลยแต่ทีนี้การเตรียมตัวเรื่องของการปฏิบัติการแก้ไขปัญหามันยังไม่เกิดนะครับแล้วก็บอกทางนี้ข้อมูลการคาดการณ์ในปี2568ระบุว่าการขยายระบบเตือนภัยล่วงหน้าด้านความร้อนและสุขภาพอย่างทั่วถึงจะสามารถปกป้องประชากรได้มากถึง 1.5 พันล้านคนและลดอัตราการเสียชีวิตได้เกือบ 100,000 รายในแต่ละปีเนี่ยนะฮะคือเน้นถึงเรื่องของการเตือนภัยที่จะไปเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆนะครับก็คือจะต้องมีข้อมูลที่เป็นชุดเดียวกันในการที่จะไปแจ้งเตือนประชาชนนะในการที่จะไปดูแลปฏิบัติการด้านสุขภาพนะครับทั้งการวางแผนให้กับแรงงานของตนเองอะไรแบบนี้ด้วยก็จะล้อกันไปนะครับซึ่งทางด้านของเวทีการเสวนาเนี่ยก็บอกว่าขอเรียกร้องระดับโลกเพื่อให้รัฐบาลปกป้องนะครับวิกฤตผลกระทบทางสุขภาพด้านความร้อนนะครับที่เกิดปัญหาขั้นวิกฤตณขณะนี้รวมไปถึงเรื่องของแผนการรับมือต่างๆนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีเสวนาที่จัดขึ้นนะครับใน4วันนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนนะครับให้กับนานาประเทศได้ตระหนักกระตุ้นให้ได้เห็นถึงความสำคัญของภาวะโลกร้อนนะครับในการที่จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันนะครับเดี๋ยวจะต้องติดตามนะครับเพราะวันนี้เนี่ยก็มีทั้งศาสตราจารย์มีทั้งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความร้อนสุขภาพมหาวิทยาลัยซิดนีย์นี่ก็มานะครับแล้วก็มีนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์หลายท่านนะครับที่มีความรู้ระดับโลกมาร่วมเสวนาในเวทีที่บ้านเรานะครับ ก็เรียกได้ว่ามีความสำคัญมากๆนะครับสำหรับเวทีนี้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเลขาธิการสหประชาชาตินี่ท่านมาด้วยตัวเองเลยนะมิสเตอร์อันโตนิโอกูเตเรสนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะต้องอัปเดตวันนี้เป็นวันแรกนะครับสำหรับในส่วนของ Global Heat Forum นะครับซึ่งเป็นเวทีเสวนาด้านความร้อนระดับโลกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั่นเองคุณฟังช่วงนี้เนี่ยเรื่องของผลกระทบด้านสินค้าเกษตรจากปัญหาเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมโดยทางด้านของกรมการค้าภายในมีการขอให้ผู้ผลิตสินค้าห้างร้านต่างๆเนี่ยตรึงราคาขายสินค้าให้นานที่สุดแล้วก็จัดโปรโมชั่นขายของถูกลดความเดือดร้อนต่อพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมบอกว่าเตรียมของบ 1,000 ล้านบาทจัดมหกรรมขายสินค้าราคาประหยัดทั่วประเทศเริ่มในช่วงปลายเดือนนี้แล้วก็มีการจัดเตรียมจัดรถโมบายเคลื่อนที่ขายถึงชุมชนจับมือกับตำรวจปคบตรวจสอบฟาร์มไข่ไก่พ่อค้าคนกลางที่ฉวยโกงราคาไข่ไก่ซ้ำเติมทุกข์ของชาวบ้านและขอความร่วมมือร้านสะดวกซื้อทำเมนูปรุงสำเร็จราคาประหยัดเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนนะครับโดยทางด้านของนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยครับถึงมาตรการดูแลราคาสินค้าและค่าครองชีพของประชาชนนะครับในช่วงสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยบอกว่าได้มีการดำเนินการหารือร่วมกับผู้ผลิตสินค้าผู้ประกอบการห้างค้าปลีกค้าส่งทั่วประเทศเพื่อขอความร่วมมือในการให้ช่วยตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะครับให้ได้นานที่สุดพร้อมจัดโปรโมชั่นลดราคาเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยโดยทางด้านของนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในจัดทำแผนงานบรรเทาภาระค่าครองชีพทั้งระยะฉุกเฉินช่วงน้ำท่วมและระยะฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยเตรียมยื่นขออนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลจำนวน 1,000 ล้านบาทเพื่อจะนำมาจัดทำมหกรรมสินค้าราคาประหยัดทั่วประเทศมีกำหนดเริ่มจัดงานในช่วงปลายเดือนนี้นะครับตุลาคมก็จะเริ่มนำร่องในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลก่อนขยายครอบคลุมทุกจังหวัดจนถึงระดับชุมชนด้วยนะครับก็บอกว่ามหกรรมดังกล่าวนี้นะฮะจะครอบคลุมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างนะครับเพราะว่าช่วงน้ำลดก็จะต้องมีการฟื้นฟูบ้านอะไรแบบนี้นะฮะอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านเรือนหลังน้ำลดด้วยนะครับโดยทางกรมการค้าภายในได้มอบหมายให้กับผู้ประกอบการแต่ละรายจัดทำข้อเสนอโปรโมชั่นพิเศษนะครับอย่างเช่นโครงการนำเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่ามาแลกเครื่องใหม่ในราคาส่วนลดนอกจากนี้นะครับยังจัดเตรียมจัดส่งรถโมบายเคลื่อนที่บรรจุสินค้านวัตกรรมและสินค้าที่จำเป็นในราคาประหยัดก็ออกตระเวนจำหน่ายถึงพื้นที่ชุมชนในส่วนกลางแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ทางท่านอธิบดีกรมการค้าภายในก็ยืนยันนะครับบอกว่าปริมาณสินค้าอุปโภคบริโภคในภาพรวมยังมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอย่างแน่นอนขอความร่วมมือกับผู้ผลิตให้เดินหน้าสายการผลิตอย่างเต็มกำลังและหากร้านหรือผู้ค้าขัดข้องปัญหาด้านการขนส่งสินค้าจากน้ำท่วมขังเส้นทางตัดขาดสามารถประสานไปยังกรมการค้าภายในนะครับก็จะมีการจัดสรรหน่วยราชการเข้าช่วยเหลือในการลำเลียงสินค้าทันทีรวมทั้งประสานเชื่อมโยงผักสดจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดกลางขนาดใหญ่เพื่อกระจายไปยังตลาดสดในการช่วยป้องกันภาวะการขาดแคลนและการดึงราคาผักให้ปรับลดลงสำหรับสถานการณ์เนื้อหมูเนื้อไก่และไข่ไก่นะครับปริมาณผลผลิตบอกว่ายังมีเพียงพอโดยทางกรมได้ขอความร่วมมือกับฟาร์มผู้ผลิตให้ตรึงราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มไว้ก่อนและขอให้กระจายสินค้าผ่านช่องทางปกติแก่ผู้ซื้อเจ้าประจำนะครับเพื่อป้องกันไข่ไก่ขาดตลาดอย่างไรก็ตามมีการตรวจพบปัญหาผู้ประกอบการรายใหม่บางรายมีการฉวยโอกาสตัดไข่ไก่จากฟาร์มมาขายต่อนะครับในราคาสูงถึงบางฟาร์มเนี่ยมีการเปลี่ยนรูปแบบการจำหน่ายไข่ไก่คละหน้าฟาร์มนะครับเป็นไข่คัดเบอร์ซึ่งทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นนะครับก็บอกว่าขณะนี้กรมการค้าภายในได้บริการบูรณาการร่วมกันกับทางด้านของปคบนะครับกองบังคับการ การปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคมีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวดนะครับบอกว่าถ้าหากพบพฤติกรรมฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดบอกว่านาทีนี้ไม่ใช่เวลามาหาผลประโยชน์หรือกำไรเกินควรแต่เป็นเวลาที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันช่วยเหลือประชาชนนะครับส่วนกรณีการร้องเรียนเรื่องอาหารปรุงสำเร็จหรืออาหารตามสั่งที่มีการปรับตัวสูงขึ้นนั้นนะครับบอกว่ายอมรับว่าส่วนหนึ่งมาจากต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้นจากการเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมแต่ทางกรมการค้าภายในก็ได้ขอความร่วมมือตลาดสดและศูนย์อาหารให้ช่วยควบคุมราคานะครับพร้อมทั้งเดือนหน้าหารือกับห้างร้านสะดวกซื้อในการจัดทำเมนูปรุงสำเร็จราคาประหยัดเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนนะครับควบคู่กับการให้บริการของเครือข่ายร้านอาหารธงฟ้าราคาประหยัดที่กระจายอยู่ทั่วประเทศด้วยนั่นเองนี่นะฮะส่วนเรื่องของการแก้ไขปัญหาราคาผักไข่ขาดตลาดหลังน้ำท่วมทางคุณจิรวัตรสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับเปิดเผยว่าตอนนี้ทางกรมเองก็มีการดูแลราคาสินค้าแล้วบริการให้เกิดความเป็นธรรมบอกว่าจากกรณีที่บางพื้นที่มีการปลูกผักได้รับความเสียหายโดยเฉพาะพื้นที่อยุธยานครปฐมฉะเชิงเทราทำให้ปริมาณผักในตลาดลดลงเป็นจำนวนมากสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการก็คือการทำงานเชื่อมโยงกับตลาดสดตลาดกลางตลาดค้าส่งค้าปลีกในการนำผักในพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบนะครับอย่างเช่นเพชรบูรณ์นครราชสีมาในบางพื้นที่เพื่อนำผักเหล่านั้นเนี่ยมายังตลาดสดตลาดกลางที่อยู่บริเวณกรุงเทพและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อกระจายผักไปยังร้านค้าปลีกและโมเดิร์นเทรดซึ่งก็คือสิ่งที่ดำเนินการและทำให้ราคาผักเนี่ยอ่อนตัวลงได้แล้วก็จะดำเนินการต่อไปในช่วงเทศกาลกินเจที่จะเข้าถึงในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะเพื่อให้ราคาผักเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วส่วนไข่ไก่โดยเฉพาะฟาร์มไข่ไก่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่ได้รับผลกระทบไปประมาณ3ล้านตัวซึ่งกระทบต่อไข่ในระบบเป็นจำนวนมากนะครับโดยทางกรมการค้าภายในก็เร่งสำรวจหาพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบเพื่อเชื่อมโยงไปยังศูนย์กระจายสินค้าในห้างต่างๆนะครับควบคู่กับการทำงานของกรมปศุสัตว์ในการยืดอายุนะปลดระวางแม่ไก่ขายยืนกรงนะครับโดยยืดจาก80สัปดาห์เป็น85สัปดาห์เพื่อให้มีไข่มาทดแทนและการยืดอายุแม่ไก่พันจาก72สัปดาห์เป็น75สัปดาห์นะครับซึ่งก็คาดว่าปริมาณไข่จะเข้าทดแทนได้เร็วที่สุดไม่เกินภายในสิ้นเดือนนี้ก็อย่างไรก็ตามนะครับทางกรมเองก็บอกว่ามีการเชิญสมาคมผู้ผลิตไข่ไก่และฟาร์มขนาดใหญ่ขอความร่วมมือในการตรึงราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มที่4บาทและขอความร่วมมือจากผู้ค้าปลีกให้เชื่อมโยงสินค้าจากแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบนะครับก็ได้มากระจายตรงมายังพื้นที่ที่ขาดแคลนนะครับก็เพื่อมาทดแทนกันนะอย่างไรก็ตามนะครับก็มีการจัดสายตรวจเฉพาะกิจลงพื้นที่เข้มงวดในเรื่องของราคาสินค้าแต่ถ้าประชาชนพบเห็นการเอาเปรียบก็สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนของกรมการค้าภายใน1586นะฮะและเดี๋ยวก็จะมีมาตรการการเยียวยาการฟื้นฟูนะครับหลังน้ำท่วมก็คือจะมีการจัดร้านธงฟ้าราคาประหยัดในกรุงเทพนะครับผมว่าจะจัดในช่วงสัปดาห์หน้านะครับก็คือระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดจะจัดร้านธงฟ้าราคาประหยัด12ครั้งต่อจังหวัดและจัดทุกจังหวัดเพื่อลดค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยจะเริ่มในส่วนภูมิภาคเนี่ยนะฮะจะเริ่มตั้งแต่วันที่16ตุลาคมเป็นต้นไปสำหรับสถานที่ที่จะจัดร้านธงฟ้าก็บอกว่าจะมีการประกาศผ่านเว็บไซต์ของกรมการค้าภายในและส่งข้อมูลให้กับสำนักโฆษกรัฐบาลและกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวคงต้องติดตามนะครับสำหรับกรุงเทพก็สัปดาห์หน้านะครับ 9 ถึง 18 ตุลาคมต่างจังหวัดตั้งแต่16ตุลาคมเป็นต้นไปก็จะกระจายนะครับไปจัดในแต่ละจังหวัดให้ครบให้ทั่วว่าอย่างนั้นนะส่วนช่วงนี้ใกล้เข้าสู่เทศกาลกินเจก็มีการไปสำรวจราคาผักสดก่อนเทศกาลนะครับเพราะว่าผลกระทบจากน้ำท่วมด้วย น้ำมันที่ราคาแพงขึ้นด้วยก็เลยทำให้ต้นทุนมันสูงขึ้นนะครับก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบกันนะครับหลายที่นะมีการสำรวจในช่วงก่อนเทศกาลกินเจก็พบว่าราคาผักมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาอย่างที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะฮะที่มีการลงพื้นที่กันอย่างเช่นคะน้าผักบุ้งมะระเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% เลยนะครับขณะที่พ่อค้าแม่ค้าก็คาดว่าสาเหตุมาจากน้ำท่วมแหล่งเพาะปลูกภาคกลางรวมถึงราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้ต้นทุนการขนส่งก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับนะอย่างต้นหอมเนี่ยเขาบอกว่าจากเดิมกิโลกรัมละ35-40ก็ขึ้นเป็น120 บาทเลยนะโอ้โหผักชีลาวเนี่ยจาก40 บาทขึ้นเป็น140 บาทผักบุ้งขนาดถุง5 กิโลกรัมจากเดิมถุงละ50-60โอ้โหขึ้นเป็น250 บาทเลยครับผักชีฝรั่งผักชีใบเรื่อยจากเดิม5 กิโลกรัม100 เดียวขึ้นไปเป็นถุงละ300 บาทโอ้ทีนี้เนี่ยโอ้ต้นทุนมันแพงขึ้นเนี่ยครับราคาผักที่สูงขึ้นบอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเทศกาลกินเจเพราะว่าช่วงกินเจปีที่แล้วราคาผักยังไม่สูงขนาดนี้โดยเฉพาะผักบุ้งปีที่แล้วเนี่ยบอกว่าช่วงกินเจเนี่ยราคาไม่ถึงถุงละ100 บาทแต่ปีนี้ยังไม่ถึงช่วงกินเจเลยราคาขึ้นไปประมาณ300 บาทต่อถุงแล้วก็เรียกได้ว่าแม่ค้าที่ขายผักในตลาดนี้ก็ต้องลำบากเหมือนกันเพราะว่าราคาผักสูงขึ้นนะครับรับมาสูงขึ้นก็ต้องปรับราคาหน้าร้านแม่ก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าลูกค้าจะลดลงหรือเปล่าอย่างโหระพาคะน้าเนี่ยปรับขึ้นอย่างเห็นได้ชัดว่าอย่างนั้นโหระพาถุงละ5 กิโลกรัมจากเดิม200-300นี่ขึ้นเป็น600-700เลยนะเป็นเท่าตัวเลยอะส่วนคะน้าถุง5 กิโลกรัมจาก120-130ขึ้นเป็น280 บาทเลยครับก็มองว่าปีนี้หนักนะพ่อค้านี่เขาแม่ค้าหลายคนก็บอกว่าหนักเพราะว่าภาคกลางซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกผักขนาดใหญ่มันมีผลกระทบนะครับแหล่งเพาะปลูกโดยตรงปัจจัยส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของราคาน้ำมันจากเดิมประมาณลิตรละ30ก็ปรับมาเป็น42 บาททำให้ต้นทุนสินค้าค่าขนส่งก็สูงตามไปด้วยแม่ค้าพ่อค้านี่ก็บอกว่าอยากให้รัฐบาลช่วยดูแลเรื่องของราคาน้ำมันหากสามารถลดลงให้อยู่ประมาณลิตรละ30-32 บาทได้ก็จะช่วยลดภาระของผู้ค้านะครับก็หลายที่เลยนะครับที่เขาไปเซอร์เวย์ที่ทางด้านของขอนแก่นเนี่ยโอ้แล้วก็น่าจะไม่ใช่เฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้นนะครับอ่ะใครที่ไปซื้อผักช่วงนี้ราคาเป็นอย่างไรกันบ้างลองเข้ามาสะท้อนกันได้นะครับนะก็เรียกได้ว่าเป็นผลกระทบที่มันกระทบโดยตรงเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ใกล้เข้าสู่เทศกาลกินเจด้วยนะครับ22:39ครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5 นาทีครับพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15 นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับกับผลกระทบทางเศรษฐกิจนะครับครูฟังครับทางด้านของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยออกมาประเมินผลกระทบน้ำท่วมนะครับช่วงกันยายนตุลาคมนี่นะฮะกรณีฐานทำเศรษฐกิจนะครับสูญเสียมูลค่าเพิ่มบอกว่าตัวเลขนี่อยู่ประมาณ 22,500 ล้านบาทนะหรือว่า 0.11 ของ GDP นะครับบอกว่าถ้าคลี่คลายเร็วเนี่ยความเสียหายก็อยู่ที่ประมาณ 17,000 ล้านบาทอันนี้ที่เขาประเมินนะฮะแต่ว่าถ้าหากยืดเยื้อก็อาจจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นไปอีกเป็นเกือบ 30,000 ล้านบาทโดยภาคบริการได้รับผลกระทบหนักสุดราวๆ 15,000 ล้านบาทขณะที่นะถ้าบอกว่าต้องมาดูเรื่องของตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยนะครับโดยทั้งนั้นของนายธนวัฒน์พลวิชัยนะครับอธิบดีมหาวิทยาลัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับและในฐานะประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับบอกว่าจากการประเมินสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดนะครับยังไม่เปลี่ยนมุมมองนะสำหรับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบอกว่ายังไม่เปลี่ยนมุมมองต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปีนี้โดยยังประเมิน GDP เติบโตในกรอบ 2.2-2.5% เนื่องจากผลกระทบน้ำท่วมในภาพรวมยังอยู่ในระดับจำกัดนะครับเมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจทั้งประเทศทีนี้กรณีฐานประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจจากน้ำท่วม31พื้นที่เนี่ยบอกว่าอยู่ประมาณ 22,500 ล้านบาทหรือ 0.11% ของ GDP ภายใต้สมมติฐานที่ว่าสถานการณ์ต่อเนื่องประมาณ14วันช่วงระหว่างวันที่25กันยายนถึง8ตุลาคมบอกว่าถ้าสถานการณ์คลี่คลายเร็วกรณีฐานความเสียหายก็จะลดลงเหลือประมาณ 17,000 ล้านบาทหรือ 0.01% ของ GDP แต่ถ้าหากน้ำท่วมยืดเยื้อความเสียหายอาจจะเพิ่มประมาณ 29,500 ล้านบาทหรือ 0.15% ของ GDP เลยทีเดียวนะครับโดยทางหอการค้าไทยยังไม่ได้มีการเปลี่ยนมุมมองการขยายตัวทางเศรษฐกิจก็บอกว่าคิดว่าน่าจะอยู่ระหว่าง 2.2-2.5% น่าจะเป็นมุมมองที่มองว่าเศรษฐกิจขยายตัวประมาณนั้นนะครับแล้วก็บอกว่าการประเมินดังกล่าวเนี่ยต้องแยกระหว่างภาพความรู้สึกจากสถานการณ์น้ำท่วมกับข้อเท็จจริงด้านเศรษฐกิจเนื่องจากภาพข่าวอาจทำให้เห็นว่าน้ำท่วมเนี่ยมีความรุนแรงในวงกว้างแต่ข้อมูลแต่ละช่วงมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากต่อเนื่องนะครับมีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องตามการระบายน้ำโดยข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ครอบคลุมสถานการณ์จนถึงวันที่4ตุลาคมทีนี้ในด้านของภาคเกษตรมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ3ล้านคนหรือว่าราวๆ 5% ของประชากรทั้งหมดนะครับในขณะที่พื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบก็คิดเป็นประมาณ 1.1% ของพื้นที่เกษตรทั้งประเทศนะรวมถึงภาคอุตสาหกรรมก็เรียกได้ว่าได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเดี๋ยวเข้ามาเพิ่มเติมข่าวนี้เดี๋ยวขอไปคุยกับคุณวันลบก่อนคุณวันลบขอความช่วยเหลือนะคุณวันลบสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณวันลบรถเป็นอะไรครับ
1: ออกมาดีผมเราไม่เห็นนะครับมันเป็นน้ำท่วมเลยพี่แล้วมันก็ตกไปร่องทางอ่ะพี่เป็นทางที่เขาทำยังไม่เสร็จ
0: ไหลทางใช่ไหม
1: ใช
0: ่ดะเป็นเส้นถนนถนนอะไรครับเนี่ยตรงนี้
1: มันอยู่ในซอยอ่ะครับเป็นซอยบุญคุ้มครับพี
0: ่ซอยอะไรนะครับ
1: ซอยบุญคุ้มครับพี
0: ่ซอย
1: ด่าของสอง
0: ซอยบุญคุ้ม
1: หน้าหมู่บ้านเกษมทรัพย์เลยครับพี
0: ่ด้านหน้าหมู่บ้านเกษมทรัพย์ลำลูกกาคลองสองใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ๋อ
0: แล้วมีปัญหาอะไรบ้างครับตอนนี้รถ
1: ตอนนี้ไม่มีแม่แรงพี่ขาดแม่แรงก็จัดได้แม่แรงยกขึ้นก็แล้วก็เอาหินรองก็น่าจะโอเคครับพี่เพราะขับไปไม่ได้เยอะหรอกแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้มันติดกระแหนกนะ
0: คือมันขับขึ้นมาไม่ได้อะใช่ไหม
1: ใช่เดินหน้าถอยหลังไม่ได้เลยพี่
0: อ๋อแล้วไปค้างอยู่ด้านล่างเลยใช่ไหมไหลทางทั้งคันเลยไหม
1: ไม่ทั้งคันพี่ล้อเดียวพี่แต่ถ้าสมมติว่ามันลงไปทั้งคันมันถามว่ามันก็ไม่ได้ลึกมากนะข้างล่างแต่ว่าตอนนี้ที่ว่ามันขยับไม่ได้เพราะแหนบมันติดกับล้อไงพี่ผมว่าต้องการแค่แม่แรงยกแล้วก็อาจจะหาหินรองแล้วก็ถอย
0: อ๋อล้อด้านไหนที่ลงไป
1: ล้อด้านซ้ายครับพี
0: ่หน้าล้อหน้าล้อหลังครับ
1: ทั้งหน้าทั้งหลังเลยด้านซ้าย
0: สองล้อเลยด้านซ้ายโอ้ก็คือแล้วมันรถเสียหายไหมครับเนี่ย
1: รถไม่มีอะไรเสียหายครับพ
0: ี่ อ่ะขอแม่แรงนะครับหินอาจจะพอหาได้เนาะแถวๆนั้นน่ะใช่ไหม
1: หินผมลากมาแล้วหินก้อน
0: โอ้มีแล้วขอแม่แรงนะครับก็คือยกรถขึ้นมาแล้วเอาหินเนี่ยดันเข้าไปว่างั้น
1: ใช่พี
0: ่โอ้เอาย
1: กตรงแผ่นที่มันติดกับพื้นนะพี่ยกให้มันลอยขึ้นมาครับพอลอยขึ้นมาแล้วล้อมันลอยก็เอาหินลอยใต้ล้อประมาณน
0: ั้
1: น
0: ใครมีแม่แรงติดรถไปช่วยหน่อยอยู่หน้าหมู่บ้านเกษมทรัพย์ลำลูกกาคลอง2นะอันนี้
1: วันไหนอยู่ตรงนี้มา2-3ชั่วโมงแล้วพี
0: ่เหรอฮะพี่กัดจุดที่หน่อยไม่เป็นฝั่งมุ่งหน้าทางไหนขาเข้าขาออก
1: มุ่งหน้าที่จะไปออกธัญญะได้ที่ไปออกตลาดนาทองป่ะตลาดที่จะออกนาทองได้ตลาดนาทองถ้าจับง่ายๆเลยนะพี่เซเว่นเกษมทรัพย์ตรงนั้นเลยเพราะว่ามาเซเว่นก็น่าจะเห็นรถผมอยู่กลางถนนแหละแต่ตรงเซเว่นมันไม่ได้ท่วมเลยพี่ผมมันจะเลยเซเว่นมันนิดนึงประมาณสัก50 เมตร
0: เออฮะครับเดี๋ยวนี้นะผมก็เริ่มดูอยู่แถวๆตรงนั้นลำลูกกาคลอง2นะคุณผู้ฟัง
1: ใช่
0: ครับเอาใครที่อยู่ทางนั้นแวะไปช่วยให้หน่อยนะครับเนาะใกล้เคียงจะมีเซเว่นเนาะสังเกตง่ายๆใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: จะมีเซเว่นนะครับ
1: มีเซเว่นอยู่ครับ
0: เดี๋ยวขอดูนิดนึงนะกำลังเปิดเข้าไปดูในแมปอยู่หมู่บ้านเกษมทรัพย์ครบก็คืออยู่ติดถนนลำลูกกาเลยไหมตรงนี้คลอง2
1: ไม่ติดครับพี่มันต้องเข้ามาในซอยบุญคุ้มอ่ะครับชื่อซอยบุญคุ้ม
0: เข้ามาในซอยบุญคุ้มลำลูกกาคลอง2นี่นะ
1: ใช่ครับ
0: อ้าวใครอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงตรงนั้นนะครับนะฝากแวะไปช่วยหน่อยนะขอแม่แรงเท่านั้นเองแม่แรงจะเป็นขนาดปกติทั่วไปอ่ะนะ
1: ผมมันจะเป็นรถตู้ทึบมันค่อนข้างหนักนะครับ
0: ต้องตัวใหญ่หน่อย
1: แต่ผมจะบอกลักษณะรถว่ามันหนักนะแล้วมันมีของ
0: เพลอดิอ๋อบรรทุกของมาด้วยเหรอคุณวรลบ
1: ใช่ครับมันรถตู้ทึบท้องเย็นนะครับพี
0: ่อ๋อมีของอยู่ด้วย
1: ขับรถส่งของทีเอครับพี
0: ่แล้วแม่แรงตัวเดียวเอาอยู่ไหม
1: น่าจะได้นะพี่เพราะปกติแบบเพราะว่าปะยางเปลี่ยนยางทั่วไปแม่แรงแบบนั้นน่าจะได
0: ้ของรถเก่งนี่พอใช้ได้ไหมหรือว่าต้องเป็นรถกระบะ
1: ผมว่าน่าจะเป็นรถกระบะ
0: นะแม่แรงตัวใหญ่หน่อยอ่ะ
1: ใช
0: ่ย้ำพิกัดกันเข้าซอยบุญคุ้มนะครับลำลูกกาคลอง2อยู่หน้าหมู่บ้านเกษมทรัพย์ตรงนั้นมืดมากไหมคุณวรลบ
1: ตรงไม่ค่อยมืดเท่าไหร่เพราะว่าถึงไปหน่อยมันก็เป็นเซเว่นแล้วกัน
0: ครับขอน้ำใจไปช่วยคุณวรลบด้วยนะโอ้น่าเห็นใจติดตรงนี้มา 2-3 ชั่วโมงแล้วนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมเพิ่มเติมข้อมูลให้นิดนึงคือยังไงแวะไปช่วยหน่อยนะก็ใครที่อยู่ใกล้ๆเคียงกันนะครับตรงนี้ฝนตกไหมคุณรบตรงนั้น
1: ไม่ตกครับพี
0: ่ผ
1: มยังไม
0: ่ครับครับทีเนี้ยทางด้านของสภ.คูคตนะเขาติดต่อกู้ภัยให้แต่มีค่าใช้จ่ายนะครับมีค่าใช้จ่ายรถยกอ่ะนะครับทางคุณล้มนี่พอสะดวกไหมฮะ
1: ไม่สะดวกผมแจ้งเขาไปแล้วทีว่าผม
0: ไม่สะดวกเนาะเพราะฉะนั้นขอแรงดีกว่านะใครอยู่ใกล้เคียงกันนะครับลองแวะไปช่วยทีโอ้ก็น้ำหนักมันเยอะเลยใช่ไหมเพราะว่าบรรทุกมาเต็มเลยเหรอในตู
1: ้น้ำหนักเยอะอยู่วันนี้ได้ส่งมา14 ล้านได้ส่งไปแค่5 ล้านอย่างนี
0: ้อ้าวได้เดี๋ยวเราประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนนะครับตีไงถ้าม ีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวฝากคุณวรลบส่งข่าวหน่อยว่าถ้าได้ใครไปช่วยนะฮะ
1: โอเคคร
0: ับ
1: เบอร์นี้นะคร
0: ับ ใช่ครับดอกจัน1808หรือ1137นะโอเคครับเอาใจช่วยนะคุณวรลบ
1: คร
0: ับผมสวัสดีครับเอาไปช่วยคุณมาลบหน่อย
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมขอบคุณนะครับยังไงก็ใครอยู่ใกล้เคียงกันนะครับถ้าสมมติกำลังจะผ่านแล้วฟังจอสร้อยอยู่ลำลูกกาคลอง2ในซอยบุญคุ้มนะครับหลายท่านที่เป็นเจ้าของพื้นที่น่าจะรู้จักซอยนี้ซอยบุญคุ้มจะมีหมู่บ้านเกษมทรัพย์นะครับเลยไปก็จะเป็นร้านสะดวกซื้อเซเว่นนะฮะ ลำลูกกาคลอง2ขอแม่แรงตัวใหญ่หน่อยไปช่วยหน่อยแค่แม่แรงแล้วก็อาจจะแบบยกรถแป๊บเดียวผมว่าไม่นานหรอกนะครับแป๊บเดียวช่วยกัน2คนกับคุณวรลบนะผมว่าก็น่าจะใช้หินดันขึ้นมาก็เอารถขึ้นมาได้นะครับใครมีแม่แรงผ่านไปทางนั้นพอดีนะส่งน้ำใจกันในซอยบุญคุ้มลำลูกกาคลอง2อยู่หน้าหมู่บ้านเกษมทรัพย์นะครับนะแวะไปช่วยหน่อยก็แหมมันเป็นอะไรที่ลำบากเหมือนกันนะช่วงที่รอความช่วยเหลือแบบนี้เนี่ยนะก็3ชั่วโมงแล้วนะครับเนี่ยแต่เขาเพิ่งแจ้งเข้ามาด้วยไงนะส่วนข่าวที่เราอ่านค้างกันไว้นะครับนะก็กรณีของทางมหาวิทยาลัยหอการค้านะครับที่เขาประเมินเรื่องของเศรษฐกิจนะครับนะก็เรียกได้ว่าผลกระทบทางด้านของเศรษฐกิจภาพรวมนะเจาะลึกลงไปทั้งด้านของภาคการเกษตรที่ก็มีความเสียหายผลผลิตทางการเกษตรด้วยนะครับบอกว่าภาพรวมพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบ 1.66 ล้านไร่นะครับแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็มีผลกระทบนะครับบอกว่า1แห่งจาก68แห่งหรือประมาณ 1.5% นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการท่วมเฉพาะบางเฟสอันนี้ก็อาจจะไม่ได้หนักเท่าไหร่นะแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลพื้นที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจสูงที่สุดนะครับโดยกรณีฐานประเมินความเสียหายอยู่ที่ประมาณ 13,984 ล้านบาทนะสำหรับกรุงเทพปริมณฑลซึ่งกรุงเทพอยู่ที่ประมาณ 1,083 ล้านปริมณฑล 3,900 ล้านนะครับรองลงมาก็เป็นทางด้านของภาคตะวันออกได้รับผลกระทบประมาณ 5,965 ล้านบาทภาคกลาง 1,881 ล้านภาคเหนือ514ล้านบาทนะครับก็เรียกได้ว่าจำแนกตามภาคเศรษฐกิจพบว่าความเสียหายจากภาคบริการมีอยู่ประมาณ 15,965 ล้านบาทภาคกลาง 1,881 ล้านภาคเหนือ514ล้านบาทนะครับก็เรียกได้ว่าจำแนกตามภาคเศรษฐกิจ

แต่ยังต้องติดตามพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำบางประกงนะครับรวมถึงระยะเวลาในการท่วมต่อเนื่องไหมนะครับถ้าท่วมต่อเนื่องความเสียหายก็จะเพิ่มมากขึ้นกว่านี้จากที่ประเมินไว้เนี่ยนะครับอ่ะ 22:57 น.ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคม

0: คมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

23นาฬิกา13นาทีครับมาเดินทางกันต่อกับจอสอร้อยนะครับเดี๋ยวอัปเดตเรื่องของฝนกันก่อนครับคุณผู้ฟังครับ23นาฬิกาที่ผ่านมานะครับกรุงเทพมีฝนตกหลายพื้นที่เลยนะครับมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางที่เขตบางกอกน้อยบางกอกใหญ่คลองสานราชบุรณะสาทรยานาวาบางคอแหลมพระนครสวนหลวงประเวศคันนายาวสะพานสูงมีนบุรีคลองสามวาหนองจอกลาดกระบังนะครับเคลื่อนตัวทางที่ตะวันตกเฉียงใต้นะครับแนวโน้มคงที่ครับปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่เขตมีนบุรีนะครับ 13.0 มิลลิเมตรสมุทรปราการตกแล้วนะครับบางพลีนะทางด้านของบางบ่อแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวมาทางอำเภอเมืองสมุทรปราการด้วยนะครับแล้วก็ฝนที่ตกเดี๋ยวน่าจะในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวน่าจะมีผลกระทบในพื้นที่ทางด้านตะวันตกแล้วก็ทางตอนใต้ของกรุงเทพในช่วงต่อไปด้วยตอนนี้แถวๆทางด้านของทุ่งครุเดี๋ยวดูนิดนึงนะมาหรือยังน่าจะใกล้แล้วนะครับพื้นที่อาจจะเป็นพื้นที่ต่อไปนะเพราะว่าดูแนวโน้มการเคลื่อนตัวเนี่ยจะมาทางนี้ด้วยมาช่วงนี้แล้วนะครับสำหรับฝนนะมีเพิ่มเติมทาง X นะครับ SIJS100 Radio มีภาพจากบรรยากาศของสะพานพระราม8ส่งเข้ามาให้นะครับจากทางคุณมีนด้วยนะเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วให้เห็นระดับแม่น้ำระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวนหลวงพระราม8ก็ปริ่มๆเลยนะครับนะระดับน้ำสูงมากๆแล้วก็อัปเดตนะครับจุดกลับรถใต้สะพานคลอง3ปริมาณน้ำยังคงสูงนะครับก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะโดยเฉพาะรถเล็กนะครับแล้วก็เขาบอกว่าจากคลอง3มีหลุมนะครับก็ต้องระวังด้วยนะเป็นหลุมขนาดใหญ่จะมองไม่เห็นเพราะว่าน้ำมันท่วมอยู่นะครับที่เราได้คุยกับทางพื้นที่สภ.ประตูน้ำจุฬานะครับนะก็บอกว่าจุดกลับรถใต้สะพานเนี่ยถ้าเป็นคลอง2นี่น้ำยังสูงคลอง1ยังปิดการจราจรอยู่นะครับคลอง3นี่ก็เริ่มเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วส่วนรังสิตนครนายกนะครับช่วงโค้งหน้าโรงพยาบาลเปาโลยังมีระดับน้ำอยู่นะครับยังมีระดับน้ำอยู่แต่ว่ารถเนี่ยก็ไม่มีผลกระทบมาทาง346แล้วนะครับตอนนี้ปริมาณรถก็เรียกได้ว่าลดน้อยลงก็จะเหลือแค่ช่วงลงต่างระดับฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเนี่ยนะฮะมาทางด้านของโค้งโรงพยาบาลเปาโลนะครับ2เลนขวายังพอวิ่งได้ครับแต่ว่าเลนซ้ายระดับน้ำจะสูงนะส่วนทางลำลูกกาเนี่ยต่างระดับลำลูกกาที่ตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาปริมาณรถแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีระดับน้ำอยู่นะใครเดินทางกันตรงไหนจุดไหนน้ำยังท่วมอยู่ในระดับใดนะครับก็มาอัปเดตกันได้แล้วฝนที่ตกมาเติมตอนนี้ด้วยนะครับยังไงเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางด้วยนะครับในช่วงค่ำคืนนี้บางจุดที่มีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับในส่วนของพระราม9ก็ยังมีปริมาณรถนะครับช่วงแยก92สะพานข้ามแยกรามนะตรงนี้ก็มีการทำงานเป็นจุดประจำเหมือนกันส่วนมอเตอร์เวย์สาย7เมื่อสักครู่เข้าไปดูกล้อง CCTV เนี่ยมีฝนตกลงมานะครับก่อนหน้านี้แล้วก็ถนนก็จะเปียกลื่นนะครับยังไงเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับธนาคารโลกมีการปรับเป้า GDP ไทยบอกว่าโตอยู่ที่ 2.0% รับคลื่น AI นะมีการเตือนเรื่องของผลกระทบเอลนีโญในปีนี้ด้วยนะครับเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกเรียกได้ว่ากำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับเมื่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กลายเป็นตัวจักรหลักในการขับเคลื่อน
การส่งออกนะครับโดยวันนี้นะครับทางด้านของธนาคารโลกเนี่ยเปิดเผยรายงานประจำเดือนตุลาคมในหัวข้อ Reading the AI Wave นะครับซึ่งสะท้อนภาพรวมทั้งโอกาสความท้าทายที่ซ่อนอยู่ภายหลังเบื้องหลังของตัวเลขของการเติบโตนะครับโดยทางด้านของฟรานซิสกาโอเซเกหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ประจำภูมิภาคเอเชียธนาคารโลกนะครับได้เปิดเผยว่าเศรษฐกิจภูมิภาคนี้เนี่ยจะมีการขยายตัวที่ 4.5% ในปีนี้โดยมีแรงหนุนจากห่วงโซ่อุปทานกลุ่ม AI และอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลกที่กำลังฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งทีนี้พอเจาะมาที่ประเทศไทยนี่บอกว่าธนาคารโลกบอกว่าประเทศไทยเนี่ยธนาคารโลกได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ปีนี้นะครับขึ้น 0.7% มาอยู่ที่ระดับ 2.0 และคาดว่าจะขยับขึ้นมาเล็กน้อยเป็น 2.3% ได้ในปีหน้าโดยปัจจัยบวกสำคัญมาจากการเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ป้อนตลาดโลกโดยการส่งออกสินค้าในกลุ่มคอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนของไทยเนี่ยก็บอกว่าเติบโตขึ้นเป็นเท่าตัวจากปี2023โดยปัจจุบันบอกว่าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ AI ครองสัดส่วนกว่า 70% ของการเติบโตของภาคส่งออกทั้งหมดรวมถึงในประเทศคู่แข่งอย่างมาเลเซียฟิลิปปินส์เวียดนามโดยไทยมาเลเซียและเวียดนามเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็น3ประเทศแกนนำของภูมิภาคในการส่งออกอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่รองรับระบบ AI แล้วก็ทางโอนเซอร์เกย์เนี่ยยังเพิ่มเติมนะครับบอกว่าแม้ว่าไทยจะได้เปรียบในฐานะส่งออกชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์แต่การนำเอา AI มาใช้ยกระดับธุรกิจในประเทศกลับอยู่ในระดับต่ำโดยมีบริษัทไทยเพียง 12% ที่ใช้งาน AI และมีแค่ 4% ที่ยอมลงทุนซื้อซอฟต์แวร์เทียบกับธุรกิจในสหรัฐเนี่ยนี่ที่สูงถึง 43% ซึ่งมันต่างกันมากของเราแค่ 4% บอกว่าประเด็นที่น่ากังวลก็คือธุรกิจไทยนำเอา AI มาใช้กว่า 80% เนี่ยยังไม่เห็นผลกำไรและประสิทธิภาพการทำงานอย่างเพิ่มขึ้นเนื่องจากส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วงทดลองลองผิดลองถูกนะซึ่งต้องเผชิญกับอุปสรรคเรื่องของต้นทุนที่สูงแล้วก็บอกว่าถ้าหากไทยต้องการเก็บเกี่ยวประโยชน์จาก AI อย่างเต็มที่ภาครัฐและเอกชนจะต้องเร่งสร้างฐานรากนะครับซึ่งก็หมายถึงการเตรียมความพร้อมในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์โดยเน้นทักษะคณิตศาสตร์การคิดวิเคราะห์การสื่อสารควบคู่ไปกับการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหมุนเวียนนอกจากนี้ควรสนับสนุนให้ธุรกิจไทยเนี่ยหันมาใช้small AI หรือโมเดลปัญญาประดิษฐ์ขนาดเล็กที่ปรับแต่งให้เข้ากับภาษาบริบทของไทยเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพได้จริงทีนี้บอกว่าปัจจัยเสี่ยงรอบด้านนะครับก็ทำให้เป็นการฉุดรั้งเศรษฐกิจไทยด้วยบอกว่าแม้ว่าปัจจัยบวกจาก AI แต่เศรษฐกิจของไทยเนี่ยยังต้องเผชิญกับแรงกดดันที่ทำให้การฟื้นตัวเป็นไปอย่างกระจุกตัวอย่างเช่นภาคการผลิตที่หดตัวอุตสาหกรรมโดยรวมหดตัวลง 3.1% ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาการท่องเที่ยวก็ชะลอตัวในช่วงครึ่งแรกของปีมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 15.9 ล้านลดลง 4.9% จากปีก่อนหน้าส่วนหนึ่งก็บอกเป็นผลมาจากความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหนี้ครัวเรือนที่พุ่งสูงขึ้นในสัดส่วนหนี้ทะยานแตะ86.9% ของ GDP ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาของภูมิภาคนอกจากนี้บอกว่าอัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นมา 2.5% ในเดือนสิงหาคมจากต้นทุนพลังงานพร้อมทั้งความเสี่ยงจากเอลนิโญในภาคการเกษตรและการที่จะต้องเจอผลกระทบของอุทกภัยด้วยนะซึ่งก็เมื่อมองไปโดยรอบภูมิภาคนี่บอกว่าผลกระทบด้านราคาพลังงานนี้ยังเป็นตัวแปรที่สำคัญประเทศผู้นำเข้าพลังงานสูงอย่างเช่นฟิลิปปินส์ก็เติบโตช้าลงขณะที่กลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกก็ถูกหั่น GDP ลงเกือบทั้งนั้นเนื่องจากต้นทุนเชื้อเพลิงอากาศยานที่แพงขึ้นกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวการเดินทางที่ลดลงบอกว่าหลายรัฐบาลในอาเซียนพยายามใช้มาตรการหนุนพลังงานเพื่อลดผลกระทบแต่ในทางกลับกันก็สร้างภาระทางการคลังคือพออุดหนุนมากการคลังก็มีผลกระทบแล้วก็การจำกัดความสามารถของรัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านอื่นๆด้วยบอกว่าแม้ว่าอุตสาหกรรม AI จะช่วยดันตัวเลขของ GDP ให้เติบโตแต่ในฝั่งของผู้บริโภคทั่วภูมิภาคยังคงต้องเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อค่าครองชีพสูง
ซึ่งก็มีแนวโน้มลากยาวจนถึงปีหน้าทีนี้เอลนิโญเขาบอกว่าก็มีผลกระทบในการฉุด GDP ด้วยธนาคารโลกประเมินนะครับว่าปรากฏการณ์เอลนิโญที่กำลังก่อตัวถือเป็นความเสี่ยงเชิงลบที่อาจจะไปฉุดรั้งเสถียรภาพของเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้อย่างหนักโดยในช่วงปลายปี2026นี้ถ้าหากเป็นไปตามคาดการเอลนิโญรอบนี้รุนแรงที่สุดในรอบศตวรรษก็จะนำมาซึ่งผลกระทบของอากาศที่สุดขั้วทั้งคลื่นความร้อนภัยแล้งยาวนานฝนตกรุนแรงในหลายพื้นที่สำหรับประเทศไทยธนาคารโลกประเมินความเสี่ยงที่บอกว่าน่ากังวลนอกเหนือจากภัยแล้งในภาคการเกษตรก็คือความเสี่ยงอุทกภัยหรือน้ำท่วมรุนแรงโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือว่า GDP ถึงเกือบ 50% บอกว่าถ้าหากเกิดน้ำท่วมในช่วงไตรมาสที่4ศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมเส้นทางการคมนาคมขนส่งก็จะได้รับความเสียหายไม่เพียงแต่กระทบต่อภาพรวมการผลิตแต่ยังกดดันให้อัตราเงินเฟ้อในประเทศเร่งตัวขึ้นและอาจจะส่งผลให้ต้นทุนการกู้ยืมในระบบเศรษฐกิจปรับตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วยบอกว่าถ้าย้อนไปเมื่อเหตุการณ์เอลนิโญรุนแรงในปี2016หรือว่า10ปีที่แล้วได้เกิดน้ำท่วมเป็นวงกว้างในทั่วภูมิภาคกระทบชีวิตผู้คนนับพันและฉุดผลผลิตทางการเกษตรให้ต่ำลงอย่างหนักบอกว่าถ้าหากปรากฏการณ์ครั้งนี้ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงต่อเศรษฐกิจอาจจะสูงกว่าที่ทางธนาคารโลกประเมินไว้มากฟังแล้วเป็นยังไงบ้างก็มันเป็นการสะท้อนนะครับถึงผลกระทบที่เขาเอาไปวิเคราะห์นะก็อาจจะต้องเรียกได้ว่าติดตามนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรในช่วงโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่4ของปีนะฮะส่วนช่วงนี้ติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันหน่อยนะครับคุณผู้ฟังครับช่องแคบฮอร์มูซกำลังกลายเป็นเรียกได้ว่าโจทย์ใหญ่ของอิรักนะครับเมื่อสงครามทำให้การส่งออกน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียทั้งเสี่ยงแล้วก็ทั้งแพงขึ้นจนอิรักเนี่ยต้องเร่งแก้เกมด้วยการเช่าเรือบรรทุกน้ำมันเพิ่มครับพร้อมเดินหน้าสร้างกองเรือของตัวเองเพื่อหวังจะลดการพึ่งพาเรือจากภายนอกแล้วก็รักษาเส้นเลือดใหญ่ของรายได้ของประเทศนะครับเป็นรายได้หลักเลยนะท่ามกลางค่าระหว่างที่พุ่งขึ้นไประดับที่แทบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับก็มีแหล่งข่าวระบุนะครับบอกว่าทางด้านของรัฐวิสาหกิจของอิรักนะครับอย่างบริษัทอิรักออยล์แทงเกอร์สเตรียมเช่าเรือบรรทุกน้ำมันอย่างน้อย2ลำในอีกไม่กี่วันข้างหน้าครับประกอบด้วยเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่มากอย่างน้อย1ลำแล้วก็เรือที่เล็กกว่านี้อีก1ลำพร้อมเตรียมเปิดประมูลเช่าเรือเพิ่มเติมหลังจากประมูลก่อนหน้านี้การประมูลถูกยกเลิกไปเนื่องจากไม่ได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมนั่นเองความเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนถึงการปรับยุทธศาสตร์การส่งออกน้ำมันของอิรักหลังสงครามทำให้การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซมีความเสี่ยงสูงนะครับโดยอิรักเนี่ยเสียเปรียบประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายอื่นๆในอ่าวเปอร์เซียเนื่องจากไม่มีเรือบรรทุกน้ำมันเป็นของตนเองทำให้ต้องเสนอส่วนลดน้ำมันดิบในระดับสูงเพื่อจูงใจให้ลูกค้ายอมรับกับความเสี่ยงในการส่งเรือเข้ามารับน้ำมันด้วยตัวเองโดยทางด้านของอารีกรายอับดุลจับบาผู้อำนวยการ IOTC นะครับระบุว่าบริษัทเพิ่งบรรทุกน้ำมันลงเรือ VLCC เพื่อเดินทางผ่านช่องแคบของมูชเป็นครั้งแรกในรอบทศวรรษก่อนหน้านี้บอกว่าบริษัทต่างๆในอิรักเนี่ยได้ซื้อเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่นะเป็นขนาดใหญ่มากอย่างน้อย2ลำนะครับโดยหนึ่งในนั้นเนี่ยมีราคาประมาณ200ล้านดอลลาร์นะครับหรือว่าราว 6,700 ล้านบาทจากข้อตกลงที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วตามข้อมูลแหล่งข่าวที่ทราบเรื่องนะครับบอกว่าถ้าหากตัวเลขดังกล่าวได้รับการยืนยันเนี่ยราคานี้จะถือว่าเป็นราคาที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์สำหรับเรือประเภทนี้นะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าต้องแบกภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะซึ่งนอกจากนี้นะครับทางด้านของบาซิมโมฮัมเหม็ดคูเดรัฐมนตรีน้ำมันของอิรักได้เปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังจัดหาเงินทุนเพื่อซื้อเรือให้กับ
รัฐวิสาหกิจ IOTC เป็นของตัวเองซึ่งก็จะช่วยสนับสนุนการส่งออกเพื่อเพิ่มผลตอบแทนทางด้านการเงินที่มากขึ้นทั้งนี้ครับอิรักเนี่ยไม่ใช่เพียงประเทศเดียวที่เร่งเพิ่มกองเรือโดยคูเวตก็กำลังมองหาซื้อเรือเพิ่มเติมครับขณะที่ UAE สหรัฐอาหรับเอมิเรตใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์ซื้อเรือครับและซาอุดีอาระเบียก็มีกองเรือขนาดใหญ่อยู่แล้วทำให้ทั้งสองประเทศมีความยืดหยุ่นทั้ง UAE แล้วก็ซาอุเนี่ยมีความยืดหยุ่นในการส่งออกน้ำมันมากกว่าเพื่อนบ้านในอ่าวเปอร์เซียความต้องการเรือที่เพิ่มขึ้นสวนทางกับจำนวนเรือที่สามารถเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพราะว่ายังมีผลกระทบในเรื่องของการปิดกั้นส่งผลให้ตลาดเรือน้ำมันนะเรือบรรทุกน้ำมันเนี่ยร้อนแรงอย่างมากโดยรายได้รายวันของเรือในเส้นทางมาตรฐานซาอุดีอาระเบียไปจีนเนี่ยทะยานขึ้นไปแต่ที่ 1.29 ล้านดอลลาร์เทียบกับค่าเฉลี่ยเดิมนะครับที่อยู่ไม่ถึง 130,000 ดอลลาร์ต่อวันในช่วงปี2564ถึง2568คือเพิ่มขึ้นไปเยอะมากนะครับสำหรับเรืออิรักเนี่ยเขาบอกว่าเช่ามาจนถึงสิ้นปีจะทำหน้าที่ขนส่งน้ำมันดิบผ่านช่องแคบฮอร์มุซก่อนถ่ายน้ำมันไปยังเรือลำอื่นนอกช่องแคบซึ่งเป็นยุทธวิธีที่ประเทศผู้ผลิตน้ำมันที่อ่าวเปอร์เซียเนี่ยเขากำลังใช้เพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็รักษาการส่งออกไปยังตลาดโลกนั่นเองก็ต้องปรับวิธีการกันนะครับแหมก็ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายส่วนทางด้านตุรกีและปากีสถานเนี่ยเตรียมส่งกำลังพลสนับสนุนกองทัพซาอุดีอาระเบียในการต่อต้านกลุ่มฮูตีเป็นความเคลื่อนไหวทางการทหารนะครับภายใต้ดีลกะลาโหมของทั้ง3ประเทศที่ระบุไว้นะครับว่าใครถูกโจมตีจะเท่ากับโจมตีพันธมิตรทั้งหมดโดยสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานนะครับว่าตุรกีปากีสถานและซาอุดีอาระเบียประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตกลงเริ่มใช้มาตรการป้องปรามภายใต้สนธิสัญญากลาโหมร่วมโดยพันธมิตรจะเร่งส่งกำลังพลไปยังซาอุดีอาระเบียเพื่อรับมือการโจมตีของกลุ่มฮูตีในเยเมนจากนั้นของคาลิดบินซาลมานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของซาอุดีอาระเบียได้โพสต์ในโซเชียลมีเดียนะบอกว่าคณะกรรมการได้ตกลงที่จะเริ่มใช้มาตรการป้องปรามร่วมกันภายใต้กรอบของกลุ่มพันธมิตรเพื่อตอบโต้การโจมตีและจัดการกับผู้อยู่เบื้องหลังการกระทำดังกล่าวแถลงการจากกระทรวงการต่างประเทศปากีสถานระบุว่าทั้ง3ประเทศจะจัดหากำลังพลและขีดความสามารถทางทหารตามที่ตกลงกันไว้พร้อมรับรองว่าจะมีการส่งกำลังพลเข้าไปประจำการอย่างรวดเร็วในซาอุดีอาระเบียและจะดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายของแต่ละประเทศโดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวครับเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้ง3ประเทศมีการจัดประชุมฉุกเฉินที่กรุงริยาดซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการนำข้อตกลงพันธมิตรดังกล่าวมาใช้จริงตั้งแต่ดีลดังกล่าวลงนามเมื่อวันที่7สิงหาคมโดยข้อตกลงระบุไว้นะครับว่าการโจมตีประเทศใดประเทศหนึ่งใน3ประเทศนี้จะถือเป็นการโจมตีต่อทุกประเทศซึ่งมีหลักการสำคัญคล้ายกับสนธิสัญญาก่อตั้งกลุ่มนาโตโดยการประกาศยกระดับสนับสนุนทางทหารซาอุดีอาระเบียมีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่กองกำลังรัฐบาลเยเมนที่ได้รับการรับรองจากนานาชาติเริ่มโต้กลับเพื่อยึดพื้นที่คืนจากกลุ่มฮูตีที่อิหร่านสนับสนุนหลังจากฮูตีเข้ายึดครองพื้นที่สำคัญโดยล่าสุดกองกำลังเยเมนเปิดเผยนะครับว่าพวกเขาสามารถยึดเมืองท่าโมคาที่ตั้งอยู่ริมทะเลแดงคืนกลับมาได้แล้วและสามารถควบคุมช่องแคบบับเอลมันเดบซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญได้สำเร็จหลังจากได้รับการสนับสนุนเครื่องบินรบ100ลำทางนี้บอกว่าถ้าหากกำลังพลซาอุดีอาระเบียปากีสถานและตุรกีทั้ง3ประเทศถ้ารวมกันแล้วเนี่ยก็จะมีกองทัพรวมกันเกือบ 1.4 ล้านนายและจะมีเครื่องบินรบกว่า 3,000 ลำ 3,400 ลำรถถัง 6,000 คันและเรือรบมากกว่า340ลำก็เรียกได้ว่าเพิ่มกำลังแสนยานุภาพได้เป็นจำนวนมหึมานะครับทางด้านวิเคราะห์ออกมาบอกว่าความเคลื่อนไหวทางการทหารของตุรกีปากีสถานภายใต้ดีลกลาโหมอาจจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อความมั่นคงของภูมิภาคตะวันออกกลางโดยทางด้านของนายอับดุลอาชิชอัลกาเซียนนักวิจัยอาวุโสประจำการประชุมระหว่างประเทศอ่าวเปอร์เซียมองว่าการยั่วยุ
และการโจมตีของกลุ่มฮูตีทำให้เกิดพันธมิตรกลาโหมดังกล่าวขึ้นใหม่ก็คือทั้ง3ประเทศนี้นะฮะและกำลังเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญด้านความมั่นคงในประวัติศาสตร์ตะวันออกกลางต้องจับตาดูเลยนะครับส่วนทางสหรัฐมีการอนุมัติจำหน่ายอาวุธให้กับ UAE 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับสหรัฐประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาได้มีการอนุมัติการจำหน่ายชิ้นส่วนระบบขีปนาวุธนำวิถีให้กับสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือว่า UAE นะครับสูงสุด 10,000 ชุดมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยทางการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุในแถลงการนะครับว่าการจำหน่ายครั้งนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับ UAE ในการรับมือกับภัยคุกคามในปัจจุบันและอนาคตโดยการพัฒนาและรักษาขีดความสามารถในการป้องกันตนเองให้แข็งแกร่งและพร้อมใช้งานและปรับปรุงความสามารถในการทำงานร่วมกับกองกำลังสหรัฐบอกว่าระบบอาวุธสังหารแม่นยำขั้นสูงนะครับเปลี่ยนจรวดไร้คนขับให้เป็นกระสุนที่มีความแม่นยำสูงซึ่งสามารถนำไปใช้ได้หลายวัตถุประสงค์รวมถึงการยิงสกัดโดรนทำให้ไม่ต้องใช้ขีปนาวุธราคาแพงในการยิงเครื่องบินที่มีราคาถูกกว่านอกจากนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐได้อนุมัติประกาศอนุมัติแพ็กเกจบริการซ่อมบำรุงและส่งคืนสำหรับขีปนาวุธแพทริออตในคูเวตให้แก่คูเวตซึ่งเป็นหนึ่งประเทศในภูมิภาคอ่าวอาหรับที่ได้รับสินค้าและบริการทางทหารจากสหรัฐและขีปนาวุธดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการรับมือกับการโจมตีจากอิหร่านในภูมิภาคนี้เช่นเดียวกันโดยในแถลงการระบุนะครับผมว่าคูเวตจะใช้ขีดความสามารถที่ได้รับการยกระดับนี้เสริมสร้างความมั่นคงในการป้องกันประเทศและจะสามารถนำยุทโธปกรณ์และบริการเหล่านี้เข้าสู่ระบบของกองทัพได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีปัญหาทางนี้ครับในสงครามอิหร่านช่วงที่ผ่านมา UAE และประเทศพันธมิตรในอ่าวเปอร์เซียอื่นๆได้รับผลกระทบอย่างหนักเนื่องจากกองกำลังของอิหร่านได้โจมตีประเทศเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยโดรนและขีปนาวุธนั่นเองก็มีหลายประเทศนะครับที่สหรัฐก็ให้การสนับสนุนอยู่ส่วนเรื่องของราคาน้ำมันโลกครับจะบอกว่าเป็นข่าวดีก็ว่าได้นะครับคุณผู้ฟังราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกก็ร่วงลงในวันนี้นะครับล่าสุดราคาน้ำมันดิบ Brent นะครับก็หลุดระดับ99ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันดิบ West Texas นะครับก็หลุด89ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขณะที่นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันนะครับหลังจากมีรายงานการเพิ่มขึ้นของการส่งออกน้ำมันจากตะวันออกกลางรวมทั้งกลุ่ม G7 ที่ทำการระบายน้ำมันในคลังสำรองณเวลา 21:42 นตามเวลาประเทศไทยนะครับราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสรอบส่งมอบเดือนพฤศจิกายนลดลง 1.24 ดอลลาร์สู่ 1.39% สู่ระดับ 89.19 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันดิบเบรนท์นะครับรอบส่งมอบเดือนธันวาคมติดลบไป 1.68 ดอลลาร์สหรัฐสู่ระดับ98เหรียญ64เซนต์ต่อบาร์เรลข้อมูลการขนส่งทางเรือแสดงให้เห็นนะครับว่าการส่งออกน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางสูงกว่าระดับก่อนเกิดสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านถึง4วันในช่วงสุดสัปดาห์ของเดือนกันยายนสะท้อนให้เห็นว่าการขนส่งน้ำมันในภูมิภาคยังคงมีความแข็งแกร่งและสามารถดำเนินต่อไปได้แม้ว่าจะเกิดการโจมตีเรือที่ล่านผ่านช่องแคบฮอร์มุซก็ตามนอกจากนี้ครับนักลงทุนยังคลายความกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันหลังจากกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำทั้ง7หรือว่า G7 ตกลงกันเมื่อวันศุกร์ว่าจะระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบกว่า100ล้านบาร์เรลออกจากคลังสำรองฉุกเฉินและให้คำมั่นว่าจะใช้มาตรการจำกัดการส่งออกพลังงานหลังจากถูกกดดันจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอย่างไรก็ตามครับความขัดแย้งระหว่างซาอุดิอาระเบียและกองกำลังคูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยังคงทำให้นักลงทุนเกิดความกังวลว่าอาจจะเกิดการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันจากซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของภูมิภาคขณะที่การเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงอยู่ในภาวะชะงักงันนะครับก็อย่างไรก็ได้ใจชื้นนะครับว่าราคาน้ำมันเนี่ยลงมาต่ำกว่า100เหรียญแล้วนะครับโดยเฉพาะทางด้านของเบรนท์นะครับ
่ะก็เป็นสถานการณ์ในตะวันออกกลางในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
6: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
7: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
5: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
7: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: ข้าสู่ในช่วงท้ายชั่วโมงแล้วนะครับแล้วก็เป็นช่วงท้ายของวันนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวอัปเดตเรื่องของกลุ่มฝนกันล่าสุดหน่อยนะครับ 23:30 นนะครับที่ผ่านมาพื้นที่กรุงเทพนะครับยังมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางตอนนี้มาถึงเขตบางแคแล้วนะครับเนี่ยบางแคตลิ่งชันภาษีเจริญนะครับมาแล้วนะฮะตรงนี้บางกอกน้อยบางกอกใหญ่ก็ยังตกจอมทองธนบุรีคลองสารราชบูรณะทุ่งครุมาแล้วนะครับบางคอแหลมบางขุนเทียนมาถึงแล้วนะครับเนี่ยประเวศสะพานสูงที่ตกก่อนหน้านี้มินบุรีคลองสามวาคันนายาวลาดกระบังนะครับทิศทางเคลื่อนตัวมาทางด้านตะวันตกเฉียงใต้นะครับเนี่ยเป็นฝนที่ตกอยู่ณเวลานี้นะครับแนวโน้มคงที่นะครับฝนสูงสุดอยู่ที่เขตมินบุรี 18.5 มิลลิเมตรนะแล้วก็ยังครอบคลุมจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับบางประกงอย่างเนี้ยบ้านโพพนัสนิคมชลบุรีนี่ก็มีฝนนะทางสมุทรปราการบางพลีก็ยังตกนะครับพระประแดงมาถึงแล้วนะพระประแดงนะครับทางด้านของเนี่ยแถวๆบางนาผมก็เห็นตกเหมือนกันนะเนี่ยนะก็เรียกได้ว่ากระจายทั่วเหมือนกันนะครับนะคุณฟังครับมีการแจ้งเตือนประชาชนที่เขตบางกะปินะครับอย่าพึ่งยกของลงจากที่สูงนะครับเนื่องจากระดับน้ำในคลองยังมีระดับสูงโปรดเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับนี่นะฮะทางด้านของเขตบางกะปินะครับก็มีการแจ้งเตือนว่าอย่าพึ่งยกของลงจากที่สูงนะเพราะว่าต้องติดตามสถานการณ์นะครับเนื่องจากนะระดับน้ำในคลองยังอยู่ในระดับสูงอยู่นะครับส่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะโดยศูนย์ปภ.เขต6ขอนแก่นมีการนำเรือท้องแบน3ลำครับพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกับกรมปศุสัตว์ในการเร่งขนย้ายซากหมูที่จมน้ำนะครับในฟาร์มเนี่ยมากกว่า 2,000 ตัวในพื้นที่ตำบลบางบริบูรณ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีครับคุณผู้ฟังเพื่อลดกลิ่นเหม็นแล้วก็ตัดวงจรการแพร่เชื้อโรคในชุมชนนะครับวันนี้นี่บอกว่าขนย้ายซากหมูไปได้แล้วประมาณ 1,200 ตัวนะครับเหลืออีกประมาณ800ตัวครับก็คาดว่าภารกิจจะเสร็จสิ้นในวันพรุ่งนี้ครับโหนี่คุณผู้ฟังดูภาพทาง YouTube JS Roy นะครับโอ้มันเป็นกองซากหมูอ่ะโอ้โหน่ากลัวมากเนี่ยคืออีกมุมนึงเราก็สลดกับภาพที่เราเห็นคือใครที่ดูข่าวติดตามข่าวจะเห็นตอนที่หมูเขาลอยคอที่เขายังไม่ตายนะตอนลอยคออยู่ในฟาร์มครับแล้วก็เอาตัวแบบตะเกียกตะกายลอยอยู่ในน้ำชูคอขึ้นนะครับเพื่อจะเอาชีวิตรอดหายใจระดับน้ำในฟาร์มคุณผู้ฟังมันเกือบถึงเพดานหลังคาครับบางตัวก็ไปขี่เพื่อนแบบเพื่อจะเอาตัวรอดนะตามสัญชาตญาณเอาการเอาตัวรอดอะท้ายที่สุดก็โอ้โหเป็นจำนวนมากมายนะครับที่ล้มตายกันเกลื่อนเลยนะครับปศุสัตว์ก็ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยซึ่งทางด้านของนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนนะครับอธิบดีกรมปศุสัตว์ก็เปิดเผยนะครับว่าระหว่างการลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีมีการหารือแล้วก็ลงพื้นที่ร่วมกับทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนายชนาทิพย์โคกมณีพร้อมด้วยปลัดอำเภอเมืองปราจีนบุรีและผู้นำท้องถิ่นนะครับร่วมกันบูรณาการในการช่วยเหลือเร่งกำจัดซากสุกรในฟาร์มในอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยนะฮะที่รับผลกระทบน้ำท่วมฉับพลันทำให้สุกรจมน้ำตายประมาณ 2,000 ตัวพร้อมกับตรวจฟาร์มที่ประสบอุทกภัยมีการเข้าพบปะกับเจ้าของฟาร์มและติดตามการปฏิบัติงานณจุดฝังกลบซากสัตว์ให้เป็นไปตามหลักวิชาการทางสัตวแพทย์และเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการขนย้ายสุกรที่มีชีวิตเนี่ยออกจากพื้นที่แล้วก็คือออกจากพื้นที่เสี่ยงไปก่อนแล้วนะครับก็สามารถขนย้ายซากไปฝังกลบได้เพิ่มขึ้นในวันนี้นะครับเนื่องจากเรียกว่ายังคงมีอุปสรรคเพราะว่าน้ำยังสูง นะครับโดยนี้ทางกรมปศุสัตว์ก็มีการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่นะครับร่วมกับทางปภ.นะแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่พร้อมกับเครื่องจักรกลหนักเรือท้องแบนลำเลียงซากหมูออกจากพื้นที่น้ำท่วมซึ่งเดี๋ยวต้องติดตามพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าคาดว่าน่าจะดำเนินการแล้วเสร็จหากไม่มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องของพายุเข้ามาเพิ่มเติมนะครับก็มีการกำชับให้มีการขุดหลุมฝังกลบซากสุกรในระดับความลึกที่เหมาะสมตามหลักสุขาภิบาลนะครับพร้อมกับฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณฟาร์มนะแหล่งน้ำและพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันโรคลดปัญหากลิ่นและดูแลสุขอนามัยของชุมชนโดยรอบควบคู่กับการดูแลสุขภาพของสุกรที่รอดชีวิตด้วยนะครับส่วนความเสียหายเนี่ยทางกรมปศุสัตว์บอกว่าอยู่ระหว่างการสำรวจแล้วก็รวบรวมข้อมูลนะครับเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือและการจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์และระเบียบของกระทรวงการคลังโดยกรณีสัตว์ตายหรือสูญหายจะให้ความช่วยเหลือตามชนิดอายุและอัตราที่กำหนดต่อไปครับก็สงสารหมูเนาะแล้วก็เห็นใจเจ้าของฟาร์มด้วยนะก็เรียกได้ว่ามีความเสียหายขาดทุนเป็นโอ้โหคือหลายคนเนี่ยเห็นสัมภาษณ์น้ำตาตกเลยนะครับไม่เคยเจอหนักขนาดนี้เสียหายทั้งฟาร์มบางฟาร์มนะครับมันหนักมากนะครับสำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นนะบางคนก็บอกแบกรับภาระนี่ไม่ไหวเหมือนกันนะครับก็ไม่คาดคิดว่ามันจะรุนแรงได้มากมายขนาดนี้อ่ะก็ให้กำลังใจนะครับสู้ต่อนะคุณฟังอีกไม่กี่วันเราจะได้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับในการจัดประชุมประจำปีสภาวุฒิการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับวันนี้เนี่ยมีข่าวว่าทางรัฐบาลจะดึงน้องเนเน่รอยัลแชมป์อเมริกาก็ทาเลนต์มาเป็นแขกพิเศษของทางท่านนายกให้โชว์พลังเสียงต้อนรับ400ผู้นำการเงินโลกในงานดังกล่าวด้วยนะพร้อมกับจัดเต็มซอฟต์พาวเวอร์ศิลปวัฒนธรรมซึ่งงานเลี้ยงต้อนรับจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในช่วงค่ำของวันพุธที่14ตุลาคมที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อรองรับแขกผู้มีเกียรติและผู้นำระดับ VVIP จากทั่วโลกกว่า400ท่านเป้าหมายสำคัญคือการสร้างภาพลักษณ์พร้อมนำเสนอเสน่ห์และก็สีสันทางวัฒนธรรมไทยนะครับสู่สายตาประชาคมโลกสำหรับไฮไลท์สำคัญที่ถือว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ของการจัดงานครั้งนี้คือการปรากฏตัวของแขกรับเชิญพิเศษนั่นคือน้องเนเน่รอยัลนะครับหรือว่าน้องพราวรัติการอํารอยศิลปินสาวร็อกเกอร์สาวชาวไทยวัย16ปีครับที่เพิ่งไปสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์จากเวทีอเมริกา Got Talent AGT ซีซั่น21จะเชิญน้องเนเน่นะครับมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษของนายกอนุทินเพื่อขึ้นเวทีร้องเพลงสร้างความสุขจำนวนสัก 2-3 เพลงทันทีที่เดินทางกลับจากการแสดงโชว์ที่ประเทศสิงคโปร์โดยได้รับการประสานงานจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนอกจากนี้ปกภายในงานก็ยังมีการร่วมแสดงของศิลปินแห่งชาติเพื่อถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าการขับกล่อมด้วยบทเพลงจากวงดนตรีซอกราวซิมโฟนีออเคสตราในส่วนของบรรยากาศการต้อนรับก็จะเริ่มสร้างความประทับใจตั้งแต่หน้าประตูตึกไทยคู่ฟ้าซึ่งก็จะมีการประดับตกแต่งด้วยแสงไฟตระการตาจัดเป็นจุดถ่ายภาพแลนด์มาร์คฟอโต้พอยต์ซึ่งจากที่ดูภาพจำลองนายกรัฐมนตรีบอกว่าชอบการประดับไฟบนตึกไทยคู่ฟ้ามากท่ามกลางสภาพอากาศที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าช่วงเย็นวันดังกล่าวจะสดใสไร้ฝนว่าอย่างนั้นแขกทุกท่านจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสาวงามในชุดไทยประยุกต์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และตื่นตาไปกับการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยขณะที่บรรยากาศบริเวณห้องสีฟ้าตึกสันติไมตรีก็จะจัดพื้นที่นิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์ของเยาวชนไทยนะแล้วก็ด้านของเมนูอาหารค่ำก็จะมีการรังสรรค์นะในรูปแบบของไทยเซตโฟร์คอร์ส ามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เน้นความเรียบง่ายแต่คงรสชาติตำรับไทยแท้โดยวัตถุดิบคุณภาพในประเทศนะครับก็เริ่มตั้งแต่อาหารว่างอย่างเช่นช่อม่วงไก่สเต๊กไก่นะครับตามด้วยซุปต้มยำกุ้งรสเข้มข้นนะส่วนอาหารจานหลักก็จะมีให้เลือกระหว่างมัสมั่นแก้มวัวออสเตรเลียนุ่มตุ๋นและปลาแซลมอนอบเสิร์ฟคู่กับข้าวกล้องจากมูลนิธิโครงการหลวงดอยคำปิดท้ายด้วยของหวานทับทิมกรอบน้ำกะทิและผลไม้ตามฤดูกาลซึ่งการจัดงานครั้งนี้ผมว่าไม่เพียงแต่จะสร้างศักยภาพความพร้อมของไทยแต่ยังเป็นการโชว์ซอฟต์พาวเวอร์ที่เชื่อและเกินว่าจะมัดใจผู้นำจากทั่วโลกได้อย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นงานใหญ่นะครับที่เป็นหน้าเป็นตาระดับโลกนั่นคือการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ World Bank Group Annual Meeting 2026นะครับก็เราในฐานะประชาชนก็อยู่ในฐานะเจ้าบ้านนะครับที่ทุกคนก็มีโอกาสให้การต้อนรับนะครับแขกบ้านแขกเมืองซึ่งถือว่าเป็นอีเวนต์ระดับโลกที่จะเกิดขึ้นในช่วงสักเนี่ยก่อนกลางเดือนตุลาคมนี้นะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามนะครับในทุกช่องทางขอบคุณทุกท่านที่แวะมาส่งคุณพักคีอินบอกว่ามีฝนตกแล้วนะครับแถวบ้านที่รังสิตใช่ไหมมาแล้วนะดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณพี่จุกระพีขอบคุณอภิชาติคุณกระปุกแดงคุณพักคีอินคุณระพีนะฮะคุณเอเอก่อนหน้านี้คุณนายนะครับบอกว่าถนนจันฝนตกแล้วนะครับคุณนายขอบคุณนะครับคุณพันด้วยนะฮะคุณอิสระนะครับทุกท่านเลยนะครับทาง YouTube JS 100แล้วก็ทางวิทยุ FM 100อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปสรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรอบวันครับ
1: อัปเดต Extent 24 hours
0: จสร้อยได้รับแจ้งอุบัติเหตุประจำวันที่6ตุลาคมครับจำนวน30รายมีผู้เสียชีวิต2รายนะครับเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในต่างจังหวัดทั้ง2รายนะครับที่เสียชีวิตขอบคุณมูลนิธิเมาไม่ขับด้วยครับ
1: อัปเดต Extent 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้านะครับติดตามอัปเดตข่าวสารกับทางคุณอนัชชาฉิมตระกูลและติดตามสารคดีกับจสร้อยในตลอดทั้งค่ำคืนนี้นะครับวันนี้ผมพัฒน์อภิธนการลาไปก่อนขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

สถานีวิทยุจส.ร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนราธิวาสแล้ว
0: จ้ะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็คือจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

ราชประเพณีพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อฉลองพระมหากรุณาธิคุณตามโอกาสอันควรนั้นมีมาแต่โบราณเช่นเมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติและในโอกาสมหามงคลต่างๆการเฉลิมพระนามนั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระนามพระพุทธรูปฉลองพระองค์บ้างตั้งพระนามพระอัฐิบ้างโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จารึกในพระสุพรรณบัตรบ้างดังเช่นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร2องค์ในพระอุโบสถพระศรีรัตนศาสดารามนี้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จพระบรมอัยการธิราชเจ้าและสมเด็จพระบรมชนกนาถถวายพระนามว่าพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่าสุราลัยในรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จารึกพระนามถวายใหม่ว่าพระพุทธเลิศล่านภาลัยนอกจากการถวายพระนามสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าและสมเด็จพระบรมชนกนาถแล้วได้ทรงเฉลิมพระยศสมเด็จเจ้าฟ้าบุญรอดซึ่งเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงขึ้นเป็นกรมสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาศในพุทธศักราช2477คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิปดินได้ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมราชชนกว่าสมเด็จพระราชบิดาเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชกรมหลวงสงขลานครินทร์เฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมราชชนนีว่าพระราชชนนีศรีสังวาลและเมื่อพุทธศักราช2481ได้ประกาศสถาปนาพระอิสริยยศพระราชชนนีศรีสังวาลเป็นสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนีในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2513มีพระนามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการพระราชพิธีเฉลิมพระนามาภิไธยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการเฉลิมพระนามาภิไธยณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทข้อความในพระบรมราชโองการแสดงถึงพระราชฤทัยเทิดทูนที่ทรงมีต่อสมเด็จพระบรมราชชนกด้วยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานนับประการในการวางรากฐานการแพทย์แผนใหม่เป็นผลให้กิจการแพทย์และการสาธารณสุขได้เจริญก้าวหน้ามาจวบจนปัจจุบันและทรงพระราชดำริระลึกถึงสมเด็จพระบรมราชชนนีว่าทรงเป็นอุปการินีมีคุณอุปการยิ่งกว่าผู้ใดได้ทรงอภิบาลบำรุงและทรงอนุสาสน์สั่งสอนความดีงามตามคติยราชประเพณีตั้งแต่ทรงพระเยาว์มาทั้งได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันได้บังเกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองและประชาชนเป็นอเนกปริยาย

ามราชประเพณีแต่โบราณมาหากมีการประสูติเจ้าพนักงานประโคมเป็นสัญญาณบอกกล่าวให้ทราบทั่วกันหากประสูติพระราชโอรสประโคมคล้องชัยสังแตรปี่พาทประสูติพระราชธิดาบรรเลงมโหรีปี่พาทแล้วจึงมีการเบิกพระโอษฐ์ในรัชกาลปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์แทนการเบิกพระโอษฐ์ส่วนการประโคมนั้นเมื่อประสูติเจ้าฟ้าพระราชโอรสเพิ่มแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทหารยิงปืน21นัดเฉลิมพระเกียรติเมื่อพระราชโอรสพระราชธิดาทรงเจริญพระชันษา3วันโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบการพระราชพิธีสมโภชน์3วันตามราชประเพณีมีพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ทรงเจิมแล้วทรงผูกได้พระขวัญขันพระราชโอรสพระราชธิดาทรงเจริญพระชันษาครบ1เดือนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีสมโภชน์อีกวาระหนึ่งเรียกว่าพระราชพิธีสมโภชน์เดือนและขึ้นพระอู่การนี้โหรหลวงจะถวายพระฤกษ์ผูกดวงพระชตาและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระนามพระราชพิธีสมโภชน์เดือนและขึ้นพระอู่นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีพระราชทานพระเจ้าหลานเธอด้วยลำดับการพระราชพิธีวันแรกเป็นพระราชพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์สำหรับสงฆ์วันที่สองเป็นพระราชพิธีทำขวัญขึ้นพระอู่เริ่มต้นโดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระครูพราหมณ์ประกอบพิธีทำน้ำสงฆ์และทรงหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ลงในขันพระสาครแล้วพระครูพราหมณ์เชิญกรงกุ้งปลาทองเงินมะพร้าวทองเงินลอยในขันพระสาครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ทรงจรดพระกรรไกรคลิบพระเกศาทรงเจิมและทรงผูกได้พระขวัญระหว่างนี้พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาพราหมณ์เป่าสังพนักงานภูษามาลาแกว่งบันดอกชาวพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรดุริยางโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระครูพราหมณ์แกวนพระอู่แหวนแม่ซื้อประจำวันประสูติปูลาดพระยี่ผู้วางเครื่องมงคลราชพิธีลงในพระอู่คือศิลาบทผลฟักเขียวทาดินสะพองถุงพันพืชหลังน้ำสังและเจิมพระอู่เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางเครื่องราชพันธ์และทองคำจารึกอักษรพระนามตามราชประเพณีแล้วพระราชครูพราหมณ์ถวายน้ำเทพมนต์ถวายใบมะตูมลำดับต่อไปทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระราชโอรสพระราชธิดาหรือพระเจ้าหลานเธอลงบรรทมในพระอู่พระครูพราหมณ์ติดสายพระอู่ทองคำไกรพระอู่ถวายเฮกล่อมจบแล้วพราหมณ์เป่าสังชาวพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรดุริยางและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พราหมณ์และโหรหลวงเบิกแว่นเวียนเทียนพระบรมวงศานุวงศ์ข้าทูลละอองธุลีพระบาทรับแว่นเวียนเทียนสมโภชครบ3รอบแล้วพระครูพราหมณ์ถวายเจิมถวายได้พระขวัญเป็นเสร็จการพระราชพิธี

าบัณฑิตมหาวิทยาลัยต่างๆรวมทั้งผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทหารและตำรวจรับพระราชทานปริญญาบัตรรับพระราชทานกระบี่จากพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ประดับเป็นสิริมงคลอยู่ในบ้านเรือนทั่วประเทศนอกจากเป็นภาพแห่งความยินดีที่มีบุคคลในครอบครัวภาคเพียรศึกษาจนสำเร็จชั้นปริญญาแล้วยังเป็นภาพแห่งความภาคภูมิใจสูงสุดที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทก่อนจะออกไปเริ่มทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่ต่อชาติบ้านเมืองตามที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่เริ่มมีขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2473เช่นเดียวกันก็ได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานกระบี่แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นครั้งแรกและถือเป็นประเพณีสืบต่อมาแต่ครั้งนั้นพิธีพระราชทานปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจึงเป็นงานเสด็จพระราชดำเนินหรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีผู้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์จนถึงทุกวันนี้ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆและพระราชทานกระบี่แก่นักเรียนในร้อยเหล่าทัพต่างๆหลังจากเสด็จนิวัตรพระนครตั้งแต่พุทธศักราช2493เป็นต้นมาจวบจนปัจจุบันนานกว่า50ปีซึ่งภายหลังเมื่อมีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างๆเพิ่มจำนวนมากขึ้นก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ด้วยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษานี้ยังมีสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งอีกประการหนึ่งคือการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพรและพระบรมราโชวาทเป็นแนวทางสำหรับบัณฑิตจะได้น้อมนำไปปฏิบัติให้เจริญก้าวหน้าเป็นประโยชน์ทั้งในส่วนตัวและแก่สังคมดังพระบรมราโชวาทพระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2498ความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีที่ท่านทั้งหลายได้มีความสามารถศึกษาสำเร็จในมหาวิทยาลัยนับเป็นเกียรติสำคัญตอนหนึ่งของชีวิตซึ่งเชื่อมั่นว่าท่านจะรักษาเกียรติที่ท่านได้รับในท่ามกลางสันนิบาตนี้ไว้ได้ดีทุกวิถีทางคือจะทำอะไรจะต้องนึกถึงเกียรติยศของท่านอยู่เสมอและหวังว่าท่านจะได้ใช้ความรู้ความคิดและความสุจริตปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นกำลังของประเทศชาติต่อไป

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจอสร้อยค่ะวันนี้วันที่7ตุลาคม2569นะคะอยู่กับดิฉันอนัชชานะคะพร้อมด้วยทีมงานหลังไมค์ทีมสารคดีนะคะแล้วก็ตอนนี้คุมรายการโดยคุณยอดอยู่นะคะวันนี้นะคะเรายังมีผลของการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งมีการประกาศให้พื้นที่สมุทรสงครามนะคะเป็นพื้นที่ประสบภัยนะคะจากเดิมเนี่ยประกาศพื้นที่ประสบภัยและก็มีการกันงบประมาณไว้ 4,700 ล้านบาทนะเพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็มีมติเห็นชอบแนวทางจัดทำงบประมาณปี2571แล้วก็โดยเพิ่มกระบวนการหารือก่อนการจะทำงบประมาณในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้นะคะเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกำหนดทิศทางแล้วก็จัดลำดับความสำคัญของการใช้งบประมาณเพิ่มเวลาให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณ 2-3 เดือนนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะคณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาบังคับใช้สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาสยกเว้นอำเภอยี่งออำเภอแว้งและอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดปัตตานียกเว้นอำเภอเยริ่งอำเภอปะนาเระอำเภอมายออำเภอไม้แก่นอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกระเพาะและอำเภอแม่ลานแล้วก็ที่จังหวัดยะลานะก็คือยกเว้นอำเภอเบตงอำเภอยะหาอำเภอรามันอำเภอกาบังและอำเภอกรงปีนังโดยให้ขยายเวลาไป3เดือนนะคือตั้งแต่วันที่10ตุลาคม69ถึง19มกราคมปี70ก็จะเป็นการขยายเวลาครั้งที่86แล้วนะคะนอกจากนี้ยังเห็นได้ชอบร่างประกาศเรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาสยังเว้นอำเภอยี่งออำเภอแว้งและอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดปัตตานียังเว้นอำเภอยะริ่งอำเภอปะนาเระอำเภอมายออำเภอไม้แก่นอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกระเพาะและอำเภอแม่ลานและจังหวัดยะลานะยกเว้นอำเภอเบตงอำเภอยะหาอำเภอรามันอำเภอกาบังและอำเภอกรงปีนังนะคะส่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามการประชุมสั่งการของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะโดยในวันที่7ตุลาคมนี้นะคะจะมีฝนตกหนักทางฝั่งตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางพอวันที่9ถึง13ตุลาคมฝนจะไปอยู่ตรงภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้นะโดยฝนจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนท้ายเขื่อนเจ้าพระยายังระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแนวโน้มทรงตัวและลดลงต่อเนื่องนะคะท้ายเขื่อนพระราม6น้ำไหลผ่าน719ลูกบาทเมตรต่อวินาทีน้ำสูงกว่าตลิ่ง 0.64 เมตรนะบริเวณริมแม่น้ำป่าสักต้องเฝ้าระวังการระบายน้ำบอกว่าไม่กระทบต่อกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็เขื่อนขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมมากกว่า 82% ของความจุนะคะยังต้องเฝ้าระวังเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพราะว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมีปริมาณน้ำสูง 110% นะของความจุ กักเก็บนะคะแล้วก็ยังมีน้ำทะเลหนุนในช่วงบ่ายของทุกวันอยู่นะคะตอนนี้เน้นปรับเวลาการระบายน้ำให้สอดคล้องกับน้ำขึ้นน้ำลงด้วยนะคะแนวโน้มสถานการณ์ยังมีฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้รวมถึงให้เฝ้าระวังริมแม่น้ำป่าสักแล้วก็เตรียมรับมือกับสถานการณ์ค่ะแล้วก็จากสถานการณ์น้ำท่วมที่มีผลกระทบต่อการขนส่งการกระจายสินค้านะคะตอนนี้กรมการค้าภายในก็ประสานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้ไข่ไก่เข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่องและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนนะคะก็มีการประสานกับกรมปศุสัตว์ฟาร์มผู้เลี้ยงไก่ยืดระยะแม่ไก่ยืนกรงออกไป 3-5 สัปดาห์แล้วก็เพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ระบบวันละประมาณ2ล้านฟองแล้วก็ย้ำเรื่องการยังไม่ปรับขึ้นราคานะคะขอความร่วมมือผู้ส่งออกไข่ไก่ชะลอและเลื่อนแผนการส่งออกพร้อมแจ้งแผนการส่งออกรายสัปดาห์ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนมายังกรมการค้าภายในเพื่อรักษาปริมาณไข่ไก่ไว้สำหรับการบริโภคภายในประเทศเป็นลำดับแรกนะคะแล้วก็ของกระทรวงคมนาคมนะคะนายปัญญาชูพาณิชย์รองปลัดกระทรวงคมนาคมหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่งก็มีการติดตามการแก้ไขปัญหาจุดลักผ่านตัดทางรถไฟนะก็ประชุมกับทางกรุงเทพมหานครและอีก15จังหวัดทั่วประเทศเขาบอกว่าตอนนี้สามารถปิดจุดลักผ่านทางที่มีความเสี่ยงไปแล้วเนี่ย132แห่งทั่วประเทศนะฮะแล้วก็ที่นครศรีธรรมราชเห็นชอบให้เปลี่ยนทางลักผ่านเป็นทางผ่านที่ถูกต้องนะ25แห่งซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยมีการติดตั้งเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วนะคะคือถ้าให้ทำให้ถูกต้องก็ต้องใช้เครื่องกั้นให้เรียบร้อยนะไม่งั้นก็จะเป็นอันตรายนะคะแล้วก็มีข่าวของทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชด้วยนะคะนายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยผลการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพืชผลอาศินในพื้นที่บุกรุกอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีตามคำสั่งทางปกครองที่ให้ผู้กระทำความผิดและบริวารออกจากพื้นที่แล้วก็รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างพร้อมพืชผลแม้ว่าผู้กระทำความผิดจะมีการยื่นอุทธรณ์คำสั่งแต่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ทุกประเด็นนะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าบังคับใช้กฎหมายตามขั้นตอนแล้วก็ในระหว่างที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ปรากฏว่าพบการกระทำความผิดนะมีผู้ที่ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาตภายในเขตอุทยานแห่งชาติจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแก่งกระจานดำเนินคดีกฎหมายเพิ่มเติมอีก1คดีด้วยนะคะธนาคารโลกค่ะปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกเป็น 4.5% ในปี2569ซึ่งสูงกว่าที่เคยคาดการไว้เมื่อเดือนเมษายนอยู่ 0.3% โดยได้ปัจจัยหนุนมาจากการส่งออกที่เกี่ยวข้องกับ AI นะภูมิภาคเอเชียออกและแปซิฟิกครอบคลุม23ประเทศรวมถึงไทยจีนเวียดนามอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียด้วยนะคะธนาคารโลกเขาเตือนว่าการพึ่งพาการเติบโตของ AI มากเกินไปทำให้ภูมิภาคนี้เปราะบางหากว่าการใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีทั่วโลกเกิดพลิกผันไปในทางตรงกันข้ามเพราะว่าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ AI ตอนนี้มีสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของการเติบโตด้านการส่งออกในหลายประเทศในภูมิภาคนะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงเร็วนะธนาคารโลกเขาก็เลยเตือนว่าถ้าเกิดว่า AI มันตกหรือว่าไม่เอาแล้วมีอะไรอื่นขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะปรับตัวได้ยากนะแล้วก็มีโซเชียลมีเดียของทรัมป์นะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐโพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียของเขานะบอกว่าการที่ราคาน้ำมันเบนซินยังมีราคาแพงในตอนนี้ไม่ได้เกิดจากสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์โมซเพราะว่ายังมีการขนส่งน้ำมันดิบเป็นจำนวนมากกันอยู่แทบทุกวันแต่นั่นเป็นเพราะว่าโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียถูกยูเครนโจมตีและการที่พรรคเดโมแครตปิดโรงกลั่นน้ำมันในรัฐที่เดโมแครตชนะเลือกตั้งเช่นแคลิฟอร์เนียนะคะส่วนที่ออสเตรเลียนะคะการเมืองของเขานะคะทางพรรคเสรีนิยมและพรรคชาติซึ่งเป็นฝ่ายค้านประกาศแผนลดจำนวนผู้อพยพครั้งใหญ่โดยเตรียมลดวีซ่าชั่วคราวและวีซ่าด้านมนุษยธรรมพร้อมปรับนโยบายความสำคัญกับแรงงานทักษะมากขึ้น ด้านแผนของฝ่ายค้านเนี่ยที่เขาเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเขาเนี่ยนะคะก็คือเขาต้องการที่จะให้ลดวีซ่าชั่วคราวลง 650,000 รายภายใน4ปีและลดจำนวนผู้พยพสุทธิจากต่างประเทศเหลือ 100,000 รายต่อปีในช่วง2ปีแรกหรือประมาณ1ใน3ของระดับปัจจุบันแล้วก็จะเพิ่มเป็น 160,000 รายในปีที่4ซึ่งก็จะช่วยลดแรงกดดันต่อโครงสร้างพื้นฐานถนนโรงเรียนและตลาดที่อยู่อาศัยนะพร้อมย้ำว่าการให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของออสเตรเลียต้องเป็นอันดับแรกนะคะรายชื่อแรงงานที่ญี่ปุ่นนะคะทางการญี่ปุ่นเขามีแผนที่จะใช้กฎหมายความมั่นคงทางเศรษฐกิจไปบังคับให้บริษัทและองค์กรต่างๆที่ถือครอง Big Data เนี่ยต้องแจ้งภาครัฐก่อนที่จะมีการส่งต่อหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่3นะโดยรัฐบาลตั้งเป้าที่จะเสนอร่างกฎหมายต่อที่ประชุมรัฐสภาสมัยสามัญในปีหน้าท่ามกลางความกังวลว่าผู้ไม่หวังดีในต่างประเทศอาจจะนำข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ไปในทางที่ผิดเพราะว่า AI มีความก้าวหน้ามากขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบและเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติข้อกำหนดในการรายงานจะพิจารณาจากปริมาณข้อมูลที่องค์กรนั้นถือครองอยู่รวมถึงการจัดเก็บไว้กับ Cloud นะคะแล้วก็ Data Center ด้วยนะคะช่วงนี้นะคะขอขอบคุณคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจแล้วก็คุณระพีด้วยนะคะเราไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ

นานเกือบศตวรรษที่อาณาจักรแห่งนี้ถูกค้นพบและยอมรับกันว่าณที่นี้คือดินแดนแห่งพุทธศาสนาเป็นมหาอำนาจทางการค้าในผืนแผ่นดินทะเลใต้

ว่าเรื่องราวของอาณาจักรนี้ยังคงเป็นปริศนารอคำตอบว่ามีราชธานีณที่ใดมีแสนยานุภาพเพียงไรแล้วเหตุใดเล่าจึงไม่ปรากฏโบราณวัตถุสถานสมกับความเกรียงไกรที่กล่าวอ้างหรือศรีวิชัยจะมีสภาพเพียงนครรัฐเท่านั้น

แผ่นศิลาเหล่านี้หากถูกทิ้งร้างไว้ก็คงเป็นเพียงก้อนหินธรรมดาธรรมดาเท่านั้นหากต่อเมื่อผู้ค้นพบและสามารถอ่านอักขระโบราณเหล่านี้ได้ศิลาทรายจึงกลับมีคุณค่าเป็นตัวแทนบอกเล่าความเป็นมาของบ้านเมืองผู้คนแต่ในบางครั้งบทบันทึกแห่งประวัติศาสตร์อันยากแก่การเสื่อมสลายก็ก่อปัญหาให้นักประวัติศาสตร์ต้องคบคิดอย่างไม่รู้จบได้เช่นกัน

ช่นเดียวกับเรื่องราวแห่งมหาอาณาจักรนามว่าศรีวิชัยที่ยังคงยืดเยื้อหาข้อสรุปที่แน่นอนแจ่มชัดไม่ได้การศึกษาประวัติศาสตร์ศรีวิชัยเริ่มต้นขึ้นโดยศาสตราจารย์ยอร์ชเซเดได้เขียนบทความอ้างถึงอาณาจักรแห่งนี้อาศัยถ้อยคำจากศิลาจารึกซึ่งค้นพบที่เกาะบังกาประเทศอินโดนีเซียและจารึกจากวัดเสมาเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ต่างก็ระบุนามศรีวิชัยโดยไม่แจ้งว่าเป็นพระนามแห่งเจ้าผู้ครองอาณาจักรหรือเป็นชื่อของอาณาจักรจารึกทั้งสองหลักนี้จึงเป็นหลักฐานสำคัญชิ้นหนึ่งที่นักวิชาการได้หยิบยกขึ้นมาอ้างอิงว่าศรีวิชัยควรจะมีที่ตั้งอยู่ณจุดใดบ้างก็ว่าราชธานีน่าจะอยู่ที่ปาเลมบังบนเกาะสุมาตราตอนใต้ประเทศอินโดนีเซียตามสถานที่พบศิลาจารึกบางแนวคิดกล่าวว่าที่อำเภอชัยยาสุราษฎร์ธานีนี่แหละคือที่ตั้งของกรุงศรีวิชัยเพราะปรากฏโบราณวัตถุสถานเป็นประจักษ์พยานมากมายจึงก่อให้เกิดการค้นคว้าหาหลักฐานมาสนับสนุนแนวทฤษฎีของตนเองอย่างกว้างขวางนับแต่นั้นศรีวิชัยจึงกลายเป็นสิ่งท้าทายต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ช่วงสำคัญอีกยุคหนึ่งในเอเชียอาคเนย์วันนี้แม่น้ำมุสิมีสภาพเป็นเส้นทางคมนาคมของชาวเมืองปาเลมบังเท่านั้นพวกเขาได้ใช้ประโยชน์จากสายน้ำสายนี้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันโดยที่จะมีสักกี่คนที่จะรับรู้ว่าตลอดแนวลำน้ำคือแหล่งโบราณคดีอันสำคัญที่แสดงว่าบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาจะมีอดีตอันรุ่งเรืองจนทำให้เกิดแนวคิดว่าที่นี่คือราชธานีแห่งอาณาจักรศรีวิชัย

บูดีอุโตโมนักโบราณคดีชาวอินโดนีเซียผู้ที่เคยร่วมงานสำรวจและขุดค้นหาร่องรอยอาณาจักรศรีวิชัยได้กลับมาสำรวจที่เมืองปาเลมบังอีกคำรบหนึ่งอย่างจริงจังเพื่อเตรียมการจัดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์ศรีวิชัย

0: โดยเริ่มที่ภูเขาบูกิตเซกุนตังซึ่งเป็นจุดที่เคยค้นพบฐานบัวและเศษพระพุทธรูปศิลาซึ่งภายหลังได้มีการขุดค้นทางโบราณคดีอย่างจริงจังจึงได้พบร่องรอยสถาปัตยกรรมที่ก่อด้วยอิฐและสถูปจำลองที่ทำด้วยดินเผากระจัดกระจายอยู่ทั่วไปพระพุทธรูปประติมากรรมศิลาองค์นี้พบที่ภูเขาบูกิตเซกุนตังเช่นกันยังคงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางถึงที่มาของพระพุทธรูปองค์นี้ต่างกันออกไปมีข้อสันนิษฐานว่าเป็นไปได้ที่มีผู้นำมาจากต่างประเทศซึ่งอาจจะเป็นพ่อค้าวานิชหรือนักบวชผู้จาริกออกเผยแผ่พระศาสนาได้นำมาเพื่อเคารพบูชาเพราะลักษณะหินที่ใช้แกะสลักนั้นไม่มีปรากฏบนเกาะสุมาตราอาจเป็นไปได้เช่นกันหากประติมากรจะนำหินจากแหล่งอื่นมาสร้างสรรค์ประติมากรรมขึ้นบนเกาะสุมาตรานี้ก็ได้บริเวณภูเขาบูกิตเซกุนตังเป็นจุดที่สูงที่สุดของเมืองปาเลมบังประกอบเข้ากับมีการขุดพบโบราณวัตถุอันเนื่องในศาสนาพุทธนิกายมหายานปะปนอยู่กับเศษอิฐจึงสันนิษฐานกันว่าที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวศรีวิชัยซึ่งการก่อสร้างศาสนสถานบนที่สูงเช่นนี้อาจถือได้ว่าเป็นลักษณะร่วมกันของกลุ่มโบราณสถานตามคติการก่อสร้างแบบปรัชญามหายานเช่นเดียวกับสถาปัตยกรรมของโบราณนั่นเอง
1: Tapi yang jelas Bukit Siguntang ini adalah pusat keagamaan agama Buddha untuk wilayah Palembang ini yang dulunya merupakan pusat Sriwijaya.
0: ตลอดแนวลำน้ำมุสิยังปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีที่อยู่ในสมัยศรีวิชัยอีกมากมายอาทิจารึกตาลังตูโวระบุปีที่จารึกคือปีพุทธศักราช1227จารึกหลักนี้กล่าวถึงการบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ศรีวิชัยโดยพระองค์ได้โปรดให้สร้างสวนศรีเกษตรอันอุดมไปด้วยพืชพันธุ์นานาชนิดที่เอื้อประโยชน์ต่อพระสงฆ์นิกรตลอดจนบรรดาสัตว์เดรัจฉานที่อยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารการเดินทางที่เชื่อกันว่าเป็นการย้อนเส้นทางการยาตราทัพของกษัตริย์ศรีวิชัยตามข้อความในจารึกเกดูกันภูกิจซึ่งเป็นจารึกที่กล่าวถึงอาณาจักรศรีวิชัยที่เก่าที่สุดเท่าที่มีการค้นพบสันนิษฐานจากข้อความในจารึกว่ากษัตริย์ศรีวิชัยเสด็จนำทัพบกและทัพเรือไปตามแม่น้ำมุสิออกสู่ทะเลการนำทัพทั้งทางบกและทางเรือกำลังพลกว่า 20,000 คนได้รับชัยชนะในศึกครั้งนี้

จากจารึกหลักนี้ได้ก่อให้เกิดข้อถกเถียงในวงวิชาการมากมายว่ากษัตริย์ศรีวิชัยยกทัพไปทำสงครามกับอาณาจักรใดมีผู้แสดงทัศนะว่าน่าจะเป็นการยกทัพจากเมืองอื่นมายึดเมืองปาเลมบังได้แล้วกษัตริย์พระองค์นั้นจึงสลักศิลาเป็นหลักฐานเอาไว้แต่ศาสตราจารย์ยอสเซเดได้กล่าวว่าศรีวิชัยอาจจะยกทัพไปโจมตีดินแดนบนแหลมมลายูแต่ก็ไม่มีร่องรอยหรือหลักฐานปรากฏอยู่ที่ใดนอกจากการรบพุ่งในอาณาจักรขอมโบราณที่ทำให้พระราชาขอมต้องสิ้นพระชนลงซึ่งมีปรากฏในจดหมายเหตุของพ่อค้าชาวอาหรับโดยกล่าวอ้างถึงมหาราชแห่งซาบักได้ยกทัพมาปลงพระชนกษัตริย์ขอมเนื่องจากกษัตริย์พระองค์นั้นเคยลั่นวาจาว่าอยากจะทอดพระเนตรเศียรของมหาราชาซาบักโดยที่ไม่ได้มีข้อพิพาทกันแต่อย่างใดสันนิษฐานว่าศาสนาพุทธมหายานแผ่อิทธิพลเข้าสู่สุวรรณทวีปตั้งแต่สมัยศรีวิชัยจึงปรากฏประติมากรรมสำริดรูปพระโพธิสัตว์เหล่านี้พบทั่วไปในคาบสมุทรมาลายูและในประเทศอินโดนีเซียนอกจากนั้นปรากฏหลักฐานที่เป็นบันทึกชาวต่างชาติระบุว่าที่นี่เป็นศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนาพระภิกษุอี้จิงได้เดินทางมาจากประเทศจีนเพื่อไปศึกษาพระธรรมวินัยยังชมพูทวีปบันทึกถึงบ้านเมืองศรีวิชัยไว้ว่าในเมืองชิลิโพชิมีพระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาอยู่กว่าพันรูปถ้าพระภิกษุจีนประสงค์จะเดินทางไปยังทิศตะวันตกเพื่อฟังและอ่านแล้วก็สมควรที่จะพักอยู่ที่นี่สัก1หรือ2ปีเพื่อฝึกหัดปฏิบัติตามกฎที่นั่นต่อจากนั้นจึงค่อยเดินทางเข้าไปยังภาคกลางของประเทศอินเดียต่อไปนั่นย่อมแสดงว่าชิลิโพชิหรืออีกในหนึ่งคืออาณาจักรศรีวิชัยเป็นดินแดนที่ศาสนาพุทธมหายานนิกายจำเริญอย่างที่สุดมีผู้พยายามเสนอแนวคิดใหม่ๆโดยพิจารณาจากหลักฐานทางโบราณคดีและบันทึกชาวต่างชาติได้เสนอว่าที่ประเทศไทยนั้นมีหลักฐานสอดคล้องกับลักษณะของอาณาจักรศรีวิชัยอันเป็นพุทธอาณาจักรศิลาจารึกจากวัดเสมาเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชด้านหน้าปรากฏข้อความว่ากษัตริย์ได้โปรดให้สร้างศาสนสถาน3หลังอุทิศถวายแด่พระพุทธองค์พระโพธิสัตว์ปัทมปาณีและวัชรปาณีตามลำดับนักโบราณคดีได้สันนิษฐานว่าปราสาท3หลังที่ปรากฏในจารึกน่าจะเป็นเจดีย์ที่วัดแก้ววัดหลงและวัดเวียงในอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งสร้างอยู่ในแนวเดียวกันกองโบราณคดีกรมศิลปากรได้ดำเนินการสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีเมื่อปีพุทธศักราช2521พบว่าตลอดแนวของปราสาทอิฐทั้ง3หลังนั้นปรากฏเศษอิฐจำนวนมหาศาลซึ่งมีผู้เล่าว่าได้มีการนำอิฐบางส่วนไปสร้างกำแพงวิหารที่วัดพระบรมธาตุชัยยาวรมหาวิหารโดยเฉพาะอิฐจากวัดเวียงซึ่งสันนิษฐานกันว่าปราสาทหลังที่กล่าวถึงนั้นถูกวิหารหลังใหม่สร้างครอบไว้แล้วจึงพบเป็นเศษอิฐในบริเวณโดยรอบเท่านั้น

ากการขุดค้นในครั้งนั้นพบโบราณวัตถุกำหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษที่13ถึง14ซึ่งย่อมแสดงว่าสถาปัตยกรรมทั้ง3เป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธจึงปรากฏร่องรอยเป็นรูปพระโพธิสัตว์มากมาย

ระโพธิสัตว์ปัทมปาณีงานประติมากรรมสำริดชิ้นเอกของศิลปะแบบศรีวิชัยที่พบในภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งพบที่วัดเวียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงถือว่าเป็นหลักฐานอีกประการหนึ่งที่สนับสนุนว่าอาณาจักรศรีวิชัยอยู่ที่ประเทศไทย

เช่นเดียวกับที่นักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์ศิลปะต่างลงความเห็นว่าเจดีย์แบบศรีวิชัยที่เก่าแก่และปรากฏร่องรอยอยู่มากที่สุดในประเทศไทยก็คือเจดีย์วัดแก้วศาสตราจารย์ซองบัวเซลีเยผู้เชี่ยวชาญทางโบราณคดีเอเชียอาคเนย์กล่าวว่าเจดีย์แห่งนี้น่าจะมีอายุไม่เกินพุทธศตวรรษที่15ซึ่งเก่าแก่ที่สุดอาจเป็นประมาณพุทธศักราช1410ถึง1450เป็นที่น่าสังเกตว่าลักษณะสถาปัตยกรรมของเจดีย์ทั้ง3นี้มีส่วนคล้ายคลึงกับศาสนสถานในเกาะชวาประเทศอินโดนีเซียจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าอารยธรรมศรีวิชัยได้ก่อกำเนิดและเจริญงอกงามบนเกาะชวา

มหาวิหารบรมพุทโธสถาปัตยกรรมที่สรรสร้างจากพลังศรัทธาสะท้อนถึงพุทธปรัชญาแบบมหายานได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดในผืนแผ่นดินทะเลใต้

ึ่งทำให้สันนิษฐานกันว่าหากจะพิจารณาถึงความรุ่งเรืองในพุทธศาสนาอย่างที่สุดแล้วมหาวิหารแห่งนี้คือประจักษ์พยานที่สำคัญโดย

ถึงแม้ว่าจะปรากฏหลักฐานการสร้างว่าอยู่ในยุคหลังจากที่ปรากฏหลักฐานในเมืองปาเลมบังอินโดนีเซียและที่อำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือในราวพุทธศตวรรษที่13ถึง14แต่ด้วยพลังศรัทธาต่อพุทธศาสนากษัตริย์แห่งไสเลนทระวงศ์ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นกษัตริย์แห่งศรีวิชัยจึงได้สรรสร้างศาสนสถานปรากฏบนแผ่นดินชวามากมาย

นั่นย่อมแสดงว่าณที่นี้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองอย่างที่สุดจึงเป็นหลักฐานที่สอดคล้องกับคำกล่าวอ้างที่ว่าศรีวิชัยคือพุทธอาณาจักรจึงมีผู้พยายามเสนอแนวคิดใหม่ว่าบริเวณนี้อาจจะเป็นศูนย์กลางอีกแห่งหนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัยก็เป็นได้ไม่ว่าศูนย์กลางของศรีวิชัยจะอยู่ณที่ใดแต่อารยธรรมของที่นี่ล้วนก่อกำเนิดจากท้องทะเลอันไพศาลที่เชื่อมโยงผู้คนจากแหล่งอารยธรรมต่างๆกำเนิดศิลปะวัฒนธรรมอันงอกงามที่ยังคงปรากฏร่องรอยมาจนปัจจุบัน

นานเกือบศตวรรษที่อาณาจักรแห่งนี้ถูกค้นพบและยอมรับกันว่าณที่นี้คือดินแดนแห่งพุทธศาสนาเป็นมหาอำนาจทางการค้าในผืนแผ่นดินทะเลใต้

ทว่าเรื่องราวของอาณาจักรนี้ยังคงเป็นปริศนารอคำตอบว่ามีราชธานีณที่ใดมีแสนยานุภาพเพียงไรแล้วเหตุใดเล่าจึงไม่ปรากฏโบราณวัตถุสถานสมกับความเกรียงไกรที่กล่าวอ้างฤาษีวิชัยจะมีสภาพเพียงนครรัฐเท่านั้น

เลาะเรื่อยลงมาตามด้ามขวานทองแห่งราชอาณาจักรไทยกระทั่งถึงเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียล้วนมีพืชพันธุ์ที่คล้ายคลึงกันนั่นเป็นเพราะลักษณะภูมิอากาศที่อยู่ในเขตร้อนชื้นจึงก่อกำเนิดพืชพันธุ์อันทรงคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจมาแต่โบราณเช่นเดียวกับภาพปัจจุบันที่ปรากฏคือแหล่งธัญญาหารหล่อเลี้ยงชีวิตดินแดนอันอุดมด้วยเครื่องเทศซึ่งเป็นสินค้ามีค่าประดุจทองคำปรากฏเอกสารอาหรับกล่าวว่าที่นี่เป็นแหล่งผลิตเครื่องเทศอันสำคัญมิใช่เพียงอนุภาพแห่งพืชพันธุ์เท่านั้นที่เป็นสิ่งจูงใจให้พ่อค้าวานิชมุ่งหน้าสู่แผ่นดินทะเลใต้แต่บริเวณที่เชื่อกันว่าเป็นอาณาเขตของอาณาจักรศรีวิชัยนั้นตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างโลกตะวันตกและตะวันออกที่นี่จึงกลายเป็นจุดแวะพักเรือสินค้าระหว่างการรอนแรมอันยาวนานบันทึกจากนักเดินทางชาวจีนชื่อจาวจูกัวระบุว่าในดินแดนทะเลใต้มีอาณาจักรหนึ่งที่สามารถคุมอำนาจการค้าทางทะเลเอาไว้ได้ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นอาณาจักรศรีวิชัยเนื่องจากมีที่ตั้งเหมาะสมแก่การควบคุมช่องแคบมะละกาซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญอีกสายหนึ่งในประวัติศาสตร์จึงทำให้ศรีวิชัยเป็นอาณาจักรอันมั่งคั่งมั่นคงจากหลักฐานที่ปรากฏนั้นมีอยู่น้อยมากเพียงแต่มีข้อสันนิษฐานที่พิจารณาจากเครื่องปั้นดินเผาสมัยราชวงศ์ถังที่พบตามแหล่งโบราณคดีในเมืองปาเลมบังประเทศอินโดนีเซียและที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่แต่ละฝ่ายได้หยิบยกมาเป็นหลักฐานสนับสนุนนักวิชาการที่เชื่อว่าศรีวิชัยมีศูนย์กลางอยู่ในราชอาณาจักรสยามมุ่งความสนใจไปที่ชายหาดแหลมโพซึ่งเป็นบริเวณที่ติดต่อกับชุมชนโบราณชัยยาได้มีการเก็บตัวอย่างเศษถ้วยชามที่ปรากฏทั่วไปตลอดแนวหาดทรายไปศึกษาพบว่าเศษกระเบื้องเหล่านี้มีอายุราวสมัยราชวงศ์ถังจากการสำรวจทางโบราณคดีตามโครงการโบราณคดีภาคใต้ประมาณว่าเศษเครื่องปั้นดินเผาเหล่านี้น่าจะมีปริมาณมากกว่า1ตันจึงเกิดแนวคิดว่าที่บริเวณแหลมโพน่าจะเป็นสถานีการค้าสำหรับพ่อค้าที่มาจากประเทศจีนการสำรวจโบราณคดีใต้น้ำเมื่อปีพุทธศักราช2522เพื่อหาหลักฐานที่สามารถยืนยันถึงความเป็นชุมชนการค้าของบริเวณนี้พบซากหางเสือเรือโบราณความยาวเกือบ8เมตรจึงสันนิษฐานกันว่าบริเวณแหลมโพอาจจะเป็นที่จอดเรือหรืออาจจะเป็นเมืองท่าค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากับเมืองโบราณชัยยาซึ่งสามารถเดินทางถึงกันได้โดยอาศัยคลองภูมิเรียงเป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าอาจกล่าวได้ว่าการค้าคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้อาณาจักรศรีวิชัยเจริญรุ่งเรืองขึ้นในพุทธศตวรรษที่13เพื่อดำรงไว้ซึ่งความมั่งคั่งและมั่นคงแห่งอาณาจักรจึงปรากฏหลักฐานว่าศรีวิชัยต้องทำสงครามรบพุ่งกับอาณาจักรอื่นจากข้อความในจารึกเกดูกันบูกิจที่กล่าวถึงการยกทัพของกษัตริย์ศรีวิชัยได้มีผู้ตีความไว้รบพุ่งกับอาณาจักรอื่นจากข้อความในจารึกเกดูกันบูกิจที่กล่าวถึง

รากฏหลักฐานชิ้นสำคัญที่เชื่อกันว่าสามารถแสดงถึงความรุ่งเรืองแห่งกิจการเดินเรือพาณิชย์ในยุคสมัยแห่งศรีวิชัยณมหาวิหารบรมพุทโธแห่งนี้

จึงปรากฏภาพจำหลักรูปเรือในลักษณะเดียวกันนี้อยู่ทั่วไปตามระเบียงวิหารนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าชาวศรีวิชัยได้ใช้เรือเหล่านี้ติดต่อค้าขายทางทะเลสร้างความรุ่งเรืองให้กับอาณาจักรแต่มีผู้แสดงทัศนะว่าเรือขนาดเพียงเท่านี้คงไม่สามารถฝ่าคลื่นลมทะเลออกไปในระยะทางไกลๆได้

0: แล้วหลักฐานที่สะท้อนถึงความเป็นมหาอำนาจทางการค้าของอาณาจักรศรีวิชัยคืออะไรปีพุทธศักราช2531สถาบันวิจัยโบราณคดีประเทศอินโดนีเซียได้ดำเนินการขุดค้นบริเวณที่สันนิษฐานว่าเป็นที่ตั้งชุมชนในสมัยศรีวิชัยในบริเวณรอบๆเมืองปาเลมปังพบเครื่องเคลือบดินเผาสมัยราชวงศ์ถังมากกว่า10,000 ชิ้นตามแหล่งโบราณคดีตลอดแนวลำน้ำมุสิจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าศูนย์กลางการค้าของศรีวิชัยอยู่ที่เมืองปาเลมบังแห่งนี้บันทึกจาวจูกัวกล่าวถึงอาณาจักรแห่งนี้ว่ากษัตริย์แห่งสัมโพชิมีโซ่เหล็กขึงกั้นไม่ให้เรือผ่านเมื่อเรือสินค้าเข้ามาถึงเขาจะลดโซ่ลงเพื่อใช้ชำระภาษีค่าผ่านทางแล้วจึงเดินทางต่อไปบันทึกนี้จึงเป็นหลักฐานที่สำคัญต่อการสืบค้นว่าราชธานีศรีวิชัยตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าอันสำคัญนี้หรือไม่ชิลิโฟชิซาบักซันโฟชิล้วนเป็นชื่อที่ปรากฏในบันทึกชาวต่างชาติที่นักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าคืออาณาจักรศรีวิชัยโดยไม่ได้มีการบันทึกถึงความเป็นไปของอาณาจักรนี้อย่างต่อเนื่องศรีวิชัยมีพัฒนาการแห่งอาณาจักรอย่างไรนักวิชาการบางกลุ่มกล่าวว่าเงื่อนไขที่แสดงถึงการตั้งถิ่นฐานอันมั่นคงถาวรในบริเวณคาบสมุทรและหมู่เกาะในเอเชียอาคเนย์ก็คือหากรัฐใดสามารถผลิตพืชพันธุ์ธัญญาหารเลี้ยงผู้คนในบ้านเมืองได้รัฐนั้นก็จะมีการขยายตัวของชุมชนอย่างกว้างขวางจึงเกิดแนวทฤษฎีว่าบ้านเมืองหรือรัฐที่เจริญขึ้นมิได้มีอยู่เพียงแห่งเดียวหากแต่กระจัดกระจายอยู่ตามลำน้ำบ้านเมืองใดที่มีอาณาเขตติดต่อกับทะเลก็จะเกื้อหนุนให้ชุมชนเหล่านี้คุมอำนาจการค้าทำหน้าที่เป็นคนกลางค้าขายกับต่างประเทศ
1: ศรีวิชัยนั้นเป็นรัฐที่เป็นตัวกลางในการค้าขายนะคือเป็นรัฐที่มีอำนาจทางทะเลทีเดียวเป็นตัวกลางที่จะรับสินค้าจากทางตะวันออกมาขายให้ทางตะวันตกใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็เลยกอบโกยความมั่งคั่งจากจุดนี้ทำให้เกิดความรุ่งเรืองขึ้นมา
0: บันทึกมาฮวนกลาสีเรือชาวจีนบันทึกเมื่อปีพุทธศักราช1416กล่าวว่าระหว่างการเดินเรือเข้าสู่เมืองปาเลมบังได้มองเห็นสถาปัตยกรรมในบริเวณท่าเรือเก่า

ซึ่งสันนิษฐานกันว่าในช่วงนั้นราชธานีศรีวิชัยได้ย้ายไปอยู่ที่เมืองจามบีแล้วร่องรอยแห่งอารยธรรมที่ปรากฏในปัจจุบันเป็นเพียงแนวอิฐที่ถูกสุสานในศาสนาอิสลามสร้างครอบไว้เท่านั้นจึงไม่สามารถสันนิษฐานได้ว่าลักษณะสถาปัตยกรรมในเมืองศรีวิชัยที่เมืองปาเลมบังมีรูปลักษณ์เป็นอย่างไร

0: แต่ยังมีหลักฐานจาวจูกัวที่กล่าวถึงบ้านเมืองศรีวิชัยไว้ว่าเมืองนี้ใหญ่โตนักมีบ้านเรือนของประชาชนสร้างบนแพไม้ไผ่ตลอดแนวลำน้ำอันกว้างใหญ่เทียบเท่ากับแม่น้ำเทมส์ในเมืองกรีนิชซึ่งในปัจจุบันลักษณะบ้านเรือนที่ปรากฏในเมืองปาเลมบังก็มีเพียงบ้านเรือนเสาสูงริมน้ำเท่านั้นที่เชื่อกันว่าเป็นมรดกตกทอดจากสมัยศรีวิชัย
1: แง่เต็กเนี่ยแง่เต็ก
2: ได้
0: บันทึกถึงอาณาจักรศรีวิชัยล้วนกล่าวถึงความมั่งคั่งด้วยทรัพย์สินความร่ำรวยด้วยอารยธรรมศาสนาศิลปะวัฒนธรรมบนแผ่นดินศรีวิชัยเชื่อกันว่ามีที่มาจากการติดต่อค้าขายทางทะเล

ในสมัยที่ศรีวิชัยจำเริญอย่างที่สุดนั้นตรงกับยุคทองแห่งการค้าทางทะเลของประเทศจีนซึ่งปรากฏว่ามีหลักฐานถึงการเดินเรือค้าขายกับบ้านเมืองในโลกตะวันตก

ลายพระหัตถ์ของหม่อมเจ้าจันจิรายุรัชนีถึงคุณธรรมชาติพาณิชย์นักโบราณคดีท้องถิ่นอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างที่ร่วมกันศึกษาค้นคว้าว่าอาณาจักรศรีวิชัยรุ่งเรืองอยู่ณจุดใดบนแผ่นดินสยามมีความเป็นมาอย่างไรโดยพิจารณาจากโบราณวัตถุสถานที่สามารถสืบค้นได้ว่าอยู่ในยุคสมัยแห่งศรีวิชัย

0: ื่อพ.ศ.2500ท่านจันทร์กับคุณเขียนยิ้มสิริสองคนเขาเดินทางมาชัยยาเพื่อจะมาศึกษาเรื่องพระพุทธรูปแบบชัยยาที่นี่มาพบว่าผมกำลังศึกษาเรื่องศรีพิชัยอยู่เหมือนกันก็ชอบใจต่อจากนั้นท่านจันทร์กับผมก็มีจดหมายโต้ตอบกันเรื่อยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องศรีพิชัยนี่ตลอดเวลา20ปีทีเดียว
1: กระแสน้ำและทิศทางลมซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสิ่งอันเป็นนิรันดร์การพิจารณาประวัติศาสตร์ศรีวิชัยจากลักษณะการเดินเรือของสมัยโบราณที่ต้องอาศัยทิศทางลมและกระแสน้ำเป็นปัจจัยสำคัญการพิสูจน์ทฤษฎีที่ว่าศรีวิชัยอยู่ที่ไหนของราชนิกูลท่านนี้ได้รับการเผยแพร่และยอมรับกันอย่างกว้างขวางมีการนำผลงานของท่านมาใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงเมื่อมีการกล่าวถึงความเป็นไปแห่งอาณาจักรศรีวิชัยผลงานการศึกษาทางประวัติศาสตร์ของปราชญ์ราชนิกูลผู้นี้ยังคงได้รับความสนใจเสมอมาแม้วันนี้จะเหลือเพียงพระนามท่านจันทร์เท่านั้นหากมีผู้ใดถามท่านว่าศรีวิชัยอยู่ที่ไหนคงจะได้รับคำตอบว่าอยู่ที่ชัยยาอย่างแน่นอนเพราะจารึกที่ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงของทางฝ่ายที่เชื่อว่าศรีวิชัยอยู่ที่เมืองปาเลมบังนั้นเป็นจารึกภาษามลายูโบราณในขณะที่จารึกที่พบในประเทศไทยเป็นภาษาสันสกฤตซึ่งสอดคล้องกับบันทึกภิกษุอี้จิงที่กล่าวว่าอาณาจักรศรีวิชัยเป็นศูนย์กลางในการศึกษาไวยากรณ์สันสกฤตและหากจะพิจารณาถึงที่ตั้งของอาณาจักรศรีวิชัยจากบันทึกการเดินทางของพระภิกษุรูปนี้ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะใช้เวลาเพียง20วันแล้วจะสามารถเดินทางผ่านเส้นศูนย์สูตรไปได้เนื่องจากในบริเวณดังกล่าวเป็นเขตที่มีคลื่นลมแปรปรวนอยู่เสมอนักเดินเรือส่วนใหญ่จะเสียเวลาเดินทางอยู่ในจุดนี้นานกว่าปกติหากไม่มีความชำนาญเพียงพอหม่อมเจ้าจันจิรายุรัชนีจะไม่ได้ศึกษามาทางโบราณคดีโดยตรงแต่ผลงานการศึกษาของท่านล้วนนำเสนอประเด็นที่แหลมคมสร้างคุณประโยชน์ต่อวงการประวัติศาสตร์ชาติไทยวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2534จึงเป็นวันที่สูญเสียปราชญ์ทางประวัติศาสตร์ผู้หนึ่งไปพร้อมๆกับวาระแห่งการสิ้นชีพิตักษัยของราชนิกูลผู้นี้

0: การศึกษาถึงความเป็นมาแห่งอาณาจักรศรีวิชัยยังคงเต็มไปด้วยคำถามมากมายที่รอหลักฐานใหม่ๆมาสนับสนุนแต่ด้วยเหมือนว่าในวันนี้ยังคงขาดหลักฐานทางโบราณคดีที่สามารถชี้ชัดว่าอาณาจักรนี้ยิ่งใหญ่สมกับคำกล่าวจริงหรือ
1: แต่ว่าเท่าที่เราพบหลักฐานมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะเราก็ไม่เคยพบหลักฐานที่เป็นรูปธรรมที่แสดงถึงความใหญ่โตมโหฬารของศรีวิชัยอย่างที่ว่าในไว้ในศิลาจารึกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกเช่นกันนะครับ
2: ที่ไปตีความตามจดหมายเหตุจีนั้นมันใหญ่โตเกินกว่าความเป็นจริงศรีวิชัยนั้นไม่ใช่เป็นรัฐหรืออาณาจักรที่รวมศูนย์อำนาจไว้ที่ศูนย์กลางไม่มีศูนย์กลางที่ยิ่งใหญ่เลยนะหากว่าเป็นการรวมกลุ่มของรัฐต่างๆมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในลักษณะที่เป็นสหพันธรัฐหรือคอนเฟเดเรชันนั้นมากกว่าแล้วในจุดไหนจะรุ่งเรืองนั้นขึ้นอยู่กับความเป็นผู้นำของกษัตริย
0: ์หรือแนวคิดต่างๆที่เป็นข้อโต้แย้งกันในวงวิชาการล้วนเป็นเพียงข้อสันนิษฐานที่ยังต้องค้นหาข้อพิสูจน์ไขปริศนาว่าแท้ที่จริงแล้วศรีวิชัยคืออะไรราชธานีอยู่ณที่ใดอาณาจักรแห่งนี้ทรงพลานุภาพจริงหรือไม่

กลุ่มคนที่มีภาษาสำเนียงแปลกหูทอดเสียงสูงต่ำบางครั้งเอื้อนเสียงอ้อยส้อยเช่นนี้ในอดีตเมื่อหลายสิบปีก่อนเรื่องราวของพวกเขาถูกเล่าขานกันในเชิงลึกลับพิสดารพวกเขาถือเอาป่าเป็นบ้านจึงมีเพียงเพิงพักที่สร้างขึ้นมาง่ายๆด้วยไม้ไผ่หรือไม้อื่นๆที่หาได้บริเวณนั้นมาทำเป็นเสาและคานใช้เถาวัลย์ผูกยึดแล้วจึงเอาใบตองใบหวายหรือใบไม้อื่นๆที่มีขนาดใหญ่มาปกคลุมก็จะได้เพิงหมาแงนเป็นที่พักคุ้มแดดคุ้มฝนเมื่อหลายสิบปีก่อนชาวบ้านทางภาคเหนือมักจะพบเพิงแบบนี้ถูกทิ้งร้างไว้กลางป่าบางครั้งได้พบตัวเจ้าของซึ่งมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับคนไทยแต่อยู่ในสภาพเปลือยเปล่ามีเพียงใบไม้ปกปิดของสงวนเท่านั้นครั้นเมื่อประจันหน้ากันคนป่าพวกนี้ก็มักจะหลบลี้หนีหายไปอย่างว่องไวจนน่าประหลาดใจชาวบ้านจึงพากันเรียกพวกเขาว่าผีตองเหลืองเพราะเชื่อกันว่าชนกลุ่มนี้จะอาศัยในสถานที่หนึ่งนานเพียงแค่ใบตองที่ใช้คลุมเพิงนั้นเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วจึงอพยพจากไปผีตองเหลืองเป็นกลุ่มสังคมล่าสัตว์ที่ต้องอพยพย้ายถิ่นอยู่เสมอเพื่อหาแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์กว่าพวกเขาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มครอบครัวครอบครัวหนึ่งมี 3-5 คนแต่ละกลุ่มจะอยู่กันเพียง 2-3 ครอบครัวอพยพกระจายกันอยู่ตามป่าทางเขตภาคเหนือของไทยด้วยหลักปรัชญาชีวิตที่ไม่ยึดครองทรัพย์สมบัติใดๆนอกจากร่างกายที่เปลือยเปล่ามีเพียงอาวุธและอุปกรณ์บางอย่างที่จำเป็นสำหรับการหาอาหารและป้องกันตัวมันคือวิถีชีวิตของคนป่าที่พวกเขาสืบทอดมาจากบรรพบุรุษคำว่าผีตองเหลืองเริ่มใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2467ปีที่นักวิชาการได้ค้นพบคนป่ากลุ่มนี้เป็นครั้งแรกและได้บันทึกไว้ว่าผีตองเหลืองอพยพมาจากจังหวัดชัยบุรีในดินแดนประเทศลาวเมื่อราว200ปีมาแล้วชาวลาวเรียกคนกลุ่มนี้ว่าขาตองเหลืองในขณะที่นักวิชาการตะวันตกบางคนเรียกว่ายุมบรีแต่ไม่ว่าใครจะเรียกอย่างไรมลาบรีคือชื่อที่พวกเขาใช้เรียกตัวเองในภาษาของเขาซึ่งแปลว่าคนป่าหลักฐานว่าพบมลาบรีครั้งแรกที่บริเวณภูเขียวจังหวัดชัยภูมิเมื่อปีพุทธศักราช2462หรือเมื่อกว่า70ปีมาแล้วต่อมาพบที่ภูกระดึงจังหวัดเลยดอยเวียงสะจังหวัดเชียงใหม่ดอยช้างจังหวัดเชียงรายและบริเวณเขตติดต่อจังหวัดแพร่และน่านปัจจุบันพวกเขาอาศัยกระจัดกระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆในเขตอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่อำเภอเมืองอำเภอสาอำเภอนาน้อยและกิ่งอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านคาดว่าขณะนี้มลาบรีอยู่ในประเทศไทยเพียง120คนมลาบรีเชื่อว่าการเป็นเจ้าของยึดครองสิ่งใดๆนั้นเป็นการผิดผีหากมีการปักหลักเพื่อเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ขึ้นเมื่อใดก็จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บผู้คนล้มตายจึงเป็นเหตุให้พวกเขาต้องระเหเร่ร่อนอพยพย้ายถิ่นอยู่ตลอดเวลาพวกเขาจึงไม่รู้จักการเพาะปลูกมลาบรียังชีพอยู่ได้โดยการหาของป่ามาเป็นอาหารส่วนใหญ่จะเป็นพวกมันชนิดต่างๆผักผลไม้ที่หาได้จากบริเวณรอบๆที่พักถึงแม้ว่าจะไม่รู้จักวิธีถนอมอาหารแต่พวกเขารู้จักวิธีรักษาแหล่งอาหารเอาไว้เมื่อเสาะหาจนพบต้นมันมลาบรีจะหักเอาเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อมันไปโดยจะเหลือส่วนหัวเอาไว้เพื่อจะได้ย้อนกลับมาขุดไปเป็นอาหารได้อีกครั้งในปีหน้า
มลาบรีใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับการนั่งนอนๆในเพิงพักท้องหิวเมื่อใดก็คือเวลาที่จะออกไปหาอาหารซึ่งก็พอกินเพียงมื้อหนึ่งเท่านั้นนานๆครั้งจึงจะออกท่องป่าล่าสัตว์แต่สภาพป่าในปัจจุบันไม่อุดมสมบูรณ์เหมือนในอดีตสัตว์ป่าเริ่มหายากขึ้นและป่าถูกรุกรานจากคนภายนอกชนเผ่ามลาบรีจึงต้องยอมรับการติดต่อกับสังคมอื่นพวกเขาออกมารับจ้างชาวไทยภูเขาเผ่าม้งทำไร่ฝ้ายไร่ข้าวโพดบางครั้งก็หาของป่าพวกน้ำผึ้งสมุนไพรมาแลกข้าวแลกหมูวันนี้ได้หมูเป็นค่าแรงมา1ตัวเนื้อหมูที่ชำแหละจะถูกแบ่งปันกันอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นเนื้อหรือเครื่องในแล้วจึงเอาใส่กระบอกไม้ไผ่ต้มให้สุกมลาบรีชอบกินหมูมากที่สุดโดยเฉพาะหนังและมันหมูเป็นสิ่งที่โปรดปรานมากแม้จะไม่ได้ปรุงรสชาติแต่อย่างใดเลยพวกผู้ชายดื่มเหล้าป่าที่ได้มาจากม้งและเริ่มร้องรำทำเพลงวันนี้ดีใจมีของกินดีอยู่ในป่าหาของกินลำบากเมื่อเข้าหมู่บ้านก็ควรจะได้กินอย่างดีบทเพลงบรรยายถึงสภาพชีวิตที่ต้องระเหเร่ร่อนลำบากยากจนภาษาที่ใช้ร้องมีทั้งภาษามลาบรีและภาษาลาวเชื่อกันว่าดนตรีและการร้องรำทำเพลงนี้เป็นวัฒนธรรมที่ได้รับมาจากคนลาวนั่นเองแต่ดั้งเดิมมลาบรีจะไม่ยอมสวมใส่เครื่องนุ่งห่มใดๆเสื้อผ้าและผ้าห่มที่กรมประชาสงเคราะห์นำไปแจกก็กลายเป็นเชื้อไฟไปเสียด้วยความเชื่อว่าการผิงไฟให้ความอบอุ่นกว่าการใส่เสื้อผ้าแต่ปัจจุบันนี้ความเชื่อเก่าๆเปลี่ยนแปลงไปพวกเขายอมรับความช่วยเหลือจากกรมประชาสงเคราะห์มากขึ้นแต่กระนั้นบางคนก็บอกว่าเวลาใส่เสื้อผ้าเดินป่าจะเกะกะและโดนหนามเกี่ยวทำให้การเดินทางล่าช้ายามเมื่อออกป่าล่าสัตว์หนุ่มมลาบรีจึงชอบที่จะมีเพียงแค่ผ้าเตียวผืนเดียวพันกายเหมือนเดิมเมื่อผู้ชายออกไปหาของป่าล่าสัตว์ผู้หญิงจะใช้เวลาว่างทักทอถุงย่ามจากไม้เถาวัลย์ชนิดหนึ่งเรียกว่าทะแปดเขาจะนำไปแช่น้ำแล้วฉีกเป็นเส้นๆควันต่อกันเป็นเส้นยาวแล้วใช้ชุนซึ่งทำจากกระบอกไม้ไผ่ผ่าซีกเป็นเครื่องมือในการถักเส้นใยสีฟางข้าวที่ถักทอเป็นลายซ้ำๆต่อเนื่องกันถูกแต่งเติมสีสันด้วยการย้อมสีแดงผู้ชายบางคนถักทอเสือหวายสำหรับใช้ปูนอนปลอกมีดก็ทำจากเส้นหวายบางคนทำกล้องยาสูบจากไม้เนื้ออ่อนหรือไม้สางแล้วใช้เหล็กแหลมเผาไฟตกแต่งลวดลายสวยงามมลาบรีนิยมสูบกล้องยาสูบทั้งชายและหญิงที่ติ่งหูของผู้เฒ่ามลาบรีมีรูขนาดใหญ่มากพวกเขาเล่าว่าพ่อแม่เจาะให้เมื่อยังเป็นเด็กเพราะมีความเชื่อว่าถ้าไม่เจาะหู
จะมีใบตองออกมาจากหูแต่เด็กรุ่นใหม่จะไม่โดนเจาะหูอีกแล้วเพราะพ่อแม่สงสารกลัวลูกเจ็บเมื่อต้องติดต่อสื่อสารกับสังคมเผ่าอื่นมลาบรีจึงต้องเรียนรู้ภาษาต่างถิ่นพวกเขาสามารถพูดภาษาม้งและคำเมืองภาษาถิ่นของไทยภาคเหนือได้นักภาษาศาสตร์จัดให้ภาษามลาบรีเป็นภาษาในตระกูลมอญเขมรโดยการศึกษาเปรียบเทียบกับภาษาของชนเผ่าขมุซึ่งมีถิ่นอาศัยบริเวณใกล้เคียงกันเราฝึกพูดภาษามลาบรีกับเขาและนำเอกสารที่สยามสมาคมเคยตีพิมพ์เรื่องราวของพวกเขาไว้เมื่อปีพุทธศักราช2506มาให้ดูพวกเขาตื่นเต้นและจำพรรคพวกบางคนได้คนที่มีภาพอยู่บนปกหนังสือเพิ่งเป็นไข้ตายไปเมื่อปีก่อนพวกเขานับ1ถึง10ได้แต่การบอกจำนวนของชนกลุ่มนี้พอใจแค่การนับ1กับหลายและไม่สนใจนับอายุจึงไม่มีใครบอกอายุของตัวเองได้เลยการติดต่อกับสังคมภายนอกในระยะหลังทำให้วิถีชีวิตของมลาบรีเปลี่ยนแปลงไปหนุ่มมลาบรีทั้ง3คนนี้หันมาสวมใส่เสื้อผ้าสมัยใหม่ภายหลังมารับจ้างทำไร่กับชาวม้งนาฬิกาเรือนนี้คือค่าแรงที่ได้รับจากการทำงานถึง1ปีเต็มพวกเขานำมาใส่ด้วยความภาคภูมิใจแม้จะดูเวลาไม่เป็นและไม่รู้เลยว่ามันคุ้มค่ากับแรงงานที่ลงไปหรือไม่กุและครอบครัวเป็นมลาบรีอีกกลุ่มหนึ่งที่ออกมารับจ้างม้งทำไร่ข้าวโพดที่บ้านห้วยบ่อหอยจังหวัดน่านใจเมียหลวงชงเมียน้อยแตงลูกชายคนโตก็เป็นแรงงานสำคัญในไร่ส่วนเหน่งคำและอีเจอร์ลูกชายอีก3คนเล็กเกินไปที่จะทำงานแต่ก็ถูกพามาที่ไร่ด้วยแต่กระนั้นความไม่รู้ค่าของเงินก็ทำให้พวกเขาได้รับค่าแรงที่ไม่แน่นอนเมื่อเสร็จจากการทำไร่ที่นี่แล้วกุจะพาครอบครัวย้ายไปทำไร่ให้กับม้งครอบครัวอื่นต่อไปดูเหมือนว่าพวกเขายังพอใจที่จะเร่ร่อนไปเรื่อยๆอย่างไร้หลักแหล่งที่แน่นอนจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่เจ้าหน้าที่กรมประชาสงเคราะห์ไม่สามารถติดตามช่วยเหลือชนกลุ่มนี้ได้อย่างเต็มที่ที่อำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่กรมประชาสงเคราะห์ได้อนุญาตให้มิชชันนารีชาวอเมริกันครอบครัวนี้เข้าไปใช้พื้นที่บริเวณบ้านห้วยห้อมเป็นที่ศึกษาและช่วยเหลือชนเผ่ามลาบรียูจีนอาลองหรือในชื่อภาษาไทยว่าบุญยืนสุขเสน่ห์เข้ามาในประเทศไทยโดยทุนขององค์กรเผยแพร่ศาสนาที่เรียกว่า New Tribes Mission เมื่อ11ปีก่อนงานของเขามุ่งให้ชนเผ่ามลาบรีเกิดสำนึกในการตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งรู้จักการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์และช่วยเหลือตนเองได้แมรี่หรือวาสนาสุขเสน่ห์ติดตามสามีมาช่วยงานนี้และยังมีหน้าที่สอนหนังสือให้ลูกๆทั้ง3ทุกๆวันจะมีลูกหลานชาวมลาบรีมาแอบมองด้วยความสนใจจนในที่สุดชั้นเรียนเล็กๆที่สอนภาษาไทยให้ลูกมลาบรีก็เกิดขึ้นเอเลนหรืออุดมบุตรชายคนโตวัย13ปี
รับหน้าที่ดูแลเด็กๆและสอนภาษาไทยขั้นพื้นฐานโดยมีเปียกน้องชายฟองจันน้องสาวร่วมชั้นเรียนด้วยชั่วโมงนี้อุดมให้เด็กๆหัดวาดเขียนฟองจันช่วยเพื่อนมาลาบรีวาดรูปด้วยความแตกต่างทางเชื้อชาติภาษาและวัฒนธรรมดูจะไม่เป็นอุปสรรคสำหรับเด็กๆอีกต่อไป

0: บางครั้งฟองจันจะตามแม่ไปแจกยาให้กับครอบครัวมาลาบรีด้วย
1: Now, doggy, that's not very nice. He's trying to get it.
2: เป็นตุ้มกา
0: ทุกวันพุธบุญยืนจะให้เบี้ยเลี้ยงแก่มาลาบรีสัปดาห์ละ20บาทสำหรับผู้ชาย10บาทสำหรับผู้หญิงคนที่อยู่นานหน่อยก็จะได้ถึง50บาทแล้วให้มาลาบรีนำเงินที่ได้มาซื้อของใช้ที่เขาจัดมาขายทั้งนี้ก็เพื่อสอนให้พวกเขารู้จักการใช้เงินโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบอีกต่อไปและรู้จักสร้างรายได้โดยนำงานฝีมือของพวกเขามาขายเป็นของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวจนถึงวันนี้มีมาลาบรีอาศัยอยู่กับบุญยืนถึง25คนครอบครัวของยอดอยู่ที่นี่มานานที่สุดถึง2ปีครึ่งอย่างไรก็ตามจากการทำงานมาร่วม9ปีบุญยืนยังคงต้องจัดหาอาหารเลี้ยงดูมาลาบรีที่หมุนเวียนกันมาที่นี่เพื่อดึงดูดให้พวกเขาหยุดการเร่ร่อนรู้จักตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งโดยที่ความเป็นมาลาบรียังคงอยู่
3: อื่นๆที่จะเปลี่ยนได้ก็คงจะเกี่ยวกับสุขภาพความเป็นอยู่อะไรให้ก็เปลี่ยนไปนิดหน่อยพอที่จะความเป็นอยู่มันจะดีขึ้นแต่ความเป็นเผ่าตองเหลืองนี่เอกลักษณ์ของตองเหลืองนี่คงจะไม่หมด
4: ครับ
3: หมายความว่าเขาจะกินข้าวครบทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะนอนในมุ้งการไข้มาลาเรียเขาถ้าเขาเกิดไม่สบายต่ออะไรนี่เขาก็อาจจะเข้าไปหาหมอในเหวี่ยงก็ได้แบบนี้ก็มีเรียนหนังสือก็คงจะมีนิดหน่อยแต่จะให้เขาเปลี่ยนเป็นคนเมืองให้เขาเปลี่ยนเป็นแมวเป็นฝรั่งอะไรอย่างนี้ก็หนึ่งไม่เอาสองคงเปลี่ยนไปไม่ได้ด้วย
0: ถ้ามีคนถามมาลาบรีว่าอะไรคือความถูกต้องและอะไรคือสิ่งที่ดีงามระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายอยู่ดีกินดีกับความเชื่อที่ยึดถือกันมาเนิ่นนานต่อการที่จะไม่ครอบครองเป็นเจ้าของสรรพสิ่งใดๆคงไม่มีใครให้คำตอบได้แต่สิ่งที่ชนชาติรักสงบกลุ่มนี้พอจะบอกได้ก็คือไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครมีความเป็นอยู่อย่างไรพวกเขาถือว่าคนทุกคนมีค่าแห่งความเป็นคนเท่าเทียมกันและไม่ชอบให้ใครเรียกพวกเขาว่าผีตองเหลืองอีกเลย
5: ผีตองเหลืองมันแค่ตายเขาดิ้นด้วยคนของคนป่าอันว่าติไปไหมเนี่ยเพราะหนูเขาตัดแห้งแล้วติปอนก็ยังดิบสามวันก็แห้งแล้วก็เลืองแล้วคนเนี่ยไปเจอว่าพี่ตรงเรื่องไปใช่คนของคนป่ามันกันอันนี้ของคนป่าอันนี้ของคนป่าอันนี้ของคนพลังแม่นก็ต่างพุ่นก็มีอกมีใจมีใครมีห้ามเขาก็มีอกมีใจมีใครมีห้ามเหมือนกันต่างพุ่นก็ซ้ำพี่ซ้ำหางมีลูกมีเต่าเขาก็ซ้ำพี่ซ้ำหางมีลูกมีเต่าเพียงกันเพียงกระโยง

สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกับตร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกับตร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ที่แห่งนี้คือถิ่นฐานของชาวป่าเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตเร่ร่อนเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของพวกเขาชนเผ่านี้มีชีวิตหากินอยู่ในแผ่นดินตอนปลายของดินแดนแหลมทองปัจจุบันคนไทยเรารู้จักคนกลุ่มนี้ในนามของเงาะป่าหรือสาไก่อันมีความหมายว่าคนป่าดังนั้นจึงมีผู้เรียกขานชนกลุ่มนี้ว่าโอรังอัสลีซึ่งมีความหมายว่าคนดั่งเดิมแทนเพราะเชื่อว่าคนกลุ่มนี้เป็นชาวพื้นเมืองในดินแดนทางใต้ของไทยและมาเลเซียมาตั้งแต่สมัยหินตอนกลางและเพราะมีเชื้อสายมาจากพวกนิโกรคนกลุ่มนี้จึงมีความละไม้คล้ายกลุ่มชนในทวีปแอฟริกาแม้ว่าจะเป็นชนดั้งเดิมของดินแดนนี้แต่เมื่อความเจริญเข้ามาสภาพป่าเปลี่ยนแปลงไปและด้วยลักษณะการดำรงชีพด้วยการล่าสัตว์เพียงอย่างเดียวสาไก่จึงต้องละทิ้งถิ่นฐานดั้งเดิมอพยพเข้าไปในป่าลึกเข้าไปทุกทีชีวิตความเป็นอยู่ของสาไก่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องลึกลับสำหรับคนเมืองเพราะด้วยอุปนิสัยของชนกลุ่มนี้ที่มักจะขี้อายและหวาดกลัวผู้คนแปลกหน้าพวกเขาจึงมักจะหลบเลี่ยงการติดต่อกับผู้คนภายนอกคนไทยจึงรู้จักสาไก่ในรูปลักษณ์ของขนังตัวละครเอกในบทพระราชนิพนธ์เรื่องเงาะป่าของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นแม้ว่าสาไก่จะไม่ยอมติดต่อกับคนแปลกหน้าแต่พวกเขาก็เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีและถ้ามีความพยายามคนแปลกหน้าก็อาจจะเป็นไอ้เกลอหรือสหายที่สาไก่ไว้ใจได้เหมือนกันสาไก่กลุ่มแตนแอนที่เร่ร่อนอยู่ในป่าเขตอำเภอบันนังสตาจังหวัดตรังกลุ่มนี้จึงยอมรับอาจารย์ไพบูลย์ดวงจันทร์นักภาษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหิดลที่เคยดั้นด้นเข้าไปในป่าใช้ชีวิตคลุกคลีกับพวกเขาเมื่อ8ปีที่แล้วเป็นเพื่อนอย่างสนิทใจในวันนี้ชายผู้นี้มีชื่อว่าสังเป็นหัวหน้ากลุ่มปกครองลูกบ้านซึ่งประกอบด้วยลูกสาวลูกชายลูกเขยและหลานหลานแม้ว่าจะมีอายุร่วม80ปีแล้วแต่สังก็ยังแข็งแรงและเป็นผู้นำเด็กหนุ่มออกล่าสัตว์เสมอสาไก่เป็นชนเผ่าล่าสัตว์มาตั้งแต่บรรพบุรุษชาวสาไก่จึงเชี่ยวชาญการล่าสัตว์ด้วยอาวุธประจำตัวที่เรียกว่ามอเหล่าซึ่งก็คือกระบอกไม้สางและลูกดอกที่พวกเขาเรียกว่ามิลาซึ่งอาบไว้ด้วยยาพิษอย่างอ่อนที่จะมีฤทธิ์ในการหยุดสัตว์ใหญ่อย่างหมีป่าได้แต่ถ้าจะล่าสัตว์เล็กอย่างนี้พวกเขาก็ทำได้อย่างสบายสาไก่เรียกตัวเองว่าเจ้าป่าก็ด้วยเหตุที่พวกเขาใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ในป่าโดยไม่เกรงกลัวต่อสัตว์ร้ายโดยมีมอเหล่าและมิลาเป็นอาวุธคู่ใจสาไก่ยังมีความชำนาญในการปีนต้นไม้ในยามที่ล่าสัตว์ไม่ได้เขาก็จะปีนขึ้นไปบนยอดไม้สูงเพื่อเก็บน้ำผึ้งแทนแต่เมื่อความเจริญเริ่มเข้ามาใกล้ผู้คนภายนอกบุกรุกตัดฟันต้นไม้ในป่าชาวบ้านเข้ามาทำไร่และยิงสัตว์ชีวิตของสาไก่ก็เริ่มไม่สงบสุขสาไก่ผู้นี้จึงถูกชาวบ้านยิงด้วยปืนลมในขณะที่เขาปีนต้นไม้ขึ้นไปจับข้างโดยที่เข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นข้างเสียเองชายผู้นี้จึงต้องทนทุกข์อยู่กับความเจ็บปวดจากการอักเสบของบาดแผลกระสุนฝังอยู่ในศีรษะว่าผู้เป็นภรรยาจึงชวนลูกสาวออกไปหาสมุนไพรเพื่อรักษาพ่อที่นอนเจ็บนี่คือการถ่ายทอดประสบการณ์ของคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งได้อย่างแยบยลสาไก่เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงว่าเป็นเจ้าแห่งสมุนไพรมานานแล้วไม่ว่าจะเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรพวกเขาก็มีสมุนไพรที่ใช้รักษาได้แม้แต่ต้นไม้เล็กๆนี้รากของมันก็มีสรรพคุณเป็นยาคุมกำเนิดสาไก่จึงรู้จักการคุมกำเนิดมานานก่อนคนเมืองซิอีกพวกเขาให้เหตุผลว่าถ้ามีคนมากอาหารในป่าก็มีไม่เพียงพอ แม้ว่าซากายกลุ่มนี้จะใช้ชีวิตเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของพวกเขาแต่สังและลูกบ้านก็หลีกหนีการติดต่อกับผู้คนภายนอกไม่ได้เมื่อความอุดมสมบูรณ์ของป่าเปลี่ยนไปสังกับพวกก็เรียนรู้วิธียังชีพโดยการปลูกหัวมันไว้กินแทนที่จะต้องเดินป่าหาเผือกมันดังเช่นแต่ก่อนน้ำผึ้งและของป่าที่หาได้ก็นำไปแลกเป็นข้าวเปลือกและอาหารกระป๋องเก็บไว้กินในยามที่ล่าสัตว์ไม่ได้ทุกวันนี้สังและพวกจึงมีอาหารยังชีพจำพวกหัวมันต้มหรือไม่ก็ข้าวราดน้ำแกงปลากระป๋องสลับไปกับเนื้อนกว่าม้าภรรยาของสังจะเป็นผู้รับหน้าที่หุงต้มอาหารโดยมีเชื้อไฟที่ได้จากกิ่งไม้มุงทับของนางเองสากายจะออกไปหาฟืนนอกทับก็ต่อเมื่อเศษไม้ใกล้ตัวเริ่มหมดแล้วเท่านั้นและเมื่ออาหารปรุงเสร็จก็มีการแจกจ่ายกันในหมู่สมาชิกแต่ละคนก็แยกย้ายกันไปกินในทับของตัวซึ่งก็มีลักษณะคล้ายเพิงหมาแงนประกอบขึ้นด้วยกิ่งไม้และใบไม้ในละแวกนั้นซากายจะอาศัยหลับนอนอยู่ภายในทับโดยลักษณะการนอนของคนกลุ่มนี้จะหันศีรษะออกนอกทับพวกเขาให้เหตุผลว่าหากถูกสัตว์ป่าทำร้ายที่ศีรษะขณะนอนหลับก็จะตายทันทีเพิงหมาแงนเหล่านี้แม้ว่าจะคุ้มแดดได้แต่เมื่อมีฝนตกลงมามันก็ไม่สามารถคุ้มกันฝนให้ผู้ที่เป็นเจ้าของได้เลยดังนั้นซากายจึงมักจะล้มตายด้วยอาการไข้หรือปอดบวมซึ่งพวกเขาเชื่อว่าเป็นการกระทำของผีร้ายความเชื่อเรื่องผีสางบันดาลให้เป็นไข้ตายทำให้ซากายกลัวสิ่งที่ตนไม่เคยพบเห็นมาก่อนและไม่ชอบถ่ายรูปหรือบันทึกภาพสังหัวหน้าหมู่บ้านจึงมีหน้าที่เป็นหมอผีเสกคาถาปกป้องและรักษาอาการต่างๆที่เชื่อว่าเกิดจากการกระทำของผีการใช้ชีวิตคลุกคลีอยู่ตามพื้นดินในป่าทำให้เด็กและผู้ใหญ่ในหมู่บ้านมีอาการคันตามลำตัวซากายเชื่อว่าเกิดจากการกระทำของผีคันเด็กเล็กๆจึงต้องสวมเกล็ดนิ่มและได้รับการเสกเป่าจากสังเพื่อไม่ให้ผีคันมารังควานเด็กหญิงคนนี้เป็นลูกสาวของพินหญิงซากายผู้ซึ่งไม่เคยผ่านพิธีแต่งงานมาก่อนเลยเธอบอกเล่าเรื่องราวการกำเนิดของเด็กหญิงให้สหายเก่าแก่ฟัง
1: ผมเกิดที่ไหนตอนนั้นเกิดมานู่นใช่ไหม
2: เกิดมานู่น
1: จะทำพิธีทำแอดทำ
2: พ
1: ิ
2: ธีใช่
1: ยังพิธีจ้ะ
0: ในระหว่างที่เธอตั้งท้องญาติพี่น้องในกลุ่มต่างพากันเข้าใจว่าเธอป่วยแม้แต่ตัวของพินเองก็เข้าใจเช่นนั้นด้วยความเชื่อและไร้เดียงสาของสาวชาวป่าเธอไม่รู้ว่าการที่มีชายหนุ่มชาวบ้านเข้ามาหาเธอในทับยามค่ำคืนทำให้มีอาการพิสดารเช่นนั้นในที่สุดเมื่อถึงเวลาคลอดมะภรรยาของสังก็ทำหน้าที่เป็นโต๊ะบิดันหรือหมอตำแยทำคลอดให
3: ้ตำนำถูกไหม
4: ตำนำ
5: ปฏิบัติ
3: อายะที่นู้นน่ะ
4: อายะที่นู้น
3: ที่นู้นน่ะ
5: ที่มอ
0: สากายเป็นชนเผ่าที่รักเด็กมากพวกเขาถือว่าเด็กเป็นผู้ที่สานต่อเผ่าพันธุ์ของตนให้ดำรงอยู่ต่อไปแต่เมื่อคนแปลกหน้าเอ่ยปากขอลูกสากายก็จะอพยพออกจากหมู่บ้านทันที

0: หรือไม่ก็เกิดจากการขับถ่ายของเสียของตนจนเข้ามาใกล้ที่พักแต่สาเหตุใหญ่ก็คือมีคนตายในหมู่บ้านเพราะสาไก่กลัวว่าจะถูกผีรังควานเมื่อถึงถิ่นฐานใหม่ชายหนุ่มจะมีหน้าที่สร้างทัพมีการแบ่งหน้าที่กันทำงานทั้งการหากิ่งไม้ใบไม้ไม่นานทัพหลังใหม่ก็สร้างเสร็จที่พักก็มักจะอยู่ใกล้แหล่งน้ำในขณะที่หนุ่มๆกำลังสร้างทัพกันว่าและพินก็พาลูกมาอาบน้ำแต่โดยปกติสาไก่ไม่นิยมอาบน้ำเพราะไม่ค่อยมีเสื้อผ้าเปลี่ยนและการอาบน้ำจะทำให้สัตว์ป่าผิดกลิ่นลึกเข้าไปอีกด้านหนึ่งของลำธารมีสาไก่อีกกลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่กลุ่มนี้มีหัวหน้าชื่อว่าไข่ซึ่งเป็นมันนิหรือญาติของสังเมื่อสังพาไอ้เกลือของตนเข้ามาในกลุ่มเหล่าสาไก่ทั้งหลายก็เกิดความโอลเวงขึ้น
1: ตายไอ้นี่เราจะไม่ให้ที่มาเจอก็เจ็บไอ้นี่ไอ้นูไอ้นันกูให้ถึงที่พี่น้อง
2: เพื่อนกัน
1: แล้วนู่นยืนเลยยุ่งคงเทป
2: ยุ่งเทป
1: แล้วนู่น
2: ยุ่งเทปกัน
3: แต่ไม่ถึงแบบมึง
1: ไม่ถึงมึง
3: ไม่ถึงนะบ้านเดิมเราอยู่นี
1: ่อยู่ไหน
3: บ้านเดิมอยู่ตรงนี
0: ้หลังจากการแนะนำตัวและได้รับแจกยาแก้ไข้ซึ่งเป็นของจำเป็นแล้วสาไก่กลุ่มนี้จึงยอมรับคนแปลกหน้าเป็นสหาย
4: เลยเลย
0: เพื่อแสดงถึงไมตรีจิตสาวสาไก่ก็ได้สานกระบุงที่ทำจากใบเตยให้เป็นที่ระลึกโดยปกติภาชนะที่ทำจากใบเตยเช่นนี้สาไก่จะทำไว้ใส่สิ่งของจำเป็นและนำติดตัวไปในคราวที่จะต้องมีการอพยพเกิดขึ้นสาไก่กลุ่มสังและไข่คือชาวป่าที่พยายามดิ้นรนใช้ชีวิตที่อยู่ภายในป่าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก

0: แม้ว่าความสมบูรณ์ของป่าแห่งนี้จะลดน้อยถอยลงแต่สังและพวกก็พอใจจะดำรงชีพเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของพวกเขา
1: ต้องการนี่ให้ทางอำเภอช่วยด้วยมั้ง
2: บ่อย
1: ต้องการโรงเรียนมา
2: บ่อยคือเจ้าว่าเรียนจะได้เกลียวเรียนไม่เต็มเตือนก็พวกครูเจอทุกเจอที่แล้ว
1: ยากไหม
2: ไม่อยากเพราะนั้นคือตอนอดก็ต้องอยู่ขาคุณเป็นเส้นใหญ่บอกคุณป้าไปก็ป้าร้อยอย่างนั้นนำแป้งก่อนคุณอดต่อ
1: ยู่ที่นี่กับอยู่ในลาดจะได้ไปวะ
2: อยู่กับป้าไปว่าอยู่ในลาดมันเสี้ยนก่อนมังเสี้ยนจ่ามังเสี้ยนเลยมังถึงคนมังอับนักบุญเลยไอ้ที่ได้ยินบอกว่านั่นสบายว่า
0: ในขณะที่ซากายกลุ่มสังและไข่พอใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ภายในป่าแต่ซากายกันซิลในจังหวัดยะลาก็เป็นกลุ่มแรกที่รู้จักการประกอบอาชีพและเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในนิคมสร้างตนเองอำเภอถาโตซากายกลุ่มนี้มีกล่องเป็นหัวหน้ากลุ่มแต่เดิมพวกเขาก็มีชีวิตเร่ร่อนอยู่ในป่าจนกระทั่งอาจารย์ไพบูลย์ดวงจันทร์และกรมประชาสงเคราะห์ได้เข้ามาช่วยเหลือสร้างบ้านเรือนที่แข็งแรงกันแดดกันฝนให้และสอนให้รู้จักการเพาะปลูกเดี๋ยวนี้ซาไก่มีชีวิตเยี่ยงชาวใต้ธรรมดาพวกเขารู้จักปลูกยางหาปลาและเข้าป่าหาหัวไพรหลายชนิดออกมาขายให้ชาวบ้านแม้ว่าจะมีชีวิตเช่นเดียวกับชาวบ้านธรรมดาแต่พวกเขาก็ยังคงเคยชินกับการก่อกองไฟภายในบ้านและการทำมอเหลากลายมาเป็นศิลปะประจำตัวของชาวซากายเสียมากกว่าการไปใช้ล่าสัตว์เพื่อดำรงชีพเช่นแต่ก่อนที่นิคมสร้างตนเองแห่งนี้มักจะมีนักท่องเที่ยวหรือมิชชันนารีเข้ามาเยี่ยมเยียนอยู่เป็นประจำเด็กๆในหมู่บ้านดูเหมือนว่าจะมีความสุขที่สุดเพราะมักจะได้รับแจกขนมเป็นของฝากอยู่เสมออดีตนั้นแม้ว่าซากายจะถือกำเนิดมาบนแผ่นดินไทยแต่พวกเขาก็ไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นคนไทยเจ้าของประเทศทำให้อนาคตของเด็กๆเหล่านี้ดูมืดมนไม่แตกต่างไปจากบรรพบุรุษของพวกเขาแต่ในปัจจุบันนี้พวกเขามีสิทธิ์ที่จะทำบัตรประชาชนได้แล้วพ่อแม่จะพาลูกๆเข้ามาในอำเภอเพื่อแจ้งเกิด
3: เอาไม้เนี่ยนะคะเอาไม้ไปแย่เผือนะคะถ้าเย่แล้วเผือจะมีความรู้สึกยังไงครับตอนน
4: ี้เจ็บ
3: ไหม
4: ไม่
3: เจ็บไหมคะ
4: เจ
3: ็
4: บ
3: ถ้าไปตีเจ็บไหมคะ
0: เด็กๆเหล่านี้เมื่อถึงเกณฑ์เข้าเรียนก็จะถูกส่งไปโรงเรียนเพื่อให้เรียนรู้ภาษาไทยและภายในโรงเรียนแห่งนี้ก็ได้จุดประกายของความใฝ่ฝันของเด็กๆสาไก่บางคนอยากเป็นครูบางคนอยากเป็นทหารตามแต่จินตนาการของตนที่แตกต่างกันไปเด็กๆเหล่านี้จะไม่หวนไปใช้ชีวิตเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของตนอีกต่อไปเรื่องราวของสาไก่ในอดีตกลายเป็นตำนานที่ฝังอยู่ในจิตใจของเด็กสาไก่ทุกคนและพวกเขาก็แสดงออกมาให้เห็นจากการละเล่นที่ดูแปลกไปจากลูกชาวบ้านทั่วไป
5: อ
0: และสำหรับสากายรุ่นอาวุโสขึ้นมาพวกเขาก็จะใช้เวลาว่างจับกลุ่มกันบรรเลงเพลงในภาษาสากายเพื่อหวนรำลึกถึงอดีตที่เคยใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ในป่าเสียงเพลงที่สนุกสนานนี้คือบันทึกประวัติศาสตร์ของชนชาวสากายหรือโอรังอัสลีที่จะได้รับการถ่ายทอดไปจนชั่วลูกหลานของพวกเขา

รักคนอื่นเหมือนดั่งหนทางรักพ่อแม่เสมือนรักถิ่นฐานบ้านเรือนกินคนเดียวไม่มีรสชาติอยู่คนเดียวหรือจะสุขภาษิตง่ายๆบทนี้ฝังลึกอยู่ในจิตใจของชนกลุ่มหนึ่งซึ่งเข้ามาตั้งรกรากในดินแดนไทยนานกว่า200ปีตั้งหมู่บ้านกระจัดกระจายอยู่ตามแนวเขาถนนธงชัยและตะนาวสีตั้งแต่เชียงรายเรื่อยลงมาจนถึงประจวบคีรีขันธ์เรารู้จักคนกลุ่มนี้ในชื่อต่างๆกันในภาษาพื้นเมืองเหนือเรียกเขาว่ายางบ้างก็เรียกปากะยอหรือพล่งแต่ที่รู้จักกันโดยทั่วไปก็คือคนกะเหรี่ยงไม่มีหลักฐานระบุแน่ชัดว่ากะเหรี่ยงมีถิ่นกำเนิดอยู่บริเวณใดแต่พวกเขาเชื่อกันว่าบรรพบุรุษของตนอยู่ที่ทิบิโกรบิซึ่งนักวิชาการได้สันนิษฐานว่าอาจจะหมายถึงทิเบตและทะเลทรายโกบีจากตำนานของกะเหรี่ยงเล่าสืบกันมาว่าเดิมพวกเขาอาศัยอยู่ทางตะวันออกของพม่าแล้วอพยพข้ามแม่น้ำสารวินมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในดินแดนไทยเรื่องราวการโยกย้ายถิ่นฐานของคนกะเหรี่ยงถูกเล่าขานเป็นตำนานและบทเพลงพื้นบ้าน

0: 干部，母亲，母亲，出来，出来呢，这样子呗。
1: ความเป็นมาของคนกะเหรี่ยงถูกถ่ายทอดจากปากต่อปากนี่คือการสืบทอดวัฒนธรรมและแนวทางการดำเนินชีวิตจากอดีตกาลสู่ปัจจุบันสมัย
0: นั่นแหละและที่เราพอดีมันบาดผุนเราก็น่าเสียกินมุขุนนั่นหรอฉลองใช้ฉลองสีนะก็มาปืนเราพงจะหมักจะไว้ที่
1: กล่าวกันว่ากะเหรี่ยงเป็นกลุ่มชนที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนานกว่าเผ่าอื่นๆแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บนดอยสูงและกลุ่มที่เคยชินกับการดำรงชีวิตในที่ลุ่มกลุ่มที่เคยชินกับการดำรงชีวิตในที่ลุ่ม

สายน้ำน้อยใหญ่เปรียบเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงชีวิตให้คนกะเหรี่ยงได้อาศัยดื่มกินและเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกเพื่อยังชีพ

สภาพแวดล้อมของป่าตะวันตกมีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกะเหรี่ยงพวกเขาชอบสร้างบ้านใต้ถุนสูงโดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายใกล้ๆตัวส่วนใหญ่เป็นไม้ไผ่ที่มีอยู่มากในป่าหลังคาบ้านมุงด้วยใบไม้และบ้างก็ใช้กระบอกไม้ไผ่มุงหลังคา

ทุกบ้านต้องมีชานเรือนไว้สำหรับนั่งทอผ้าหุงหาอาหารหรือเป็นที่ล้อมวงสนทนากันในยามราตรีและเพื่อป้องกันลมพายุชาวกะเหรี่ยงจึงเสริมสร้างความแข็งแรงให้ที่พักด้วยการสร้างบ้านให้มีเสามากมายและเสาทุกต้นยังต้องมีไม้ค้ำเอาไว้แน่นหนาอีกครั้ง

จ้าของเรือนจะยินดีมากถ้าหากผู้มาเยือนขึ้นเรือนแล้วทำบันไดหักเพราะเขาถือว่าผู้นั้นนำโชคลาภมาสู่ครอบครัวธรรมเนียมในการสร้างบ้านของกะเหรี่ยงมีอยู่ว่าญาติฝ่ายมารดาจะอยู่รวมกลุ่มกันเพราะพวกเขาถือว่าหญิงเป็นหลักในการสืบสกุลดังนั้นเมื่อแต่งงานกันฝ่ายชายต้องย้ายเข้ามาอยู่กับครอบครัวฝ่ายหญิงจนครบ1ปี

0: ภายในบ้านถือเป็นอาณาจักรของหญิงภรรยามีสิทธิ์จะอนุญาตให้ใครมาค้างแรมในบ้านก็ได้แต่จะไม่อนุญาตให้สตรีที่ไม่ใช่ญาติพักค้างคืนเนื่องจากเกรงว่าผีของเธอทั้งสองคนจะไม่ถูกกันและจะทำให้เกิดเพศภัยกับครอบครัวลัทธิการบูชาสิ่งเหนือธรรมชาติหรือความเชื่อในเรื่องผีที่คนกะเหรี่ยงยึดถือกันนั้นไม่ใช่เป็นเพียงความเชื่อแต่สิ่งเหล่านี้ยังเป็นจารีตประเพณีที่ทุกคนในสังคมกะเหรี่ยงต้องยึดถือและปฏิบัติตาม
1: I'm gonna go to the bathroom.

ผู้เฒ่าจากหมู่บ้านที่ไล่ป้าคนนี้ยังรำดาบได้อย่างคล่องแคล่วชาวกะเหรี่ยงเชื่อกันว่าผู้ที่สามารถรำดาบแบบนี้ได้ถึงแม้ไม่มีดาบอยู่ในมือแต่ถ้าจับตัวผู้ต่อสู้ได้ก็อย่าหวังว่าจะดิ้นหลุดและศัตรูก็ไม่อาจจับตัวเขาได้

0: เช่นกันนี่คือการละเล่นในพิธีสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ชนชาติกะเหรี่ยงชาวกะเหรี่ยงจากทุกสารทิศมุ่งหน้าไปยังบริเวณที่เรียกว่าไล่วะปองในหมู่บ้านเกาะเสดิงเพื่อร่วมกันจัดพิธีสะเดาะเคราะห์ที่พวกเขาเรียกว่ามะเบิงใจมะเบิงโถงพิธีนี้จัดขึ้นตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ที่กล่าวว่าท้าวศรีสุวรรณเจ้าเมืองกะเหรี่ยงได้ทำนายไว้ว่าหากเมื่อถึงวันเพ็ญเดือน5ปีพุทธศักราช2533แล้วชาวกะเหรี่ยงไม่จัดพิธีสะเดาะเคราะห์ก็จะเกิดเพศภัยกับหมู่บ้านและประเทศชาติเทียนทุกเล่มจะต้องฟันเป็นพิเศษสำหรับพิธีนี้โดยเฉพาะแต่ละเล่มจะมีจำนวนเส้นได้ที่เป็นไส้เทียนเท่ากับอายุเจ้าของเทียนบวกเพิ่มอีกหนึ่งเส้นเพื่อเป็นการต่ออายุมีกฎว่าทุกคนที่มาร่วมงานจะต้องไม่ฆ่าสัตว์กินอาหารมังสวิรัตไม่ดื่มสุราและต้องสวมชุดกะเหรี่ยง
1: เอากาวฟ้าเอากาวฟ้าเอากาวฟ้า
0: ตามตำนานกล่าวว่าพิธีนี้จะต้องจัดนานถึง3วัน3คืนเริ่มตั้งแต่วันขึ้น13ค่ำเดือน5ผู้นำในการทำพิธีหรือโบคูและผู้ช่วยทั้ง7คนจะเป็นตัวแทนของชาวกะเหรี่ยงทั้งมวลโดยคัดเลือกจากผู้ที่ไม่ดื่มเหล้าไม่เล่นการพนันทั้ง8คนนี้จะเริ่มพิธีบอกกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้พิธีนี้สำเร็จไปด้วยดีเพราะมีข้อห้ามไม่ให้บุคคลอื่นๆที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในสถานที่ประกอบพิธีอย่างเด็ดขาดดังนั้นในการทำพิธีกรรมต่างๆจึงเป็นหน้าที่ของโบคูและผู้ช่วยทั้ง7เท่านั้นวันเพ็ญ15ค่ำเดือน5วันสำคัญที่สุดของพิธีสะเดาะเคราะห์บริเวณพิธีสว่างสวยด้วยแสงเทียนตั้งแต่เช้ามืดด้วยพิธีจุดเทียนสะเดาะเคราะห์และเมื่อค่ำลงชาวบ้านจะรวบรวมเทียนทุกเล่มมาจุดในพิธีนี้โดยพร้อมเพรียงกันโดยหวังว่าจะช่วยขจัดเพศภัยต่างๆได้
1: เยอะเปิดใจมาเยอะเปิดใจชาริยากระบองเหมือนเท่ามากกระบองทองเฉยมีเสียมาเหมือนประชันมีกุหลาบเออมาเบิดตอบแย่แน่แน่เรียกเนี้ยโจต้องก่อตาได้ไปนัดเบิดเปิดตานีบ้างนัดกูเอางกูกันดีมึงก่อนเราใช้เครื่องตาเด็กกูตาจะมีเด็กกูไม่กุหลาบ
0: พิธีกรรมในการสะเดาะเคราะห์ของชาวกะเหรี่ยงจะต้องมีพิธีสงฆ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทุกครั้งด้วยเพราะคนกะเหรี่ยงกลุ่มนี้ยึดถือหลักธรรมทางพุทธศาสนาควบคู่ไปกับความเชื่อเรื่องผี

0: ศิลปะการร่ายรำและขับขานบทเพลงนี้เป็นเอกลักษณ์ของคนกะเหรี่ยงในภาคกลาง
1: I'm not going to be able to do it.

0: ให้ขายเนี่ย
1: ภาษาของกะเหรี่ยงแต่ละเผ่าไม่สามารถสื่อสารกันได้ทั้งๆที่มีความคล้ายคลึงกันที่เป็นเช่นนี้เพราะภาษากะเหรี่ยงได้รับอิทธิพลจากเจ้าของดินแดนที่กะเหรี่ยงเคยเข้าไปตั้งถิ่นฐานเรากะเหรี่ยงด้วยกันอย่าลืมพี่น้องอย่าทิ้งกันไปรักกันไว้เพื่อหมู่บ้านของเรา

กะเหรี่ยงนับเป็นชาวเขาเผ่าเดียวที่มีภาษาเขียนเป็นของตนเองตัวอักษรที่พวกเขาใช้บันทึกเรื่องราวต่างๆในยุคหลังเป็นตัวอักษรธรรมแบบเดียวกับอักษรมอญแต่ออกเสียงเป็นภาษากะเหรี่ยงและพบว่าคนมอญก็สามารถอ่านคำเหล่านี้ได้แต่ไม่มีใครเข้าใจความหมาย

สิ่งที่ทำให้ชาวกะเหรี่ยงยังคงรักษาวัฒนธรรมของตนไว้ได้อย่างเหนียวแน่นก็คงเป็นเพราะสภาพภูมิประเทศของที่ตั้งชุมชนที่ยังเป็นป่าเขายากแก่การแพร่ขยายตัวของวัฒนธรรมสมัยใหม่ชีวิตของพวกเขาจึงยังดำเนินไปอย่างเรียบง่าย

โบคูหรือเจ้าวัดคนนี้เป็นชาวหมู่บ้านกองม่องทะจังหวัดกาญจนบุรีหน้าที่ของเขาคือเป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมทุกอย่างของคนกะเหรี่ยงในอำเภอสังขละบุรีชาวกะเหรี่ยงในย่านนี้ให้ความเคารพและยอมรับโบคูในฐานะที่เป็นหลักของหมู่บ้านในการรักษาธรรมเนียมประเพณีความเชื่อและการปกครองชุมชนโดยอาศัยแนวทางของพุทธศาสนาผสมผสานกับความเชื่อในผีและวิญญาณชาวบ้านในหมู่บ้านที่ยึดถือลัทธิเจ้าวัดมีเอกลักษณ์อยู่ที่การยึดมั่นในธรรมเนียมประเพณีกะเหรี่ยงพวกเขายังรักษาศีล5อย่างเคร่งครัดบูชาผีบรรพบุรุษเพื่อให้แข็งแรงทำบุญกับพระก็หวังจะมีกินมีใช้กับเขาบ้างคำกล่าวของกะเหรี่ยงที่หันมายึดถือหลักธรรมของพระพุทธควบคู่ไปกับการปฏิบัติบูชาพูดผีแบบดั้งเดิมสะท้อนความศรัทธาในความคิดที่ว่าพระศรีอานจะเสด็จมายังโลกในปีพุทธศักราช 5,000 และเมื่อถึงเวลานั้นความเลวร้ายทั้งมวลก็จะถูกทำลายล้างคนกะเหรี่ยงที่เป็นพุทธศาสนิกชนจึงเชื่อกันว่าหากตนละเว้นจากการทำบาปสะสมความดีงามแล้วก็จะได้ไปเกิดในยุคพระศรีอานนี่คือความสนุกสนานในงานบุญสงกรานต์ที่พวกเขาจะมาร่วมชุมนุมกันเพื่อรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสของหมู่บ้านเช่นเดียวกับคนไทยพิธีสงน้ำพระที่แปลกและพิสดารกว่าชาวไทยเริ่มขึ้นในช่วงบ่ายของวันแรม1ค่ำเดือน5หลังจากที่พวกเขาร่วมกันทำบุญตักบาตรในตอนเช้า

นกะเหรี่ยงมีธรรมเนียมอยู่ว่าจะต้องไม่ให้เท้าพระเปรอะเปื้อนแม้แต่เพียงธุลีดินและหากพระได้เหยียบหลังผู้ใดผู้นั้นจะได้บุญกุศลอย่างแรงกล้า

ฉันเกิดบนภูเขาฉันเติบโตบนภูเขาฉันมีชีวิตอยู่บนภูเขาตลอดมาฉันรู้ว่าเราเป็นคนไทยแผ่นดินของเราอยู่ในอาณาเขตของประเทศไทยแต่คนพื้นราบจะรู้จักจะเข้าใจพวกเราแค่ไหนฉันไม่รู้บทกวีภาษากะเหรี่ยงถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของพวกเขาที่ผูกพันกับถิ่นที่อยู่อย่างลึกซึ้ง

ปัจจุบันกะเหรี่ยงเป็นชาวไทยภูเขากลุ่มที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดคือประมาณ 250,000 คนหรือ 50% ของชาวไทยภูเขาทั่วประเทศ

การเลี้ยงชีพโดยการหาของป่าและไม่ถางป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยทำให้กล่าวได้ว่ากะเหรี่ยงเป็นชาวไทยภูเขาที่มีชีวิตผูกพันกับป่าและทำลายป่าน้อยที่สุดในบรรดาชาวไทยภูเขาทุกเผ่าพันธุ์

ไร่ของชาวกะเหรี่ยงเป็นไร่แบบหมุนเวียนพวกเขารู้จักใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าด้วยการปล่อยให้ดินได้สะสมปุ๋ยก่อนจะกลับเข้าไปทำกินอย่างเดิมหมุนเวียนเป็นวัฏจักร

แต่สภาพดินที่ขาดแคลนความอุดมสมบูรณ์และฝนฟ้าไม่เอื้ออำนวยเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ชาวกะเหรี่ยงบางกลุ่มต้องบุกรุกป่าเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกให้ได้ผลผลิตเพียงพอกับการเลี้ยงชีวิตในครอบครัวเมื่อต้องดิ้นรนหาเลี้ยงปากท้องมากขึ้นชีวิตคนกะเหรี่ยงจึงเปลี่ยนไป

บางคนต้องออกมารับจ้างทำไร่กับม้งผู้หญิงเริ่มละเลยวัฒนธรรมการทอผ้าแบบกะเหรี่ยงแล้วหันมาสวมใส่เสื้อผ้าสำเร็จรูปกันมากขึ้น

คนกะเหรี่ยงได้ชื่อว่าเป็นชนเผ่าที่มีศิลปะการทอผ้าได้อย่างงดงามวิธีการทอผ้าพื้นเมืองของกะเหรี่ยงแต่โบราณที่เรียกว่าทะทายังมีหลงเหลือในหมู่บ้านที่ห่างไกลเท่านั้นลวดลายบนผืนผ้าที่ปรากฏอยู่นี้เป็นของบ้านทะมอลอจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ชาวบ้านยังคงรักษาวิธีการทอผ้าแบบดั้งเดิมของกะเหรี่ยงไว้แต่มีรูปแบบและสีสันที่ต่างไปจากเดิมผ้าทอกะเหรี่ยงกลายเป็นสินค้าที่ระลึกของนักท่องเที่ยวลวดลายและสีสันถูกกำหนดด้วยความต้องการของตลาดแทนความคิดสร้างสรรค์จากสิ่งรอบตัวเช่นอดีตกาลธุรกิจท่องเที่ยวได้ทำให้ชาวพะมอลอยังรักษาศิลปะการทอผ้ากะเหรี่ยงแต่โบราณไว้ในขณะที่พวกเขาเองสวมใส่เสื้อผ้าสมัยใหม่กันหมดแล้ว

0: สัตว์เลี้ยงเป็นเครื่องหมายแสดงความมั่งคั่งของชาวกะเหรี่ยงโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของช้างอาจนับได้ว่าเป็นคหบดีในหมู่พวกเขาเลยทีเดียว
1: ฮู้ฮู้

พราะช้างเป็นพาหนะอย่างเดียวที่ใช้การได้ดีในสภาพแวดล้อมที่เป็นป่าคนกะเหรี่ยงจึงเป็นชุมชนกลุ่มเดียวที่รู้จักและผูกพันกับช้างและทักษะนี้เองที่ทำให้เขากลายมาเป็นควานช้างที่มีฝีมือแต่เรื่องราวของพรานกะเหรี่ยงผู้รอบรู้เรื่องป่าดีพอๆกับความชำนาญบนหลังช้างกำลังกลายเป็นตำนานเมื่อพื้นที่ป่าไม้เมืองไทยลดน้อยลงอย่างน่าวิตก

กะเหรี่ยงต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อความอยู่รอดในขณะที่สายใยระหว่างพวกเขากับป่าและสายน้ำยังคงผูกพันกันอย่างแนบแน่นในป่าลึกเขตอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่การขี่ช้างท่องเที่ยวไปในป่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่สร้างความตื่นเต้นให้กับนักแสวงหาจากซีกโลกตะวันตกจากป่าเขาบนดอยสูงมุ่งสู่ลำน้ำแม่แตงอันกว้างใหญ่ก็มีเพียงควานช้างชาวกะเหรี่ยงเท่านั้นที่เชี่ยวชาญทั้งเรื่องป่าแม่น้ำและช้างขบวนแถวอันงดงามกลางลำน้ำแท้ที่จริงคือผลพวงของพระราชบัญญัติยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศที่รัฐบาลประกาศใช้ในปีพุทธศักราช2531ช้างลากซุงจากเขตป่าสัมปทานภาคเหนือหลายจังหวัดถูกเจ้านายชาวกะเหรี่ยงพามารับใช้ธุรกิจทัวร์ป่าในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนและโดยเฉพาะในป่าริมน้ำแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้

0: ในแต่ละปีประมาณการว่ามีช้างหมุนเวียนกันรับนักท่องเที่ยวอยู่มากกว่า100เชือกในจำนวนนี้เกือบทั้งหมดมีควานช้างเป็นชาวกะเหรี่ยงแม้รายได้จากธุรกิจนี้จะน้อยกว่างานลากซุงหลายเท่าตัวแต่นี่ก็เป็นทางเลือกที่มีอยู่ไม่มากนัก
1: ตอนนี้เขาปิดป่าเลยเขาตกงานแล้วเขาหาทั่วป่าทางพลังพลังทีนี้วันละแค่300ถึง2คนลากซุงได้ดีกว่าครับลากซุงได้ดีกว่าเพราะว่าวันไหนเฉลี่ยละตัวละ500-600
0: ค่ายกลางป่าริมน้ำแม่แตงต้อนรับนักท่องเที่ยวหลายชาติหลายภาษานอกจากบริการจัดช้างทัวร์ป่าแล้วกิจกรรมที่ดึงดูดใจนักผจญภัยเหล่านี้มากที่สุดก็คือการล่องแพชาวกะเหรี่ยงย่านนี้จำนวนมากมีอาชีพพิเศษคือการรับจ้างคาดแพหรือต่อแพให้นักท่องเที่ยวประสบการณ์ชีวิตที่เกิดและเติบโตมากับพงไพรและสายน้ำทำให้ชาวกะเหรี่ยงเป็นที่ยอมรับว่าเป็นนักต่อแพที่เชี่ยวชาญและแข็งแกร่งที่สุดสำหรับการล่องแพในลำน้ำอันเชี่ยวกรากและเต็มไปด้วยเกาะแก่งอันตราย

0: นายแซะหรือที่มีชื่อไทยว่าสกลแปลงกะเหรี่ยงวัย24ปีหนุ่มชาวกะเหรี่ยงบ้านวังพระริมน้ำแม่แตงใช้เวลาว่างจากการทำนารับจ้างต่อแพบริการนักท่องเที่ยวในอัตราวันละ 200-300 บาทได้รับคำกล่าวขานว่ามีฝีมือถ่อแพเป็นหนึ่งในลุ่มน้ำนี้สายตามันสมองและความเข้มแข็งคือเบื้องหลังความสำเร็จที่ถูกนำไปผสมผสานกับความศรัทธาในศาสนาคริสต์ที่เขายึดถือเป็นสรณะ
1: แต่ละเดือนนี้ผมประมาณทดลองก็สองสามครั้งนั่นแล้วแต่กายนะครับกายต้องการผมก็สั่งผมไปล่องแพให้เขาถ้าเขาไม่ต้องการก็พอผมไม่ได้ล่องนะครับคนอื่นล่องพูดถึงสนุกก็สนุกนะครับพูดถึงยากก็ยากเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าน้ำเยอะนะครับหรือว่าน้ำนองนี้ผมขึ้นบนแพแล้วผมต้องอธิษฐานเลยนะขอให้พระเจ้าอยู่กับผมตลอดทางที่ผมจะล่องแพนี้ขอให้พระเจ้าไม่ให้เกิดปัญหาอย่างนี้อย่างนั้นหรือว่าแค่ทุกชีวิตอย่าให้เสียชีวิตนายบนแพของผมผมต้องอธิษฐานอย่างนั้น

ตลอดเวลากว่า200ปีที่คนกะเหรี่ยงใช้ชีวิตบนผืนแผ่นดินไทยถิ่นฐานที่เป็นหลักแหล่งร่มเย็นทำให้พวกเขาสืบสานวัฒนธรรมแห่งชาติพันธุ์อย่างต่อเนื่อง

่าไม้สายน้ำเป็นชีวิตและวิญญาณของชนกลุ่มนี้ความทุกข์ยากของชีวิตที่ทดแทนด้วยความรักและความเอื้ออาทรจากพวกพ้องถูกถ่ายทอดเป็นบทเพลง

ไม้ไผ่ลำเดียวทอดข้ามน้ำไม่ได้ข้าวเปลือกเมล็ดเดียวต้มเหล้าไม่ได้ความรักในเผ่าพันธุ์ของกะเหรี่ยงยังคงเต็มเปี่ยมในจิตใจไม่ว่าคนต่างเผ่าจะเรียกพวกเขาว่าอย่างไรแต่พวกเขายังพอใจกับชื่อตนคนปากะยอหรือคนโพล่งที่มีความหมายว่าเผ่าพันธุ์แห่งคน

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะวันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แผ่นดินอีสานเคยที่ชื่อว่าเป็นถิ่นปลูกหม่อนทอผ้าไหมมาตั้งแต่อดีตเพียงแต่ส่วนใหญ่ทำเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านใช้ในครัวเรือนเท่านั้นและวันนี้ณบ้านกำพีตำบลกำพีอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ทันทีถึงความเป็นหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการรวมตัวกันเป็นชุมชนทอผ้าไหมที่เข้มแข็งซึ่งเส้นทางความรุ่งเรืองของใยไหมที่บ้านกำพีนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ล้นพ้นแต่ก่อนโอ้ยจนปัญญาเวลาไม่มีเงินใช้จะได้เงินไหนหนอจะไปทำงานก็จะไปทำงานที่ไหนมันห่างไกลจากตลาดจากอำเภอก็จนปัญญาอยู่เหมือนกันแต่เมื่อท่านมาส่งเสริมแล้วก็ดีขึ้น
0: ด้วยความละเอียดอ่อนและสายพระเนตรที่ยาวไกลส่งมุ่งเน้นที่การฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์หัตถกรรมประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโปรดให้มีการพัฒนาวิธีการทอและลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าและจัดระบบการตลาดรองรับโดยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติถึงวันนี้ความเรืองรองพันรายของผืนไหมสะท้อนถึงความสุขในชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของหัตถศิลป์ชาวอีสานจำนวนมากมาย
2: คนมาช่วยทำนะคนมาช่วยเสริมอาชีพให้บ้านเราให้เจริญจ้ะก็ป้าปลื้มใจที่สุดในโลกเลยจ้ะหาที่เปรียบไม่ได้เลยจะให้ลูกทำเป็นอาชีพเสริมต่อไปกับแทนคุณแม่และคุณยายไว้อย่างเงี้ยครับ
0: ห่างจากบ้านกำพีไปประมาณ100กิโลเมตรประวัติศาสตร์บทใหม่ของเส้นทางสายไหมของภาคอีสานก็ได้เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันบ้านนาโพหมู่ที่1ตำบลนาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตบ้านนาโพอยู่ในอำเภอพุทไธสงฆ์ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งกองช่างไหมเมืองบุรีรัมย์ในช่วงฟื้นฟูการปลูกหม่อนและทอผ้าไหมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันนี้ด้วยการสานต่อของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ให้กลับคืนมาสู่ถิ่นทอผ้าที่โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนช่วยสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่เจ้าของผืนไหมดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางประจวบจันนวล
3: จุดตรงนี้ค่ะที่อยู่ได้ถ้าไม่มีสมเด็จท่านช่วยเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะขายให้ใครทำให้ใครถ้ามีโอกาสก็อยากจะกราบเรียนท่านเหมือนกันว่าสมาชิกทุกคนชาวบ้านที่ทอผ้านะรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของหัตถศิลป์นี้ได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมรุ่นใหม่ซึ่งบุกเบิกดูแลโดยบุตรสาวคือนางแสงเดือนออมไทยสง
4: ต้องมีจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายคือให้อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสืบสานตรงนี้ต่อไปให้ได้ด้วยสติปัญญาของเราโดยที่ต้องยืนอยู่บนหลักของการพึ่งตนเองให้ได้โดยที่ยังคงยึดหลักปณิธานของท่านเหมือนเดิมก็คือการอนุรักษ์ผ้าไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะพิเศษไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังทรงคุณค่าอยู
0: ่ด้วยการทุ่มเททำงานอย่างต่อเนื่องมานับแต่ทศวรรษ2510การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะทอไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โยงใยขยายจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ถึง759หมู่บ้านใน16จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือท ทุกอย่างดำเนินมาเกือบ40ปีแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานและเหนื่อยยากของการอุทิศพระองค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของภาคอีสานทรงมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองบทใหม่ของเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางที่ทรงร่วมถักทอด้วยความรักเพื่อกงล้อของเส้นใหม่จะหมุนสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรของพระองค์อย่างไม่รู้จบสิ้น

ภาพการดำเนินชีวิตของพวกเขาเหล่านี้ไม่ต่างไปจากชาวไทยภูเขาเผ่าอื่นๆเท่าใดนักแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าบรรพบุรุษของชนกลุ่มนี้เคยรุ่งโรจน์อยู่เหนือดินแดนที่ราบลุ่มภาคเหนือของไทยมาก่อนลัวละวาหรือละเวะคือคำเรียกชื่อที่แตกต่างกันไปตามตำนานและความเชื่อที่เล่าสืบต่อกันมาคนไทยทางภาคเหนือเรียกพวกเขาว่าลัวซึ่งเพี้ยนมาจากละเวะคำที่เขาใช้เรียกตัวเองนักวิชาการจัดให้ลัวอยู่ในกลุ่มชนออสโตรนีเชียนและเชื่อว่าชนกลุ่มนี้มีถิ่นฐานอยู่บริเวณแหลมอินโดจีนเช่นเดียวกับมอญเขมรแต่ต่อมาได้อพยพขึ้นมาทางเหนือโดยใช้ลำน้ำปิงเป็นเส้นการเดินทาง

พวกแรกได้ขึ้นไปตั้งถิ่นฐานอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสารวินในรัฐไทยใหญ่ของพม่าส่วนพวกที่ตามมาทีหลังตั้งถิ่นฐานกระจายกันอยู่ตามลุ่มน้ำปิงนี่เอง

จากตำนานของเมืองเชียงตุงเล่าว่าพญามังรายได้ยกทัพมารุกรานและจับกษัตริย์ลั่วไว้ได้กองทัพลั่วขอเจรจาหย่าศึกพญามังรายจึงให้ลั่วแสดงสัจจะสาบานว่าจะไปอยู่ในที่ที่ไม่มีเสียงกบเสียงเขียดร้องและยอมยกที่ราบลุ่มทั้งหมดให้แก่คนไทยด้วยความที่เป็นคนรักษาสัจจะจึงทำให้พวกเขาต้องเปลี่ยนสภาพจากชาวพื้นราบมาเป็นชาวดอยตราบจนทุกวันนี้ชนเผ่าลั่วจะตั้งบ้านเรือนเรียงรายไปตามสันเขาห่างไกลจากชุมชนเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กประมาณ 20-100 หลังคาเรือนบ้านของลั่วมีลักษณะเด่นอยู่ที่ไม้ซึ่งแกะสลักลวดลายงดงามเหนือจั่วหลังคาที่ชาวไทยทางภาคเหนือรู้จักกันดีว่าคือกาแลศิลปะของชาวลั่วที่ยังทิ้งร่องรอยให้เห็นอยู่ทั่วไปในดินแดนล้านนาในขณะที่เรือนกาแลดั้งเดิมที่หมู่บ้านลั่วกำลังถูกแทนที่ด้วยบ้านแบบคนพื้นราบหลังคามุงสังกะสี

ือว่ากินข้าวเจ้าเป็นหลักทุกครัวเรือนจึงต้องปลูกข้าวไร่แบบหมุนเวียนโดยจะย้ายพื้นที่ปลูกไปรอบๆหมู่บ้านประมาณ 7-10 ปีจึงกลับมาปลูกในพื้นที่เดิมอีกครั้ง

ในฤดูทำนาที่จะหลีกเลี่ยงฝนไม่ได้เช่นนี้บางครั้งพวกเขาก็ต้องทำงานท่ามกลางสายฝนโดยมีนิหรือกบแมงดาใส่กันฝน

าจะใช้ไม้ไผ่เป็นตัวระบายน้ำโดยเจาะรูให้น้ำไหลออกเฉพาะด้านบนเพื่อชะลอความแรงของน้ำไม่ให้ชะล้างหน้าดิน

นอกจากการทำนาขั้นบันไดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแล้วลัวยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ชำนาญในการตีเหล็กจนมีชื่อเสียงไปทั่วอาณาจักรล้านนาในสมัยก่อน

ส่วนการตีเงินนั้นมีทำกันไม่กี่ครอบครัวบางคนได้เคยเข้าไปเป็นช่างเงินศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์มาแล้วดาบเงินที่ลุงแมวกำลังตีเลียนแบบของเก่าอยู่นี้เป็นเครื่องประดับของผู้ชายล้วที่จะใช้ในวันแต่งงาน

ในช่วงฤดูแล้งฝ่ายชายอาจจะมีหน้าที่เพิ่มขึ้นมาคือการออกหาของป่าล่าสัตว์ส่วนฝ่ายหญิงจะรับผิดชอบงานในบ้านทั้งหมด

ในบางครั้งพ่อบ้านก็มีน้ำใจมาช่วยแม่บ้านทำอาหารอาหารของลั่วทำง่ายๆจากผักที่ปลูกเอาไว้หรือหาได้จากรอบๆหมู่บ้านนานๆครั้งจึงจะมีเนื้อสัตว์ที่ล่ามาได้เครื่องปรุงรสมีเกลือพริกและที่ขาดไม่ได้คือถั่วเน่าเมอะที่ทำจากการนำเอาถั่วเหลืองมาต้ม1วันเก็บเอาไว้5วัน5คืนจึงนำเอามาต้มกับเกลือแล้วห่อใส่ใบตองหรือใส่กระบอกไม้ไผ่ปิดเอาไว้ใช้เป็นเครื่องปรุงรสที่ใส่ในอาหารทุกชนิด

หญิงสาวชาวลัวเมื่อโตเป็นสาวจะต้องหัดทอผ้าและเริ่มทอเก็บไว้ให้มากที่สุดเพื่อใช้ในพิธีดำหัวญาติผู้ใหญ่เวลาแต่งงานถึงแม้ว่าในเวลานี้เธอจะยังไม่มีคู่มั่นคู่หมายเลยก็ตาม

สำหรับฝ่ายชายก็ต้องเตรียมสะสมเสื้อผ้าและถุงย่ามเอาไว้มอบให้กับญาติผู้ใหญ่เช่นกันผิดกันตรงที่ผู้ชายจะใช้วิธีจ้างวานให้เพื่อนสาวๆทำให้โดยการใส่เงินไว้ในสิ่งของและนำไปมอบให้หญิงสาวโดยไม่ต้องบอกอะไรซึ่งจะเป็นการรู้กันว่าถ้ามีเงิน25บาทเธอจะต้องเย็บย่ามสีขาวถ้ามี30บาทย่ามจะมีสีสันลวดลายและเธอจะต้องทอกางเกงให้เขาถ้าได้รับเงิน50บาทการคบหาของหญิงชายล้วนดำเนินไปอย่างเสรีภายใต้ประเพณีอันดีงามหญิงสาวหากเกิดชอบพอเพื่อนชายคนใดเธอก็จะทำเตียมัดผู้ประดับสีสันสดใสนี้ไปให้เขาและในยามค่ำคืนหลังจากรับประทานอาหารเย็นแล้วหนุ่มชาวลั่วมักจะแต่งกายชุดประจำเผ่าออกไปแอวสาวคือการออกไปเที่ยวเยี่ยมเยียนเกี่ยวพาราสีเพื่อนสาวๆตามบ้านของเธอหากเป็นในตอนหัวค่ำที่พ่อแม่ผู้หญิงยังไม่หลับเขาจะเข้าไปนั่งคุยในบ้านซึ่งเป็นห้องโถงมีเตาลมเตาไฟที่ใช้ทำครัวและให้ความอบอุ่นซึ่งผู้เป็นแขกจะล้ำเขตแนวเข้าไปไม่ได้จะต้องอยู่ในที่เฉพาะแขกเท่านั้นแต่ถ้าหากมาในตอนดึกที่พ่อแม่ของสาวหลับแล้วหนุ่มก็มีสิทธิ์เรียกให้สาวออกมาคุยกันที่ชานนอกบ้านได้โดยมีประเพณีว่าห้ามถูกเนื้อต้องตัวกันโดยเด็ดขาด

ในสมัยก่อนหญิงชาวล้วจะต้องทำคลอดเองโดยไม่มีหมอตำแยแต่ในสมัยนี้แม่ของหญิงสาวหรือแม่สามีจะมาช่วยทำคลอดให้หลังจากคลอดลูกแล้วแม่จะต้องอยู่เดือนหรืออยู่ไฟที่เรียกในภาษาล้วว่าออดแมงงอในสมอรุ่งประนมก่อนแต่งงานกับแหม่มมานาน3ปีแล้วเพิ่งจะได้ลูกชายคนแรกเด็กชายอาลีแซะสมบูรณ์แข็งแรงสมใจพ่อและญาติพี่น้องแมมอ่อนระหวยอยู่กับการอยู่ไฟเธอเพิ่งมีลูกคนแรกจึงต้องอยู่ไฟ7คืนในขณะที่คนที่เคยคลอดลูกแล้วจะอยู่แค่3วันโดยต้องอยู่ในกระโจมและต้องคอยรดน้ำก้อนหินที่เผาจนร้อนเพื่อให้ไอ้น้ำช่วยให้เลือดลมในร่างกายไหลเวียนเป็นปกติครอบครัวของสมอนับถือศาสนาคริสต์จึงไม่มีการแจ้งเกิดลูกชายต่อผีตามความเชื่อของล้วงถ้าผู้ที่หันมานับถือศาสนาคริสต์จะเลิกนับถือผีอย่างสิ้นเชิงแต่เวลามีการเลี้ยงผีรวมทั้งหมู่บ้านถึงแม้ว่าจะไม่ไปร่วมงานแต่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบส่วนรวมเช่นการหยุดงานและไม่ออกจากหมู่บ้าน

แต่เดิมล้วนับถือพุทธศาสนาเช่นเดียวกับคนไทยและเชื่อกันว่าบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นผู้สร้างวัดเจดีย์หลวงในจังหวัดเชียงใหม่แต่หลังจากถูกขับไล่จนต้องหนีขึ้นไปอยู่บนภูเขาสูงห่างไกลความเจริญไม่มีวัดไม่มีพระสงฆ์คอยเทศนาสั่งสอนเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจประกอบกับสภาพชีวิตที่ต้องผูกพันอยู่กับธรรมชาติเท่านั้นความเชื่อทางพระพุทธศาสนาจึงเริ่มจางลงหันไปนับถือผีแทนจนในที่สุดก็นับถือผีเพียงอย่างเดียวประกอบกับสภาพชีวิตที่ต้องผูกพันอยู่กับธรรมชาติเท่านั้นความเชื่อทางพระพุทธศาสนาจึงเริ่มจางลงหันไปนับถือผีแทนจนในที่สุดก็นับถือผีเพียงอย่างเดียว

จนชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธาหันมาเป็นพุทธศาสนิกชนกันทั้งหมู่บ้านและช่วยกันสร้างสำนักสงฆ์บ้านช่างหม้อน้อยนี้ขึ้นมาซึ่งแต่เดิมบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านแม่น็อตหมู่บ้านล้วนที่ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วแต่ก็ยังมีร่องรอยของสารผีและเสาอินทขินหรือเสาสะก้างเสาหลักบ้านของล้วซึ่งเชื่อกันว่าเสาอินทขินที่อยู่บริเวณวัดเจดีย์หลวงนั้นคือเสาหลักเมืองเชียงใหม่ที่ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากล้วเช่นกันถึงแม้ว่าจะหันมานับถือพุทธศาสนาแต่ความเชื่อในเรื่องผีก็ยังไม่หมดไปล้วนเชื่อว่าผีมีทั้งดีและไม่ดีผีบรรพบุรุษผีปู่ย่าจะคอยดูแลครอบครัวผีป่าผีภูเขาคอยช่วยเหลือในเรื่องการทำมาหากินและคุ้มครองหมู่บ้านจึงต้องมีการขอบคุณโดยการเส้นไหว้อาหารที่ผีชอบซึ่งจะมีหมอผีหรือตาปีเป็นผู้ทำพิธีทุกๆเดือน9หรือประมาณเดือนกรกฎาคมจะมีพิธีเลี้ยงผีเยื้อหรือผีบ่อเวียงโดยชาวบ้านจะช่วยกันลงขันบ้านละ80บาทเพื่อไปซื้อวัวมาทำพิธีเส้นไหว้ผีมีการเล่ากันต่อๆมาว่าหลังจากที่บรรพบุรุษของพวกเขาได้หนีศัตรูผู้รุกรานไปติดอยู่บนภูเขาลูกหนึ่งเรียกว่าดอยบ่อเวียงเมื่อหมดทางหนีพวกเขาจึงอ้อนวอนขอให้ผีป่าประจำดอยช่วยหลังจากนั้นก็เกิดพายุใหญ่จนศัตรูไม่กล้าขึ้นดอยมาพวกเขาจึงทำสัญญาเอาไว้ว่าจะเลี้ยงผีบ่อเวียงนี้ปีละหนึ่งครั้งด้วยวัวตัวเมียหนึ่งตัวกับไก่ต้มบ้านละหนึ่งตัวเมื่อรวบรวมเงินได้แล้วจะมอบให้ตัวแทนชาวบ้านไปหาซื้อวัวชาวบ้านก็จะรอฟังข่าวว่าจะได้วัวมาเมื่อไหร่เพราะบางครั้งอาจจะนานเป็นสัปดาห์เนื่องจากต้องหาวัวตัวเมียที่ไม่มีตำหนิและยอมให้ลากจูงมาแต่โดยดีแต่คราวนี้ชาวบ้านไม่ต้องรอนานหลังจากหายไป2วันคณะตัวแทนก็กลับมาพร้อมกับวัวตัวเมียไร้ตำหนิ1ตัว

วันทำพิธีถูกกำหนดขึ้นในวันต่อมาแต่ละบ้านจะเตรียมต้มไก่แต่เช้าเพื่อนำไปร่วมในพิธีเตรียมอุปกรณ์โดยนำไม้ไผ่มาสานเป็นภาชนะเรียกว่าร็อกสำหรับใส่ไก่ต้มและใส่ข้าว

0: แต่ละบ้านจะส่งตัวแทนผู้ชายไปบ้านละหนึ่งคนไม่ได้มีกฎห้ามผู้หญิงเข้าร่วมพิธีแต่หญิงสาวชาวลั่วสมัครใจที่จะไม่ไปร่วมพิธีเองด้วยความเชื่อว่าพิธีกรรมเป็นเรื่องของผู้ชายหนุ่มๆจะมาเตรียมสถานที่และก่อไฟสำหรับต้มเนื้อเครื่องเส้นผีจากผู้เฒ่าแต่ละบ้านจะมีกระเบื้องแตก3คู่แทนเงิน300บาทขมิ้น3ชิ้นแทนทองคำ3เล่มฝ้ายแทนดอกไม้กระดูกอะไรก็ได้เผาเพื่อให้ผีกินข้าวสารข้าวสุกและเหล้าพิธีดำหัวผีเริ่มขึ้นโดยผู้เฒ่าที่มีอายุเกิน50ปีช่วยกันเปล่งเสียงขอพรเพื่อให้ผีคุ้มครองหมู่บ้าน
1: เออ

หนุ่มๆจะช่วยกันสานไม้ไผ่ให้เป็นตาแหลวที่เชื่อกันว่าเป็นตาของเหยี่ยวผู้พิทักษ์คุ้มครองหมู่บ้านมีการทำอาวุธติดให้ผีเอาไว้ใช้ต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายเมื่อเสร็จพิธีดำหัวช่วงแรกจะให้ผีกินไก่โดยเอาเฉพาะหัวปีกเท้าและเครื่องในโดยถือว่าผีจะได้กินไก่ทั้งตัวแล้วส่วนเนื้อไก่จะนำมาแบ่งกันเองเมื่อได้เวลาอันสมควรชายหนุ่มที่ยังไม่แต่งงานเท่านั้นที่มีสิทธิ์ไปต้อนวัวมาตามความเชื่อว่าเป็นคำสั่งของผี

เนื้อวัวที่ชำแหละจะถูกแบ่งสรรปันส่วนเท่ากับจำนวนครัวเรือนส่วนหนึ่งจะนำไปต้มเพื่อเลี้ยงผีพิธีดำหัวผีเริ่มอีกครั้งหนึ่งเพื่อบอกกล่าวให้ผีมากินเนื้อวัวเมื่อเสร็จพิธีชาวบ้านจะกินเนื้อวัวที่เหลือและดื่มเหล้ากันส่วนตาแล้วที่ทำเสร็จเรียบร้อยเหล่านี้หนุ่มๆจะเป็นผู้เอาไปติดที่ทางเข้าบริเวณเลี้ยงผีและทางเข้าออกระหว่างหมู่บ้านเป็นเครื่องหมายห้ามคนเข้าออกหมู่บ้านเป็นเวลา3วันหากใครฝ่าฝืนจะถูกปรับเป็นเงินถึง500 บาท

เนื้อที่ได้รับแบ่งมาจะถูกนำกลับไปทำอาหารกินแต่มีกฎว่าห้ามนำเนื้อนั้นขึ้นบนบ้านโดยเด็ดขาดเพราะเชื่อว่าจะทำให้คนในบ้านล้มเจ็บและโชคร้าย

การนับถือผีของลัวนั้นแท้จริงก็คือการเคารพนับถือธรรมชาติดินและน้ำสิ่งที่ให้ประโยชน์อเนกอนันต์ต่อชีวิตและเป็นการแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งชนเผ่าให้พวกเขาได้ภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาเพราะหากวัฒนธรรมใดยังไม่สูญหายถูกทำลายไปก็แสดงว่าวัฒนธรรมนั้นยังคงมีคุณค่าและทำให้สังคมดำรงอยู่ได้โดยไม่เสื่อมสลาย

ถึงแม้ว่าการเวลาจะผ่านฝนผ่านหนาวไปสักกี่ครั้งชนเผ่าลั่วก็ยังคงดำเนินชีวิตต่อไปอย่างสงบเรียบง่าย

ชาวลั้วเชื่อว่าบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นผู้สร้างนครเชียงใหม่และเคยอยู่ที่นั่นก่อนที่จะอพยพหนีผู้รุกรานมาอยู่บนดอยสูงเช่นนี้มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และตำนานหลายเรื่องที่มีเหตุผลเชื่อได้ว่าชนเผ่าลั้วเคยครอบครองดินแดนล้านนาและมีความสัมพันธ์กับชนเผ่าไทย

การใส่ขันดอกหรือการใส่บาตรด้วยดอกไม้ธูปเทียนนี้ชาวเมืองเชียงใหม่ได้ยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปีในงานประเพณีบูชาอินทขินซึ่งอยู่ในบริเวณวัดเจดีย์หลวงงานนี้มีในช่วงเดือน8ย่างเดือน9ตามการนับเดือนของชาวเหนือหรือประมาณเดือนพฤษภาคมของภาคกลางเชื่อกันว่าเสาอินทขินคือเสาหลักเมืองอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของนครเชียงใหม่ประเพณีบูชาอินทขินได้รับอิทธิพลมาจากชนเผ่าล้วดังตำนานเมืองเชียงใหม่ที่เล่าว่าเมื่อเกือบ700ปีมาแล้วพญามังรายได้มาเห็นเมืองเชียงใหม่ถูกปล่อยร้างไว้เพราะชาวล้วผู้สร้างนครได้อพยพย้ายเมืองขึ้นไปอยู่บนดอยสุเทพพระองค์ทรงเห็นว่าเชียงใหม่มีชัยภูมิดีจึงทรงบูรณะสร้างเมืองขึ้นมาใหม่และรับเอาประเพณีบูชาอินทขินซึ่งเป็นประเพณีโบราณของชาวล้วที่จะต้องทำทุกครั้งที่มีการสร้างเมืองใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขกาแลคือศิลปะวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งที่เชื่อว่าได้รับอิทธิพลมาจากชาวล้วถึงแม้ว่าเรือนกาแลแท้ๆจะหาดูได้ยากขึ้นแต่สิ่งก่อสร้างใหม่ๆทางภาคเหนือก็ยังนิยมใช้ศิลปะกาแลเข้ามาตกแต่งเสริมความสง่างามและดำรงเอกลักษณ์อันสวยงามนี้ไว้นักวิชาการสันนิษฐานว่ากาแลคือตัวแทนของเขาควายที่ถูกฆ่าในพิธีเส้นไหว้ผีตามความเชื่อของชาวล้วพวกเขาจะนำเอาเขาควายขึ้นไปประดับไว้บนยอดหลังคาเพื่ออวดความร่ำรวยต่อมาจึงกลายเป็นประเพณีที่จะต้องทำกาแลขึ้นไปแทนเขาควายเพื่อความสวยงาม

0: ที่หมู่บ้านแปะอำเภอจอมทองมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญที่บ่งบอกว่าบริเวณนี้มีชาวล้วและชาวไทยอาศัยอยู่รวมกันและได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษจากกษัตริย์แห่งนครเชียงใหม่แผ่นเงินจารึกตัวอักษรนี้คือตราหลวงหลาบเงินที่พระนางวิสุทธิเทวีพระราชทานให้ชาวบ้านแปะในปีจุลศักราช929หรือพุทธศักราช2110ข้อความจารึกไว้ว่าชาวบ้านแปะทั้งที่เป็นชาวล้วและชาวไทยเป็นข้าทาสของวัดราชสุทธารามมีหน้าที่คอยดูแลรักษาวัดห้ามผู้ใดมาเกณฑ์แรงงานหรืออพยพชาวบ้านเหล่านี้ไปที่อื่นย้อนอดีตกว่า400ปีมาแล้วพระนางวิสุทธิเทวีกษัตริย์ผู้ครองนครเชียงใหม่ได้เสด็จประพาสมาถึงบริเวณบ้านแปะและโปรดให้สร้างป้อมไว้เป็นที่ประทับปัจจุบันเหลือเพียงซากกำแพงหินที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเวียงหินนี้เท่านั้นห่างจากป้อมไปทางทิศเหนือประมาณ1กิโลเมตรโปรดให้สร้างวัดบนเนินเขาให้ชื่อว่าวัดราชสุทธารามต่อมาชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่าวัดบ้านแปะหลวงทรงพระราชทานตราหลวงหลาบเงินและรับสั่งให้ชาวบ้านเฝ้าดูแลรักษาวัดต่อไปชาวบ้านถือว่าตราหลวงหลาบเงินนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องเก็บซ่อนไว้อย่างดีมีผู้รู้ที่ซ่อนเพียง4คนเท่านั้นทุกๆ3ปีชาวบ้านจะทำพิธีเส้นไหว้ผีผู้ดูแลรักษาหลาบเงินแต่หากเกิดเหตุจำเป็นเช่นฝนแล้งหรือสัตว์เลี้ยงล้มตายก็อาจจะทำพิธีก่อนครบกำหนดเวลาได้เครื่องไหว้ผีหลาบเงินจะมีดอกไม้สีขาวเทียนเงินเทียนทองอย่างละ2เล่มผ้าขาวผ้าแดงเป็นเครื่องแต่งกายให้ผีอ้อย1ต้นกล้วย1ต้นให้ผีเอาไปเลี้ยงช้างเลี้ยงม้ามะพร้าวอ่อน2ลูกให้ผีดื่มน้ำบริสุทธิ์ข้าวต้มมัดให้ผีกินของหวานเหล้า2ขวดและหมูตัวผู้1ตัวผู้ที่จะทำพิธีเส้นไหว้ผีจะต้องมีตำแหน่งเรียกกันว่าตั้งเข่าโดยคัดเลือกมาจากผู้สืบสายโลหิตชาวบ้านแปะโบราณเท่านั้นจะมีตั้งเข้าและผู้ช่วยเพียง3คนที่รู้ที่เก็บซ่อนตราหลวงหลาบเงินซึ่งอยู่ในบริเวณถ้ำตองไม่ไกลจากหมู่บ้านเท่าใดนักตราหลวงหลาบเงินถูกบรรจุไว้ในหม้อดินเผาที่ชาวบ้านเรียกว่าหม้อข้าวลวกมีชามสังฆโลกจำลองครอบปิดใช้ขี้ผึ้งยาไว้โดยรอบ
1: อ

พิธีเลี้ยงผีหลาบเงินนี้จะทำกันในป่าใกล้ๆหมู่บ้านเพราะเชื่อว่าหากนำหลาบเงินเข้าไปในหมู่บ้านจะเกิดเพศภัยพิบัติต่างๆ

ตั้งข้าวจะนำตราหลวงหลาบเงินมาแช่เลือดหมูสดๆเพื่อบวงสรวงผีและจะเฝ้าอยู่ที่ศาลในขณะที่ชาวบ้านช่วยกันปรุงอาหารเลี้ยงผีอาหารทั้งหมดจะต้องทำจากเนื้อหมูที่ถูกนำมาเส้นสังเวยในวันนั้นตั้งเข่าสวดมนต์อัญเชิญผีและขอพรเพื่อความสุขสวัสดิ์ของคนในหมู่บ้านหลังจากเสร็จพิธีเลี้ยงผีแล้วชาวบ้านจะนำอาหารซึ่งมีหมูย่างและลาบเลือดไปกินเลี้ยงกันโดยมีกฎว่าผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนจะต้องกินอาหารนี หากกินไม่หมดจะขุดหลุมฝังไว้ในบริเวณนั้นเพราะเชื่อว่าถ้านำอาหารเลี้ยงผีเข้าหมู่บ้านจะมีอันเป็นไปต่างๆนานาในขณะที่ตั้งเข้าและผู้ช่วยจะอัญเชิญหลาบเงินไปเก็บซ่อนไว้ที่เดิมก่อนตะวันตกดินโดยจะต้องเดินวนเวียนในป่าจนแน่ใจว่าไม่มีผู้ใดติดตามมาจึงจะนำไปเก็บไว้อย่างที่ซ่อน

ปัจจุบันบ้านแปะมีประชากรกว่า 1,000 คนทุกคนนับถือศาสนาพุทธทุกวันพระจะมีชาวบ้านมาทำบุญใส่บาตรที่วัดอย่างเนืองแน่นเพราะชาวบ้านถือว่าตนเป็นข้าน้ำหยาดพระราชทานซึ่งหมายความว่ากษัตริย์ได้ถวายตัวพวกเขาให้เป็นข้ารับใช้คอยดูแลรักษาวัดราชสุทธารามนี้ตลอดไป

0: วันนี้แม้ชาวบ้านแปะจะยืนยันว่าพวกเขาคือคนไทยแต่หลักฐานจากหลาบเงินที่ระบุไว้ชัดเจนว่าพวกเขาคือผู้สืบเชื้อสายลัวและได้อาศัยอยู่รวมกับคนไทยในหมู่บ้านนี้มาแต่ครั้งอดีตทั้งยังพร้อมใจกันรักษาประเพณีเลี้ยงผีแบบชาวลัวไว้อย่างเหนียวแน่นจึงเป็นสิ่งยืนยันได้ว่ามีการถ่ายทอดวัฒนธรรมระหว่างชาวลัวกับชาวไทยมาจนถึงปัจจุบันบ้านเมืองกะก็เป็นบ้านลัวอีกหมู่บ้านหนึ่งในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ที่รับวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตจากคนไทยแต่ก็ยังยึดถือประเพณีเก่าแก่เช่นการกราบไหว้บูชาดวงวิญญาณขุนหลวงวิรังคะกษัตริย์องค์สุดท้ายของลัวชาวบ้านเชื่อกันว่าขุนหลวงวิรังคะเกิดที่นี่และชื่อหมู่บ้านก็หมายถึงเมืองของขุนหลวงวิรังคะนั่นเองศาลของขุนหลวงวิรังคะตั้งอยู่หน้าวัดเมืองกะวนารามซึ่งเป็นวัดที่ก่อตั้งโดยพระครูวิรุณธรรมโกวิทเจ้าอาวาสวัดเจดีสถานผู้มีความผูกพันกับชนเผ่าลัวจนถึงกับปั้นรูปขุนหลวงวิรังคะขึ้นมา
1: ตระกูลของหลวงพ่อเนี่ยเป็นเผ่าเขาเรียกว่าไตลัวเพราะไตมีหลายไตไตลัวไตลือไตลาวไตยวนอะไรเนี่ยของหลวงพ่อเนี่ยเป็นไตลัวพ่อปู่เขาอพยพมาอยู่ที่แม่ริมนี่นานแล้วแต่หลวงพ่อมาเกิดที่แม่ริมก็มาล้ำลึกถึงว่าผู้เป็นขุนหลวงของพวกเราเนี่ยก็คือขุนหลวงวิรังคะสมัยจามเทวีวงศ์แกก็มีความสนิหารักใกล้หลงไหลพระนางจามเทวีก็ยกทัพจากเชียงตุงล่องลงมาตามเขาก็เรียกว่าสมัยก่อนจะเอาสาวก็ต้องมีการแข่งอิทธิฤทธิ์กันแกก็สู้กับนางจามเทวีเขาเอาไอ้สนเอาพุ่งพระนางจามเทวีรู้ว่าขุนหลวงมีลังคานี่มีอิทธิฤทธิ์เขาเลยเอาผ้าสิ้นนุ่งมาทำเป็นหมวกให้พวกอามาตย์เอาไปถวายขุนหลวงวิรังคะขุนหลวงวิรังคะพอสวมหมวกนี่ก็อิทธิฤทธิ์หมดพออิทธิฤทธิ์หมดก็พุ่งสะเน่าลงไปตกนอกเมืองลำพูนเวลานี้ชื่อว่าหนองสะเน่าพอไม่ชนะพระนางจามเทวีขุนหลวงวิรังคะเนี่ยผู้เป็นนักรักในแกก็เลยเสียใจหมดหวังในชีวิตก็เลยอกแตกตาย
0: ด้วยความเชื่อว่าวิญญาณของขุนหลวงวิรังคะยังคอยปกป้องคุ้มครองให้พวกเขาได้อยู่เย็นเป็นสุขทุกๆปีชาวบ้านเมืองกะจึงต้องทำพิธีสักการะเส้นไหว้ที่ศาลนี้และบางครั้งเมื่อมีเรื่องเดือดร้อนชาวบ้านก็มักจะมาบนบานขอให้ขุนหลวงช่วยเมื่อบนสำเร็จจะต้องแก้บนด้วยเหล้า1ไหไก่1คู่

0: ไม่เฉพาะที่บ้านเมืองกะนี้เท่านั้นที่เชื่อว่าพวกเขาสืบเชื้อสายมาจากขุนหลวงวิรังคะชาวบ้านที่บ้านอมพายก็เชื่อว่าพวกเขาเป็นลูกหลานของขุนหลวงวิรังคะเช่นกันและมีบางครอบครัวที่สืบเชื้อสายมาโดยตรงเรียกว่าเป็นสมังหมายถึงผู้ที่มีเชื้อสายผู้นำและมีอภิสิทธิ์บางอย่างเหนือชาวบ้านธรรมดาที่เรียกว่าอาเวะ
1: อาเวะนี่เขาจะกินหมาครับถ้าสมังนี่ไม่กินหมาคือตั้งแต่เดิมจริงๆนี่สมังนี่เป็นลูกกำพร้าแม่ตายแล้วก็ไม่ได้กินนมก็กินนมหมาแทนครับแต่นั้นมาก็ถือหมานี่มากเลยหมานี่จะมีสิทธิ์นอนบนบ้านหรือมีสิทธิ์นอนที่บ้านเหมือนกับคนเหมือนกับลูกเหมือนกับหลานครับสมังนี่ถือหมามากเขาได้เลือกสมังนี่มาเป็นหัวหน้าเพราะว่าสมังนี่เขาเห็นว่ามีความคิดดีแล้วก็ไม่มีเยอะมีน้อยกว่าอาเวะมีน้อยกว่าครับก็เลยเลือกเป็นหัวหน้าสมังนี่เขาจะใหญ่กว่าอาเวะเวลาหมู่บ้านนี่จะสร้างหมู่บ้านที่ไหนสมังนี่ต้องอยู่ข้างบนอาเวะต้องอยู่ข้างล่างอย่างที่บ้านเป็นชั้นๆอย่างนี้สมังนี่อยู่ข้างล่างอาเวะไม่ได้
0: ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้การถือว่าสมังเป็นเจ้านายอาเวะเป็นผู้รับใช้และการไม่แต่งงานข้ามชั้นวรรณะกันจะหมดไปแล้วแต่สมังก็ยังได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าในพิธีสำคัญของหมู่บ้านเสมอยวงเป็นหนุ่มลั้วเชื้อสายสมังรุ่นใหม่ที่ต้องทำงานหนักเช่นเดียวกับหนุ่มลั้วคนอื่นเพราะเป็นประเพณีที่หนุ่มโสดจะต้องสะสมเครื่องใช้และเงินทองให้มากที่สุดเพื่อใช้ในพิธีแต่งงานที่เจ้าบ่าวจะต้องล้มควายล้มหมูเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านนานถึง7วัน7คืนหนุ่มสาวล้วอาจจะถูกพ่อแม่จับคู่ให้ตั้งแต่เกิดเรียกกันว่าเป็นกวนมะกวนโป๊ะกันยวงเองก็มีคู่มั่นตั้งแต่เขายังไม่รู้ความแจวคือชื่อของสาวน้อยคนนั้นแต่ถึงแม้จะมีประเพณีกวนมะกวนโป๊ะหนุ่มสาวล้วก็มีสิทธิ์ที่จะไม่แต่งงานกับคู่ที่พ่อแม่หาให้หากเขาพบคนที่ถูกใจกว่าล้วมีประเพณีแย่สาวซึ่งเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวได้พบปะกันอย่างเสรีแต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบของประเพณีคือการที่จะไม่ถูกเนื้อต้องตัวกันก่อนแต่งงานหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการงานในแต่ละวันหนุ่มโสดทั้งหลายจะเตรียมอาบน้ำแต่งตัวใหม่ด้วยชุดประจำเผ่าหลังอาหารเย็นเขาจะรอเวลาจนแน่ใจว่าพ่อแม่ของสาวเข้านอนแล้วจึงจะออกไปแอวสาวเป็นกฎของหมู่บ้านที่พ่อแม่จะต้องให้ลูกสาวที่ถึงวัยแต่งงานนอนติดข้างฝาบ้านเพื่อที่หนุ่มๆจะสามารถเอาไม้แย่ปลุกให้สาวออกมาคุยกันได
1: ้ครับครับก่อนแป้นอาจจะละน้องแป้นปวดปวดยาแล้วแป้นอาจจะละน้อง
2: ก็อกก็อกกันได้ไหมอกกับได้อกงอมเลยนะทำไรปวดเล่นท้องหนึ่งจะให้แต่เราแค่หนึ่งก็มีเกินธรรมดาอย่างเกินก็มีเกิน
3: แบ
2: บคนเดียวเรียกมาเกินหนึ่งแต่วันนี้เด็กเป็นเอออนเนมเป็นเอยังงา
4: ตับกับน้ำเด็กเอฟเป็นกับน้ำน้ำยังคุยเจอเราจะพูดกันจะอยู่เราพูดกันน้ำมึงคุยใคร
2: เรียกก็ตลอดเรียกแบบเดียวกันไปยังตู้ซัดอก
0: นอกจากไร่ข้าวไร่กะหล่ำปลีแล้วยวงต้องดูแลไร่มะเขือเทศ2ไร่นี้ซึ่งมีนายทุนนำเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงมาให้โดยให้เขาเป็นคนลงแรงหากว่าปีนี้ผลผลิตดีขายได้ราคาสูงเขาจะได้รับค่าตอบแทนประมาณ 10,000 บาทยวงรู้ว่าการทำงานหนักของเขาในวันนี้ ไม่ใช่เพียงเพื่อการมีครอบครัวที่ผาสุกในวันหน้าเขาต้องการให้หมู่บ้านของเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางเขาฝันอยากจะมีร้านค้าที่ขายอุปกรณ์การเกษตรในหมู่บ้านบางทีคนรุ่นใหม่เช่นยวงอาจจะไม่ทันคิดถึงผลที่จะตามมาว่าเมื่อความเจริญเข้ามามากเพียงใดความเสื่อมสลายทางวัฒนธรรมก็อาจจะมีมากขึ้นเพียงนั้นและพวกเขาจะสามารถต้านกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้ได้นานสักเท่าใด

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

บนขุนเขาแห่งนี้ชีวิตของชนเผ่าหนึ่งยังคงดำเนินอยู่อย่างเรียบง่ายแต่แฝงด้วยความงดงามของประเพณีที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของคนเผ่าอีก้อขนบประเพณีต่างๆล้อมรวมเป็นชีวิตจิตใจของพวกเขาบรรยากาศที่เคยเงียบเหงากลับพลิกผันเป็นความสดใสอีกครั้งในเทศกาลละเฉปิหรือพิธีโลชิงช้าที่พวกเขายึดมั่นกันมาแต่โบราณที่เวียนมาถึงอีกครั้งในราวปลายเดือนสิงหาคมของทุกปี

0: Eu.
1: ยืมะหรือหัวหน้าพิธีกรรมประจำหมู่บ้านต้องเป็นผู้ทำพิธีเส้นไหว้บรรพบุรุษเป็นบ้านแรก

ขนมข้าวปุ๊ที่ทำจากแป้งข้าวเหนียวคลุกกับงาดำป่นและแชะมาหรือไก่ต้มกับข้าวสารและขิงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับเทศกาลฉลองชิงช้าใหม่ที่ทุกบ้านต้องเตรียมไว้สำหรับบูชาบรรพชนทุกคนในครอบครัวต้องกินเครื่องเส้นสังเวยหลังจากเสร็จพิธีเพื่อเป็นสิริมงคลพวกเขาถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ชายที่ต้องลงแรงตั้งชิงช้าใหม่ในวันรุ่งขึ้นคนอีก้อมีเรื่องเล่าถึงการโลชิงช้าว่าขณะที่หนุ่มอีก้อออกป่าล่าสัตว์ก็ได้พบกับสาวมาลาบรีทั้งคู่ได้ตกลงอยู่กินฉันสามีภรรยาโดยมีสัญญาว่าเมื่อกลับเข้าหมู่บ้านแล้วชายหนุ่มจะต้องสร้างชิงช้าให้ทุกปีดังนั้นจึงมีธรรมเนียมที่ชายต้องสร้างชิงช้าใหม่ให้หญิงหญ้าแกลบและขี้เถ้าในห่อนี้เป็นสัญลักษณ์ของการบูชาวิญญาณบรรพบุรุษก่อนที่ยืมะจะโลชิงช้าเป็นคนแรกบรรพบุรุษโปรดจงคุ้มครองลูกหลานให้อยู่ดีกินดีและโลชิงช้ากันอย่างปลอดภัยตลอดเทศกาลนี้แม้เวลาจะล่วงเข้าวันใหม่แล้วแต่บรรยากาศของงานฉลองชิงช้าใหม่ของหนุ่มสาวยังไม่เลิกรา

วัวตัวนี้กำลังจะกลายเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงฉลองของหมู่บ้านในอีกไม่ช้าในบ่ายวันสุดท้ายหนุ่มสาวที่มาร่วมงานจะแต่งตัวเต็มยศประกวดประขันกันอย่างเต็มที่พวกเขาจะถือกันว่าการโลชิงช้าเป็นการขับไล่ความอัปมงคลออกจากร่างกายและยังเป็นการแสดงความขอบคุณต่อเทพธิดาอึ่มซาแยะผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์ให้กับพืชผลในไร่นับแต่พรุ่งนี้จะไม่มีผู้ใดโลชิงช้าอีกต่อไปเพราะเป็นข้อห้ามไม่ให้แตะต้องชิงช้าประจำหมู่บ้านอย่างเด็ดขาดหลังจากพิธีสิ้นสุดลง

ภาพแห่งความสนุกสนานเหล่านี้จะกลายเป็นความหลังที่ทุกคนรอคอยจนกว่าเทศกาลนี้จะหวนกลับมาอีกครั้งในปีหน้า

0: พวกเขาเรียกตัวเองว่าอัคคาและพอใจจะใช้ชื่อนี้มากกว่าอีก้อที่ใครๆเรียกขานกันนักมนุษยวิทยาสันนิษฐานว่าชนเผ่านี้มีถิ่นฐานเดิมอยู่ในมณฑลยูนนานประเทศจีนเมื่อถูกรุกรานพวกเขาจึงถอยร่นเข้าสู่ดินแดนพม่าลาวเวียดนามและประเทศไทยคาดกันว่าอาคาอพยพเข้ามาทางด้านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อประมาณ60ปีที่ผ่านมาและตั้งหมู่บ้านกระจายอยู่ตามภูเขาสูงในเขตจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่แม้พวกเขาจะไม่รู้จักบันทึกประวัติศาสตร์ของเผ่าพันธุ์เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ชนเผ่านี้ก็มีวิธีถ่ายทอดความเป็นมาแห่งชาติพันธุ์ด้วยการสืบทอดธรรมเนียมประเพณีที่พวกเขาเรียกกันว่าเยิงความเชื่อที่ว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นจากอำนาจของอเภอมิเย่ที่เสมือนเป็นพระเจ้าและบรรพชนผู้ทรงอำนาจในขณะเดียวกันคนอาขาจึงต้องระมัดระวังที่จะไม่กระทำสิ่งใดให้บรรพชนขุ่นเคืองใจคนอาขาเชื่อว่าตนเองเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างบรรพชนกับชนรุ่นหลังพวกเขาจึงดำรงตนให้อยู่ในกรอบของบัญญัติอาขาซึ่งเปรียบเสมือนเป็นศาสนาประเพณีและแนวทางการดำเนินชีวิตแบบอาขาโดยหวังว่าเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วลูกหลานจะเส้นไหว้พวกเขาบ้างพวกเขาถือว่าเมื่อเสียชีวิตแล้ววิญญาณของผู้ตายจะเดินทางไปสู่ดินแดนแห่งบรรพชนหากมีการประกอบพิธีศพอย่างถูกต้องแล้ววิญญาณของเขาก็จะคุ้มครองลูกหลานต่อไปหากสิ้นเสียงเคาะมีดแล้วร่างที่นอนสงบนิ่งอยู่นี้ไม่ฟื้นขึ้นมาพิมะหรือหมอผีประจำหมู่บ้านจึงประกาศว่านายอากามาเยอะสิ้นชีวิตไปแล้วบุตรและภรรยาของเขาจึงจัดการอาบน้ำศพด้วยน้ำต้มสุกแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอาคาชุดใหม่และใส่เหรียญเงินในปากเพื่อให้ผู้ตายนำไปใช้ในโลกหน้าปลายชื่อบรรพบุรุษของผู้ตายจะถูกขานชื่อเรียงตามลำดับตั้งแต่ต้นตระกูลจนถึงผู้ตายและทวนกลับอีกครั้งเพื่อนำทางให้เขาไปพบกับญาติมิตรในปรโลกอย่างถูกต้องลูกชายคนโตจะต้องทำพิธีเด่งซ้อเพื่อชำระล้างบาปให้กับผู้ตายก่อนวิญญาณสู่สัมปรายภพโดยใช้ไก่ตัวเมียมาปรุงอาหารเส้นไหว้ศพและเลี้ยงดูผู้มาร่วมงานครอบครัวของผู้ตายจะต้องสละหมู1ตัวเพื่อเป็นอาหารสำหรับผู้ที่จะมาช่วยทำโลงศพหลังจากได้ความว่าวันนี้เป็นวันดีของหนุ่มคนนี้เขาจึงต้องรับหน้าที่เป็นผู้นำในการตัดไม้ทำโลงศพในป่าที่ทำขึ้นเพียงให้พิธีนี้สมบูรณ์ตามประเพณีเท่านั้นเพราะปัจจุบันพวกเขาหันมาใช้โลงศพแบบเดียวกันกับคนพื้นราบกันแล้ว
1: มาๆๆ มากขึ้นมากขึ้นที่ยังไงนี่คงได้ได้ใช่ใช่แล้ว
0: ก่อนจะนำศพไปฝังญาติมิตรจะต้องทำพิธีเลช่อเปียวเพื่อกล่าวอำลาและย้ำให้เขามุ่งหน้าไปสู่ดินแดนของบรรพชนลูกหมูตัวนี้จะกลายเป็นสมบัติติดตัวเขาไปทันทีที่สิ้นลมหายใ
2: จ
0: เจ้าของบ้านจะไม่มีสิทธิ์ในหมูอีกต่อไปจึงต้องแบ่งสรรให้กับผู้ที่มาร่วมงานศพอย่างถ้วนหน้าเนื้อหมูบางส่วนจะถูกนำมาปรุงอาหารเส้นสังเวยวิญญาณเป็นครั้งสุดท้ายเครื่องใช้ส่วนตัวของผู้ตายเหล่านี้จะต้องมอบให้เขานำไปใช้ในโลกหน้าเมื่อเสร็จพิธีฝังศพทุกคนจะต้องไม่หันกลับไปมองสุสานโดยเด็ดขาดเพราะเชื่อกันว่าถ้าทำเช่นนั้นวิญญาณจะตามกลับมาด้วยเพื่อเป็นการชำระล้างวิญญาณผีร้ายที่อาจจะติดตัวมาผู้ที่ไปร่วมพิธีจึงต้องเดินผ่านประตูหมู่บ้านล้างมือและเท้าให้สะอาดเมื่อกลับมาถึงบ้าน
3: เจ้าพี่ยังมาแล้ว

ความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นและความไม่เข้าใจในต้นสายปลายเหตุของปรากฏการณ์ธรรมชาติสะท้อนออกมาเป็นความเชื่อและความยำเกรงอิทธิฤทธิ์ของพูดผีเช่นเดียวกับชาวเผ่าอื่นๆพวกเขาเชื่อว่าป่าเป็นที่อยู่ของพูดผีคนอาขาจึงป้องกันอันตรายจากผีร้ายด้วยการสร้างประตูหมู่บ้านที่เรียกว่าลกคอเพื่อกั้นพรมแดนระหว่างมนุษย์กับพูดผีอย่างเด็ดขาดตาแหลวเป็นอาวุธให้ผีประจำหมู่บ้านใช้ต่อสู้กับผีป่าและสัตว์ร้ายข้างประตูจะตั้งตุ๊กตาไม้ชายหญิงไว้หนึ่งคู่เป็นอย่างน้อยเพื่อแสดงว่าต่อจากประตูนี้เป็นอาณาเขตของมนุษย์เท่านั้นเมื่อถึงฤดูเพาะปลูกผู้หญิงจะต้องไปทำไร่ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านเป็นระยะทางไกลๆบางคนจึงมีกระสวยปั่นได้ติดมือไปด้วยแม้ว่าพวกเขาจะไม่ทอผ้าใช้เองแล้วก็ตามเส้นได้เหล่านี้จะถูกรวบรวมไว้ซ่อมแซมเสื้อผ้าของเธอและสมาชิกในครอบครัวไร่ข้าวบนไหล่เขาคือแหล่งผลิตธัญญาหารเลี้ยงชีวิตพวกเขายังเพาะปลูกแบบไร่เลื่อนลอยที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ

พี่น้องคู่นี้ออกไปไร่กันตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อทำพิธีเลี้ยงผีให้คุ้มครองข้าวในไร่ให้งอกงามและได้ผลเต็มที่ขนและเนื้อไก่จากต้นขาสันหลังหัวจะถูกแบ่งเพื่อเส้นสังเวยผีไร่ซึ่งสิงสถิตอยู่ที่กระท่อมจำลองที่เรียกว่าผาซุ้มคุ้มผีและจอมปลวกในไร่ข้าวหนุ่มสาวอาขามีเสรีภาพในการเลือกคู่ครองอย่างเต็มที่แต่มีข้อห้ามไม่ให้เกี่ยวพาราศีกันในหมู่บ้านเพราะเชื่อกันว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นการลบลู่บรรพบุรุษคนอาขาจึงมีประเพณีที่เปิดโอกาสให้หนุ่มสาวได้พบปะกันณบริเวณลานนอกหมู่บ้านที่เรียกว่าลานสาวกอดหรือแดะขอในภาษาประจำเผ่าถึงเวลาไปลานสาวกอดหาพื้นที่ดีๆมาเต้นรำที่นี่เหมาะจะเต้นรำมาเถิดพวกเรามาเต้นรำบรรยากาศอันรื่นรมช่วยสารสัมพันธ์ให้งอกงามจนบางคู่อาจจะปลีกตัวไปทำความรู้จักกันตามลำพังคนอาขาถือว่าลานสาวกอดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านเพราะที่แห่งนี้ทำให้พวกเขาดำรงเผ่าพันธุ์ของตนไว้ได้ในอดีตการชนเผ่านี้มีประเพณีที่ทำให้หนุ่มสาวได้เรียนรู้การปฏิบัติตัวระหว่างสามีภรรยาจากตัวแทนของบรรพชนซึ่งได้รับมอบหมายจากกรรมการหมู่บ้านที่รู้จักกันในนามคจีมิดะและคจีระดะแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเริ่มรู้สึกว่าประเพณีเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายและเป็นหนทางที่คนต่างเผ่าจะล่วงเกินสาวอาขาได้อย่างเสรีเรื่องราวของคจีมิดะและคจีระดับจึงเป็นเพียงความทรงจำอันเลือนลางที่คงเหลือเพียงคำบอกเล่าเท่านั้นชีวิตของชนเผ่านี้ยังคงดำเนินไปตามคันลองของวัฒนธรรมแห่งเผ่าพันธุ์ด้วยสำนึกในหน้าที่อันเป็นตัวแทนจากบรรพบุรุษในการสืบทอดประเพณีสู่ชนรุ่นหลังสองหูฟังขนบอย่าแช่เชือนตาอย่าเลือนลายปักรักไว้คำพร่ำสอนของคนแก่ที่คอยย้ำเตือนให้ลูกหลานยึดมั่นในธรรมเนียมประเพณีเพื่อสืบสานความเป็นมาของเผ่าพันธุ์ยังคงแจ่มชัดอยู่ในจิตสำนึกของคนอาขาแม้วันเวลาจะผ่านไปนานเพียงไรก็ตาม

มู่คนที่ร่ายรำกันอยู่นี้กำลังประกอบพิธีซึ่งเขาเชื่อกันว่าจะสามารถปัดเป่าสิ่งเลวร้ายตลอดจนโรคภัยไข้เจ็บให้พ้นไปจากหมู่บ้านได้

0: นี่คือประเพณีของชนเผ่าผู้ไทย1ใน8ชนเผ่าที่มาพำนักอยู่ในจังหวัดมุกดาหารหลังจากร้อนแรงมาจากแดนไกลเมื่อนานมาแล้ว
1: ก็นี่คือกาวาที่คือแหงโด

อีกฝากฝั่งของลำน้ำโขงคือประเทศลาวที่นั่นมากมายด้วยผู้คนหลายเผ่าพันธุ์ซึ่งในอดีตได้อพยพโยกย้ายข้ามโขงมาสู่ฝั่งไทยเป็นจำนวนมากแล้วตั้งรกรากกระจายอยู่ทั่วไปในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดมุกดาหารจังหวัดหนึ่งที่มีพรมแดนใกล้ชิดกับลาวคนไทยที่นี่ส่วนหนึ่งสืบเชื้อสายมาจากชนเผ่า8กลุ่มที่อพยพมาจากฝั่งลาวอันได้แก่ไทยลาวหรือไทยอีสานผู้ไทยโซ่ขาไทยย้อกะเลิงแสบและกุลาเมื่อเกือบ200ปีล่วงมาแล้วและใช้ชีวิตร่วมกับคนไทยบนดินแดนที่ราบสูงเรื่อยมากระทั่งวิถีความเป็นอยู่ของตนผสานเข้าขาไทยย้อกะเลิงแสบและกุลาเมื่อเกือบ200ปีล่วงมาแล้วและใช้ชีวิตร่วมกับคนไทยบนดินแดนที่ราบสูงเรื่อย

ห่างจากตัวเมืองมุกดาหารไปทางตะวันตกที่อำเภอคำชะอีและกิ่งอำเภอหนองสูงคือเขตที่ชาวพูดไทยในมุกดาหารอาศัยอยู่มากที่สุดถิ่นฐานดั้งเดิมของชาวพูดไทยอยู่ในแคว้น12จุกไทยและแคว้น12ปันนาซึ่งก็คือดินแดนส่วนเหนือของลาวกับเวียดนามและตอนใต้ของจีนในปัจจุบันต่อมาจึงอพยพลงมาทางใต้ที่เมืองวังและเมืองตะโปนหรือเซโปนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองสุวรรณเขตในประเทศลาวขณะนี้จนถึงสมัยรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงโปรดให้ทัพไทยยกไปปราบเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์และกวาดต้อนชนเผ่าต่างๆรวมทั้งชาวพูดไทยเข้ามายังฝั่งไทยเป็นการตัดกำลังข้าศึก

ชาวพูดไทยในครั้งนั้นตั้งบ้านสร้างเรือนรวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่นอยู่เป็นจำนวนมากกระทั่งปัจจุบันจนนับได้ว่าเป็นชนเผ่าที่มีจำนวนมากที่สุดรองจากชาวไทยอีสาน

ในขณะที่วัตถุซึ่งสามารถมีอายุยืนยาวกว่าผู้คนอาจหลงเหลือบางส่วนของรูปทรงและกลิ่นอายดั้งเดิมไว้ให้เราได้สัมผัสแต่ชาวผู้ไทยนั้นทำมาหากินใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบเรียบง่ายเช่นชาวดินแดนที่ราบสูงทั่วไปที่มีความเป็นอยู่สอดคล้องกับสังคมยุคปัจจุบันมาถึงวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างของความเป็นผู้ไทยจึงค่อยๆสูญหายไปด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงพยายามรักษาขนบประเพณีที่ยังเหลืออยู่ของตนไว้อย่างเหนียวแน่น

0: มัยป้าฝืน
1: นั่นคือบังเล่าต้องฟันต้องเล่า
0: เพราะฉะนั้นเฮาก็เห็นคุณค่าของป้าไม้ป้าต้นเดี๋ยวบรรเทาสมุนไว้
2: ต้องทำให้หลายแต่บรรเทา
1: ก็ดงไปมันดงหลาย
0: ครับไปที่บ้านจังหวัดอื่นท่านนี้อึดป้าไม้หาพุทธ
3: ชายผู้นี้เป็นชาวผู้ไทยและเป็นหนึ่งในจำนวนอีกมากมายที่ตัดสินใจออกไปเสี่ยงโชคหางานทำในประเทศสิงคโปร์ห่างไกลบ้านเกิดเมืองนอนไปนานวันนี้เขากลับมาบ้านแล้วมาพบผู้คนและถิ่นที่คุ้นเคยผู้หญิงพูดไทยทุกวันนี้จะแต่งชุดพื้นบ้านอันงดงามก็เฉพาะในโอกาสพิเศษเท่านั้นและขณะนี้ทุกคนกำลังพร้อมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองสำหรับประกอบในพิธีบายสีสู่ขวัญให้กับหนุ่มพูดไทยผู้ซึ่งเพิ่งกลับมาจากแดนไกลเมื่อไม่นานนี
4: ้เสร็จหรือยังแม่เสร็จหรือยัง
5: แล้ว
4: จะไปย้อนนะครับจะทําให้มาทําทําซื้อของซื้อยังไม่ได้ไม่ใช่

พิธีรับขวัญอันอบอุ่นเริ่มขึ้นเมื่อสตรีชาวผู้ไทยแต่งกายด้วยชุดพื้นบ้านออกมาฟ้อนรำบายสีสู่ขวัญด้วยท่วงท่าอ่อนช้อยเพื่อเป็นการอวยพรให้ผู้รับขวัญ

พ่อเฒ่าแห่งหมู่บ้านเริ่มสวดคำเรียกขวัญพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ดำเนินไปขณะเดียวกันบรรยากาศอันอบอุ่นรื่นเริงก็ปรากฏเป็นระยะระยะได้มงคลซึ่งหมายถึงความผูกพันที่ทุกคนมีให้แก่กันได้ผูกลงบนข้อมือผู้รับขวัญขณะที่แต่ละคนสัมผัสซึ่งกันและกันเป็นการรวมจิตใจเพื่อมอบสิ่งอันเป็นมงคลผ่านไปถึงผู้รับขวัญบายสีสู่ขวัญวันคืนเย้าเสร็จสิ้นลงพร้อมกับความสุขของทุกคนนี่คือประเพณีหนึ่งที่ชาวผู้ไทยยึดถือเพื่อให้เกิดสิริมงคลขึ้นแก่ชีวิตเช่นเดียวกับผู้คนในดินแดนที่ราบสูงส่วนใหญ่นิยมยึดถือปฏิบัติกันในแง่คติความเชื่อโดยทั่วไปแล้วชาวผู้ไทยนับถือศาสนาพุทธเช่นเดียวกับคนไทยแต่ในขณะเดียวกันคนผู้ไทยยังคงยึดถือคติความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงดังนั้นทุกปีจึงมีการประกอบพิธีอย่างหนึ่งขึ้นเรียกว่าพิธีเหยาหรือเหยาเป็นประจำปีละครั้งเพื่อเป็นการเส้นสวงผีซึ่งหมายถึงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษรวมทั้งเทพพยดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพโดยเชื่อว่าจะทำให้ทุกคนในหมู่บ้านปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บและพยันตรายทั้งปวงเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นที่จะเป็นผู้ประกอบพิธีเรียกกันว่าหมอเหยาทั้งหมดล้วนอยู่ในชุดพื้นบ้านแบบอย่างผู้ไทยที่มีความเรียบง่ายเป็นกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมผู้ไทยที่พบเห็นได้ไม่ง่ายนักนอกจากในพิธีนี้เท่านั้นคติความเชื่อเกี่ยวกับการเลี้ยงผีในพิธีเหยาอาจฟังดูน่ากลัวแต่เมื่อเสียงคลุยขับนำเครื่องดนตรีอื่นๆผสานเป็นบทเพลงผู้ไทยอันไพเราะเหล่าหมอเหยาก็ร่ายรำอ้อนวอนด้วยท่วงท่าที่สนุกสนานรื่นเริงต่อเนื่องกันไปเป็นช่วงๆกล่าวกันว่าพิธีดังกล่าวจะทำติดต่อกันไปถึง3วันและตลอดช่วงเวลานั้นหมอเหยาและชาวบ้านทั้งหมู่บ้านจะพากันร่ำอุหรือดื่มสุราเป็นที่คลึกครื้นพิธีเหยาของชาวผู้ไทยจึงเป็นพิธีที่จะช่วยให้พวกเขาเกิดความมั่นใจในการดำเนินชีวิตทั้งยังเป็นประเพณีที่แสดงเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทยอย่างชัดเจน

นี่คือวัดเก่าแก่หลังหนึ่งที่ยังคงเหลืออยู่ของชาวโซ่1ใน8ชนเผ่าไทยที่มีอยู่ในจังหวัดมุกดาหารชาวโซ่ก็ไม่แตกต่างไปจากชาวผู้ไทยในเรื่องวัฒนธรรมเฉพาะของพวกเขาที่นับวันแต่จะพบเห็นได้ยากขึ้นทุกทีนับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2และรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ชาวโซ่พากันอพยพมาจากเมืองมหาชัยหรือเมืองภูวานากระแดงในแขวงคำม่วนและแขวงสุวรรณเขตของประเทศลาวเข้ามาอยู่ร่วมกับคนไทยและกลุ่มชนอื่นๆกระทั่งวัฒนธรรมดั้งเดิมส่วนใหญ่กลืนหายไปกับผู้คนและสังคมยุคปัจจุบันอย่างไรก็ตามชาวโซ่พยายามดำรงไว้ซึ่งขนบประเพณีของตนเท่าที่จะกระทำได้สิ่งหนึ่งซึ่งสามารถบ่งบอกความเป็นชนเผ่าโซ่ได้ก็คือภาษาพูดทุกวันนี้ชาวอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งมีคนโซ่อยู่เป็นจำนวนมากยังคงใช้ภาษาพูดของตนเองแม้จะพูดปะปนไปกับภาษาไทยอีสานด้วยก็ตามเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของคนโซ่ในครั้งก่อนค่อนข้างเรียบง่ายทว่าวัฒนธรรมการแต่งกายดั้งเดิมไม่ใช่สิ่งที่จะพบเห็นกันได้แล้วในขณะนี้หากไม่เกี่ยวเนื่องด้วยมีประเพณีหรือพิธีกรรมพิเศษข้าวของทั้งหมดซึ่งได้จัดวางไว้เหล่านี้คือสิ่งที่ใช้สำหรับการประกอบพิธีกรรมอย่างหนึ่งของชาวโซ่นั่นก็คือพิธีเหยาและการรำโซ่ทั้งบังหรือที่เรียกอีกอย่างว่าสะลาซึ่งมีความคล้ายคลึงกับพิธีเหยาของผู้ไทยที่เป็นพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณบรรพบุรุษประจำปีและรักษาคนป่วยให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ

หมอเหยาซึ่งเป็นชายและผู้ร่วมพิธีล้วนอยู่ในชุดดำที่ดูเคร่งครึมเข้ากับท่วงท่าขณะประกอบพิธีกรรมที่ธรรมะแมงจริงจัง

มีดดาบที่ปักลงบนกระทงกาบกล้วยแล้วเวียงหมุนวนไปโดยรอบก่อนจะนำไปวางไว้ที่ด้านนอกนั้นเป็นการเส้นสวงดวงวิญญาณบรรพบุรุษจากนั้นบริวารของหมอเหยาจึงลุกขึ้นร่ายรำอย่างแข็งขันท่วงท่าดังควบบนหลังม้าคอยปัดเป่าสิ่งเลวร้ายตลอดจนโรคภัยต่างๆไม่ให้กล้ำกลายเข้ามาทำอันตรายชาวบ้านระหว่างประกอบพิธีหมอเหยาจะร้องหรือสวดอ้อนวอนให้ลูกหลานมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขร่มเย็นและปลอดภัยในท้ายที่สุดของพิธีเหยาสาวนางรำทุกคนพร้อมใจกันลุกขึ้นร่ายรำสะลาหรือโซ่ทั้งบ้างซึ่งถ้าแปลตรงตัวก็คือโซ่กระแทกลำไม้ไผ่อันเป็นการละเล่นของชาวโซ่ที่มีมาช้านานโดยการเอากระบอกไม้ไผ่มากระทุ้งดินขณะร้องรำจะไม่มีการรำโซ่ทางบ้างเพียงโดดโดดเพราะถือกันว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผีบรรพบุรุษจึงมักทำประกอบร่วมกับพิธีต่างๆเช่นพิธีเหยาในวันนี้สาวนางรำที่ล้วนเป็นสาวพรหมจรรย์อยู่ในชุดผ้าแถบห่มอกและผ้าคลุมศีรษะที่ดูนุ่มนวลเรียบง่ายร่ายรำในท่วงท่าต่างๆอย่างสวยงามตามแบบฉบับชาวโซ่เสียงเพลงที่คลอเคล้าฟังดูหนักแน่นขึ้นเมื่อมีลำไม้ไผ่กระทบดังเป็นจังหวะรับส่งอยู่เป็นระยะตราบจนกระทั่งพิธีสิ้นสุดลง

ังคมดำเนินต่อไปพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงสำหรับชนเผ่าไทยทั้ง8ในจังหวัดมุกดาหารผู้เคยร้อนแรมมาจากดินแดนแสนไกลบัดนี้ได้มาอยู่ร่วมกันอย่างสงบบนผืนดินใหม่ที่ไม่เคยกีดกันชนเผ่าอื่นใดพวกเขาจึงสามารถดำเนินชีวิตผสานเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกับคนไทยบนดินแดนที่ราบสูงได้โดยง่ายในขณะที่จิตสำนึกแห่งเผ่าพันธุ์ดั้งเดิมได้ย้ำเตือนให้พวกเขารำลึกถึงบรรพบุรุษและความเป็นไปในอดีตและนั่นคือหนทางหนึ่งที่ทำให้ประเพณีวัฒนธรรมแห่งชนเผ่าสืบสานระหว่างสมัยของผู้คนได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย

0: นุน้อยและปะยีแซ่ย่างสองสามีภรรยาเป็นสมาชิกโครงการหลวงเช่นเดียวกับเพื่อนบ้านในหมู่บ้านขุนวางที่ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกดอกไม้เมืองหนาวโดยเฉพาะคาร์เนชั่น
1: นี่เวลาตัดนวดหน้าหดน้ำกับเนาะเนาะเพิ่มมาหดแล้วมันจะเหี่ยวอย่างเงี้ยเนาะแป้งมันอ่อนคือ
2: จะเจาะให้กู
1: หดตอนหดเนี่ยหดต่ำๆมันขึ้นมาโดนหน้าดอกข้างบนคือเพราะว่าช่วงอากาศมันร้อนเนี่ยถ้าเราตัดแล้วเราแจ้งน้ำบัดตันมันเหี่ยว
0: การถ่ายทอดวิธีการดูแลรักษาไม้ดอกราคาแพงเช่นนี้เป็นภารกิจของเจ้าหน้าที่โครงการหลวงทุกๆคนเพื่อส่งเสริมให้ชาวเขาหันมาทำการเกษตรแบบยั่งยืนถาวร
3: เจ้าใจ

0: ราวกลางเดือนเมษายนท่ามกลางบรรยากาศที่ร้อนและแห้งแล้งเศษเถ้าและควันไฟจากการเผาไร่เตรียมดินคละคลุ้งไปทั่วดงดอยรอคอยฤดูฝนวันเวลาของงานในไร่นาที่จะมาเยือนในไม่ช้าชีวิตของผู้คนบนดอยสูงล้วนคุ้นเคยกับการเพาะปลูกด้วยวิธีเผากำจัดวัชพืชที่ปกคลุมดินเช่นนี้มาเป็นเวลานานเพราะเชื่อกันว่าความร้อนจากไฟจะช่วยขจัดบรรดาหนอนและแมลงที่เป็นศัตรูพืชให้หมดไปจากผืนนาไร่รวมทั้งเศษเถ้าทานก็จะกลายเป็นปุ๋ยบำรุงดินอย่างดีเยี่ยม
1: เออเต้าไปเต้าหนาก็ร้อนแก้ไปนะ

0: หลังจากที่ป่าบริเวณนี้ถูกไฟเผาผลาญไปเพียงไม่กี่วันเราก็พบกิ่งไม้ปักอยู่ท่ามกลางเท่าทานเศษซากจากไฟป่านี่คือเครื่องหมายแสดงแนวเขตการจับจองที่ดินของชาวม้งที่พวกเขาได้เข้ามาถือครองเตรียมพลิกฟื้นผืนป่าให้เป็นไร่นาไม่มีใครรู้ว่าสาเหตุของไฟป่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาคืออะไรปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าจากชาวเขายังคงดำเนินอยู่หรือไม
1: ่เราก็พยายามให้เขาทำไร่ที่ถาวรไม่ต้องโยกย้ายไปที่อื่นอะไรเงี้ยนะโดยที่ทำขั้นบันไดอะไรแต่อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะให้เขารวยขึ้นงี้ก็เราก็หาพืชเมืองหนาวซึ่งราคาในเมืองร้อนเนี่ยมันแพงมากใช่ไหมฮะเอามาปลูกเนี่ยฮะเราก็พยายามเปลี่ยนแปลงไอ้วิธีเลี้ยงวิธีดำเนินอาชีพของเขานะฮะไม่ให้เขาดำเนินทางหากินโดยที่ทำลายป่าไม้ต้นน้ำลำธารของเราและทำลายชีวิตของคนอื่นโดยที่ยังปลูกฝิ่นเนี่ยนะฮะ
0: ด้วยพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นว่าในสภาพภูมิอากาศอันหนาวเย็นบนดอยอินทนนท์เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้เมืองหนาวผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงหลังจากหักภาระหนี้สินให้กับโครงการหลวงในอัตราไม่เกินร้อยละ40ของรายได้คือสิ่งจูงใจให้ชาวม้งบ้านขุนกลางละทิ้งการปลูกฝิ่นเช่นที่เคยกระทำมาในอดีต

0: ความเป็นอยู่ที่ดีหลังจากที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตจนยากจะมองเห็นความแตกต่างระหว่างผู้คนที่นี่กับชาวพื้นราบก็เพื่อเป็นวิถีทางหนึ่งที่จะหยุดยั้งการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานของชาวม้ง
1: เจ๊ก็มีนี่ต่อไปเจ๊ที่ตายอยู่ที่นี่เจ๊หรือมึงแท้ป่ะ

ตำนานบทหนึ่งของชาวม้งเล่าถึงถิ่นกำเนิดของตนว่าแต่นานมาบรรพบุรุษของพวกเขานั้นอาศัยอยู่ในดินแดนอันหนาวเย็นซึ่งหิมะตกหนักและราตรีก็ยาวนานในฤดูหนาวจึงทำให้สันนิษฐานกันว่าม้งอาจจะอพยพจากที่ราบสูงทิเบตไซบีเรียและมองโกเลียเข้าสู่ประเทศจีนและตั้งหลักแหล่งอยู่แถบแม่น้ำเหลืองเมื่อราว 3,000 ปีมาแล้ว

ในขณะที่ชนชาติอื่นเรียกพวกเขาว่าแมวซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นคำที่คนจีนใช้เรียกขานคนอื่นที่ไม่ใช่ชาวจีนด้วยความดูถูกเหยียดหยามในระหว่างที่ยังตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศจีนแต่พวกเขาพอใจที่จะเรียกตนเองว่ามงซึ่งหมายถึงอิสระชนมากกว่าหลังจากที่ต้องทำสงครามรบพุ่งกับจีนจนต้องอพยพกันอีกหลายระลอกในที่สุดพวกเขาก็ได้เข้ามาตั้งหลักแหล่งในประเทศไทยทางจังหวัดน่านเมื่อประมาณ90ปีที่ผ่านมามาถึงวันนี้วิถีชีวิตที่ดำเนินอยู่ท่ามกลางความสลับซับซ้อนของภูดอยพวกเขายังคงความเป็นคนม้งไว้ได้มากน้อยเพียงไรท่ามกลางความจอแจของผู้คนที่มาซื้อหาสินค้าที่ระลึกจากศูนย์การค้าในบาซ่าจังหวัดเชียงใหม่ก็มีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าม้งมาขายของที่นี่ทุกวันระยะทางจากหมู่บ้านแม่สาใหม่ในอำเภอแม่ริมถึงตัวเมืองเชียงใหม่เพียง30กิโลเมตรเศษทำให้พวกเขาสามารถขึ้นลงดอยได้อย่างสะดวกสบายเครื่องแต่งกายประจำเผ่าจะเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจจากลูกค้าได้เป็นลำดับแรกหลังจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับกลวิธีการเจรจาการค้าของแต่ละคนครอบครัวของจื้อแซ่ซ้องก็เป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่หันมาค้าขายเป็นอาชีพหลักทุกๆวันในราว4โมงเย็นเขาและภรรยาจะช่วยกันเตรียมสินค้าขึ้นรถกระบะเพื่อเดินทางให้ถึงตลาดในบาซ่าก่อนเวลา6โมงเย็นนอกจากครอบครัวของเขาแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านที่อาศัยโดยสารรถลงไปขายของด้วยโดยจะต้องเสียค่าโดยสารคนละ30บาทวันนี้จะมีคนไปด้วยหลายคนจึงต้องรอนานสักหน่อย

มาถึงแล้วก็ต้องช่วยกันลำเลียงสินค้าไปเตรียมไว้รอท่าลูกค้าให้เร็วกว่าใครๆสินค้าที่นำมาขายส่วนใหญ่จะมาจากตลาดท่าขี้เหล็กอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายบางครั้งก็มีงานหัตถกรรมของชาวม้งติดมาขายในสัดส่วนที่ไม่มากนักมีม้งอีกหลายครอบครัวที่ได้ละทิ้งงานในไร่นาหันมาค้าขายเดินทางไปต่างถิ่นเพราะนี่คืออาชีพอิสระที่ไม่ต้องพึ่งพิงกับคนอื่นนอกจากน้ำพักน้ำแรงของตนเองคือสิ่งสร้างฐานะเป็นปึกแผ่นเพื่ออนาคตแต่เมื่อถึงงานเทศกาลปีใหม่หรือนอปิใจของชาวม้งทุกคนก็จะกลับบ้านหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งปีวันนี้จะไม่มีใครใส่ใจกับการงานอีกต่อไปเด็กชายสนุกสนานกับการเล่นลูกคางที่เรียกว่าเดาตุลุส่วนเด็กหญิงก็กำลังชื่นชมกับเสื้อผ้าชุดใหม่และหนุ่มสาวก็มีความสุขกับการโยนลูกช่วงหรือลูกเปาะโป๊ะที่เปิดโอกาสให้พวกเขาได้สังสรรค์กันได้โดยเสรีเพียงครั้งเดียวในรอบปีถ้าฝ่ายใดทำห่อผ้าตกหรือรับไม่ได้ก็จะต้องถูกยึดเครื่องประดับให้อีกฝ่ายหนึ่งและเมื่อตกเย็นผู้ที่ถูกยึดของก็จะต้องมาร้องเพลงเป็นการถ่ายถอนหากใครร้องไม่ได้ก็จะถูกริบของนั้นเสียตลอดระยะเวลา3วันของงานเฉลิมฉลองปีใหม่ทุกคนในหมู่บ้านจึงมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ

0: Andrea.
1: ย่ำรุ่งของวันปีใหม่พี่น้องแซ่เฮ่อมาที่สุสานประจำตระกูลเพื่อคารวะและเส้นไหว้ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษถือกันว่าฝ่ายชายเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์เข้าร่วมในพิธีได้เพราะเป็นผู้สืบแทร่สกุลต่อไปและจะเป็นผู้ทำหน้าที่ประกอบพิธีกรรมตามธรรมเนียมของคนมง
2: ค
1: พ่อบ้านท่านนี้กำลังทำตุลุหรือลูกข่างของเล่นยอดนิยมของเด็กชายม้งให้กับลูกสาวเตรียมไปประลองฝีมือกับบรรดาเด็กชายหัวโจกประจำหมู่บ้านจึงต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษส่วนแม่บ้านที่ยังตระเตรียมเสื้อผ้าชุดใหม่ที่สู้อุตส่าห์ประดิษฐ์ประดอยมาแรมเดือนหากยังไม่เสร็จก็เร่งมือกันเพราะถือว่าการเริ่มต้นวันปีใหม่ด้วยเสื้อผ้าใหม่ที่มีสีสันสดใสเช่นนี้จะทำให้โชคดีไปตลอดทั้งปีคนม้งมีปฏิทินที่นับวันเดือนปีตามการเดินทางของดวงจันทร์ในเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งจะมีเพียง30วันและในวันที่ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่จะตรงกับวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนหนึ่งที่บ้านของละวือแซ่เฮ่อผู้ใหญ่บ้านมีลูกบ้านมาชุมนุมกันอย่างคับคั่งเพราะชาวม้งถือว่าการได้รับพรจากผู้อาวุโสในหมู่บ้านในวันขึ้นปีใหม่จะทำให้อนาคตดีขึ้นของกำนันที่เตรียมมาก็เพื่อเป็นการขอบคุณที่ผู้อาวุโสได้ช่วยเป็นที่ปรึกษาให้คำสั่งสอนมาตลอดระยะเวลาของปีเก่าที่ผ่านพ้นวิถีดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ขนบประเพณีที่พวกเขายึดมั่นกันมาแต่โบราณต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับยุคสมัยงานเทศกาลปีใหม่ของชาวม้งยังคงดำเนินอยู่ต่อไปแม้วิถีชีวิตของพวกเขาจะต้องประสบกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกแต่แก่นแท้ของวัฒนธรรมที่ยึดมั่นในบรรพบุรุษคือสิ่งบ่งชี้ถึงความเป็นม้งอย่างชัดเจนเมื่อฤดูฝนมาถึงความชุ่มเย็นกลับคืนสู่ทุกชีวิตบนดอยสูงอีกครั้ง

0: วิถีชีวิตที่ยังชีพอยู่ด้วยการทำไร่ตามไหล่เขาเยี่ยงบรรพบุรุษยังคงดำเนินอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลมิให้มีการบุกรุกทำลายป่าเพิ่มขึ้นเพราะหากปล่อยให้มีการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรนานติดต่อกันหลายปีจะส่งผลให้การขึ้นทดแทนของพืชเป็นไปได้ยากและหากปราศจากพืชคลุมดินที่ถาวรอย่างป่าไม้สารอินทรีย์ที่สะสมอยู่ในดินก็จะเสื่อมลงอย่างรวดเร็วและการเพาะปลูกแบบไร่เลื่อนลอยจะทำให้สูญเสียหน้าดินไปปีละ 2.5 ตันแม้จะมีการปรับวิถีการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอยเข้าสู่การเกษตรแบบยั่งยืนถาวรด้วยความรู้ทางการเกษตรแผนใหม่มีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีต่างๆเพื่อทำให้ได้ผลผลิตสูงแต่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการของผู้ใช้สารเคมีต่างๆก็อาจปนเปื้อนไปกับน้ำฝนไหลลงสู่ที่ราบเบื้องล่างวันนี้เด็กๆชาวม้งเริ่มต้นการเปิดเทอมใหม่ด้วยการร้องเพลงชาติเพื่อสร้างสำนึกในความเป็นไทยตั้งแต่วัยเยาว
1: ์เอาคำแรกก็คือชาวอะไรชาวนา
0: การสอนภาษาไทยให้กับเด็กๆเหล่านี้ถือเป็นนโยบายรัฐที่มุ่งลดความแตกต่างระหว่างกลุ่มชนผู้คนต่างวัฒนธรรมบนผืนแผ่นดินไทยสร้างความรู้สึกว่าทุกคนคือคนไทยไม่ว่าจะมีถิ่นฐานณที่ใดก็ตาม
1: ต่อไปเอาคำว่า

เด็กม้งในวันนี้เกิดและเติบโตขึ้นมาในภาวะแห่งเมืองผสานเข้ากับวัฒนธรรมของเผ่าพันธุ์ความเป็นม้งของพวกเขาจะยังคงได้รับการสืบสานไปอีกนานเพียงไรไม่มีใครล่วงรู้

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่ร
1: ู้
2: ที
1: ่
2: ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
5: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
6: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
4: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
6: ใช้แอปของจตร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจตร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกหนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้นกระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์รวมทั้งทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประดุจครอบครัวของพระองค์ด้วยเช่นกันจวบจนณวันนี้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะประสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรือง

พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไม่ได้พึงพอใจกับเพียงแต่เยี่ยมราษฎรหรือทำแต่สิ่งที่เคยทำเป็นประเพณีเราต้องพยายามให้ดีกว่าดังนั้นการที่เพียงแค่ไปเยี่ยมราษฎรเพราะเป็นหน้าที่ของประมุขของประเทศที่จะต้องทำตามประเพณีนั้นเป็นเรื่องไร้สาระหากเราไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนแล้วเราต้องถือว่าการเป็นประมุขประสบความล้มเหลวความบางตอนจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยมุ่งมั่นทั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระองค์เองในการอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของประชาชนหากเปรียบการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำดินป่าไม้และเกษตรกรรมเป็นดั่งหน้าที่ของพ่อบ้านแล้วสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงทำหน้าที่ของแม่บ้านด้วยการช่วยดูแลในเรื่องความเป็นอยู่และหาอาชีพเสริมควบคู่กันไปปฐมบทของการทรงงานพัฒนาเคียงคู่กันได้เริ่มขึ้นในพื้นที่บริเวณอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังเช่นในปี2509ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคแก่ราษฎรในหมู่บ้านเขาเต่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงริเริ่มจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเพื่อให้แม่บ้านมีอาชีพเสริมรายได้พระราชกรณียกิจที่ประสานสอดคล้องของทั้งสองพระองค์ได้ขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งพัฒนาปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในขณะที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงดูแลด้านอาชีพเสริมและชีวิตความเป็นอยู่ให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับเป็นตัวอย่างอันแจ่มชัดในการสร้างอาชีพเสริมโดยการให้ราษฎรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานหัตถกรรมอันสวยงามผลงานศิลปาชีพของแต่ละตำบลแต่ละภูมิภาคจึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นทรงดูแลไปถึงการวางแผนเผยแพร่และจำหน่ายอย่างครบวงจรความสำเร็จในวันนี้คือเวลากว่า40ปีของการทรงงานเพื่อให้ราษฎรได้มีชีวิตดีขึ้นและความงดงามของหัตถศิลป์ของแผ่นดินเป็นที่ชื่นชมในหมู่นานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดค้นแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เพื่อให้ราษฎรรู้จักการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำด้วยการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนและให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแผนใหม่ส่วนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาทางฟื้นฟูป่าด้วยแนวพระราชดำริต่างๆสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเพิ่มเติมในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญมาตลอดเวลาอันยาวนานเปรียบได้ดั่งพลังเสริมพลังแผ่นดินที่จะร่วมสรรสร้างความสำฤทธิ์ผลแห่งพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือคนไทยและประเทศไทยดำรงอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นและมั่นคงตลอดไป

0: ในแต่ละวันราษฎรในบริเวณหนองหมักเท่าบ้านนาคำและหมู่บ้านใกล้เคียงในเขตตำบลห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครจะเข้ามาทำงานเกษตรกรรมต่างๆในฟาร์มตัวอย่างที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อพุทธศักราช2542ครั้งนั้นทรงรับทราบถึงความทุกข์ร้อนจากการตกงานไร้ที่ทำกินของพวกเขาจึงมีพระราชดำริให้จัดหาพื้นที่สร้างเป็นฟาร์มตัวอย่างเพื่อเป็นแหล่งจ้างงานแหล่งอาหารและศึกษาวิธีการทำเกษตรกรรมแบบใหม่ในฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเท่านี้พวกเขาได้เรียนรู้จากการลงมือทำงานด้วยตนเองทั้งด้านปศุสัตว์และเกษตรกรรมเช่นการปลูกผักปลอดสารพิษและไม้ผลหลากชนิดนอกจากนั้นพวกเขายังได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการตลาดด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ออกขายในรูปแบบต่างๆฟาร์มตัวอย่างที่นี่ได้ดำเนินมากว่า10ปีแล้วความทุกข์ร้อนขัดสนในอดีตจึงค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความภาคภูมิใจที่สามารถมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง
1: รู้สึก ดีใจค่ะที่พระองค์ท่านมาเปิดฟาร์มอย่างต่างๆนี่แหละซอยเหลือประชาชนชาวบ้านอยู่ในนี้อยู่ดีกินดีค่ะ
0: จากการทรงงานหนักในแผ่นดินอีสานมาอย่างยาวนานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงตระหนักถึงความจำเป็นในการขจัดวงจรปัญหาที่เริ่มจากการขาดอาชีพราษฎรจึงจำต้องรุกป่าเพื่อหาพื้นที่ทำเกษตรกรรมเมื่อป่าต้นน้ำถูกทำลายการทำเกษตรกรรมก็ไม่ได้ผลราษฎรก็กลับมาผจญกับปัญหาไร้อาชีพเช่นเดิมจึงโปรดให้ขยายหนทางสร้างงานสร้างอาชีพด้วยโครงการฟาร์มตัวอย่างไปยังจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องปัจจุบันในหลายพื้นที่ของแผ่นดินอีสานกิจกรรมเกษตรกรรมในฟาร์มตัวอย่างและโครงการเกษตรกรรมตามพระราชดำริแบบต่างๆก่อเกิดแหล่งอาหารและเป็นรายได้หลักประกอบกับงานทอไหมและหัตถศิลป์ต่างๆช่วยสร้างรายได้เสริมเพิ่มความมั่นคงในการเลี้ยงชีวิตให้ราษฎรจำนวนมากมาย
2: ก็ดีใจครับดีใจที่ได้มาทำที่นี่มันเป็นอาชีพแบบอาชีพเสริมเนาะเราก็หากเราไม่มาทำมันก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ครอบครัวและก็เราก็ได้ทำนาทำสวนของเราด้วย
3: มาอยู่นี่ดีแน่นี่ปลูกฟักปลูกยางกายก็พอได้อยู่ได้กินคือว่าผมก็ไม่ลำบากขึ้นแต่เก่านะดีขึ้นแล้วเยอะนะ
0: จากพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โปรดให้หาหนทางช่วยเหลือราษฎรให้รู้จักพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระราชฤทัยสนองพระราชดำริมาโดยตลอด

0: คนเฒ่าคนแก่เขาก็เล่าว่าเขาว่าป่าก็สมบูรณ์แต่รูปผมนี่ก็ป่าก็แค่นี้มันหลายเผ่าเข้ามาแล้วก็ป่าก็น้อยลงไป
1: พื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์ที่มีมาแต่โบราณได้กลายเป็นเพียงอดีตที่เล่าขานของผู้ที่เคยได้รับสมญาว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญป่ากว่าชาวเขาเผ่าอื่นๆจนเป็นเหตุให้พวกเขาถูกเรียกขานว่ามูเซอร์ซึ่งเป็นคำภาษาฉานที่มีความหมายว่าพรานในขณะที่มูเซอร์เองเรียกตนเองว่าลาหูซึ่งแปลว่าผู้ล่าเสือในภาษาจีนแต่ในวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ได้เสื่อมโทรมลงอย่างเห็นได้ชัดบางส่วนเกิดจากการแผ่วถางเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกินและบางส่วนก็เกิดจากพฤติกรรมการไล่ล่าสัตว์ของพวกเขาเองโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงการถนอมรักษาสภาพป่าไว้เพื่อประโยชน์ในวันข้างหน้าพื้นป่าอันอุดมจึงเป็นเพียงคำบอกเล่าจากคนเฒ่าคนแก่เท่านั้นและชีวิตของพรานป่ามูเซอร์ก็มิได้ยังชีพอยู่ด้วยการล่าสัตว์ดังเช่นที่เคยเป็นถึงวันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างมูเซอร์กับป่าไม้อันเป็นถิ่นพำนักจะเป็นไปในรูปแบบใด

ภายในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่พื้นป่าแห่งนี้ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิดแม้หนทางจะห่างไกลแต่กลิ่นอายของธรรมชาติยังคงเรียกร้องให้ผู้นิยมใครดั้นด้นมาสัมผัสเรียนรู้ความเป็นมาและเป็นไปของทุกชีวิตในป่าพื้นนี้อย่างสม่ำเสมอ

วันนี้พรานป่ามูเซอร์ได้

0: หมายความว่าบนเครื่องนี้ตลอดเครื่องนี้ม่อนจองสูงที่สุดแล้วหรือเปล่าหรือว่ามีที่สูงกว่าม่อนจอง
1: คิดว่าคงจะม่อนจองสูงที่สุด
0: แล้ว
2: สภาพแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนมีส่วนกำหนดวิถีการดำเนินชีวิตของชนเผ่านี้ให้

ไม้ไผ่วัสดุที่หาได้ง่ายในผืนป่าบริเวณป่าต้นน้ำถูกดัดแปลงเป็นซอลอกเครื่องมือจับสัตว์น้ำของชาวมูเซอแดงบ้านเจียจันหรือบ้านหัวน้ำปิงที่พวกเขารู้จักวิธีทำประมงเช่นนี้มาแต่ครั้งคนรุ่นปู่รุ่นย่าเครื่องมือง่ายๆที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อตักตวงประโยชน์จากธรรมชาติรอบข้างอย่างไม่เอารัดเอาเปรียบรักษาความบริบูรณ์ของสินในน้ำให้สามารถเกื้อกูลทุกชีวิตในธรรมชาติ

โรงที่เกิดจากการขยายลำไม้ไผ่ให้กว้างเพียงพอก็จะสามารถดักจับปลาที่หลงว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาติดในซอล่อเป็นอาหารในมื้อต่อไปโดยไม่ยาก

ีกลุ่มคนที่เรียกตนเองว่าลาหูตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ทั่วไปในเขตมณฑลยูนนานประเทศจีนรัชฉานประเทศพม่าประเทศลาวและทางตอนเหนือของประเทศไทยราว 85% ของมูเซอร์ในประเทศไทยจะตั้งหลักแหล่งอยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายจากการสำรวจโดยโครงการสำรวจประชากรชาวเขาสำนักงานสถิติแห่งชาติเมื่อปีพุทธศักราช 2532พบว่าจำนวนประชากรมูเซอร์ในประเทศไทยมีอยู่ 59,812 คนซึ่งในจำนวนนั้นยังได้แบ่งมูเซอร์ออกเป็นกลุ่มต่างๆตามลักษณะสำเนียงภาษาพูดและการแต่งกายที่แตกต่างกันออกไปแต่โดยเนื้อแท้แล้วรากฐานทางวัฒนธรรมของพวกเขาก็คือความเชื่อต่อสิ่งเหนือธรรมชาติผสานเข้ากับความเชื่อในเรื่องของผลบุญนั่นเอง

ด้วยศรัทธาต่อการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้ว่าจะหมอจะนะจะล้มป่วยมานานกว่า2เดือนแล้วเขาก็ยังคงรักษาอาการป่วยไข้โดยการประกอบพิธีบูตีเพื่อเป็นการต่ออายุภรรยารวมทั้งญาติมิตรฝ่ายหญิงจะต้องมาช่วยกันทำอาหารมากเป็นพิเศษเพราะในการทำบุญแบบนี้นอกจากจะต้องทำพิธีบูชาไหว้ผีแล้วยังจะต้องเลี้ยงอาหารผู้คนทั้งหมู่บ้านกันเลยทีเดียวนี่เป็นครั้งที่3แล้วที่ครอบครัวของเขาได้จัดพิธีนี้ขึ้นด้วยหวังว่าการปฏิบัติบูชาต่อเทวราชหงื่อซาและหงื่อหนีหรือพูดผีจะช่วยให้อาการป่วยของจ่าหมอหายเป็นปกติหากวันนี้คนป่วยเป็นผู้อื่นตัวจ่าหมอเองนั่นแหละจะเป็นผู้ประกอบพิธีในฐานะปู่จองหรือผู้ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อมูเซอร์ดำแต่ในยามที่เขาเป็นฝ่ายล้มป่วยเสียเองจึงต้องยกหน้าที่ปู่จองให้กับผู้ช่วยของเขาเป็นการชั่วคราวเสียงแคนน้ำเต้าดัง

0: ไม่ขาดสายในระหว่างประกอบพิธีเสมือนเป็นสะพานบอกกล่าวต่อทวยเทพถึงการปฏิบัติบูชาครั้งนี้โดยหวังว่าเสียงแคนจะสร้างความพึงพอใจแก่พระองค์และยังมีตำนานเล่าสืบมาอีกด้วยว่ามนุษย์คู่แรกได้ถือกำเนิดมาจากลำแคนดังนั้นจึงเป็นสิ่งบ่งชี้ว่านี่คือการบูชาจากลูกหลานของมนุษย์คู่แรกที่พระองค์ได้สร้างชีวิตให้นั่นเองแม้ว่าการกระทำเช่นนี้จะไม่ได้ส่งผลในการรักษาแต่พวกเขาก็เชื่อว่ากุศลอันเกิดจากการทำบุญจะส่งผลให้จะหมอมีกำลังใจต่อสู้กับโรคภัยที่รุมเร้าถึงแม้ว่าความศรัทธาในสิ่งเหนือธรรมชาติคือสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวมูเซอร์ดำบ้านขอบดงเชกเช่นมูเซอร์กลุ่มอื่นๆแต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพวกเขาเสมอมา
1: ห้าการเดียวมาก่อนจะห้ากับไปห้าขาวอยู่หรือการไม่อยู่หรือการไม่ทายเขาเหล่าด้วยที่บ้านเขาเหล่าหมอเขาปู่ยายาเต้นดีกาไม่ดีกาเต้นถ่ายอ่านเขาปู่นอนนุ่ยไม้อายาที่เขาป่ามันปุ๋มหัวแต่ถามหัวตุ๊ปุ๋อายาดีว่าเขาถ่ายอ่ะเขาว่าฟีในมือปุ๋หล่อนอต้องคือปุ๋นุ่ยไม้อายาอย่างนั้น
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงเอาพระทัยใส่ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพระสงฆ์นิกรบนดอยสูงไม่ว่าครั้งใดที่สองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการของโครงการหลวงในพื้นที่ดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ชาวมูเซอร์ดำบ้านขอบดงก็จะพากันมาเข้าเฝ้าเบื้องพระยุคลบาทอย่างใกล้ชิดและถวายการต้อนรับตามธรรมเนียมปฏิบัติของพวกเขากำไลหญ้าชิบูแคแม้จะเป็นเพียงเส้นหญ้าอันไร้ราคาหากแต่ทรงคุณค่าจากจิตใจที่พวกเขาบรรจงถักทอขึ้นเพื่อถวายแด่ทั้งสองพระองค์ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: ตามปกติแล้วสตรีชาวมูเซอร์ดำนั้นนิยมสวมใส่กำไลหญ้าถักชนิดนี้กันอยู่แล้วและถือว่าหากสตรีใดผูกกำไลหญ้าชิบูแคไว้มากเท่าไรก็จะยิ่งสวยงามมากเท่านั้นดังนั้นจึงมีการถ่ายทอดวิธีการถักกำไลหญ้าอันเป็นหัตถกรรมประจำเผ่าในหมู่สตรีมูเซอร์ด้วยกันเองงานฝีมือจากชาวเขาถ่ายทอดสู่ชาวเมืองโดยการดัดแปลงให้เป็นกำไลหญ้าที่มีสีสันสดใสเย็บตรึงสวมใส่ได้ง่ายดายแทนที่จะผูกเป็นเงื่อนตายดังที่มูเซอร์ปฏิบัติต้นหญ้าเล็กๆที่พวกเขาสู้อุตส่าห์เดินทางไปเสาะหามาจากบริเวณที่ห่างไกลถักเป็นเส้นสายด้วยลวดลายที่ไม่ซับซ้อนก่อนจะนำมาดัดแปลงรูปแบบให้ทันสมัยนั้นมีราคาเพียงเส้นละ50สตางค์แต่ถึงกระนั้นนี่ก็คือรายได้เสริมที่พวกเขาไม่ต้องลงทุนลงแรงกันมากนักและในบางครั้งพวกเขาก็ออกมาขายกำไรหญ้าให้กับนักท่องเที่ยวเสียเอง
1: ในหลวงมาปีนี้จะหมอไปไหวแล้วจะไปเฝ้าในหลวงมั้ย
2: เฝ้ากับมาใหม่จะไปเฝ้า
1: ในหลวงนี่เปิ้นจำจะหมอได้อ่ะ
2: โอ้จ้าเก่าจะเมินตัว
3: เองก็เฝ้าตัวกูปีกูปีปีนี้เราจะไปมันจะไปมีกูเฝ้าบ้าน
0: ความหวังของชายชราวัย60ปียังคงส่องประกายเช่นเดียวกับแสงเทียนกลางลานศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ที่ยังคงลุกโชติช่วงตลอดเวลาของค่ำคืนนี้ความพร้อมเพรียงของเพื่อนบ้านที่มาร่วมกันเต้นรำถวายต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาเรียกว่าจักขุคือสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าจะช่วยให้จะหมอหายป่วยในเร็ววันคำว่าจักขุนั้นหมายถึงกระโดดอันมีที่มาจากลักษณะการเต้นรำของชาวมูเซอร์ที่จะต้องออกท่าทางกระโดดโลดเต้นไปตามจังหวะเพลงซึ่งพวกเขาได้เรียนแบบมาจากท่าทางของสัตว์ป่าและอากัปกิริยาของผู้คนในชีวิตประจำวันลักษณะของการเต้นจักขุนี้จะปรากฏให้เห็นในกลุ่มของมูเซอร์ทุกกลุ่มที่มักจะเต้นเพื่อเฉลิมฉลองและเมื่อมีการประกอบพิธีตามความเชื่อและหากเป็นในเทศกาลปีใหม่หรือขอบเจ้าเวลานจักขุจะไม่มีโอกาสว่างเว้นตั้งแต่เช้าจรดค่ำตามปกติแล้วเทศกาลปีใหม่ของชาวมูเซอร์จะอยู่ในราวต้นเดือนกุมภาพันธ์หรือช่วงเดียวกันกับเทศกาลตรุษจีนแต่สำหรับหมู่บ้านหนองเขียวจังหวัดเชียงใหม่ได้เลือกเอาช่วงต้นเดือนมกราคมเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่ทั้งนี้ก็เพราะหมู่บ้านนี้เป็นที่รวมของมูเซอร์ที่นับถือความเชื่อดั้งเดิมและนับถือศาสนาคริสต์ดังนั้นเพื่อให้ทั้งสองกลุ่มสามารถร่วมกิจกรรมในวันปีใหม่ได้อย่างพร้อมเพรียงกันจึงได้เลือกเอาวันปีใหม่ตามปฏิทินสากลเป็นวันปีใหม่ของพวกเขา

ประเพณีตามความเชื่อดั้งเดิมจึงถูกปรับเปลี่ยนไปพิธีกรรมต่างๆจัดขึ้นเฉพาะในกลุ่มคนที่ยังนับถือความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติแต่สำหรับคริสตชนแล้วได้ละทิ้งธรรมเนียมปฏิบัติแบบนี้อย่างสิ้นเชิงคงเหลือแต่เพียงงานรื่นเริงแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นในขณะที่ชาวบ้านบางกลุ่มกำลังสนุกสนานกับการเต้นจะคึกอยู่ชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งกำลังประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์ความเชื่อใหม่ที่เผยแพร่เข้าสู่ชาวเขากลุ่มต่างๆรวมทั้งมูเซอร์ทุกๆวันอาทิตย์พวกเขาจะต้องมาชุมนุมกันที่โบสถ์ท้ายหมู่บ้านเพื่อสวดมนต์ขอพรต่อพระเจ้าสรณะองค์ใหม่ในจิตใจของพวกเขา

ในการศึกษาพระธรรมตามหลักศาสนาคริสต์นั้นได้มีการแปลพระคัมภีร์ไบเบิลให้เป็นภาษามูเซอร์โดยการสะกดด้วยตัวอักษรโรมันพร้อมกับตำนานบทหนึ่งของมูเซอร์ที่กล่าวว่าแต่เดิมนั้นพระเจ้าได้เรียกมนุษย์เข้าไปรับตัวอักษรมูเซอร์กลับเขียนตัวอักษรไว้บนขนมข้าวปุ๊กส่วนคนผิวขาวเขียนไว้บนกระดาษระหว่างที่เดินทางกลับมูเซอร์เกิดหิวจึงนำขนมออกมากินด้วยความชะล่าใจว่าคงจำได้นับแต่นั้นชาวมูเซอร์จึงไม่มีตัวอักษรใช้ต่อมาเมื่อมิชชันนารีได้นำศาสนาคริสต์ขึ้นไปเผยแพร่พร้อมกับมีตัวอักษรโรมันในพระคัมภีร์ชาวมูเซอร์จึงยอมรับว่านี่คือน้องผิวขาวที่นำตัวอักษรที่พระเจ้าประทานเมื่อครั้งอดีตมาให้ดังนั้นการยอมรับนับถือศาสนาคริสต์จึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อ

แต่สำหรับกลุ่มที่ยังคงยึดมั่นในความเชื่อดั้งเดิมนั้นในทุกๆวันศีลคือวันขึ้น1ค่ำและ15ค่ำพวกเขาจะพร้อมใจกันไปทำบุญที่วัดประจำหมู่บ้านที่พวกเขาเรียกกันว่าหอเยทุกคนจะถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดว่าในวันนี้จะไม่ฆ่าสัตว์หรือกินเนื้อสัตว์อย่างเด็ดขาดและในวันศีลเช่นนี้จึงมีการปฏิบัติบูชาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นการสร้างผลบุญให้กับชีวิตสำหรับผู้ที่มีศรัทธาอย่างแรงกล้าเตรียมทำกูมู่ที่ทำจากไม้เนื้ออ่อนเตรียมไว้ไปถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมๆกับคนอื่นที่ได้เตรียมปั้นดินเพื่อนำไปถวายแก่ผีปู่มูเซอร์โดยหวังว่าสิ่งนี้จะทำให้พวกเขามีสุขภาพแข็งแรงมั่นคงดังผืนแผ่นดินมูเซอร์เชื่อกันว่าโรคภัยไข้เจ็บหรือแม้แต่เหตุการณ์ผิดปกติต่างๆในหมู่บ้านล้วนเกิดขึ้นเพราะความไม่บริสุทธิ์ในชีวิตและตลอดเวลา15วันที่ผ่านมาพวกเขาได้ทำบาปส่งผลให้ร่างกายไม่บริสุทธิ์จึงต้องมีการรดน้ำอันเป็นสัญลักษณ์ถึงการชำระล้างร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์ก่อนและยังถือว่าจะเป็นการทำให้พลานามัยหลั่งไหลมาสู่ตนเองและครอบครัวดั่งสายน้ำ

เสียงแคนดังสอดประสานกับเสียงจากพงไพรพรรณนาถึงความรู้สึกฉันหนุ่มสาวที่มีต่อกันณบริเวณที่ห่างออกไปจากหมู่บ้านเพราะถือกันว่าการใช้เพลงแคนในการเกี่ยวพาราศีของหนุ่มสาวมูเสอนั้นจะกระทำได้นอกหมู่บ้านเท่านั้นบทเพลงที่ขับขานโต้ตอบระหว่างชายหญิงสามารถถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อกันได้อย่างลึกซึ้งจนมีคำกล่าวว่าสามีภรรยาบางคู่อยู่กินกันโดยมีเพียงเสียงแคนเป็นสื่อประสานสายสัมพันธ์แต่เพียงอย่างเดียวหรือในบางครั้งบทร้องโต้ตอบที่มีลักษณะเช่นเดียวกับการด้นกลอนสดที่นำเรื่องราวรอบๆตัวมากล่าวอ้างและเชื่อมโยงเข้ากับความรู้สึกที่ต้องการถ่ายทอดสู่อีกฝ่ายหนึ่งให้รับรู้ซึ่งกันและกันเสียงเพลงมูเสอร์มิได้เพียงแต่สารสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงเท่านั้นหากยังเป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมอันเกิดจากภูมิปัญญาที่รู้จักถ่ายทอดความเป็นมาเรื่องราวแห่งชีวิตไปชั่วลูกชั่วหลาน

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
5: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
6: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
4: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
6: ใช้แอปของจสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
3: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร021500888

0: ุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Pohon Yothin พื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานี Pohon Yothin

0: ทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เชียงของเมืองเล็กๆในจังหวัดเชียงรายตรงข้ามกับเมืองห้วยทรายของลาวคือเมืองแห่งแม่น้ำโขงเพราะคนที่นี่เรียกแม่น้ำโขงว่าน้ำของสายน้ำที่เดินทางยาวไกลกว่า 4,000 กิโลเมตรจากพื้นที่หลังคาโลกไหลผ่านหล่อเลี้ยงผู้คนริมฝั่งแม่น้ำเรื่อยมาปลาบึกถือเป็นปลาน้ำจืดไม่มีเกล็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นปลาในกลุ่มเดียวกันกับปลาสวายและปลาเทพาแต่ขนาดลำตัวใหญ่กว่ามากเมื่อยังตัวเล็กจะมีฟันขบเคี้ยวอาหารพอโตขึ้นฟันจะหลุดหายไปและหันไปกินแพลงก์ตอนสาหร่ายและพืชใต้น้ำแทนบ้านหาดไคร้มีชื่อเสียงเรื่องการจับปลามาหลายชั่วอายุคนด้วยทำเลที่เอื้อต่อการจับปลาเพราะมีชายหาดที่ตื้นซึ่งปลาที่จับได้จะมีขนาดใหญ่น้ำหนักไม่น้อยกว่า100กิโลกรัมโดยใช้มองอุปกรณ์ในการจับปลาบึกซึ่งเป็นตะข่ายใยแมงมุมที่มีขนาดใหญ่การบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึกเป็นประเพณีที่ชาวบ้านหาดไคร้กระทำกันทุกปีก่อนออกจับปลาโดยเชื่อว่าปลาบึกเป็นปลาศักดิ์สิทธิ์และมีเจ้าของแต่ปัจจุบันปลาบึกตามธรรมชาติกำลังหายไปเพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแม่น้ำโขงทั้งการสร้างเขื่อนการระเบิดแก่งเพื่อสะดวกต่อการเดินเรือและปัญหาระบบนิเวศในแม่น้ำโขงที่ส่งผลต่อการขยายพันธุ์พลอยความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นจันทบุรีเป็นแหล่งกำเนิดของพลอยงดงามหลากสีเช่นพลอยแดงเรียกว่าทับทิมสยามพลอยน้ำเงินเรียกว่าไพลินบุษราคำชื่อของพลอยสีเหลืองจากแร่ธาตุใต้ดินสู่พลอยเม็ดงามผ่านการเจรนัยด้วยทักษะฝีมือช่างที่เป็นเอกลักษณ์สร้างกระแสการตื่นพลอยและขึ้นสู่จุดสูงสุดในราวพุทธศักราช2520พลอยดิบในธรรมชาติแม้จะมีความงามอยู่ในตัวแต่การตัดเหลี่ยมขัดมันและเจรไนยิ่งจะช่วยให้เกิดความแวววาวสวยงามและเพิ่มคุณภาพให้กับพลอยมากขึ้นช่างเมืองจันทร์ยังมีเทคนิคพิเศษที่ช่วยเพิ่มคุณค่าพลอยเกรดต่ำให้กลายเป็นพลอยน้ำงามได้อย่างน่าอัศจรรย์ด้วยการเผาพลอยซึ่งนับเป็นความชาญฉลาดของมนุษย์ที่เรียนรู้จากประสบการณ์จนล่วงรู้ความลับของธรรมชาติด้วยการใช้ความร้อนขจัดความขุ่นในเนื้อพลอยและทำให้พลอยมีสีเข้มสวยงามเมื่อทรัพยากรธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาพลอยใต้พื้นแผ่นดินจันทร์แทบจะไม่มีหลงเหลือและหาได้ยากแต่ตลาดอัญมณีเมืองจันทร์ก็ยังคงคึกคักและได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางการค้าพลอยสีที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกวันอัฐมีบูชาหรือวันถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจ้าซึ่งเหตุการณ์นี้ถูกจำลองไว้ณวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้งอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นเวลากว่าศตวรรษแล้วซึ่งจะจัดขึ้นหลังวันวิสาขบูชาในวันแรม8ค่ำเดือน6ในพุทธประวัติกล่าวว่าพระสรีระของพระพุทธเจ้าถูกอัญเชิญขึ้นสู่พระเมรุมาตรพระเจ้ามัลละแห่งกรุงกุสินาราพร้อมด้วยคณะสงฆ์ขึ้นถวายเครื่องสักการะและจุดเพลิงถวายพระบรมศพเกิดสิ่งอัศจรรย์เพลิงจุดไม่ติดอยู่3ครั้งด้วยเหตุที่ว่าพระบรมศาสดาก่อนดับขันปรินิพานตั้งพระทัยว่าหากพระอริยสาวกและบริวารยังไม่มาถวายความเคารพพระเพลิงจะลุกไหม้ไม่ได้ครั้นเมื่อพระมหากัสสปะเถระและเหล่าสาวกได้พบพราหมณ์คนหนึ่งท ถือดอกมณฑารพผ่านมาจึงทราบทันทีว่าพระบรมศาสดาดับขันปรินิพพานแล้วจึงรีบเดินทางกลับเมืองกุสินาราทันทีและเมื่อมาพร้อมณมกุฏพันธนเจดีสถานที่ถวายพระเพลิงแล้วทันใดนั้นไฟจึงลุกโชนขึ้นเองโดยไม่ต้องมีใครจุดเมื่อพระเพลิงเผาไหม้พระพุทธสรีระดับมอดลงแล้วจึงเหลือเพียงแต่พระบรมสารีริกธาตุให้สาธุชนได้กราบไหว้บูชาและเมื่อวันอัฐมีบูชาเวียนมาถึงพุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมน้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมสืบสานงานประเพณีอันทรงคุณค่านี้ให้อยู่คู่ถิ่นลับแลสืบไปจากหอยทั่วโลกนับพันนับหมื่นชนิดมีเพียงไม่กี่ชนิดที่สามารถสร้างไข่มุกได้ไข่มุกจึงเป็นของหายากและกลายเป็นเครื่องประดับที่สูงค่าธรรมชาติของหอยจะเปิดปากให้มวล น้ำภายนอกเข้าสู่ภายในเพื่อกรองและจับแพลงต้อนกินเป็นอาหารหากมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปจะเกิดการระคายเคืองหอยจึงสร้างน้ำมุกเคลือบเพื่อลดการระคายเคืองเมื่อเวลาผ่านไปสารนี้จะแข็งตัวและหนาขึ้นเรียกว่าไข่มุกเมื่อความต้องการที่มีมากเกินกว่ามุกธรรมชาติการเพาะเลี้ยงหอยมุกจึงเกิดขึ้นสำเร็จเป็นครั้งแรกในโลกโดยชาวญี่ปุ่นเมื่อปี1893ด้วยการนำนิวเคลียสฝังเข้าไปในกล้ามเนื้อภายในช่องท้องของหอยแล้วนำไปร้อยเชือกย่อนหอยทิ้งไว้ในน้ำเป็นเวลาประมาณ 12-15 เดือนน้ำมุกจะค่อยๆปล่อยออกมาเคลือบนิวเคลียสจนกลายเป็นไข่มุกที่สวยงามหอยมุกจะอาศัยอยู่ในน้ำที่มีระดับความลึกค่อนข้างมากการเลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยจึงจะทำให้ไข่มุกสวยและมีคุณภาพดีปัจจุบันเราสามารถเพาะเลี้ยงไข่มุกได้ทั้งในน้ำเค็มและน้ำจืดนานกว่า90ปีแล้วที่ชาวจีนในราชบุรีทำเครื่องปั้นดินเผาตั้งแต่พบว่าดินเหนียวราชบุรีมีคุณภาพเหมือนกับเมืองจีนที่ใช้ปั้นโอ่งมังกรซึ่งเป็นดินเหนียวชนิดบอเคลที่มีเม็ดดินละเอียดราวกับผงแป้งส่งผลให้ภาชนะดินเผาอย่างโอ่งมังกรมีคุณภาพดีและมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศกว่าจะมาเป็นโอ่งมังกร1ใบต้องผ่านการเคลือบน้ำขี้เถ้าผสมโคลนเพื่อให้เกิดสีสันเป็นมันวาวแล้วนำไปผ่านความร้อนยาวนานกว่า36ชั่วโมงในยุคแรกๆโอ่งจะไม่มีลวดลายเรียกว่าโอ่งเลี่ยนแต่ต่อมามีการวาดลวดลายมังกรบนโอ่งด้วยการวาดมือโดยไม่มีแบบร่างบ่งบอกถึงประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานและด้วยความเชื่อที่ว่ามังกรเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภและความรุ่งเรืองที่สำคัญเมื่อใส่น้ำแล้วจะมีน้ำซึมออกมาบ้างเล็กน้อยเกิดการระเหยรอบๆโอ่งช่วยถ่ายเทความร้อนทำให้น้ำในโอ่งเย็นกว่าใส่ภาชนะอื่นโอ่งมังกรราชบุรีจึงได้รับความนิยมและกลายเป็นภาชนะประจำบ้านทั่วทุกครัวเรือนแม้ปัจจุบันการผลิตโอ่งมังกรจะลดน้อยลงแต่อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาราชบุรีก็ได้พัฒนารูปทรงและลวดลายให้มีความทันสมัยเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นมหรสพหนังใหญ่มรดกแห่งศิลปะชั้นสูงที่เกิดขึ้นในแผ่นดินสยามมาหลายร้อยปีโดยเฉพาะที่วัดขนอนในจังหวัดราชบุรีด้วยความคิดริเริ่มในการสร้างหนังใหญ่ของท่านพระครูศรัทธาสุนทรเจ้าอาวาสช่างฝีมือเอกในสมัยรัชกาลที่5ส่งผลให้วัดขนอนกลายเป็นศูนย์รวมศาสตร์และศิลปะชั้นสูงที่ถ่ายทอดสู่ชนรุ่นหลังหนังใหญ่นับเป็นการรวบรวมศิลปะชั้นสูงหลายแขนงนับตั้งแต่ลวดลายจิตรกรรมผสมผสานกับฝีมือการแกะสลักที่ละเอียดอ่อนและการแสดงที่เคลื่อนไหวไปตามลีลาอ่อนช้อยของนาฏศิลป์ชั้นสูงทุกครั้งก่อนแสดงจะมีการไหว้ครูโดยครูหนังทำพิธีอัญเชิญหนังเจ้าหรือหนังครูคือพระอิศวรพระฤาษีและพระนารายณ์มาปักไว้หน้าจอเพื่อทำพิธีเบิกหน้าพระโดยเรื่องที่นำมาแสดงคือเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งคล้ายกับการแสดงโขน

0: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนเปิดให้ประชาชนและผู้สนใจได้เข้าศึกษาเยี่ยมชมนิทรรศการพร้อมทั้งการสาธิตการแสดงหนังใหญ่ตลอดจนการฝึกเยาวชนให้เรียนรู้และสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี้สืบไปประเพณีผีตาโขนจะเกิดขึ้นในงานบุญหลวงบุญใหญ่ของชาวอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยซึ่งจะจัดขึ้นในเดือน7ของทุกปีโดยจะรวมเอางานบุญพระเวทบุญบั้งไฟและการละเล่นผีตาโขนเข้าไว้ด้วยกันและสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือหน้ากากผีตาโขนที่ส่วนใหญ่ทำขึ้นจากวัสดุธรรมชาติและหาได้ในท้องถิ่นโดยนำโคนกาบมะพร้าวมาเย็บติดกับหวดดึงข้าวเหนียวตกแต่งด้วยเศษผ้าแล้วนำมาประกอบกับจมูกและใบหูที่สลักสลาจากไม้อย่างสวยงามลวดลายและสีสันที่ปรากฏบนหน้ากากนั้นบ่งบอกถึงศิลปะอันวิจิตรประณีตสะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับผีและธรรมชาติตามแต่จินตนาการของผู้วาดนอกจากผีตาโขนน้อยแล้วยังมีผีตาโขนใหญ่ที่ถูกทำขึ้นเพื่อถวายดวงวิญญาณของผีบรรพบุรุษโดยจะใช้ตอกไม้ไผ่ทำเป็นโพรงขนาดใหญ่นำมุ้งหรือกระดาษมาห่มคลุมพร้อมแต่งแต้มสีสันเชื่อกันว่าหากปีใดไม่ปฏิบัติตามปีนั้นจะเกิดอาเพศและนำภัยพิบัติมาสู่หมู่บ้านได้เมื่อถึงวันงานผีตาโขนน้อยใหญ่จะมาร่วมขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่รายรำโยกย้ายพร้อมกับกระแหงที่ห้อยอยู่รอบเอวสนุกสนานรื่นเริงไปตามจังหวะดนตรีนับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของการแสดงนี้ศิลปะผีตาโขนจึงเป็นภาพสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและยังคงอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนจนถึงปัจจุบันจากจุดเริ่มต้นการค้นพบรอยเท้าของสัตว์ดึกดำบรรพ์ในดินแดนอีสานจำนวนมากกว่า15รอยและขนาดของรอยแตกต่างกันนักธรณีวิทยาสันนิษฐานได้ว่าเป็นของไดโนเสาร์กินเนื้อชนิดคาโนซอลเมื่อปี2519มีการขุดพบกระดูกขนาดใหญ่ที่ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นหลังจากส่งไปวิจัยที่ประเทศฝรั่งเศสปรากฏว่าเป็นกระดูกหัวเข่าด้านซ้ายของโซโรพอดไดโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่คาดว่ามีความยาวกว่า15เมตรหลังจากการพบกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรกในประเทศไทยกรมทรัพยากรธรณีจึงได้ทำการสำรวจไปทั่วภาคอีสานเพื่อเก็บฟอสซิลเพิ่มเติมจนได้พบโครงกระดูกอีกหลายท่อนในปี2534ได้ค้นพบฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์โซโรพอดส่วนต่างๆราว28ชิ้นที่บริเวณภูผางูอำเภอกุสินารายณ์และยังมีการค้นพบที่ภูเวียงอีกครั้งซึ่งเป็นโครงกระดูกส่วนต่างๆของไดโนเสาร์ตระกูลโซโรพอดชนิดกินพืชเป็นอาหารและมีขนาดใหญ่มากคอยาวหางยาวอยู่ในยุคปลายจุลสิกทำให้นักธรณีวิทยาจินตนาการสภาพแวดล้อมเมื่อ150ล้านปีได้ว่าที่นี่เคยเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่มีเต่าจระเข้และปลาอาศัยอยู่รวมกันเมื่อโครงกระดูกถูกทับถมด้วยตะกอนเป็นเวลานานจนกลายเป็นหินหรือที่เรียกว่าฟอสซิลและด้วยกระบวนการทางธรณีวิทยาที่ทำให้แผ่นดินยกตัวขึ้นเมื่อชั้นหินถูกน้ำฝนกัดเซาะทำลายจึงทำให้เราได้รับรู้ร่องรอยของโลกยุคดึกดำบรรพ์อีกครั้งซึ่งฟอสซิลของสัตว์มีกระดูกสันหลังที่พบบริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์พบว่าเป็นฟอสซิลที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดคือประมาณ220ล้านปีจากการค้นพบซากปะการังที่แทรกเป็นเนื้อเดียวกับหินปูนที่บริเวณภูเขาหมู่บ้านชมน้อยอำเภอเมืองจังหวัดเลยนักธรณีวิทยาคำนวณอายุได้ราว400ล้านปีบอกให้รู้ว่าแผ่นดินอีสานเคยจมอยู่ใต้ทะเลมาก่อนต่อมาเมื่อประมาณ240ล้านปีน้ำทะเลได้ลดลงจนกลายเป็นแผ่นดินและจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกทำให้แผ่นดินฉานไทยเคลื่อนมาชนกับแผ่นดินอินโดจีนทำให้แผ่นดินยกตัวขึ้นเป็นแนวเทือกเขาตะกอนที่เกิดจากการทับถมผุพังจนกลายเป็นชั้นหินที่หนากว่า 4,000 เมตรที่เรียกกันว่ากลุ่มหินโคราชจึงเกิดขึ้นบริเวณนี้ ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาที่ไดโนเสาร์และสัตว์เลื้อยคลานครองโลกหรือที่นักธรณีวิทยาเรียกว่ายุคมีโซโซอิกเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงพบร่องรอยไดโนเสาร์เฉพาะในภาคอีสานเท่านั้นและเหตุใดไดโนเสาร์จึงสูญพันธุ์นักธรณีวิทยาทั่วโลกได้ตั้งสมมติฐานถึงเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้2ทฤษฎีคือมีอุกกาบาตขนาดใหญ่พุ่งชนโลกจนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศอย่างกระทันหันอีกทฤษฎีเชื่อว่าเกิดจากการขาดแคลนอาหารและการเปลี่ยนแปลงของอากาศ
1: ชมพูภูคาพันไม้ป่ายืนต้นขนาดใหญ่และเป็นพันไม้หายากใกล้สูญพันธุ์ชนิดหนึ่งของโลกซึ่งแต่ละปีจะออกดอกเป็นช่อสีชมพูในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เพียงเดือนเดียวเท่านั้นถิ่นกำเนิดของพันไม้ชนิดนี้จะอยู่ตามป่าดิบเขาที่มีต้นไม้ใหญ่แน่นทึบที่มีความสูงตั้งแต่ 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปในสภาพอากาศหนาวเย็นมีความชื้นสูงและมีหมอกปกคลุมตลอดปีจึงทำให้ระบบนิเวศของชมพูภูคาเปราะบางง่ายที่จะสูญพันธุ์จนกระทั่งในเดือนกุมภาพันธ์ปี2532นักพฤกษศาสตร์จากกรมป่าไม้ได้ทำการสำรวจพันธุ์ไม้ในผืนป่าดอยภูคาอย่างจริงจังจนในที่สุดได้พบต้นชมพูภูคาออกดอกสีชมพูโดดเด่นอยู่เพียงต้นเดียวเท่านั้นจึงได้ตรวจสอบและทำรายงานเผยแพร่ไปสู่วงการพฤกษศาสตร์โลกและบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์และทำการทดลองขยายพันธุ์ชมพูภูคาจากเมล็ดได้สำเร็จปัจจุบันต้นอ่อนของชมพูภูคาได้กลับมาหยั่งรากบนดอยภูคาอีกครั้งความอยู่รอดของชมพูภูคาราชินีแห่งลุ่มน้ำน่านย่อมหมายถึงความอยู่รอดของป่าต้นน้ำน่านสายธารสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตด้วยเช่นกัน
0: ทุกๆปีในฤดูหนาวของกิ่วแม่ปานดอกไม้ชนิดหนึ่งซึ่งเติบโตได้บนเทือกเขาสูงชันและเย็นจัดพร้อมเบ่งบานต้อนรับลมหนาวชาวล้านนาจึงเรียกดอกไม้ชนิดนี้ว่าดอกคำแดงจะพบเห็นบนยอดดอยอินทนนท์ที่มีอากาศหนาวตลอดปีและมีความสูงมากกว่า 2,000 เมตรยากจะมีพันไม้ชนิดใดเติบโตอยู่ได้ยกเว้นดอกไม้ในตระกูลกุหลาบป่าหรือกุหลาบดอยด้วยเป็นพันไม้โบราณที่แวดล้อมไปด้วยพื้นป่าดึกดำบรรพ์ดอกคำแดงจึงมีชื่อเรียกที่คุ้นเคยกันว่ากุหลาบพันปีเป็นพันเดียวกับที่พบในป่าหิมพานต์บนเทือกเขาหิมาลัยณดินแดนชมพูทวีปเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่มีอายุยืนยาวหลายร้อยปีดอกมีลักษณะคล้ายกุหลาบช่วงเดือนมกราคมกุหลาบพันปีจะเริ่มแย้มกลีบบานสะพรั่งไปจนถึงเดือนมีนาคมยอดดอยอินทนนท์จึงกลายเป็นแหล่งนัดพบของนักเดินทางที่อยากชื่นชมความงามของพืชเฉพาะถิ่นชนิดนี้ปัจจุบันมีการค้นพบกุหลาบพันปีพันสีแดง2สายพันธุ์และสีขาว4สายพันธุ์กุหลาบพันปีไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์แห่งความงดงามของธรรมชาติแต่ยังสะท้อนถึงความเปราะบางของระบบนิเวศที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์อีกด้วยชายฝั่งทะเลตะวันตกที่ทอดยาวจากระนองไปจนถึงสตูลทะเลอันดามันอันกว้างไกลมีลักษณะเป็นไหลทวีปท้องทะเลเป็นพื้นทรายละเอียดและได้รับอิทธิพลจากน้ำจืดบนแผ่นดินค่อนข้างน้อยน้ำทะเลบริเวณนี้จึงมีความเค็มสูงและใสเป็นพิเศษหมู่เกาะซิมิลันหมู่เกาะเล็กๆที่เปรียบเสมือนสวรรค์ของนักดำน้ำประกอบด้วยเกาะ9เกาะคำว่าซิมิลันมาจากภาษายาวีแปลว่า9ซึ่งหมายถึงจำนวนเกาะนั่นเองมีน้ำทะเลใสราวกระจกหาดทรายขาวราวกับแป้งหินเรือใบที่โดดเด่นเป็นสง่าปะการังใต้น้ำที่สวยงามและฝูงปลาที่ชุกชุมหมู่เกาะซิมิลันจึงได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่1กันยายน2525จากความลึกราว40เมตรใต้ผิวน้ำทะเลซิมิลันจึงมีแนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์จนได้รับการยกย่องว่ามีธรรมชาติใต้น้ำที่สวยงามติดอันดับของโลกและมีจุดดำน้ำที่เป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงหลายแห่งเช่น Christmas Point Fantasy Reef East of Eden หินหัวช้างเกาะบอนหากโชคดี เราอาจได้เห็นฉลามวาฬแหวกว่ายในกองหินหรือเชลิวก็เป็นได้ความหลากหลายของชีวิตในแนวปะการังนอกจากปะการังชนิดต่างๆยังมีพืชและสัตว์ทะเลมากมายอาศัยอยู่ร่วมกันเปรียบเสมือนชุมชนใหญ่ใต้ท้องทะเลซิมิลันความงดงามที่เหมือนสวรรค์กลางทะเลอันดามันจะเปิดให้ท่องเที่ยวในเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนและปิดทำการในเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมของทุกปีดอยอินทนนท์อุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งในประเทศไทยตั้งอยู่ที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ตำนานแห่งนักผจญภัยที่ต้องฝ่าฟันธรรมชาติรอบด้านผ่านเส้นทางยากลำบากกว่าจะถึงยอดเขาที่สูงที่สุดแห่งนี้ในยุคน้ำแข็งเมื่อหลายหมื่นปีก่อนสิ่งมีชีวิตบริเวณตอนเหนือของไทยมีลักษณะสังคมพืชและสัตว์อยู่ในกลุ่มป่าดิบเขาชุ่มชื้นในระดับความสูงกว่า 2,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลของดอยอินทนนท์ทำให้มีสภาพอากาศเย็นจัดตลอดทั้งปีเสมือนมีก้อนน้ำแข็งที่ห่อหุ้มพันธุ์พืชและสัตว์จากยุคอดีตไว้จวบจนปัจจุบันโครงสร้างทางธรณีวิทยาของดอยอินทนนท์มีต้นกำเนิดเดียวกับเทือกเขาหิมาลัยโดยเกิดจากการยกตัวของหินปูนที่แปรสภาพมาจากตะกอนทับถมบริเวณท้องทะเลเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนจากสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีบวกกับปริมาณฝนที่ตกลงมาทำให้ป่าดึกดำบรรพ์บนยอดดอยแห่งนี้มีสภาพไม่ต่างไปจากอดีตการลำต้นของไม้ใหญ่จะถูกปกคลุมด้วยมอสเฟิร์นและพืชเล็กๆแลเห็นเป็นสีเขียวสดไปทั่วทั้งผืนป่าทำให้ป่าดิบเขาตามเส้นทางเดินป่าดอยกิ่วแม่ปานของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นตัวแทนในการศึกษาระบบนิเวศของผืนป่าได้เป็นอย่างดีไม้เรือนยอดแข่งกันแผ่กิ่งก้านทำให้มีแสงแดดตกลงมาน้อยพันไม้ที่เห็นด้านล่างซึ่งมักเป็นไม้พุ่มที่ต้องการแสงน้อยสภาพดินที่ร่วนซุยจะคอยดูดซับน้ำเอาไว้ก่อกำเนิดเป็นสายน้ำขนาดใหญ่มากมายที่ไหลหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนโดยรอบเรื่อยมาและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามในหมู่นักเดินทางยามฤดูหนาวมาเยือนหมู่เกาะสุรินทร์อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าทำให้สถานที่แห่งนี้มีความงดงามและโดดเด่นท่ามกลางทะเลอันดามันมาจนปัจจุบันชาวมอแกนหรือชาวเลที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะสุรินทร์มานานนับศตวรรษนับเป็นชนเผ่าพื้นเมืองที่ยังคงความเป็นอยู่ของคนทะเลแบบดั้งเดิมอย่างเต็มรูปแบบโดยมีความเชื่อพิธีกรรมและอาศัยพึ่งพาธรรมชาติเพื่อการยังชีพมีความเชี่ยวชาญในการเดินเรือและดูทิศทางจากดวงดาวซึ่งชาวเลในเมืองไทยแบ่งออกเป็น3กลุ่มได้แก่อุรักละโวยมอแกลและมอแกนชาวมอแกนส่วนหนึ่งจะสร้างบ้านอยู่บนฝั่งอีกส่วนหนึ่งจะใช้เรือในการอยู่อาศัยหาเลี้ยงชีพด้วยการงมหอยแทงปลาเมื่อมีนักท่องเที่ยวมาเยือนที่หมู่เกาะสุรินทร์เปลือกหอยที่งมมาได้จะถูกนำมาขายเป็นรายได้ที่สามารถนำมาจุนเจือครอบครัวชาวมอแกนนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และวิญญาณต่างๆในธรรมชาติเมื่อยามป่วยไข้ไม่สบายจะมีหมอพื้นบ้านที่รักษาโดยการเข้าทรงเพื่อทำพิธีขับไล่ผีร้ายออกจากตัวมอแกนกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนานเรื่องราวของวิถีชีวิตชาวเลหมู่เกาะสุรินทร์ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของตำนานการเดินทางแห่งท้องทะเลไทยที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าความงดงามของธรรมชาติห้วยน้ำดังนับเป็นจุดหมายปลายทางของผู้คนในช่วงฤดูหนาวมาเยือนภาพทิวเขาสลับซับซ้อนสายหมอกที่เริ่มก่อตัวในยามค่ำคืนพอฟ้าสว่างจึงปรากฏเป็นทะเลหมอกผืนกว้างคลุมทับขุนเขาไกลสุดลูกหูลูกตาที่มาของชื่อห้วยน้ำดังเป็นเพราะในอดีตที่แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์มีลำห้วยน้อยใหญ่หลายสายไหลแรงตลอดทั้งปี และจะได้ยินเสียงน้ำไหลดังไกลไปทั่วทั้งป่าอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังมีเนื้อที่ประมาณ 1,252 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่อำเภอแม่แตงอำเภอเวียงแหงและอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอปายของจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีลักษณะเป็นเทือกเขาสูงทอดตัวยาวตามแนวเหนือจรดใต้ในวันที่อากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นดอยหลวงเชียงดาวได้สภาพอากาศโดยทั่วไปเย็นสบายตลอดปีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ20องศาเซลเซียสและจะยิ่งหนาวเย็นขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์นักเดินทางท่องเที่ยวต่างบากบั่นข้ามภูเขาสูงหลายลูกเพื่อมาสัมผัสอากาศหนาวเย็นและชมทะเลหมอกยามเช้าอันงดงามซึ่งกลายเป็นภาพลักษณ์ที่สำคัญของห้วยน้ำดังมีจุดชมทะเลหมอกณจุดชมวิวดอยกิ่วลมที่มีชื่อเสียงและสวยสดงดงามแห่งหนึ่งของไทยอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดคือน้ำพุร้อนโป่งเดือดเพราะนอกจากจะได้แช่น้ำร้อนผ่อนคลายแล้วยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะสั้นให้ได้ชื่นชมความงามของพื้นป่าห้วยน้ำดังอีกด้วย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา 6:00 น.กับถัปปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับนายกเผยได้รับจดหมายจากทรัมป์คาดหวังลงนามข้อตกลงภาษีกับรัฐบาลไทยและกระทรวงศึกษาธิการลงดาบ4อาชีวะเอกชนสวมสิทธิ์เด็กเงินกู้กยศ.สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิคพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป
2: มารีพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาท

0: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: โฆษกรัฐบาลเผยประธานาธิบดีสหรัฐส่งจดหมายถึงนายกหวังได้ข้อเสนออัตราภาษีสหรัฐเร็วๆนี้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเปิดเผยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้รับจดหมายจากนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาว่ามีความคาดหวังว่าจะได้ลงนามกับรัฐบาลไทยในเรื่องสัญญาเกี่ยวกับอัตราภาษีในเร็ววันนี้และอยากจะให้มีการดำเนินการให้แล้วเสร็จในเรื่องข้อตกลงและสามารถลงนามได้ซึ่งถ้าเป็นไปได้อยากดำเนินการในช่วงที่ประธานาธิบดีสหรัฐมาเยือนเอเชียทางนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเนื่องจากปัจจุบันการเจรจาต่างๆนั้นเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการเจรจาแล้วยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: นายประเสริฐจันทระรุ่งทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีที่สถานศึกษาอาชีวะสวมสิทธิ์แอบอ้างชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ว่าได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายเบื้องต้นมีสถานศึกษาอาชีวะเอกชน4แห่งที่มีพฤติกรรมดังกล่าวจากกรณีการส่งข้อมูลอันเป็นเท็จไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและหากพบว่ามีข้าราชการเกี่ยวข้องก็จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดทันทีขณะที่ในส่วนที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องผิดกฎหมายนั้นกรณีนี้จะเรียกเงินคืนทั้งหมดโดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนจะต้องรับผิดชอบสภาพอากาศวันนี้ภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงกับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคเหนือมีลูกเห็บตกรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงส่วนทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังทั้งนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่ง
3: การทำงานใหญ่ๆทุกอย่างต้องการเวลามากกว่าจะทำสำเร็จผู้ที่เริ่มโครงการอาจไม่ทันทำให้สำเร็จโดยตลอดด้วยตนเองก็ได้ต้องมีผู้อื่นรับทำต่อไปดังนั้นไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้เริ่มงานใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อสำคัญจะต้องถือผลสำเร็จที่จะเกิดจากงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่14ตุลาคม2514
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 น.ทัพพนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: พิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลด Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

0: คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับ

0: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150 0888

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลที่ว่า
0: จ้ะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็ถือจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้นะคะ6นาฬิกา15นาทีค่ะสวัสดีทุกๆคนซึ่งกำลังติดตามจอสร้อยกันนะคะในช่วงเช้าวันพุธที่7ตุลาคมค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ดิฉันปุญญานุชยั่งยืนอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันนะคะทักทายกันได้เลยยังมีอีกหลายๆจุดที่มีน้ำท่วมนะคะบนพื้นผิวถนนและอาจจะมีผลในเรื่องของการจราจรนะคะในช่วงเช้าหรือว่าช่วงสายๆเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่ผ่านแต่ละจุดนะคะมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808นะคะแล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางทางโซเชียลนะคะของทาง JS100วิดีโอค่ะก็ทักทายกันได้นะคะหรือจะคอมเมนต์เข้ามานะคะในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube Live ก็ได้นะคะทาง X ทาง Facebook แล้วก็รวมไปถึงทาง LINE @JS100 ค่ะนะคะก็มีหลายช่องทางเพิ่มมากขึ้นนะคะก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ค่ะมีแจ้งของคุณศักชัยคุณศักชัยเนี่ยนะคะบอกว่าช่วงก่อนถึงสะพานกลับรถคลังสินค้าดอนเมืองประมาณสัก300เมตรเป็นเส้นทางทางด้านของวิภาวดีในฝั่งขาออกค่ะมีอุบัติเหตุแต่ว่าเห็นว่าเป็นรถเก๋ง1คันนะคะส่วนในคู่กรณีเนี่ยไม่เห็นแต่ว่ารถเก๋งคันนี้จะอยู่ในช่องทางในด้านขวาของช่องทางด่วนแล้วก็ตอนที่คุณศักชัยแจ้งมาในช่วงเวลานั้นคือประมาณช่วง 6:05 น.นะคะที่แจ้งมาบอกว่าตอนนั้นน่ะรถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าแล้วนะคะจากกรณีของรถเก๋งคันนี้ค่ะอยู่เลนขวาของช่องทางด่วนนะคะช่วงก่อนถึงสะพานกับรถคลังสินค้าดอนเมืองประมาณ300เมตรเป็นเส้นวิภาวดีในฝั่งขาออกถ้าหากว่าใครอาจจะผ่านแล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยอีกจุดหนึ่งนะคะอุบัติเหตุเส้นทางทางด้านของถนนพระราม3ค่ะซึ่งเป็นอุบัติเหตุตั้งแต่ตอนช่วงตี2กว่าๆนะคะเป็นรถบรรทุกเทเลอร์ค่ะพลิกตะแคงแล้วรถคันนี้มีน้ำมันรั่วไหลออกมาจากตัวรถด้วยจุดที่เกิดเหตุนะคะจะอยู่ตรงช่วงของกลางแยกตัดถนนวงแหวนอุตสาหกรรมนะคะครึ่งตัดตอนช่วง 2:30 นาทีแต่ว่าในเรื่องของการดำเนินการการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ค่ะต้องมีการทำความสะอาดพื้นผิวถนนด้วยเพราะว่าจะมีคราบน้ำมันจากน้ำมันที่รั่วไหลมาจากตัวรถนะคะก็ต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะก็จะต้องมีการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายรถบรรทุกคันนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นรถใหญ่เป็นรถบรรทุกนะคะซึ่งเสียหลักพลิกตะแคงอยู่เลนซ้ายแล้วก็มีคราบน้ำมันคือในส่วนของคราบน้ำมันมีการดำเนินการเรียบร้อยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะก็จะอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการนะคะในส่วนของการเคลื่อนย้ายรถบรรทุกนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรของคนที่จะต้องใช้เส้นทางผ่านตรงจุดนี้นะคะคนที่มาจากทางด้านของวงแหวนอุตสาหกรรมนะคะอันนี้ก็จะมีผลกระทบในเรื่องของการที่จะต้องผ่านตรงจุดนี้ปกติเราจะต้องเลี้ยวใช่ไหมคะต้องเลี้ยวซ้ายนะคะเข้ามาใช้ทางด้านของถนนพระราม3ซึ่งก็ปรากฏว่าก็จะไม่สามารถที่จะเลี้ยวซ้ายตรงจุดนี้ได้นะคะเนื่องจากว่าตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุจะมีรถเครนนะคะซึ่งกำลังทำงานเพราะฉะนั้นก็ต้องเลี้ยวขวาแล้วต้องมายูเทิร์นนะคะเพื่อที่จะมายูเทิร์นแล้วก็กลับมาใช้เส้นทางทางด้านของพระราม3นะคะนี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบเดี๋ยวกำลังสอบถามในส่วนของทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะแต่ว่าตอนนี้เส้นทางที่มาจากวงแหวนอุตสาหกรรมเริ่มมีท้ายแถวแล้วค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: แล้วก็ในช่วงนี้นะคะมีแจ้งของคุณทัศน์คุณทัศน์บางบอนค่ะบอกว่าใช้เส้นถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินในฝั่งขาเข้าแล้วก็ช่วงของแยกมหายสวรรค์สัญญาณไฟค้างสีเหลืองทุกด้านค่ะแล้วก็ในช่วงที่คุณทัศน์บางบอนแจ้งมาก็คือในช่วงเวลา 6:08 นาทีบอกว่าในช่วงเวลานั้นน่ะมันไม่มีปัญหาในเรื่องของการจราจรเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นแยกวัดใจนะคะซึ่งอันตรายเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นฝากเพื่อนร่วมทาง างนะคะเรามาระวังกันก่อนถ้าหากว่าใครที่ต้องผ่านตรงจุดนี้นะคะแต่ว่าเรามีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะกรณีที่คุณทัศน์บางบอนแจ้งมานะคะเดี๋ยวใครผ่านมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะสำหรับส่วนของคนที่ผ่านตรงจุดนี้แต่ว่าในเบื้องต้นค่ะอย่างที่บอกไปนะคะก็เพิ่มความระมัดระวังกันก่อนนะคะเพิ่มความระมัดระวังกันก่อนดูเส้นทางทางด้านของเส้นถนนรังสิตนครนายกอะค่ะตรงแถวคลอง1นะคะคือในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะก็ยังมีในเรื่องของน้ำท่วมขังผิวการจราจรอยู่นะคะตรงแถวๆหน้าโรงพยาบาลเปาโลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวค่ะดูจากในกล้อง CCTV นะคะของทางด้านของปทุมธานีใครที่ผ่านทางด้านนี้เนี่ยต้องเกาะเลนขวานะคะย้ำเลยว่าต้องเกาะเลนขวานะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงนะคะที่ยังมีน้ำท่วมขังนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะในส่วนของเส้นทางทางด้านของลาดกระบังลาดกระบังนี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่น้ำยังท่วมนะคะยังมีน้ำท่วมขังนะคะบนท้องถนนนะคะคือก่อนหน้านี้มันก็จะลดไปลงช่วงหนึ่งแต่เมื่อวานฝนตกหนักมากใช่ไหมคะมันก็จะมีน้ำเพิ่มขึ้นนะคะอย่างตรงช่วงของแยกสุขสมานนะคะก็ณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยก็คือยังมีน้ำท่วมอยู่บนถนนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตรงช่วงนี้เนี่ยนะคะก็คือถ้าเป็นรถเล็กค่ะก็จะต้องพยายามใช้ช่องทางทางด้านขวานะคะพยายามต้องใช้ช่องทางในด้านขวาลาดกระบังนี่ยังมีน้ำท่วมขังเป็นช่วงๆนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ใช้เส้นทางนี้ก็ให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจกันมากๆรู้เลยว่าการเดินทางอะไรต่างๆนี่จะลำบากมากๆนะคะตั้งแต่ในช่วงที่มีน้ำท่วมนะคะต่อเนื่องเข้ามานี่ก็เป็นอาทิตย์ที่2นะคะให้กำลังใจให้กำลังใจกันแล้วก็ในส่วนของการเดินทางนะคะคือเห็นมันต้องแบบมีต้องใช้รถใหญ่หรือต่างๆใช่ไหมก็จะเห็นความน่ารักนะของคนที่เขาอยู่ในพื้นที่นะคะในส่วนของอาสาอะไรต่างๆที่เขาก็จะมีแบบเป็นจิตอาสานะคะที่เอารถบรรทุกหรือว่าเอาเป็นรถใหญ่หรือต่างๆเนี่ยมาช่วยนะคะในเรื่องของการเดินทางแต่เห็นแล้วลำบากส่วนกำลังใจให้ค่ะน้ำยังไม่ลดนะคะสำหรับเส้นทางในด้านของลาดกระบังแต่ว่าถ้าเป็นตรงช่วงไหนอะไรยังไงบ้างนี่เดี๋ยวรบกวนด้วยละกันถ้าหากว่าใครที่อยู่โซนทางด้านของลาดกระบังมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะที่1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจัน1808แล้วก็อย่างบอกว่าคือทุกช่องทางทางโซเชียลของทาง JS100 Radio ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: พูดถึงในเรื่องของน้ำท่วมนะคะเรื่องของเงินเยียวยาน้ำท่วมนี่เช็คสถานะเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐกันได้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนี่เขาก็มีการแนะนะคะในเรื่องของขั้นตอนการลงทะเบียนตรวจสอบคำร้องนะคะในส่วนของรายละเอียดต่างๆนะคะแล้วก็รอนะคะในส่วนของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยนะคะซึ่งก็จะมีการในเรื่องของการที่ให้ประชาชนเนี่ยค่ะสามารถเข้าไปลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะเพื่อยื่นขอรับลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยตามมติครม.นะคะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงของปีนี้ค่ะนะคะซึ่งก็หลายจังหวัดนะไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ในพื้นที่ของทางกรุงเทพเท่านั้นนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะยื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือว่าที่สำนักงานเขตในกทม.ได้นะคะแต่อย่างอัปเดตเมื่อวานที่เขามีการประชุมในส่วนของทางกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาภัยแห่งชาตินะคะซึ่งก็จะมีการประชุมกันทุกเช้านะคะแล้วก็ในพูดถึงในเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบภัยซึ่งในปัจจุบันเนี่ยค่ะมีผู้ลงทะเบียนแล้วจาก60จังหวัดกว่า1,200,000คนค่ะเป็นประชาชนในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยกว่า 529,000 คนนะคะที่เหลือนะคะก็จะเป็นของ59จังหวัด โดยมีจังหวัดที่ยื่นเข้ามานะคะที่ในส่วนของทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแล้วนี่คือ2จังหวัดก็คือสระแก้วแล้วก็กระบี่นะคะซึ่งทางปภ.เขาก็จะมีการส่งข้อมูลไปยังธนาคารออมสินเพื่อธนาคารออมสินเนี่ยจะได้โอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยได้นะคะภายในวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่8นะคะก็วันที่8ตุลาคมนะคะซึ่งขอให้ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องเร่งทำการสำรวจแล้วก็ส่งรายชื่อไปยังปภ.แล้วก็ย้ำให้มีการดำเนินการด้วยความรอบคอบอย่าให้ซ้ำซ้อนแล้วก็ล่าช้าแล้วก็เร่งดำเนินการด้วยความรวดเร็วโดยไม่รอสถานการณ์เรียบร้อยจึงจะจ่ายเงินนะคะก็เรียกว่าจริงๆเข้าใจเลยในสถานการณ์แบบนี้ให้เร็วเท่าไหร่อะคะก็จะเป็นการช่วยผู้ประสบภัยได้มากเท่านั้นนะยิ่งถ้าช้านี่ก็ยิ่งโอ้โหมันก็ยิ่งทำให้เขามีความรู้สึกที่มันแย่มากขึ้นเพราะหลายๆอย่างที่เขาต้องเสียใช่ไหมคะจากในช่วงของสถานการณ์ของน้ำท่วมนะคะก็เรียกว่าเป็นการเร่งดำเนินการด้วยความรวดเร็วนะคะแล้วก็ในส่วนของทางปภ.ก็จะมีการประสานกับธนาคารออมสินนะคะให้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการในการที่จะเร่งโอนเงินให้กับประชาชนที่เดือดร้อนนะคะด้วยความรวดเร็วโดยเร็วที่สุดนะคะซึ่งในส่วนของขั้นตอนต่างๆที่จะมีการลงทะเบียนเยียวยาเชื่อทุกคนที่ประสบภัยก็น่าจะทราบอยู่แล้วนะคะในส่วนของการลงทะเบียนต่างๆนะคะส่วนการเช็คสถานะเงินเยียวยาน้ำท่วมนะคะก็สามารถที่จะตรวจสอบสถานะของการรับเงินได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของทางแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะนะคะจากนั้นก็กดบริการทั้งหมดที่แถบด้านล่างแล้วก็กดเลือกหมวดหมู่ลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์เลือกที่บริการยื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยตามมติครม.นะคะแล้วก็เลือกดูคำร้องของฉันเพื่อตรวจสอบรายการส่งใบแนบคำร้องนะคะหรือว่าดูแถบแจ้งเตือนเพื่อติดตามสถานะนะคะสำหรับการที่จะได้รับเงินเยียวยานะคะนี่ก็จะเป็นอีก1ขั้นตอนนะในการที่จะตรวจสอบนะคะในเรื่องของสิทธิ์ที่เราจะได้รับนะคะก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันให้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะให้กำลังใจกันมากๆจริงๆส่วนทางด้านของมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินหินกองนะคะนี่เขาก็มีการเปิดให้วิ่งฟรีนะคะทั้งไปแล้วก็กลับเลยค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะวันแรกแล้วก็จะยาวต่อเนื่องไปถึงช่วงของวันที่11ตุลาคมหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของทางด้านของกระทรวงคมนาคมนะคะก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะในส่วนของสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมนะคะก็มีการมอบนโยบายอะไรต่างๆนะคะก็นี่เป็นการเรียกว่าเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ในเรื่องของการเดินทางนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะหลีกเลี่ยงเส้นทางที่รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะเขาก็เลยเปิดทดลองนะคะจริงๆแล้วตรงจุดนี้ยังไม่เปิดให้ใช้ใช่ไหมคะจะเปิดในช่วงของวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่ว่าในช่วงของสถานการณ์ที่ไม่ปกติเนี่ยแหละค่ะก็เลยในส่วนของการบริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองใหม่เลข6หรือว่ามอเตอร์เวย์ M6 นะคะสายบางปะอินนครราชสีมาก็เลยอนุญาตให้ใช้นะคะแต่เป็นเฉพาะช่วงของบางปะอินหินกองนะคะทั้งขาไปแล้วก็ขากลับค่ะโดยที่ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางเพื่อให้ประชาชนเนี่ยจะได้ใช้เป็นทางเลือกนะคะทางเลือกทางเลี่ยงนะคะในเรื่องของการเดินทางจนกว่าสถานการณ์ในพื้นที่ในเส้นทางหลักจะคลี่คลายคือในช่วงแรกเนี่ยก็คือเริ่มในช่วงนี้ถึงวันที่11ตุลาคมแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็จะมีการประเมินสถานการณ์กันหลังจากนี้นะคะเพื่อที่จะให้สอดคล้องนะคะกับสถานการณ์จริงนะคะซึ่งถ้าว่าใครที่ใช้ทางด้านของ M6 ก็จะรู้ว่าในช่วงนี้เนี่ย M6 อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการเต็มรูปแบบนะคะเพราะฉะนั้นทางกรมทางหลวงค่ะก็เลยขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางเพิ่มความระมัดระวังนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามป้ายจราจรแล้วก็คำแนะนำของทางเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางถ้ายังไงก็สามารถที่จะสอบถามนะคะในส่วนของข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนของกรมทางหลวงค่ะ1586กด6 นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นการโทรฟรีทุกเครือข่ายนะคะก็ตลอด24ชั่วโมงนะคะพูดถึงในส่วนของเส้นทางนะคะในเรื่องของการเดินทางทางด้านของนครนายกนะคะนี่จะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งใช่ไหมที่ก็โอ้น้ำท่วมนะคะน้ำท่วมหนักเลยตรงแถวแถวหน้ามอสวองครักษ์นะคะก็สำหรับในช่วงนี้นะคะก็เป็นข้อมูลให้ทราบกันก่อนแล้วกันในส่วนของคนที่ใช้เส้นทางนะคะคือก่อนหน้านี้อย่างเมื่อวานเนี่ยน้ำยังท่วมแต่ว่าถ้าว่าในช่วงเช้าวันนี้ใครผ่านแล้วมีอัปเดตก็มาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะคะแต่ว่าในส่วนของคนที่จะผ่านตรงจุดนี้ค่ะที่แหวงทางหลวงนครนายกกรมทางหลวงที่เขามีการแนะนำนะคะในเรื่องของการใช้เส้นทางโดยเฉพาะรถเล็กนะคะรถเล็กเนี่ยแนะนำให้ใช้ทางหลวงนะคะ3009คลอง11นะคะหรือว่าคลอง14เพื่อเลี่ยงการเดินทางนะคะสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปทางด้านของลำลูกกานะคะหรือว่าทางหลวงหมายเลข305รังสิตนครนายกนะคะซึ่งตรงจุดที่ให้มีการหลีกเลี่ยงก็จะเป็นถนนเลียบคลองนะคะอันนี้เขาจะเปิดเป็นกรณีพิเศษให้นี่ก็ให้เป็นข้อมูลได้ทราบนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงช่วงขององครักษ์ค่ะนะคะตรงช่วงของมสวองครักษ์นะคะตรงนี้เนี่ยนะคะในส่วนของเส้นทางนะคะเขาก็จะเปิดนะคะให้ไปเลี่ยงใช้ถนนเลียบคลองตรงหน้ามสวองครักษ์นะคะเพื่อบรรเทาสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมแต่รถใหญ่สามารถจะตรงได้นะแต่ถ้าหากเป็นรถเล็กเนี่ยใช้ในเรื่องของเส้นทางเลี่ยงนะคะจะสะดวกมากกว่านะคะคือในแขวงทางหลวงนครนายกนี่เขาก็จะทำเป็นภาพแผนที่นะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะเป็นภาพที่ถ่ายจากโดรนเนี่ยค่ะให้เห็นนะในเรื่องของเส้นทางเลี่ยงนะคะก็คือเลี้ยวเข้าไปทางด้านของมสองครักษ์แล้วก็เนี่ยค่ะใช้ถนนเลียบคลองไปนะอันนี้สำหรับรถเล็กนะจะสะดวกมากกว่านะคะก็จะผ่านตรงจุดที่มีเรื่องของน้ำท่วมหนักๆไปได้นะคะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ต้องบอกเลยว่าให้กำลังใจกันมากๆสำหรับคนที่ต้องใช้เส้นทางนี้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: คุณดนัยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณดนัยใช้เส้นทางแหวนตะวันตกนะคะบอกว่ามีดินหล่นเหรอคะมีของหล่น
2: อ๋อไม่เป็นวัสดุคร
1: ับ เป็นวัสดุค่ะ
2: ของวัสดุครับประมาณตอนนี้ที่ยังไม่โดนเสียประมาณ3-4กล่องคร
1: ับ เท่าไหร่นะคะ3-4
2: ใช่ครับประมาณครับ
1: เป็นกล่องขนาดไหนคะกล่องใหญ่ไหม
2: กล่องมันมีกล่องใหญ่แล้วก็กล่องเล็ก
1: ค่ะ
2: แล้วก็เป็นชิ้นนะครับ
1: แล้วเจ้าของเขารู้ไหมคุณนายมีรถคันไหนจอดอยู่บ้างไหม
2: รู้ครับน่าจะเป็นคนที่ขนส่งวัสดุได้สงสารเขาครับน
1: ่าจะเป็นรับผิดชอบแน่นอนน่าสิคือประเด็นไม่ใช่แค่ความรับผิดชอบแต่คนที่จะต้องเป็นเจ้าของต้องรอแล้วมันมีของถูกไอ้กล่องมันแตกออกมาด้วยหรือเปล่าคะหรือว่ามัน
2: มีกล่องแตกเลยที่เราเหยียบแล้วบ้างเขามีแต่ที่นั่งดีๆอยู่ก็มีครับที่อยู่ประมาณ4 กล่องที
1: ่มอง
2: เห็นได้ระดับตาครับ
1: แล้วไอ้ของที่ตกลงมาที่มันไต่บนถนนมันเป็นของอะไรคะท่านได้สังเกตขนาดนั้นไหมคะคุณนาย
2: อ๋อส
1: ัง
2: เกตเลยตอนแรกอะผมกล่าวว่าจะหยุดรถแล้วก็เก็บไว้ให้แต่ทีเนี้ยด้วยความเร็วของรถแต่มันเยอะเกิดความเกิดอันตรายจากอ
1: ัน
2: หลังครับ
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: งั้นเดี๋ยวเราประสานจ้างทางด้านของเจ้าหน้าที่คือระหว่างที่คุณทนายขับมาก็ไม่เห็นมีรถคันไหนจอดเลยใช่ไหม
2: ไม่มีครับมันจอดไม่ได้ครับมันเชิงสะพาน
1: ไม่ที่ถามไม่ใช่หรอกประเด็นคือเจ้าของแปลว่าเขาเจ้าของไม่รู้ตัวจริงๆว่ามันมีของหล่นลงมาจากรถค่ะแปลว่า
2: ไม่มีรถคันไหนจอดเลยครับไม่มีแปลว่ารู้ว่าของหายอะไรเงี้ยไม่มีเลยไม่สังเกต
1: มีแค่จุดนี้จุดเดียวใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ส่วนตรงช่วงอื่นไม่มีของที่หล่นลงมา
2: ไม่มีครับมีจุดนั้นจุดเดียวน่าจะเป็นแบบเขาใส่ถุงไว้แล้วลงมาแล้วถุงแตกไม่ก็ไม่แน่ใจนะครับ
1: ค่ะ
2: แต่ไม่รู้ว่ามูลค่าเท่าไหร่แต่เห็นหลายกล่องอยู่ที่มันยังไม่โดนเหยียบ
1: คือโดยปกติแล้วเนี่ยของก็ต้องอยู่ในเหมือนกับเป็นรถกระบะหรือรถอะไรที่มันมีตู้มีอะไรอย่างนั้นไหมคุณดนัยโดยปกติที่เราเห็นกันรถที่เขาบรรทุกพวกวัสดุพัสดุหรืออะไรพวกนี้ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ก่อนแล้วก็ให้เพื่อนร่วมทางเพิ่มความระมัดระวังกันเป็นเชิงทางขึ้นสะพานข้ามทางรถไฟ
2: ครับผม
1: อันนี้จะเป็นช่วงแถวทางใกล้ๆถึงต่างระดับบางปะอินแล้วใช่ไหมคะตรงจุดนั้น
2: ก่อนถึงบางปะอินแล้วครับ
1: เป็นฝั่งขาออกนะคะ
2: ใช่คร
1: ับ
2: ผม
1: โอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณนายไม่มีน้ำท่วมตลอดทางไม่มีน้ำท่วมตลอดทางใช่ไหมคะ
2: ครับไม่มีครับไม่มีครับ
1: โอเค
2: บ้างเล็กน้อยแต่ว่าไม่ตลอดทาง
1: โอเคค่ะค่ะขอบคุณนะคะ
2: การจราจรต้องตัวดีนะครับ
1: ค่ะค่ะขอบค
2: ุ
1: ณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ในแต่ละจุดในช่วงเช้าวันนี้ถ้าดูโดยภาพรวมนะคะก็ถือว่ารถยังไม่เยอะนะคะก็ยังตามกันได้โดยตลอดเลยสำหรับในช่วงเช้านะคะแต่ว่าที่เป็นห่วงก็คือนี่แหละใครที่ใช้เส้นวงหวานอุตสาหกรรมนะคะจะมีผลกระทบก็คือตรงช่วงของทางลงทางด้านของถนนพระราม3นะคะที่มีอุบัติเหตุนะคะที่มีอุบัติเหตุเดี๋ยวกำลังพยายามจะดูว่าสำหรับในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะก็ยังดูแล้วเนี่ยนะคะที่เราลงมาจากทางด้านของวงหวานอุตสาหกรรมเมื่อตอนช่วงต้นชั่วโมงบอกว่ามีท้ายแถวยังดูสั้นๆแต่ณเวลานี้ตอนนี้ท้ายแถวอยู่ตรงช่วงของโอ้ก่อนขึ้นสะพานภูมิพลอันนี้ไม่ปกติใช่ไหมมันติดเลยค่ะปกติใช่ไหมคะนะคะย้ำเลยนะว่ามีอุบัติเหตุนะคะมีอุบัติเหตุตรงช่วงของทางลงนะคะตรงช่วงของทางลงวงแหวนอุตสาหกรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกรณีของรถบรรทุกนะคะซึ่งเสียหลักแล้วก็พลิกตะแคงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้ระยะเวลาค่ะในเรื่องของการดำเนินการคือตอนช่วงประมาณ6นาฬิกาเนี่ยนะคะตอนนั้นเนี่ยจะมีทางด้านของเนี่ยนะคะคุณวิมลเนี่ยซึ่งเป็นโคโปรดิวเซอร์เนี่ยผ่านตรงจุดนี้มาก็บอกว่ามีการรถเครนมีรถเครน2คันที่จอดอยู่เพราะฉะนั้นรถที่ลงมาจากอุตสาหกรรมเนี่ยคือปกติต้องเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวไม่ได้นะคะเลี้ยวไม่ได้นะอันนั้นก็ให้มาใช้เลี้ยวเลี้ยวขวาแล้วไปยูเทิร์นนะคะแต่ตอนนี้ท้ายแถวคือยาวมากสำหรับคนที่ลงมาจากทางด้านของวงหวานอุตสาหกรรมและให้ระวังเพราะว่าจะมีประเภทที่ลักไก่เลี้ยวตรงจุดนั้นด้วยอะค่ะเลี้ยวขวานะคะซึ่งมันอันตรายมากๆนะเพราะว่าณเวลานี้ตอนนี้รถก็จะเริ่มมากขึ้นนะคะในขณะเดียวกันถ้าหากว่าใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้ในส่วนของเส้นทางทางด้านของสะพานพระราม3นะคะสะพานพระราม3สำหรับในช่วงเวลานี้นี่ยังตามกันได้โดยตลอดนะคะที่จะมุ่งหน้าลงมาทางด้านของถนนพระราม3นะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะตามกันได้แบบยาวๆนะคะแล้วก็ตรงช่วงของรัชดาท่าพระรัชดาท่าพระไม่แน่ใจว่ามีอะไรไหมคะเพราะว่ามันจะดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีรถมากอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งก็จะดูค่อนข้างผิดปกติเหมือนกันนะคะต้องเอาเป็นว่าใครที่มาจากทางด้านของท่าพระมาอัปเดตกันหน่อยเนี่ยแถวอุโมงค์นะคะแถวตรงอุโมงค์ราชดาราชพฤกษ์เนี่ยตรงจุดนี้มันมีอะไรยังไงไหมมีอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรไหมนะคะมันดูสีมันดูเข้มๆแต่ถ้าหากว่าเลยจากตรงจุดนั้นมาก็ใช้ได้แบบยาวๆนะคะสำหรับฝั่งของราชดาท่าพระขึ้นสะพานพระราม3นะคะแล้วก็ลงมาทางด้านของถนนพระราม3นะคะแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามาตรงช่วงของ5แยกนาละนองนะคะยังใช้ได้แต่ว่าตรงช่วงของแยกคลองเตยนะเวลานี้ตอนนี้ก็ยังโอเคอยู่นะคะเส้นพระราม4ทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกเนี่ยตรงช่วงแถวคลองเตยนะคะรถยังดูน้อยๆเลยค่ะและจริงๆดูก็คือใช้ได้แบบยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึง3ย่านเลยค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: ในไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวนใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
3: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนด

0: ระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็ส่งพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปแจ๊สสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: รับแจ้งนะคะว่ามีอุบัติเหตุนะคะตรงช่วงของทางหลวงหมายเลข294ค่ะก็เป็นพื้นที่ของตำบลหนองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษมีอุบัติเหตุแต่ว่าตั้งแต่ตอนช่วงตีสามกว่านะคะรถบรรทุก10ล้อชนกับรถบรรทุก6ล้อค่ะแล้วก็จุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนผู้ชาย2ผู้หญิง1นะคะแต่คิดว่าตอนนี้น่าจะมีการดำเนินการเคลื่อนย้ายแล้วไหมคะเพราะว่าตั้งแต่ตอนช่วง3นาฬิกา15นาทีที่รับแจ้งในเบื้องต้นตอนนี้6นาฬิกา46นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่สายของทางร้อยตำรวจเอกณรงค์เดชสอนประสิทธิ์รองสวัสดิ์จราจรสภ.ประตูน้ำจลงกรค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะรองสวัสดิ์ในพื้นที่ตอนนี้เป็นไงบ้างอะคะมีจุดไหนมีน้ำท่วมไหมคะค่ะยังมีจุดไหนที่มีน้ำท่วมไหมคะในพื้นที่มีจุดไหนที่รถยังผ่านไม่ได้ไหมคะ
1: แล้วเรื่องไหนถึงจะมีเป็นจุดจับรถเมล์ซัสนะครับฝั่งขาเข้า
0: ค่ะ
1: แต่ไม่เข้าจะเรื่องไหนนะครับท่วมจุดเลยแต่เรื่องแรกที่ต้องดีเจครับ
0: อันนี้เป็นโลตัสอะไรคะรองสาวัต
1: รโอเคการเรื่องสูงประมาณนี่มันฝาเรื่องเดียวครับ
0: โลตัสอะไรคะตรงนี้ค่ะ
1: โลตัสเลนส์ติดครับ
0: อ๋อค่ะใช้ได้แค่เลนขวาเลนเดียวใช่ไหมคะ
1: ได้ครับได้ครับ
0: ค่ะจุดเดียว
1: แล้วก็มาจุดที่สอง
0: ค่ะ
1: มองฟิวเจอร์ครับ
0: ค่ะ
1: ยิ่งได้เลนขวาเลนเดียวเหมือนกัน
0: อืมนะฟิวเจอร
1: ์ประมาณ30ติดเลนแล้วครับประมาณนี
0: ้โอ้ค่ะ
1: แล้วจุดที่สามใต้ระบายเก้า
0: ค่ะ
1: นะครับเดี๋ยวได้ระบายเก้า
0: ค่ะ
1: รถเล็กเปลี่ยนเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ครับที่รถใหญ่ยิ่งได้ปกติ
0: ค่ะ
1: แต่จุดของรถต้องสามจุดนะครับของหนึ่งของสองของสามจะปิดนะครับแล้วย่อมสูงใช้การไม่ได้
0: อืมค่ะ
1: ตอนนี้อาจจะมีแค่นี้ครับ
0: ก็คือยังเหมือนเดิมใช่ไหมคะรองสาวัตรยังเป็นจุดเดิมอยู่นะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะแล้วระดับน้ำอ่ะดูแล้วเนี่ยมันทรงตัวหรือว่ามันเริ่มที่จะลดลงหรือมันเพิ่มขึ้นคะ
1: ก็จะดูต่อคันก็ลดลงครับแล้วจะดูลงคลองจุดเราจะดูลงคลอง
0: อืมแล้วยังไงคะตอนนี้คือเท่าเดิมหรือว่าลดลงอะคะจากเมื่อวานหรือว่ามัน
1: วันนี้มันลดลงแล้วครับ
0: ลดลงแล้วใช่ไหมคะแต่มันก็ยังถือว่ายังสูงอยู่
1: ไม่จ่ายย
0: ังสูงอยู่ครับค่ะค่ะอ้าวแล้วเราตอนนี้ลดมากไหมคะลดเยอะไหม
1: ขาเข้าลดมากครับ
0: ค่ะก
1: ็มีการการมีเดินไม่ได้ไ
0: ม
1: ่กลับไปเป็นเหมือนใหญ่ทั้งหมด
0: ค่ะ
1: แต่ไม่ลดเยอะจะรออยู่เฉยครับ
0: โอ้ค่ะนี่แปลว่ามันไม่มีทางเลี่ยงเลยใช่ไหมคะตรงนี้ค่ะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: แต่เรื่องนี้เรื่องใหญ่มีเรื่องใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ว่าตั้งแต่บ้านตั้งยันถือหมดเลย
0: ค่ะโอเคค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ครับครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: จุดเดิมเลยนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้มีฝนตกหนักลงมาด้วยนะคะก็เลยทำให้ระดับน้ำเนี่ยมันก็สูงมากขึ้นพูดถึงในเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้ทางกรมอุตุเองนะคะที่มีการคาดการณ์สำหรับในช่วงนี้สำหรับในพื้นที่ของทางกรุงเทพและก็ปริมณฑลวันนี้มีโอกาสในการที่จะมีฝนฟ้าคะนองถึง60%ของพื้นที่ค่ะแล้วก็รวมถึงจะมีลมกันโชกแรงในบางแห่งด้วยแต่ถ้าเป็นภาพรวมนะคะสำหรับในช่วงนี้เนี่ยประเทศไทยตอนบนค่ะฝนเนี่ยจะเริ่มลดลงแต่ก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็จะมีอากาศเย็นในช่วงเช้าและอุณหภูมิก็จะลดลงอีกเล็กน้อยเพราะฉะนั้นให้ประชาชนระวังในเรื่องของอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักแล้วก็รวมไปถึงฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้คือสาเหตุมาจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นค่ะจากประเทศจีนซึ่งแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้นะคะประกอบกับลมตะวันออกแล้วก็ลมตะวันออกเฉ ฉียงใต้ซึ่งพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้แล้วก็อ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะก็ยังคงปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็ด้านตะวันตกของประเทศไทยนะคะประชาชนซึ่งอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดูแลสุขภาพเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะส่วนภาคอื่นก็ให้ระวังอันตรายเรื่องของฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้ในบางพื้นที่เนี่ยค่ะระดับน้ำเนี่ยจะสูงขึ้นได้เหมือนกันในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่สายของทางพันตำรวจตรีประพันธ์ศรีหากาศสวัสดิ์จราจรสน.บางพงพางนะคะสวัสดีค่ะสวัสดิ
3: ์
0: ค่ะสวัสดิ์กรณีของอุบัติเหตุนะคะตอนนี้มีการดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้วคะ
3: ตอนนี้ก็คือลากตัวไอ้ตัวเครนไอ้ตัวรถที่พลิกคว่ำนะฮะออกไปใต้สะพานเพื่อจะใช้เครนสูงสามารถยกได้ครับเพราะว่าตัวรถมีน้ำหนักที่เมื่อคืนที่แก้ไขไม่ได้เนื่องจากว่าไปติดตรงสะพานฮะ
0: อ๋อไปใต้สะพานพอดีเลย
3: ใต้สะพานข้ามแยกพอดีฮะก
0: ็
3: เลยขณะนี้ลากออกไปได้แล้วกำลังใช
4: ้กำลังจะยก
3: ใช้เรียกว่าสายอะไรคิด
0: นาเครนใช่ไหมคะ
3: เดิมเป็นสลิงเป็นอะไรที่ครอบตัวเครนเพื่อจะยก
0: ะ
3: นะครับ
4: ยกตู้
3: ฮะตู้ที่คว่ำไหม
0: ฮะคาดว่า
3: ขนาดใหญ่สองคันครับ
0: ค่ะคาดว่าต้องใช้ระยะเวลามากน้อยแค่ไหนคะในขั้นตอนนี้ค่ะสารวัตร
4: รอครับตัวเอง
3: แล้วผมสอบถามเจ้าที่ทำแล้วประมาณก็ครึ่งชั่วโมงครับผม30นาทีครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ใช้เส้นทางตอนนี้ที่จะมีผลกระทบเลยเนี่ยก็คือคนที่ลงมาจากอุตสาหกรรมใช่ไหมคะ
3: ครับผม
0: ค่ะ
3: ลงอุตสาหลงวงแหวนตอนนี้สามารถเปิดได้หนึ่งเปิดได้เกือบหมดแล้วครับ
0: ค่ะ
3: ก็คือว่าแต่จะกระทบตรงที่ว่าพระรามสามที่จะขึ้นสะพานภูมิพลครับ
0: ก็
3: ให้ไปกลับรถให้ไปกลับรถที่ตรง
4: เลยแยกไปประมาณ300 เมตร
3: เลยแยกสัก300 เมตรถ้าตรงหน้าปั๊มน้ำมันที่จะถึงถนนยานาวาตัดพระรามสามครับผมก็ระยะทางไม่ไกลเท่าไหร่ฮะ
0: ค่ะอ๋อถ้าเกิดว่าตอนนี้มันจะมีผลกระทบกับรถที่มาจากพระรามสามแล้วจะขึ้นหมายอุตสาหกรรม
3: ครับผมถูกต้องครับ
0: แต่ว่าตอนนี้คือรถที่มาจากหมายอุตสาหกรรมที่จะเข้าพระรามสามไม่มีปัญหาแล้วใช่ไหมคะใช้ได้
3: ไม่มีปัญหาแต่ก็จะสะสมกับพระรามสามที่จะตรงไปนิดหน่อยครับก็ผมก็ให้ตำรวจเจ้าที่จราจรหน่วยการจราจรอยู่ครับก็จะนิดนึงครับแต่ว่าสามารถไปได้เรื่อยๆครับไม่ได้สะดุดอะไรคร
0: ับ ไอ้ตรงที่ขยับตัวเครนตัวตู้คันธนิตัวรถออกมาเนี่ยค่ะสวัสดิ์คือเราขยับไปฝั่งทางด้านไหนคะขยับลงหรือขยับขึ้นไปอยู่ด้าน
3: ดึงกดขยับขึ้นที่จ
0: ะ
3: ขึ้นสะพานทางขึ้นภูมิพลครับ
0: มันก็เลยไปมีผลกับฝั่งทางด้านนั้นค่ะ
3: ครับผมเพื่อให้เครนไอ้ตัวยกตู้สามารถยกพ้นขอบ
0: ค่ะ
3: สะพานข้ามแยกครับผม
0: ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันว่าฝั่งที่ลงมาจากสะพานอุตสาหกรรมก็คือโอเคไปได้ล่ะอาจจะลำบากหน่อยเพราะไม่ได้เปิดทุกช่องจราจรแต่สำหรับรถที่จะขึ้นอุตสาหกรรมให้ตรงไปประมาณ300 เมตรแล้วไปยูเทิร์นใช่ไหมคะ
3: ยูเทิร์นกลับรถ
0: ยูเทิร์นกลับรถ
3: ค่ะแล้วก็ซ้ายขึ้นได้เลยครับ
0: โอเคค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวคงได้รบกวนกันหลังจากนี้นะคะสวัสดิ์
3: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมาก
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
0: นะคะก็เป็นอุบัติเหตุเพิ่มเติมกันนะคะตั้งแต่ที่รับแจ้งมานะคะสำหรับกรณีของอุบัติเหตุตรงจุดนี้ก็คือตั้งแต่ในช่วงตีสองพอแต่อย่างที่บอกค่ะเนื่องจากว่ามันเป็นงานใหญ่นะคะเป็นรถบรรทุกเทลเลอร์แล้วก็ในช่วงแรกเนี่ยมันจะมีน้ำมันที่มันรั่วไหลออกมาจากตัวรถด้วยนะคะก็ต้องมีการทำความสะอาดพื้นผิวถนนนะ คะจัดการกับเรื่องของคราบน้ำมันแล้วก็อย่างหนึ่งที่ฟังที่สวัสดิ์ไลฟ์ฟังนะอุปสรรคปัญหาของการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายเนื่องจากว่าในช่วงร่างที่อยู่ตรงใต้สะพานพอดีมันก็เอาเคนออกมายกขึ้นมาไม่ได้ต้องขยับตัวของรถออกมาก่อนนะคะตอนนี้ก็จะทำให้คนที่ใช้เส้นวงวายอุตสาหกรรมที่ลงมาจากอุตสาหกรรมเข้าพระรามสามตอนนี้มาได้แล้วล่ะนะคะก็คือจะสะดวกขึ้นแต่ตอนนี้ที่จะมีปัญหามีผลกระทบก็คือฝั่งที่มาจากทางด้านของถนนพระรามสามที่จะขึ้นวงวายอุตสาหกรรมคุณจะต้องตรงไปนะคะเลยไปประมาณ300 เมตรแล้วไปยูเทิร์นค่ะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 7:00 น.กับทัพปนวัตรเลขสุนทรากรครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้ทุกจังหวัดถอดบทเรียนปี68สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับ